0: ฟังไปอ่ะโอเคโดยเฉพาะคุณน้ำหวานนะคะนี่แฟนคลับของคุณค่ะ
1: น้ำหวานแพตตี้และทีมงานก็ยินดีนะคะที่ได้รับใช้คุณผู้ฟังนะทางด้านข่าวสารในทุกๆวันจริงๆคุณผู้ฟังเราเนี่ยไปทุกที่คือเจอได้หมด
0: ค่ะ
1: เนาะล่าสุดเจอคุณผู้ฟังน่ารักมากอยู่ในทีมกีฬาของลูกเขาเพิ่งเข้ามาโอ้จำได้คุณน้ำหวานใช่ไหม
0: จำเสียงได้
1: จำเสียงได้ไม่รู้ตอนไหนนะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: อ่ะขอบคุณทุกท่านเลยนะคะที่เลือกจะติดตามรับฟังข่าวสารจากพวกเรานะคะเอาละมาเรามาคุยกับอาจารย์เกษมสันต์วิรกุลกันค่ะเช้านี้นะคะอาจารย์พร้อมแล้วมารอทางซูมเรียบร้อยนะคะถ้าผมเป็นรัฐมนตรีดีอีหรือถ้าผมเป็นคุณชัยชนกชิดชอบอ่ะอาจารย์พร้อมแล้วค่ะ
2: Good Morning อาเซียนช่วงเจาะลึกอาเซียนโดยอาจารย์เกษมสรรวีรกุล
1: อรุณสวัสดิ์ค่ะอาจารย์เกษมสร
3: รอรุณสวัสดิ์ครับคุณอิศรีคุณอนัญญพัฒน์แล้วก็ท่านผู้ฟังคุณมอร์นิ่งอาเซียนทุกท่านครับ
0: ค่ะ
1: วันนี้อาจารย์จะ
0: รับครบจะครบ
1: รับบทบาทสมมุติ
3: แต่ว่าอนุญาตให้คุณอิศรีคุณธนพัฒน์พูดภาษาธรรมดากับผมได้ไม่ต้องพูดว่าผมเป็นรัฐมนตรีนะครับไม่ต้องกราบเรียนอะไรอย่างเงี้ย
1: นำเรียนนำเรียนพนักท่าน
3: ครับที่เลือกหัวข้อนี้เพราะว่าก็เป็นเรื่องร้อนของประเทศนะครับแล้วผมก็ติดตามอย่างใกล้ชิดเพราะว่าต้องบอกว่าต้องเรียนให้ฟังว่าผมเนี่ยถ้าคุณอิศรีคุณธนพัฒน์จำได้ผมก็เล่าเรื่อง AI มาโดยตลอดนะครับแล้วผมก็เป็นคนที่ต้องบอกว่าขยันน่ะอ่านชอบอ่านหนังสือเรื่องนี้มากนะครับหนังสือออกใหม่ๆนะต้องอ่านต้องรู้เราเล่าเรื่องความลับของ AI ที่นี่เราเคยบอกว่า AI มาปราบคอร์รัปชันได้อย่างไรเราเล่าว่าเอา AI มาช่วยปฏิวัติการศึกษาอย่างไรขาดอะคาเดมี่เอามาทำคันมิโกอย่างไรเราเล่าเรื่องนี้กันตลอดแล้วผมก็บรรยายเรื่องนี้อยู่เรื่อยๆให้กับครูบาอาจารย์แล้วก็หลายๆส่วนที่เขาสนใจนะครับเพราะฉะนั้นพอเกิดเรื่องนี้เกิดขึ้นก็ต้องตั้งคำถามแล้วก็ไม่รู้จะคิดหัวข้อไหนก็เลยบอกว่าตั้งว่าถ้าผมเป็นดนตรีดีอีก็แล้วกันแต่ไม่เหมือนกันนะคุณอิศรีขอท้วงก่อนแต่คุณอิศรีบอกว่าถ้าเกษมสันเป็นดนตรีดีอีหรือถ้าเกษมสันเป็นคุณชัยชนกเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะ เอาเป็นว่าโจทย์วันนี้เราคือถ้าผมเป็นดนตรีว่าการกระทรวงดีอีกระทรวงเนี้ย คุณอิศรีคุณพัฒน์ท่านผู้ฟังรู้สึกเหมือนผมไหมสับสนมาตั้งแต่แรกเฉพาะชื่อย่อเนี่ยเขาก็กลับไปกลับมานะตอนตั้งกระทรวงใหม่ๆกระทรวง DE สักพักพอเปลี่ยนรัฐมนตรีก็เป็นกระทรวง DES พอเปลี่ยนรัฐมนตรีใหม่ก็มากระทรวง DE แค่ชื่อกระทรวงชื่อย่อก็ยังไม่จบเลยนะครับอันนั้นก็เป็นข้อสังเกตของผม
1: ย้อนไปนานๆนี่ชื่อกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอะไรอย่างนี้ไหมคะ
3: ใช่อันนั้นก็ไปกันใหญ่นะครับอันนั้นก็เป็นเรื่องที่สับสนแล้วผมจริงๆก็ได้มีโอกาสไปให้คำแนะนำไปยุ่งเกี่ยวกับกระทรวงนี้พอสมควร ก็พอจะเข้าใจวิธีคิดเขาละนะครับอันแรกก่อนเลยเนี่ยในโครงการ THAI Passport ที่ทำกันเนี่ยนะครับ เราก็เห็นข้อสังเกตเราเห็นระยะเวลาที่ทำเราเห็นการเปิด Public Hearing นะครับ เพราะฉะนั้นประเด็นแรกเลยเนี่ยความน่าสงสัยความโปร่งใสอันเนี้ยผมไม่กังวลเลยนะครับเพราะว่าผมคิดว่ามันไม่โปร่งใส 100% นะอันเนี้ยผมคิดว่าแบบนั้นนะผมว่าอันนี้ไม่ต้องพูดมากอันนี้มีคนพูดเยอะละผมพูดไปก็จะไปซ้ำนะครับเรื่องความคุ้มค่าของโครงการก็ผมเห็นด้วยกับหลายคนที่พูดว่ามันไม่มีตัวชี้วัดนะไม่รู้ว่าคือวัดว่า5ล้านคนได้ใช้แล้วยังไงตัวชี้วัดจริงๆอยู่ตรงไหนจะให้เขาเก่งขึ้นระดับไหนมีประสิทธิภาพในการทำงานมากขึ้นขนาดไหนproductivity เพิ่มขึ้นไหมลดเวลาทั้งอันนี้ไม่มีตัวชี้วัดซึ่งอันนี้อันตรายเพราะฉะนั้น 1,600 กว่าล้านเนี่ยที่จะต้องทิ้งไปเนี่ยก็เป็นอะไรที่มันเสี่ยงมากนะครับบอกว่าคน5ล้านคนได้ใช้ครับเชิญครับ
1: อาจารย์ใช้คำกริยาว่าทิ้งเหรอคะ 1,600 ล้านที่จะทิ้งไป
0: มันจะคุ้มไหม
1: คุณผู้ฟังตอนนี้ง้างนิ้วพิมพ์เสร็จแล้วนะคะมายาวเลยนะคะตอนนี
3: ้ก่อนหน้านี้คุณอิศรีคุณอนุพัฒน์ท่านผู้ฟังทราบข้อมูลหรือเปล่ารัฐบาลไทยเคยร่วมกับ Google แจก AI ระดับโปรของเขาฟรี3ล้านให้เขาให้กับนักเรียนนักศึกษาซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายจริงๆเนี่ยทราบไหมครับว่า3ล้านให้เขาที่ได้ใช้ฟรีระดับโปรเนี่ยมีนักเรียนนักศึกษาไทยนัก ที่อายุเกิน18ปีขึ้นไปสมัครใช้สักกี่คน
1: กี่คนคะอาจารย
3: ์ลองทายดูไหมครับ
1: 3ล้านใช่ไหมคะ
3: 3ล้านให้3ล้านนะครับ
1: ดิฉันเดาว่านะคะไม่ถึงล้านหลักแสน
3: ไม่ถึงล้านหลักแสนใจร้ายมากคุณอะไรมาก
0: แท็กโก้ไม่น่าจะถึง
3: สักเท่าไหร่ครับ
1: น่าจะแบบกระจุก
0: กระจุกเป็นเฉพาะกลุ่มเพราะว่ามันประชาสัมพันธ์มันไม่รู้กันทั่วโลกทั่วประเทศ
3: คุณอนัญญพัฒน์อายุเกิน18ไปเยอะนะไม่ถึง 300,000 ครับ
0: ว้ายน้อยมาก
1: แหมแล้วเมื่อกี้พอตอบหลักแสนไม่ถึงล้านอาจารย์บอกว่าแหม
3: อันนี้ผมใจร้ายมากกว่าเพราะฉะนั้นมันก็สะท้อนอะไรหลายอย่างว่าความใช้การใช้ของคนไทยมันอยู่ระดับไหนนะครับผมพออ่านเจตนาออกว่าอยากจะเร่งว่าอัตราเข้าถึงปัญญาประดิษฐ์ของไทยเนี่ยจาก 10% เป็น 20% จะได้ดูดีขึ้นมาแต่ว่า5ล้านคนที่อยากจะแจกเนี่ยมันอาจจะเป็นคนอย่างพวกเราที่ใช้กันอยู่แล้วหรือเปล่านะครับมันจะช่วยได้จริงหรือเปล่าแล้วการใช้ของเราเนี่ยมันใช้เพื่ออะไรเพราะก็มีข้อมูลออกมาใช้เพื่อความบันเทิงใช้เพื่อดูหมอดู
0: ใช้เพื่อทำดีเฟคประสิทธิภ
3: าพอะไรอย่างนี้ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานใช้เพื่อไปยกระดับประสิทธิภาพขององค์กรตัวเองมีหรือเปล่าอันนั้นเนี่ยเพราะฉะนั้นความคุ้มค่าเป็นเรื่องที่สองที่ผมก็ค่อนข้างกังวลอันที่สามเนี่ยที่ผมคิดว่าน่าจะทำให้คนเข้าใจผิดเยอะพอสมควรและถ้าผมเป็นรัฐมนตรีดีอีเนี่ยผมจะออกมาแก้คำนี้ให้ชัดนะครับคุณเอกชรีคุณอนัญญพัฒน์ท่านผู้ฟังคงได้ยินแล้วว่าโครงการเนี่ยจะเอาAI ระดับโปรระดับพรีเมีย
0: ม
3: แล้วหลายตัวมากมาให้เราใช้ได้ยินใช่ไหมครับคำนี
1: ้ได้ยิน
3: เราก็คาดหวังว่ามันจะต้องโปรจะต้องพรีเมียมอย่างที่เราจ่ายตังค์อยู่ทุกวันนี
0: ้
3: อย่างผมจ่ายตังค์ที่วันนี้700กว่าบาทก็ใช้โปรเราก็รู้ว่าโอ้โหมันทำได้เก่งขนาดไหนมันทำได้ดีอะไรบ้างแต่รัฐบาลบอกจะแจกระดับโปรแบบเนี้ยเราก็คิดว่ามันจะต้องมีสเปคมีคุณสมบัติมีความสามารถเท่ากับระดับโปรอันนี้เป็นความเข้าใจที่น่าจะผิดโดยสิ้นเชิงท่านผู้ฟังคนไหนรอว่าโอเคต่อไปนี้ผมไม่ต้องจ่ายตังค์แล้วนะฉันไม่ต้องจ่ายตังค์แล้วนะ600บาท700บาทหรือหลายพันบาทสำหรับท่านที่สมัครหลายตัวเนี่ย อันนี้ลืมไปได้เลยนะครับลืมไปได้เลยอย่าคาดหวังว่ามันจะเก่งเท่านะครับแล้วก็อย่าคาดหวังเอาอันแรกก่อนอย่าคาดหวังว่าท่านจะใช้ได้เต็มที่อย่างที่ท่านใช้ปัจจุบันถ้าท่านใช้โปรเพราะว่าใน TOR เนี่ยไม่ได้ระบุไว้นะครับว่าคนที่มาใช้เนี่ยจะมีสิทธิ์ใช้กี่โทเค็นถามได้กี่ครั้งทำอะไรได้กี่ครั้งเนี่ยไม่มีนะครับแต่ซึ่งดูแล้วอันนี้อันตรายเพราะว่าแค่ได้ใช้กระปุกกระปิกมันก็ผ่าน QR แล้วเพราะฉะนั้นอันเนี้ยลำบาก
1: นอกจาก
3: ที่2
1: ไม่มีหลักเกณฑ์ชี้วัดใช่ไหมคะเมื่อสักครู่ที่อาจารย์เล่าว่ามีการทำ public hearing หรือว่าการรับฟังเสียงจากสังคมเนี่ยดันทำไปตอนที่เฟสแรกมันอนุมัติไปแล้วหรือเปล่า
3: เป็นขั้นแรกของการทำงานซึ่งกระทรวงดีอีเขาบอกว่ายังไม่ได้ตรวจรับนะครับแต่มันช้ามากนะครับยังไม่ได้ตรวจรับเพราะฉะนั้นยังไม่ได้จ่ายตังค์แต่ว่าหลายๆคำถามเขาบอกว่าจะไปแก้ตรงนั้นนะครับแต่ว่าอันนั้นก็หลายเรื่องแหละคนมาฟังก็ไม่น่าจะมี AI ใช้กันสักครึ่งห้องได้มั้งครับคนที่ใช้ AI ก็มีอยู่ไม่กี่คนนั้นก็
1: มีรถ
0: แล้วก็คนจริงไม่ใช่คนจริง
1: แบบ
0: ไม่ใช่ผู้ใช้จริง
3: นะครับดูหน้าตาไม่ค่อยมั่นใจไม่ค่อยมั่นใจดูเป็นเหมือนลักษณะกะเกณฑ์กันมาเนาะเอาละที่กลับมาใหม่ว่าเราอย่าไปคาดหวังว่าคำว่าโปรของเราไม่เท่ากันนะคำว่าโปรของกระทรวงดีอีกับของเราเนี่ยเพราะเราใช้โปรเราใช้เสียตังค์ใช้พรีเมียมเนี่ยเรารู้ว่ามันทำอะไรได้บ้างนะครับเรารู้ว่าเราใช้ได้เยอะขนาดไหนแต่ว่าอันที่หนึ่งเนี่ยปริมาณที่เราใช้ไม่ได้ระบุไว้ใน TOR เพราะฉะนั้นยังเป็นคำถามใหญ่อันที่สองถึงแม้ว่าเขาจะบอกไปเอาตัวท็อปๆของโลกมารวมอยู่ใน8ตัวจะมีหลายตัวเนี่ยนะครับแต่ว่าเวลาใช้เนี่ยเราต้องใช้ผ่านแพลตฟอร์มของคนรับจ้างนะเราไม่ได้เข้าไปแพลตฟอร์มตรงของ AI อันนั้นมันจะมีแบบหน้ากากจะต้องเข้าไปที่แพลตฟอร์มนี้ก่อนว่าจะใช้ตัวไหนนะครับเพราะฉะนั้นมันจะมีปัญหาแบบนี้ในเชิงเทคนิคนะผมพยายามจะพูดภาษาง่ายๆนะครับอันที่หนึ่งสมมติว่าคุณตอนนี้คุณอิศรีใช้อะไรอยู่ครับ
1: ตัวที่ดิฉันใช้งานบ่อยสำหรับการทำงานนะคะคือ ChatGPT รองลงมาคือ Claude
3: โอเคใน2ตัวนี้คุณอิสรีเขาจะรู้ว่าใช้อะไรได้บ้างนะมีอะไรฟีเจอร์อะไรใช้ได้หมดเลยนะแต่พอเราไปผ่านแพลตฟอร์มของคนรับจ้างที่ได้สัญญาไปเนี่ยฟีเจอร์เหล่านั้นเราใช้อาจจะใช้ไม่ครบนะถึงแม้ว่าเขาจะตั้ง ChatGPT ไว้ให้ นะครับแล้วมากไปกว่านั้น AI เนี่ยมันพัฒนาทุก2เดือนมันจะมีฟีเจอร์ใหม่ๆออกมานะทำโน่นทำนี่ทำนั่นได้เพิ่มเนี่ยผู้รับจ้างก็ต้องไปแก้แพลตฟอร์มตัวเองให้รองรับแพลตฟอร์มใหม่ๆได้ฟีเจอร์ใหม่ๆได้แปลว่าอะไรแปลว่าพอ ChatGPT เขามีของใหม่ขึ้นมาปั๊บเนี่ยคุณอิตรีถ้าเกิดใช้โครงการ THAI Passport เนี่ยไม่ได้ใช้ได้เลยนะต้องรอจนกว่าผู้รับจ้างเขาจะปรับตรงนี้เสร็จทีนี้นะประการต่อมาความเร็วมันจะไม่พรุดพราดเหมือนปัจจุบันนะมันมีโอกาสเสี่ยงสูงที่จะเกิดอาการหน่วงคือเราเข้าไปคีย์ผ่านแพลตฟอร์มผู้รับจ้างผู้รับจ้างไปติดต่อ AI ส่งคำตอบมันจะมีการหน่วงมีโอกาสหน่วงสูงมากขึ้นแต่ที่สำคัญที่สุดคืออะไรรู้ไหมครับคือใน TOR เนี่ยไม่ได้ระบุว่าให้ใช้ Search Engine ของ ChatGPT Gemini หรือ Claude เลยซึ่งบริษัทเหล่านี้เขาลงทุนไปเป็นแสนล้านเพื่อทำให้ Search Engine เขาเก่งคำว่า Search Engine ก็คือตัวที่เข้าไปหาข้อมูลในโลกอินเทอร์เน็ตทั้งหลายไปเจอถามอะไรปั๊บมันรีบไปค้นปุ๊บอยู่ตรงไหนแล้วก็เอามาประมวลแล้วก็ตอบเรานะครับแต่ว่าในโครงการนี้อ่าน TOR ดูแล้วเหมือนกับบอกว่าผู้รับจ้างเนี่ยจะต้องใช้ Search Engine ที่ไปหามาเองแหละที่ไปหามาเองเพราะถ้าเกิดไปใช้ Search Engine ของต้นตำรับเนี่ยมันจะแพงหูฉี่ต้นทุนน่าจะแพงแปลว่าอะไรแปลว่าคุณอิสรีจะใช้ ChatGPT หรือใช้ Claude ที่ใช้อยู่เนี่ยแต่มันจะหาข้อมูลได้ไม่เก่งเหมือนกับ ChatGPT หรือ Claude Original ที่คุณอิสรีใช้อยู่แล้วนึกถึงภาพว่าไอ้ความเก่งของ AI คืออะไรความเก่งของ AI คือการไปหาข้อมูลถ้าเกิดตัวที่เราใช้มันหาข้อมูลไม่เก่งมันหาได้ไม่ครบถ้วนเนี่ยคำตอบที่คุณอิสรีได้จะเป็นยังไงครับก็จะไม่ครบถ้วน
1: ก็จะไม่สมบูรณ์
3: ใช่ก็จะมีโอกาสผิดก็จะมีโอกาสหลอนอันนี้เป็นเรื่องที่ผมคิดว่าลำบากมาก
1: ไปกันใหญ่
3: สมองดีแต่ข้อมูลแย่อ้าวอันนี้ผมก็ไปอ่านใน TOR แล้วฟังหลายๆท่านที่เป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องนี้จริงๆแล้วก็มาสรุปเป็นภาษาชาวบ้านให้ฟังผมถึงบอกว่าโปรของเราไม่เท่ากันนะรัฐมนตรีคนปัจจุบันเนี่ยท่านบอกว่าโปรใช้พรีเมียมเนี่ยแต่รัฐมนตรีดีที่ชื่อเกษมสันบอกว่าโปรของเราไม่เท่ากันนะ มันไม่ได้โปรอย่างที่เราเข้าใจกันนะประการที่นักพัฒนา AI ทั้งหลายสนใจที่สุดก็คือว่าเวลาเราใช้แบบนี้นะครับผู้ใช้5ล้านคนเนี่ยไม่ได้รับอนุญาตให้ generate API key ได้เลยคือถ้าพูดภาษาง่ายๆคือไม่รับอนุญาตให้เอาความเก่งของ AI เนี่ยมาต่อยอดสิ่งที่ผมทำอยู่สมมติว่าคุณอิสรีคุณพัฒน์ทำรายการแล้วก็ใช้ AI ช่วยในการเขียนสคริปต์ตั้งคำถามหาข้อมูลพยายามจะสร้าง AI agent ของตัวเองเนี่ยไม่สามารถเอาความเก่งของ AI ที่รัฐบาลจะให้เนี่ยมาทำให้ตัวเองเก่งขึ้นได้ซึ่งตรงนี้เสียโอกาสสำหรับ SME สำหรับสตาร์ทอัพเมืองไทยนะถ้าจะช่วยประหยัดเงินให้เขาทุกวันนี้เขาจ่ายเงินเดือนละหลายพันบาทเพื่อพัฒนาซอฟต์แวร์หรือแอปของเขาที่เขาทำงานไม่ว่าจะเป็นเพื่อการเกษตรเพื่อ SME ก็แล้วแต่เนี่ยเขาไม่สามารถต่อยอดตรงนี้ได้อันนี้เสียดายเพราะอันนี้คือการอัพสกิลจริงๆที่รัฐบาลปิดช่องเอาไว้เห็นไหมครับอันนี้ทั้งหมดเลยเนี่ยพูดมาถึงตรงนี้เราเห็นแล้วว่าความสามารถของ AI เนี่ยโปรของเราไม่เท่ากัน มากไปกว่านั้นจะพักตรงนี้ไหมครับดูเวลาแล้วสงสัยน่าจะพักตรงนี้ก่อนหรือเปล่าครับคุณอิสรีคุณเ
1: น
3: ี่ย
1: กำล
3: ัง
1: ฟังเพลินคุณผู้ฟังก็เพลินกับการคอมเมนต์เหมือนกันอ่ะเดี๋ยวมาต่อกันช่วงหน้าค่ะ
2: สนับสนุนโดยผู้ตรวจการแผ่นดินขจัดความเดือดร้อนและเพื่อความเป็นธรรมของแผ่นดินถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ
4: MCOT Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเป ติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: อาจารย์คะก่อนที่เราจะไปเล่ากันต่อไปคุยกันต่อนะคะคุณผู้ฟังคุณจุลเวชบอกรายการที่ควรฟังต้องแบบนี้ครับ
0: เน
1: อุบะ
0: โดนเส้นโดนเส้นมันไปโดนตัวไหนล่ะเนี่ย
1: ส่วนคุณสุภศักดิ์โอ้บอกว่าเอา AI ไปใช้ในระบบราชการเถอะไปพัฒนาความเร็วในการบริการต่างๆตอนนี้ขนส่งทางบกโทรไปจะนัดไม่มีคนตอบเลยโทรมาเป็นอาทิตย์แล้วเนี่ยเอา AI มาจัดการ
3: คุณอะไรนะครับคนที่สองนะครับคุณ
1: ท่านที่สองคุณสุภศักดิ์โอ๊คค่ะ
3: คุณสุภศักดิ์จริงๆประเด็นที่คุณสุภศักดิ์ตั้งมาเนี่ยเป็นประเด็นสำคัญมากนะครับระบบ AI ที่เอามาช่วยราชการเนี่ยจริงๆมีแผนจะเล่าอยู่เตรียมไว้น่าจะเป็นวันจันทร์หน้า
1: สัปดาห์หน้า
3: เตรียมแต่เตรียมได้เล่าแน่นอนว่าถ้าระบบราชการเมืองไทยจะเอา AI มาใช้เพื่อยกประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนจะทำอย่างไรได้บ้างนะครับ
1: อันนั้น
3: เล่าแน่ครับคุณสุภศักดิ์ครับวันจันทร์หน้าเราเจอกัน
1: ติดตามวีคหน้านะคะส่วนคุณอะไรนะบอกว่ารัฐมนตรีกระทรวงดีอีไม่ควรจัดตามโควต้าพรรคการเมือง คุณสมบัติประวัติการศึกษาประวัติการทำงานตื้อตื้อตื้อตื้อตื้ออ่ะความในใจคุณผู้ฟังของเราอาจารย์เชิญต่อค่ะ
3: จริงโอเห็นด้วยครับจริงๆในกระทรวงทั้งหมดที่คิดว่าสำคัญผมคิดว่ากระทรวงดีสำคัญที่สุดเลยนะ
1: โดยเฉพาะยิ่งในตอนนี
0: ้ใช
3: ่และก่อนหน้านี้ด้วยครับคุณอิสรีจริงๆเนี่ยผมก็พูดกับผู้หลักผู้ใหญ่หลายคนว่าถ้าให้ผมเลือกได้นะผมจะเลือกคุณสุภจีมาเป็นรัฐมนตรีกระทรวงดีเพราะว่าหลายอย่างที่มันเป็นอุปสรรคของราชการไทยเนี่ยครับการปฏิรูปกฎหมายความล่าช้าความโปร่งใสการเปิดเผยข้อมูลเนี่ยหลักๆต้องอยู่ที่กระทรวงดีอีนะครับเราต้องเป็นคนที่นายกรัฐมนตรีกับรัฐมนตรีดีอีเนี่ยเข้ากันได้นะครับทำเป็นหนึ่งเดียวกันได้สิงคโปร์เนี่ยที่ AI ไปไกลกว่าเราเยอะมากเลยนะครับรัฐบาลเขามีทักษะด้าน AI ติดท็อป5ของโลกคนเขาเก่ง AI ของโลกเนี่ยนะครับเขามีคณะกรรมการคนนั่งหัวโต๊ะไม่ใช่รัฐมนตรีดีอีนะครับคุณอิศรีคุณอนุพัฒน์ท่านผู้ฟังแต่เป็นนายกรัฐมนตรี
1: ทำเองเพราะสำคัญ
3: สำคัญมากเพราะว่ามันจะได้ทะลวงทุกอย่างไปได้นะครับรัฐมนตรีดีอีเนี่ยถ้าบอกเอาข้อมูลมาเชื่อมกันเนี่ยไม่มีใครเข้าฟังหรอกครับถ้านายกไม่ทุบหัวโต๊ะนะครับอันนั้นก็เป็นสิ่งที่สำคัญแต่สิงคโปร์พอดีในการอภิปรายในสภาและในที่สาธารณะหลายครั้งเนี่ยรัฐมนตรีดีอีที่ชัยชนกเนี่ยบอกว่าโอ้ยเราทำเนี่ย 1,600 กว่าล้านสิงคโปร์ใช้เป็นหมื่นล้านนะครับเราเนี่ยฉลาดกว่าเยอะประหยัดกว่าเยอะนะครับรัฐมนตรีที่ชื่อเกษมสันจะบอกว่าอันนี้เป็นความเท็จนะครับมีความคลาดเคลื่อนอย่างรุนแรงเราไม่สามารถจะเอาโครงการTHI พาสปอร์ตของเรา 1,600 กว่าล้านซึ่งเกิดจากการเช่า AI มาให้คนใช้1ปีไปเทียบกับโครงการของสิงคโปร์ที่ใช้ 20,000 กว่าล้านเนี่ยนะครับแต่ว่าเขาใช้5ปีเขาไม่ได้ไปเช่า AI มาให้คนใช้แต่เขาลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานเขาไปซื้อการ์ดคุณภาพสูงจาก NVIDIA นะครับมาเพื่อสร้างพลังการประมวลผลสร้าง Data Center ในประเทศตัวเองเขาลงทุนสร้างโมเดล AI ของตัวเองเขาใช้เงินนี้ไปดึงดูดตัวผู้เชี่ยวชาญ AI ระดับโลกนะครับมาฝังตัวทำงานที่สิงคโปร์มันคนละเวอร์ชันกันเลย
1: นั้นเขาทำระบบนิเวศและโครงสร้างต่างๆ
3: ใช่ครับแล้วก็ระบบที่ว่าเนี่ยแล้วสิงคโปร์เขาลงทุนไม่กี่สิบล้านบาทเพื่อสร้าง GTP AI ให้ข้าราชการและครูใช้งานเรียกว่าแพร์ AI นะครับทำให้ข้าราชการสามารถทำงานได้รวดเร็วยิ่งขึ้นนะครับบริการประชาชนได้มากยิ่งขึ้นแต่เนี้ยหลักสิบล้านบาทนะครับเพราะนั้นต่างกันโดยสิ้นเชิงไปเทียบกับสิงคโปร์ไม่ได้เพราะนั้นคำพูดที่บอกว่าเราใช้แค่หลักพันล้านเขาใช้ตั้ง 20,000 กว่าล้านเนี่ยเป็นคำพูดที่ไม่ถูกต้องประการที่2ที่บอกว่าที่ต้องรัฐบาลไทยต้องใช้โครงการนี้ต้องผ่านเอเย่นผ่านคนกลางเนี่ยเพราะว่าเป็นคอมพานีโพลิซีของบริษัทยักษ์ใหญ่ของโลกที่ไม่สามารถติดต่อโดยตรงกับรัฐบาลได้อันนี้ก็ไม่จริงนะครับอันนี้ก็ไม่จริงโดยสิ้นเชิงนะครับเพราะหลายๆประเทศเนี่ยเขาติดต่อตรงกับบริษัทยักษ์ใหญ่ทางด้าน AI เพราะทุกบริษัททางด้าน AI เนี่ยเขามีแผนกหนึ่งโดยเฉพาะเลยที่ติดต่อโดยตรงกับประเทศต่างๆ นะครับเขาอยากมากที่จะติดต่อโดยตรงกับประเทศต่างๆนะครับเพราะว่ายิ่งติดต่อกับประเทศไหนได้ก็เป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็นอะไรนะเป็นชื่อเสียงเป็นหน้าตาแล้วก็เอา

0: ให้ใช้ฟรีเขายังให้ใช้เลยครับเพราะวันหนึ่งพอใช้แล้วติดเดี๋ยวก็จะจ่ายเงินเขาเองเนาะอันนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นยังสิงคโปร์เนี่ยไม่ได้ซื้อเฉยๆนะครับแต่บริษัทอย่างเช่น NVIDIA หรือ Google Cloud เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นพันธมิตรเชิงกลยุทธ์เป็น strategic partner ด้วยซ้ำไปเป็น partner เลยด้วยซ้ำไปเพราะฉะนั้นเนี่ยคำพวกนี้เอามาเทียบกันไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องรู้ก่อนแต่ว่าทีนี้ทั้งหมดทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะครับประชาชนมีทักษะในด้าน AI ที่เก่งขึ้นเนี่ยมันก็มีหลายระดับเนาะเราเรียกว่า AI literacy ท่านผู้ฟังครับ
1: นะ
0: เรียกว่า AI literacy คืออะไรความรู้เท่าทันปัญญาประดิษฐ์คือรู้จักมันใช้มันเป็นอย่างมีจริยธรรมซึ่งคำว่า AI literacy เนี่ยด้วยความรู้เท่าทันปัญญาประดิษฐ์เนี่ยมันมี4ระดับด้วยกันท่านผู้ฟังครับระดับที่1ก็คือรู้จักว่ามันคืออะไรรู้จักเท่านั้นน่ะอันที่2พอใช้มันเป็นเอาไปประยุกต์ใช้ได้นะไปร่างอีเมลได้สรุปรายงานได้อะไรได้เนี่ยนะครับ AI literacy ระดับที่3คือคิดวิเคราะห์และประเมินผลที่มันทำงานให้เราจริงสมมติมันตอบมาแล้วบอกว่าตอบแบบเนี้ยไม่สมบูรณ์ตอบมาแบบเนี้ยมันหลอนนะข้อมูลผิดนะมันมีเออนะแล้วก็รู้ว่าจะใช้งานมันอย่างไรข้อมูลเราถึงจะปลอดภัยอันนี้เป็น AI literacy ระดับที่3ส่วนระดับที่4เนี่ยเรามีความสามารถในการออกแบบและสร้างสรรค์เอา AI หลายๆตัวมาต่อยอดออกแบบเป็นกระบวนการทำงานอัตโนมัติมี AI agentทำงานแทนเราได้นะครับอันนี้เป็นสิ่งที่4ระดับเท่าที่ประเมินดูข้อมูลแล้วก็ดูการประเมินทั้งหลายเนี่ยคนไทยอยู่ในระดับที่2นะครับแค่พอใช้งานได้และการใช้งานได้เนี่ยส่วนใหญ่ก็เป็นเพื่อการบันเทิงเพื่ออะไรประมาณนั้นเท่านั้นเองเรายังไปไม่ถึงระดับที่3และระดับที่4ส่วนข้าราชการนั้นผมไม่ค่อยมั่นใจว่าอยู่ที่ระดับเท่าไหร่เนาะแต่ให้เกียรติหน่อยก็อยู่ระดับที่2แล้วกันเพราะนั้นถ้าผมเป็นรัฐมนตรีดีเนี่ยสิ่งที่ผมจะทำคือผมต้องยกระดับ AI literacy ของรัฐบาลก่อนจะมายกระดับ AI literacy ของประชาชนเพราะรัฐบาลเป็นคนกำกับดูแลเป็นคนเลือกว่าจะพาประเทศไทยเดินไปทางไหนบนเส้นทางของปัญญาประดิษฐ์ถ้าคนนำทางมี AI literacy ต่ำเราก็ใช้วิธีอย่างนี้ครับไปจ้างผู้ประมูลมาช่วยทำแบบนี้แจกของฟรีไปแบบนี้ขี่แอคเคาท์เองเข้าไปแต่ถ้าภาครัฐหรือผู้บริหารประเทศมี AI literacy ระดับที่3ระดับที่4เข้าใจลึกซึ้งว่ามันทำงานอย่างไรสร้างมูลค่าได้จากตรงไหนบ้างเนี่ยโครงการ AI ของประเทศจะไปอีกไกลมากเลยนะครับผมต้องเรียนท่านผู้ฟังว่าวันนี้มันมีอีก3คำใช้เวลาสั้นๆตรงนี้เราคุยกันถึงเรื่อง AI ใช่ไหมคุณศรีคุณจิรพัฒน์ AI เนี่ยเราทุกคนรู้แล้วมันคือสมองมันใช้งานได
1: ้
0: มันมีคำอีกคำว่า AI agent
1: ค่ะ
0: AI agent คือคนที่ทำงานแทนเราได้ยกตัวอย่างเช่นสมมติคุณศรีหาข้อมูลคุณอนุพัฒน์หาข้อมูลหรือแต่งสคริปต์หรือเขียนอีเมลเสร็จนะครับแล้วก็ก๊อปมาเอาไปพาสเอาไปส่งในอีเมลของเราเองแต่ AI agent เนี่ยคือว่าพอมันเขียนเสร็จแล้วมันส่งให้เราเลยหรือว่าอย่างสมมุติว่ามีลูกค้าเขียนอีเมลมาหาเรา AI เช่นเนี่ยอ่านแล้วก็บอกเราว่าเป็นแบบนี้แล้วก็ส่งต่อไปยังคนที่ต้องควรตอบนะครับ AI เช่นทำงานแทนเราอย่างผมวันนี้ในมือถือทุกเช้า6 โมงเช้าเนี่ย AI เช่นของผมก็จะส่งข่าวทั่วโลกมัวข่าวสื่อประเทศไหนลงเกี่ยวกับเมืองไทยสรุปมาให้หมด6 โมงเช้าส่งมาถึงเราละนี่เรียกว่า AI เช่นตัวสุดท้ายที่เราควรจะรู้จักกันก็คือ agentic AI ก็คือ AI ที่คุมทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็พัฒนาปรับปรุงระบบด้วยตัวเองรู้ว่าเป้าหมายคืออะไรสมมติเป้าหมายเพื่อได้ข้อมูลดีที่สุดในการจัดรายการกับ Good Morning ASEAN นะครับ AI agent หาให้ผมมาเรียบร้อยผมบอกผมอยากได้ข้อมูลเรื่องนี้นะสรุปมาให้หน่อยเขียนสคริปต์ให้หน่อยส่งมาเสร็จปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บ6 โมงเช้าส่งมาถึงละแต่ถ้าเป็น agentic AI คือหาอย่างนี้ยังไม่มีประสิทธิภาพยังไม่ดีพอคนฟังยังไม่ถูกใจปรับปรุงตัวเองได้อีกเนี่ยมันมีหลายตัว
2: เตรียมแบบมีสไตล์มีลายเซ็นแบบของเราสามารถเทรนได้
0: อันนั้นเป็น AI agent นะครับ AI agent นี่คือปรับปรุงตัวเองพัฒนาตัวเองขึ้นมาให้เก่งขึ้นเรื่อยๆมีประสิทธิภาพตามเป้าหมายที่เราทำไว้เห็นไหมครับท่านผู้ฟังครับวันนี้ถ้ามีรัฐมนตรีดีที่ชื่อเกษมสันเนี่ยประเทศมันน่าจะไปดีกว่านี้นะคุณอิศรีคุณนะครับ
1: อาจารย์คะ
3: แน่นอนที่สุด
1: ความเห็นของคุณผู้ฟังนะเข้มข้นอย่างมาก
2: าจารย์เรียนเชิญนะคะสามารถอ่านได้หลังจบแล้วก็เดี๋ยวมาคุยกันต่อสัปดาห์หน้ารวมทั้งคุณผู้ฟังเองนะ
1: คะ
2: อยากเข้าไปชมความเห็นที่มีต่อเรื่องนี้ว่าเป็นยังไงกันบ้างไปดูได้ใน Facebook Live ของเราในเช้านี้นะคะสัปดาห์หน้ามาคุยกันต่อใช่ไหมคะอาจารย์เรื่องนี้
0: สัปดาห์หน้าจะเป็นเรื่อง AI กับการเรียกว่าอะไรนะครับยกระดับราชการครับ
2: เดี๋ยวเชื่อมจากที่เราคุยกันวันนี
1: ้
2: ต่อไปในสัปดาห์หน้าในแนวราชการนะคะวันนี้กราบขอบพระคุณนะคะอาจารย์
1: สวัสดีค่ะ

0: ำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานคร
1: เจ็ดนาฬิกา31นาทีสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ9ทันข่าวครับออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับเช้าวันนี้ตรงกับวันจันทร์ที่15มิถุนายน2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณสัสสิธรสังสมธนะและผมภูเบศสุนีพร้อมกับข่าวหน้าหนึ่งจากหนังสือพิมพ์ฉบับภาษาไทยเช้านี้หลายๆฉบับครับ
1: ค่ะก็ขอเริ่มกันที่ข่าวนี้กันก่อนนะคะซึ่งเมื่อเวลา 19:10 นาทีวันนี้ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลยราชกุมารและเจ้าคุณพระสินีนาถพิลาศกัลยาณีไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมและพระขออภัยค่ะไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังค่ะซึ่งก็มีภาพข่าวนะคะในหน้าหนังสือพิมพ์ทุกฉบับค่ะเป็นภาพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลยราชกุมารทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังค่ะก็เป็นภาพจากหนังสือพิมพ์เดลีนิวนะคะและมีพาดหัวข่าวค่ะทรงบำเพ็ญพระราชกุศล2ล้นเกล้าเสด็จสวดพระอภิธรรมพระศพฟ้าหญิงโพสต์คิดถึงพระองค์พารัฐบาลจัดโครงการบวชหมู่100รูป2ล้นเกล้าและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสวดพระอภิธรรมพระศพเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาด้านเจ้าฟ้าสิริวัณวรีทรงโพสต์อาลัยน้อมรำลึกถึงพระเชษฐภคินีผู้ทรงเป็นที่รักยิ่งทรงย้อนความทรงจำในอดีตอันแสนอบอุ่นและลึกซึ้งว่าคิดถึงเวลาที่เรานั่งข้างๆกันพี่จะอยู่ในใจของน้องตลอดไปพร้อมทรงยกย่องพระองค์พาว่าทรงเป็นเปรียบเสมือนลมใต้ปีกที่คอยสนับสนุนและอยู่เคียงข้างพระองค์เสมอมาขณะที่รัฐบาลร่วมจัดพิธีบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศลค่ะซึ่งก็มีอีก2ภาพนะคะในหน้าหนังสือพิมพ์เดลินิวค่ะเป็นภาพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จทรงบำเพ็ญพระราชกุศล

0: ถวายภัตตาหารเช้าทรงประเคนจตุปัจจัยทยธรรมแด่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังค่ะและอีกภาพหนึ่งนะคะเป็นภาพบรรยากาศภายในพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเป็นสถานที่ใช้ประกอบพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาค่ะส่วนหนังสือพิมพ์ข่าวสดนะคะก็มีภาพข่าวและพาดหัวข่าวด้วยเช่นกันค่ะหลังไหลถวายอาลัยในหลวงเสด็จบำเพ็ญพระราชกุศลพระองค์พาในหลวงและพระราชินีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาวันที่สองขณะที่ช่วงเช้ากรมสมเด็จพระเทพทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระศพทั่วไทยหลั่งไหลลงนามถวายอาลัยพระองค์พาค่ะ
1: ครับในขณะที่เพจ Facebook ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนะครับท่านก็โพสต์ข้อความตอนหนึ่งนะครับบอกว่านั่งคนเดียวมันเหงานะคิดถึงเวลาที่เรานั่งข้างๆกันคุยปรึกษาเรื่องต่างๆตลอดเวลาปรับทุกข์อัปเดตชีวิตของกันและกันห่วงเวลาตามเสด็จทูลกระหม่อมพ่อในงานพระราชพิธีต่างๆน้องสุขใจทุกครั้งที่ได้เดินตามหลังพี่พาเราได้นั่งคู่กันทูลกระหม่อมพ่ออยู่อีกฝั่งเราก็แอบแซวท่านเล่นมีอยู่ช่วงหนึ่งที่เราเคยนั่งจับโปเกมอนในวังกันยังจำได้ใช่ไหมวันนี้น้องนั่งอยู่คนเดียวเหงาและรู้สึกหนาวภาพวันต่างๆหวนคืนมาในช่วงเวลาที่เราได้อยู่ด้วยกันนึกถึงตอนที่ไปเที่ยวตามเมืองต่างๆของอิตาลีทูลกระหม่อมพ่อทรงขับรถพี่พาเป็นเนวิเกเตอร์ส่วนน้องนั่งกินขนมอยู่ข้างหลังและคอยส่งเสบียงคิดถึงทีไรก็มีความสุขทุกครั้งสำหรับน้องพี่พาคือผู้หญิงที่เก่งแข็งเข้มแข็งมุ่งมั่นและเด็ดขาดเต็มที่กับทุกเรื่องในชีวิตอดทนเกินเบอร์พี่พาเรียนหนังสือเก่งทำอะไรก็เก่งเล่นดนตรีไทยก็เก่งโดยเฉพาะจะเข้พี่พาเป็นแรงบันดาลใจด้านกีฬาขี่ม้าของน้องดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการเติมเต็มความฝันของพี่พาน้องจะตั้งใจมุ่งมั่นฝึกฝนและดูแลหน่วยม้าทรงให้ดีที่สุดทุกวันนี้น้องยังไม่กล้าเปิดอ่านแชทที่คุยกันค้างไว้และอยากให้พี่พารู้ว่าน้องสาวคนนี้พี่สาวคนนี้คือลมใต้ปีกของน้องและจะอยู่ในใจของน้องตลอดไปสำหรับบรรยากาศบริเวณท้องสนามหลวงครับสำนักพระราชวังได้เปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์และลงนามถวายความอาลัยเป็นวันแรกพระสงฆ์นิกรจากทั่วสารทิศต่างแต่งกายด้วยชุดสีดำสุภาพเดินทางมาต่อแถวอย่างสงบสำรวมหลายคนกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่ด้วยความโศกเศร้าโดยมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกอย่างเป็นระบบและมีการวางมาตรการรักษาความปลอดภัยรอบพื้นที่อย่างเข้มงวดซึ่งจะเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะไปจนถึงวันที่16มิถุนายนนี้ตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 16:00 นทั้งนี้องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขอสอมกได้จัดรถชัตเทิลบัสบริการรับส่งประชาชนฟรีจำนวน6เส้นทางเพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางนอกจากนี้ในส่วนของรัฐบาลครับได้จัดพิธีบรรพชาโครงการบรรพชาอุปสมบทในพระสังฆารูชาราชูปถัมภ์เพื่อถวายพระราชกุศลและน้อมรำลึกในพระมหาพระกรุณาธิคุณณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามโดยมีสมเด็จพระมหาทวีระวงศ์เลขานุการสมเด็จพระสังฆราชปฏิบัติหน้าที่แทนพระองค์เป็นประธานฝ่ายสงฆ์มีผู้เข้าร่วมบรรพชาสามเณรจำนวน100คนก่อนจะแยกย้ายไปประกอบพิธีอุปสมบทณพระอารามหลวงที่กำหนดไว้4แห่งเพื่อศึกษาพระธรรมวินัยและปฏิบัติธรรมต่อไปครับมีพาดหัวข่าวประเด็นนี้นะครับในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนพระสงฆ์นิกรหลั่งไหลร่วมถวายสักการะน้อมรำลึกพระกรุณาธิคุณทั่วประเทศจัดพิธีทำบุญขอสอมกบริการรับส่งประชาชนสำนักพระราชวังเปิดถวายสักการะเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาวันแรกพระสงฆ์นิกรหลั่งไหลเข้าคิวเนืองแน่นปลัดกลาโหมนำผบ.เหล่าทัพเข้าถวายความอาลัยสุดารัตน์เผยทรงเป็นแก้วตาดวงใจของประชาชนขอสอมกกรมเจ้าท่าอำนวยความสะดวกประชาชนครับ
0: ขณะที่สำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติหรือ UNODC สำนักงานภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และแปซิฟิกออกแถลงการแสดงความไว้อาลัยอย่างสูงสุดต่อการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดี

0: กรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวัชระราชธิดาตลอดพระชนชีพพระองค์ทรงสร้างคุณูปการและสัมผัสชีวิตของผู้คนจำนวนมากทั่วประเทศไทยโดยเฉพาะผู้ที่เปราะบางและด้อยโอกาสในสังคมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวัชระราชธิดาทรงสอนพระทัยอย่างลึกซึ้งต่อความเป็นอยู่ของผู้ที่อยู่ในกระบวนการยุติธรรมและทรงเป็นผู้นำในการส่งเสริมหลักนิติธรรมตลอดจนกระบวนการยุติธรรมทางอาญาที่ปฏิบัติต่อทุกคนด้วยศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์พระวิริยะอุตสาหะของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชระราชธิดาในการส่งผลักดันมาตรฐานสากลด้านการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงและมาตรการที่ไม่ใช่การคุมขังสำหรับผู้กระทำผิดหญิงซึ่งเป็นที่รู้จักกันในชื่อข้อกำหนดกรุงเทพได้สร้างมรดกอันยั่งยืนที่ยังประโยชน์แก่มวลมนุษยชาติและสตรีทั่วโลกในรุ่นต่อมาในฐานะทรงเป็นทูตสันทวไมตรีด้านหลักนิติธรรมของ UNODC ประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชระราชธิดาไม่เพียงแต่ทรงเป็นผู้สนับสนุนภารกิจดังกล่าวในประเทศไทยเท่านั้นแต่ยังทรงเป็นแรงบันดาลใจให้แก่ผู้คนทั่วทั้งภูมิภาคและในระดับสากลอีกด้วยค่ะประเด็นนี้นะคะหนังสือพิมพ์เดลีนิวพาดหัวข่าวค่ะ UNODC ยกย่องเจ้าหญิงนักกฎหมายอุทิศเพื่อหลักนิติธรรมศิลปินและประชาชนถวายอาลัยสดุดีเจ้าฟ้านักกฎหมายทรงอุทิศพระองค์เพื่อหลักนิติธรรมผลักดันข้อกำหนดกรุงเทพจนได้รับการยอมรับในเวทีโลกสะท้อนพระปรีชาสามารถ UNODC ถวายความอาลัยสูงสุดและยกย่องเหล่าถวยราชหลั่งไหลลงนามถวายความอาลัยและถวายสักการะเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาวันแรกเนืองแน่นศิริต้าและกรน้อมใจเป็นจิตอาสาแจกข้าว 1,000 กล่องน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณพระองค์พาย้อนความทรงจำที่มารดาเคยถวายงานยกย่องทรงเป็นแบบอย่างของสตรีไทยยุคใหม่ขณะที่คุณหญิงหน่อยรำลึกพระวิริยะอุตสาหะต้นแบบแห่งการอุทิศตนย้อนรำลึกโมเดลต้นแบบฟื้นฟูผู้หลงผิดและคืนคนดีสู่สังคมณวัดพัชรกิติยาภารามขสมก.รับส่งฟรี6เส้นทางกลุ่มรักพ่อหลวงเสริมทัพจัดชุดเคลื่อนที่เร็วบริการรับส่งฟรีนอกเส้นทางค่ะ
1: ครับช่วงนี้พักกันสักครู่หนึ่งครับ
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: และบริการด้วยใจเพื่อสุขอนามัยทุกครัวเรือน47ปีการประปาส่วนภูมิภาค
4: บ้านในฝันเริ่มต้นได้ง่ายกว่าที่คิด
2: กับซับมหาชนพลัสเพื่อบ้านของคนสู้ชีวิตจากแบมคัดซับคุณภาพทำเลดีราคาสูงสุดถึง5ล้านบาท
4: จองจริงๆแค่1ใบเท่าผ่อนสบายเริ่มต้น500บาทพร้อมโปรผ่อน 0% ปีแรก
2: เลือกได้ทั้งบ้านที่ดินคอนโดโอกาสดีๆที่คุณเป็นเจ้าของได้ง่ายขึ้นค้นหาซับที่ใช่ได้เลยวันนี้ถึง30ธันวาคม2569โทร02-6300-700หรือคลิก bam.co.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่แบมกำหนด
5: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วย OK Herbal แค่15นาทีเอง
5: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
5: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
5: อืมดีจังโอเคเลย
6: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาว OK Herbal
0: ติดตาม9ทันข่าวกันต่อนะคะไปที่ข่าวประกันชีวิตเพื่อการออมและเกษียณค่ะเป็นการออมเงินอย่างมีวินัยพร้อมกับหลักประกันชีวิตเป็นประกันชีวิตที่ออกแบบมาเพื่อเก็บเงินระยะยาวอย่างเป็นระบบได้ทั้งการออมความคุ้มครองชีวิตจุดเด่นก็คือผลตอบแทนระบุชัดเจนในสัญญาความเสี่ยงต่ำได้สิทธิประโยชน์ทางภาษีจากรัฐเหมาะกับคนที่อยากสร้างอนาคตแบบมั่นคงค่ะก็มี2แบบให้เลือกนะคะก็คือแบบประกันชีวิตที่มีกำหนดเวลาความคุ้มครองตั้งแต่10ปีขึ้นไปทั้งนี้หลักเกณฑ์เป็นไปตามที่กรมสรรพากรกำหนดลดหย่อนภาษีได้สูงสุด100,000 บาทต่อปี และแบบบำนาญจ่ายเบี้ยประกันภัยช่วงวัยทำงานรับเงินคืนเป็นรายงวดสม่ำเสมอหลังเกษียณลดหย่อนภาษีได้เพิ่มอีก 200,000 บาทรวมกองทุนเกษียณทุกประเภทไม่เกิน 500,000 บาทค่ะผู้สนใจซื้อกรมธรรม์ประกันภัยก็ควรเลือกซื้อกับบริษัทที่มีความน่าเชื่อถือและตัวแทนหรือนายหน้าที่มีใบอนุญาตอย่างถูกต้องเพื่อความมั่นใจในการได้รับความคุ้มครองตามเงื่อนไขของกรมธรรม์คปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณค่ะ
1: ครับมาต่อกันที่ประเด็นการเมืองครับพรรคประชาชนแถลงข่าวตั้งข้อสังเกตต่อการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ในการตรวจสอบคดีหัวเลือกสว.นะครับหลังจากคณะกรรมการไต่สวนชุดที่26มีมติเห็นว่าผู้กระทำผิดอย่างน้อย229คนซึ่งแบ่งเป็นสว138คนและเครือข่ายพรรคการเมืองอีก91คนมีทั้งสส.และบุคคลในครม.ร่วมด้วยโดยเห็นควรให้ฟ้องต่อศาลนะครับแต่ว่าต่อมาคณะอนุวินิจฉัยชุดที่36กลับมีมติสวนทางให้ยกคำร้องทั้งหมดซึ่งกกต.ทั้ง7คนจะต้องชี้ขาดเรื่องนี้ภายในเดือนกันยายน2569นายพฤทธิ์ได้กาง4เหตุผลที่กกต.ควรส่งเรื่องนี้ให้ศาลพิจารณาครับคือ1คดีนี้มีหลักฐานหนาแน่นว่าคดีนี่มีหลักฐานหนาแน่นกว่าคดีก่อนๆ นะครับมีทั้งโพยคลิปเสียงการนัดหมายและเส้นทางการใช้เงินชัดเจน 2. คณะอนุวินิจฉัยชุดที่36มีปัญหาเรื่องของความชอบธรรมและไม่ได้เรียก DSI ไปชี้แจง 3. กกต. 4ใน7คนมีผลประโยชน์ทับซ้อนเพราะได้รับรองตำแหน่งจากสว.ชุดนี้และ4ครับกกต.ถูกตั้งคำถามจากการปฏิบัติหน้าที่หลังปรากฏคลิปเจ้าหน้าที่กกต.เดินเก็บโพยจากผู้สมัครในวันเลือกระดับประเทศโดยนายพฤทธิ์ก็เตือนนะครับว่าถ้าหากกกต.ยกคำร้องอาจจะถูกมองว่าเป็นการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่หรือรู้เห็นเป็นใจกับการโกงสว.ทางด้านของพลตำรวจตรีชัตรวัฒน์แสงเพชรสมาชิกวุฒิสภาครับออกมาโต้แย้งทันควันว่าคลิปดังกล่าวนั้นไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่ามีการหัวเลือกสว.จริงและตั้งข้อสังเกตว่าหากเจ้าหน้าที่พบการกระทำผิดเหตุใดจึงไม่จับกุมดำเนินคดีทันทีแต่กลับปล่อยทิ้งไว้แล้วมากล่าวเหมารวมภายหลังยืนยันตนเองผ่านการคัดเลือกมาอย่างถูกต้องและไม่รู้สึกหนักใจในขณะที่ความเคลื่อนไหวในการแก้ไขรัฐธรรมนูญครับนายประยุทธ์สิริพานิชสสบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยเปิดเผยว่าในวันที่16มิถุนายนนี้ทางพรรคเพื่อไทยจะมีการประชุมพิจารณาการแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับปรับปรุงเพื่อไม่ให้มีความเสี่ยงต่อการขัดคำวินิจฉัยของศาลนะครับและนอกจากนี้นะครับในส่วนของความเคลื่อนไหวพรรคฝ่ายค้านก็มีการเตรียมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570นายพฤทธิ์วัชรศิลป์ในฐานะประธานวิปฝ่ายค้านบอกว่าพรรคประชาชนได้เตรียมขุนพลและประเด็นอภิปรายวาระแรกเอาไว้พร้อมแล้วครับซึ่งคาดว่าจะเข้าสภาในช่วงสิ้นเดือนมิถุนายนถึงต้นเดือนกรกฎาคมนี้ควบคู่กับการเตรียมตรวจสอบร่างพ.ร.บ.โอนงบประมาณปี2569และการใช้เงินกู้400ล้านบาทนอกจากนี้นายพฤทธิ์ก็บอกว่าวันนี้ครับ15มิถุนายนพรรคประชาชนจะแถลงเปิดข้อพิรุธใน TOR โครงการ THAI Passport ที่ไม่ยอมเข้าสู่กระบวนการงบประมาณปกติพร้อมกับยกตัวอย่างโครงการระบบแฟ้มสะสมทักษะในยุคที่พรรคภูมิใจไทยคุมกระทรวงอว.ที่พบข้อพิรุธในลักษณะเดียวกันจนรัฐมนตรีคนปัจจุบันต้องสั่งรื้อ TOR ใหม่ทั้งหมดจึงต้องการให้รัฐบาลครับทบทวนโครงการเหล่านี้เพื่อป้องกันไม่ให้มีการเอื้อประโยชน์แก่กลุ่มทุนนะครับก็มีพาดหัวข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์แนวหน้าครับปชน.ยก4ข้อมัดคดีหัวสว.จี้กกต.ส่งสารปปน.ปชน.ยก4ข้อมัดคดีหัวสว.ครับอ้างมีหลักฐานมัดแน่นคู่เปิดแผลโครงการ AI พาริสตามขุดปมพิรุธคดีหัวสว.กลาง4เหตุผลกกต.ควรส่งคดีไปที่ศาลอ้างหลักฐานหนาแน่นกว่าคดีก่อนที่เคยทำมาทั้งโพยคลิปเสียงเส้นทางเงินชัดเจนดักคอยกถ้อยคำยกเว้นการปฏิบัติหน้าที่หรือรู้เห็นเป็นใจกับการโกงด้านวุฒิออกโรงโต้ทันควันหลักฐานแค่นี้ยังพิสูจน์ไม่ได้ยืนยันผ่านการคัดเลือกถูกต้องขณะที่เพื่อไทยนัดประชุม16มิถุนายนเล็งรื้อที่สสร.ไม่ให้ขัดคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญครับ
0: ส่วนหนังสือพิมพ์เดลินิวก็มีประเด็นนี้เช่นกันนะคะ จับตา15มิถุนายนกกต.เล็งแถลงคืบหน้าปมร้อนหัวสว.พรรคส้มจี้ชงสารชี้ขาดสว.โต้กลับไอติมฉะนำคำพูดกกต.ในคลิปมาเหมารวมไม่ได้ชี้ยังพิสูจน์ไม่ได้ว่ามีกระบวนการหัวสว.เพราะยังไม่รู้ใครจะได้รับเลือกเป็นสว.ด้านแสวงเผยกกต.นัดประชุมคดีหัวสว.ต่อเนื่องรับ15มิถุนายนเล่งแถลงความคืบหน้าส่วนพรรคประชาชนไล่บี้หัวสว.ไม่หยุดภาริษกลาง4เหตุผลจี้กกต.ส่งคดีหัวสว.ไปศาลชี้ขาดคาดกันยายนได้ข้อสรุปชี้หลักฐานหนักแน่นเพียงพอเสี่ยงเป็นเครื่องมือฟอกขาวเตือนหากไม่ส่งอาจถูกตั้งข้อครหาปฏิบัติหน้าที่แบบปิดตาข้างเดียวโยนกกต.แจ้งปมอนุญาตนำโพยเข้าสถานที่เลือกได้จี้ตรวจสอบ THAI Passport ชี้ TOR มีพิรุษเผยเคยติงระบบสะสมทักษะสมัยภูมิใจไทยเป็นเจ้ากระทรวงอว.แต่ยังดันต่อชมอาจารย์เชนรับไม้ต่อแล้วรื้อ TOR อุดรอยรั่วขณะที่แกนำคนเสื้อแดงขอนแก่นชูทักษิณเป็นซูเปอร์ฮีโร่ทั้งที่รู้ว่า2มาตรฐานแต่ก็รับโทษตามกฎหมายจับตาเขากระดงและหัวสว.ยึดมาตรฐานเดียวกันหรือไม่ด้านประยุทธ์เผยเพื่อไทยประชุมพรรค16มิถุนายนนี้ถกยื่นร่างแก้รัฐธรรมนูญอีกรอบหลังปรับเนื้อหาไม่ให้ขัดคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญมองเป็นสิทธิ์หากภูมิใจไทยไม่ร่วมลงชื่อมั่นใจมีเสียงส.ส.พรรคอื่นพร้อมสนับสนุนค่ะ
1: ครับมาดูเรื่องของผลการสำรวจความคิดเห็นประชาชนจากสวนดุสิตโพนะครับก็เผยผลสำรวจศึกเลือกตั้งผู้ว่ากทม.คนที่18ครั้งล่าสุดครับนายชัชชาติ สิทธิพันธ์ยังคงเหนียวแน่นครองแชมป์อันดับ1ตามมาด้วยคะแนนนิยม60%ครับด้านผู้สมัครเร่งลงพื้นที่ชูนโยบายมัดใจคนกรุงสวนดุสิตมหาวิทยาลัยสวนดุสิตโพดุสิตนะครับก็เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นประชาชนกรุงเทพมหานครโดยเฉพาะผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งนะครับเรื่องของการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคนที่18ครั้งที่3สำรวจระหว่าง9ถึง12มิถุนายนที่ผ่านมาก็พบว่ากลุ่มตัวอย่างอยากจะให้นายชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้สมัครอิสระเป็นผู้ว่ากทม.คนต่อไปมากที่สุด 60.08% รองลงมาคือนายชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรจากพรรคประชาชนได้ 13.17% ส่วนการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพหรือว่าสก.นะครับกลุ่มตัวอย่างระบุว่าจะเลือกผู้สมัครอิสระมากที่สุดถึง 35.39% ตามมาด้วยพรรคประชาชน 28.88%ทางด้านนักวิชาการก็บอกว่าผลโพลนี้ก็สะท้อนชัดเจนนะครับว่าคนกรุงเทพให้ความสำคัญกับผลงานและตัวบุคคลมากกว่ากระแสพรรคการเมืองและกำลังก้าวเข้าสู่ยุคการเมืองเชิงประสิทธิภาพที่ตัดสินใจเลือกจากผลสัมฤทธิ์ที่จับต้องได้จริงในขณะที่ความเคลื่อนไหวในการลงพื้นที่ครับนายชัดชาติพร้อมด้วยทีมอดีตรองผู้ว่ากทม.ก็ลงพื้นที่หาเสียงณตลาดการค้าหนองแขมและชุมชนสงวนคำท่ามกลางการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากประชาชนโดยนายชัชชาติก็ชูนโยบายแนวทางในการจัดเก็บขยะของกทม.และยกย่องชุมชนสงวนคำเป็นชุมชนต้นแบบด้านการคัดแยกขยะพร้อมกับนโยบายในอนาคตที่จะจัดตั้งศูนย์แยกขยะในทุกๆชุมชนทางด้านของพลตำรวจโทชาญเทพเสสาเวชผู้สมัครผู้ว่ากทม.หมายเลข12จากพรรคเศรษฐกิจก็เปิดเผยนโยบายเด่นนะครับเตรียมผลักดันการจัดเก็บค่าเหยียบแผ่นดินจากนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้าสู่กรุงเทพคนละ100บาทผ่านแอปพลิเคชันเช็คอินแบงคอกนะครับโดยยกตัวอย่างเมืองท่องเที่ยวระดับโลกอย่างเช่นอิตาลีสเปนญี่ปุ่นนะครับที่มีการจัดเก็บภาษีลักษณะเช่นนี้ซึ่งหากคำนวณจากฐานนักท่องเที่ยวต่างชาติ30ล้านคนต่อปีจะสามารถสร้างรายได้เข้ากรุงเทพได้ถึง300ล้านบาทต่อปีครับส่วนนางมาริกาบุญมีตระกูลมหาสุขผู้สมัครส.ส.กทม.หมายเลข14ครับก็ได้ลงพื้นที่ตลาดวังหลังเขตบางกอกน้อยเพื่อรับฟังปัญหาปากท้องจากกลุ่มผู้ค้าวินรถจักรยานยนต์รับจ้างและคนขับรถตุ๊กๆที่สะท้อนว่ารายได้หดหายไปกว่าครึ่งจากภาวะเศรษฐกิจซบเซาจึงมีข้อเสนอเป็นโมเดลนะครับจัดระเบียบแต่ต้องค้าขายได้เพื่อเร่งฟื้นฟูเศรษฐกิจฐานรากและดึงเสน่ห์สตรีทฟู้ดให้กลับมาเป็นจุดขายหลักพร้อมปรับเกิดเปิดเผยข้อมูลทางสถิตินะครับว่ากรุงเทพเนี่ยมีผู้ค้าแผงลอยถึง 300,000 รายและภาคสตรีทฟู้ดนี้สามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้สูงถึง 271,000 ล้านบาทต่อปีครับมีพาดหัวข่าวแนวหน้านะครับชัดชาตินำริ้วพรรคส้มไล่ตามที่2มัลลิกาเน้นสตรีทฟู้ดโพผู้ว่ากทม.คนที่18ผลเหมือนเดิมชัดชาติยังครองแชมป์ประชาชนเป็นพลังทางเลือกลดลงหาเสียงตลาด ค้าหนองแขมชุมชนสงวนคำพร้อมทีมกรุงเทพทำงานด้านมาริการลุยตลาดวังหลังชูโมเดลจัดระเบียบคืนรายได้สู่คนกรุงฟื้นสตรีทฟู้ดค่า 3,000 ล้านครับ
0: ขอพักกันอีกสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามก้าวทันข่าวช่วงสุดท้ายค่ะ
2: สนับสนุนโดยด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว
3: และซับมหาชนพลัสเพื่อบ้านของคนสู้ชีวิตจากแบม
4: ชีวิตยุคนี้

0: ถตราฉลากทองเพียงแค่หยอก
1: หอมหอมน่ากินอ่ะหืมอร่อยอ่ะ
0: ปรุงอาหารให้หอมอร่อยด้วยน้ำซอสปรุงรสตราฉลากทอง
2: ติดตามก้าวทันข่าวในช่วงสุดท้ายนะคะมีโพเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์นะคะพาดหัวข่าวค่ะ 63% หนุนคนจนมีบัตรสวัสดิการยี้ลดหย่อนภาษีนิดาโพเปิดผลสำรวจบัตรคนจนชี้ 62.52% ระบุต้องเป็นคนจนจริงที่ควรจะได้รับสิทธิ์และไม่เห็นด้วย 50.69% นำพ่อแม่คู่สมรสหรือบุตรถูกนำชื่อมาลดหย่อนภาษีอนุทินพุทธบอร์ดเซมิคอนดักเตอร์ปั้นชิปเมดอินไทยแลนด์พร้อมหนุนเศรษฐกิจไทยพร้อมหนุนเศรษฐกิจด้านไทยสู่ศูนย์กลางศิลปะและวัฒนธรรมของภูมิภาคค่ะ
3: ครับทางภาคเอกชนก็แสดงความห่วงใยต่อเศรษฐกิจไทยช่วงครึ่งปีหลังนะครับเพราะว่าหวั่นว่าวิกฤตพลังงานจากตะวันออกกลางจะดันราคาสินค้าพุ่งแรงครับนายธนิศรัตน์รองประธานสภาองค์กรนายจ้างผู้ประกอบการการค้าและอุตสาหกรรมไทยก็พูดถึงแนวโน้มเศรษฐกิจไทยช่วงครึ่งปีหลังของปีนี้ว่าสิ่งที่น่ากังวลที่สุดก็คือปัญหาการปรับตัวสูงขึ้นของราคาสินค้าเนื่องจากต้นทุนค่าขนส่งและต้นทุนด้านพลังงานจากความขัดแย้งในตะวันออกกลางได้เริ่มผูกผลักเข้าสู่ภาคการผลิตแล้วนะครับแม้ว่าในช่วงต้นปีที่ผ่านมาผู้ประกอบการจะยังพยายามแบกรับภาระไว้เพื่อรักษาขีดความสามารถในการแข่งขันแต่หากสถานการณ์ยังยืดเยื้อในช่วงครึ่งปีหลังนี้ครับต้นทุนที่สูงขึ้นจะส่งผลกระทบต่อราคาสินค้าอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ซึ่งกลายเป็นปัจจัยซ้ำเติมรายได้สุทธิของภาคธุรกิจและภาคครัวเรือนลดลงและจะทำให้อำนาจการซื้อของประชาชนหดตัวลงอย่างมีนัยยะสำคัญนอกจากนี้ภาคเอกชนยังแสดงความกังวลแม้ว่าอนาคตสถานการณ์สงครามจะคลี่คลายลงแต่ว่าราคาสินค้าที่ปรับตัวสูงขึ้นไปแล้วมักจะไม่ยอมปรับลดลงมาอีกจนกลายเป็นภาวะปกติใหม่ของระบบเศรษฐกิจซึ่งจะเป็นปัญหาที่แก้ไขได้ยากเพราะในขณะที่ค่าชีพสูงขึ้นแต่ว่ารายได้ของประชาชนกลับไม่ได้เพิ่มขึ้นตามครับจากแนวโน้มดังกล่าวนายธนิตได้เสนอแนะไปยังรัฐบาลให้เตรียมความพร้อมเกี่ยวกับมาตรการช่วยเหลือประชาชนรับมือปัญหาค่าครองชีพโดยเฉพาะโครงการไทยช่วยไทยที่จะสิ้นสุดลงไตรมาสที่4ของปีนี้หากรัฐบาลมีแนวคิดจะดำเนินโครงการนี้ต่อเสนอว่าไม่จำเป็นต้องใช้วิธีการแจกเงินแบบหวานแหแต่ควรปรับเปลี่ยนเป็นการมุ่งเป้าช่วยเหลือไปยังกลุ่มเปราะบางผู้มีรายได้น้อยและผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนอย่างแท้จริงครับก็มีประเด็นพาดหัวข่าวในหน้าหนึ่งของมติชนนะครับเอกชนจี้รัฐบาลเตรียมรับมือครึ่งปีหลังสินค้าราคาพุ่งภาคธุรกิจห่วงครึ่งปีหลังราคาสินค้าพุ่งแรงจี้รัฐบาลเตรียมหามาตรการเสริมรับมือปัญหาค่าครองชีพสูงครับ
2: ส่วนผลฟุตบอลโลก2026นะคะมีคู่ที่น่าสนใจค่ะจากเว็บไซต์สยามสปอร์ตค่ะซึ่งก็คือซามูไรบลูญี่ปุ่นนะคะฮึดสู้ไม่ถอยไล่ตามตีเสมอเนเธอร์แลนด์สุดมัน2-2นะคะแบ่งแต้มกันไปในเกมเปิดสนามฟุตบอลโลก2026กลุ่ม F ค่ะและอีกคู่หนึ่งนะคะคู่นี้โหดเหลือเกินค่ะอินซีเล็กประเดิมโหดเยอรมนีโชว์ฟอร์มสมราคาแชมป์โลก4สมัยไล่ถล่มกูราซาวขาดลอย7-1เก็บ3แต้มแรกพร้อมทะยานขึ้นจ่าฝูงกลุ่ม E ศึกฟุตบอลโลก2026ค่ะ
3: ปิดท้ายที่สถานการณ์ระหว่างสหรัฐนะครับก็ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐก็โพสต์ข้อความผ่านสื่อสังคมออนไลน์นะครับบอกว่าข้อตกลงสันติภาพขั้นต้นเพื่อยุติสงครามระหว่างสหรัฐกับอิสราเอลและอิหร่านนะครับยังมีกำหนดที่จะลงนามอย่างเป็นทางการโดยทรัมป์ก็อ้างว่าข้อตกลงนี้อิหร่านจะยอมล้มเลิกการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ทั้งหมดและช่องแคบฮอร์โมซจะเปิดให้เรือทุกลำผ่านได้ทันทีหลังจากการลงนามนะครับก็มีพาดหัวข่าวในแนวหน้าครับทรัมป์โหวตลั่นลงนามสันติภาพยุติสงครามให้ทันฉลองวันเกิดอิหร่านยื้อยังไม่เคาะทรัมป์ยืนยันเซ็นข้อตกลงกับอิหร่านในวันอาทิตย์ตรงกับวันเกิดครบรอบ80ปีของตัวเองพร้อมกับเปิดฮอร์โมซทันทีหลังลงนามเช่นเดียวกันกับนายกปากีสถานเผยข่าวดีได้ข้อสรุปภายใน24ชั่วโมงเตรียมจัดลงนามทางอิเล็กทรอนิกส์ก่อนลุยเจรจาระดับเทคนิคในสัปดาห์ถัดไปครับ
2: หมดเวลาแล้วนะคะ

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มไทยช่วยไทยพลัสสั่งเดลิเวอรี่ได้เริ่มวันนี้ความคืบหน้าโครงการไทยช่วยไทยพลัสวันนี้รัฐบาลดีเดย์เปิดให้เริ่มสั่งอาหารและสินค้าผ่านระบบเดลิเวอรี่ได้แล้วโดยผู้ให้บริการแพลตฟอร์มรับส่งอาหารชั้นนำทุกค่ายพร้อมใจเข้าร่วมโครงการอย่างพร้อมเพรียงโดยเวลา 11:30 น.นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังจะร่วมกันเป็นประธานเปิดกิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการไทยช่วยไทยพลัสร่วมกับผู้ให้บริการระบบขนส่งอาหารณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลเพื่อคิกออฟระบบอย่างเป็นทางการและชี้แจงแนวทางการใช้งานให้กับประชาชนต่อไปทางนี้กระทรวงการคลังได้เปิดเผยยอดการใช้จ่ายสะสมในโครงการไทยช่วยไทยพลัสตั้งแต่วันที่1ถึง13มิถุนายนที่ผ่านมาพุ่งสูงถึง 29,000 ล้านบาทโดยมีประชาชนผู้ได้รับสิทธิ์เข้ามาใช้จ่ายครบโควต้า 1,000 บาทของเดือนนี้แล้วกว่า 2,600,000 คนนอกจากนี้กระทรวงการคลังยังเผยแพร่ไทม์ไลน์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ลงทะเบียนวันที่4ถึง21มิถุนายนประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติ17กรกฎาคมยืนยันตัวตน17กรกฎาคม2569ถึง12มกราคม2570เริ่มใช้สิทธิ์1สิงหาคม2569เป็นต้นไปพร้อมเน้นย้ำประชาชนให้ดำเนินการตามระยะเวลาที่กำหนดเพื่อไม่พลาดสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของโครงการรัฐบาลเดินหน้าภูเก็ตโมเดลจัดระเบียบที่ดินรัฐทวงคืนผืนป่ายกระดับแหล่งท่องเที่ยวนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้าขับเคลื่อนภูเก็ตโมเดลเพื่อแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐการบริหารจัดการพื้นที่ท่องเที่ยวและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบโดยมีเป้าหมายขยายผลไปยังจังหวัดท่องเที่ยวสำคัญอื่นๆเช่นพังงาและกระบี่นอกจากนี้รัฐบาลยังเตรียมผลักดันโครงการก่อสร้างท่าเรือและระบบขนส่งทางน้ำโบ๊ทแท็กซี่ในพื้นที่ภูเก็ตซึ่งโครงการดังกล่าวสอดคล้องกับนโยบายของนายกรัฐมนตรีที่ต้องการยกระดับประสบการณ์การท่องเที่ยวของประเทศไทยโดยในอนาคตนักท่องเที่ยวที่เดินทางจากพื้นที่ป่าตองไปยังสนามบินภูเก็ตจะสามารถใช้บริการโบ๊ทแท็กซี่ซึ่งใช้เวลาเพียงประมาณ30นาทีจากเดิมที่อาจต้องใช้เวลา

0: กว่า2ชั่วโมงในช่วงการจราจรหนาแน่นช่วยเพิ่มความสะดวกลดต้นทุนด้านเวลาและกระจายรายได้สู่ชุมชนชายฝั่งได้มากขึ้น
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียและกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
2: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงเทพกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.เสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
7: มาใช้รถ EV ช่วยเซฟค่าน้ำมันได้จริงป่ะ
8: จริง
9: wow.
7: แล้วเปลี่ยนยางรถ EV ที่ Big Quick เซฟเงินกว่าจริงป่ะ
8: จริงจริงจริงเปลี่ยนยางรถ EV ต้องที่ Big Quick อย่างรถ EV คันเล็กหรือคันใหญ่ Big Quick ก็มีให้เลือกครบทุกรุ่นพิเศษสูตรเปลี่ยนยางมิชลินสำหรับรถ EV ครบ4เส้นวันนี้

0: ดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network 101.5 อสมทภูเก็ตโดยศูนย์บริหารวิทยุอสมทภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง30มิถุนายนนี
3: ้ Life Beyond Limits ขอบชีวิตไม่ควรถูกจำกัดด้วยปัญหาสุขภาพครบกรอบ31ปีโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตชวนคุณดูแลสุขภาพกับมหกรรมสุขภาพ Be Healthy Fair Package ตรวจสุขภาพราคาเริ่มต้น 1,700 บาทตั้งแต่วันที่20พฤษภาคมถึง30มิถุนายน2026ณลานกิจกรรมชั้น1โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตสอบถามรายละเอียดโทร17 19หรือ Facebook โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต Be Healthy Be Happy
4: เปิดปฏิบัติการช่วยเหลือเหยื่อค้ามนุษย์ถูกหลอกไปทำงานแก๊งคอลเซ็นเตอร์ในพื้นที่ชายแดนกลุ่มขบวนการใช้วิธีโพสต์ประกาศรับสมัครงานผ่านโซเชียลมีเดียอ้างเป็นงานแอดมินหรือไอทีมีเงินเดือนสูงหลายหมื่นบาทผู้เสียหายให้ข้อมูลตรงกันว่าถูกบังคับให้โทรศัพท์หรือแชทหลอกลวงประชาชนในหลายประเทศหากไม่สามารถทำยอดตามเป้าจะถูกทำร้ายร่างกายบางรายถูกทรมานอย่างหนัก
5: แบบอย่าเชื่อคนง่ายมันอันตรายมากเลยตอนนั้นโอ้โหหนูคิดว่าหนูจะไม่ได้กลับมาบ้านแล้วไม่อยากให้มันเกิดกับคนอื่นค่ะผู้หญิงนั้นเป็นเด็กนักศึกษาโดนหลอกไปหมดตัวเลยจะผูกคอตาย
4: ไม่อยากตกเป็นเหยื่อต้องรู้เท่าทันและป้องกันตัวเองให้ดีด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
6: ์ปวงประสบนิกรชาวไทยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
7: คุณกำลังฟัง MCOT Radio 101.5 อสมทภูเก็ต
8: เปิดเช้าวันใหม่กับข่าวสารรอบวันเกาะติดประเด็นร้อนๆในภูเก็ตทั้งข่าวชุมชนท่องเที่ยวเหตุการณ์บ้านเมืองและเรื่องเล่าเข้มข้นจากคนในพื้นที่เช้าชวนคุยโดยดีเจแจงโรจนาทุกเช้าวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.ทาง MCOT ภูเก็ต 101.5 MHz

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับเข้าสู่ช่วงของรายการเช้าชวนคุยนะคะรายงานตัวกันค่ะวันนี้เช้าของวันจันทร์ที่15มิถุนายน2569นะคะเช่นเคยค่ะก็เว้นเสาร์อาทิตย์กัน2วันนะคะก็กลับมาติดตามเรื่องราวข่าวสารกันได้เหมือนเดิม2ชั่วโมงเช้ากับดีเจแจงโรจนานะคะ1ชั่วโมงข่าวแล้วก็ฟังงานเพลงกันเช่นเคยค่ะอสมทภูเก็ต FM 101.5 เมกะเฮิรตซ์นอกจากฟังผ่านทางวิทยุอสมทกันแล้วคุณผู้ฟังอย่าลืมติดตามแพลตฟอร์มออนไลน์กันได้เลยมันจะเป็น Facebook Fanpage TikTok Instagram แล้วก็ X นะคะก็จะมีหลากหลายข้อมูลข่าวสารเลยนะคะติดตามกันได้เลยจากพวกเราชาวอสมทนะคะทีมข่าวทีม DJ นะคะนักจัดรายการต่างๆเช้านี้เป็นยังไงกันบ้างคะคุณผู้ฟังก็ลุยงานกันอีกครึ่งเดือนหลังนะคะในห้วงของเดือนมิถุนายนวันนี้ก็มีหลายประเด็นมาพูดคุยกันเช่นเคยเรื่องของงานวิ่งลากูน่าหลายคนก็ได้ไปร่วมมานะคะก็ถือว่าคึกคักเลยทีเดียวมีนักวิ่งราว 7,000 คนแล้วก็เซเลบนะคะที่มาร่วมวิ่งเดี๋ยวเล่าให้ฟังด้วยเพราะว่าได้ไปร่วมวิ่งมาด้วยในช่วงของวันเสาร์ที่ผ่านมานะคะมีเรื่องของสกู๊ปพิเศษด้วยค่ะวันนี้โดยน้องจิ๊บพลินพิจูเซนผู้สื่อข่าวสำนักข่าวไทยศูนย์ข่าวภาคใต้ก็ไปเกาะติดตามเรื่องของหาดนุ้ยก็ต้องตามกันต่อว่าท้ายที่สุดนะคะจะสามารถยึดคืนพื้นที่นะคะเพื่อที่จะมาใช้ประโยชน์นะคะร่วมกันได้หรือไม่อย่างไรนะคะก็ทางทีมข่าวช่องกาวก็มีการแบบเกาะติดกันอยู่ตลอดนี่นะคะคุณผู้ฟังก็เดี๋ยวติดตามกันได้เลยในชั่วโมงแรกนะคะเช้าชวนคุยก็เจอกันทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์แล้วก็ทุกวันศุกร์ก็จะเป็นคอลัมน์โลกเล่าเรื่องก็ติดตามกันได้โดยเช่นกันค่ะเดี๋ยวเราจะพักเบรกกันสักครู่นะคะฟังงานเพลงกันแล้วก็เดี๋ยวมาติดตามไล่เรียงประเด็นข่าวต่างๆในเช้านี้กันค่ะ

0: าชวนคุยโดยดีเจแจงโรจนาก
1: ลับมาเจอกันในช่วงที่2ของเช้าชวนคุยนะคะไปดูบรรยากาศเรื่องของงานวิ่งช่วงของเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมากันก่อน13แล้วก็14มิถุนายนก็ถือว่าคึกคักมากๆเลยทีเดียวนักวิ่งกว่า 7,000 คนค่ะร่วมชิงชัยในงานวิ่งนะคะครบรอบ20ปีลากูน่าภูเก็ตมาราธอนก็ถือว่าเป็นงานวิ่งใหญ่นะคะที่นักวิ่งจากหลายประเทศนะคะทั่วโลกก็มาร่วมกันงานวิ่งก็จะมี2วันนะคะวันที่13มิถุนายนก็จะมีการจัดงานแถลงข่าวแล้วก็มีวิ่ง3ระยะก็คือ2กิโลเมตร5กิโลเมตรแล้วก็10กิโลเมตรส่วนเมื่อวานนี้ก็จะมีฮาฟกับมาราธอนนะคะซึ่งปีนี้ก็ต้องบอกว่าคึกคักมากๆสำหรับมหกรรมวิ่งระดับนานาชาติลากูน่าภูเก็ตมาราธอน presented by Super Sport 2026ค่ะจัดต่อเนื่องมาเป็นปีที่20แล้วปีนี้มีนักวิ่งกว่า 7,000 คนจากหลายประเทศทั่วโลกทั้งนักวิ่งอาชีพนักวิ่งสมัครเล่นนะคะเซเลบต่างๆนักวิ่งอีลิตจากประเทศจีนก็มาสร้างความคึกคักทั่วพื้นที่ไฮไลท์ปีนี้เนี่ยคิดก็คือรันซันเซ็ตแล้วก็รันซันไรส์ค่ะเปิดประสบการณ์วิ่งชมพระอาทิตย์ตกแล้วก็พระอาทิตย์ขึ้นบนเส้นทางที่ได้รับการยกย่องว่าสวยที่สุดแห่งหนึ่งของเอเชียเลยทีเดียวแล้วก็มีการเปิดตัวแข่งขันเป็นระยะ2กิโลเมตรสำหรับรุ่นจูเนียร์นะจูเนียร์รันก็ถือเป็นครั้งแรกเลยที่มีน้องๆก็เข้าร่วมวิ่งเป็นจำนวนมากนะคะที่สำคัญในระยะนี้ค่ะมีน้องเวลานะคะลูกสาวที่น่ารักนะคะของคุณก้อยรัชวินแล้วก็พี่ตูนบอดี้แสลมก็ลงวิ่งในระยะประเภทแบบ2กิโลเมตรด้วยก็เป็นภาพครอบครัวที่น่ารักมากๆนะคะซึ่งการจัดงานลากูน่าในครั้งนี้ก็ถือว่าดันจังหวัดภูเก็ตสู่เมืองกีฬาแล้วก็ท่องเที่ยวคุณภาพค่ะเป็นการยกระดับประสบการณ์นักวิ่งแล้วก็ครอบครัวนะคะแล้วก็เป็นเวทีวิ่งระดับโลกที่ทุกคนเนี่ยสามารถที่จะ เข้าถึงแล้วก็สัมผัสได้นะคะโดยในส่วนของคุณโรมันฟอร์เซอร์ค่ะประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทภูเก็ตมาราธอนจำกัดก็บอกว่าปีนี้เนี่ยถือว่าเป็นอีกก้าวสำคัญในการยกระดับงานสู่มาตรฐานสากลภายใต้แนวคิดที่เปิดโอกาสให้กับทุกคนมีส่วนร่วมตั้งแต่นักวิ่งมืออาชีพไปจนถึงนักวิ่งหน้าใหม่แล้วก็ผลักดันชุมชนคนรักการวิ่งผ่านโครงการ Running Club ด้วยนะคะมีไฮไลท์เนี่ยก็อย่างที่บอกค่ะว่ามีหลายรุ่นมากนะคะที่เปิดโอกาสนะคะให้วิ่งกันแล้วก็เป็นการจัดกิจกรรมนะคะระดมทุนช่วยเด็กด้อยโอกาสด้วยนะคะคุณผู้ฟังซึ่งช่วงเย็นก็ต้องบอกว่าเย็นของวันที่13เนี่ยเป็นระยะที่ครอบครัววิ่งกันในทุกเพศทุกวัยนะคะซึ่งในส่วนของอสมทเราก็ร่วมวิ่งด้วยนะคะก็มีดีเจแจงกับดีเจจินภัทรนะคะก็ร่วมวิ่งในระยะ10กิโลเมตรด้วยก็คือช่วงเย็นของวันที่13มีมิถุนายนก็ถือว่าบรรยากาศค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะคะวิ่งไปแบบริมชมทะเลด้วยก็ถือว่าเป็นอีก1ปีที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมก็ทุกๆปีก็จะเป็นการจัดงานใหญ่นะที่จะจัดขึ้นส่วนไม่ทันปีนี้ก็รอปีหน้าได้เลยนะคะเอาละค่ะไปดูข่าวอื่นๆกันต่อเลยค่ะเตือนกันหน่อยหนึ่งนะคะสำหรับเรื่องของแมงกระพุนหมวกเรือรบโปรตุเกสนะคะมาอีกแล้วนะคะก็จริงๆก่อนหน้านี้ก็จะเป็นพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตานะคะที่ขึ้นเต็มหาดเลยเหมือนกันล่าสุดเมื่อวานนี้ทางเพจของภูเก็ตไลฟ์การ์ดเซอร์วิสแจ้งเตือนนักท่องเที่ยวแล้วก็ผู้ใช้ชายหาดนะคะหลังจากที่ไลฟ์การ์ดเนี่ยเขาตรวจพบแมงกระพุนหมวกเรือรบโปรตุเกสบริเวณหาดในหานหาดกะตะน้อยแล้วก็หาดกะตะเมื่อวานนี้ซึ่งแมงกระพุนชนิดนี้เนี่ยมีพิษค่อนข้างรุนแรงนะคะสามารถทำให้เกิดอาการปวดแสบปวดร้อนผื่นบวมอาการแพ้อย่างรุนแรงได้โดยแม้จะถูกคลื่นซัดขึ้นมาเกยตื้นบนหาดก็ยังสามารถปล่อยพิษแล้วก็ทำอันตรายได้บางทีขึ้นหาดหลายคนอาจจะคิดว่ามันตายหรือเปล่านี่ก็อย่าไปสัมผัสอย่าไปจับโดยเด็ด ขาดเลยโดยเจ้าหน้าที่ก็ขอความร่วมมือนักท่องเที่ยวแล้วก็ประชาชนเพิ่มความระมัดระวังขณะที่ลงเล่นน้ำทะเลให้สังเกตพื้นที่โดยรอบก่อนที่จะลงน้ำแล้วก็หลีกเลี่ยงการสัมผัสแมงกระพุนหรือสิ่งมีชีวิตทะเลที่อาจจะไม่ได้รู้จักนะคะแล้วก็หากพบก็สามารถที่จะแจ้งเจ้าหน้าที่ไลฟ์การ์ดได้ซึ่งหากถูกพิษแมงกระพุนก็ควรจะรีบขึ้นจากน้ำแล้วก็แจ้งเจ้าหน้าที่เข้ารับการปฐมพยาบาลโดยเร็วซึ่งก็จะมีเจ้าหน้าที่ไลฟ์การ์ดจะเฝ้าระวังแล้วก็ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อความปลอดภัยของประชาชนแล้วก็นักท่องเที่ยวค่ะก็แจ้งเตือนกันด้วยนะคะสำหรับเมื่อวานที่เจอหาดในหานกระตะน้อยแล้วก็กระตะซึ่งจริงๆก็มีโอกาสที่อาจจะเจอในพื้นที่หลายหาดเพราะฉะนั้นถ้าเจอแมงกะพรุนสีออกโทนเป็นน้ำเงินรูปร่างเนี่ยคล้ายๆแบบหมวกเรือรบของโปรตุเกสนะคะอันนี้ก็ให้ระมัดระวังด้วยกันละกันหรือแมงกะพรุนชนิดอื่นๆสัตว์ทะเลถ้าหากว่าไม่แน่ใจก็แจ้งเจ้าหน้าที่จะได้ปลอดภัยกันด้วยรู้สึกช่วงนี้ก็จะขึ้นมาค่อนข้างเยอะแล้วก็มีแบบหลายๆหาดเลยทีเดียวอ่ะก็ระมัดระวังกันด้วยนะคะเอาละค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวเราจะพักเบรกกันสักครู่หนึ่งในช่วงแรกของเช้าชวนคุยช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาติดตามสกู๊ปข่าวพิเศษนะคะจากสำนักข่าวไทยเรื่องของหาดนุ้ยกันค่ะ

0: commercial break.
1: หากใครยังไม่ได้แวะบอกเลยห้ามพลาดตลาดนัดกลางคืนที่ดีที่สุดในภูเก็ตตลาดท้ายรถนาคาภูเก็ตวีคเอนด์ไนท์มาร์เก็ตพร้อมโซนใหม่นาคาสตรีทฟู้ดเซ็นเตอร์ศูนย์รวมสตรีทฟู้ดที่ใหญ่ที่สุดในภาคใต้รวมร้านเด็ดกว่า200ร้านค้าทุกเสาร์อาทิตย์4:00 นถึง5:00 นช็อปเพลินกับโซนเสื้อผ้าของฝากเครื่องประดับรองเท้ามือ1มือ2พร้อมโซนสัตว์น่ารักสัตว์แปลกสุดฮิตและวันจันทร์ถึงศุกร์อิ่มครบที่นาคาฟู้ดเซ็นเตอร์ตรงข้ามซูเปอร์ชิปนาคาเที่ยวกินช็อปครบจบที่เดียวที่ตลาดท้ายรถแล้วมาเช็คอินกันนะครับ

0: พื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาเซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
2: วันนี้ขอแนะนำอัลตร้าโพไซดอน90บาทนิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชัน
3: ในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทและถ้าโทรวันนี้รับเพิ่มกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นแถมยังรับประกันยาวนาน2ปีเต็มและถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมรีบโทรเลยตอนนี้026660008
4: คุณกำลังฟัง MCOT Radio 101.5

0: าชวนคุยโดยดีเจแจงโรจนาก
1: ลับมาเจอกันในเบรกที่2ของเช้าชวนคุยนะคะคุณผู้ฟังอ่ะอีกประมาณครึ่งหลังนะคะพูดถึงเรื่องของงานวิ่งมีไอดอลนะคะไอดอลอีกหนึ่งท่านที่มาร่วมวิ่งหลักคุณนะก็คือพี่แอนทองประสมนะคะพี่แอนเนี่ยถือว่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรไอดอลของหลายๆคนเลยทีเดียวนะคะในเรื่องของการออกกำลังกายในเรื่องของความมีวินัยรอบนี้พี่แอนทองประสมก็มาวิ่งที่จังหวัดภูเก็ตด้วยในงานวิ่งหลักคุณนะวิ่งระยะฮาฟก็คือ21นะซึ่งใครที่ได้ไปวิ่งเนี่ยก็อาจจะได้เจอนะคะกับพี่แอนด้วยนะคะอ่ะยังไงเรื่องของสุขภาพก็เป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเลยทีเดียวนะคะมาดูข้อมูลดีๆจากทางโรงพยาบาลดีบุกนะคะในเครือของโรงพยาบาลกรุงเทพค่ะร่วมกับสภากาชาดไทยและศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติของสภากาชาดไทยขอเชิญทุกท่านซึ่งเป็นผู้มีจิตศรัทธานะคะร่วมกันบริจาคโลหิตค่ะ1คนให้หลายคนได้รับนะคะซึ่งโรงพยาบาลดีบุกก็ร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติจังหวัดภูเก็ตแล้วก็สภากาชาดไทยจัดกิจกรรมขึ้นภายใต้โครงการตั้งจิตภาวนาบริจาคโลหิตน้อมถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสภานายิกาสภากาชาดไทยเพื่อจัดหาโลหิตสำรองสำหรับผู้ป่วยในจังหวัดภูเก็ตแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงนะคะโดยจะมีการเปิดรับบริจาคโลหิตนะคะที่ห้องประชุมชั้น2ของโรงพยาบาลดีบุกจำนวน3ครั้งด้วยกันครั้งที่1ก็คือวันที่30มิถุนายน2569ครั้งที่2 1ตุลาคม2569แล้วก็ครั้งที่3 30ธันวาคม2569ค่ะซึ่งสิ้นปีสิ้นเดือนนี้ก็จะเป็นครั้งแรกก็เชิญชวนทุกท่านนะคะร่วมกันบริจาคโลหิตได้เลยตั้งแต่ช่วงเวลา13นาฬิกาถึง16นาฬิกาห้องประชุมชั้น2โรงพยาบาลดีบุกนะคะ1คนให้หลายคนได้รับนะคะนั่นก็หมายถึงว่าเลือดของเรา1ถุงสามารถแยกได้เป็น3ส่วนนะคะคุณผู้ฟังเช่นเกล็ดเลือดหรือว่าพลาสมาก็ทำให้หลายคนเนี่ยได้รับก็เชิญชวนทุกท่านร่วมกันบริจาคโลหิตได้กับโรงพยาบาลดีบุกนะคะแล้วก็เตรียมร่างกายให้เพียงพอทั้งเรื่องของการพักผ่อนการทานอาหารหรือว่าการงดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก่อนที่จะไปบริจาคโลหิตด้วยนะคะมาดูข่าวอื่นๆกันต่อค่ะคุณผู้ฟังอ่ะต่อเนื่องกันไปนะคะวันนี้มีสกู๊ปจากทางช่อง9นะคะสำนักข่าวไทยศูนย์ข่าวภาคใต้ของเราค่ะโดยน้องเจ๊เพลินพิชชูเสนผู้สื่อข่าวก็ลงพื้นที่ก็ไปเกาะติดที่หาดนุ้ยนะคะซึ่งหาดนุ้ยก็อย่างที่เคยรายงานไปนะคะว่าเป็นมหากาพย์เลยทีเดียวนะคะแล้วก็ตอนนี้นโยบายในเรื่องของการปราบมาเฟียแล้วก็ทุนรุกที่ดินของรัฐบาลเนี่ยโดยเฉพาะกรณีหาดนุ้ยจังหวัดภูเก็ตถือว่าเป็นมหากาพย์ข้อพิพาทที่มีการยืดเยื้อมายาวนานกว่า12ปีซึ่งล่าสุดกรมป่าไม้ก็ขีดเส้นตาย30วันเนี่ยต้องรื้อถอนนะคะซึ่งรอบนี้เนี่ยจะจบด้วยการทวงคืนผืนป่าได้หรือไม่นะคะคือจะสามารถยึดคืนหาดนุ้ยได้หรือไม่นะคะหรือเป็นแค่มวยลมอีกครั้งหนึ่งเพราะว่ามันยาวนานมากนะคะไปติดตามสกู๊ปข่าวจากสำนักข่าวไทยศูนย์ข่าวภาคใต้โดยน้องจิ๊บเพลินพิชชูเสนผู้สื่อข่าวกันได้เลยค่ะ
2: ที่ดินทำเลทองริมชายหาดที่มีทางเข้าลึกลับจนเสมือนเป็นหาดส่วนตัวแวดล้อมด้วยพื้นทะเลงดงามที่ยากประเมินมูลค่ายี่ห้อหาดนุ้ยกลายเป็นวิบากกรรมที่คนภูเก็ตคุ้นหูและค้างคาใจมานานกว่าทศวรรษคำถามคือที่ดินผืนนี้มีเอกชนเป็นเจ้าของจริงหรือไม่และหากไม่ใช่เหตุใดจึงมีผู้นำไปพัฒนาสร้างสิ่งปลูกสร้างโกยรายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติอย่างไม่ขาดสายทั้งที่กรมป่าไม้มีหลักฐานยืนยันชัดเจนว่าที่ดินมูลค่าหลายพันล้านบาทผืนนี้คือที่หลวงในเขตป่าสงวนแห่งชาติเทือกเขานาคเกิดนำไปสู่การเข้าตรวจสอบจับกุมและดำเนินคดีซ้ำแล้วซ้ำเล่าตั้งแต่ปี2557จนถึงปัจจุบันค่ะ
3: กว่า12ปีมาแล้วค่ะที่หาดนุ้ยแห่งนี้ยังติดอยู่ในวังวนเดิมๆค่ะแม้ว่าที่นี่จะเปลี่ยนมือผู้ถือครองแต่ความขัดแย้งนั้นไม่เคยเปลี่ยนไปเลยค่ะและที่น่าสังเกตก็คือทุกครั้งที่เจ้าหน้าที่มีการเข้าตรวจสอบจับกุมดำเนินคดีกลุ่มผู้อ้างสิทธิ์ไม่เพียงจะไม่รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างออกจากที่ดินแห่งนี้ค่ะยังพบว่ามีการก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาค่ะ กหนึ่งข้อกังขาที่สังคมกำลังคาดคั้นรอคำตอบค่ะ
2: รูปปั้นพญานาคขนาดใหญ่บนจุดชมวิวเพิ่งถูกเนรมิตขึ้นมาราว1ปีที่ผ่านมาตอกย้ำชัดว่าผืนดินตรงนี้ยังคงมีการพัฒนาต่อยอดทำกลางข้อพิพาททางกฎหมายที่ไม่เคยเสด็จน้ำหากย้อนทำลายกลับไปปี2567จากชนวนเหตุฝรั่งสวิตทำร้ายร่างกายแพทย์หญิงที่หาดยาโมนำไปสู่การเอ็กซเรย์หาดสาธารณะทั่วเกาะซึ่งหาดนุ้ยก็โดนด้วยโดยเมื่อวันที่11มีนาคม2567รองอธิบดีกรมป่าไม้นำกำลังเข้าตรวจยึดอาคารสิ่งปลูกสร้างจำนวน35หลังพร้อมใช้คำสั่งทางปกครองตามมาตรา25สั่งให้รื้อถอนปี2563วันที่9กรกฎาคมป่าไม้เขต12กระบี่ก็เคยระดมกำลังนับร้อยนายเข้ายึดพื้นที่และสั่งรื้อถอนตามมาตรา25มาแล้วรอบหนึ่งปี2561วันที่10สิงหาคมพลตำรวจตรีสุรเชษฐ์หักพานหรือบิ๊กโจ๊กในเวลานั้นนำกำลังจับกุมเอกชน2รายที่เข้ามาเช่าที่ดินทำกินกระทั่ง14พฤษภาคม2569นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่จี้ติดตามด้วยตัวเองนำไปสู่การปักป้ายคำสั่งทางปกครองมาตรา25ล่าสุดเมื่อวันที่10มิถุนายนที่ผ่านมาขีดเส้นตายภายใน30วันหากยังนิ่งเฉยกรมป่าไม้จะงัดไม้เด็ดยึดคืนพื้นที่ด้วยการรื้อถอนเองสังคมจึงยิ่งจับตาค่ะว่ารอบนี้รัฐจะเอาจริงหรือจะเป็นแค่มวยล้มต้มคนดู
4: เราเคยฟ้องร้องต่อปี61มันมีแค่ 2-3 หลังวันนี้มันมี10กว่าหลังถ้าเราเข้ามาทันทีเราไม่เอาครบเลยเราจะเข้ามาทีขยักขย่อนทำไมซึ่งเราให้ฝ่ายนิติกรไปดำเนินการอันนี้ก็เป็นเรื่องความลับราชการนิดหนึ่งว่าเราจะทำที่ไหนเราก็ไม่อยากจะบอกกับทางสื่อมวลชนแต่ทั้งนี้นั้นขอให้มั่นใจได้ว่าถ้าผมไม่ตั้งใจและจริงใจหรือตั้งใจที่จะมาแก้ผมไม่ลงมาบ่อยๆขนาดนี้แล้วครับ
5: เนื่องจากคุณสิงหามีข้อโต้แย้งกับทางราชการอยู่เพราะนั้นในมาวันนี้ทางกรมป่าไม้ก็เลยนำคำสั่งมาให้เนื่องจากว่าตรงนี้อยู่ในความรับผิดชอบของกรมป่าไม้ให้คุณสิงหาได้รับทราบซึ่งคุณสิงหาก็มีเวลาในการอุทธรณ์ภายใน30วัน
2: ขณะที่อีกด้านหนึ่งนายสิงหาผู้อ้างกรรมสิทธิ์ในที่ดินหาดนุ้ยเปิดหน้าชนยืนยันว่าตัวเองอาศัยอยู่บนที่ดินผืนนี้อย่างชอบธรรมเพราะเป็นมรดกตกทอดมาจากมารดาบุญธรรมและจะใช้สิทธิ์ยื่นอุทธรณ์คำสั่งทางปกครองมาตรา25ของกรมป่าไม้ตามขั้นตอนส่วนปมร้อนที่สังคมตั้งคำถามว่าเหตุใดเมื่อศาลฎีกาเคยมีคำพิพากษาเพิกถอนนส. 3 ก.ของที่ดินหาดนุ้ยไปแล้วตั้งแต่ปี2557แล้วทำไมยังอยู่ได้นั้นนายสิงหาชี้แจงค่ะว่าการเพิกถอนครั้งนั้นเป็นเพียงการเพิกถอนสิทธิ์กลุ่มผู้แอบอ้างที่นำสค.1บินจากที่อื่นมาสวมทับไม่เกี่ยวกับตัวเขาส่วนสิทธิ์ครอบครองที่แท้จริงของเขานั้นปัจจุบันยังคงอยู่ในกระบวนการพิจารณาของศาลฎีกา
6: ที่ศาลฎีกาเพิกถอนนส.3เนี่ยมันเป็นคดีแพ่งระหว่างบุคคลกับบุคคลที่ไปเอาสำคัญผิดเกี่ยวกับเรื่องเอกสารสิทธิมองนส.3ซึ่งเจ้าของเดิมเขามาฟ้องเอากลับคืนไปแต่ไม่ได้พิพาทกันเกี่ยวกับเรื่องสิทธิของที่ดินตรงนั้นนะครับก็เลยทำให้เราได้อยู่มาฎีกาที่ว่าครอบครองมาต่อเนื่องมันก็มีกฎหมายเป็นเสร็จอยู่นะครับซึ่งเราก็สู้ทางคดีไปก็ว่ากันไปส่วนที่2เนี่ยที่ดินตรงนี้เนี่ยตอนที่จะประกาศเป็นป่าสงวนเนี่ยมันมีการอยู่กันมาก่อนแล้วตามหลักฐานที่ได้ชี้แจงให้ทางท่านไปทราบเนี่ยครับเราก็ได้คัดค้านตามกรอบเวลาของที่รัฐให้สิทธิ์ไว้นะครับที่เราอยู่ทุกวันนี้เป็นเพราะเราต้องการพิสูจน์เนี่ยต้องการสู้พิสูจน์แต่ถ้าเป็นคนอื่นเขาอาจจะหนีหรืออะไรเราไม่รู้แต่เราอยู่เพื่อพิสูจน์
2: อย่างไรก็ตามในทางคดีอาญานายสิงหาถูกกรมป่าไม้ดำเนินคดีข้อหาบุกรุกแผ่วถางป่าล่าสุดเมื่อวันที่18ธันวาคม2568ศาลอุทธรณ์มีคำพิพากษายืนตามศาลชั้นต้นให้จำคุกนายสิงหา2ปีซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างสู้คดีในชั้นฎีกาเช่นกันเกมการทวงคืนหาดนุ้ยระหว่างคำสั่งทางปกครองที่เด็ดขาดของกรมป่าไม้กับการต่อสู้ทางเทคนิคกฎหมายของฝั่งผู้อ้างสิทธิ์จึงเป็นบทพิสูจน์ครั้งสำคัญและเป็นตัววัดใจหน่วยงานรัฐว่าจะเดินหน้าทลายมหากาพย์12ปีนี้ให้จบลงในยุคนี้หรือสุดท้ายจะปล่อยให้กระบวนการทอดเวลาออกไปเหมือนเช่นทุกครั้งที่เคยผ่านมาเพลินพิษชูเสนสำนักข่าวไทยอสมทรายงาน
0: เช้าชวนคุยโดยดีเจแจงโรจนา

0: าชวนคุยโดยดีเจแจงโรจนา
1: เอาละค่ะกลับมาเจอกันในช่วงสุดท้ายนะคะอ่ะเรื่องของการทวงคืนทรัพยากรธรรมชาติหรือว่าทวงคืนชายหาดก็ติดตามกันได้ต่อนะคะมาดูเรื่องนี้กันบ้างค่ะคุณผู้ฟังเจ้าหน้าที่สภ.วิชิตก็ลุยไม่เลิกนะคะบุกกวาดล้างรถซิ่งบริเวณแถวแหลมดินสอสามารถยึดจักรยานยนต์แต่งท่อดังมาได้6คันนะคะแล้วก็บอกว่าจะเข้มงวดกวดขันนะคะไล่จับต่อเนื่องแบบไม่มียั้งเลยนะคะเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาค่ะตำรวจสภ.วิชิตเดินหน้าปราบปรามกลุ่มวัยรุ่นรวมตัวกันขับขี่รถจักรยานยนต์แต่งซิ่งแล้วก็แข่งรถในทางสาธารณะอย่างต่อเนื่องล่าสุดมีการสนที่กำลังผู้นำชุมชนแล้วก็ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านลงพื้นที่ไปตรวจเข้มบริเวณจุดชมวิวแหลมดินสอของตำบลวิชิตหลังชาวบ้านได้ร้องเรียนเข้าไปว่าพบปัญหาเสียงรถแต่งท่อเนี่ยดังรบกวนในช่วงกลางคืนก็ไปปฏิบัติการช่วงกลางดึกเลยนะคะซึ่งผลการตรวจสอบก็พบรถจักรยานยนต์หลายคันมีการดัดแปลงสภาพโดยเฉพาะท่อไอเสียเสียงดังซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ตรวจยึดรถจักรยานยนต์ได้6คันก่อนจะนำส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายค่ะโดยพันตำรวจเอกสมศักดิ์ทองเกลี้ยงผู้กำกับการสภ.วิชิตก็ระบุนะคะว่าปัญหารถแต่งซิ่งแล้วก็การรวมตัวแข่งรถในพื้นที่แนวถนนศักดิเดชจนถึงแหลมดินสอสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนมาอย่างต่อเนื่องโดยที่ผ่านมาสภ.วิชิตเองก็สามารถจับกลุ่มตรวจยึดรถแต่งซิ่งได้แล้วหลายร้อยคันและจะเดินหน้ากวาดล้างต่อไปอย่างจริงจังซึ่งหากพบการกระทำผิดจะจับกลุ่มแล้วก็ดำเนินคดีอย่างต่อเนื่องไม่มีการผ่อนปรนนะคะทั้งนี้สภ.วิชิตก็จะบูรณาการความร่วมมือกับผู้นำชุมชนแล้วก็ภาคประชาชนเพื่อจะเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจตราพื้นที่เสี่ยงและป้องกันการแข่งรถในทางสาธารณะลดปัญหาเสียงดังรบกวนแล้วก็ยกระดับความปลอดภัยให้กับประชาชนในพื้นที่นะคะก็เป็นในส่วนของสภ.วิชิตนะคะมาปิดท้ายประเด็นข่าวกันค่ะคุณผู้ฟังไปที่จังหวัดกระบี่กันหน่อยนะคะก็มีปัญหาเรื่องของน้ำประปาขุ่นกันมาต่อเนื่องเหมือนกันนะคะล่าสุดเมื่อช่วงของวันเสาร์ที่ผ่านมาค่ะชาวบ้านในพื้นที่หมู่11ตำบลกระบี่น้อยแล้วก็หมู่4ตำบลคลองประสงค์อำเภอเมืองกระบี่กว่า100คนเขามีการรวมตัวกันที่บ้านผู้ใหญ่บ้านหมู่11ตำบลกระบี่น้อยหลังจากได้รับความเดือดร้อนน้ำประปาไม่ไหลนานร่วม7เดือนกว่า300ครัวเรือนและได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักบางช่วงมีการปล่อยน้ำประปาแต่ว่าน้ำประปาก็คือสีขุ่นค่ะชาวบ้านจำเป็นต้องใช้น้ำในการอุปโภคก็ต้องใช้น้ำประปาสีขุ่นในการซักผ้านะคะซึ่งการรวมตัวกันก็มีนายมโนเครือแก้วกำนันตำบลกระบี่น้อยเป็นตัวแทนของชาวบ้านที่จะพูดสะท้อนปัญหาโดยมีนายพรประเสริฐแก้วสุขศรีผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขากระบี่ก็มารับฟังปัญหาด้วยตัวเองค่ะโดยกลุ่มชาวบ้านเรียกร้องให้การประปาเนี่ยเร่งแก้ปัญหาแล้วก็จ่ายน้ำประปาที่มีคุณภาพให้ชาวบ้านได้ใช้ภายใน4วันซึ่งหากทำไม่ได้กลุ่มชาวบ้านก็จะนัดไปประท้วงกันที่ทำการประปาสาขากระบี่เพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลแก้ปัญหาน้ำประปาทั้งระบบของจังหวัดกระบี่ค่ะด้านผู้จัดการการประปาสาขากระบี่ก็เปิดเผยว่าตนเองก็เพิ่งมารับตำแหน่งได้เพียงวันเดียวก็มารับทราบปัญหาดังกล่าวซึ่งหลังจากนี้ก็จะเร่งสั่งการให้ตรวจสอบแล้วก็ติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มแรงดันน้ำเพื่อแก้ปัญหาในระยะสั้นก่อนส่วนในระยะยาวกำลังวางระบบแก้ปัญหาน้ำประปาในภาพรวมทั้งจังหวัดเพราะว่าพื้นที่จังหวัดกระบี่มีปัญหาเรื่องน้ำประปาเนี่ยหลายจุดเลยก็คาดว่าระบบทั้งหมดจะสมบูรณ์ 100% ภายในปี2570นะคะจริงๆก็มีปัญหากันมาตลอดนะคะในส่วนของจังหวัดกระบี่เรื่องของน้ำประปาขุ่นนี่ละค่ะก็แก้ปัญหากันไปเพราะรับเรื่องกันไปแล้วนะคะเป็นข่าวสารต่างๆในเช้าชวนคุยค่ะคุณผู้ฟังก็จะมีข่าวสารทั้งในส่วนของจังหวัดภูเก็ตจังหวัดพังงาใกล้เคียงแล้วก็จังหวัดกระบี่ด้วยคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังข่าวสารกันได้เลยทุกๆวันนะคะส่วนชั่วโมงแรกหมดเวลาแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปพักฟังข่าวต้นชั่วโมงจาก ำนักข่าวไทยกันสักครู่แล้วก็เดี๋ยวชั่วโมงหน้ากลับมาเจอกันต่ออีก1ชั่วโมงค่ะ

0: ณกำลังฟัง MCOT Radio Network 101.5 อสมทภูเก็ตออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0762340098
1: MCOT News ขณะนี้เวลา 9:00 น.คุณกำลังฟัง MCOT Radio FM 101.5 อสมท.ภูเก็ตจากนี้ไป

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มนายกรัฐมนตรีเตรียมบินคาซานใช้เวทีอาเซียนรัสเซียขยายโอกาสการค้าการลงทุนเดินหน้าการทูตนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีกำหนดเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษระหว่างวันที่17-18มิถุนายนนี้ณเมืองคาซานสหพันธรัฐรัสเซียโดยมุ่งใช้เวทีดังกล่าวขยายโอกาสทางเศรษฐกิจการค้าการลงทุนและความร่วมมือด้านพลังงานเพื่อสร้างประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมให้กับประเทศไทยและประชาชนซึ่งนายกรัฐมนตรีจะออกเดินทางจากประเทศไทยในช่วงบ่ายของวันอังคารที่16มิถุนายนหลังเสร็จสิ้นการประชุมคณะรัฐมนตรีโดยในการเดินทางครั้งนี้จะเข้าร่วมการประชุมระดับผู้นำการหารือกับภาคเอกชนอาเซียนรัสเซียและพบปะผู้นำประเทศสมาชิกอาเซียนรวมถึงนายวลาดิเมียร์ปูตินประธานาธิบดีแห่งสหพันธรัฐรัสเซียตลอดจนผู้แทนภาคธุรกิจชั้นนำเพื่อผลักดันความร่วมมือที่สามารถต่อยอดเป็นการค้าการลงทุนและความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนาคตนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้เวทีระหว่างประเทศครั้งนี้สร้างผลลัพธ์ที่จับต้องได้ไม่ใช่เพียงการเข้าร่วมประชุมแต่ต้องสามารถเปิดตลาดใหม่สร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการไทยดึงดูดการลงทุนและเสริมศักยภาพการแข่งขันของประเทศในระยะยาวนางสาวรัชดากล่าวว่าในช่วงที่เศรษฐกิจโลกและภูมิรัฐศาสตร์มีความผันผวนไทยจำเป็นต้องกระจายความร่วมมือกับประเทศคู่ค้าและพันธมิตรทางเศรษฐกิจให้กว้างขึ้นเพื่อสร้างความมั่นคงและลดความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอกโดยรัสเซียเป็นประเทศที่มีบทบาทสำคัญในห่วงโซ่อุปทานโลกทางด้านพลังงานปุ๋ยและวัตถุดิบที่จำเป็นต่อภาคการผลิตขณะที่ไทยมีศักยภาพด้านสินค้าเกษตรอาหารและอุตสาหกรรมแปรรูปซึ่งสามารถต่อยอดความร่วมมือและขยายมูลค่าการค้าระหว่างกันได้อีกมากสุชาติลอยอุทยานสิรินาถเตรียมฟื้นฟูภูมิทัศน์จัดระเบียบชายหาดนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนานรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่านายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ลงพื้นที่ตรวจติดตามการบริหารจัดการพื้นที่อุทยานแห่งชาติสิรินาถจังหวัดภูเก็ตพร้อมติดตามความคืบหน้าคดีบุกรุกที่ดินของรัฐและแนวทางพัฒนาพื้นที่เพื่อประโยชน์ของประชาชนโดยย้ำว่าพื้นที่อุทยานแห่งชาติเป็นทรัพยากรของชาติที่ต้องได้รับการคุ้มครองอย่างเข้มงวดและจะไม่ปล่อยให้ผู้กระทำผิดใช้ช่องว่างทางกฎหมายหลีกเลี่ยงความรับผิดปัจจุบันในพื้นที่มีคดีบุกรุกและกระทำผิดเกี่ยวกับที่ดินของรัฐอยู่ประมาณ20คดีขณะเดียวกันยังมีคดีที่ศาลมีคำพิพากษาสิ้นสุดแล้วแต่ยังอยู่ระหว่างกระบวนการเพิกถอนเอกสารสิทธิ์ที่ออกโดยมิชอบซึ่งกรมที่ดินได้เร่งรัดการเพิกถอนเอกสารสิทธิ์เหล่านี้เพื่อให้สามารถนำพื้นที่กลับมาบริหารจัดการเพื่อประโยชน์สาธารณะและประชาชนได้อย่างถูกต้องรัฐบาลยังให้ความสำคัญกับการฟื้นฟูภูมิทัศน์และการจัดระเบียบพื้นที่ชายหาดในเขตอุทยานแห่งชาติสิรินาถโดยเตรียมปรับปรุงสภาพแวดล้อมหรือถอนสิ่งรกร้างกำจัดวัชพืชจัดระเบียบเรือที่จอดทิ้งไว้ในพื้นที่พร้อมทั้งจัดระเบียบร้านค้าและกิจกรรมบริเวณชายหาดให้เกิดความสะอาดเป็นระเบียบนอกจากนี้รัฐบาลยังมีแนวคิดพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งและพื้นที่สาธารณะในเขตสิรินาถเพื่อจัดทำพื้นที่ออกกำลังกายพื้นที่พักผ่อนและปรับปรุงภูมิทัศน์ริมทะเลให้เป็นประโยชน์ต่อประชาชนและนักท่องเที่ยวควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: กรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้านเลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.ออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.

0: ุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรมสนับสนุนโดย
1: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network 101.5 อสมทภูเก็ตโดยศูนย์บริหารวิทยุอสมทภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: คุณผู้ฟังครับตำรวจไซเบอร์ร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.เปิดปฏิบัติการทลายเครือข่ายค้ามนุษย์เด็กหลังพบการใช้โซเชียลมีเดียและแอปพลิเคชันแชทเป็นช่องทางล่อลวงเยาวชนหญิงด้วยข้อเสนองานออนไลน์รายได้ดีคนร้ายสร้างโปรไฟล์ปลอมชักชวนรีวิวสินค้างานเอนเตอร์เทนหรือถ่ายแบบก่อนนัดพบและบังคับให้ค้าประเวณีพบผู้เสียหายหลายรายมีอายุต่ำกว่า18ปีอย่าหลงเชื่องานออนไลน์รายได้ดีไม่มีอยู่จริงอาจตกเป็นเหยื่อขบวนการค้ามนุษย์โดยไม่รู้ตัวหยุดถ่ายหยุดเก็บหยุดแชร์ตัดตอนสื่ออนาจารต้นตอการหาผลประโยชน์ทางเพศบนโลกออนไลน์ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
5: ์รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
6: M-COT Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
0: คุณกำลังฟัง MCOT Radio 101.5 อสมทภูเก็ต
8: ลูกทุ่ง MCOT Style by DJ Jam โรจน์

ลับมาเจอกันในชั่วโมงที่2นะคะคุณผู้ฟังหลังจากที่ฟังข่าวกันไปแล้วก็ฟังข่าวต้นชั่วโมงชั่วโมงแรกก็เป็นข่าวสารกันนะคะส่วนชั่วโมงนี้ก็เป็นการฟังเงินเพลงลูกทุ่งเพราะๆกัน2เบรกกันเหมือนเดิมค่ะลูกทุ่ง M Cos Style แล้วก็เพลงรักจากเพศัตนะคะคุณผู้ฟังก็ยังคงขออนุญาตนะคะเปิดงานเพลงเป็นงานเพลงช้าๆนะคะในห้วงเวลาของความสูญเสียนะคะของประเทศไทยเราในช่วงเวลานี้ด้วยค่ะซึ่งคุณผู้ฟังก็สามารถที่จะติดตามข่าวสารต่างๆได้ทางข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยด้วยนะคะวันนี้ก็เช่นเคยนะเจอกันวันจันทร์เป็นวันที่หลายคนก็อาจจะมีภารกิจยุ่งๆกันตั้งแต่ช่วงเช้าเลยก็ยังคงเป็นกำลังใจให้กันเหมือนเดิมเช่นเคยนะคะมีงานเพลงลูกทุ่งเพราะๆเติมกำลังใจให้คุณผู้ฟังไม่ว่าจะขับรถเดินทางอสมทก็เป็นเพื่อนกันหรือว่าจะอยู่ที่บ้านทำนู่นทำนี่นะคะก็สามารถฟังงานเพลงลูกทุ่งเพราะๆกันได้วันจันทร์จนถึงวันศุกร์ค่ะ

ส่งเงินเพลงลูกทุ่งเพราะๆฝากกันด้วยนะคะคุณผู้ฟังมาดูกิจกรรมห่วงของฟุตบอลโลกนะคะช่วงนี้ก็มีฟุตบอลเตะกันอยู่หลายคนก็อาจจะได้ติดตามแล้วก็ชมกันนะคะทางอสมทค่ะมีการจัดกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะคะโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชนค่ะชวนคุณผู้ชมร่วมภารกิจเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันก็ติดกระแสลูกหนังโลก2026ลุ้นของรางวัลรวมกว่า2,600,000 บาทนะคะเพียงเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ค่ะแล้วก็สมัครเข้าร่วมกิจกรรมให้เรียบร้อยลงทะเบียนแล้วก็ล็อกอินเข้าไปที่หน้าแพ็กเกจนะคะซื้อแพ็กเกจ mcot super fan เพื่อที่จะรับสิทธิ์ในการเชียร์ทีมโปรดค่ะโดยแพ็กเกจสตาร์เตอร์ก็เริ่มต้นเพียง20 บาทเท่านั้นได้รับสิทธิ์ในการเชียร์ทีมโปรด10 สิทธิ์ค่ะแต่ว่าถ้าอยากจะเชียร์ทีมโปรดให้ตลอดทัวร์นาเมนต์ก็จัดเต็มนะคะเป็นแบบแพ็กเกจสูงสุดก็คือแพ็กเกจ Mcot Super Fan Diamond เลยนะคะก็จะได้รับถึง300 สิทธิ์เมื่อท่านได้รับสิทธิ์แล้วก็ร่วมสนุกแล้วก็เชียร์ทีมโปรดกับเราได้เลยร่วมเชียร์ได้ตั้งแต่การแข่งขันรอบแบ่งกลุ่มค่ะนะคะเลือกเชียร์ทีมโปรดแต่ละแมตช์ได้เลยแล้วก็เชียร์ทีมโปรดให้ผ่านเข้ารอบ32 ทีมสุดท้ายหรือใครที่มั่นใจมากกว่านั้นก็เชียร์ทีมรักให้คว้าแชมป์โลกเลยก็ได้นะคะทุกสิทธิ์ที่ร่วมเชียร์ทีมโปรดกับเราก็มีสิทธิ์ลุ้นรางวัลด้วยนะคะเป็นรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์นะคะ1 รางวัลค่ะแล้วก็รถยนต์รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda UC3 5 รางวัลตัวเครื่องบินบางกอกแอร์เวย์นะคะไปกลับภายในประเทศ23 รางวัลรางวัลละ2 ที่นั่งค่ะแล้วก็มีGold Gift Voucher นะคะจาก Super Rich ค่ะอีก5 รางวัลรวมมูลค่าของรางวัลทั้งสิ้นกว่า 2.6 ล้านบาทนอกจากนี้ก็ยังมีภารกิจพิเศษสำหรับซูเปอร์แฟนที่สะสมคะแนนได้มากที่สุด100 อันดับแรกก็ยังมีของรางวัลพิเศษมอบให้นะคะซึ่งทั้งหมดทั้งมวลนี้ค่ะสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ได้เลยนะคะอันนี้ฝากกันสำหรับแฟนฟุตบอลโลกนะคะเชียร์ไปด้วยแล้วก็ได้ลุ้นรางวัลกันไปด้วยกับอสมทนะคะฝากประชาสัมพันธ์กันค่ะเดี๋ยวเราจะปิดเพลงในเบรกแรกกันนะคะแล้วก็พักแป๊บหนึ่งค่ะช่วงหน้าเพลงรักจากเพศสัตว์เดี๋ยวกลับมาติดตามกันต่อค่ะ

0: commercial break.
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega

0: สนุกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: คุณกำลังฟังเอ็มคอร์ดเรดิโอ101.5

0: งรักจากเภสัชโดยดีเจแจงโรจนาเรามาเจอกันในเบรกที่2นะคะคุณผู้ฟังมาพร้อมกับเพลงรักจากเภสัชค่ะอีกประมาณครึ่งชั่วโมงยังคงมีงานเพลงลูกทุ่งเพราะๆฝากคุณผู้ฟังกันด้วยเลยนะคะแล้วก็มาพร้อมกับผลิตภัณฑ์ดีๆค่ะแป้งเย็นเภสัชอย่าลืมนะคะสำหรับแป้งเย็นที่มีความเย็นสดชื่นไม่ได้แค่เย็นสดชื่นแต่มีความหอมเนี่ยเป็นเอกลักษณ์นะคะกลิ่นหอมเกินห้ามใจหอมเย้ายวนยั่วใจไม่เหมือนใครแน่นอนนะคะที่สำคัญมีให้เลือกกันถึง3กลิ่นเลยสำหรับแป้งเย็นเภสัชหอมๆทั้งนั้นเลยคุณผู้ฟังใครที่ใช้แล้วดีบอกต่อกันด้วยส่วนใครที่ยังไม่เคยลองสำหรับแป้งเย็นเภสัชรีบไปหามาลองมาใช้กันได้เลยนะคะเย็นสดชื่นแล้วก็หอมสำหรับแป้งเย็นเภสัชค่ะ
1: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
2: ยั่วโมโหหร
1: อยั่วยวนใจทั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
2: ้ไม่รู้ไม่ฉี
1: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน่
3: เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเภสัชชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคามิราหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
1: ทำไมถึงหอมขนาดนี้
3: แป้งเย็นเภสัชกลิ่นหอมเกินห้ามใจ

ังเพลงลูกทุ่งเพราะๆกันนะคะกับช่วงของเพลงรักจากเพศัตว์ค่ะคุณผู้ฟังมาพร้อมกับแป้งเย็นเพศัตว์หอมยั่วใจหอมไม่เหมือนใครนะคะสำหรับสาวๆที่อยากจะรู้นะคะว่าอะไรที่ทำให้หนุ่มๆหลงใหลเราได้แบบไม่ต้องไปลงทุนทำสวยให้เปลืองตังก็คือความหอมเย้ายวนยั่วใจของแป้งเย็นเพศัตว์นี่แหละค่ะกลิ่นเขาหอมเกินห้ามใจจริงๆนะคะซึ่งแป้งเย็นเพศัตว์อย่างที่บอกค่ะไม่ใช่แค่เย็นสดชื่นแต่ว่ามีความหอมที่เป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครแล้วก็ไม่มีใครเหมือนจริงๆนะคะแล้วก็มีให้เลือกกันถึง3กลิ่นแนะนำกันเลยนะคะแป้งเย็นเพศัตว์สีชมพูมาดามจะหอมแบบเย้ายวนเร้าใจค่ะส่วนสีฟ้าคาเมร่าเขาหอมแบบเร้นลับหน้าค้นหาแต่ถ้าเกี่ยวปรินเซสก็จะออกแนวเซ็กซี่นะคะแต่ไม่ว่าจะหอมแบบไหนค่ะคุณผู้ฟังบอกเลยคนใกล้ๆนะคะติดหนึบไม่ยอมห่างไปไหนแน่นอนแล้วไม่เชื่อก็ต้องเชื่อค่ะว่าความหอมเนี่ยแหละทำให้คุณสาวๆนะยิ่งสวยยิ่งเซ็กซี่แล้วก็มีเสน่ห์ยั่วยวนขึ้นไปอีก 200% เลยนะคะแป้งเย็นเพศัตว์เขามีกลิ่นหอมที่มีความพิเศษนะคะหอมแบบเกินห้ามใจค่ะอยากจะมีตัวหอมๆใช้แล้วตัวหอมตั้งแต่เช้ายันเย็นเป็นความหอมระดับตัวแม่ก็ต้องแป้งเย็นเพศัตว์เท่านั้นนะคะลองดูนะคะคุณผู้ฟังก็ท้ากันให้ลองเลยนะชมพู่มาดามหอมเย้ายวนฟ้าคาเมร่าหอมเร้นลับส่วนเขียวปรินเซสก็จะหอมแบบเซ็กซี่นะคะอ่ะแป้งเย็นเพศัตว์ค่ะ

0: ชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอ่ะอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมๆผิวใสๆโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
1: สบู่เพศัตว์ไวท์เทนนิ่งโซปหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลหอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพศัตว์หอมไกลไปถึงข้างบ้าน
2: สบู่เพศัตว์ก็กลิ่นหอมอาบเพลินนะคะคุณผู้ฟังสำหรับใครที่อาบน้ำแบบนานๆนะคะหรืออยากจะมีผลิตภัณฑ์ดีๆที่จะช่วยดูแลทำความสะอาดผิวแนะนำกันเลยสำหรับสบู่เพศัตว์ไวท์เทนนิ่งโซปค่ะคุณผู้ฟังซึ่งสบู่เพศัตว์เขาหอมมากจริงๆนะใครไม่เคยลองอันนี้รีบหามาลองรับรองติดใจแน่นอนนะคะหอมกันทั้งสองกลิ่นค่ะสีเขียวไรมิลก็จะหอมแบบละมุนละมุนเป็นกลิ่นนมข้าวนะคะส่วนสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นออกเป็นกลิ่นฟรุตตี้ค่ะคุณผู้ฟังหลายคนอาบน้ำบ่อยอาจจะกลัวว่าผิวจะแห้งหรือเปล่านะคะถ้าใช้สบู่เพศัตว์คืออาบบ่อยแค่ไหนสบายใจได้เลยนะคะผิวนุ่มชุ่มชื้นไม่แห้งตึงค่ะนอกจากผิวหอมแล้วนะคะสบู่เพศัตว์เขาก็ยังช่วยทำให้ผิวเนี่ยดูกระจ่างใสขึ้นอีกด้วยค่ะก็ต้องยกให้เพศัตว์เขาจริงๆนะคะเรื่องของกลิ่นหอมหอมแบบติดตัวนะคะหอมนานนะหอมไกลไปถึงข้างบ้านเลยทีเดียวนะคะคนที่เคยใช้ก็บอกว่าหอมติดผิวมากนะคะผิวยังดูใสขึ้นอีกด้วยค่ะสาวตัวหอมผิวใสใครๆก็อยากจะอยู่ใกล้นะคะอันนี้ยืนยันโดยพี่ดาวนะคะพี่ดาวกำลังต้องบอกว่าโอ้โหใช้แล้วนี่คือเมื่อก่อนไม่เคยใช้นะพูดจนแบบว่าอยากจะลองดูก็เลยไปซื้อมาลองแล้วก็ปรากฏว่ามันหอมจริงนะคะแล้วก็ใช้ดีด้วยนะคะขอบคุณที่ช่วยกันรีวิวกันเข้ามาด้วยนะคะก็มี2กลิ่นนะคุณผู้ฟังหอมกันคนละแบบค่ะเขียวไรมิ้วหอมนวลๆละมุนละมุนกลิ่นแบบน้ำนมข้าวค่ะส่วนม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมใสๆกลิ่นผลไม้นะคะไม่เชื่อลองกันได้เลยอันนี้อยากให้ลองจริงๆนะเพราะเป็นสบู่ที่หอมมากจริงๆแล้วก็เนื้อดีด้วยนะคะสำหรับสบู่เพศัตว์ค่ะ

0: ปิงที่รักทำไมชอบยั่ว
1: ยั่วโมโหหรอ
0: ยั่วยวนใจทั้งหาดเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
1: ้ไม่รู้ไม่ฉี
0: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
2: ่สเสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพสัตชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคามิราหอมเร้นลับหน้าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
0: ทำไมถึงหอมขนาดนี
2: ้แป้งเย็นเพสัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจ

ต่อเนื่องนะคะคุณผู้ฟังช่วงของเพลงรักจากเภสัชนะคะอย่าลืมย้ำกันเลยสำหรับแป้งเย็นเภสัชค่ะเป็นแป้งเย็นที่หอมด้วยใจหอมไม่เหมือนใครนะคะสำหรับแป้งเย็นเภสัชคือกลิ่นเนี่ยเขาหอมเกินห้ามใจไม่ใช่แค่เย็นสดชื่นความหอมเป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครแล้วก็ไม่มีใครเหมือนจริงๆนะคะแนะนำให้ลองใช้กันทั้ง3กลิ่นนะคุณผู้ฟังหอมกันทั้ง3กลิ่นเลยนะคะสำหรับแป้งเย็นเภสัชสีชมพูมาดามเขาจะหอมแบบเย้ายวนเร้าใจค่ะส่วนสีฟ้าคาเมราหอมแบบเรียนลับหน้าค้นหาแต่ถ้าเขียวปรินเซสก็จะออกแนวแบบเซ็กซี่หน่อยนะคะแต่ไม่ว่าจะหอมแบบไหนรับรองคนใกล้ตัวคือติดหนึบไม่ยอมห่างไปไหนแน่นอนนะคะไม่เชื่อก็ต้องเชื่อค่ะความหอมเนี่ยจะทำให้สาวๆเนี่ยยิ่งสวยยิ่งเซ็กซี่แล้วก็มีเสน่ห์ยั่วยวนมากขึ้นไปอีกนะคะแป้งเย็นเพศาสตร์มีกลิ่นหอมที่มีความพิเศษนะคุณผู้ฟังหอมแบบเกินห้ามใจนะอยากจะตัวหอมๆนะคะตั้งแต่เช้าเย็นๆเป็นความหอมระดับตัวแม่เลือกใช้สำหรับแป้งเย็นเพศาสตร์นะคะแล้วก็ลองกันได้เลยนะคุณผู้ฟังใครไม่เคยลองอันนี้ก็แนะนำเหมือนกันนะคะชมพูมาดามหอมเย้ายวนฟ้าคาเมราหอมเรนลับแล้วก็เขียวปรินเซสก็จะออกแนวแบบเซ็กซี่หน่อยนะคะแต่จริงๆหอมกันทั้ง3กลิ่นนะใช้กันได้เลยติดตัวประจำบ้านกันเอาไว้ได้นะคะแล้วก็อย่าลืมค่ะติดตามการช่วงของเพลงรักจากเภสัชจันจนถึงวันศุกร์9:35 น.จนถึง10:00 น.ส่วนวันนี้หมดเวลาแล้วเช่นเคยนะคะขอบคุณทุกท่านกันด้วยนะ FC ทุกๆพื้นที่กันเลยนะคะเดี๋ยวพักฟังข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยแล้วก็ช่วงหน้าส่งต่อดีเจชายนะคะไปแล้วอย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ

0: ณกำลังฟัง MCOT Radio Network 101.5 อสมทภูเก็ตออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร076-234-098
1: You're listening to MCOT Radio Network
2: MCOT News
3: ขณะนี้เวลา10นาฬิกาคุณกำลังฟัง MCOT Radio FM 101.5 อสมทภูเก็ตจากนี้ไปอสมทเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
4: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มรัฐมนตรีคมนาคมและปลัดสำนักนายกร่วมพิธีตักบาตรพระสงฆ์100รูปถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกมีพระบัญชาโปรดให้สมเด็จพระมหาวีระวงศ์เลขานุการสมเด็จพระสังฆราชปฏิบัติศาสนกิจแทนพระองค์เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ในกิจกรรมบิณฑบาตของพระสงฆ์ในโครงการบรรพชาอุปสมบทในพระสังฆราชูปถัมภ์ถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่13มิถุนายนถึงวันที่29มิถุนายน2569ณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามกรุงเทพมหานครและร่วมใส่บาตรพระสงฆ์จำนวน100รูปในโครงการนี้ด้วยโดยมีนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมพร้อมด้วยนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรตินายพัทรพงษ์พัทรประสิทธิ์และนายสันเพชรบุญญามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนางยุภาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีนายชยธรรมพรมสอนปลัดกระทรวงคมนาคมคณะผู้บริหารสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีและกระทรวงการคลังข้าราชการเจ้าหน้าที่และประชาชนร่วมตักบาตรพระสงฆ์จำนวน100รูปโดยพระสงฆ์ในโครงการจะศึกษาพระธรรมวินัยและปฏิบัติธรรมณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามและสถาบันกรรมฐานศึกษาสมเด็จพระสังฆราชในพระสังฆราชูปถัมภ์มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีปรับราคาสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มขึ้นอีก2บาทเครือข่ายสหกรณ์ผู้เลี้ยงสุกรแจ้งปรับราคาแนะนำสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มเพิ่มขึ้นอีก2บาทต่อกิโลกรัมมีผลวันที่14มิถุนายน2569จากฐานราคาเดิมส่งผลให้ราคาสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มขยับขึ้นมาอยู่ที่ช่วง 66-70 บาทต่อกิโลกรัมตามแต่ละภูมิภาคการปรับราคาครั้งนี้นับเป็นการปรับขึ้นต่อเนื่องเป็นสัปดาห์ที่3หลังจากก่อนหน้านี้มีการปรับราคาเพิ่มขึ้นแล้ว2ครั้งส่งผลให้ราคาสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มปรับเพิ่มขึ้นรวม10บาทต่อกิโลกรัมเพื่อให้ขยับเข้าใกล้ต้นทุนการผลิตที่ยังอยู่ในระดับสูงสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติระบุว่าราคาสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มในทุกภูมิภาคปรับตัวดีขึ้นและขยับเข้าใกล้ต้นทุนการผลิตมากขึ้นจากความต้องการบริโภคที่เพิ่มขึ้นประกอบกับการบริหารจัดการปริมาณผลผลิตอย่างต่อเนื่องหลังผู้เลี้ยงสุกรเผชิญภาวะขาดทุนมาเป็นเวลานานสำหรับต้นทุนการผลิตสุกรในปัจจุบันสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรประเมินว่าอยู่ที่ประมาณ 72-73 บาทต่อกิโลกรัมเพิ่มขึ้นจากราคาวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่ยังอยู่ในระดับสูงสหรัฐอิหร่านบรรลุข้อตกลงยุติสงครามสหรัฐกับอิหร่านได้บรรลุข้อตกลงเพื่อยุติสงครามกันแล้วโดยทั้งสองฝ่ายได้ยืนยันออกมาพร้อมกับที่ปากีสถานคนกลางได้ประกาศว่าจะมีการลงนามบันทึกความเข้าใจหรือ MOU กันในวันศุกร์นี้ที่สวิตเซอร์แลนด์นายโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐได้โพสต์ข้อความว่าปล่อยให้น้ำมันไหลหมายถึงการเปิดช่องแคบฮอร์มุสให้ขนส่งน้ำมันผ่านได้ด้านอิหร่านนายกาเซมการิบาบาดีรัฐมนตรีช่วยต่างประเทศและสื่อของรัฐบาลยืนยันเรื่องนี้ส่วนเนื้อหาของข้อตกลงนั้นยังไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดอย่างเป็นทางการนายทรัมป์เพิ่งให้สัมภาษณ์หนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทม์ว่าข้อตกลงที่ออกมาจะทำให้ช่องแคบฮอร์มุสสามารถเดินเรือได้อย่างเสรีปราศจากค่าผ่านทางและอิหร่านจะไม่มีอาวุธนิวเคลียร์ ส่วนฝ่ายอิหร่านมีเพียงสื่อบางแห่งที่เปิดเผยรายละเอียดว่าเนื้อหา14ข้อนอกจากหยุดยิงทุกแนวรบแล้วสหรัฐจะยุติการปิดกั้นฮอร์มุซยกเลิกมาตรการลงโทษคืนทรัพย์สินอิหร่านที่อายัดไปไม่แทรกแซงกิจการภายในอิหร่านหรือแม้กระทั่งเรื่องจ่ายเงินฟื้นฟูอิหร่าน$300,000,000ซึ่งหากเป็นจริงจะถือว่าอิหร่านได้ประโยชน์อย่างมากแต่ต้องรอการยืนยันซะก่อนอย่างไรก็ตามนานาชาติต่างแสดงความยินดีกับการบรรลุข้อตกลงและราคาน้ำมันดิบเบรนท์ลดฮวบลงไปเกือบ 4%
5: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
6: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
7: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
8: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
7: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
8: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
7: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
8: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
7: ดีจังโอเคเลย
9: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
10: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงเทพกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.เสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
11: แค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
0: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network 101.5 อสมทภูเก็ตโดยศูนย์บริหารวิทยุอสมทภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
12: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง30มิถุนายนนี
13: ้คิวดีๆก็ล้มทั้งนั้นหรือบางทีก็มีคู่กรณีอุ้ยปวดหัว
14: บางครั้งอุบัติเหตุก็เกิดขึ้นแบบไม่ทันตั้งตัวจะล้มเองหรือมีคู่กรณีเจ็บจากรถไม่ต้องสำรองจ่ายใช้สิทธิ์พรบ.เข้ารักษาได้ทันทีค่ารักษาสูงสุด 30,000 บาทที่ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉินโรงพยาบาลบีบุโทร1719 everywhere with you ตลอด24ชั่วโมง
15: หากคุณตกเป็นเหยื่อผู้เสียหายจากอาชญากรรมออนไลน์ขอให้ตั้งสติและจำ6วิธีรับมือเบื้องต้นไว้ให้ดี 1. ห้ามบล็อกหรือลบข้อมูลการติดต่อกับคนร้ายเพราะทุกข้อความคือหลักฐานสำคัญ 2. เก็บข้อมูลให้ครบทั้ง ID URL และชื่อบัญชี 3. บันทึกบทสนทนาทั้งภาพหน้าจอและวิดีโออัดหน้าจอ 4. หยุดตอบโต้กับคนร้ายทันที 5. หากอายุต่ำกว่า18ปีรีบแจ้งผู้ปกครองและ 6. รีบแจ้งหน่วยงานที่ดูแลโดยตรงเช่นไทยแขกตำรวจไซเบอร์บชสอทกองปราบปรามการค้ามนุษย์หรือองค์กรที่คุณไว้ใจด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
16: ์ปวงประสบนิกรชาวไทยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน

งานจาก Clash นะครับเธอคือนางฟ้าในใจนะครับหยิบมาเริ่มต้นสวัสดีคุณผู้ฟังกันด้วยนะครับแล้วก็รวมไปถึงกอดตัวเองนะครับในอะคูสติกเวอร์ชันงานจากเบลสุพลแล้วก็รวมไปถึงคำถามที่ต้องตอบงานจากออฟปองศักดิ์ด้วยนะฮะในช่วงสายๆของวันกับผมดีเจชายนะครับเรื่อยไปจนถึงเที่ยงนะครับอยู่ด้วยกันที่นี่ FM 101.5 อสมทภูเก็ตนะฮะในช่วงเวลาของโกโฮเซลครับคุณผู้ฟังในช่วงที่ภาวะเศรษฐกิจยังมีความท้าทายนะครับผู้ประกอบการต่างก็มองหาแนวทางในการบริหารต้นทุนแล้วก็การสร้างเขาเรียกว่าเรื่องการสร้างโอกาสทางการทำธุรกิจนะครับทีนี้โกโฮเซลเนี่ยก็จัดแคมเปญใหญ่แห่งปีนะครับโฮเรกาโกมอร์นะครับช็อปได้แชมป์กำไรจัดเต็มนะครับเพื่อที่จะสนับสนุนผู้ประกอบการร้านอาหารโรงแรมคาเฟ่ธุรกิจโฮเรกามอร์นะครับก็ด้วยโปรโมชั่นสุดคุ้มนะครับสินค้าคุณภาพแล้วก็มีกิจกรรมพิเศษมากมายที่จะช่วยให้การทำธุรกิจเนี่ยเป็นเรื่องง่ายแล้วก็คุ้มค่ามากยิ่งขึ้นGo Saving นะครับพบกับส่วนลดสุดพิเศษจากแบรนด์ชั้นนำทุกสัปดาห์ลดสูงสุดกว่า 50% นะครับก็จะช่วยลดต้นทุนแล้วก็เพิ่มความคุ้มค่าในการเลือกซื้อสินค้าGo for Go นะครับก็จะมีกิจกรรมสุดสนุกต้อนรับช่วงของฟุตบอลโลกชวนลูกค้ามาโชว์สกิลการความแม่นนะครับกับกิจกรรมแตะบอลนะครับก็ลุ้นรับคูปองส่วนลดแล้วก็ของรางวัลพิเศษมากมายเพียงซื้อสินค้าครบ 2,000 บาทขึ้นไปต่อใบเสร็จนะครับก็จะได้สิทธิ์ไปลุ้นในส่วนของกิจกรรมนี้นะครับแล้วก็มี Go Festival นะฮะเป็นเทศกาลสินค้าอาหารสดครั้งใหญ่ที่ยกทัพอาหารทะเลเนื้อสัตว์ผักแล้วก็ผลไม้คุณภาพดีมาจำหน่ายในราคาสุดคุ้มเพื่อผู้ประกอบการโดยเฉพาะเลยแล้วก็พบกันที่สาขาเจริญราษฎร์สาขารังสิตอันนี้แล้วก็สาขาพัทยานะครับอ่ะ Go Workshop เป็นคอร์สสอนทำอาหารออนไลน์สุด Exclusive นะฮะที่จะถ่ายทอดเทคนิคการทำอาหารแล้วก็เมนูสร้างรายได้โดยเชฟพูแล้วก็เชฟอินนะฮะด้วยจุดประกายไอเดียใหม่ๆแล้วก็ต่อยอดธุรกิจให้กับผู้ประกอบการนะครับพิเศษตลอดแคมเปญลูกค้าโกโฮเซลโดยเฉพาะกลุ่มผู้ประกอบการที่ยิ่งซื้อยิ่งคุ้มยิ่งได้กำไรเพิ่มแล้วก็สร้างโอกาสในการเติบโตได้จริงกับแคมเปญโฮเรกาโกมอร์ช็อปได้แชมป์กำไรจัดเต็มตั้งแต่วันนี้เรื่อยไปถึง18สิงหาคม2569ที่โกโฮเซลทุกสาขาเลยนะครับติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่www.centralfoodwholesale.co.th แล้วก็ Facebook โกโฮเซลคลิกเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับ

นี่คืออีกหนึ่งเพลงเพราะนะครับหยิบมาให้คุณได้ฟังกันด้วยนะครับอโรมานะฮะงานจากCrescendo นะครับก็ในช่วงเวลาของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดภูเก็ตนะครับคุณผู้ฟังวันนี้นะครับเรื่องของการรณรงค์การป้องกันและก็ปราบปรามการค้ามนุษย์นะครับผมจะพูดถึงเรื่องของรูปแบบการควบคุมเหยื่อของนักค้ามนุษย์นะครับก็จะมีการผูกพันด้วยภาระหนี้โดยต้องทำงานเพื่อชดใช้หนี้สินนั้นกักขังหน่วงเหนี่ยวหรือว่าการจองจำเหยื่อแล้วก็มีการใช้กำลังแล้วก็การคุกคามเสรีภาพข่มขู่ว่าจะทำร้ายครอบครัวของเหยื่อแล้วก็มีการยึดเอกสารประจำตัวนะฮะอย่างเช่นหนังสือเดินทางหรือว่าใบอนุญาตทำงานในส่วนของผู้กระทำความผิดฐานการค้ามนุษย์นะครับก็จะมีโทษนะครับก็คือจำคุกตั้งแต่4ปีถึง10ปีแล้วก็ปรับตั้งแต่10,000 ถึง 200,000 บาทนะครับแล้วก็ถ้าเกิดผู้ถูกกระทำผิดเนี่ยเป็นเด็ก อายุเกิน15ปีแต่ไม่ถึง18ปีก็จะมีโทษจำคุกตั้งแต่6ปีถึง12ปีแล้วก็ปรับตั้งแต่ 120,000 บาทแล้วก็ถึง 240,000 บาทถ้าเกิดผู้ถูกกระทำความผิดเป็นเด็กอายุไม่เกิน15ปีต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่8ปีถึง15ปีแล้วก็ปรับตั้งแต่ 160,000 บาทถึง 300,000 บาทผู้สนับสนุนการกระทำความผิดฐานการค้ามนุษย์นะครับก็จะมีโทษเช่นเดียวกับผู้กระทำความผิดนะฮะสำหรับใครที่พบเห็นเบาะแสหรือว่าขอความช่วยเหลือคุณผู้ฟังสามารถแจ้งได้ที่สายด่วนพม1300ตลอด24ชั่วโมงหรือสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดภูเก็ตนะครับหมายเลขโทรศัพท์ที่076212726 076212726ด้วยความห่วงใยจากกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่หยิบมาอัปเดตกันในช่วงนี้นะฮะ

0: MCOT Radio 101.5
1: หากใครยังไม่ได้แวะบอกเลยห้ามพลาดตลาดนัดกลางคืนที่ดีที่สุดในภูเก็ตตลาดท้ายรถนาคาภูเก็ตวีคเอนด์ไนท์มาร์เก็ตพร้อมโซนใหม่นาคาสตรีทฟู้ดเซ็นเตอร์ศูนย์รวมสตรีทฟู้ดที่ใหญ่ที่สุดในภาคใต้รวมร้านเด็ดกว่า200ร้านค้าทุกเสาร์อาทิตย์4โมงเย็นถึง5ทุ่มช็อปเพลินกับโซนเสื้อผ้าของฝากเครื่องประดับรองเท้ามือหนึ่งมือสองพร้อมโซนสัตว์น่ารักสัตว์แปลกสุดฮิตและวันจันทร์ถึงศุกร์อิ่มครบที่นาคาฟู้ดเซ็นเตอร์ตรงข้ามซูเปอร์ชิปนาคาเที่ยวกินช็อปครบจบที่เดียวที่ตลาดท้ายรถแล้วมาเช็คอินกันนะครับ

0: 10มิถุนายนถึง18สิงหาคมที่โกโฮเซลทุกสาขา
1: ร้อนนี้ใครไม่มีพัดลมคาชิวะถือว่าเอานะคะพัดลมอุตสาหกรรมคุณภาพดีที่มาพร้อมประสิทธิภาพการทำงานดีเยี่ยมกระจายแรงลมได้เต็มพลังตอบสนองทุกการใช้งานได้อย่างลงตัวแข็งแรงทนทานเหมาะกับการใช้งานทั้งภายนอกและภายในปรับระดับสูงต่ำได้หน้ากว้าง18นิ้วลมเย็นเย็นมาตรฐานมก.รับประกันมอเตอร์3ปีเพียง990 บาทโทรเลย02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า2

0: ะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปแมเนีย
1: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
2: วันนี้ขอแนะนำอัลตร้าโพไซดอน90บาทนิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชัน
3: ในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทและถ้าโทรวันนี้รับเพิ่มกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นแถมยังรับประกันยาวนาน2ปีเต็มและถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมรีบโทรเลยตอนนี้02-666-0008

กลับมาอยู่ด้วยกันต่อนะฮะในครึ่งชั่วโมงต่อไปด้วยนะครับงานจากบอยป๊อตนะครับช่วงที่ดีที่สุดนะครับเพลงเพราะอีกหนึ่งเพลงที่หยิบมาให้คุณได้ฟังกันด้วยในช่วงเวลาของสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงแล้วก็แมลงนะครับหน้าฝนแบบนี้ยุงก็จะชุมเป็นพิเศษแล้วก็ใครที่โดนกัดก็อาจจะมีความเสี่ยงเป็นโรคไข้เลือดออกไข้มาลาเรียเป็นต้นนะครับซึ่งถ้าเกิดลูกหลานเราหรือว่าพ่อแม่เราโดนยุงกัดก็อาจจะมีความเสี่ยงเป็นโรคเหล่านี้รวมถึงอาจจะต้องหาทางรักษาเสียทั้งเรื่องของเงินแล้วก็เวลาวันนี้จะดีกว่าไหมถ้าเกิดเรามีสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงแล้วก็แมลงที่จะช่วยปกป้องคนที่คุณรักนะครับสมาร์ทการ์ดเนี่ยใช้งานง่ายแค่เสียบปลั๊กแสงไฟนีออนสีม่วงจะเป็นตัวดึงความสนใจที่จะให้ยุงลอยเข้ามาแล้วก็โดนพัดลมในเครื่องดูดลงไปแล้วก็ไม่สามารถบินกลับออกมาได้เพราะว่าตัวของตะแกรงจะเป็นแบบ2ชั้นแล้วก็ไม่มีกลิ่นไม่มีควันปลอดภัยต่อคนในบ้าน1เครื่องนี่สามารถใช้งานได้ถึง100ตารางเมตรเลยเรียกว่าตั้งกลางบ้านก็จะช่วยปกป้องคนในทางครอบครัวใครที่ฟังอยู่ตอนนี้นะครับเรามีโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลินิกเท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุง1เครื่องได้ไปพร้อมไฟ LED 1ชิ้นราคาปกติเครื่องละ 1,990 บาทแต่ถ้าเกิดโทรมาตอนนี้เป็น100สายแรกก็รับเพิ่มกับหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทแล้วก็เครื่องช็อตยุงฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทนะครับรวมราคาสินค้าทั้งหมดเนี่ย 3,370 บาทแต่ว่าคุณผู้ฟังไม่ต้องจ่ายราคานี้นะฮะจ่ายเพียง990บาท990บาทเท่านั้นนะครับโทรมาได้ที่026660008 026660008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีก็ย้ำเบอร์โทรอีกรอบหนึ่งที่026660008ของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้นนะฮะก็สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมแล้วก็โทรสั่งซื้อกันได้ครับ

เก่าๆจากลีโอพุทธนะครับขอใครสักคนนะครับหยิบมาให้คุณได้ฟังกันด้วยนะครับฟังเพลงเพราะกับเราที่นี่ FM 101.5 อสมทภูเก็ตก่อนหน้านั้นมีงานจากซาวด์วอล์กเกอร์นะครับเสียงที่ไม่ได้ยินนะครับเพลงเก่าๆหยิบมาให้คุณได้ฟังกันด้วยนะครับก่อนจะส่งคุณไปติดตามข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยนะครับเข้าสู่ในช่วงท้ายชั่วโมงในช่วงเวลาของปืนฉีดน้ำไร้สายอัลตร้าโพไซดอน90บาร์วันนี้ครับฝังแน่นล้างยากนะครับใช้สายยางธรรมดาไม่สะอาดแถมยังต้องลากสายไฟให้วุ่นวายหลายคนบอกว่าเสียเวลามากๆเลยนะฮะวันนี้แนะนำคุณผู้ฟังในส่วนของอัลตร้าโพไซดอน90บาร์นิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชันแรงจริงด้วยพลังดันสูงถึง90บาร์ฉีดได้แรงได้ไกลเข้าถึงทุกซอกทุกมุมไม่ว่าจะล้างรถล้างพื้นล้างกำแพงล้างแอร์ล้างผนังหรือว่าทำความสะอาดรอบบ้านได้หมดเลยเครื่องเดียวจบนะครับแล้วก็พิเศษสุดมาพร้อมกับหัวฉีด8รูปแบบในตัวหมุนปรับได้ทันทีไม่ต้องรอเปลี่ยนหัวให้ยุ่งยากทั้งโหมดแรงดันสูงโหมดกระจายโหมดละอองโหมดรดน้ำต้นไม้แล้วก็โหมดโฟมสำหรับล้างรถโดยเฉพาะเลยสำหรับตัวเครื่องเนี่ยออกแบบให้จับถนัดทั้งเรื่องของน้ำหนักเบาทนทานใช้งานแบบไร้สาย 100% มาพร้อมกับแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนถึง2ก้อนใช้งานต่อเนื่องได้ยาวนานไม่ต้องรอชาร์จแล้วก็ยังมีสายดูดน้ำใช้งานได้จากถังน้ำหรือว่าแหล่งน้ำธรรมชาติพร้อมกับกระบอกทำโฟมนะครับหัวกรองแล้วก็อุปกรณ์ครบชุดยังมีกระเป๋าฮาร์ดเคสการกระแทกพกพาสะดวกเป็นระเบียบนะครับซึ่งในชุดเนี่ยประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทแต่ถ้าเกิดใครที่โทรวันนี้ก็จะได้รับเพิ่มเป็นกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทรวมมูลค่าสินค้าทั้งหมดนะครับ 3,870 บาทแต่วันนี้ให้คุณฟังจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นนะครับ999บาทเท่านั้นแถมยังรับประกันยาวนาน2ปีเต็มแล้วถ้าเกิดเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมนะฮะแล้วก็รีบโทรเลยตอนนี้นะครับ026660008ย้ำอีกครั้งนะครับ026660008โปรนี้แรงจริงคุ้มจริงแล้วก็มีจำนวนจำกัดอัลตร้าโพไซดอน90บาทนะครับแรงจบครบในเครื่องเดียวนะฮะคุณผู้ฟังก็สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมแล้วก็โทรสั่งซื้อกันได้นะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับส่งคุณผู้ฟังไปติดตามฟังข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยนะครับแล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาอยู่ด้วยกันต่อนะฮะในชั่วโมงต่อไปครับ

0: listening to MCOT Radio Network.
1: MCOT News.
2: ขณะนี้เวลา 11 นาฬิกาคุณกำลังฟัง MCOT Radio FM 101.5 อสมทภูเก็ตจากนี้ไปอสมทเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มประชาชนหลั่งไหลเข้าถวายสักการะและลงนามแสดงความอาลัยวันที่2ของการเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะและลงนามแสดงความอาลัยเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามีหน่วยงานภาครัฐและเอกชนประชาชนอาทิโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบวชิราวุธวิทยาลัยธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนพรรคเพื่อไทยมูลนิธิชัยพัฒนากระทรวงศึกษาธิการโรงเรียนหนองพระพิทยาจังหวัดพิษณุโลกกองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่6กรมทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่1สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเดินทางไปถวายสักการะและลงนามแสดงความอาลัยเบื้องหน้าพระรูปที่ศาลาสหทัยสมาคมด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณท่านนี้สำนักพระราชวังจะเปิดให้ลงนามแสดงความอาลัยไปจนถึงวันที่16มิถุนายนนี้เวลา 8:30 นถึง 16:00 นและได้จัดสถานที่ลงนามบริเวณเต็นท์ข้างตึกศาลาลูกขุนในโดยมีหน่วยงานต่างๆร่วมกันอำนวยความสะดวกให้ประชาชนเพื่อความเรียบร้อยอย่างสมพระเกียรติจับตากกต.ประชุมคดีหัวสว.วันนี้เหล่งออกเอกสารแจ้งความคืบหน้ากรณีนายภริศวัชรศิลป์ส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาชนแถลงเรื่องการตั้งข้อสังเกตต่อการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ในการตรวจสอบคดีหัวในการเลือกสมาชิกวุฒิสภาหรือสว.ว่ากกต.ทั้ง7คนคือผู้ชี้ขาดว่าคดีการหัวสว.จะไปถึงศาลหรือไม่โดยเตือนว่าหากกกต.ไม่ส่งเรื่องถึงศาลอาจถูกตั้งข้อครหาปฏิบัติหน้าที่แบบปิดตาข้างเดียวและยังเรียกร้องให้กกต.ชี้แจงเรื่องอนุญาตให้นำโพยเข้าสถานที่เลือกสว.นั้นนายแสวงบุญมีเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งกล่าวว่าในวันนี้กกต.จะมีการประชุมเรื่องคดีหัวการเลือกสว.ต่อเนื่องซึ่งมีความเป็นไปได้ว่าจะมีการออกเอกสารข่าวส่งให้สื่อมวลชนได้รับทราบความคืบหน้าของการพิจารณาคดีดังกล่าวอนุชาอภิสิทธิ์ลุยหาเสียงคลองเตยอโศกยันไม่หวั่นกระแสโพนายอนุชาบูรพัชชัยศรีผู้สมัครผู้รับเลือกตั้งผู้ว่าราชการผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพรรคประชาธิปัตย์หมายเลข5พร้อมด้วยนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์พร้อมผู้บริหารพรรคลงพื้นที่หาเสียงอย่างเข้มข้นในเขตคลองเตยและเขตวัฒนาโดยเดินทางไปยังสวนเบญจกิติเพื่อพบปะประชาชนที่มาใช้บริการและออกกำลังกายพร้อมร่วมสำรวจพื้นที่ด็อกพาร์คสำหรับสัตว์เลี้ยงซึ่งถือเป็นจุดพักผ่อนสำคัญของคนเมืองโดยนายอนุชาได้เปิดวงสนทนากับกลุ่มผู้เลี้ยงสุนัขเพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการในการพัฒนาพื้นที่สาธารณะก่อนจะเดินทางต่อไปยังตลาดรวมทรัพย์อโศกเขตวัฒนาร่วมกับนายเมธวินมีสุวรรณผู้สมัครสก.เขตวัฒนาหมายเลข5เพื่อทักทายพ่อค้าแม่ค้าและประชาชนในพื้นที่อย่างใกล้ชิดนายอนุชากล่าวถึงการปรับกลยุทธ์ในช่วงโค้งสุดท้ายว่าตนต้องทำงานหนักขึ้นตื่นเช้าขึ้นและกลับดึกขึ้นเพื่อเดินหน้าชี้แจงนโยบายให้เข้าถึงประชาชนให้มากที่สุดส่วนประเด็นเรื่องผลสำรวจความนิยมหรือโพลที่ปรากฏว่าคะแนนของพรรคยังไม่เป็นอันดับหนึ่งนั้นนายอนุชายืนยันว่าไม่รู้สึกกังวลเนื่องจากมีประสบการณ์การลงพื้นที่ในเขตกรุงเทพมาโดยตลอดและก็ใจดีว่าการที่ผลสำรวจยังตามหลังยิ่งเป็นแรงผลักดันให้ต้องลงพื้นที่พบปะประชาชนให้มากขึ้นเพื่อกระจายนโยบายให้ทั่วถึง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงเทพกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.เสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: คลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ทลายทุกข้อจำกัดฟังชัดทุกเรื่องข่าวไวใกล้ชิดตรงใจเป็นสปอตไลท์ให้สังคม
2: กรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้าน เลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้ 8:00 น.ถึง 5:00 น.ออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.ออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
4: แค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดครับ

0: าณ290บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งและแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง30มิถุนายนนี้
2: วันนี้ขอแนะนำอัลตราโพไซดอน90บาทนิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชัน
3: ในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทและถ้าโทรวันนี้รับเพิ่มกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นแถมยังรับประกันยาวนาน2ปีเต็มและถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมรีบโทรเลยตอนนี้02-666-0008
4: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า

กลับมาอยู่ด้วยกันต่อนะครับในครึ่งชั่วโมงต่อไปด้วยงานจากแบมแบมแล้วก็เจฟซาเตอร์ Modern Friend นะครับก่อนหน้านั้นรักกันครั้งสุดท้ายวันหมอทามเป๊กผลิตโชคคำนั้นนนทนนท์แล้วก็ปักใจงานจากนุนิวนะฮะ4เพลงต่อเนื่องเลยหยิบมาให้คุณได้ฟังแบบบิ๊กเซตในช่วงเวลาของเมกะสปอตไลท์โซลาร์เซลล์2500วัตต์นะฮะวันนี้บ้านใครที่มีปัญหาเรื่องของไฟหน้าบ้านไม่พอนะครับแสงสว่างไม่เพียงพอมืดมองไม่เห็นเสียงทั้งเรื่องของขโมยแล้วก็อุบัติเหตุหรือว่าอยากจะติดไฟเพิ่มบางจุดเนี่ยก็ต้องเดินสายไฟให้วุ่นวายเสียทั้งเรื่องของเงินแล้วก็เวลาแล้วก็ที่สำคัญก็คือเสียค่าไฟเพิ่มขึ้นทุกเดือนอ่ะปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยเมกะสปอตไลท์โซลาร์เซลล์2500วัตต์นะครับวันนี้ด้วยกำลังไฟสูงถึง2,500 วัตต์ใช้หลอด LED มากถึง248ดวงแล้วก็ครอบคลุมพื้นที่300ตารางเมตรตัวหลอด LED เป็นแบบประหยัดพลังงานแต่ให้ความสว่างสูงเปิดแล้วสว่างทันทีแล้วก็พร้อมแบตเตอรี่ให้มาเรียกได้ว่าจุมากๆนะครับ50,000 มิลลิแอมชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์การชาร์จ1ครั้งใช้ได้นานต่อเนื่องกว่า12ชั่วโมงติดตั้งง่ายมีสายยาว5เมตรพร้อมกับอุปกรณ์ให้ครบเลยปรับมุมได้กันน้ำระดับ IP67 ไม่ว่าจะฝนตกแดดออกก็ไม่มีวันเครื่องใช้งานง่ายนะครับสั่งงานด้วยระบบรีโมทแล้วก็รวมไปถึงสนใจที่จะสั่งซื้อนะครับในส่วนของ Mega Spotlight Solar Cell 2500 วัตต์ก็ตอนนี้นะครับรับเลยนะครับเป็น Mega Spotlight 1ยังไม่พอเราแถมฟรีอีก1นะพร้อมกับโคมไฟ LED 2อันแล้วก็แว่นกันแดดคละแบบ1อันทั้งหมดนี้ในราคาเพียง 1,290 บาทนะครับ 1,290 บาทโทรเลยที่021143990 021143990มีค่าจัดส่งแล้วก็ประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียนะก็สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมแล้วก็โทรสั่งซื้อกันได้ครับ

0: นซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
1: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนี่ยวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
0: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ย
2: เบื่อไหมที่ต้องตบยุงแบบนี
3: ้โอ้ยยุงกัดแม่หนูเจ็บ
2: คุณจะปวดใจแค่ไหนถ้าลูกของคุณต้องมาเสี่ยงโรคร้ายต่างๆจากการที่ถูกยุงกัดปกป้องคนที่คุณรักด้วยสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลงใช้งานง่ายแค่เสียบปลั๊กแสงไฟนีออนสีม่วงจะเป็นตัวดึงความสนใจให้ยุงลอยเข้ามาและโดนพัดลมในเครื่องดูดลงไปและไม่บินกลับออกด้วยตัวตะแกรง2ชั้นที่สำคัญไม่มีกลิ่นไม่มีควันปลอดภัยต่อคนในบ้านและ1เครื่องสามารถใช้งานได้ถึง100ตารางเมตรเรียกว่าตั้งกลางบ้านก็ช่วยปกป้องคนที่คุณรักได้ทั้งครอบครัวใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่อง

0: คะทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
1: พอแม่เปลี่ยนมาลองใช้เครื่องสมาร์ทการ์ดเครื่องนี้แล้วนะคะไม่ต้องกังวลเรื่องยุงจะคอยมากัดลูกอีกเลยค่ะ
2: ใช้ง่ายมากเลยค่ะแค่เสียปลั๊กเปิดสวิตช์แล้วรอเก็บซากอย่างเดียวสะดวกมากเลยค่ะ
0: สมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่อง

1,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีย้ำเบอร์โทรอีกที02-666-0008ของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น

ข้าสู่ในครึ่งชั่วโมงสุดท้ายนะครับไม่ต้องรู้ว่าเราคบกันแบบไหนดาเอนโดฟินนะฮะทุ้มอยู่ในใจน้องก้าวกับน้องแนทนะครับแล้วก็เรื่องบนเตียงพี่บอยพีชเมเกอร์นะครับให้คุณได้ฟัง3เพลงเพราะต่อเนื่องนะฮะในครึ่งชั่วโมงนี้ก่อนจะไปทานมื้อเที่ยงกันช่วงเวลาของมุ้งครอบกันยุงครับคุณได้ฟังวันนี้หน้าร้อนก็จะมีแมลงมากมายนะครับหน้าฝนก็จะมียุงที่มาพร้อมกับโรคไข้เลือดออกไข้มาลาเรียโรคเท้าช้างนะครับแล้วก็ยังมีโรคร้ายอีกมากมายวันนี้ป้องกันเบื้องต้นนะครับด้วยการนอนหลับกับมุ้งครอบกันยุงแบบพับขนาด6 ฟุตเป็นมุ้งรุ่นใหม่นะครับแบบใหม่ดีไซน์

ทันสมัยไม่ต้องผูก4ด้านกันยุงแล้วก็แมลงครบทุกด้านแบบ360องศาใช้งานง่ายนะฮะแล้วก็พับเก็บได้ตัวมุ้งผลิตจากโพลีเอสเตอร์ระบายอากาศได้ดีไม่ร้อนไม่อับชื้นโครงสร้างผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสแข็งแรงไม่เป็นสนิมใช้กันแบบยาวๆแล้วก็สามารถที่จะครอบบนที่นอนขนาด6ฟุตแล้วก็พับเก็บได้น้ำหนักเบาพกพาหรือว่าไปนอนที่ไหนก็พกพาไปได้สะดวกมากๆนะครับโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ในราคาเพียง590บาทใครที่สนใจนี่โทรเลยนะครับที่02-114-3990 02-114-3990มีค่าจัดส่งแล้วก็ประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียนะใครที่สนใจก็สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยนะครับ

นะจากจิ๋วนะครับนี่คือทำไมต้องเธอล่ะก็รวมไปถึงคิดถึงจากบีมจารุวรรณนะฮะคุณผู้ฟังครับก่อนจะส่งคุณผู้ฟังไปทานมื้อเที่ยงนะครับฝากไว้ด้วยในส่วนของดินเน่านะครับวันนี้ใครที่ปลูกอะไรก็ไม่โตใบไม่เขียวดอกไม่ออกผลไม่ติดแม้ว่าจะใส่ปุ๋ยเท่าไหร่ก็ไม่ช่วยอะไรนะครับวันนี้ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินจากธรรมชาติชนิดจุลินทรีย์นะครับก็จะช่วยฟื้นฟูดินเสียดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็มเนี่ยให้กลับมาร่วนซุยอุดมสมบูรณ์แล้วก็เหมาะกับการเพาะปลูกอีกครั้งแล้วก็เป็นตัวช่วยสำคัญในการฟื้นฟูดินให้กลับมามีชีวิตนะฮะแล้วด้วยจุลินทรีย์ที่เข้มข้นกว่า10หน่วยพร้อมกับวัตถุดิบธรรมชาติถึง25ชนิดก็จะช่วยย่อยซากพืชซากสัตว์ธาตุอาหารให้พืชดูดซึมได้ทันทีการใช้งานง่ายมากนะครับดินเน่าเพียง1ขวดขนาด 1,000 มล.นะครับก็ผสมน้ํา 200 ถึง 500 ลิตรฉีดพ่นลงดินแล้วก็สามารถใช้ได้ครอบคลุมพื้นที่ 5 ถึง 7 ไร่โปรโมชั่นพิเศษดินเน่า2ขวดแถมฟรีดินปรับมา1ซองทั้งหมดนี้ให้คุณผู้ฟังทุกท่านในราคาเพียง699บาทสนใจก็โทรเลยนะครับที่021143990 021143990มีค่าจัดส่งแล้วก็ประกันสินค้า100บาทนะฮะสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียนะครับเดี๋ยวพักทานมื้อเที่ยงกันนะครับบ่ายโมงกลับมาเจอกันอีกรอบนึงในช่วงเวลาของอสมทเพื่อชุมชนครับในช่วงนี้ไปแล้วสวัสดีครับ

0: กำลังฟัง MCOT Radio Network 101.5 อสมทภูเก็ตออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร076-234-098
1: MCOT News ขณะนี้เวลา 12:00 น.คุณกำลังฟัง MCOT Radio FM 101.5 อสมทภูเก็ตจากนี้ไปอสมทเสนอสรุปข่าวภาคเที่ยงจากสำนักข่าวไทย

0: านคณะบุคคลและประชาชนถวายสักการะและแสดงความอาลัยเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาด้วยสำนึกในพระกรุณาที่คุณอันหาที่สุดมิได้เที่ยวปราสาทตาควายเนิน350วันสุดท้ายคึกคักนักท่องเที่ยวกว่า 3,200 คนแห่เที่ยวชมเรียนรู้ประวัติศาสตร์สัมผัสความงดงามของธรรมชาติและรำลึกวีรกรรมของเหล่าผู้กล้าฝากขังตชด.ปืนโหดยิงวินดับเพื่อนคนตายวอนสังคมเห็นใจยืนยันตชด.เปิดก่อนสหรัฐและอิหร่านบรรลุข้อตกลงสันติภาพเพื่อยุติสงครามแล้วโดยจะมีการลงนามอย่างเป็นทางการวันศุกร์นี้ทั้งหมดติดตามได้ในข่าวภาคเที่ยงวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับวันนี้จันทร์ที่15มิถุนายน2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณเยมินแหวนเคลือและผมณรงค์จันทร์ทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังครับวันนี้เป็นวันที่2ของการเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะและลงนามแสดงความอาลัยเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดี
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับผู้ฟังครับต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับวันนี้จันทร์ที่15มิถุนายน2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณเยมินแหวนเคลือและผมณรงค์จันทร์ทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังครับวันนี้เป็นวันที่2ของการเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะและลงนามแสดงความอาลัยเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาโดยมีหน่วยงานและประชาชนทยอยเดินทางไปอย่างต่อเนื่องครับที่จุดคัดกรองหน้าทางเข้าภายในท้องสนามหลวงมีประชาชนเดินทางเข้ามารอตั้งแต่ก่อนเวลา 8:30 นาทีเพื่อรอเดินทางเข้าไปภายในพระบรมมหาราชวังโดยมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกจัดลำดับแถวซึ่งจุดนี้มีอาหารและน้ำดื่มพระราชทานบริการประชาชนก่อนที่จะเดินเข้าไปพักคอยภายในอุโมงค์หน้าพระลานครับซึ่งพบว่ามีประชาชนจากจังหวัดต่างๆอาทิเชียงรายอุดรธานีเพชรบูรณ์ที่เดินทางมาด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณขณะที่บรรยากาศภายในศาลาสาไทยสมาคมมีคณะหน่วยงานคณะบุคคลและประชาชนถวายสักการะและลงนามแสดงความอาลัยเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้นะครับที่ทรงอุทิศพระวรกายปฏิบัติพระราชกิริยกิจเพื่อแบ่งเบาพระราชภารกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาโดยตลอดโดยเฉพาะงานด้านกฎหมายสิทธิมนุษยชนและการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสซึ่งถือเป็นงานสืบสานพระราชปณิธานในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขอย่างแท้จริงครับส่วนการเดินทางนะครับมีชัตเทิลบัสให้บริการฟรีมาที่สนามหลวงโดยแจ้งเวลาการเดินรถในวันที่14-16มิถุนายนมาขึ้นได้ที่ต้นทาง MRT สถานีท่าพระสถานีสนามชัยอนุสาวรีย์ฝั่งพญาไทสถานีสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์สถานีขนส่งสายใต้ใหม่และจุดประตูเทวาภิรมโดยรถคันสุดท้ายจะออกจากสนามหลวงในเวลา 18:00 นหรือจนกว่าจะส่งประชาชนหมดครับทางนี้สำนักพระราชวังจะเปิดให้ลงนามแสดงความอาลัยไปจนถึงวันที่16มิถุนายน2569เวลา 8:30 นถึง 16:00 นและได้จัดสถานที่ลงนามบริเวณเต็นท์ข้างตึกศาลาลูกขุนในโดยมีหน่วยงานต่างๆร่วมกันอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนครับ
0: ค่ะและไปชมเรื่องราวที่ตราตรึงใจพระสงฆ์นิกร เกี่ยวกับพระองค์พานะคะมีตายายเก็บของเก่าค่ะนำเงินไปซื้อพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภามากราบบูชาเพื่อถวายอาลัยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณเป็นเรื่องราวสุดซาบซึ้งของตายายชาวโคราชนะคะที่แม้จะมีฐานะยากจนแต่ยังคงยึดมั่นในความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์นำเงินเก็บนะคะที่หามาอย่างยากลำบากไปซื้อพระรูปของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดานำมาติดเหนือหัวนอนไว้กราบไหว้และแสดงความอาลัยตายายที่อยู่บ้านพักหลังเล็กในซอยมากหมื่นวัยอำเภอเมืองนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมาเพิงพักเป็นสังกะสีเก่าๆมีรอยรั่วหลายจุดนะคะโครงสร้างก็ทำจากไม้กฐินมีสภาพทรุดโทรมฝนตกนี่แทบจะนอนไม่ได้เลยและก็ไม่มีไฟฟ้าใช้ด้วยเจ้าของบ้านคือคุณตาหมายอายุ73ปีมีโรคประจำตัวหูตึงอยู่กับคุณยายสะอาดอายุ63ปีเป็นอดีตเป็นแม่ค้าส้มตำทั้งสองคนประกอบอาชีพเก็บของเก่าขายมานานกว่า9ปีแล้วค่ะรายได้ทั้งสองรวมกันเฉลี่ยไม่ถึงเดือนละ 2,000 บาททั้งคู่นะคะปากกัดตีนถีบค่ะแต่ว่าแม้จะยากจนแค่ไหนแต่ก็เจียดเงินเก็บหอมรอมริบจำนวน120บาทไปหาซื้อพระรูปของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามาติดไว้เหนือหัวนอนในบ้านโดยหลังจากเข้าไปในตัวเมืองนครราชสีมาไปซื้อมาแล้วคุณยายก็ขี่รถจักรยานยนต์พ่วงข้างซึ่งเป็นจักรยานยนต์คู่ใจคันเก่านำคุณตาหมายนะคะที่โอบกอดพระรูปอย่างทนุถนอมมาติด

0: ไว้ที่หัวนอนยายบอกว่าหลังทราบข่าวการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาก็รู้สึกเสียใจเป็นอย่างมากติดตามข่าวสารมาโดยตลอดก็เลยตัดสินใจนำเงินเก็บนี่แหละค่ะไปซื้อพระฉายาลักษณ์นำมาประดิษฐานไว้ที่บ้านอีกเรื่องราวประทับใจอีกเรื่องนึงนะคะเป็นเรื่องราวประทับใจไม่รู้ลืมของร้านนวดในจังหวัดอุดรธานีผู้ที่เคยมีโอกาสถวายงานนวดพระพักนะคะแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาถึง50ครั้งในตำบลหมากแข้งอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีซึ่งก็ยังคงเก็บรักษาภาพถ่ายพระรูปอุปกรณ์ที่เคยใช้ถวายงานอย่างสมบูรณ์ครบถ้วนราวกับเป็นพิพิธภัณฑ์ขนาดย่อมแห่งความทรงจำของผู้หญิงธรรมดาคนหนึ่งที่เคยได้รับพระกรุณาธิคุณนางสสิออนแดงเดชหรือพี่น้อยเจ้าของร้านเล่าว่าครั้งแรกที่ได้รับการติดต่อให้ถวายงานนวดพระพักนั้นรู้สึกตกใจตื่นเต้นแต่ก็ดีใจบอกไม่ถูกเพราะว่าไม่เคยคิดว่าร้านเล็กๆในต่างจังหวัดจะได้รับโอกาสอันเป็นมงคลสูงสุดนี้ก่อนวันรับเสด็จตนเตรียมตัวด้วยความการทำความสะอาดบ้านและร้านอย่างดีที่สุดแต่สิ่งที่กังวลก็คือเรื่องของการถวายความเคารพขั้นตอนก็ต้องขอให้เจ้าหน้าที่ตำรวจและทหารช่วยสอนท่าถอนสายบัวเนื่องจากไม่เคยปฏิบัติมาก่อนแต่เมื่อถึงเวลาจริงค่ะกลับได้รับพระเมตตาเกินกว่าคาดคิดเมื่อพระองค์ท่านทรงแนะนำและทรงปฏิบัติให้ดูด้วยพระองค์เองแล้วก็เป็นกันเองทำให้คลายความประหม่าแล้วก็รู้สึกซาบซึ้งในพระเมตตาเป็นอย่างยิ่งค่ะไปดูนะคะเดี๋ยวช่วงนี้พักสักครู่ค่ะ
1: สนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้มภูเก็ตเตอร์ฟอร์ไฮส์เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: Mcot Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
4: รัฐบาลครับชู4แพลตฟอร์มออนไลน์ร่วมไทยช่วยไทยพลัสหนุนร้านอาหารรายย่อยเข้าร่วมนะครับขยายยอดขายพร้อมเปิดตัวนกกระทิบบริการ AI จากกรุงไทยช่วยวิเคราะห์ต้นทุนแล้วก็การทำบัญชีครับวันนี้ครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในกิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ของผู้ให้บริการระบบขนส่งอาหารหรือว่า Food Delivery Platform นะครับบริเวณโถงกลางตึกสันติไมตรีพร้อมกับนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังครับก่อนเริ่มงานนะครับนายเอกนิติได้เดินทางมาถึงก่อนโดยเดินชมบูธกิจกรรมแล้วก็ทักทายผู้บริหารแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆรวมถึงน้องเกลอาบิเกลรังสีสิงห์พิพัฒน์พรีเซนเตอร์ชื่อดังที่ร่วมกิจกรรมประชาสัมพันธ์ในวันนี้ด้วยนะครับนายเอกนิติบอกว่าโครงการไทยช่วยไทยมีหัวใจสำคัญคือต้องการช่วยลดค่าครองชีพให้กับประชาชนโดยในกิจกรรมวันนี้มีธนาคารกรุงไทยที่ได้นำ AI นกกระซิบมาเปิดตัวในวันนี้ด้วยเพื่อช่วยให้เป็นผู้ช่วยสำหรับร้านค้านะครับที่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสให้สามารถขยายยอดขายวิเคราะห์ยอดขายวิเคราะห์ลดต้นทุนเพราะเราต้องการช่วยร้านค้ารายย่อยที่มีต้นทุนแพงขึ้นจากสถานการณ์ในตะวันออกกลางนอกจากนี้ครับจะมีแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆที่วันนี้เข้าร่วมเปิดตัวไม่ว่าจะเป็น Grab Food, Line Man, Shopee Food แล้ว Robin Hood ซึ่งเข้ามาช่วยกันส่งเสริมให้ร้านค้าต่างๆที่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสสามารถขยายยอดขายได้มากขึ้นปลดล็อกข้อจำกัดต่างๆที่ร้านค้าปกติจะขายของได้เฉพาะบริเวณที่ตัวเองตั้งอยู่เท่านั้นแต่ว่าการมีแพลตฟอร์มต่างๆก็จะทำให้สามารถเพิ่มยอดขายได้มากขึ้นซึ่งช่วงที่ผ่านมาพี่ ิสูจน์แล้วนะครับว่าการเข้าแพลตฟอร์มต่างๆยอดขายจะเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะในช่วงโครงการคนละครึ่งพบว่ายอดขายเพิ่มขึ้นถึง 100-200% เพราะฉะนั้นเราจึงต้องให้ผู้ค้ารายย่อยเรียนรู้การขายผ่านออนไลน์สำหรับเป็นการอัพสกิลรีสกิลไปในตัวด้วยแล้วก็ยังมีการต่อยอดโครงการเอา AI อย่างนกกระซิบมาเป็นผู้ช่วยวิเคราะห์แล้วก็ทำบัญชีให้นายเอกนิติกล่าวว่าวันนี้ครับจึงอยากเชิญชวนร้านค้าที่เข้าไทยช่วยไทย Plus ให้สามารถเลือกได้ว่าจะเข้าไปขายในแพลตฟอร์มใดก็ได้ในแอปพลิเคชันถุงเงินร้านค้าที่ใช้แอปครับจะสามารถใช้นกกระซิบได้แล้วและสำหรับร้านที่ยังไม่เข้าร่วมโครงการและยังไม่ได้ขายผ่านออนไลน์ก็ไม่ต้องกังวลว่าจะทำไม่เป็นทำไม่ได้นะครับเพราะแพลตฟอร์มต่างๆช่วยสอนให้เข้ามาใช้งานได้ง่ายขึ้นครับ
0: ค่ะมีความคืบหน้านะคะคดีตชด.ยิงวินจักรยานยนต์รับจ้างย่านห้วยขวางล่าสุดมีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก1คนตอนนี้ก็รวมผู้เสียชีวิตเป็น2คนเมื่อช่วงเช้าภรรยาผู้เสียชีวิตเข้าพบตำรวจยื่นค้านประกันตัวผู้ต้องหาค่ะสำหรับภรรยาของนายชรินทร์ที่ถูกยิงที่คออกต้นขาขวาและมือซ้ายแจ้งว่าสามีเสียชีวิตแล้วเมื่อช่วง3ทุ่มเมื่อคืนหลังแพทย์วินิจฉัยสมองตายร่างกายไม่ตอบสนองวันนี้จึงมาแจ้งความดำเนินคดีผู้ต้องหาเพิ่มเติมพร้อมยื่นค้านการประกันตัวนายชรินทร์ให้ข้อมูลกับทีมข่าวนะคะภรรยานายชรินทร์ให้ข้อมูลว่าจากคำบอกเล่าของเพื่อนร่วมวินที่เกิดเหตุได้กลิ่นแอลกอฮอล์จากตัวผู้ก่อเหตุภาพวงจรปิดเห็นว่าผู้ก่อเหตุพยายามเดินวนไปมาจะหาเรื่องก่อนเกิดเหตุยิงกันขึ้นนอกจากนี้หลังเกิดเหตุยังมีชายปริศนาใส่เสื้อสีดำกางเกงดำสวมหมวกใส่หน้ากากอนามัยแว่นตาปกปิดใบหน้าอ้างเป็นตำรวจเข้าคุยกับวินคนอื่นๆในซุ้มวินว่าได้อยู่ในเหตุการณ์หรือเปล่าพอพี่วินถามกลับว่าเป็นใครเขาก็ตอบมาในลักษณะข่มขู่ไม่ต้องรู้ว่าตนนั้นคือใครพูดมากเดี๋ยวโดนแบบพวกมันนะคะนี่ก็เป็นการข่มขู่ที่ภรรยานายชรินทร์เล่าให้ฟังซึ่งทำให้พยานหลายคนในที่เกิดเหตุที่เป็นวินเนี่ยรู้สึกหวาดกลัวซึ่งภรรยานายชรินทร์ยอมรับนะคะสามีมีส่วนผิดที่เก็บอารมณ์ไม่อยู่แต่ก็ตั้งข้อสังเกตหากผู้ต้องหาอ้างว่าเป็นการป้องกันตัวทำไมถึงใช้อาวุธปืนยิงหลายนัดจนกระสุนหมดแม็กและภาพวงจรปิดยืนยันได้ว่าไม่ปรากฏเหตุการณ์รุมทำร้ายตามที่ผู้ต้องหากล่าวอ้างมีแค่สามีของตนนะคะที่ไปถีบแต่หลังจากถีบก็ไม่ได้วิ่งหนีเป็นการเดินเฉยๆจึงอยากขอความเป็นธรรมให้กับผู้เสียชีวิตเพราะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นอุกอาจมากในส่วนของภรรยานายภูริศซึ่งเสียชีวิตณที่เกิดเหตุนะคะคนแรกยืนยันว่าไม่ให้อภัยเด็ดขาดยอมรับว่ารู้สึกกังวลแล้วการไปคัดค้านประกันตัวผู้ต้องหาที่ศาลเนื่องจากกังวลเรื่องยศและตำแหน่งของครอบครัวผู้ก่อเหตุสำหรับกรณีที่พ่อของผู้ก่อเหตุบอกว่าลูกชายมีอาการทางจิตมองว่าหากมีอาการจริงคงไม่สามารถรับราชการตำรวจและพกอาวุธปืนได้เพราะว่าต้องผ่านการตรวจสุขภาพจิตอยู่แล้วเชื่อว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นการกระทำที่ผู้ต้องหาจงใจลงมือในวันนี้ครอบครัวผู้ก่อเหตุต้องการไปเคารพศพสามีเธอก็ถามกลับไปยังในส่วนของครอบครัวผู้ก่อเหตุว่าจะไปทำไมนะคะยืนยันว่าจะไม่อโหสิให้ทีมข่าวก็เลยไปพูดคุยกับวินจักรยานยนต์รับจ้างที่อยู่ในเหตุการณ์ได้บอกเล่าว่าผู้เห็นผู้ก่อเหตุมาคนเดียวเข้ามาถามวินเบอร์28จะไปสน.มักกะสันราคาเท่าไหร่ก็เลยบอกราคาไป120 บาทแต่ผู้ก่อเหตุเถียงว่าแพงแล้วก็เปรียบเทียบกับวินอื่นให้ฟังว่าวินอื่นเนี่ยแค่100 บาทเท่านั้นแล้วไปต่อเหลือ80 บาทซึ่งวินเบอร์28ปฏิเสธไปบอกว่าน้ำมันมันแพงถ้ารู้สึกว่าแพงก็ไม่เป็นไรให้ไปขึ้นแท็กซี่หลังจากผู้จบผู้ก่อเหตุเดินวนไปมามองวินเบอร์28ด้วยตาที่ไม่พอใจบ่นพึมพำวินที่อยู่ในซุ้มก็เลยถามว่าบ่นอะไรแท็กซี่อยู่ตรงโน้นนะคะก็เลยตอบผู้ก่อเหตุไปนะคะทำให้ในส่วนผู้ก่อเหตุเนี่ยเขาก็โมโหค่ะที่มาพูดแบบนี้กับตนนะคะจนนายชรินทร์นะคะผู้เสียชีวิตเนี่ยเข้าไปช่วยไล่ผู้ต้องหาเดินวนไปวนมานะคะแล้วก็มีการท้าทายกันนะคะอยากจะเปิดก็เปิดเอามือชี้หน้าลักษณะท้าทายทุกคนในวินอันนี้เป็นคำให้การเบื้องต้นของคนที่เห็นเหตุการณ์ที่อยู่ในวินส่วนกระแสสังคมที่โจมตีว่ากลุ่มวินจักรยานยนต์เริ่มก่อนก็ขอให้ทุกคนดูภาพจากกล้องวงจรปิดให้ครบตนขอชี้แจงในส่วนของตัวเองเท่านั้นส่วนคนอื่นจะตัดสินใจอย่างไรก็เป็นการตัดสินใจของคนอื่นไม่เกี่ยวกับตนสำหรับตชด.ผู้ต้องหายังถูกควบคุมตัวในความดูแลของพนักงานสอบสวนสน.ห้วยขวางแล้วก็เตรียมนำตัวฝากขังต่อศาลในวันนี้ค่ะ
4: อีกเรื่องนึงครับวันนี้ตำรวจเข้าสอบปากคำเหยื่อเมาแล้วขับแม่น้องเติมฝันที่โรงพยาบาลเบื้องต้นผู้เสียหายเรียกเงินค่าเสียหาย10 ล้านบาทนะครับไม่รับการเจรจาใดๆกับผู้ก่อเหตุซึ่งเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านติดตามเรื่องนี้นะครับจากคุณรัตนาธนะคำครับ
5: ความคืบหน้ากรณีนายเดชผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ตำบลพิชัยอำเภอเมืองจังหวัดลำปางเมาแล้วขับรถจนเกิดอุบัติเหตุรถพุ่งชนสองแม่ลูกจนแม่ขาหัก2ท่อนแพทย์นัดผ่าตัดพรุ่งนี้ส่วนลูกชายน้องเติมฝันวัย2ขวบเสียชีวิตซึ่งขณะนี้ศพยังอยู่ที่วัดศรีเกิดซึ่งรอคุณแม่ออกจากโรงพยาบาลถึงจะทำพิธีชาปนกิจและยังมีรถเก๋งของชาวบ้านที่จอดอยู่หลายทางได้รับความเสียหายด้วยเช้าวันนี้พันตำรวจโทวิเชียนจะทำพิธีชาปนกิจและยังมีรถเก๋งของชาวบ้านที่จอดอยู่หลายทางได้รับความเสียหายด้วยเช้าวันนี้พันตำรวจโทวิเชียนใจสันกลางสารวัตรสอบสวนสพเมืองลำปางพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เข้าสอบปากคำคุณเมย์คุณแม่ของน้องเติมฝันที่โรงพยาบาลพร้อมเจ้าของรถเก๋งสีขาวที่เสียหายทั้งคันเบื้องต้นทางครอบครัวของน้องเติมฝันเรียกค่าเสียหาย10 ล้านบาทส่วนเจ้าของรถเก๋งได้ค่าเสียหาย 500,000 บาทโดยฝั่งของคุณแม่ของน้องเติมฝันระบุไม่ขอเจรจากับคู่กรณีแล้วเพราะได้ให้โอกาสตั้งแต่แรกแต่อีกฝ่ายไม่มีความจริงใจที่จะรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้นจนกระทั่งหลักฐานทุกอย่างปรากฏชัดเจนจึงยอมจำนนด้วยหลักฐานและเข้ามาขอพบซึ่งถือว่าสายเกินไปขอดำเนินคดีให้ถึงที่สุดและขอไปจบที่ชั้นศาลเท่านั้นพัฒนาธนกรรมสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดลำปาง
3: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
6: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
7: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่า

0: 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
1: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิวารุ่น KW 811โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: ติดตามข่าวกันต่อนะคะมีนาทีระทึกที่วิทย์จะเกิดโศกนาฏกรรมกับอุบัติเหตุรถบัสรับส่งพนักงานพุ่งชนรถ6ล้อรับส่งนักเรียนกลางถนนที่ปราจีนบุรีเหตุการณ์นี้นักเรียนบาดเจ็บถึง19คนนะคะภาพจากกล้องวงจรปิดกล้องติดหน้ารถของรถบัสคันที่เกิดเหตุจับภาพนาทีระทึกเมื่อปรากฏรถบัสรับส่งพนักงานมาบนถนน3079ด้านหน้าหมู่บ้านแห่งหนึ่งภายในตำบลท่าตูมอำเภอศรีมหา

0: ยกไฟเตือนแล้วแต่รถหกล้อมาไม่พ้นคันอื่นชะลอให้ทางแต่รถบัสนั่นแหละขับมาด้วยความเร็วสูงก็เลยชนอย่างจังช่วงนี้พักสั้นๆอีกครู่หนึ่งค่ะ
1: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย

0: ติดตามข่าวกันต่อครับหมูขึ้นราคาอีกแล้วนะครับเครือข่ายผู้เลี้ยงสุกรประกาศปรับราคาสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มขึ้นอีก2บาทต่อกิโลกรัมปรับขึ้นต่อเนื่องเป็นสัปดาห์ที่3แล้วครับโดยราคาสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มเพิ่มขึ้นอีก2บาทต่อกิโลกรัมมีผลตั้งแต่เมื่อวานนี้ขยับขึ้นมาอยู่ในช่วง66ถึง70บาทต่อกิโลกรัมตามแต่ภูมิภาคก่อนหน้านี้ครับปรับราคาเพิ่มขึ้นแล้ว2ครั้งครั้งนี้เป็นครั้งที่3ส่งผลให้ราคาสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มปรับเพิ่มขึ้นรวม10บาทต่อกิโลกรัมเพื่อให้ขยับเข้าใกล้ต้นทุนการผลิตที่ยังอยู่ในระดับสูงครับสำหรับราคาหมูเนื้อแดงกทม.และปริมณฑลข้อมูลจากการสืบราคาของกรมการค้าภายในเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาก่อนราคาหมูหน้าฟาร์มปรับขึ้นก็อยู่ที่125ถึง135บาทต่อกิโลกรัมวันเสาร์อาทิตย์ไม่มีการปรับราคานะครับวันนี้มีการรายงานช่วงบ่ายแต่ว่าโดยปกติราคาเขียงจะคูณ2ของราคาหน้าฟาร์มหน้าฟาร์มปรับขึ้นมา66ถึง70บาทก็คูณ2ก็น่าจะประมาณกิโลกรัมละ132ถึง140บาทครับสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติบอกว่าราคาสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มในทุกภูมิภาคเริ่มปรับตัวดีขึ้นและขยับเข้าใกล้ต้นทุนการผลิตมากขึ้นจากความต้องการบริโภคที่เพิ่มขึ้นประกอบกับการบริหารจัดการในปริมาณผลผลิตต่อเนื่องหลังผู้เลี้ยงสุกรเผชิญภาวะขาดทุนมานานขณะเดียวกันปริมาณผลผลิตสุกรบางส่วนยังได้รับผลกระทบจากโรค PED หรือว่าโรคท้องร่วงติดต่อในสุกรในบางพื้นที่สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรประเมินว่าต้นทุนการผลิตสุกรในปัจจุบันอยู่ที่72ถึง73บาทต่อกิโลกรัมเพิ่มขึ้นจากราคาอาหารสัตว์ที่ยังอยู่ในระดับสูงโดยเฉพาะข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ราคาสูงกว่า13บาทต่อกิโลกรัมครับ
1: ค่ะไปเที่ยวปราสาทตาควายเนิน350กันนะคะถือว่าเป็นวันสุดท้ายแล้วนักท่องเที่ยวคึกคักมากๆค่ะ 3,000 กว่าคนหลังจากที่จังหวัดสุรินทร์ร่วมกับกองทัพภาคที่2และองค์การบริหารส่วนตำบลบักไดเปิดให้นักท่องเที่ยวประชาชนสัมผัสเส้นทางท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และธรรมชาติภายใต้กิจกรรมทดลองเปิดเส้นทางเที่ยวปราสาทตาควายเนิน350จังหวัดสุรินทร์ในช่วง 6-7 แล้วก็ 13-14 มิถุนายนส่งเสริมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์สัมผัสความงดงามธรรมชาติรำลึกวีรกรรมเหล่าผู้กล้าที่ปกป้องผืนแผ่นดินทหารจัดกำลังอำนวยความสะดวกกับประชาชนและนักท่องเที่ยวและมีการประชาสัมพันธ์แนวทางปฏิบัติการเข้าปฏิบัติในการเข้าชมปราสาทตาควายเพื่อให้การท่องเที่ยวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยปลอดภัยบรรยากาศคึกคักนะคะเมื่อวานนี้มีนักท่องเที่ยวชมปราสาทควายเนิน350ประมาณ 3,200 คนรวม4วันเข้าชมเกือบหมื่นคนค่ะนักท่องเที่ยวก็จะได้เรียนรู้7จุดสำคัญซึ่งประกอบด้วยอนุสาวรีย์พิทักษ์ไทยองค์พระพุทธเมตตาปราสาทตาควายเนิน350รูปปั้นจ่าเริงน้องวุ้นและจ่าอโนไทยซึ่งเป็นสถานที่ที่มีความสำคัญทั้งในแง่ประวัติศาสตร์และจิตใจของคนไทยค่ะ
0: ข้อตกลงสันติภาพสหรัฐอิหร่านหนุนบาทแข็งครับหุ้นไทยลุ้นนิวไฮ 1,600 จุดครั้งใหม่ครับตลาดหุ้นไทยเคลื่อนไหวในแดนบวกรับแรงหนุนจากความหวังข้อตกลงสันติภาพระหว่างสหรัฐและอิหร่านที่ช่วยกดราคาน้ำมันโลกลดลงบริษัทหลักทรัพย์บัวหลวงมองเป็นปัจจัยบวกหนุนหุ้นไทยนิวไฮยืนเหนือ 1,600 จุดอีกรอบชูหุ้นกลุ่มโรงไฟฟ้าท่องเที่ยวสายการบินและบริโภคเด่นขณะที่เงินบาทแข็งค่ากลับเข้าสู่ระดับ 32.5 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐจากแรงขายเงินดอลลาร์และก็มุมมองเชิงบวกต่อสถานการณ์ในตะวันออกกลางครับหุ้นไทยเปิดบวกเช้าวันนี้ครับที่ระดับ 1,607.89 จุดล่าสุดเวลา 11:50 นที่ผ่านมา 1,597.36 จุดเพิ่มขึ้น 4.95 จุดหรือว่า 0.31% มูลค่าการซื้อขาย 55,671.42 ล้านบาทครับนายวิกิตธิรวรรณรัตน์ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการและหัวหน้าฝ่ายกลยุทธ์การลงทุนบริษัทหลักทรัพย์บัวหลวงจำกัดมหาชนเปิดเผยว่าการบรรลุข้อตกลงสันติภาพชั่วคราวระหว่างสหรัฐและอิหร่านส่งผลเชิงบวกต่อบรรยากาศการลงทุนทั่วโลกครับโดยเฉพาะราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกที่ปรับตัวลดลงถือเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยลดแรงกดดันด้านต้นทุนของภาคธุรกิจทางนี้ราคาน้ำมันดิบเบรนท์ในตลาดสปอตปรับลดลงมาอยู่ที่บริเวณ80ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลจากระดับกว่า120ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลในช่วงเริ่มต้นความขัดแย้งโดยมองว่าหากข้อตกลงสามารถเดินหน้าต่อได้อย่างราบรื่นราคาน้ำมันมีแนวโน้มทรงตัวหรือว่าปรับลดลงต่อเนื่องและไม่น่าจะกลับไปอยู่ในระดับสูงเหมือนที่ผ่านมาแม้อาจจะยังไม่ลดลงสู่ระดับ50ถึง60ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลเช่นในอดีตก็ตามครับ กลุ่มอุตสาหกรรมที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์โดยตรงจากต้นทุนพลังงานที่ลดลงก็ได้แก่กลุ่มโรงไฟฟ้าซึ่งจะได้รับแรงหนุนจากต้นทุนเชื้อเพลิงที่ผ่อนคลายลงขณะที่กลุ่มสายการบินท่องเที่ยวและธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสนามบินก็จะได้รับอานิสงส์จากต้นทุนการเดินทางที่ลดลงและกำลังซื้อของผู้บริโภคที่มีแนวโน้มฟื้นตัวรวมถึงผลบวกต่อหุ้นที่เกี่ยวข้องกับต้นทุนการผลิตนะครับเช่น SCGP และก็หุ้นที่เชื่อมโยงกับการบริโภคภายในประเทศส่วนกลุ่มธนาคารและสื่อสารยังเป็นหุ้นที่เคลื่อนไหวสอดคล้องกับทิศทางตลาดและมีส่วนช่วยหนุนดัชนีขณะที่หุ้นกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ยังแข็งแกร่งต่อเนื่องในระยะนี้ครับสำหรับทิศทางอัตราดอกเบี้ยโลกมองว่าตลาดการเงินได้สะท้อนผลกระทบจากการขึ้นดอกเบี้ยของธนาคารกลางต่างๆไปมากแล้วหลังจากเกิดแรงขายในสินทรัพย์หลายประเภทก่อนหน้านี้ทั้งทองคำสินทรัพย์ดิจิทัลและก็พันธบัตรโดยเชื่อว่าวงจรการปรับขึ้นดอกเบี้ยทั่วโลกกำลังเข้าสู่ช่วงปลายทางแม้ว่าธนาคารกลางหลายประเทศอาจยังมีการปรับขึ้นดอกเบี้ยเพิ่มเติมแต่ว่าเป็นการดำเนินนโยบายตามปัจจัยเฉพาะของแต่ละประเทศครับส่วนสหรัฐคาดว่าจะปรับขึ้นดอกเบี้ยช่วงปลายปีขณะที่ราคาพลังงานซึ่งเป็นต้นทุนหลักของเงินเฟ้อเริ่มทรงตัวส่งผลให้ความเสี่ยงด้านดอกเบี้ยภาพรวมตลาดหุ้นไทยก็มีจำกัดทางนี้ประเมินว่าสัปดาห์นี้หุ้นไทยมีโอกาสปรับตัวขึ้นทดสอบระดับสูงสุดใหม่หรือว่า New High ครับที่ 1,600 จุดอีกครั้งโดยมีแนวรับสำคัญอยู่ที่บริเวณ 1,550 จุดก็เป็นการคาดการณ์นะครับสถานการณ์ของตลาดหลักทรัพย์หลังจากที่มีข่าวสหรัฐอเมริกาและอิหร่านจะมีการลงนามกันวันที่19มิถุนายนนี้ครับ
1: ค่ะแน่นอนนะคะในที่สุดแล้วสหรัฐและอิหร่านก็สามารถบรรลุข้อตกลงสันติภาพเพื่อยุติสงครามแล้วทั้งสองฝ่ายจะมีการลงนามอย่างเป็นทางการในวันศุกร์ที่จะถึงนี้ซึ่งเป็นวันเดียวกับที่ช่องแคบฮอร์มุซกลับมาเปิดการสัญจรอีกครั้งนายกรัฐมนตรีเชบาชารีฟแห่งปากีสถานซึ่งเป็นชาติตัวกลางไกลเกลี่ยเปิดเผยกับสื่อสังคมออนไลน์ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐและเจ้าหน้าที่ระดับสูงของอิหร่านบรรลุข้อตกลงความเข้าใจในการยุติสงครามระหว่างสหรัฐกับอิสราเอลอิหร่านพิธีลงนามต่อหน้าแบบเผชิญหน้ามีกำหนดจะจัดขึ้นวันศุกร์นี้ที่นครเจนีวาประเทศสวิตเซอร์แลนด์สอดคล้องกับที่ทรัมป์ประกาศผ่านแพลตฟอร์ม Truth Social ระบุนะคะว่าเรือทั่วโลกสตาร์ทเครื่องยนต์ได้เลยปล่อยให้น้ำมันไหลไปนะคะเพื่อสั่งเปิดช่องแคบฮอร์โมสและยกเลิกการปิดล้อมทางทะเลทันทีบันทึกความเข้าใจนี้กำหนดแนวทางสำคัญทันทีเพื่อยุติสงครามทั้งสองประเทศประกาศยุติการปฏิบัติทางทหารในทุกแนวรบทันทีซึ่งการยุติการสู้รบในเลบานอนด้วยนะคะสหรัฐสั่งระงับการปิดล้อมทางทะเลต่ออิหร่านขณะที่อิหร่านยอมเปิดช่องแคบฮอร์มุซให้เรือพาณิชย์ผ่านได้โดยไม่มีการเรียกเก็บค่าผ่านทางภายหลังการลงนามในวันศุกร์นี้จะมีการเปิดพื้นที่ในช่องแคบฮอร์มุซเพื่อส่งเรือสินค้าเก็บกู้ทุ่นระเบิดทางทะเลให้อิหร่านที่เคยวางไว้การลงนามนี้จะเป็นการเริ่มต้นกรอบเวลา60วันเพื่อเปิดฉากเจรจาทางเทคนิคประเด็นที่ลึกซึ้งมากขึ้นอย่างเช่นการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจและโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านโดยอิหร่านตกลงจะคงสถานะโครงการนิวเคลียร์ไว้ตามเดิมหรือการไม่เสริมสมรรถนะยูเรเนียมเพิ่มในระหว่างที่หยุดยิงแต่ข้อตกลงถาวรเรื่องของการทำลายคลังยูเรเนียมตรงนี้จะต้องรอผลเจรจาหลังจากนี้ขณะเดียวกันอิหร่านจะได้รับการผ่อนปรนมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจเป็นลำดับขั้นตามความคืบหน้าและการปฏิบัตามข้อตกลงแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะในเรื่องของการปลดล็อกทรัพย์สินของอิหร่านที่ถูกอายัดไว้ยังคงเป็นประเด็นขัดแย้งเล็กๆที่สื่ออิหร่านอ้างว่าการปลดล็อกจะเกิดขึ้นก่อนการเจรจาแต่เจ้าหน้าที่ระดับสูงสหรัฐยืนยันว่าเรื่องนี้ต้องเป็นไปตามหลักผลงานแลกสิ่งตอบแทนเท่านั้นหลังจากมีการประกาศข้อตกลงราคาน้ำมันดิบเบรนท์ร่วงลงหนักทันที4%เคลื่อนไหวอยู่ที่83-84ดอลลาร์ต่อบาร์เรลขณะที่ตลาดหุ้นในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกพุ่งทะยานรับข่าวดีเช่นเดียวกับผู้นำจากสหราชอาณาจักรฝรั่งเศสเยอรมนีและอิตาลีต่างออกแถลงการร่วมแสดงความยินดีความคืบหน้าครั้งนี้และเร่งรัดเปิดเส้นทางขนส่งพลังงานโดยเร็วค่ะ
0: และทั้งหมดก็เป็นความเคลื่อนไหวของสรุปข่าวภาคเที่ยงประจำวันนี้นะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับคุณเยมินหวานเครือผมณรงค์จันทร์ทองพร้อมด้วยทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: ความเร็ว
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: M-Cut Radio Network เสนอรายการปักใต้บ้านเราโดยอสมท.สุราษฎร์ธานี

0: รายการปักใต้บ้านเรานำข่าวสารทั่วภาคใต้ที่เรารวมมาเล่าในสไตล์เป็นกันเองพบกับดีเจอสมทสายใต้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์12:30 น.ถึง13:00 น.ท่านสามารถฝากข่าวประชาสัมพันธ์หรือลงโฆษณาติดต่อทางสถานีวิทยุอสมทที่ท่านรับฟังปักใต้บ้านเรา
1: สวัสดีค่ะพบกันกับรายการปักใต้บ้านเรานะคะเวลาเดิมค่ะ12:00 น.

0: ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะและแล้วสัปดาห์นี้ก็เวียนมาบรรจบค่ะพบกับเราสองคนนะคะจากสถานีวิทยุอสมทจังหวัดสุราษฎร์ธานีรับหน้าที่เป็นแม่ขายค่ะอยู่กับดีเจกระเพราค่ะ
1: ดีเจสายหมอค่ะ
0: ค่ะเราสองคนก็มารับหน้าที่ต่อนะคะจากอสมทจังหวัดภูเก็ตสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะสัปดาห์นี้สุราษฎร์ธานีค่ะมีข่าวสารเยอะแยะมากมายเลยค่ะที่จะมาเล่าสู่กันฟังตลอดทั้ง1สัปดาห์นะคะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมค่ะว่าแต่ตอนนี้ใครทำอะไรที่ไหนอย่างไรบ้างนะคะแต่ส่วนใหญ่แล้วก็น่าจะกำลังกินมื้อเที่ยงนะน้องหมอก
1: ค่ะกำลังทานมื้อเที่ยงกันอยู่ตอนนี้
0: ใช่ค่ะน้องหมอกกินมาเรียบร้อยหรือยัง
1: เรียบร้อยแล้วค่ะเมื่อกี้รีบมาก
0: เรียบร้อยแล้วนะคะ
1: ค่ะรีบทาน
0: ว่าคุณผู้ฟังที่อาจจะกำลังนั่งกินข้าวอยู่นะคะก็ฟังข่าวสารไปด้วยนะคะหรือหลายท่านก็อาจจะกำลังขับรถอยู่นะคะบางคนยังหาร้านไม่ได้เลยนะ
1: ค่ะ
0: ผ่านมาแล้วครึ่งชั่วโมง
1: เสียเวลาการคิดว่ากินอะไรอยู่
0: ใช่เสียเวลาการคิดเสียเวลาการแบบโอ้ยเดินทางหาร้านนะคะอร่อยอร่อยเนี่ยก็ขับขี่ปลอดภัยทุกเส้นทางนะคะท่านทายคุณผู้ฟังที่รับฟังผ่านทางวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วภาคใต้ค่ะรับฟังผ่านทางแอปพลิเคชัน M-Pod Connect นะคะแอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้บันเทิงทุกที่ทุกเวลาและรับชมผ่านทางเพจ Facebook ของอสมทสุราษฎร์ธานีและอสมททุกๆจังหวัดด้วยค่ะ
2: ภาคใต้บ้านเราข่าวสั้นทั่วภาคใต้เราร่วมมาแล้วสไตล์เป็นกันเองกับดีเจอสมทสายตาย
3: วันจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงฝากข่าวประชาสัมพันธ์หรือลงโฆษณาติดต่อทางสถานีวิทยุอสมทที่ท่านรับฟัง
2: ภาคใต้บ้านเรา
0: เมื่อวานนี้ปิดฉากไปเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติครั้งที่8ค่ะใช้ชื่อว่าตาปีเกม69นะคะน้องหมอกได้ชมภาพบรรยากาศไม่เอ่ย
1: ได้ดูค่ะเห็นพลุด้วย
0: พลุแบบว่ายิ่งใหญ่มากๆเลยนะคะก็ปิดสนามลงไปอย่างยิ่งใหญ่ค่ะเมื่อวานนี้เรียกได้ว่าสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับสุราษฎร์ธานีเนี่ยกว่า288ล้านบาทเลยทีเดียวค่ะแล้วก็มีการส่งต่อเจ้าภาพให้กับปีถัดไปนะคะก็คือจังหวัดสุรินทร์นะคะเมืองช้างเกมนั่นเองค่ะเมื่อวานนี้ในช่วงเวลา18นาฬิกาค่ะที่สนามกีฬากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะทางด้านนางสาววนิดาพันธ์สะอาดรองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติครั้งที่8ตาปีเกม69นะคะโดยมีนายจุมพศวรรณชาติสิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีกล่าวรายงานสรุปผลการจัดการแข่งขันพร้อมด้วยผู้บริหารการกีฬาแห่งประเทศไทยคณะกรรมการจัดการแข่งขันนักกีฬาแล้วก็ผู้มีเกียรติเข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมากค่ะสุราษฎร์ธานีได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจากการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติครั้งที่8ตาปีเกม69นะคะระหว่างวันที่8ถึง14มิถุนายน2569รวมทั้งหมด7วันด้วยกันซึ่งก็มีนักกีฬาแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วมแข่งขันจากทั่วประเทศมากถึง 6,043 คนค่ะ15ชนิดกีฬาชิงชัยรวม845รายการด้วยกันผลการแข่งขันนะคะจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวจะมาสรุปให้ฟังกันอีกครั้งหนึ่งนะคะทางด้านผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้กล่าวค่ะว่าการจัดการแข่งขันครั้งนี้ถือว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างยิ่งนะคะสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่สุราษฎร์ธานีค่ะรวมถึง288ล้านบาทนะคะตลอดจนส่งเสริมการท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับจังหวัดในฐานะเจ้าภาพจากการแข่งขันกีฬาระดับชาติภายใต้ความร่วมมือกันกับทุกภาคส่วนค่ะโอกาสนี้นะคะทางด้านรองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาก็ได้กล่าวให้โอวาทและปิดการแข่งขันอย่างเป็นทางการไปเมื่อวานนี้จากนั้นก็ได้มีพิธีส่งมอบธงการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติให้กับจังหวัดสุรินทร์ค่ะเจ้าภาพจากการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติครั้งที่9ใช้ชื่อว่าเมืองช้างเกมนะคะพร้อมเปิดตัวลุงช้างระแง่งนะคะเป็นมาสคอตประจำการแข่งขันค่ะที่สะท้อนอัตลักษณ์วัฒนธรรมอันโดดเด่นของจังหวัดสุรินทร์หลังจากนั้นก็มีพิธีดับไฟในกระถางคบเพลิงนะคะเป็นสัญลักษณ์แห่งการสิ้นสุดการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติครั้งที่8ตาปีเกม69อย่างสมบูรณ์ค่ะท่ามกลางความประทับใจของนักกีฬาแล้วก็ผู้เข้าร่วมงานจากทั่วประเทศเมื่อวานนี้นะคะในส่วนของเหรียญรางวัลค่ะน้องหมอก สุราษฎร์ธานีเราเจ้าภาพนะ
1: คะ
0: อยู่อันดับที่2ค่ะถือว่าทำผลงานได้ยอดเยี่ยมมากๆนะคะส่วนเจ้าเหรียญทองก็ยังคงเป็น

0: เทพมหานค
1: เช่นเดิมนะคะเช่นเดียวกับกีฬาเยาวชนแห่งชาตินะคะกรุงเทพมหานครคว้าไปถึง131เหรียญทองค่ะ110เหรียญเงินและ98เหรียญทองแดงนะคะสุราษฎร์ธานีของเราเจ้าภาพเป็นอันดับที่2นะคะ81เหรียญทอง36เหรียญเงิน37เหรียญทองแดงตามลงมาเป็นอันดับ3จังหวัดเชียงใหม่ค่ะ43เหรียญทอง43เหรียญเงินและ44เหรียญทองแดงอันดับที่4จังหวัดชลบุรี28เหรียญทอง28เหรียญเงิน30เหรียญทองแดงและอันดับที่5พระนครศรีอยุธยา27เหรียญทอง28เหรียญเงินแล้วก็24เหรียญทองแดงนะคะนี่ก็คืออันดับท็อปไฟนะคะของการจัดอันดับจังหวัดที่ได้รับเหรียญมากที่สุดค่ะจากการสรุปรางวัลเมื่อวันที่14มิถุนายน2569เมื่อวันนี้นะคะอ่ะกีฬาก็ผ่านพ้นไปเรียบร้อยนะคะเดือนหน้าค่ะน้องหมอกกรกฎาคมปีนี้สมัครสอบกพ.หรือเปล่าคะ
0: ไม่ได้สอบไม่ได้สมัครไม่ทัน
1: เอาไม่ทันสมัครไม่ทันเนาะเขาปิดไปแล้วเหรอคะ
0: ใช่ค่ะ
1: พี่ก็ไม่ได้ตามเรื่องของการสมัครเลย
0: ไวมาก
1: แป๊บเดียวไวมาก
0: ค่ะ
1: คือคนให้ความสนใจเยอะมากนะคะแล้วก็สุราษฎร์ธานีของเราจะเป็นพื้นที่ในการจัดสนามสอบค่ะน้องหมอกเดือนหน้าคึกคักอีกแล้วนะคะเราจะได้มีโอกาสต้อนรับผู้มาเยือนเนี่ยมากถึง 28,000 คนค่ะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: โหน้องหมอกไม่ติด1ใน 28,000 นะ
0: ไม่ติด
1: สำหรับใครที่สมัครทันก็เตรียมความพร้อมนะคะแล้วก็มาเที่ยวสุราษฎร์ธานีกันด้วยมาสอบกันก็ยินดีต้อนรับล่วงหน้าเลยค่ะสำหรับผู้ที่จะมาสอบกพ.ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะ
2: ภาคใต้บ้านเราข่าวสั้นทั่วภาคใต้เราร่วมมาแล้วสไตล์เป็นกันเองกับดีเจอ้อส้มมาทอสายตาย
3: วันจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงฝากข่าวประชาสัมพันธ์หรือลงโฆษณาติดต่อทางสถานีวิทยุอ้อส้มมาทอที่ทานรับฟังภาคใต้บ้านเรา
0: ค่ะต่อไปมาที่จังหวัดชุมพรกันบ้างนะคะวันนี้มีข่าวมาอัปเดตให้กับคุณผู้ฟังทุกคนได้ฟังกันเหมือนเดิมค่ะจังหวัดชุมพรก็เตรียมความพร้อมรับมือกับภัยพิบัตินะคะจัดการประชุมวางฝึกซ้อมบนโต๊ะ TTX หรือว่า Table Top Exercise ค่ะเพื่อยกระดับการบริหารจัดการสาธารณภัยแบบบูรณาการค่ะเมื่อวันที่12มิถุนายน2569ว่าที่ร้อยตรีเกียรติภพรอดดอนรองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรเป็นประธานการประชุมวางแผนเตรียมการฝึกกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชุมพรค่ะและศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดชุมพรประจำปีงบประมาณ2569เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการฝึกซ้อมในรูปแบบการฝึกซ้อมบนโต๊ะ Table TopExercise หรือว่า TTX นะคะโดยมีคณะกรรมการและคณะทำงานดำเนินการฝึกซ้อมที่ได้รับการแต่งตั้งเข้าร่วมการประชุมค่ะณห้องประชุมเกาะมันตราชั้น2ศาลากลางจังหวัดชุมพรซึ่งการประชุมครั้งนี้นะคะเป็นส่วนหนึ่งของการฝึกซ้อมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประจำปี2569ค่ะของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยซึ่งกำหนดให้มีการฝึกในระดับจังหวัดเพื่อทดสอบแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแผนเผชิญเหตุและแผนสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดตลอดจนเสริมสร้างเกี่ยวกับการประสานงานและการบูรณาการการปฏิบัติระหว่างศูนย์บัญชาการเหตุจังหวัดนะคะแล้วก็การบัญชาการกับการป้องกันเหตุต่างๆด้วยป้องกันภัยแล้วก็สาธารณภัยแห่งชาติด้วยค่ะให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นสำหรับจังหวัดชุมพรนะคะได้มีกำหนดจัดฝึกซ้อมบนโต๊ะหรือว่า Table Top Exercise TTX ค่ะในวันที่24มิถุนายน2569ณโรงแรมชุมพรการ์เด้นโดยใช้สถานการณ์สมมุตินะคะเกิดเป็นวิกฤตพายุฝนถล่มชุมพรจากพายุดิเปรสชันกำลังแรงนะคะในอ่าวไทยที่เคลื่อนตัวมุ่งหน้าสู่ชายฝั่งจังหวัดชุมพรค่ะเหตุการณ์นะคะก็จะมีเหตุการณ์จำลองขึ้นมาปริมาณน้ำฝนสะสมในเวลา24ชั่วโมงค่ะจะอยู่ที่250ถึง300มิลลิเมตรนะคะและก็มีปริมาณน้ำฝนสะสมรวมมากกว่า800มิลลิเมตรค่ะซึ่งอาจจะส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและเกิดดินถล่มได้ในหลากหลายพื้นที่นะคะก็จะมีการฝึกซ้อมเป็นจำลองเหตุการณ์ขึ้นมาค่ะซึ่งนอกจากนี้นะคะยังให้ความสำคัญค่ะเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมการเปิดศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ระดับจังหวัดระดับอำเภอและศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน

0: เขินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพร้อมกับจัดโครงสร้างการปฏิบัติงานตามระบบ Incident Command System หรือว่า ICS ค่ะเพื่อรวมศูนย์การสั่งการการบริหารจัดการทรัพยากรการจัดวางกำลังพลและเครื่องมืออุปกรณ์ให้สอดคล้องกับความเสี่ยงของแต่ละพื้นที่รวมถึงการวางแผนด้านการสื่อสารและประชาสัมพันธ์การแจ้งเหตุเตือนภัยทุกช่องทางเลยค่ะและก็การตอบโต้ข่าวสารข่าวลือหรือว่าข้อมูลเท็จหรือว่าข้อมูลที่เคลื่อนคลาดนะคะแบบคลาดเคลื่อนออกไปเพื่อลดข่าวที่เป็นเฟคนิวลงค่ะและเพื่อให้ทุกคนได้ตื่นตระหนกและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนในสถานการณ์ฉุกเฉินแบบนี้ด้วยค่ะ
1: ค่ะนั่นก็คือข่าวสารในพื้นที่จังหวัดชุมพรนะคะที่ชุมพรค่ะอ่ะเดี๋ยวก่อนที่จะไปที่จังหวัดสงขลานะคะขออนุญาตแวะมาที่ข่าวในพื้นที่ของสุราษฎร์กันอีกสักนิดนึงนะคะ
0: ค่ะ
1: เป็นข่าวอุบัติเหตุค่ะช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะเวลา 7:34 นค่ะคุณผู้ฟังอยากจะเอาข่าวอุบัติเหตุเนี่ยมานำเสนอบ้างนะคะเพราะว่าจริงๆเราไม่อยากให้เกิดหรอกแต่ถ้ามีก็อยากจะมานำเสนอเพื่อเตือนสติในการขับขี่ด้วยความระมัดระวังนะคะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่อำเภอชัยยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะในพื้นที่ถนนสายบ้านสิงขรณวัดตะเคียนนะคะหมู่3ตำบลทุ่งอำเภอชัยยาสุราษฎร์ธานีค่ะก็เป็นเหตุการณ์รถจักรยานยนต์นะคะชนกับรถจักรยานยนต์พ่วงข้างค่ะที่บรรทุกเกี่ยวเกี่ยวปาล์มมานะก็เลยทำให้เหตุการณ์นี้มีผู้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุ1รายนะคะทราบชื่อต่อมาชื่อนายชิตสนุพงษ์เรืองสวัสดิ์อายุ17ปีมีแผลชะกันบริเวณลำคอนะคะเนื่องจากโดนเกี่ยวเกี่ยวปาล์มเนี่ยน้องหมอกโอ้โหมันแหลมคมมากนะคะเป็นนักเรียนโรงเรียนชัยยาวิทยาค่ะหลังจากนั้นก็เจ้าหน้าที่ได้นำไปชันสูตรต่อที่โรงพยาบาลชัยยาญาติรับทราบเป็นที่เรียบร้อยนะคะขอแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะในพื้นที่อำเภอชัยยาด้วยเห็นไหมขนาดเป็นถนนในหมู่บ้านเล็กๆกันน้องหมอก
0: ค่ะ
1: คือแบบอุบัติเหตุก็เกิดขึ้นได้ทุกพื้นที่จริงๆนะคะเพราะฉะนั้นก็ให้เพิ่มความระมัดระวังกันให้มากๆด้วยในส่วนของการขับขี่ค่ะมากันที่จังหวัดสงขลานะคะพี่ดีเจแจ็คลัสนายค่ะได้ส่งข่าวมานะคะแม่ทัพภาคที่4ค่ะได้จับมือกับเลขาธิการสอบต.และผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาค่ะในการลงพื้นที่เตรียมความพร้อมต้อนรับนายกรัฐมนตรีค่ะในโอกาสที่จะเดินทางมาเป็นประธานเปิดด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่อย่างเป็นทางการเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจชายแดนไทยมาเลเซียมุ่งผลักดันการค้าส่งออกและการท่องเที่ยวนะคะเดี๋ยวไปติดตามข่าวนี้จากพี่ดีเจแจ็คลักษณ์นายอสมทจังหวัดสงขลากันค่ะ
2: สวัสดีคุณผู้ฟังรายการปักใต้บ้านเราครับมาติดตามข่าวจากจังหวัดสงขลาเรื่องของการประชุมเตรียมการเปิดด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่อย่างเป็นทางการเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจชายแดนไทยมาเลเซียมุ่งผลักดันการค้าส่งออกและการท่องเที่ยวที่ห้องประชุมพระนิกรบดีชั้น2อาคารด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่อำเภอสะเดาจังหวัดสงขลาพลโทนรทิพย์ผอยนอกแม่ทัพภาคที่4นายปิยะสิริวัฒนวรางกูลเลขาธิการศูนย์ในการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือสอบต.และนายรัฐศาสตร์ชิดชูผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาลงพื้นที่ประชุมติดตามความพร้อมการเปิดด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่โดยมีนายอำเภอสะเดาหัวหน้าส่วนราชการผู้แทนหน่วยงานทหารตำรวจและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมทางด้านของพลโทนรทิพย์ผอยนอกแม่ทัพภาคที่4ประธานในที่ประชุมได้เปิดเผยผลการเดินทางในการประชุมร่วมกับผู้นำของประเทศมาเลเซียโดยหยิบยกประเด็นการเตรียมความพร้อมเปิดด่านชายแดนไทยมาเลเซียด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่เป็นประเด็นหลักในการหารือและถือเป็นโอกาสอันดีที่รัฐบาลของทั้งสองประเทศจะจับมือกันพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศร่วมกันที่ประชุมยังรายงานว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีกำหนดเดินทางเยือนประเทศมาเลเซียในวันที่9กรกฎาคมเพื่อประชุมร่วมกันกับนายอันวาอิบราฮิมนายกรัฐมนตรีของประเทศมาเลเซียในหลายประเด็นรวมถึงการเปิดด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่โดยคาดว่าในวันที่10กรกฎาคมนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและผู้นำประเทศมาเลเซียจะร่วมเปิดด่านแห่งนี้อย่างเป็นทางการ ปัจจุบันด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่ได้พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและถนนเชื่อมต่อไปยังประเทศมาเลเซียแล้วเสร็จประกอบกับการปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องของกรมศุลกากรเสร็จสมบูรณ์จังหวัดสงขลาจึงได้เริ่มเปิดการริเริ่มปฏิบัติพิธีการศุลกากรขาออกไปเมื่อวันที่27พฤษภาคมที่ผ่านมาด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่ถือ

0: เป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญด้านการค้าส่งออกของประเทศไทยอยู่ติดกันกับด่านบุกิตกายูฮิตัมรัฐเคดาของประเทศมาเลเซียอยู่ใกล้กันกับท่าเรือน้ำลึกของมาเลเซียที่สามารถเชื่อมโยงการค้าต่อไปยังอำเภอแม่สายแม่สอดและประเทศจีนตอนใต้เป็นด่านทางบกที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามามากถึง 6.49 ล้านคนในปี2568ส่วนในปี2569ถึงปัจจุบันมีนักท่องเที่ยวเข้ามาแล้ว 3.78 ล้านคนทางด้านของนายปิยะสิริวัฒนวรังกูลเลขาธิการสบต.ได้สอบถามถึงกรณีปัญหาการจราจรติดขัดบริเวณด่านพรมแดนสะเดาซึ่งที่ผ่านมาเกิดกระแสข่าวและข้อวิพากษ์วิจารณ์ในสังคมโดยเฉพาะในช่วงวันหยุดยาวที่ผ่านมาว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีแนวทางบริหารจัดการปัญหาดังกล่าวอย่างไรบ้างทางด้านของนายรัฐศาสตร์ชิดชูผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาได้ให้ข้อมูลว่ากรณีที่เกิดขึ้นเนื่องจากปัจจุบันด่านพรมแดนสะเดามีนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะช่วงเทศกาลและวันหยุดยาวและส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวจะนิยมเดินทางกลับพร้อมกันช่วงสิ้นสุดวันหยุดยาวทำให้การระบายรถและนักท่องเที่ยวแออัดในช่วงเวลาเร่งด่วนอย่างไรก็ตามจังหวัดได้ประสานงานกันกับทางการมาเลเซียให้ช่วยประชาสัมพันธ์ถึงนักท่องเที่ยวให้วางแผนการเดินทางกลับในลักษณะทยอยกลับอย่ากระจุกเดินทางในวันสุดท้ายของวันหยุดยาวและได้มอบหมายให้กับนายอำเภอสะเดาจัดตั้งจุดพักคอยในกรณีที่มีการจราจรหนาแน่นจัดเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกไม่ว่าจะเป็นพื้นที่จอดรถและที่พักคอยที่เหมาะสมบริการอาหารและน้ำดื่มรถสุขาเคลื่อนที่จุดปฐมพยาบาลด้านการแพทย์และการดูแลความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวให้ได้รับความสะดวกสบายที่สุดที่ประชุมยังได้มีการเตรียมความพร้อมมอบหมายภารกิจต้อนรับนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำเรื่องของพิธีการขั้นตอนการเปิดงานการจัดเตรียมสถานที่การอำนวยความสะดวกด้านการจราจรระบบรักษาความปลอดภัยตลอดจนภารกิจของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้พิธีเปิดด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่เป็นไปด้วยความเรียบร้อยสร้างความเชื่อมั่นและเกิดภาพลักษณ์ที่ดีร่วมกันของทั้งสองประเทศซึ่งภายหลังจากการประชุมแล้วเสร็จแม่ทัพภาคที่4ได้นำคณะลงพื้นที่เยี่ยมชมด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่และจุดต้อนรับนายกรัฐมนตรีที่คาดว่าจะเดินทางมาเปิดในวันที่10กรกฎาคมนี้สำหรับด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่นี้ตั้งอยู่บนถนนกาญจนวณิชตำบลสำนักขามอำเภอสะเดาจังหวัดสงขลาในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสงขลามีพื้นที่โครงการทั้งหมด596ไร่1งาน18ตารางวาเริ่มต้นก่อสร้างเมื่อวันที่31พฤษภาคม2559ด้วยงบประมาณก่อสร้าง 1,532.07 ล้านบาทในส่วนของอาคารหลักได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จไปเมื่อวันที่28กันยายน2562โดยภายในพื้นที่ประกอบด้วยอาคารสำนักงานอาคารตรวจปล่อยสินค้าอาคารผู้โดยสารและยานพาหนะรวมถึงอาคารพักอาศัยสำหรับสิ่งอำนวยความสะดวกและเทคโนโลยีภายในมีการจัดเตรียมช่องตรวจรถยนต์ฝั่งละ11ช่องช่องตรวจคนเข้าเมืองฝั่งละ14ช่องและในส่วนของอาคารตรวจสินค้าคาร์โก้เทอร์มินอลสามารถรองรับรถบรรทุกสินค้าทั้งเข้าและออกจำนวนขาละ8ช่องตรวจโดยติดตั้งเทคโนโลยีตรวจสอบที่ทันสมัยระบบเอ็กซเรย์แบบฟาสต์แกนจำนวน2ระบบระบบเครื่องชั่งน้ำหนักรถบรรทุกสินค้าอย่างละ2ระบบความคืบหน้าด้านกฎหมายและระเบียบมีการดำเนินงานใน2ส่วนสำคัญคือ 1. การแก้ไขเพิ่มเติมประกาศกรมศุลกากรที่ 21/2561 ลงวันที่21มกราคม2561เรื่องกำหนดเวลาขนส่งของเข้าและออกผ่านเขตแดนทางบกตามทางอนุมัติซึ่งมีด่านศุลกากรสะเดาเป็นหน่วยงานรับผิดชอบปัจจุบันสถานะดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วโดยอธิบดีกรมศุลกากรได้ลงนามประกาศแล้วประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นที่เรียบร้อยแล้วคือประกาศกรมศุลกากรที่ 229/2568 เรื่องกำหนดเวลาขนส่งสินค้าเข้าออกผ่านเขตแดนทางบกตามทางอนุมัติลงวันที่19ธันวาคม2562 2. การจัดทำประกาศเปิดปิดจุดผ่านแดนเข้าออกเพื่อรองรับการปิดพรมแดนเดิมและเปิดพรมแดนแห่งใหม่ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงมหาดไทยและสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติซึ่งยังอยู่ระหว่างการเร่งดำเนินการลักษณะเจริญชีพอสมทสงขลารายงานครับ
1: ขอบคุณข่าวสารในพื้นที่นะคะจากจังหวัดสงขลาด้วยค่ะ
2: ภาคใต้บ้านเราข่าวสั้นทั่วภาคใต้เราร่วมมาแล้วสไตล์เป็นกันเองกับดีเจอสมทสายตาย
3: วันจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงฝากข่าวประชาสัมพันธ์หรือลงโฆษณาติดต่อทางสถานีวิทยุอสมทที่ทานรับฟัง
4: ภาคใต้บ้านเรา

0: มาที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะเป็นงานประชาสัมพันธ์ข่าวดีๆค่ะชวนคุณผู้ฟังทุกๆคนเลยค่ะชวนวิ่งนะคะเป็นการวิ่งแบบการกุศลชวนวิ่งทำบุญไปด้วยนะคะได้ทั้งกำลังกายแล้วก็ได้กำลังใจกันด้วยค่ะที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะก็เชิญชวนทุกๆท่านเลยค่ะร่วมกันสมัครเดินวิ่งเยือนถิ่นวังหินเช็คอินบ่อน้ำร้อนสักการะพ่อดำดงนะคะในวันที่5กรกฎาคม2569ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมการท่องเที่ยวนะคะได้ทั้งการวิ่งด้วยแล้วก็ได้เที่ยวไปด้วยค่ะคุณผู้ฟังอุทยานบ่อน้ำร้อนวังหินนะคะได้ไปเที่ยวแล้วก็ได้ชมสถานที่สวยๆด้วยค่ะพร้อมทั้งได้ออกกำลังกายท่ามกลางธรรมชาติและบรรยากาศสุดสดชื่นนะคะรายได้หลักค่ะหลังจากที่หักค่าใช้จ่ายแล้วเนี่ยจะนำไปจัดซื้ออุปกรณ์กีฬาให้กับโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตพื้นที่ตำบลวังหินค่ะและจะสนับสนุนให้กับมูลนิธิประชาร่วมใจตำบลวังหินนะคะโดยการแบ่งรุ่นอายุค่ะคุณผู้ฟังก็ไม่เกิน12ปีชายหญิงนะคะ13ถึง17ปี18ถึง29ปี30ถึง39ปีค่ะ40 49ปีนะคะจนถึงอายุ70ปีขึ้นไปค่ะก็สามารถร่วมสมัครวิ่งกันได้เลยนะคะเป็นการเดินวิ่งแล้วก็ค่าสมัครนะคุณผู้ฟังอายุที่ไม่เกิน12ปีนะคะจะอยู่ที่200บาทค่ะรับเสื้อคอปกกับบิบวิ่งนะคะแล้วก็เหรียญรางวัลค่ะอายุ13ปีขึ้นไปค่ะอยู่ที่300บาทนะคะอายุ13ปีขึ้นไปเนี่ยก็จะได้รับเป็นเสื้อคอกลมบิบวิ่งเหรียญรางวัลแล้วก็คูปองอาหารค่ะสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยนะคะที่แฟนเพจ Facebook ของชมรมรักวิ่งทุ่งสงค่ะหรือว่าอบต.วังหินอำเภอบางขันจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะก็สามารถมาร่วมวิ่งร่วมบุญกันได้ค่ะ
1: ค่ะนั่นก็คือข่าวสารงานดีๆที่อยากจะเชิญชวนทุกๆคนร่วมกิจกรรมกันนะคะยังคงอยู่ที่นครศรีธรรมราชอีกหนึ่งกิจกรรมค่ะนอกจากงานวิ่งแล้วนะคะที่นครก็จะจัดงานใหญ่อีกหนึ่งงานนะสำหรับสายที่ชื่นชอบแนวบิ๊กไบค์หรือว่ารถใหญ่รถช็อปเปอร์นะคะในงานนครไบค์วีค2026ค่ะสุราษฎร์ธานีเองเราก็จัดทุกปีเหมือนกันนะคะน้องหมอ
0: ค่ะ
1: ค่ะที่นครศรีธรรมราชนะคะมีการจัดงานแถลงข่าวไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะส่วนการจัดงานนครไบค์วีค2026จัดขึ้นเป็นครั้งที่21แล้วค่ะตามภาพที่คุณผู้ชมรับชมอยู่ตอนนี้เลยนะคะกับบรรยากาศงานแถลงข่าวส่วนงานเนี่ยจะมีขึ้นระหว่างวันที่19ถึง20มิถุนายน2569ค่ะในส่วนของการจัดงานนะคะมีกิจกรรมที่น่าสนใจเยอะมากๆค่ะภายในงานนะคะมีทั้งในส่วนของการแสดงรถช็อปรถบิ๊กไบค์รถโบราณรถชาว MC รถเครื่องเสียงรถแต่งซิ่งรถแต่งสวยใครชื่นชอบรถงานนี้ห้ามพลาดเลยจริงๆค่ะและยังมีคอนเสิร์ตนะคะจากศิลปินที่มีชื่อเสียงของประเทศมาร่วมสร้างความสุขมาสร้างสีสันภายในงานด้วยนะคะมีการออกร้านจำหน่ายสินค้าหลากหลายสไตล์อย่างเช่นแนวคาวบอยเฮฟวี่อาหารทะเลอาหารอร่อยในพื้นที่ก็มาจำหน่ายเยอะแยะมากมายค่ะสำหรับพี่น้องชาวนครศรีธรรมราชจังหวัดใกล้เคียงนะคะที่อยากจะร่วมงานค่ะสามารถลงทะเบียนสอบถามเข้าร่วมงานเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข0819709150ค่ะ0819709150ได้เลยนะคะเรียกได้ว่างานไบค์วีคเนี่ยกระตุ้นเศรษฐกิจได้เป็นอย่างดีเลยนะคะสัปที่นครเนี่ยเขาจัดขึ้นเพื่อที่จะระดมทุนนะคะเพื่อสาธารณประโยชน์ในพื้นที่ด้วย 19-21 มิถุนายนนี้ใครที่สนใจเข้าร่วมงานก็สามารถลงทะเบียนได้ตามช่องทางที่ได้แจ้งไปเมื่อสักครู่นี้ได้เลยค่ะ
2: ปักใต้บ้านเรา
3: ปักใต้บ้านเรา
4: ไป
5: ไม่ไปไหนนะ
4: ไปปักใต้บ้านเรา
6: อ๋อเขาบอกว่าไปปักใต้บ้านเราไหม
5: เล่สวยน้ำตกภูเขาของกินร้อยมีเพศนี้

0: มีเวลาเหลือนิดหน่อยนะคะปิดท้ายเอาไว้ค่ะกับงานบุญงานกุศลกันสักนิดนึงนะคะนี่สำหรับกู้ภัยเพชรพนมวังค่ะจะจัดคอนเสิร์ตการกุศลค่ะคุณผู้ฟังค่ะก็เลยถือโอกาสนี้ฝากประชาสัมพันธ์นะคะเชิญชวนทุกท่านค่ะร่วมคอนเสิร์ตการกุศลให้กับกู้ภัยเพชรพนมวังค่ะซึ่งหน่วยกู้ภัยเพชรพนมวังเนี่ยมีงานบุญใหญ่นะคะที่อยากจะเชิญชวนทุกท่านร่วมสนุกด้วยแล้วก็ได้ทำบุญกันไปในตัวด้วยนะคะครั้งนี้ระดมทุนเพื่อที่จะจัดซื้อรถกู้ชีพกู้ภัยแบบยกสูงค่ะพร้อมกับสร้างศูนย์ปฏิบัติการกู้ชีพกู้ภัยช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ปลอดภัยได้อย่างทันท่วงทีนะคะภายในงานจะมีศิลปินมามอบความสุขอาทิเช่นพี่บ่าววีเต็มวงค่ะบ่าวนิกกู้ภัยกู้ใจบ่าวยอดมาเฟียต่อผู้จ้อยจ๋าเมฆพันใต้รำวงเวียนครกกับวงโพทะเลค่ะท่านใดที่อยากจะร่วมงานคอนเสิร์ตการกุศลในครั้งนี้นะคะติดต่อสอบถามสำรองจองโต๊ะได้ค่ะที่หมายเลข07-317-3109 07-317-3109ค่ะงานจะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่6 กันยายน 2569ณสระน้ำหนองใหญ่บ้านกำสนหมู่ที่9ตำบลกรูดอำเภอกาญจนดิษฐ์จังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะ1โต๊ะของท่านนะคะคือพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้พวกเราได้ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ต่อไปค่ะสนใจก็สามารถสำรองจองบัตรเข้าชมคอนเสิร์ตการกุศลได้สนุกสนานแล้วก็ได้ทำบุญไปในตัวด้วยนะคะก็ขอเชิญชวนพี่น้องชาวใต้ร่วมงานบุญในครั้งนี้ด้วยค่ะน้องหมอกปิดท้ายด้วยทักทาย FC กันหน้าเพจสักนิดนึงค
1: ่
0: ะ
1: ได้ค่ะสวัสดีพี่เตนะคะ FC ที่น่ารักของเราจากบ้านนาเดิมนะคะอยู่บ้านนาเดิมแล้วก็พี่ติ๊กน้ำส้มคนสวยกาญจนดิษฐ์ค่ะพี่เดือนดุษฎีนะคะจากคลองโสดนะเป็นสาวสวยอยู่คลองโสดแต่ไม่โสดแล้ว
0: จ้ะไม่โสดแล้วนะคะแล้วเป็นคู่ที่น่ารักด้วยนะน
1: ่
0: าอิดมาก
1: ใน
0: รายการปากใต้บ้านเรานะคะวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังรับชมรายการนะคะคุณผู้ฟังที่รับฟังอยู่ทั่วภาคใต้นะคะกลับมาติดตามกับเราสองคนได้ใหม่วันพรุ่งนี้เวลาเดิมเที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network 101.5 อสมทภูเก็ตออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร076-234-098
3: You're listening to MCOT Radio Network MCOT News
4: ขณะนี้เวลา 13:00 นคุณกำลังฟัง MCOT Radio FM 101.5 อสมทภูเก็ต
5: จอเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มเอนิติยืนยันไม่ทบทวนเงินกู้200,000 ล้านเปลี่ยนผ่านพลังงานเชื่อแม้สถานการณ์จบแต่ราคาน้ำมันยังสูงนายเอกนิตินิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงสถานการณ์เศรษฐกิจว่าหากสงครามยุติลงจะถือเป็นสัญญาณเชิงบวกอย่างมากต่อเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยเนื่องจากโลกจะเข้าสู่โหมดการฟื้นฟูซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงของวิกฤตเศรษฐกิจโลกที่เริ่มต้นมาจากปัญหาความผันผวนของราคาพลังงานและแม้ราคาพลังงานอาจจะไม่ปรับลดลงไปเท่ากับระดับก่อนสงครามแต่จะช่วยบรรเทาสถานการณ์ได้ทางนี้รัฐบาลจะมีการปรับประมาณการตัวเลข GDP ใหม่ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปปัจจุบันสถานการณ์ได้เปลี่ยนจากวิกฤตพลังงานเข้าสู่วิกฤตต้นทุนที่ส่งผ่านไปยังราคาสินค้าซึ่งส่งผลกระทบต่อประชาชนระดับฐานรากและพ่อค้าแม่ค้าผ่านภาวะเงินเฟ้อที่สูงขึ้นรัฐบาลจึงมุ่งเน้นการช่วยเหลือผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัสซึ่งพบว่าร้านค้าที่เข้าร่วมมียอดขายเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยโครงการนี้ไม่เพียงแต่ช่วยลดต้นทุนและเพิ่มการเข้าถึงแหล่งเงินทุนแต่ยังมีการสอนให้ผู้ประกอบการใช้ AI ในการวิเคราะห์ยอดขายเพื่อสร้างความยั่งยืนในระยะยาวสำหรับแผนการใช้เงินกู้ตามพ.ร.บ.พ.ร.ก.เพื่อเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าวงเงิน200,000 ล้านบาทนายเอกนิติยืนยันว่ายังมีความจำเป็นต้องเดินหน้าต่อเนื่องจากแหล่งผลิตน้ำมันทั่วโลกได้รับความเสียหายจากสงครามทำให้ราคาน้ำมันจะยังคงอยู่ในระดับสูงไปอีกอย่างน้อย 1-2 ปีหากประเทศไทยไม่เร่งปรับตัวและลดการพึ่งพาการนำเข้าน้ำมันและก๊าซธรรมชาติที่มีสัดส่วนสูงมากในปัจจุบันจะมีความ

0: ความเสี่ยงสูงหากเกิดวิกฤตซ้ำในอนาคตครม.เงาพรรคประชาชนจี้รัฐทบทวนให้ร้าน SME ที่จดทะเบียนถูกต้องเข้าร่วมไทยช่วยไทยพลัสการประชุมครม.เงาของพรรคประชาชนวันนี้นายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิส.ส.บัญชีรายชื่อหัวหน้าพรรคประชาชนและผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรกล่าวถึงครม.เงาได้เชิญตัวแทนกล่าวว่าครม.เงาได้เชิญตัวแทนผู้ประกอบการร้านอาหารมารับฟังเสียงสะท้อนถึงผลกระทบจากโครงการไทยช่วยไทยพลัสโดยนายวรันธรแดงใหญ่ตัวแทนสมาคมร้านอาหารกล่าวถึงผลกระทบของผู้ประกอบการร้านอาหารระดับ SME ว่าจากสภาพเศรษฐกิจในช่วงที่ผ่านมาทำให้ยอดขายตกลงในช่วง2ปีการที่รัฐบาลออกมาตรการไทยช่วยไทยพลัสได้กำหนดว่าร้านอาหารที่จดทะเบียนถูกต้องต้องมียอดขาย 1,800,000 บาทต่อปีเฉลี่ยวันละ 5,000 บาทซึ่งหากเทียบกับร้านก๋วยเตี๋ยวบางร้านอาจมียอดขายต่อวันมากกว่านี้แต่อาจไม่ได้เข้าระบบภาษีจึงอยากให้เล็งเห็นว่าเมื่อมาตรการไทยช่วยไทยพลัสออกมาทำให้ยอดขายกลุ่มร้านค้า SME ตกลงอีกเพราะไม่ได้เข้าร่วมโครงการและประชาชนที่ร่วมโครงการก็เทไปใช้ร้านสตรีทฟู้ดทั่วไปขอเสนอรัฐบาลว่าธุรกิจร้านอาหารกลุ่ม SME ที่ยอดขายไม่เกิน100ล้านบาทอาจให้พิจารณาเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสได้ด้วยพร้อมได้เสนอปัญหานี้ผ่านครม.เงาด้วยในอำเภอเมืองลำปางเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางให้ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านที่เมาแล้วขับชนแม่บาดเจ็บลูกชายเสียชีวิตพ้นจากตำแหน่งเพราะเข้าข่ายกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงรัตนาธนคำรายงานค่ะ
1: นายธนาลักษ์สายเทพในอำเภอเมืองลำปางได้เปิดเผยผลการสอบสวนนายเดชผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเมาแล้วขับชนสองแม่ลูกคุณแม่ขาหักสองท่อนแพทย์เลื่อนการผ่าตัดเป็นพรุ่งนี้เนื่องจากพนักงานสอบสวนเข้าทำการสอบปากคำคุณแม่ที่โรงพยาบาลในวันนี้ส่วนลูกชายน้องเติมฝันวัยสองขวบเสียชีวิตขณะนี้ศพตั้งอยู่ที่วัดศรีเกิดรอคุณแม่ออกจากโรงพยาบาลเพื่อจะทำการชาปนกิจอีกครั้งนอกจากนี้ยังมีรถยนต์ของชาวบ้านได้รับความเสียหายจากกรณีอุบัติเหตุในครั้งนี้ด้วยด้วยผลการสอบสวนพบว่าพฤติการของผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านผู้ก่อเหตุเข้าข่ายกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงเนื่องจากเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองซึ่งควรประพฤติตนเป็นแบบอย่างของสังคมแต่กลับมีพฤติกรรมขับรถโดยประมาทและมีปริมาณแอลกอฮอล์เกินกว่าที่กฎหมายกำหนดจนเป็นเหตุให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตทางด้านในอำเภอเมืองลำปางจึงมีความเห็นเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางใช้อำนาจตามกฎหมายสั่งให้ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านรายดังกล่าวพ้นจากตำแหน่งเนื่องจากมีลักษณะไม่เหมาะสมต่อการดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านและได้รายงานเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดในวันนี้เพื่ออนุมัติแล้วรัตนาธนคำสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดลำปาง
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network 101.5 อสมทภูเก็ตโดยศูนย์บริหารวิทยุอสมทภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง30มิถุนายนนี
6: ้รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟ

0: วงประสบนิกรชาวไทยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: อสมทเพื่อชุมชนเพื่อสังคมคนภูเก็ตเข้มแข็งการศึกษาสิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมท่องเที่ยวเรารวมมาไว้ที่นี่13นาฬิกาถึง14นาฬิกาเวลาแห่งสังคมข่าวสารร่วมสะท้อนเสียงของคนภูเก็ตได้ที่076234

เอาละครับเริ่มต้นสวัสดีคุณผู้ฟังในช่วงบ่ายนะครับเจอกันอีกรอบหนึ่งในช่วงเวลาของอสมทเพื่อชุมชนกับผมดีเจชายนะครับงานจากไม้พิรมพรนะครับยาใจคนจนแล้วก็ลมหนาวที่เรนูดำรงวงทองนะครับสองเพลงหยิบมาให้คุณได้ฟังกันด้วยนะครับในช่วงเวลาของอสมทเพื่อชุมชนแล้วก็ฟังเพลงลูกทุ่งกันนะครับรวมไปถึงข้อมูลข่าวสารอื่นๆนะครับก็จะหยิบมาอัปเดตให้กับคุณผู้ฟังได้ฟังกันด้วยนะครับอ่ะมากันที่เรื่องของงานเมื่อวานนะครับเมื่อวานผมก็มีโอกาสได้ไปร่วมงานด้วยนะครับจริงๆงานจบไปแล้วแหละนะครับแต่ว่าเดี๋ยวมาเล่าบรรยากาศให้ฟังนะครับแล้วก็ความน่าสนใจนะครับซึ่งเป็นงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตนะครับก็จัดงาน PKRU Buddy Market นะครับซึ่งงานเนี้ยเขาเป็นลักษณะของการเปิดเป็นเวทีให้ชุมชนอันดามันนะครับได้สร้างโอกาสเรื่องของเศรษฐกิจฐานรากนะครับเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนด้วยนะครับซึ่งตลาด PKRU คู่หูชุมชนเนี่ยอันนี้เป็นชื่อตลาดนะครับก็อยู่ภายใต้โครงการมหกรรมแสดงผลิตภัณฑ์สินค้าบริการนะครับแล้วก็มีการเผยแพร่ผลงานด้านการพัฒนาท้องถิ่นนะครับซึ่งงานเขาจัด2วันเนาะ13 14นะครับก็จบไปแล้วนะครับที่ลานมังกรนะฮะก็ซึ่งงานนี้นะครับก็จะมีผู้ที่มาออกร้านนะครับไม่ว่าจะเป็นวิสาหกิจชุมชนนะครับแล้วก็หน่วยงานภาครัฐเอกชนนะครับก็มาออกร้านนะครับแล้วก็จะเป็นสินค้าที่จะบอกว่าเป็นสินค้าที่พี่น้องประชาชนเนี่ยเขาก็ได้มีโปรเจกต์ร่วมกับทางมหาวิทยาลัยราชภัฏนะครับจะเห็นได้ว่านะครับสิ่งหนึ่งที่ผมรู้สึกชอบมากเลยก็คือเรื่องของเสื้อผ้าเสื้อผ้าเนี่ยเป็นดีไซน์นะครับเรื่องของลวดลายต่างๆแล้วก็กรรมวิธีที่มีการผลิตขึ้นมาเนี่ยดูแบบว่ามันมีความเป็นแบบความเป็นเอกลักษณ์อ่ะมันดูสวยงามมากๆซึ่งเมื่อวานเนี่ยเขาก็มีในส่วนของอะไรนะแฟชั่นโชว์ด้วยนะครับก็ได้มีโอกาสไปยืนดูแฟชั่นโชว์แล้วก็เสื้อผ้าที่เขาดีไซน์ขึ้นมาเรียกได้ว่าโอ้สวยนะครับสวยมากๆเลยนะครับซึ่งเมื่อวานนี้เนาะนะครับนอกจากจะมีเสื้อผ้ามีผลิตภัณฑ์อื่นๆนะครับก็จะเห็นเป็นผลิตภัณฑ์ของชาวบ้านเนาะนะครับจากภูเก็ตเรานะครับจากพังงาแล้วก็มีที่กระบี่ด้วยนะครับซึ่งก็มาออกบูธนะครับเท่าที่เดินดูก็จะมีพวกผลิตภัณฑ์ที่มาจากพวกปลาแห้งต่างๆนะครับก็จะมีการแปรรูปด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นอีกโปรดักที่แบบว่าก็น่าสนเขาเรียกว่าอะไรเป็นโอกาสที่ดีนะครับที่ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏเนี่ยก็ได้ส่งเสริมนะครับส่งเสริมเรื่องของประชาชนนะครับชาวบ้านนะครับเห็นที่เกาะยาวนี่ก็มาออกบูธนะครับกระวงกระบี่นี่มากันหลายร้านเลยทีเดียวนะครับซึ่งงานนี้ก็จะมีของดีจากชุมชนเนาะในเขตอันดามันเนี่ยกว่า30ร้านนะครับก็เป็นการเปิดพื้นที่ในการสร้างโอกาสนะครับเป็นเรื่องที่ดีนะผมว่าทางการตลาดเนาะให้กับผู้ประกอบการท้องถิ่นเรียกว่ามีประชาชนเนี่ยก็ไปเดินตลาดกันอย่างคึกคักเลยนะครับเมื่อวานนะครับก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นมันพอดีเชื่อมจากหลาดใหญ่ด้วยนะครับในวันอาทิตย์นะครับก็โอ้นักท่องเที่ยวเยอะมากนะครับทั้งคนไทยทั้งต่างชาตินะครับก็เมื่อวานนี้นะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งงานที่ดีนะอยากให้จัดบ่อยๆนะครับเพราะว่าเป็นการส่งเสริมนะครับเรื่องของงานหัตถกรรมนะครับสินค้าสร้างสรรค์นะครับแล้วก็มีทั้งเรื่องของอาหารเครื่องดื่มนะครับผลิตภัณฑ์เด่นต่างๆนะครับของชุมชนนะครับอันนี้ก็มาจัดแสดงกันด้วยนะครับแล้วก็มีการแสดงในเรื่องของนิทรรศการนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นอีกงานที่เกิดขึ้นเมื่อวานนะครับอ่ะเดี๋ยวปีหน้าถ้ามีอีกเนาะถ้ามีอีกก็อยากจะชวนทุกคนไปเดินนะครับก็ไปช่วยอุดหนุนนะครับสินค้าชุมชนนะครับแล้วก็เป็นการสร้างรายได้นะครับแล้วก็โอกาสในการที่จะให้ผู้ที่ผลิตสินค้านะครับในระดับฐานรากเนี่ยก็คือให้ได้มีโอกาสที่จะมีช่องทางในการจำหน่ายสินค้านะครับอันนี้ก็ไปส่งเสริมกันนะครับผมว่าเป็นเรื่องที่ดีนะอยากจะให้ทุกคนช่วยส่งเสริมหรือว่าใครที่มีไอเดียแบบว่าอยากจะแบบว่ามีแพลตฟอร์มที่จะมีแพลตฟอร์มออนไลน์อยู่แล้วนะครับอยากจะขายสินค้าโปรดักต์เหล่านี้นะครับกำลังหาแหล่งอยู่อะไรอย่างเงี้ยลองดูหรือว่าติดต่อสอบถามไปที่ราชภัฏภูเก็ตก็ได้นะครับเขาน่าจะมีข้อมูลให้มีแน่นอนอยู่แล้วแหละนะครับก็ไปหาข้อมูลดูว่าเราอยากได้โปรดักต์แบบไหนนะครับก็ลงพื้นที่ไปได้เลยนะครับอุดหนุนช
าวบ้านนะครับอันนี้ก็ฝากคุณผู้ฟังด้วยแล้วกันนะครับเป็นอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่หยิบมาอัปเดตให้กับคุณผู้ฟังได้ฟังกันด้วยนะครับในช่วงเวลาของอสมทเพื่อชุมชนกับผมดีเจชายนะครับ

0: ดส่งและประกันสินค้า200บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปแมเนีย
1: เปิดปฏิบัติการช่วยเหลือเหยื่อค้ามนุษย์ถูกหลอกไปทำงานแก๊งคอลเซ็นเตอร์ในพื้นที่ชายแดนกลุ่มขบวนการใช้วิธีโพสต์ประกาศรับสมัครงานผ่านโซเชียลมีเดียอ้างเป็นงานแอดมินหรือ IT มีเงินเดือนสูงหลายหมื่นบาทผู้เสียหายให้ข้อมูลตรงกันว่าถูกบังคับให้โทรศัพท์หรือแชทหลอกลวงประชาชนในหลายประเทศหากไม่สามารถทำยอดตามเป้าจะถูกทำร้ายร่างกายบางรายถูกทรมานอย่างหนัก
2: แบบอย่าเชื่อคนง่ายมันอันตรายมากเลยตอนนั้นโอ้โหหนูคิดว่าหนูจะไม่ได้กลับมาบ้านแล้วไม่อยากให้มันเกิดกับคนอื่นค่ะผู้หญิงนั้นเป็นเด็กนักศึกษาโดนหลอกไปหมดตัวเลยจะผูกคอตาย
1: ไม่อยากตกเป็นเหยื่อต้องรู้เท่าทันและป้องกันตัวเองให้ดีด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
3: ์รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง

แล้วกลับมาอยู่ด้วยกันต่อนะครับในช่วงเวลาของอสมทเพื่อชุมชนกับผมดีเจชายนะครับการจากไข่มุกรุ่งรัตน์นี่คือคู่ครองนะครับให้คุณได้ฟังกันด้วยนะครับในช่วงนี้นะครับคุณผู้ฟังครับในส่วนของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดภูเก็ตนะครับวันนี้ผมจะพูดถึงเรื่องของรูปแบบการควบคุมเหยื่อของนักค้ามนุษย์นะครับซึ่งก็จะมีการผูกพันด้วยภาระหนี้นะฮะโดยต้องทำงานเพื่อชดใช้หนี้สินนั้นการกักขังนวงเหนียวหรือการจองจำเหยื่อนะครับการใช้กำลังบังคับแล้วก็การคุกคามเสรีภาพการข่มขู่ว่าจะทำร้ายครอบครัวของเหยื่อแล้วก็รวมไปถึงการยึดเอกสารประจำตัวนะครับอย่างเช่นหนังสือเดินทางหรือใบอนุญาตทำงานอีกหนึ่งเรื่องก็คือผู้ที่กระทำความผิดฐานการค้ามนุษย์นะครับก็จะมีโทษก็คือจำคุกตั้งแต่4ปีถึง10ปีแล้วก็ปรับตั้งแต่ 80,000 ถึง 200,000 ถ้าเกิดผู้ถูกกระทำความผิดเป็นเด็กอายุเกิน15ปีแต่ไม่ถึง18ปีก็จะมีโทษจำคุกตั้งแต่6ปีถึง12ปีแล้วก็ปรับตั้งแต่ 120,000 บาทถึง 240,000 บาทนะครับถ้าเกิดผู้ถูกกระทำความผิดเป็นเด็กอายุไม่เกิน15ปีนี่ต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่8ปีถึง15ปีแล้วก็ปรับตั้งแต่160,000 บาทถึง 300,000 บาทสำหรับผู้สนับสนุนแล้วก็การกระทำความผิดฐานค้ามนุษย์มีโทษเช่นเดียวกับผู้กระทำความผิดนะฮะวันนี้ใครที่พบเห็นเบาะแสหรือว่าอยากจะขอความช่วยเหลือนะครับก็แจ้งได้ที่สายด่วนพม1300ตลอด24ชั่วโมงหรือสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดภูเก็ตหมายเลขโทรศัพท์ที่0762127260 0762127260ด้วยความห่วงใยจากกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องของสำนักงานพัฒนาสังคมที่หยิบมาอัปเดตให้กับคุณผู้ฟังได้ฟังกันด้วยนะครับก็ติดตามกันได้นะครับก็จะมีข้อมูลต่างๆมาอัปเดตให้กับคุณผู้ฟังได้ฟังนะครับทั้งช่วงบ่ายแล้วก็มีช่วง10โมงเช้านะครับในช่วงที่ผมจัดด้วยนะครับ10โมงเช้าถึงเที่ยงใช่ครับผมก็จะมีข้อมูลเหล่านี้มาอัปเดตกับคุณผู้ฟังได้ฟังกันนะครับมาฟังเพลงกันต่อดีกว่านะครับตั๊กแตนชลดานะครับตั๊กแตนชลดาเพลงนี้ใช่ไหมโคตรเร็วในดวงใจเดี๋ยวฟังเพลงนี้กันครับ

จากการตองทุ่มเงินนะครับก็ร่วมงานกับ Fucking Hero นะครับเพลงนี้น่าจะรู้จักกันดีกุหลาบนะครับแล้วก็คลื่นแพรชนะก่อนหน้านั้นตั๊กแตนชลดาโคตรเร็วในดวงใจนะครับให้คุณได้ฟังกันด้วยนะครับในช่วงท้ายชั่วโมงนะฮะก่อนจะส่งคุณไปติดตามฟังข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยอีกสักรอบนึงด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้าคุณจินภัทรเข้ามาดูแลคุณต่อนะครับก็ยังช่วยกันเพิ่มเติมเพลงได้เหมือนเดิมที่0762340098นะครับเดี๋ยวอยู่กับคุณจินภัทรเรื่อยไปถึง6โมงเย็นนะครับผมกลับมาพรุ่งนี้10โมงเช้าเวลาเดิมนะครับวันนี้มีความสุขมากๆกับการทำงานในช่วงบ่ายนะครับไปละเจอกันพรุ่งนี้นะสวัสดีครับ

0: อสมทเพื่อชุมชนเพื่อสังคมคนภูเก็ตเข้มแข็งการศึกษาสิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมท่องเที่ยวเรารวมมาไว้ที่นี่13:00 น.ถึง 14:00 น.เวลาแห่งสังคมข่าวสารรวมสะท้อนเสียงของคนภูเก็ตได้ที่076-234-098หรือเพจอสมทภูเก็ต
1: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network 101.5 อสมทภูเก็ตออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร076-234-098
2: ขณะนี้เวลา 14:00 น.คุณกำลังฟัง MCOT Radio FM 101.5 อสมทภูเก็ตจากนี้ไปอสมทเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

ินิสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครืออนุทินเรกดามารองผู้ว่าขู่ย้ายผู้ว่าภูเก็ตระบุใครอ้างย้ายผู้ว่าได้ก็น่าขำนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวภายหลังเป็นประธานการประชุมมอบนโยบายแก่ผู้บริหารและข้าราชการกระทรวงมหาดไทยโดยกล่าวถึงบรรยากาศในห้องประชุมที่มีการให้ชี้แจงกรณีที่มีข่าวรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตข่มขู่ย้ายผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตว่าไม่ได้มีบรรยากาศตึงเครียดในการประชุมแต่ได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการปราบปรามกลุ่มอันธพาลและผู้มีอิทธิพลอย่างเด็ดขาดและเข้มงวดส่วนกระแสข่าวความขัดแย้งระหว่างผู้ว่ากับรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนั้นนายอนุทินยืนยันว่าไม่มีปัญหาและปลัดกระทรวงมหาดไทยจะดำเนินการทุกอย่างตามความเหมาะสมโดยไม่ปล่อยให้การทำงานติดขัดเพราะปัญหาของบุคคลใดบุคคลหนึ่งข่าวที่ระบุว่ารองผู้ว่าราชการจังหวัดสามารถข่มขู่จะย้ายผู้ว่าราชการจังหวัดได้นั้นไม่เป็นความจริงเพราะผู้ที่มีอำนาจเสนอการย้ายผู้ว่าราชการจังหวัดคือปลัดกระทรวงมหาดไทยและจะต้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก่อนเสนอเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีหากมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดคนใดไปกล่าวอ้างมีอำนาจเหนือผู้ว่าราชการจังหวัดหรือสามารถย้ายผู้ว่าราชการจังหวัดได้ก็ถือเป็นเรื่องน่าขบขันเท่านั้นสำหรับความคืบหน้าการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีแชทหลุดช่วยน้ำเงินด้วยรองอธิบดีกรมการปกครองนายอนุทินกล่าวว่าทุกอย่างยังเป็นไปตามขั้นตอนผู้สื่อข่าวรายงานว่าระหว่างการมอบนโยบายกระทรวงมหาดไทยช่วงหนึ่งนายอนุทินได้ให้นายนิรัตพงศ์สิทธิถาวรผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตรายงานสถานการณ์ผู้มีอิทธิพลในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตจากนั้นนายกรัฐมนตรีกล่าวถามผ่านการประชุมระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ว่าไหนใครจะปลดท่านซึ่งผู้ว่าภูเก็ตตอบกลับว่ามีท่านนายกย้ายผมได้คนเดียวครับจากนั้นนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยกล่าวเสริมอีกว่าผู้ว่าราชการจังหวัดเสนอเป็นนายกในพื้นที่นั้นปัญหาที่เกิดขึ้นต้องแก้ไขให้ได้ยิ่งมีการโพสต์ในที่สาธารณะยิ่งกระทบถึงรัฐบาลว่าไม่บริหารจัดการปัญหากลุ่มเทาผู้ว่าราชการจังหวัดต้องรีบออกมาเทคแอคชั่นต้องใส่ใจแก้ข่าวไม่ให้กระทบกับรัฐบาลและนายกรัฐมนตรีขณะที่นายกได้อ่านข้อความจากโซเชียลระบุถึงคนสนิทของรองผู้ว่าภูเก็ตรุกหาดและรองผู้ว่านามแฝงซีฟู้ดคุยว่าจะย้ายผู้ว่าภูเก็ตโดยนายอนุทินได้ถามหารองซีฟู้ดว่าอยู่ในที่ประชุมหรือไม่และปลัดกระ

0: ทรงมหาดไทยได้ย้ำถามหารองซีฟู้ดหลายครั้งซึ่งนายกได้กล่าวแทรกเข้ามาว่าชื่อกุ้งใช่หรือไม่ก่อนที่รองผู้ว่ากุ้งจะชี้แจงในที่ประชุมตนชื่อกุ้งเหมือนกับรองผู้ว่าอีกคนหนึ่งกระแสข่าวที่เกิดขึ้นขออนุญาตนำเรียนข้อมูลเป็นเอกสารให้นายกรัฐมนตรีเนื่องจากมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับหลายบุคคลโดยนายอนุทินขอให้รองกุ้งส่งหนังสือถึงปลัดกระทรวงโดยย้ำว่ารองผู้ว่าจะใช้สิ่งใดไปปลดผู้ว่าพูดแบบนี้เป็นเรื่องน่าอายเป็นข้าราชการถือเป็นความผิดพลาดในการบริหารบุคคลซึ่งตนจะสอบปลัดกระทรวงมหาดไทยด้วยตนเองเสียศักดิ์เผยแผนนายกเยือนรัสเซียเจาะเปิดความร่วมมือในกรอบอาเซียนรัสเซียทั้งสถานการณ์โลกและเศรษฐกิจนายเสียศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถึงการเดินทางเยือนสหพันธรัฐรัสเซียของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่มีการพบปะกับนายวลาดิเมียร์ปูตินประธานาธิบดีรัสเซียระหว่าง 17-18 มิถุนายนนี้ว่าจริงๆเป็นการประชุมกรอบอาเซียนรัสเซียมีทั้งเรื่องสถานการณ์โลกและสถานการณ์ในภูมิภาคเรื่องความร่วมมือด้านเศรษฐกิจระหว่างอาเซียนกับรัสเซียและการเปิดสาขาใหม่ระหว่างอาเซียนกับรัสเซียการไปครั้งนี้คงไม่มีเดียวอะไรส่วนเรื่องการซื้อปุ๋ยที่ประเทศไทยเคยติดต่อกับทางรัสเซียก่อนหน้านี้ยังไม่แน่ใจว่าจะมีการหารือต่อหรือไม่เพราะการไปครั้งนี้อยู่ในกรอบอาเซียนรัสเซียต้องดูว่าการหารือกับประธานาธิบดีรัสเซียจะมีช่วงจังหวะเวลาอย่างไร
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงเทพกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.เสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: สนับสนุนโดย
7: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
8: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network 101.5 อสมทภูเก็ตโดยศูนย์บริหารวิทยุอสมทภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
10: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
11: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
12: พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน

ไม่เจอกันเสาร์อาทิตย์คิดถึงกันบ้างไหมมาถึงก็อ้อนเลยนะฮะคิดถึงเป็นประจำครับเกสโนวาแล้วก็ดังพันกรรวมไปถึง See You Somewhere จากน้องบิลกิ้นด้วยนะฮะจากหนังซองแดงแต่งผีนะฮะได้เวลามาสวัสดีคุณผู้ฟังแล้วนะครับวันทำงานวันแรกของผมด้วยนะครับของหลายๆคนด้วยใช่ไหมเพราะว่าเมื่อวานก็ได้หยุดกันไปนะครับตอนนี้บ่าย 2:15 นาทีนะฮะอากาศร้อนแสงแดดดีเลยนะครับวันนี้พระอาทิตย์ทำงานแล้วนะหลังจากที่ก่อนหน้านี้ก็อาจจะมีขมุกขมัวสลับแดดบ้างนะฮะแต่วันนี้ค่อนข้างจะแจ่มใสเกินพิเศษนะครับค่อนข้างจะร้อนเลยนะฮะมีที่ไหนตกบ้างนะฮะยกมือรายงานตัวได้นะฮะ0762340098แล้วก็อินบ็อกซ์เข้ามาทางเพจ Mcot Radio ภูเก็ตนะครับอยู่กับผมจินภัทรจนถึง 18:00 น.นะครับแล้ววันนี้วันจันทร์ใช่ไหมเราก็จะมีการรายงานชาร์ตเหมือนเดิมเลยนะฮะ Mcot Top 20 Hitครั้งล่าสุดจะเป็นครั้งที่840มาลุ้นกันนะฮะว่าตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาที่คุณส่งคะแนนเข้ามาเนี่ยจะผลักดันให้เพลงที่คุณเชียร์อยู่เนี่ยอยู่ในอันดับที่เท่าไหร่แล้วก็จะมี New Entry เข้ามาในชาร์ตกี่เพลงรวมไปถึงเพลงที่คุณอาจจะแอบเชียร์อยู่หลุดชาร์ตไปกี่เพลงนะเดี๋ยวชั่วโมงหน้านะหลังบ่าย3เป็นต้นไปมาฟังการรายงานชาร์ตได้ที่นี่เลยนะครับส่วนตอนนี้ใครอยากจะเพิ่มเติมเพลงก็ทยอยส่งมาได้เลยนะช่วงเปิดเพลงตามคำขอได้ในชั่วโมงนี้นะฮะ

เพลงเศร้ามากเพลงนี้ฝีไม้ลายมือของพี่นิ่มสีฟ้านะฮะลุลาครับไม่อยู่ในชีวิตแต่อยู่ในหัวใจนะฮะมีคุณผู้ฟังขอเพลงเร็วเข้ามานะฮะต้องบอกคุณผู้ฟังแบบนี้ก่อนนะฮะว่าตลอดเดือนนี้นะฮะคือตั้งแต่จริงๆแล้วตั้งแต่เมื่อปลายสัปดาห์ที่ผ่านมานะฮะจนถึงสิ้นเดือนเนี่ยนะฮะอาจจะต้องเป็นเพลงช้าๆรวมไปถึงเพลงในจังหวะกลางๆก่อนนะส่วนเพลงเร็วเนี่ยขออนุญาตงดไปก่อนจนถึง30มิถุนายนนี้นะฮะแล้วเดี๋ยวมาว่ากันอีกทีนึงว่าจะสามารถที่จะเปิดเพลงเร็วได้ในช่วงไหนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเพลงเร็ววันนี้ที่ขอเข้ามาก็ขอเว้นวรรคก่อนนะครับหลังจากนี้ค่อยว่ากันอีกทีนึงนะฮะคุณผู้ฟังครับพูดถึงเรื่องของงานวิ่งกันหน่อยดีกว่านะฮะงานวิ่ง20ปีลากูน่าภูเก็ตมาราธอน2026เขาฉลองครบรอบ20ปีนะฮะผมก็ไปวิ่งด้วยนะฮะเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับก็ปรากฏว่าไปเจอโมเมนต์น่ารักน่ารักนะฮะของครอบครัวนะฮะพี่ตูนบอดี้สแลมนะครับมีก้อยรัชวินนะฮะแล้วก็มีน้องเวลาด้วยนะฮะจริงๆน้องทะเลเขาก็วิ่งด้วยเหมือนกันนะเพียงแต่ว่าง่วงนะครับอาจจะงองแงนิดนึงนะฮะน้องทะเลก็เลยหลับนะฮะก็มีแต่น้องเวลานะครับที่ไปร่วมวิ่งกับพ่อตูนแล้วก็แม่ก้อยรัชวินนะฮะน่ารักมากวิ่ง2กิโลนะฮะวิ่งยุวชนนะฮะแล้วคุณพ่อคุณแม่ก็จูงนะฮะน้องเวลาเข้าเส้นชัยน้องทำผมได้น่ารักมากคุณผู้ฟังน่าจะคลิกไปดูได้ทางหน้าเพจอสมทภูเก็ตนะจะเห็นเลยนะครับว่าไม่รู้ใครทำผมให้นะฮะทรงผมน่ารักนะฮะชี้ๆขึ้นไปแล้วน้องก็แบบว่าหน้านิ่งมากไม่เหนื่อยเลยนะฮะเห็นใครก็แปะมือนะฮะน่ารักที่สุดเลยนะฮะไปดูภาพบรรยากาศได้นะครับผมเองก็ไปถ่ายคลิปน้องเข้ามาด้วยนะฮะก็มีความรู้สึกว่าเป็นครอบครัวที่น่ารักพอหลังจากที่น้องเวลานะฮะเข้าเส้นชัยเสร็จปุ๊บก็จะปล่อยตัว10กิโลใช่ไหมฮะผมก็ไปสตาร์ทที่ระยะ10กิโลนะครับปรากฏว่าวิ่งไปเอ้านะฮะพี่ตูนกับพี่ก้อย2คนนะฮะจูงมือกันโอ้โหแล้วก็วิ่งผ่านไปน่ารักมากนะฮะก็วิ่งตามเขาอยู่พักหนึ่งสุดท้ายเนี่ยเขาก็แซงนะฮะคือวิ่งชิลมากก็เป็นนักวิ่งทั้งคู่นะฮะก็น่ารักดีนะครับเห็นไหมฮะว่าพอส่งลูกวิ่งเสร็จปุ๊บเนี่ยนะฮะตัวเองก็มาวิ่งต่อนะฮะแต่ว่าวิ่งแบบชิลๆ10กิโลนะครับก็ต้องยอมรับว่าอากาศร้อนมากนะฮะปล่อยตัวตอนประมาณสัก5โมงโอ้โหแสงแดดนี่กำลังทำงานอย่างดีเลยนะฮะช่วงสักประมาณ 4-5 กิโลแรกเนี่ยแสงแดดเข้าหน้าเลยนะฮะแต่ว่าพอหลังจากนั้นปุ๊บเนี่ยมันเรียบชายหาดก็โอเคหน่อยนะฮะยังมีเงาไม้บ้างก็เลยวิ่งได้ชิลหน่อยนะครับแต่ก็ไม่สามารถทดแทนกับช่วง 4-5 กิโลแรกได้เลยเพราะว่ามันร้อนจริงๆนะฮะปราบเซียนมากสนามนี้นะฮะแล้วพอวันที่2นะ

ครับก็คือวันอาทิตย์เนี่ยนะฮะก็จะเป็น21กับ42นะฮะฮาล์ฟกับมาราธอนอันนี้ก็เป็นพวกขาแรงก็ปล่อยเข้าไปนะมีแอนทองผสมด้วยใช่ไหมมาร่วมวิ่งกันนะฮะก็มีภาพออกมาให้ได้เห็นในหน้าเพจอสมทภูเก็ตนั้นก็ลองคลิกเข้าไปดูได้นะครับก็เป็นบรรยากาศที่คึกคักนะฮะในช่วงเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาสำหรับงานลากูน่าภูเก็ตมาราธอน2026นะครับ

0: ไฮลักซ์กระบะมหาชนยืนหนึ่งคู่คนไทย
1: ช่วงนี้โดย Toyota นะฮะต้องขอบคุณทุกความเชื่อมั่นครับที่ทำให้ Hilux เนี่ยเป็นกระบะอันดับหนึ่งในใจคนไทยเสมอมาครับวันนี้ก็เลยตอบแทนความไว้วางใจด้วยโปรพิเศษตัวนี้นะฮะ Hilux กระบะมหาชนยืน1คู่คนไทยสำหรับลูกค้า Toyota ซื้อ Hilux วันนี้รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% ครับหรือว่าจะเลือกเป็นดาวเริ่มต้น0บาทก็ได้พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1ทุกรุ่นนะฮะนอกจากนี้ครับยังห่วงใยและก็พร้อมดูแลลูกค้า Hilux ทุกคนเลยนะด้วยการรับสิทธิ์เปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5ฟรีครับบริการเช็คสภาพรถฟรี33รายการพร้อมรับของที่ระลึก Hilux Legend แล้วก็สิทธิพิเศษมากมายให้คุณได้มั่นใจในทุกการเดินทางคุ้มขนาดนี้ไม่ต้องรอแล้วนะรีบมาเป็นเจ้าของ Hilux ได้เลยครับที่โชว์รูม Toyota ทั่วประเทศกับโปรพิเศษ Hilux กระบะมหาชนยืน1

0: ผู้คนไทยนะครับ
1: ลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาวเริ่มต้น0บาท
0: เดี๋ยวเราจะเบรกกันแป๊บเดียวนะกลับมาครึ่งชั่วโมงหน้ายังมีเพลงเพราะอีกหลายเพลงที่คุณผู้ฟังช่วยกันเลือกเข้ามานะครับ

0: นายนถึง18สิงหาคมที่โกโฮเซลทุกสาขา
1: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
2: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
1: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนี่ยวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
2: สนใจโทร02114 3990ค่าจัดส่ง

พลงรักเพลงหนึ่งครับใหญ่โมโนโทนเวอร์ชันนี้ก็เป็นเวอร์ชันที่เฟลโลนำมาคัฟเวอร์ครับพูดถึงเพลงรักเพลงหนึ่งแล้วเนี่ยเพลงกับหนังนะฮะมันเป็นของคู่กันนะครับแล้วก็เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีคอนเสิร์ตนะฮะของค่ายหนัง GDS นะครับโตมาด้วยกันนะฮะก็เป็นคอนเสิร์ตจากหนัง GDS ซึ่งผมเชื่อว่าหลายคนเองเนี่ยโตมากับหนัง GDS นะฮะซึ่งตั้งแต่ GTH นะฮะตัว T เปลี่ยนมาเป็นตัว D นะครับหลายคนก็คงทราบถึงการเปลี่ยนแปลงนะฮะสักประมาณ70เรื่องด้วยกันนะฮะส่วนใหญ่หลายคนบอกว่าพอชื่อ GTH GDS นี่มันการันตีระดับหนึ่งเลยแหละว่าหนังดีนะฮะชื่อชั้นพ่วงกับนะฮะแล้วก็บทนะครับอันนี้ถือว่าเป็นหัวใจหลักนะฮะก็จะไปดูกันแทบทุกเรื่องนะฮะก็จะอาจจะมีบางเรื่องที่อาจจะเรื่องของรายได้ที่ไม่เข้าเป้านักนะฮะอาจที่แตกต่างจากสไตล์ GTS GDS ที่เราเคยดูมาก็เลยทำให้หนังเนี่ยอาจจะใช้คำว่าขาดทุนในบางเรื่องก็ได้เหมือนกันนะฮะซึ่งยุคที่เป็น GTH นะฮะตอนนั้นเนี่ยนะครับโอ้ถือว่าหนังที่เป็นความหวังของคนไทยในยุคนั้นเลยนะหลายคนคงจำได้ใช่ไหมขึ้น15ข้ามเดือน11มหาลัยเมืองแร่แฟนฉันอย่างเงี้ยโอ้สร้างปรากฏการณ์มากนะฮะถ้าเป็นหนังผีของเขานี่ก็ไม่ธรรมดานะชัตเตอร์กดติดวิญญาณนะฮะเพื่อนสนิทนี่ก็ใช่ใช่ไหมฮะรถไฟฟ้ามาหาเธอเรียกว่าเป็นหนังที่แบบขึ้นหิ้งทั้งหมดเลยนะฮะมันเต็มไปด้วยความแปลกใหม่นะครับ อย่างฟิลหนังเรื่องแฟนฉันเนี่ยนะฮะไม่น่าเชื่อนะเอาเด็กเนี่ยนะฮะมาเป็นตัวละครนำมาเป็นรับบทนำแล้วจะมีคนดูเหรอนะฮะตอนที่คิดพล็อตก่อนที่คิดเรื่องขึ้นมาเนี่ยแต่ว่าทางค่ายต้องการแตกต่างไงในเมื่อคิดว่าดีแล้วบทดีแล้วดูแล้วจะต้องย้อนวัยกลับไปในวัยเด็กเนี่ยน่าจะขายได้และสุดท้ายหนังมันก็ขายได้เป็นร้อยกว่าล้านเนี่ยนะฮะหรืออย่างเรื่องเพื่อนสนิทเองเนี่ยต้องยอมรับว่าตอนนั้นทั้งซันนี่ก็พระเอกใหม่ใช่ไหมฮะแล้วก็บทตัวละครต่างๆเองเนี่ยมันก็ดูเหมือนกับแบบฉันรักแกรักฉันมันจะขายได้ไหมเนี่ยสุดท้ายก็ไม่น่าเชื่อนะว่ามันขายได้แล้วมันยังต่อยอดมาถึงเพลง I'm okay not okay ที่พี่บอยทำแล้วก็เอาขย้อยกับดาคันดากลับมาอีกครั้งหนึ่งมันเป็นปรากฏการณ์มากๆนะฮะสำหรับหนังของ GTS GDS นะฮะก็เข้าไปดูในโซเชียลมีเดียที่เขาโพสกันนะเพราะว่าไม่ได้ไปดูนะครับตอนที่พี่แก้งขึ้นไปบนเวทีแล้วก็เล่าถึงการทำดนตรีประกอบของขึ้น15ข้ามเดือน11ในหนังเรื่องมหาลัยเมืองแร่นะฮะโอ้แกเล่าสตอรี่ได้ดีมากอยากให้ลองไปหาดูนะฮะก็พูดถึงหนังว่ากว่าที่มันจะทำดนตรีมาได้ขนาดนี้มันผ่านอะไรมาเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับซึ่งหนังของ GDS GTS ก็ดีเนี่ยถ้าพูดถึงหนังแล้วก็ต้องพูดถึงเพลงนะฮะเพลงประกอบหนังเนี่ยนะฮะมันมีดีอยู่หลายเพลงมากถ้าต้องเลือกมาหนึ่งเพลงเนี่ยโอ้เลือกยากมากนะฮะหลายคนก็ชอบเพลงนี้จากหนังเรื่องนั้นนะฮะแต่ผมเนี่ยมีเพลงที่ตั้งธงในใจเลยว่าถ้าหนัง GDS GTS แล้วเนี่ยผมชอบเพลงนี้ที่สุดในบรรดาเพลง

ทุกเพลงของหนังเรื่องนี้นะฮะซึ่งมันเลือกยากมากนะฮะตอนนั้นลิสต์มาอยู่ประมาณท็อป5แล้วก็มาตัดให้เหลือท็อป3สุดท้ายว่าใน3เพลงนี้ต้องเลือกมาเพลงเดียวนะเอาเพลงไหนดีที่จะมาเปิดให้กับคุณผู้ฟังได้ฟังกันผมเลยตัดสินใจเลือกเพลงนี้ตัดใจเอาเพลงนี้แหละเพราะว่าในท็อป3ผมเนี่ยมันดีหมดเลยทั้ง3เพลงแต่เพลงนี้ number 1เลยครับ

นอกจากเพลงจะดีความหมายดีแล้วเนี่ยนะฮะหนังเองก็ดีมากๆนะโดยเฉพาะนักแสดงรุ่นใหญ่นะฮะนอกเหนือจากยารินดาเป้อารักษ์ที่เราคุ้นเคยกันแล้วนะฮะผมชอบมากนะฮะทั้งบทหนังนะฮะแล้วก็เพลงด้วยนะฮะมันก็เลยรู้สึกว่าเพลงนี้ลงตัวมากแต่ผมเชื่อว่าหลายคนเองก็คงจะมีเพลงในใจนะครับจากหนังค่าย GDS GTS หลายเพลงอยู่เหมือนกันนะฮะลองเลือกเล่นๆเข้ามาดูซิว่าคุณชอบเพลงไหนมากที่สุดถ้าเป็นเพลงจากหนังค่ายนี้นะฮะบ่าย2กับ48นาทีนะฮะช่วงนี้โดยช็อปมาเนียนะครับแนะนำสำหรับใครที่ปลูกอะไรก็ไม่โตใบไม่เขียวดอกไม่ออกผลไม่ติดนะฮะใส่ปุ๋ยก็แล้วก็ไม่ช่วยนะครับแต่ว่าปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยดินเน่านะฮะเพราะว่าเป็นสารปรับปรุงดินจากธรรมชาติชนิดจุลินทรีย์ครับช่วยฟื้นฟูพวกดินเสียดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็มให้กลับมาร่วนซุยอุดมสมบูรณ์เหมาะกับการเพาะปลูกอีกครั้งหนึ่งนะฮะถือว่าเป็นตัวช่วยสำคัญในการฟื้นฟูดินให้กลับมามีชีวิตครับด้วยจุลินทรีย์เข้มข้นกว่า10หน่วยพร้อมวัตถุดิบธรรมชาติถึง25ชนิดจะไปช่วยย่อยพวกซากพืชซากสัตว์ธาตุอาหารให้พืชเนี่ยดูดซึมได้ทันทีการใช้งานนี่ง่ายมากๆเลยนะฮะดินเน่าเพียง1ขวดขนาด 1,000 มิลลิลิตรนะฮะคุณผู้ฟังผสมน้ํา 200 ถึง 500 ลิตรฉีดพ่นลงดินก็สามารถใช้ได้ครอบคลุมพื้นที่ 5 ถึง 7 ไร่นะครับตอนนี้เรามีโปรโมชั่นพิเศษอยู่นะฮะดินเน่า2ขวดแถมฟรีดินปรับมาน1ซองนะครับแล้วก็ทั้งหมดนี้ราคาเพียง699บาทนะฮะย้ำนะ699ครับสนใจสั่งซื้อโทรเลย02-114-3990 02-114-3990นะครับค่าส่งและประกันสินค้า100บาทครับสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียได้เลยนะครับ

0: Radio 101.5
1: มีคุณฟังหลังไมค์บอกว่าไปถ่าย TikTok แล้วไปเจอเพลงนี้นะฮะงานของแฮกเกอร์เข้ามาก็เลยอยากฟังครับชื่อเพลงการหลบหนี

ื่อว่ามีหลายคนนะที่พยายามเดินหนีขานี่มันก้าวไปข้างหน้าแล้วนะแต่ว่าหัวใจยังสลับมาอยู่ที่เดิมนะฮะกายไปข้างหน้าแล้วแต่ว่าใจยังวนอยู่ที่เดิมนะฮะโอ้ยากอยู่เหมือนกันนะการหลบหนีนะฮะยังไงมันก็ยังต้องเจอวนเวียนอยู่ในใจนั่นแหละไม่รู้จะช่วยยังไงดีนะครับสุดท้ายก็คงจะต้องพึ่งเวลานั่นแหละนะฮะให้เวลาเยียวยานะครับบ่าย 2:54 นาทีครับเดี๋ยวเราไปเบรกฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 นจากสำนักข่าวไทยครู่เดียวนะฮะแล้วก็ชั่วโมงหน้ารายงานชาร์ตกันนะฮะ MCOT Top 20 Hit ครั้งที่840ครับ

0: More music every hour. MCOT Radio Network.
1: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network 101.5 อสมทภูเก็ตออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร076-234-098
0: MCOT News
2: ขณะนี้เวลา 15 นาฬิกาคุณกำลังฟัง MCOT Radio FM 101.5 อสมทภูเก็ตจากนี้ไปอสมทเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสสิธรกุวังคดีโลกมูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ลงนามถวายความอาลัยคุณหญิงปราณีวัฒนกุลกรรมการและผู้ช่วยเลขาธิการมูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์นำคณะผู้บริหารเจ้าหน้าที่และเครือข่ายต่างๆของมูลนิธิเดินทางมาถวายสักการะและลงนามถวายความอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยกล่าวด้วยความอาลัยว่าทรงมีพระเมตตาต่อประชาชนเด็กและเยาวชนมาโดยตลอดทรงสนพระทัยงานด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาในสังคมอย่างใกล้ชิดตลอดเวลาที่ได้ถวายงานใกล้ชิดต่างประทับใจในพระจริยวัตรอันเรียบง่ายทรงเป็นกันเองและทรงรับฟังปัญหาของประชาชนด้วยพระเมตตาโดยเฉพาะการส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาและการพัฒนาเด็กและเยาวชนซึ่งเป็นสิ่งที่ทุกคนจะจดจำและสืบสานพระปณิธานต่อไปพร้อมยอมรับว่าการสูญเสียครั้งนี้สร้างความโศกเศร้าแก่ผู้ที่เคยร่วมงานและใกล้ชิดกับพระองค์อย่างยิ่งขณะที่นายณภัทรรุ่งทวีชัยอายุ21ปีเด็กนักเรียนในมูลนิธิออทิสติกไทยเดินทางมาลงนามถวายความอาลัยเปิดเผยว่ารู้สึกเสียใจและสะเทือนใจต่อการสูญเสียครั้งนี้ได้รับทราบพระกรณียกิจและพระเมตตาที่ทรงมีต่อประชาชนมาโดยตลอดจึงตั้งใจเดินทางมาร่วมแสดงความอาลัยและน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณของพระองค์อนุทินสั่งผู้ว่าทั่วประเทศเร่งอำนวยความสะดวกพาคนเข้าโครงการไทยช่วยไทยพลัสบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยประชุมมอบนโยบายแก่ผู้บริหารกระทรวงและข้าราชการกระทรวงมหาดไทยโดยก่อนเริ่มมอบนโยบายนายกรัฐมนตรีได้นำยืนสงบนิ่งถวายความอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาก่อนระบุว่าวันนี้จะเป็นโอกาสสำคัญในการมอบนโยบายและกำหนดทิศทางแก่กระทรวงมหาดไทยได้รับทราบหลังจากช่วงที่ผ่านมาได้เดินทางไปต่างประเทศมากขึ้นเพื่อกระชับมิตรและสร้างหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจซึ่งจะมีผลต่อประชาชนถึงระดับชุมชนหมู่บ้านทั้งในมิติด้านความมั่นคงและความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจนายอนุทินได้สั่งการผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดทุกองคาพยพทำงานอย่างเต็มประสิทธิภาพมากที่สุดเพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยมีเงินใช้มีคุณภาพชีวิตส่วนของนโยบายเร่งด่วนมีนโยบายมหาดไทย 5+ เป็นกรอบการทำงานที่ครอบคลุมในทุกมิติและช่วงนี้ขอให้ทุกจังหวัดให้ความสำคัญกับนโยบายไทยช่วยไทย+เพื่อลดรายจ่ายเพิ่มรายได้โดยตรงแก่ประชาชนขอให้อำนวยความสะดวกแก่ชาวบ้านและให้การสนับสนุนในการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยขอให้หลีกเลี่ยงคำว่าบัตรคนจนเพราะนโยบายนี้จะ

0: ทำให้คนมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์พ้นจากคำว่าคนจนให้ได้ภายใต้การบริหารจัดการของรัฐบาลพักขมุนลั่นไม่เชื่อคนเชี่ยวชาญจะทำดีเสมอไปยันไร้ปัญหาพาวุธเพื่อนร่วมงานนางสาวพักขมุนหนุนอนันต์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนกล่าวถึงกรณีที่ออกมาตอบโต้นายพาวุธพงษ์วิทยาพานุส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนที่โพสต์เฟซบุ๊กฝากถึงนายโสพลสารัมประธานสภาในหัวข้อความไร้ประสิทธิภาพของกรรมาธิการในรัฐสภาว่าจริงๆความเห็นไม่ได้สวนทางต้องบอกก่อนว่าวัฒนธรรมองค์กรในพรรคประชาชนแลกเปลี่ยนกันได้อย่างตรงไปตรงมาอยู่แล้วสิ่งที่นายพาวุธโพสต์ตนอ่านแล้วในฐานะที่เป็นประธานคณะกรรมการและเป็นคนที่ค่อยๆพิสูจน์ตัวเองมาหลายคนที่นั่งกรรมการไม่รู้ด้วยซ้ำว่าอำนาจและขอบเขตของกรรมการคืออะไรจะใช้ไม้บรรทัดเดียววัดว่าสิ่งนี้ผิดหรือถูกไม่ได้ตนไม่เชื่อว่าคนที่มีความเชี่ยวชาญต่อเรื่องนั้นๆจะสามารถทำเรื่องนั้นได้ดีเสมอไปแต่เชื่อในคนที่มีความพยายามเมื่อถามว่าเรื่องนี้ทำให้คนมองว่ามีความขัดแย้งภายในพรรคนางสาวพักขมลกล่าวว่าไม่แต่หากเห็นด้วยกันทั้งหมดนั่นแหละเป็นเรื่องแปลก
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: กรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้านเลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.ออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network 101.5 อสมทภูเก็ตโดยศูนย์บริหารวิทยุอสมทภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง30มิถุนายนนี
6: ้ทุกครั้งที่จุดไฟเผาควันที่เกิดขึ้นไม่ใช่เพียงแค่ควันเท่านั้นแต่ยังเป็นมลพิษที่ทำร้ายทุกชีวิตไม่ว่าจะเป็นใบไม้ขยะหรือเศษวัสดุลองเปลี่ยนจากการเผามาหมักเป็นปุ๋ยใส่ต้นไม้แยกขยะหรือจัดการอย่างปลอดภัยแทนหยุดเผาขยะตั้งแต่วันนี้เพื่ออากาศสะอาดสุขภาพดีและโลกที่สดใสกว่าเดิมเปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
7: ปวงประสบนิกรชาวไทยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: MCOT Radio
1: ได้เวลามารายงานชาร์ตกันแล้วนะฮะทุกวันจันทร์ครับ MCOT Top 20 Hit ครั้งที่840ครับเก็บคะแนนตั้งแต่วันที่7จนถึง13มิถุนายน1สัปดาห์ที่คุณผู้ฟังส่งคะแนนเข้ามาร่วมสนุกเล่นเกมด้วยนะฮะเป็นคะแนน Request ทั้งหมดแล้วก็ DJ เปิดออกอากาศก็จะเป็นคะแนน Airplay กับ Request รวมกันนะครับอันดับที่20นะฮะเป็น New Entry ครับเข้าชาร์ตมาเป็นสัปดาห์แรกนะฮะ
2: MCOT Radio Top 20 Hits. This is

0: Number 20.
1: การร่วมงานกันของ Fellow Fellow กับน้องอ้าอาย 4 If นี่คือเพลง Bloom เพลงเพราะมากนะฮะ

0: ทุกอย่างบนโลกมีการเปลี่ยนแปลงและจบลงนะฮะดอกไม้ก็เหมือนกันมันสวยอยู่แป๊บๆเดี๋ยวมันก็เหี่ยวเฉานะฮะแต่ว่าไม่จำเป็นที่จะต้องทำให้ความรักของเราเนี่ยร่วงโรยไปตามกาลเวลาครับนั่นคือคอนเซปต์ของเพลงนี้ Bloom นะฮะงานของ Fellow ครับได้น้อง R.I. for If มาร่วมฟีเจอริ่งด้วยนะฮะหลังจากที่แนะนำเป็น M.Cord New Release ไปสักประมาณ2วีคได้มั้งในที่สุดก็เข้าชาร์ตเรียบร้อย New Entry อันดับที่20นะฮะไปต่อกันที่อันดับ19เพลงนี้ก็เข้าชาร์ตมาเป็นสัปดาห์แรกเช่นเดียวกันครับ
1: M.Cord Radio Top 20 Hits Top 20 HitsThis is number 19.
0: เกือบจะเข้าตั้งแต่วีคที่แล้วนะฮะคะแนนไม่พอขาดไปนิดเดียวสัปดาห์นี้มาแล้วครับ New Entry อันดับที่19อิ๊งค์วรันธรกับเพลงจำไว้ครับ

ท่องไว้ท่องไว้จำไว้นะเขาไม่เอานะฮะเศร้าไหมเพลงนี้ทิ้งวรันทรนะฮะทำถึงอีกแล้วนะครับเพลงนี้ก็มีวันที่อันดับที่19เข้ามาสัปดาห์แรกนะฮะอ่ะไปต่อนะฮะอ้อก่อนจะไปต่ออันดับ18นี่ขอขั้นด้วยเพลงใหม่สักเพลงหนึ่งก่อนดีกว่าเพลงนี้ก็เล่นให้ฟังเมื่อช่วงท้ายสัปดาห์ที่ผ่านมางานล่าสุดของลาบานูนนะฮะอัลบั้มใหม่นะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้ปล่อยมา2เพลงแล้วเป็นเพลงเร็วหมดเลยใช่ไหมกระทรวงการรอคอยแล้วก็เพลงคนไม่เจ้าชู้นะฮะทีนี้ก็มาพร้อมกับเพลงช้านะฮะในซิงเกิลล่าสุดก่อนหน้าที่จะปล่อยเพลงนี้เต็มๆเนี่ยมีการปล่อยทีเซอร์มานิดๆนะฮะหลายคนก็สนใจเพราะว่าชื่อเพลงเอ๊ะนะครับเอ๊ะคือตั้งคำถามนะฮะเพราะว่าชื่อเพลงก็คือตามหาคนหายนะครับคือเพลงเพลงนี้เล่าเรื่องของคนที่ถูกวิ้งถูกทิ้งเอาไว้กับคำสัญญาในอดีตนะฮะจากคนที่เคยบอกว่าจะรักกันนะจะอยู่เคียงข้างกันไม่ว่าจะทุกข์ไม่ว่าจะสุขเนี่ยยังไงก็ไม่ทิ้งกันนะฮะแต่พอเวลาผ่านไปคนนั้นหายไปจากชีวิตเลยนะฮะเหลือแค่อีกคนนึงที่ยังอยู่กับความทรงจำครับไหนอ่ะไหนบอกว่าไม่ทิ้งกันนะฮะไหนบอกว่าจะทุกข์จะสุขเราก็อยู่ด้วยกันนะฮะก็เลยตามหาคนหายคนนั้นอ่ะหายไปไหนแล้วที่เคยสัญญิงสัญญากันเอาไว้นะฮะอ่ะไปฟังเพลงนี้พร้อมกันนะฮะมาล่าสุดเลยจากลาบานูน

0: จำได้ว่าอัลบั้มก่อนหน้านะฮะที่ปล่อยมา2เพลงเหมือนกันเพลงเร็วนะฮะก็ยังเงียบๆอยู่นะฮะแล้วก็มาพีคตรงเพลงเชือกวิเศษนะฮะส่วนอัลบั้มนี้ก็มาทรงเดียวกันแต่ว่าจะมาพีคด้วยเพลงนี้ไหมตามลุ้นกันต่อนะชื่อเพลงตามหาคนหายล่าสุดจากลามานูนั่นเองถ้าชอบก็ส่งคะแนนให้เพลงนี้เข้ามาได้เลยนะครับบ่าย3กับ22นาทีนะฮะไปต่อกันเลยที่อันดับ18เพลงนี้สัปดาห์ที่แล้วเนี่ย New Entry 20สัปดาห์นี้ขึ้นมา18แล้วนะฮะเป็นเพลงจากซีรีส์นะฮะเพลงจากซีรีส์ Ticket to Heaven นั่นเองนะครับซึ่งก็เป็นซีรีส์ที่เพิ่งจะออนไปสักประมาณ 3-4 ตอนมั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะฮะ Ticket to Heaven นะครับกับเพลงนี้ที่ได้คู่พระคู่นางใช่ไหมใช้คำนี้ได้ป่าวเขาใช้คู่อะไรนะครับเจมินายกับโฟสนะฮะนอกจากจะเล่นนะฮะในเรื่องแล้วก็ยังร้องเพลงนี้ด้วยกันด้วยถ้าสวรรค์ไม่มีเธอฉันก็ไม่อยากไป
1: M-God Radio Top 20 Hits Top 20 Hits This is number 18

ป็นซีรีส์ที่พูดถึงตัวละครสองของคนสองคนนะฮะคนหนึ่งนี่เคร่งในเรื่องของศาสนาเรื่องของการเรียนนะฮะเคร่งในเรื่องของหน้าที่ชีวิตประจำวันอีกคนหนึ่งปล่อยจอยปล่อยไหลนะฮะแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยเมื่อเกิดความรักของคนสองคนคนที่เคร่งในหน้าที่เนี่ยนะฮะจะเอ็นเอียงไปกับเรื่องของความรักหรือเปล่าต้องไปพิสูจน์กันในซีรีส์เรื่องนี้นะฮะนี่คือเพลงถ้าสวรรค์ไม่มีเธอฉันก็ไม่อยากไปนะคู่จิ้นครับเจมินายกับโฟร์นั่นเองนะครับสัปดาห์นี้ก็ขยับจาก20ขึ้นมา18ออนชาร์ตมา2วีคนะครับวันนี้อากาศดีหลายคนก็จะไปเดินเที่ยวตามชายหาดนะฮะบางคนก็อาจจะลงเล่นน้ำยังไงก็ดูธงแดงนิดนึงนะถึงจะมีแสงแดดอากาศดีแต่ว่าคลื่นลมยังแรงอยู่เพราะว่าอุตุยังเตือนอยู่นะครับแล้วก็มีข่าวมาเมื่อวานนะครับทางเพจภูเก็ตไลฟ์การ์ดเซอร์วิสเนี่ยเขาก็แจ้งเตือนนักท่องเที่ยวนะฮะที่ไปเล่นน้ำตามชายหาดเนี่ยเพราะว่าเขาไปเจอแมงกะพรุนเรือรบโปรตุเกสนะครับ3หาดด้วยกันนั่นคือที่หาดในหานหาดกระตะน้อยแล้วก็หาดกระตะเมื่อวานนะครับซึ่งแมงกะพรุนชนิดนี้เนี่ยพิษรุนแรงนะฮะสามารถทำให้เกิดอาการปวดแสบปวดร้อนผื่นบวมแล้วก็อาการแพ้อย่างรุนแรงนะฮะถึงแม้ว่าจะถูกคลื่นซัดขึ้นมาเกยตื้นบนชายหาดแล้วเนี่ยก็ยังสามารถปล่อยพิษแล้วก็ทำอันตรายได้เพราะนั้นเนี่ยเห็นปุ๊บนี่แจ้งเจ้าหน้าที่ไลฟ์การ์ดนะครับเขาจะไปจัดการจัดเก็บเอาไปจำกัดกำ

จัดนะฮะทีนี้ต้องระมัดระวังนะเวลาเล่นน้ำนะฮะสังเกตก่อนนะครับหลีกเลี่ยงนะโดยเฉพาะ3ชายหาดที่แจ้งไปเมื่อสักครู่นี้นะฮะถ้าเกิดว่าถูกพิษเนี่ยนะครับควรรีบขึ้นจากน้ำแล้วก็แจ้งเจ้าหน้าที่เขาจะปฐมพยาบาลให้โดยเร็วเลยนะครับเพราะจะมีเจ้าหน้าที่ไลฟ์การ์ดเนี่ยประจำเลยนะครับอันนี้ก็แจ้งมานะฮะแล้วก็โพสต์ลงในเพจของอสมทภูเก็ตนะฮะไปดูหน้าค่าตาของเจ้าแมงกระพุนเรือรบโปรตุเกสได้เลยนะ3ชายหาดตอนนี้นะครับในหาดกะตะน้อยแล้วก็หาดกะตะที่เจอเมื่อวานนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเบรกกันแป๊บเดียวนะกลับมาในครึ่งชั่วโมงหน้ารายงานชาร์ตกันต่อครับ MCOT Top 20 Hit ครั้งที่840ครับ

ตลาดนัดกลางคืนที่ดีที่สุดในภูเก็ตตลาดท้ายรถนาคาภูเก็ตวีคเอนด์ไนท์มาร์เก็ตพร้อมโซนใหม่นาคาสตรีทฟู้ดเซ็นเตอร์ศูนย์รวมสตรีทฟู้ดที่ใหญ่ที่สุดในภาคใต้รวมร้านเด็ดกว่า200ร้านค้าทุกเสาร์อาทิตย์ 4:00 นถึง 5:00 นช้อปเพลินกับโซนเสื้อผ้าของฝากเครื่องประดับรองเท้ามือ1มือ2พร้อมโซนสัตว์น่ารักสัตว์แปลกสุดฮิตและวันจันทร์ถึงศุกร์อิ่มครบที่นาคาฟู้ดเซ็นเตอร์ตรงข้ามซุปเปอร์ชิปนาคาเที่ยวกินช้อปครบจบที่เดียวที่ตลาดท้ายรถนาคาแล้วมาเช็คอินกันนะครับ

0: 10มิถุนายนถึง18สิงหาคมที่โกโฮเซลทุกสาขา
1: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
2: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
1: คุ้มสุดจากช็อปมาเนียวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
2: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
4: วันนี้ขอแนะนำอัลตร้าโพไซดอน90บาร์นิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชัน
5: ในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทและถ้าโทรวันนี้รับเพิ่มกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นแถมยังรับประกันยาวนาน2ปีเต็มและถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมรีบโทรเลยตอนนี้02-666-0008

0: 101.5 Mcot Radio
1: รายงานชาร์ตต่อนะฮะ Mcot Top 20 Hit ครั้งที่840ครับตอนนี้มาถึงเพลงอันดับที่17นะฮะเพลงนี้เป็น New Entry เพลงที่3แล้วนะครับและเพลงนั้นก็คือ
2: Mcot Radio Top 20 Hits Top 20 Hits This is number 17
1: งานของเติ้นกับ First One ครับเพลงนี้ชื่อเพลงกลิ่นฝนแฟนคลับขอเข้ามาเยอะเลยตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมา

0: พราะที่สุดนะฮะกลิ่นฝนหรือว่า When It Rains นะฮะของเติ้ลกับ First One นั่นเองนะฮะซึ่งเพลงนี้หลังจากที่ปล่อย MV มาได้สักประมาณวีคเดียวมั้งนะฮะโอ้ก็เรียกว่าหลักล้านแล้วนะฮะที่เข้าไปดูนะฮะก็ถือว่าเป็นการเปิดตัวของคู่ดูโอคู่นี้นะฮะคือเติ้ลมัตติมันแล้วก็ First One วรรณกรนั่นเองนะฮะจากค่าย DMD Music นะฮะแล้วก็ปล่อยเพลงกลิ่นฝนออกมาซึ่งเพราะมากๆนะครับเห็นเติ้ลกับ First One เนี่ยให้สัมภาษณ์เอาไว้บอกว่าตื่นเต้นแล้วก็ดีใจนะฮะสำหรับเพลงนี้ก็ถือว่าเป็นการทำงานนะฮะในฐานะเพลงคู่นะฮะเป็นดูโอเดบิวต์ซิงเกิลนะฮะก็เลยตั้งใจทำออกมาให้ดีนะครับเป็นการส่งอารมณ์กันในแต่ละท่อนที่แต่ละคนร้องนะฮะซึ่งก็ทำออกมาได้เพราะจริงๆนะฮะฟีลมันได้เลยกับเพลงนี้กลิ่นฝนนะครับสัปดาห์นี้ New Entry อันดับที่17ถือว่าเปิดตัวสูงใช้ได้เลยนะครับไปต่อกันที่อันดับ16นะฮะเพลงนี้สัปดาห์ที่แล้วนะฮะ19นะฮะเริ่มต้นจาก New Entry 20ก่อนแล้วขยับขึ้นมา19สัปดาห์นี้จาก19ขึ้นมา16นะครับ
1: M-God Radio Top 20 Hits Top 20 Hits This is number 16
0: ออนชาร์ตมา3วีคงานจากบัสดีใจที่ไม่มีเธอ

ชื่อเพลงแฮปปี้ครับแต่ชื่อภาษาไทยคือดีใจที่ไม่มีเธอนะฮะงานจากบัสนั่นเองครับสัปดาห์นี้ขยับจาก19ขึ้นมา16ออนชาร์ตมา3วีคไต่ขึ้นมาเรื่อยๆนะฮะอ่ะลุ้นต่อให้ไปไกลกว่านี้สำหรับเพลงเพราะเพลงนี้นะครับบ่าย 3:41 นาทีครับก่อนที่เราจะไปที่อันดับ15เนี่ยวันนี้มีเพลงใหม่ของตินมาฝากคุณผู้ฟังนะฮะเป็นผู้ชายที่แต่งเพลงช้าเพลงเศร้าได้เพราะมากนะฮะล่าสุดก็ปล่อยซิงเกิลใหม่ออกมาแล้วก็ MV ก็ปล่อยออกมาเรียบร้อยแล้วด้วยนะฮะแนะนำให้ดู MV ประกอบไปด้วยนะเพราะว่า MV เนี่ยทำออกมาได้เศร้าแล้วก็ทัชใจมากๆด้วยนะฮะเป็นเพลงที่ตินเล่าให้ฟังบอกว่าเขียนจากความรู้สึกเบื้องลึกของตินในแต่ละวันนะในช่วงเวลาที่เสียคุณพ่อไปอย่างกระทันหันแน่นอนครับทั้งเคว้งคว้างทั้งคิดถึงทั้งทรมานนะฮะก็เลยนำมาทบทวนอีกครั้งหนึ่งจนเขียนออกมาเป็นเพลงเพลงนี้และครั้งนี้พิเศษมากในพาร์ทดนตรีนะฮะได้ไมโลจาก Tilly Birds นะฮะมาโปรดิวซ์นะฮะร่วมดูแลการทำเพลงนี้ให้ด้วยนะฮะก็หวังนะฮะตินบอกว่าหวังว่าเพลงนี้จะคอยเป็นเพื่อนให้กับใครก็ตามที่กำลังต่อสู้กับความคิดถึงหรือว่าส่งกำลังใจให้ว่าสักวันหนึ่งความเศร้าเสียใจที่มีเนี่ยมันอาจจะทุเลาเบาบางลงได้นะครับลองไปฟังเพลงนี้พร้อมกันครับชื่อเพลงก็คงมีสักวันหนึ่งล่าสุดจากตินนะครับ M-God Radio New Release

0: ครั้งนึงเคยรักเธอเพียงใดนอกเหนือจากตินนะฮะนอกเหนือจากไมโลนะครับทิวเลอร์เบิร์สแล้วนะอีกคนหนึ่งที่มีบทบาทสำคัญมากๆนะในเพลงนี้ก็คือแว่นใหญ่นั่นเองนะซึ่งก็เป็นExecutive Directorนะฮะให้กับเพลงนี้นะฮะแล้วก็เป็นโปรดิวเซอร์คู่บุญนะฮะของตินมาตั้งแต่เพลงแรกๆแล้วนะครับก็มาร่วมดูในเพลงนี้ด้วยถ้าชอบเพลงนี้ก็คงมีสักวันหนึ่งนะฮะของตินก็ส่งคะแนนให้ได้เลยนะเพราะว่าแนะนำเป็น MCOT New Release ไปเรียบร้อยแล้วนะครับก่อนจะไปต่ออันดับที่15เดี๋ยวฝากคุณผู้ฟังไว้หน่อยกับช็อปมาเนี่ยนะช่วงนี้แมลงเยอะนะฮะยิ่งหน้าฝนนี่ยุงนะฮะก็เยอะด้วยเหมือนกันนะครับมาพร้อมกับพวกโรคไข้เลือดออกมาลาเรียแล้วก็โรคเท้าช้างนะครับป้องกันได้เบื้องต้นเวลาคุณนอนครับกับมุ้งครอบกันยุงแบบพับขนาด6ฟุตนะฮะเป็นมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยไม่ต้องผูก4ด้านกันยุงและแมลงครบทุกด้าน360องศาใช้งานง่ายพับเก็บได้ตัวมุ้งเนี่ยผลิตจากโพลีเอสเตอร์ระบายอากาศได้ดีไม่ร้อนไม่อับชื้นนะฮะโครงสร้างผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสแข็งแรงไม่เป็นสนิมนะฮะคือใช้กันยาวๆสามารถครอบบนที่นอนขนาด6ฟุตพับเก็บง่ายน้ำหนักก็เบาพกพาหรือว่าไปนอนที่ไหนนี่สะดวกมากๆตอนนี้มีโปรโมชั่นพิเศษนะครับซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590 590ได้พี่2เลยนะฮะสนใจสั่งซื้อโทรได้ครับ02-114-3990 02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียนะครับมาที่เพลงอันดับ15นะฮะเพลงนี้หลุดท็อป10แล้วนะครับตกจาก10ลงมา15ออนชาร์ตมา7วีคนะฮะอ่ะไปฟังเพลงนี้พร้อมกันเดี๋ยวนะเพลงผมหายไปไหนอ้อผมเลยจะบอกว่าเพลงอันดับที่15ที่จะเล่นให้ฟังเนี่ยถ้าเปิดออริจินอลเวอร์ชันเนี่ยมันจะเป็นเพลงเร็วนะฮะก็ช่วงนี้จะต้องงดเพลงเร็วไปก่อนนะครับจนถึงสิ้นเดือนเพราะฉะนั้นขอเลือกเป็นอะคูสติกเวอร์ชันให้ฟังกันละกันนะฮะ
1: MCOT Radio Top 20 Hits Top 20 Hits This is number 15
0: Olivia Rodrigo ครับนี่คือเพลง Drop Dead เลือกเป็นอะคูสติกเวอร์ชันให้ฟังนะฮะ

0: Drop Dead
1: Drop Dead นะฮะจาก Olivia Rodrigo ครับสัปดาห์นี้ก็หลุดท็อป10แล้วนะจาก10ลงมา15ครับเพลงนี้ออนชาร์ตมา7วีคเกือบจะ2เดือนแล้วนะฮะแล้วก็พีคสุดก็คือสัปดาห์ที่แล้วอันดับ10นั่นเองนะครับล่าสุดเนี่ยเหมือนเธอจะปล่อยซิงเกิลใหม่ออกมาแล้วนะฮะเมื่อสักประมาณ 3-4 วันที่ผ่านมาเพลง Stupid Song นะฮะจริงๆเพลงก็มาถึงที่นี่แล้วล่ะแต่ว่ามันก็เป็นเพลงเร็วอยู่นะฮะเพราะฉะนั้นอาจจะต้องรอฟังน่าจะเป็นต้นเดือนหน้านะฮะคงจะได้ฟังเพลงเร็วครบถ้วนซึ่งโอ้โหเข้ามาที่คลื่นหลายเพลงอย่างเพลงใหม่ของพี่ตูน Body Slam นะฮะเพลงคำถามอันนี้ก็เป็นเพลงเร็วเหมือนกันก็ยังเปิดไม่ได้ในช่วงนี้นะครับไม่เป็นไรนะฮะอดเปรี้ยวไว้กินหวานนะครับเพราะว่าบางคนเองก็อยากจะผลักดันให้เข้ามาอยู่ในชาร์ตแต่ว่าช่วงนี้อาจจะยังไม่ได้ก่อนนะฮะบ่าย3กับ53นาทีครับตอนนี้เราไปลุยต่อเลยที่อันดับ14นะฮะเพลงนี้ออนชาร์ตมา5วีคครับสัปดาห์ที่แล้วเนี่ย13สัปดาห์นี้ลงมานิดเดียวครับ
2: M-God Radio Top 20 Hits Top 20 Hits This is number 14

น้องทิกเกอร์นั่นเองนะฮะกับเพลงต้องโทษเธอนะฮะสัปดาห์นี้ตกมานิดเดียวครับจาก13ลงมา14ออนชาร์ตมา5วีคพีคสุดก็คือท็อป10ที่อันดับ10นั่นเองนะครับผมจะปิดท้ายด้วยเพลงที่เหมือนจะแนะนำเป็น M-Cord New Release ไปเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาแต่ว่าคะแนนยังไม่เข้าท็อป20นะฮะอ่ะย้ำให้ฟังอีกรอบนึงงานของแว่นใหญ่ครับชื่อเพลงกอดความทรงจำเดี๋ยวเจอกันชั่วโมงหน้าหลังข่าวต้นชั่วโมง16 นรายงานชาร์ตต่อนะฮะ

0: MCOT News
1: ขณะนี้เวลา 16:00 นคุณกำลังฟัง MCOT Radio FM 101.5 อสมทภูเก็ต
2: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองสนธิยาร้องประธานสภาสอบจริยธรรมรัชนกใช้อำนาจเกินขอบเขตข่มขู่เอาผิดข้าราชการปมเดินหน้าไทยพาสปอร์ตนายสนธิยาสวัสดีนักเคลื่อนไหวทางการเมืองยื่นหนังสือถึงนายโสภณ สาวรำประธานสภาผู้แทนราษฎรเพื่อขอให้ตรวจสอบการกระทำของนางสาวรัชนกศรีนอกส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนในฐานะประธานกรรมาธิการศึกษาการจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณสภาผู้แทนราษฎรและตรวจสอบการกระทำของคณะกรรมการกรณีการตรวจสอบโครงการ THAI หรือไทยพาสปอร์ตของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมว่านางสาวรัชนกซึ่งเป็นประธานกรรมาธิการได้รับการอนุมัติจากกรรมาธิการให้ดำเนินการในกรณีตรวจสอบโครงการไทย AI Passport ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแล้วหรือไม่เพราะการทำงานของคณะกรรมาธิการและส.ส.ต่อเรื่องดังกล่าวเป็นการกระทำที่เกินขอบเขตข้อบังคับการประชุมไปแล้วเพราะส.ส.จะต้องไม่บ้าอำนาจฝ่าฝืนจริยธรรมหรือกระทำการขัดต่อรัฐธรรมนูญซึ่งส.ส.ไม่สามารถก้าวก่ายการทำงานของข้าราชการได้และไม่มีกฎหมายรองรับรวมถึงกรณีที่นางสาวรัชนกขู่ว่าหากโครงการดังกล่าวผ่านจะร้องคณะกรรมการปปช.ถือเป็นการข่มขู่คุกคามระบบราชการหรือไม่จึงขอเรียกร้องให้ประธานสภาได้ตรวจสอบการกระทำของนางสาวรัชนกว่าละเมิดรัฐธรรมนูญระเบียบข้อบังคับการประชุมหรือมีการกระทำส่วนตัวของคณะและบุคคลอื่นๆขัดต่อรัฐธรรมนูญมาตรา184และ185หรือไม่กรมควบคุมมลพิษพบสารหนูเกินมาตรฐานต่อเนื่องครั้งที่19ในแม่น้ำชายแดนภาคเหนือกรมควบคุมมลพิษกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดเผยผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำแม่น้ำกกแม่น้ำสายแม่น้ำรวกและแม่น้ำโขงครอบคลุมพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และเชียงรายครั้งที่19ซึ่งสำรวจระหว่างวันที่19ถึง22พฤษภาคมเพื่อติดตามสถานการณ์การปนเปื้อนโลหะหนักในแหล่งน้ำอย่างต่อเนื่องผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน22จุดพบว่าโลหะหนักส่วนใหญ่ได้แก่แคดเมียมทองแดงนิกเกิลโครเมียมสังกะสีและปรอทอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานแต่ยังตรวจพบสารหนูเกินค่ามาตรฐานคุณภาพน้ำผิวดินที่กำหนดไม่เกิน 0.010 มิลลิกรัมต่อลิตรในหลายพื้นที่ของลุ่มน้ำกกสายและรวกพื้นที่ที่น่าเป็นห่วงที่สุดยังคงเป็นแม่น้ำสายโดยตรวจพบสารหนูเกินมาตรฐานทั้ง3จุดตรวจวัดในพื้นที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายมีค่าสูงสุด 0.041 มิลลิกรัมต่อลิตรส่วนแม่น้ำกกพบ3หนูเกิน4จุดตั้งแต่พื้นที่อำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่ต่อเนื่องถึงอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายโดยมีค่าระหว่าง 0.011 ถึง 0.013 มิลลิกรัมต่อลิตรขณะที่แม่น้ำรวกพบสารหนูเกินมาตรฐาน2จุดได้แก่บริเวณสถานีสูบน้ำเกาะช้างของการประปาส่วนภูมิภาคและพื้นที่ตำบลเวียงอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายสำหรับแม่น้ำโขงผลการตรวจวัดครั้งนี้ไม่พบสารหนูหรือโลหะหนักชนิดใดเกินค่ามาตรฐานโดยภาพรวมคุณภาพน้ำยังอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนดเบมลดเพดานเข้าโดยสาร MRT สีน้ำเงินเริ่ม 17-44 บาทมีผล3กรกฎาคมนี้บริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือเบมแจ้งอัตราค่าโดยสารรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินสายเฉลิมรัชมงคลใหม่มีผลตั้งแต่วันที่3กรกฎาคม2569ถึง2กรกฎาคม2571ซึ่งเป็นไปตามสัญญาสัมปทานที่กำหนดให้ปรับอัตราค่าโดยสารทุกระยะเวลา24เดือนหรือทุก2ปีภายใต้พื้นฐานของการเปลี่ยนแปลงตามความเป็นจริงของดัชนีราคาผู้บริโภคโดยมีอัตราค่าโดยสารเต็มราคาเริ่มต้นที่17บาทสูงสุด44บาทจากเดิมร่นเติม17บาทสูงสุด45บาทสำหรับบุคคลทั่วไปปรับลดลง1บาทณจำนวนสถานีที่เดินทาง6 8 10และ12เป็นต้นไปนับจากสถานีต้นทางและสำหรับนักเรียนนักศึกษาปรับลดลง1บาทณจำนวนสถานีที่เดินทางที่8และ12เป็นต้นไปนับจากสถานีต้นทางทั้งนี้สำหรับผู้สูงอายุยังคงมีส่วนลดพิเศษ 50% สำหรับนักเรียนนักศึกษาลด 10%
3: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
4: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
5: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละ
0: ไม่อยากไปนั่งยอมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
3: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
0: หรอใช้ยากไหมล่ะ
3: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
0: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
3: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
0: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงเทพกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.เสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
4: สนับสนุนโดย
7: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
8: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network 101.5 อสมทภูเก็ตโดยศูนย์บริหารวิทยุอสมทภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
10: คุณผู้ฟังครับตำรวจไซเบอร์ร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.เปิดปฏิบัติการทลายเครือข่ายค้ามนุษย์เด็กหลังพบการใช้โซเชียลมีเดียและแอปพลิเคชันแชทเป็นช่องทางล่อลวงเยาวชนหญิงด้วยข้อเสนองานออนไลน์รายได้ดีคนร้ายสร้างโปรไฟล์ปลอมชักชวนรีวิวสินค้างานเอนเตอร์เทนหรือถ่ายแบบก่อนนัดพบและบังคับให้ค้าประเวณีพบผู้เสียหายหลายรายมีอายุต่ำกว่า18ปีอย่าหลงเชื่องานออนไลน์รายได้ดีไม่มีอยู่จริงอาจตกเป็นเหยื่อขบวนการค้ามนุษย์โดยไม่รู้ตัวหยุดถ่ายหยุดเก็บหยุดแชร์ตัดตอนสื่ออนาจารต้นตอการหาผลประโยชน์ทางเพศบนโลกออนไลน์ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
11: ์อยากเติมน้ำมันน้อยแต่ไปได้ไกลไหมเริ่มจากขับช้าๆปรับเกียร์ให้เหมาะสมแล้วตรวจสภาพรถให้พร้อมแค่นี้น้ำมันก็ใช้คุ้มรถก็ไปได้ไกลเงินก็เหลือโลกก็สดใสทุกครั้งที่เราประหยัดเชื้อเพลิงเราไม่ได้ประหยัดแค่เงินแต่ยังช่วยลดมลพิษแล้วรอยยิ้มของโลกจะอยู่กับเราทุกๆวันเปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
12: พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: M-Cut Radio
1: 16:08 นะฮะกลับมาอยู่ด้วยกันต่อในชั่วโมงนี้ครับ M-Cut Top 20 Hit ครั้งที่840นะฮะเรามาถึงเพลงอันดับที่13ในสัปดาห์นี้เพลงนี้ก็เป็นอีกเพลงหนึ่งที่หลุดท็อป10ไปเรียบร้อยนะครับนั่นก็คือเพลง Guilty Pleasure ของ PP Grid นะฮะซึ่งร่วมงานกับกาวชนีครับสัปดาห์นี้ตกจาก9ลงมา13ออนชาร์ตมา16วีคโอ้โห4เดือนเลยนะฮะซึ่งก็ถือว่ายาวนานมากนะฮะแล้วก็เพลงนี้เคยพีคอันดับที่1มาแล้วถึง4วีคด้วยกันนะ

0: ครับแต่สำหรับ Guilty Pleasure นะฮะขออนุญาตไม่เปิดรออากาศก่อนนะฮะเพราะว่าเป็นเพลงเร็วนะครับคงจะต้องรอหลังสิ้นเดือนเป็นต้นไปนะฮะแต่อันดับที่13สัปดาห์นี้คือเพลงนี้นะ Guilty Pleasure นะครับตอนนี้เราไปต่อกันเลยที่อันดับ12นะฮะอันดับที่12เนี่ยนะครับสัปดาห์ที่แล้ว New Entry 18ครับแล้วก็เป็น New Entry สูงสุดด้วยแต่สัปดาห์นี้จาก18พุ่งขึ้นมา12แล้วครับ
1: M-God Radio Top 20 Hits Top 20 Hits This is number 12
0: นี่คือเพลงคำนั้นจากนนทนนท์ครับคะแนนดีใช้ได้เลยนะสัปดาห์ล่าสุด

0: เหมือนที่นนเคยเล่าให้ฟังว่าเพลงนี้แทบจะเป็นการเอาเดโมมาเป็นซิงเกิลเลยนะฮะคือแทบจะไม่ได้ปรับเปลี่ยนใดๆมากมายนักนะฮะในการร้องแล้วก็ภาคดนตรีของเพลงคำนั้นเพลงนี้นะฮะเราก็ได้เห็นแบบว่าฟีลหรือว่าอินเนอร์จริงๆของเพลงนี้นี่คือเพลงคำนั้นจากนนจาก18พุ่งขึ้นมา12นะครับออนชาร์ตมา2วีคเท่านั้นนะฮะลุ้นต่อไปถึงท็อป10นะครับคุณผู้ฟังครับก่อนที่เราจะไปต่อที่อันดับ11เนี่ยวันนี้มีเพลงใหม่ของ Purpleมาฝากคุณผู้ฟังด้วยนะฮะห้าหนุ่มนะครับที่ก่อนหน้านี้นะฮะเขาก็ปล่อยเพลงเพราะๆนะฮะหลายเพลงครับกลัวว่าฉันจะไม่เสียใจใช่ไหมฮะซึ่งยอดวิวใน YouTube นี่ก็เป็นร้อยล้านแล้วใช่ไหมครับแล้วก็เพลง1คนตรงนี้อันนี้ก็เพราะมากนะฮะล่าสุดนะฮะเขาก็ปล่อยเพลงใหม่ออกมานะฮะซึ่งเพลงนี้เนี่ยนะครับมีเขาเรียกว่าแนวคิดนะฮะมาจากคำบอกเล่าที่พูดถึงเมื่อมนุษย์เสียชีวิตจากโลกนี้ไปจะเดินทางไปอาศัยอยู่บนดวงดาวหรือว่าสถานที่ใดที่หนึ่งนะฮะทางวงก็เลยเอาแนวคิดนี้นะฮะมาตั้งเป็นคำถามนะฮะถึงการมีอยู่ของสถานที่นั้นแล้วก็นำมาตีความใหม่นะฮะเพื่อเชื่อมโยงประสบการณ์ของแต่ละคนนะฮะโดยตั้งคำถามถึงคนที่จากไปว่าปัจจุบันเขาเป็นยังไงมีความหวังจะได้พบกันอีกครั้งหนึ่งในอนาคตหรือไม่นะฮะซึ่งเพลงนี้นะฮะพอได้ในรูปแบบของการแต่งเพลงนะฮะออกมาเรียบร้อยนะฮะแนวคิดต่างๆเนี่ยถ่ายทอดมาเป็นตัวอักษรแล้วเนี่ยในพาร์ทของดนตรีนะครับก็มีการปรับจังหวะให้มีความเนิบช้าแล้วก็ดูหน่วงๆนะครับคือฟังแล้วเนี่ยฟิลมันจะรู้สึกเหมือนกับล่องลอยนะฮะคล้ายกับการเดินทางอยู่บนดวงดาวทํานองนั้นนะฮะแล้วก็ MV ก็ปล่อยมาเรียบร้อยเป็นความสัมพันธ์ระหว่างพ่อแล้วก็ลูกสาวนะครับให้คนดูเนี่ยได้เชื่อมโยงนะฮะถึงการสูญเสียของคนสำคัญในชีวิตตามคอนเซ็ปต์ของเพลงเลยลองไปดู MV ประกอบไปด้วยชื่อเพลงไม่มีวันไหนที่ไม่คิดถึงงานล่าสุดจาก Purpleeนะครับ
1: M-God Radio New Release

0: นะฮะช่วงนี้พาคุณฟังไปช้อปปิ้งนะฮะไฟนะครับไฟหน้าบ้านไม่พอใช่ไหมหลายคนบอกว่ามันมืดมองไม่เห็นเสียงขโมยเสียงอุบัติเหตุนะฮะบางจุดอยากติดไฟเพิ่มแต่ทีนี้ต้องเดินสายวุ่นวายไหมนะฮะเสียเงินเสียเวลาอีกหรือเปล่าค่าไฟก็ขึ้นทุกเดือนนะฮะปัญหาเหล่านี้จะหมดไปเมื่อคุณใช้เมกะสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์นะฮะเป็นไฟสปอตไลท์โซลาร์เซลล์กำลังไฟสูงถึง 2,500 วัตต์ครับใช้หลอด LED มากถึง248ดวงอันนี้จะครอบคลุมพื้นที่300ตารางเมตรตัวหลอด LED เป็นแบบประหยัดพลังงานแต่ให้ความสว่างสูงเปิดแล้วสว่างทันทีมาพร้อมแบตเตอรี่ที่ให้มาจุมากๆ 50,000 มิลลิแอมป์นะฮะชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์การชาร์จ1ครั้งใช้ได้นานต่อเนื่องกว่า12ชั่วโมงติดตั้งก็ง่ายมีสายยาว5เมตรพร้อมอุปกรณ์ให้ครบเลยนะฮะปรับมุมได้กันน้ำระดับ IP67 จะฝนตกแดดออกก็ไม่หวั่นนะฮะเครื่องใช้งานง่ายสั่งงานด้วยระบบรีโมทครับคุณผู้ฟังที่สนใจสั่งซื้อเมกะสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์นะฮะตอนนี้รับไปเลยครับเป็นเมกะสปอตไลท์1ยังไม่พอแถมฟรีอีก1เป็น2แล้วนะแถมโคมไฟ LED อีก2เป็น4และแว่นกันแดดคละแบบอีก1เป็น5โอ้โหของแถม5อย่างนะฮะทั้งหมดนี้ในราคาเพียง 1,290 บาทสนใจสั่งซื้อโทรเลยนะ02-114-3990 02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียนะครับอ่ะมาที่เพลงอันดับที่11ในสัปดาห์นี้เพลงนี้สัปดาห์ที่แล้วเนี่ย14นะครับแล้วก็ออนชาร์ตมาทั้งหมดนะฮะ4 week เดือนหนึ่งพอดีนะฮะสัปดาห์นี้ขึ้นมา11ครับ
1: M-God Radio Top 20 Hits Top 20 Hits This is number 11
0: หนุ่มๆฟรีโอครับหลุยฟอร์ดแล้วก็ฟลุกนะฮะเพลงฟ้าสั่งจากซีรีส์ The Fate Begins นะฮะ

ฟ้าสั่งครับจากฟรีโอนะฮะขยับขึ้นมาแล้วครับจาก14ขึ้นมา11นะฮะอ่ะลุ้นต่อให้ไปถึงท็อป10นะเพลงนี้ออนชาร์ตมาเดือนหนึ่งพอดีนะครับเหลือเวลาอีกนิดนึงนะฮะเล่นอีกเพลงหนึ่งจากซีรีส์อู The Fate Begins นะฮะเรื่องเดียวกันนะแต่ว่าคนที่มาร้องเนี่ยเป็นคู่จิ้นที่รับบทนำด้วยนะฮะสกายกับนานินั่นเองกับเพลงสิ่งสำคัญแล้วเดี๋ยวเบรกกันแป๊บเดียวนะฮะ

0: 10มิถุนายนถึง18สิงหาคมที่โกโฮเซลทุกสาขา
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่อง

0: 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
1: วันนี้ขอแนะนำอัลตร้าโพไซดอน90บาทนิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชัน
2: ในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทและถ้าโทรวันนี้รับเพิ่มกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นแถมยังรับประกันยาวนาน2ปีเต็มและถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมรีบโทรเลยตอนนี้02-666-0008

0: 101.5 Mcut Radio
1: เอาละครับตอนนี้ได้เวลาท็อป10แล้วนะฮะอันดับที่10สัปดาห์นี้นะฮะเพลงนี้comebackกลับเข้ามาอยู่ในท็อป10อีกครั้งหนึ่งหลังจากที่สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยหลุดไปอยู่ในอันดับที่12ครับ
2: Mcut Radio Top 20 Hits Top 20 Hits This is number 10

0: แล้วก็บิลกินนั่นเองนะครับก่อนจะไปต่ออันดับ9เนี่ยเดี๋ยวฝากคุณผู้ฟังไว้กับทีวีไดเรกกันหน่อยดีกว่านะครับย้ำเรื่องของบรรดายุงทั้งหลายนะฮะยุงเยอะใช่ไหมครับโดนกัดก็เสี่ยงเป็นโรคด้วยไข้เลือดออกมาลาเรียนะฮะรวมไปถึงโรคอื่นๆนะครับซึ่งวันนี้คุณผู้ฟังสามารถป้องกันได้นะครับด้วยสมาร์ทการ์ดครับเป็นเครื่องดักยุงและแมลงที่จะช่วยปกป้องคนที่คุณรักครับสมาร์ทการ์ดเนี่ยใช้งานง่ายแค่เสียบปลั๊กครับแสงไฟนีออนสีม่วงจะดึงความสนใจให้ยุงลอยเข้ามาแล้วก็โดนพัดลมในเครื่องดูดลงไปไม่สามารถบินกลับออกมาได้นะเพราะว่าตัวตะแกรงจะเป็นแบบ2ชั้นไม่มีกลิ่นไม่มีควันปลอดภัยต่อคนในบ้านแล้วก็1เครื่องเนี่ยใช้งานได้ถึง100ตารางเมตรคือตั้งกลางบ้านช่วยปกป้องคนได้ทั้งครอบครัวนะฮะใครฟังอยู่ตอนนี้นะเรามีโปรโมชั่นพิเศษนะครับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุง1เครื่องได้ไปเลยพร้อมไฟ LED 1ชิ้นนะฮะปกติเครื่องละ 1,990 โทรมาตอนนี้100สายแรกรับเพิ่มนะฮะหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้น690แล้วก็เครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่อง690รวมสินค้าทั้งหมดเนี่ย 3,370 ให้คุณจ่ายเพียง990ย้ำนะ990เท่านั้นโทรเลยครับ02-666-0008รับประกันสินค้า1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเนี่ยเปลี่ยนเครื่องใหม่ให้เลยนะครับย้ำอีกทีนึง02-666-0008ของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้นนะฮะมาต่อกันที่อันดับ9นะฮะเพลงนี้สัปดาห์ที่แล้วอันดับ7ครับซึ่งก็เป็นอันดับพีคสุดของเพลงนี้ด้วยสัปดาห์นี้ลงมา9แล้วครับ
1: M-God Radio Top 20 Hits Top 20 Hits This is number 9
0: ผ่านมานิดเดียวครับแอบรักได้สมบูรณ์แบบอิ๊งค์วรันธรร่วมงานกับเฟลโลครับ

0: อ่ะแป๊บหนึ่งอย่าเพิ่งนะครับแม่จะรีบไปไหนนะฮะนั่นคือเพลงแอบรักได้สมบูรณ์แบบนะครับอิงวรันธรร่วมงานกับเฟลโลนั่นเองนะฮะสัปดาห์ล่าสุดก็ลงมาหน่อยเดียวจาก7ลงมา9ครับออนชาร์ตมา11 weekนะฮะคุณผู้ฟังครับก่อนที่เราจะไปต่อที่อันดับ8เนี่ยนะฮะวันนี้มีเพลงใหม่นะครับมาฝากอีกเพลงหนึ่งนะฮะเป็นอ่ะเดี๋ยวสิเพลงรีบไปไหนเป็นเพลงจากซีรีส์ Ticket to Heaven นะฮะเด็กชายไม่ไปสวรรค์ซึ่งเมื่อชั่วโมงที่แล้วเนี่ยนะฮะเพลงที่อยู่ในชาร์ตก็คือเพลงถ้าสวรรค์ไม่มีเธอฉันก็ไม่อยากไปเจมินายกับโฟสนะฮะที่ร้องด้วยกันนะครับแต่เพลงที่กำลังจะเล่นให้ฟังต่อไปเนี้ยเจมินายร้องคนเดียวนะฮะแล้วก็เป็นเพลงชาร์ตที่เพราะมากนะครับเป็นซีรีส์ที่เพิ่งจะออนแอร์ไปไม่กี่ตอนนะฮะแล้วก็จะมีอยู่ตอนนึงนะครับที่เป็นที่มาของเพลงที่กำลังจะเปิดนะครับเนื่องจากว่าไปเจอหมายถึงในซีรีส์นะไปเจอโน้ตเพลงของเพลงนี้ที่ซ่อนอยู่ซึ่งไม่รู้ว่าใครแต่งนะฮะชื่อเพลงแทนรักนะฮะแล้วเขาก็เอาหมายถึงว่าคู่จิ้นคู่นี้นะฮะทั้งเจมินายกับโฟสในเรื่องเนี่ยก็เอาโน้ตอันนั้นเนี่ยนะครับซึ่งไปหามาในโบสถ์นะฮะเป็นเพลงที่ไปเจอในโบสถ์มาเล่นเป็นโนแล้วก็ร้องเพลงนี้นะฮะชื่อเพลงแทนรักนะฮะอ่ะลองไปฟังครับงานของเจมินายที่ร้องเอาไว้จากซีรีส์เรื่องนี้นะครับ
1: M-God Radio New Release

0: ท่านรักครับเจมินายนะฮะเป็น Mcord New Release ครับเพลงนี้จริงๆแล้วแฟนคลับขอส่งคะแนนมาตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วแต่ว่าขอแนะนำอย่างเป็นทางการก่อนนะครับจะแนะนำตั้งแต่วีคที่แล้วเวลาไม่ทันจริงๆนะฮะก็เลยมาแนะนำวีคนี้นะฮะเพราะฉะนั้นคะแนนจะนับเฉพาะวีคนี้เท่านั้นนะครับ16:45 นนะฮะช่วงนี้ชวนคุณฟังไปช็อปปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชันดีกว่าครับอัลตร้าโพไซดอน90 บาทนะฮะนิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำนะครับใครที่กำลังจะทำความสะอาดนะฮะล้างรถล้างพื้นล้างกำแพงล้างแอร์หรือว่าทำความสะอาดรอบบ้านใช้เครื่องนี้เครื่องเดียวจบเลยเพราะว่าพลังแรงดันสูงถึง90 บาทฉีดได้แรงไกลเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเลยนะฮะพิเศษสุดเพราะว่าเขาจะมาพร้อมกับหัวฉีด8 รูปแบบในตัวคือหมุนปรับได้ทันทีไม่ต้องเปลี่ยนหัวให้ยุ่งยากนะฮะจะเป็นโหมดแรงดันสูงโหมดกระจายโหมดละอองโหมดรดน้ำต้นไม้แล้วก็โหมดโฟมสำหรับล้างรถโดยเฉพาะตัวเครื่องเนี่ยออกแบบมาให้จับถนัดน้ำหนักเบาแต่ทนทานครับใช้งานแบบไร้สาย 100% นะฮะมาพร้อมแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนถึง2 ก้อนใช้งานต่อเนื่องยาวๆไม่ต้องรอชาร์จเลยนะครับยังมีสายดูดน้ำใช้งานได้จากถังน้ำหรือว่าแหล่งน้ำธรรมชาติครับพร้อมกระบอกทำโฟมหัวกรองและอุปกรณ์ครบชุดเลยแล้วก็ยังมีกระเป๋าฮาร์ดเคสกันกระแทกพกพาสะดวกเป็นระเบียบด้วยในชุดประกอบไปด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 แบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990โทรมาวันนี้นะฮะรับเพิ่มไปเลยครับเป็นกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890มูลค่ารวมทั้งหมด 3,870 วันนี้จ่ายเพียง999 บาทเท่านั้นแล้วก็รับประกันยาวนาน2 ปีเต็มเลยเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมนะฮะรีบโทรได้เลย02-666-0008 02-666-0008โปรนี้แรงจริงคุ้มจริงแต่ว่ามีจำนวนจำกัดนะครับอัลตร้าโพไซดอน90 บาทแรงจบครบในเครื่องเดียวนะครับ16:47 นะฮะเราไปต่อกันที่อันดับที่8ในสัปดาห์นี้ครับ
1: Mcard Radio Top 20 Hits This is number 8

แบมแบมกับอิงวรันธรกับเพลงนี้ Green Light หรือว่าไฟเขียวนั่นเองนะสัปดาห์นี้หลุดท็อป5แล้วนะจาก4ลงมา8ครับออนชาร์ตมา10 วีคแล้วก็พีคสุด

0: ไปถึงอันดับ2นะฮะเพลงนี้ก็ถือว่าเป็นอีกเพลงหนึ่งนะฮะที่อยู่ในชาร์ตมายาวนานถึง2เดือนกว่านะครับซึ่งร่วมงานกับน้องอิงนะฮะกลายเป็นว่าตอนนี้อิงวรันธรเนี่ยอยู่ในชาร์ตของเราถึง3เพลงด้วยกันก็คือเพลงนี้อันดับ8ที่ร่วมงานกับแบมแบมนะฮะแล้วก็เพลงแอบรักได้สมบูรณ์แบบนะฮะในอันดับที่9นะฮะอันนั้นเฟลโลมาร่วมฟีดนะฮะแล้วก็ล่าสุดที่เพิ่งจะเปิดตัว New Entry ไปก็คือเพลงจำไว้อันดับที่19น้องอิงเหมาคนเดียว3เพลงเลยนะครับเออไม่ธรรมดาแต่ว่าทั้ง3เพลงเนี่ยนะฮะยังไม่มีเพลงไหนที่ขึ้นไปถึงอันดับที่1เลยก็ต้องลุ้นดูนะโดยเฉพาะเพลงจำไว้นะฮะที่เพิ่งจะเปิดตัว New Entry ในชาร์ตของเราไปนะครับนั่นคืออันดับที่ที่8นะฮะเราจะปิดท้ายด้วยเพลงอันดับที่7ในสัปดาห์นี้เพลงนี้ก็เป็นอีกเพลงหนึ่งที่หลุดท็อป5เมื่อสักครู่นี้ไฟเขียวจาก4ลงมา8เพลงนี้จาก5ลงมา7นะครับก็แอบเสียดายอยู่เหมือนกันเพราะว่าสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเพิ่งจะมีโอกาสคัมแบ็กกลับเข้าไปอยู่ในท็อป5ได้อีกครั้งหนึ่งแต่สุดท้ายก็แผ่วไว้นิดนึงนะฮะจาก5นะฮะก็ลงมาอันดับ7สัปดาห์นี้ครับ
1: M-God Radio Top 20 Hits Top 20 HitsThis is number 7.
0: แต่ความน่าสนใจยิ่งกว่าของเพลงนี้ก็คือว่าออนชาร์ตมาแล้ว51 week นั่นหมายความว่าสัปดาห์หน้าเพลงนี้ถ้ายังอยู่จะครบ1ปีจะอยู่ในชาร์ตของเรายาวนานถึง1ปีเต็มเลยนะฮะรักกันครั้งสุดท้ายจากเป๊กผลิตโชคครับ

One More Time รักกันครั้งสุดท้ายจากเป๊กผลิตโชคนั่นเองนะครับอ่ะก่อนที่เราจะไปฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นะฮะส่งท้ายด้วยเพลงนี้ที่เคยแนะนำเป็น Mcord New Release ไปแล้วนะฮะบอยโกศิยพงษ์กับน้องเจ้านายครับชื่อเพลงฝากส่งด้วยนะและได้ฟังอีกรอบนึงนะฮะเผื่อหลายคนลืมเพลงนี้ไปแล้วจะได้ส่งคะแนนให้เพลงนี้ได้เดี๋ยวเจอกันชั่วโมงหน้าชั่วโมงสุดท้ายมาลุ้น6อันดับที่มีคะแนนสูงที่สุดครับ

0: กำลังฟัง MCOT Radio Network 101.5 อสมทภูเก็ตออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร076-234-098
1: ขณะนี้เวลา 17:00 น.คุณกำลังฟัง MCOT Radio FM 101.5 อสมทภูเก็ตจากนี้ไปอสมท

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองสมทกำหนดแนวทางศูนย์บริหารโดรนป้องกันโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานพร้อมเสนอผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายเข้าที่ประชุมครม.เห็นชอบพรุ่งนี้นายชัดชัยบางชูดเลขาธิการสมช.แถลงถึงผลการประชุมในวันนี้ว่ามีประเด็นสำคัญ2เรื่องคือแนวทางมาตรการป้องกันแก้ปัญหาอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนซึ่งเป็นมติของสมช.ตั้งแต่ปี2568โดยมอบหมายให้กองทัพอากาศเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดตั้งศูนย์บริหารจัดการควบคุมและต่อต้านอากาศยานไร้คนขับเนื่องจากการสู้รบตามแนวชายแดนที่ผ่านมาในวันนี้ที่ประชุมได้มีการปรับและกำหนดแนวทางการดำเนินงานโดยหลังจากนี้จะมีการจัดทำระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีมารองรับในระยะเร่งด่วนและเรื่องของเขตแดนทางทะเลให้กระทรวงการต่างประเทศเป็นผู้เสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีก่อนและต้องให้ครม.มีมติเห็นชอบจึงจะมีแผนปฏิบัติการอีกครั้งเมื่อถามว่ามีการตั้งตัวแทนภาคประนอมในการใช้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลคศ1982หรือ UNCLOS หรือไม่นายจัดชัยกล่าวว่ารายชื่อจะต้องให้ครม.มีการประกาศก่อนไทยทำตามขั้นตอนทุกอย่างและจะนำเข้าที่ประชุมครม.วันพรุ่งนี้ส่วนจะมีการประเมินสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาหรือไม่เพราะมีการส่งมอบรถถังจากจีนให้กับกัมพูชานายจัดชัยระบุว่าที่ประชุมไม่ได้มีการพูดถึงประเด็นดังกล่าวทางนี้มีงานข่าวว่ารายชื่อ2ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายเพื่อเป็นตัวแทนของรัฐบาลเข้าสู่กระบวนการประนอมตามอันคลอสที่ประชุมสมช.เสนอชื่อนายชัดชัยและนายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีผู้ว่าเชียงใหม่นำส่วนราชการรับมอบนโยบาย Action 5 Plus ของกระทรวงมหาดไทยย้ำห้ามมีความขัดแย้งภายในทีมบริหารพนุเมตตันรักษารายงานครับ
1: ที่สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่นายรัฐพลนราดิศรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ประชุมส่วนราชการหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องในสังกัดกระทรวงมหาดไทยและเกี่ยวข้องหลังจากรับมอบนโยบายจากนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะผู้บริหารของกระทรวงโดยได้มีการเน้นย้ำการทำงานให้เป็นทีมในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขการขับเคลื่อนภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทยและรัฐบาลเพื่อให้เป็นแนวทางปฏิบัติในทิศทางเดียวกันและสามารถตอบสนองต่อปัญหาและความต้องการของประชาชนให้ตรงจุดซึ่งได้มีการเน้นย้ำภารกิจสำคัญที่เป็นปัญหาอยู่ในพื้นที่ที่จะต้องเร่งสางให้เกิดความโปร่งใสโดยเฉพาะการทุจริตเรื่องทะเบียนราษฎรและสัญชาติไทยรวมไปถึงปัญหาความมั่นคงยาเสพติดแนวชายแดนและการขับเคลื่อนสร้างความปลอดภัยและความร่วมมือพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยเฉพาะนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงมหาดไทยมหาดไทยทำทันที Action 5 Plus ตามนโยบายและโครงการเร่งด่วนต่างๆรวมถึงการเตรียมความพร้อมรับภัยพิบัติในช่วงฤดูฝนนี้ที่สำคัญได้มีการเน้นย้ำไม่ให้เกิดข้อพิพาทหรือความขัดแย้งภายในทีมบริหารหรือส่วนราชการในพื้นที่ที่จะเป็นอุปสรรคในการทำงานให้กับประชาชนพันธมิตรตระสาสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดเชียงใหม่ครับ
0: สว.เสียงข้างมากเห็นชอบ9ตุลาการศาลปกครองสูงสุดการประชุมวุฒิสภาวาระการพิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุดจำนวน9คนโดยที่ประชุมลงมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากทั้ง9คนได้แก่นายพนุมาตรเลี่ยมสกุลอธิบดีกรมการปกอธิบดีศาลปกครองชั้นต้นประจำศาลปกครองสูงสุดนายตรงานเกียรติสิริโจอธิบดีศาลปกครองกลางนายวุฒิชัยแสงสำราญอธิบดีศาลปกครองสุพรรณบุรีนายยันยงทันทพิพงศ์อธิบดีศาลปกครองขอนแก่นนายสมสกุลณบางช้างอธิบดีศาลปกครองชั้นต้นประจำศาลปกครองสูงสุดนายตรีทศนิโครรัฐทางกูลอธิบดีศาลปกครองเชียงใหม่นายประยุนปรีดาอธิบดีศาลปกครองชั้นต้นประจำศาลปกครองสูงสุดนายพัฒนาคูศรีพิทักษ์อธิบดีศาลปกครองอุบลราชธานีและนายหัสดีศรีวิเชียรอธิบดีศาลปกครองเพชรบุรีทันทีผลการออกเสียงลงคะแนนที่เสียงข้างมากเห็นชอบถือว่าที่ประชุมเห็นชอบให้บุคคลทั้ง9คนดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
4: จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบ ทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
3: กรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้านเลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.ออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
5: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network 101.5 อสมทภูเก็ตโดยศูนย์บริหารวิทยุอสมทภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
7: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง30มิถุนายนนี
8: ้ Life Beyond Limits ขอบชีวิตไม่ควรถูกจำกัดด้วยปัญหาสุขภาพครบกรอบ31ปีโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตชวนคุณดูแลสุขภาพกับมหกรรมสุขภาพ Be Healthy Fair Package ตรวจสุขภาพราคาเริ่มต้น 1,700 บาทตั้งแต่วันที่20พฤษภาคมถึง30มิถุนายน2026ณลานกิจกรรมชั้น1โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตสอบถามรายละเอียดโทร1719หรือ Facebook โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต Be Healthy Be Happy
9: หากคุณตกเป็นเหยื่อผู้เสียหายจากอาชญากรรมออนไลน์ขอให้ตั้งสติและจำ6วิธีรับมือเบื้องต้นไว้ให้ดี 1. ห้ามบล็อกหรือลบข้อมูลการติดต่อกับคนร้ายเพราะทุกข้อความคือหลักฐานสำคัญ 2. เก็บข้อมูลให้ครบทั้ง ID URL และชื่อบัญชี 3. บันทึกบทสนทนาทั้งภาพหน้าจอและวิดีโออัดหน้าจอ 4. หยุดตอบโต้กับคนร้ายทันที 5. หากอายุต่ำกว่า18ปีรีบแจ้งผู้ปกครองและ 6. รีบแจ้งหน่วยงานที่ดูแลโดยตรงเช่นไทยแขกตำรวจไซเบอร์บชสอทกองปราบปรามการค้ามนุษย์หรือองค์กรที่คุณไว้ใจด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
10: ์ปวงประสบนิกรชาวไทยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: MCAT Radio
1: 5 โมงเย็นกับ9นาทีนะฮะกลับมาอยู่ด้วยกันในชั่วโมงสุดท้ายครับกับการรายงานชาร์ต MCAT Top 20 Hit ครั้งที่840นะฮะเก็บคะแนนตั้งแต่วันที่7จนถึง13มิถุนายนนะครับตอนนี้เราเดินทางมาถึงเพลงอันดับที่6แล้วนะเป็นอีกหนึ่งเพลงที่มาแรงมากๆนะฮะสัปดาห์ที่แล้วนะฮะคือถ้าย้อนกลับไปสัปดาห์แรกเลยเนี่ยเพลงนี้เปิดตัว New Entry 19นะฮะแล้วจาก19เนี่ยกระโดดเก่งมากขึ้นมา11นะครับและสัปดาห์นี้ก็กระโดดเก่งใช้ได้ครับ

0: 11ขึ้นมาอันดับ6นะฮะโอ้อีกนิดนึงจะเข้าท็อป5แล้วนะครับนั่นก็คืองานของFreehand นั่นเองนะฮะกับเพลงเมื่อถูกค้นพบนะฮะอันดับที่6ในสัปดาห์นี้ใช้เวลาแค่3วีคเท่านั้นเองแต่วันนี้จะขอเลือกเป็นเวอร์ชั่น R&B ให้ฟังนะฮะจะได้ฟังแล้วดูซอฟลงนะครับอันดับที่6ในสัปดาห์นี้ไปฟังเพลงที่มาแรงมากๆเพลงนี้ครับ
1: M-God Radio Top 20 Hits Top 20 Hits This is number 6

0: เมื่อถูกค้นพบจาก Freehand นะฮะเลือกเป็น R&B เวอร์ชันให้ฟังเพื่อจะได้เปิดออกอากาศได้แล้วก็จะได้มีคะแนน AirPlay นะฮะส่วนที่เป็นเพลงเร็วจริงๆอาจจะต้องขออนุญาตเล่นไม่เล่นก่อนนะฮะในช่วงเดือนนี้นะฮะแต่จะพยายามหาเวอร์ชั่นอื่นๆที่ดูซอฟต์ลงเนี่ยมาเล่นทดแทนให้นะก็จะได้คะแนน AirPlay ไปแต่ถ้าเกิดว่าบางเพลงเนี่ยมันไม่มีเลยจริงๆนะฮะมันต้องเป็นออริจินอลเท่านั้นนะฮะก็คงจะต้องพึ่งคะแนนรีเควสต์จากคุณผู้ฟังอย่างเดียวเท่านั้นคะแนน AirPlay จากนี้ไปถึงสิ้นเดือนนี้ก็คงจะไม่มีนะฮะอันนี้อาจจะต้องเขาเรียกว่าอะไรทำงานหนักหน่อยทำการบ้านหนักหน่อยในการรีเควสต์เข้ามาเพราะบางทีเนี่ยลำพังแค่คะแนนรีเควสต์อย่างเดียวมันก็อาจจะไม่พอที่จะเข้ามาอยู่ในท็อป20นะฮะต้องมีคะแนน AirPlay เข้ามาด้วยนะฮะดีเจเปิดบ่อยๆเนี่ยก็จะรวม2ส่วนเข้ามามันถึงจะเข้ามาอยู่ในชาร์ตของเราได้นะฮะแต่ก็ไม่แน่นะถ้าเกิดว่ารีเควสต์เนี่ยเกิดแบบท่วมท้นขึ้นมาเพราะว่ารู้อยู่แล้วว่าช่วงนี้เปิด AirPlay เพลงเร็วไม่ได้นะฮะก็ต้อง request สุ่มเข้ามาเยอะๆนะคะแนนก็จะได้สะสมเยอะขึ้นเยอะขึ้นก็ยังคงประคับประคองอยู่ใน Top 20ของเราได้นะครับนั่นคือเพลงอันดับที่6ในสัปดาห์นี้กระโดดขึ้นมาจาก11นะฮะออนชาร์ตมา3วีคเมื่อถูกค้นพบจาก Freehand นั่นเองนะครับเอาละตอนนี้ Top 5นะฮะ5อันดับที่มีคะแนนสูงที่สุดนะครับไปเริ่มเลยดีไหมนะครับแป๊บหนึ่งนะฮะรู้สึกว่าจะมีประชาสัมพันธ์เข้ามาใช่ไหมเมื่อสักครู่นี้เพิ่งส่งมาให้ผมไปไหนแล้วอ่ะแป๊บหนึ่งนะฮะคุณผู้ฟังนี่เปิดให้สดๆเลยนะเอ๊ะเหมือนอ้อมาแล้วขอบคุณครับขอบคุณที่เจอแล้วนะฮะต้องแจ้งอันนี้ก่อนเลยนะฮะเรื่องของการร่วมกิจกรรมนะครับเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะฮะเป็นมหากรรมฟุตบอลโลก2026นะซึ่งทางบริษัทอสมทจำกัดมหาชนเนี่ยเชิญชวนเลยให้คุณผู้ฟังเนี่ยมาร่วมภารกิจนะฮะเชียร์ทีมโปรดเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะฮะลุ้นของรางวัลมูลค่ากว่า2,600,000 บาทเลยนะครับเพียงคุณผู้ฟังเนี่ยเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะฮะ cheer.mcot.net ได้เลยนะครับพอเข้าไปในเว็บนี้ปุ๊บเนี่ยคุณผู้ฟังก็ไปสมัครเข้าร่วมกิจกรรมให้เรียบร้อยแล้วก็ลงทะเบียนแล้วก็ล็อกอินเข้าไปที่หน้าแพ็กเกจนะฮะซื้อแพ็กเกจ Mcot Super Fan ครับเพื่อรับสิทธิ์ในการเชียร์ทีมโปรดนะฮะโดยแพ็กเกจ Starter เริ่มต้นเพียง20บาทเท่านั้นนะฮะคุณผู้ฟังจะได้รับสิทธิ์ในการเชียร์ทีมโปรด10สิทธิ์ด้วยกันนะฮะแต่ถ้าอยากจะเชียร์ทีมโปรดกันให้ตลอดทัวร์นาเมนต์เลยแบบจัดเต็มเนี่ยก็จัดแพ็กเกจสูงสุดเป็นแพ็กเกจ Mcot Super Fan Diamond นะฮะอันนี้จะได้รับถึง300สิทธิ์ด้วยกันเมื่อคุณผู้ฟังได้สิทธิ์แล้วเนี่ยก็ร่วมสนุกเชียร์ทีมโปรดได้เลยนะฮะร่วมเชียร์กันได้ตั้งแต่ในการแข่งขันรอบแบ่งกลุ่มนะฮะแล้วก็เลือกเชียร์ทีมโปรดในแต่ละแมตช์หรือจะเชียร์ทีมโปรดให้ผ่านเข้ารอบ32ทีมสุดท้ายหรือใครที่มั่นใจมากกว่านั้นเนี่ยเชียร์ทีมรักคืออยู่ในใจแล้วทีมนี้ให้คว้าแชมป์โลกไปเลยก็ได้เชียร์ทีมนั้นทีมเดียวไปเลยก็ได้ทุกสิทธิ์ที่ร่วมเชียร์ทีมโปรดกับเราเนี่ยมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลใหญ่นะครับก็คือรถตู้ไฟฟ้าเอกประสงค์นะฮะFarizon EV MPV Super Van 1รางวัล นะฮะแล้วก็มีรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าHonda UC3 5รางวัล นะครับมีตั๋วเครื่องบินบางกอกแอร์เวย์ไปกลับภายในประเทศ23รางวัลรางวัลละ2ที่นั่งแล้วก็มี Go Gift Voucher นะฮะจาก Super Rich 5รางวัลด้วยรวมมูลค่าของรางวัลทั้งหมดเนี่ย 2.6 ล้านบาทนะครับนอกจากนี้ยังมีภารกิจพิเศษสำหรับ Super Fan ที่สะสมคะแนนได้มากที่สุด100อันดับแรกเนี่ยยังมีของรางวัลพิเศษมอบให้ด้วยคุณผู้ฟังสามารถเข้าไปติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ได้เลยนะครับก็เริ่มมาตั้งแต่11มิถุนายนไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงนะฮะก็ไปร่วมสนุกเกาะติดกับกระแสลูกหนังโลก2026กันนะครับตอนนี้ได้เวลาท็อป5แล้วนะฮะ5อันดับที่มีคะแนนสูงที่สุดและอันดับที่5สัปดาห์นี้เป็นการเข้าท็อป5เป็นครั้งแรกนะฮะเพลงนี้ก็เคยขึ้นชื่อว่ากระโดดเก่งเหมือนกันสัปดาห์นี้ก็ถือว่ากระโดดใช้ได้เลยจาก8เข้ามาอยู่ในอันดับที่5สัปดาห์นี้ครับ
1: Mcard Radio Top 20 Hits Top 20 Hits This is number 5

0: เพราะไหมเพราะที่สุดนะฮะแม่ช่วงท้ายเพลงนี้ผมชอบมากนะฟังกี่ทีก็เคลิ้มทุกทีเลยนะครับนะฮะเสียงเอื้อนน้องๆเขานุ่นนิวนะฮะกับเพลงปักใจนั่นเองนะจากซีรีส์พบเธอ Love Upon a Time Series นั่นเองนะฮะสัปดาห์นี้ก็กระโดดไกลอีกแล้วนะจาก8ขึ้นมา5เข้ามาอยู่ในท็อป5แล้วนะครับออนชาร์ตแค่3วีคอันดับ5เรียบร้อยนะฮะอ่ะยินดีกับเพลงนี้ด้วยนะฮะปักใจจากนุ่นนิวนะครับ5โมงเย็นกับ23นาทีไปต่อเลยดีกว่านะฮะที่อันดับ4ในสัปดาห์นี้เพลงนี้เนี่ยนะฮะกลับมาอยู่ในตำแหน่งเดิมอีกแล้วนะครับก่อนหน้านี้เคยพีคสุดก็คืออันดับ4แล้วก็หลุดท็อป5ไปอยู่อันดับ6นะฮะสัปดาห์ที่ผ่านมามีแรงฮึดกลับเข้ามาอีกกลับเข้ามาอยู่ในท็อป5แต่มาอยู่ในตำแหน่งเดิมครับเป็นอันดับ4ซึ่งเป็นอันดับพีคสุดของเพลงนี้กลายเป็นว่าอันดับ4 2วีคแบบไม่ติดต่อเพราะฉะนั้นสัปดาห์ต่อไปต้องก้าวผ่านอันดับ4เข้าไปอยู่ท็อป3ให้ได้แล้วนะนี่คือเพลงอันดับ4สัปดาห์นี้ขึ้นมาจาก6ครับ
1: M-Card Radio Top 20 Hits Top 20 Hits This is number 4

เพราะที่สุดนะฮะกลัวลืมเพลงนี้นะครับนนนนร่วมงานกับโยบอยทีเจนั่นเองนะฮะซึ่งสัปดาห์นี้ก็ขยับกลับเข้าสู่ท็อป5อีกครั้งหนึ่งจาก6ขึ้นมา4ครับออนชาร์ตมา11 week นะฮะซึ่งก็พีคสุดก็คืออันดับ4นี่แหละ2 week นะฮะแบบไม่ติดต่อกันนนกับโยบอยทีเจนั่นเองนะครับเหลือท็อป3นะฮะเดี๋ยวรอฟังในครึ่งชั่วโมงหน้านะฮะ3 2 1มาลุ้นดูซิว่าจะเป็นเพลงที่คุณเชียร์อยู่หรือเปล่านะครับปิดท้ายในเบรกนี้เหลือเวลาอีกนิดนึงนะฮะเป็นเพลงจากซีรีส์พบเธอนะฮะซึ่งเมื่อชั่วโมงแรกใช่ไหมที่รายงานชาร์ตไปเนี่ยนะฮะก็มีเพลงของหนุ่มคนนี้ติดชาร์ตด้วยก็คือเพลงกลิ่นฝนนะฮะเติ้ลกับ First One แต่ว่าเพลงนี้ First One ร้องเอาไว้จากซีรีส์พบเธอครับ

0: ตลาดนัดกลางคืนที่ดีที่สุดในภูเก็ตตลาดท้ายรถนาคาภูเก็ตวีคเอนด์ไนท์มาร์เก็ตพร้อมโซนใหม่นาคาสตรีทฟู้ดเซ็นเตอร์ศูนย์รวมสตรีทฟู้ดที่ใหญ่ที่สุดในภาคใต้รวมร้านเด็ดกว่า200ร้านค้าทุกเสาร์อาทิตย์ 4:00 นถึง 5:00 นช้อปเพลินกับโซนเสื้อผ้าของฝากเครื่องประดับรองเท้ามือ1มือ2พร้อมโซนสัตว์น่ารักสัตว์แปลกสุดฮิตและวันจันทร์ถึงศุกร์อิ่มครบที่นาคาฟู้ดเซ็นเตอร์ตรงข้ามซูเปอร์ชิปนาคาเที่ยวกินช้อปครบจบที่เดียวที่ตลาดท้ายรถนาคาแล้วมาเช็คอินกันนะครับ
1: ร้อนนี้ใครไม่มีพัดลมคาชิวะถือว่าเอานะคะพัดลมอุตสาหกรรมคุณภาพดีที่มาพร้อมประสิทธิภาพการทำงานดีเยี่ยมกระจายแรงลมได้เต็มพลังตอบสนองทุกการใช้งานได้อย่างลงตัวแข็งแรงทนทานเหมาะกับการใช้งานทั้งภายนอกและภายในปรับระดับสูงต่ำได้หน้ากว้าง18นิ้วลมเย็นเย็นมาตรฐานมอกรับประกันมอเตอร์3ปีเพียง990บาทโทรเลย02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า200บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปเลยนี่
2: เบื่อไหมที่ต้องตบยุงแบบนี
3: ้โอ้ยยุงกัดแม่หนูเจ็บ
2: คุณจะปวดใจแค่ไหนถ้าลูกของคุณต้องมาเสี่ยงโรคร้ายต่างๆจากการที่ถูกยุงกัดปกป้องคนที่คุณรักด้วยสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลงใช้งานง่ายแค่เสียบปลั๊กแสงไฟนีออนสีม่วงจะเป็นตัวดึงความสนใจให้ยุงลอยเข้ามาและโดนพัดลมในเครื่องดูดลงไปและไม่บินกลับออกด้วยตัวตะแกรง2ชั้นที่สำคัญไม่มีกลิ่นไม่มีควันปลอดภัยต่อคนในบ้านและ1เครื่องสามารถใช้งานได้ถึง100ตารางเมตรเรียกว่าตั้งกลางบ้านก็ช่วยปกป้องคนที่คุณรักได้ทั้งครอบครัวใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
4: พอแม่เปลี่ยนมาลองใช้เครื่องสมาร์ทการ์ดเครื่องนี้แล้วนะคะไม่ต้องกังวลเรื่องยุงจะคอยมากัดลูกอีกเลยค่ะ
5: ใช้ง่ายมากเลยค่ะแค่เสียบปลั๊กเปิดสวิตช์แล้วรอเก็บซากอย่างเดียวสะดวกมากเลยค่ะ
2: สมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง

LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990

0: 5นาทีนะฮะได้เวลาท็อป3แล้วนะฮะ3อันดับที่มีคะแนนสูงที่สุดครับและอันดับที่3ในสัปดาห์นี้เพลงนี้ครับ
1: M-God Radio Top 20 Hits Top 20 Hits This is number 3

0: ีกหนึ่งเพลงเพราะของน้องนุ่นนิวนะฮะ New Season หรือว่าฤดูใหม่นะฮะหลังจากที่ครองอันดับที่1มา5 วีคติดต่อกันนะฮะสัปดาห์นี้ก็ตกลงมานิดเดียวครับจาก1ลงมา3นะฮะออนชาร์ตมาทั้งหมดก็3เดือนแล้วนะฮะ12วีคคุณผู้ฟังคิดดู12วีคติดอันดับ1ซะ5วีคนะฮะถึงแม้ว่าจะตกลงมาเนี่ยคะแนน1 2 3เนี่ยนะฮะเกาะกลุ่มเลยนะฮะชนิดที่ว่าหายใจรถต้นคอเพราะฉะนั้นเนี่ยมีโอกาสที่จะกลับขึ้นไปทวงแชมป์ได้อีกนะฮะขยันอีกนิดนึงฮึบๆสู้ๆนะครับนี่คืออันดับที่3สัปดาห์นี้นะฮะตกจาก1นะครับมาต่อกันเลยที่อันดับ2นะฮะใช่เพลงที่คุณเชียร์อยู่หรือเปล่า
1: M-God Radio Top 20 Hits Top 20 Hits This is number 2

0: เก่งแล้วนะเพราะว่าออนชาร์ต3วีคนั้นเองนะฮะก็ขยับขึ้นมารองแชมป์นะฮะจาก3ขึ้นมา2นะซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งศิลปินนะที่มีเพลงฮิตปล่อยออกมาอย่างต่อเนื่องเลยแล้วก็แทบจะทุกเพลงเนี่ยขึ้นอันดับที่1หมดเลยนะฮะซึ่งเพลงนี้ผมเชื่อว่าจะตามรอยแน่ๆนะฮะถ้าเกิดว่าย้อนดูเส้นทางนะเพลงนี้ New Entry สูงสุดเลยนะอันดับที่12แล้วกระโดดขึ้นมา3คุณผู้ฟังดูนะจาก3สัปดาห์นี้ขึ้นมา2แล้วนะฮะสำหรับเก่งไม่พอจากพีพีกริดนะฮะลุ้นต่อสัปดาห์หน้านะฮะว่าจะครองบัลลังก์ได้ไหมคะแนนส่งรัวๆเหมือนที่เคยทำดีแล้วนะฮะแล้วก็ร่วมสนุกเล่นเกมกันแต่ว่าตลอดเดือนนี้นะฮะน่าจะยังไม่มีเกมเพราะฉะนั้นเนี่ยคะแนนรีเควสเยอะๆเลยนะครับขอนเข้ามาทุกช่วงดีเจนะฮะถ้าเกิดว่าเขาเรียกว่าอะไรนะให้ดีเจเนี่ยนะฮะช่วยเปิดออกอากาศหน่อยนะครับอ่อนๆนิดนึงดีเจที่นี่แพ้นะฮะแพ้ทางนะครับแบบว่าขี้อ้อนหน่อยเนี่ยนะก็จะเปิดเพลงให้ออกอากาศบ่อยๆก็จะได้คะแนน Airplay เสริมเข้าไปด้วยก็มีโอกาสนะที่จะขึ้นไปลุ้นแชมป์ได้นะครับนั่นคือ Good Not Enough เก่งไม่พอจาก PP Grid เก่งมากสัปดาห์นี้ขยับจาก3ขึ้นมา2นะครับและแน่นอนครับแชมป์นะฮะอันดับที่1สัปดาห์นี้เป็นแชมป์ใหม่ครับก่อนที่จะไปฟังอันดับที่1เนี่ยเราไปทบทวนท็อป5กันอีกทีนึงนะฮะ
1: Mgod Radio Top Chart Top Chart Number 5เจอกี่พบกี่อยากจะพบเธอใจของฉันมันตอบเป็นเพ

0: This is number one. MCUT Radio, top chart, top chart.
1: ลุ้นหนักมากเพลงนี้ในที่สุดสัปดาห์ที่7นะฮะขึ้นอันดับที่1จนได้ขยับจาก2ขึ้นมา1ครับงานจากต้าอูครับนี่คือเพลงปลดนะฮะจากซีรีส์สกุณาซ่อนรักครับยินดีกับแชมป์ใหม่ด้วยเพียงส

ยินดีกับแฟนคลับของต้าอู๋ด้วยเดี๋ยวบอกแฟนคลับต้าอู๋นิดนึงนะฮะว่าเพลงปลดเพลงนี้สามารถเล่นได้เพลงเดียวนะฮะตลอดทั้งเดือนนี้เพราะว่าเพลงช้าช้าหรือว่าช้าช้านะครับซึ่งเป็นซิงเกิลใหม่เนี่ยเป็นเพลงเร็วนะขอเข้ามาได้นะครับแต่ว่าคะแนน Airplay อาจจะไม่มีนะลองดูนะครับเผื่อคะแนน Request ที่ขอเข้ามาทาง Inbox เนี่ยมันอาจจะเยอะเป็นพิเศษนะฮะก็อาจจะเข้ามาอยู่ใน Top 20ได้แต่คะแนน Airplay ยังไม่มีก่อนนะจนถึงสิ้นเดือนนี้เลยอันนี้แจ้งให้กับคุณผู้ฟังนะส่วนใครที่อยากจะเชียร์เพลงเร็วเนี่ยอาจจะต้องรอเดือนหน้านะฮะและจริงๆวันนี้ในช่วง Mcord New Release เพลงใหม่เนี่ยนะครับมีเพลงเร็วเข้ามาหลายเพลงอยู่เหมือนกันนะอยากเปิดแต่ก็ยังไม่ได้นะต้องรอเดือนหน้ากันแล้วกันนะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็ฟังเพลงช้าๆไปก่อนนะฮะ Mcord Top 20 Hit ครั้งที่840รายงานครบถ้วนเรียบร้อยนะฮะเดี๋ยวสักครู่นึงจะอัปเดตชาร์ตให้ทางหน้าเพจอสมทภูเก็ตนะครับแล้วก็เริ่มต้นเก็บคะแนนมาตั้งแต่วันอาทิตย์นะฮะอย่าลืมว่าเสาร์อาทิตย์เนี่ยเป็น2วันที่อาจจะเป็นช่วงที่หลายคนคิดว่าไม่มีดีเจอาจจะมีช่วงเช้าแล้วก็มีช่วงเพลงลูกทุ่งด้วยนะแต่ว่าเป็นช่วงเวลาที่สามารถขอได้ก็ขอใช้สิทธิ์ให้เต็มที่เลยนะฮะผมเห็นละคะแนนเสาร์อาทิตย์เนี่ยน้อยมากเลยในแต่ละด้อมนะฮะจะมาอัดแน่นเอาจันทร์ถึงศุกร์นะฮะถ้าเกิดว่ามีใครเนี่ยไปขอเยอะในช่วงเสาร์อาทิตย์เนี่ยก็อาจจะทำให้คะแนนเนี่ยมันกระโดดขึ้นมานะฮะก็ไม่แน่นะก็อาจจะเข้ามาอยู่ในชาร์ตแล้วบางทีอาจจะอยู่ในอันดับต้นๆก็ได้อันนี้บอกช่องทางไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเผื่อบางคนเสาร์อาทิตย์แบบว่าอยากแบบฟิลเที่ยวไงนะเลยไม่ได้ส่งคะแนนเข้ามามันก็เลยอาจจะหายไปก็แอบเสียดายอยู่เหมือนกันนะครับเมื่อกี้เล่นเพลงจากซีรีส์สกุณาซ่อนรักใช่ไหมเพลงปลดของต้าอู๋อันดับหนึ่งเพลงนี้ก็เป็นเพลงประกอบซีรีส์เช่นเดียวกันชื่อเพลงจะเป็นรักแท้โดมจารุวัฒน์ครับ

จะเป็นรักแท้ครับโดมจารุวัฒน์นะฮะอ่ะปิดท้ายแล้วใกล้จะ18นาฬิกาแล้วนะฮะวันนี้ขอบคุณมากๆเลยสำหรับการติดตามมาตั้งแต่ช่วงบ่าย2นะฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้นะฮะกลับมาฟังเพลงเพราะกันต่อตั้งแต่บ่าย2จนถึง6โมงเย็นเวลาเดิมเลยนะครับผมจะปิดท้ายด้วยเพลงที่ผมชอบอีกเพลงนึงแต่ว่าคะแนนยังไม่ถึงท็อป20นะฮะเรียกว่าห่างจากท็อป20ไปเยอะมากๆนะฮะชื่อเพลงหนังทุนต่ำจากส้มมารีครับชอบนะเพลงนี้เผื่อใครใจดีจะส่งคะแนนให้นะครับลาไปด้วยเพลงนี้ครับขับรถกลับบ้านดีๆเจอกันพรุ่งนี้สวัสดีครับ

0: องช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
1: เต็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ทุกวินาทีมีค่ากับชีวิต
4: การช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินยิ่งใช้เวลาน้อยเท่าไหร่ก็จะเพิ่มโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินมากขึ้นเท่านั้น
3: เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณไซเรนขอทางจากรถพยาบาลฉุกเฉินควรหลีกทางให้เสมอ
5: MCOT Radio Network ขอบคุณทุกน้ำใจไทยที่มีให้กับสังคม
0: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: ถ้าแต่ละก้าวคือการทำความดีความดีที่ทำเพื่อคนรอบข้างเพื่อสังคมเพื่อประเทศชาติ
6: ความดีที่ทำด้วยใจให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
7: ความดีที่ได้เสียสละช่วยเหลือผู้อื่นช่วยเหลือสังคม
5: MCOT Radio Network ร่วมสนับสนุนทุกก้าวความดีความดีของผู้ให้สัมผัสได้จากใจของผู้รับ100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
8: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกับ2มุมข่าวคุณอัญชลีพรผมไพศาลอยู่ท่านผู้ฟังเช่นเคยนะครับคุณอัญชลีพรครับสวัสดีครับ
9: สวัสดีค่ะพี่ไพศาลค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังสวัสดีท่านผู้ชมค่ะ
8: พบกันช่วงเย็นนะครับของวันจันทร์15มิถุนายนก็มีเรื่องที่เป็นความคืบหน้านะครับเกี่ยวกับสหรัฐอิหร่านมีสื่อเขารายงานว่ามันมีการเผยแพร่ MOU กันอย่างน้อยถึง3ฉบับนะคุณนัน
9: ตกลงไหนฉบับจริงอะคะ
8: ก็ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเขาบอกว่าฉบับล่าสุดเนี่ยเป็นฉบับที่มันมีเนื้อหาทั้งหมด14ข
9: ้อ
8: ก็ดูจะครอบคลุมประเด็นต่างๆใน2ฉบับก่อนหน้านี้พอสมควร
9: ค่ะ
8: แต่ว่าก็มีความแตกต่างกันในรายละเอียดบ้างนะ14ข้อของร่างข้อตกลงอิหร่านสหรัฐเนี่ยเป็นร่างที่สื่อบอกว่าเปิดเผยโดยฝั่งอิหร่านนะเป็นทางฝั่งอิหร่านเป็นผู้ที่เปิดเผยเนื้อหาดังกล่าวออกมาตอนนี้มันจะมีความถูกต้องแม่นยำอย่างแท้จริงหรือไม่อย่างไรก็เนื่องจากว่าเวลาที่เขาจะลงนามกันตามที่ทรัมป์เขาได้ให้ข้อมูลนี่ก็บอกว่าเป็นวันศุกร์ใช่ไหมวันนี้เพิ่งจะวันจันทร์ผมก็เชื่อว่ามันก็อาจจะมีอะไรที่ยังอาจจะเปลี่ยนแปลงไม่เหมือนกับที่เรารับรู้รับทราบกันในนาทีนี้ก็ไปยังเป็นไปได้อยู
9: ่นี่เขาเข้าใจว่าน่าจะเย็นๆก็ได้เอาไปว่า เอาว่าเขาตกลงกันได้ก็แล้วกันแล้วก็หลักๆที่ไม่น่าจะมีปัญหาก็คือการเปิดช่องแคบฮอร์โมสแล้วก็การถอนกำลังออกนะคะจะถึงขนาดที่จะจ่ายเงิน300,000 ล้านจะถึงขนาดที่ว่าครอบคลุมไปจนถึงอิสราเอลกับเลบานอนด้วยแบบเป็นเสร็จเด็ดขาดจริงขนาดนั้นแล้วก็อิหร่านก็จะยอมยกเลิกการทำอะไรที่เกี่ยวกับยูเรเนียมด้วยนิวเคลียร์อะไรดีก็คิดว่ายังขอรายละเอียดก่อนดีกว่าเอาแค่ว่าเปิดช่องแคบฮอร์โมสหรือว่าจะเลยไปถึงขั้นที่ว่าจะยกเลิกการที่ไปอายัดเงินของเขามันโอ้โหมันอย่างนี้อิหร่านอาจจะมีเขาอยู่ว่าคุ้มมากๆก็ได้นะคะถ้าไปถึงขั้นนั้นเลยอะค่ะ
8: คร
9: ับ เลิกอายัดเลิกที่จะประกาศว่าบุคคลใดเป็น
8: บางส่วน
9: เข้าใจอะไรอย่างเงี้ย
8: เข้าใจว่าคงจะมีบางส่วนที่ต้องขอให้ถอนอายัดก่อนนะสรุปสั้นๆสักนิดนึงก็ได้นะ14ข
9: ้อค่ะ
8: 1ก็คือจบสงครามทันทีและถาวร2เคารพอธิปไตยซึ่งกันและกันอันนี้มันก็ว่ากันไปตามเพลงนะฮะเจรจาข้อตกลงสุดท้ายภายใน60วันอันนี้ก็ตรงกับข่าวสารที่เราทราบว่ามันจะเป็นข้อตกลงเบื้องต้นก่อนแล้วมันมีข้อยากๆเนี่ยจะใช้เวลาเจรจากันต่ออีกประมาณ60วันแล้วก็ยุติการปิดล้อมทางทะเลอันนี้ก็คงจะเป็นด้านสหรัฐนะเปิดช่องแคบฮอร์โมสอีกครั้งอันนี้ก็เป็นด้านอิหร่านที่จะต้องดำเนินการตั้งโครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจอิหร่านวงเงินเกือบ10ล้านล้านบาทหรือ300,000 ล้านเหรียญสหรัฐนะซึ่งรายละเอียดกลไกจะถูกกำหนดในข้อตกลงฉบับสุดท้ายนะแล้วก็ยกเลิกความบาดอิหร่านทั้งหมดอิหร่านยืนยันไม่ผลิตอาวุธนิวเคลียร์นะ9ก็คงสถานะเดิมระหว่างรอข้อตกลงสุดท้าย10ก็อนุญาตให้อิหร่านส่งออกน้ำมันได้11ปลดล็อกเงินทุนและทรัพย์สินอิหร่านที่ถูกอายัด12ตั้งกลไกติดตามผล13เริ่มเจรจาขั้นสุดท้ายหลังดำเนินมาตรการสำคัญโดยข้อนี้ก็บอกว่าอย่างนี้ข้อ13เนี่ยหลังลงนาม MOU และมั่นใจว่าข้อ4ก็คือยุทธศาสตร์รัฐหยุดปิดล้อมอิหร่านและข้อ5อิหร่านเปิดช่องแคบพอร์ตมุดกับข้อ10อนุญาตให้อิหร่านส่งออกน้ำมันและข้อ11ปลดล็อกอายัดทรัพย์สินอิหร่านแล้วเนี่ยให้เริ่มดำเนินการโดยทั้งสองฝ่ายเจรจาข้อตกลงฉบับสุดท้ายโดยมุ่งเน้นเฉพาะประเด็นที่ยังเหลืออยู่แล้วก็ข้อ14ครับข้อตกลงฉบับสุดท้ายจะได้รับการรับรองผ่านมติที่ผูกที่มีผลผูกพันทางกฎหมายโดยคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติหรือ UN Security Council เนี่ย14ข้อสรุปว่าอย่างนี้นะครับ
9: สิ่งที่ดีขึ้นเลยคือน้ำมันลงวันนี้น้ำมันลงถึง 4% นะคะราคาน้ำมันตลาดโลก
8: ผมก็รออยู่ว่าของเราก็น่าจะปรับลดภายในคืนนี้นะฮะถ้าตามเวลาที่เขาเป็น new normal ของบรรดาผู้ค้าน้ำมันเนี่ยเขาก็จะประมาณสัก2:30ควรจะปรับลดและผมคิดว่าควรจะอยากไม่น้อยกว่า1 บาทควรจะ1 บาทขึ้นไปเพราะว่าราคาน้ำมันสำเร็จรูปสิงคโปร์เนี่ยผมคิดว่าราคาล่าสุดเนี่ย133 เหรียญที่ลงมายืนอยู่ขนาดนี้นะไม่น่าจะกลับขึ้นไปละนะก็ถ้า133 เหรียญเนี่ยผมจำได้ว่าวันศุกร์เนี่ยมันอยู่ที่150 เหรียญคุณนันก็แสดงลงมาเป็น10 เหรียญ
9: ค่ะดีมากค่ะว่าจะปรับลงแต่ข้อที่จริงอีกด้านหนึ่งก็คือว่ามันมีรายงานจากสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงสกนช.นะคะเขาเปิดเผยว่าได้จัดทำประมาณการฐานะกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อเป็นข้อมูลในการบริหารจัดการกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงตามวัตถุประสงค์ของกองทุนนะฮะแล้วเขาก็มาดูซิมันขาดทุนมันกำไรมันขาดอะไรเท่าไหร่เนี่ยจะได้เอาข้อมูลนี้ไปใส่ในเว็บไซต์ของสกนช.จะได้รับรู้กันโดยทั่วไปด้วยเวลาที่เราคิดว่ามันแพงมันถูกมันต้องขึ้นมันต้องลงอะไรอย่างเงี้ยเข้าไปดูตัวเลขนี้นะคะเขาจะเอาให้ดูว่าข้อเท็จจริงเป็นยังไงเอาไปใส่ในเว็บไซต์ของสกนช.เขาต้องอัปเดตข้อมูลของเขาทุกสัปดาห์ค่ะ แล้วก็ในช่วงเนี้ยยิ่งต้องอัปเดตเข้าไปใหญ่เลยน้ำมันมันราคาสูงใช่ไหมคะ
8: คร
9: ับ ขณะที่ปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงของไทยก็มีความผันผวนราคาตลาดโลกก็ปรับตัวสูงขึ้นคือถึงลดลงแล้วแต่ก็ยังสูงอยู่นะคะสรุปออกมาอย่างนี้นะคะภายหลังการตรวจสอบข้อมูลปริมาณหนี้เงินชดเชยคงค้างจากผู้ค้าน้ำมันณวันที่30เมษายนที่ผ่านมาเมษาพฤษภามิถุนาโอ้มันช้าไปเดือนครึ่งเลยหรอคะเนี่ยพบว่าข้อมูลจริงมีความคลาดเคลื่อนจากประมาณการเดิมค่อนข้างมากเขาเลยจำเป็นต้องปรับปรุงประมาณการฐานะกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงให้สอดคล้องกับสถานการณ์และสะท้อนข้อเท็จจริงมากขึ้นอ่ะเอายังไงทีนี้ก็เลยปรับนะคะที่คิดว่ามันไม่ใช่ละตัวเลขที่ออกมาก็คือฐานะกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงณวันที่24พฤษภาคมที่ผ่านมาเนี่ยติดลบไป 57,523 ล้านบาทค่ะโดยยอดเจ้าหนี้เงินชดเชยคงค้างที่เกิดขึ้นจริงต่ำกว่าประมาณการ 7,000 กว่าล้านตอนแรกคิดว่าจะเป็นหนี้หนักกว่านี้7ประมาณ 60,000 กว่าล้าน 64,000 ล้านโดยตัวเลขกลมๆกันแล้วกันนะคะปรากฏเหลือแค่ 57,000 แบ่งเป็นเจ้าหนี้เงินชดเชยน้ำมันเชื้อเพลิงประเภทต่างๆ 6,731 ล้านเจ้าหนี้เงินชดเชยก๊าซปิโตรเลียมเหลวหรือว่า LPG ที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงลดลงไป271ล้านนะคะพี่ประสานช่วยแปลตรงนี้หน่อยค่ะเจ้าหนี้เงินชดเชยคงค้างตกลงเป็นอะไร
8: พวกลงกลั่นทั้งหลาย
9: ใครต้องจ่ายให้ใครคะ
8: กองทุนต้องจ่ายให้ลงกลั่นไง
9: ติดหนี้เขาอยู่57,000 ล้าน
8: กองทุนเนี่ยติดลบอยู่ 50,000 ประมาณ 57,000 ล้านนะ
9: ถ้าอย่างนั้นแยกทีหนึ่ง
8: ทั้งน้ำมันทั้งก๊าซทั้ง LPG
9: ประมาณการนี้ก็แล้วกันจบที่14มิถุนายนนี้นะคะติดลบอยู่ 58,498 ล้าน
8: 14มิถุนายนก็
9: เมื่อวันอาทิตย
8: ์ครับ
9: แบ่งเป็นติดลบน้ำมัน 19,647 ล้านติดลบก๊าซ LPG ก็คือก๊าซสูงต้มในบ้านเรา38,800 ล้าน
8: มันจะอยู่ที่ตัวเลขตัวนี้ตลอด 30,000 กว่าล้านครับตัวเลขที่มันจะขยับขึ้นลงก็คือน้ำมัน
9: น้ำมันอยู่19,000
8: 19,000ก็ลดลงไปเยอะแล้วนะ
9: อันนี้ก็เพราะเรายังยืนน้ำมันอยู่ประมาณ40 บาทนี
8: ่ก็เก็บเงินพวกกองทุนในส่วนของพวกเบนซินแก๊สโซฮอล์
9: ใช่อ่ะ
8: แล้วก็ดีเซลก็แทบจะเรียกว่าลดการอุดหนุนลงไปจนเหลือน่าจะอุ่นหนุนน้อยมากครับ
9: 39 บาทตอนนี
8: ้ก็เลยทำให้การภาระของกองทุนในส่วนของน้ำมันเนี่ยไปถึงกระบาดหมายแล้วครับ
9: ที่พี่ประสานว่าก็คือลดก็ได้มันเป็นเรื่องเชิงจิตวิทยาเนาะเวลาเราฟังข่าวอ่านข่าวโลกนี้เขาลงมาตั้ง 4% เราไม่ได้ลงสักบาทหนึ่งอาจจะมันยังไงก็ไม่รู้ลงสักหน่อยก็ได้แล้วเดี๋ยวค่อยขึ้น
8: ก็คือต้องวิเคราะห์ว่ามันมีความเป็นไปได้ที่มันอาจจะมีการหยุดยิงกันค่อนข้างแน่นอนมากขึ้นละช่วงนี
9: ้ค่ะ
8: นะเพราะฉะนั้นโอกาสที่ส่งผ่านมาให้กับราคาน้ำมันขายปลีกลดลงบ้างเนี่ยนะมันก็ควรจะทำถ้าสมมุติว่าวันนี้มันจริงๆแล้วมันสามารถจะลดลงได้2 บาทผมก็ไม่ว่าอะไรนะถ้าจะเก็บเข้าช่วยเหลือกองทุนสักส่วนหนึ่งแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็ส่งผ่านเอามาให้กับผู้บริโภคเขา ไม่ว่าอะไรกันแบ่งกันไปได้ แต่ว่าถ้าคืนนี้แล้วยังไม่มีประกาศปรับลดราคาน้ำมันเนี่ยอันนี้ผมจะมีความรู้สึกว่ามันไม่ค่อยจะเป็นธรรมเท่าไหร่ในขณะที่ราคาตลาดโลกก็ดีราคาน้ำมันในตลาดสิงคโปร์ก็ดีมันปรับลดลงหมดแล้วมันไม่มีอะไรที่จะไปรู้สึกว่าแล้วของเราทำไมยังต้องไปยืนค้ำอยู่ในราคาเดิมยกเว้นแต่ว่าคุณประกาศมาแบบให้มันแบบเสียงดังฟังชัดเลยว่าคุณขอเก็บเงินของกองทุนเพื่อเคลียร์ไอ้เงินต่างๆคุณให้มันเรียบร้อยแล้วก็โอเคพอเข้าใจได้ว่ารัฐบาลไม่อยากแบกหนี
9: ้ค่ะแล้วเวลานี่ก๊าซอะค่ะเขาก็เอาจากเงินน้ำมันไปโปะไหมคะ
8: มันเป็นกองทุนเชื้อเพลิงด้วยกันครับแบ่งเป็นสองส่วน
9: ค่ะ
8: ส่วนของ LPG เนี่ยเนื่องจากว่าเรากำหนดราคาฟิกแล้วก็มีเทอม 4เดือนนี้ใช่ไหมเพราะการชดเชยมันก็จะเป็นก้อนเนี่ย 30,000 กว่าล้านจะอยู่คงที่ตรงเนี้ยเพราะมันจะครอบเฟอร์ตามระยะเวลาอยู่นะฮะตัวเลขมันจะขึ้นลงเปลี่ยนแปลงก็ตามปริมาณการใช้ซึ่งไม่มากมันจะอยู่ประมาณนี้ยกเว้นแต่ว่าคราวต่อไปเนี่ยคุณจะประกาศราคาใหม่ที่จะเพิ่มหรือลดการอุดหนุนตัวเลขของการของกองทุนเนี่ยมันก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างเช่นว่าถ้าคุณถอยออกมาลดการอุดหนุนลงทำให้ก๊าซ LPG มันขยับขึ้นมาได้บ้างนะกองทุนก็ลดการอุดหนุนลงนี่กองทุนก็จะลดลง แต่โดยทั่วๆไปเนี่ยเท่าที่ผมดูนะการอุดหนุน LPG เนี่ยมันต้องอุดหนุนมาตลอดแล้วทักษะสถานะกองทุนเนี่ยชอบกองทุนเชื้อเพลิงเนี่ยกลับมาเป็นบวกได้หมายถึงว่าเขาเก็บน้ำมันจนกระทั่งมาคอฟเฟอร์จนกระทั่งมาช่วยหนุนในส่วนของ LPG ได้ด้วย
9: ใช่ค่ะ
8: จนกระทั่งเอาเงินส่วนนั้นมาอุ้ม LPG ได้อีกพร้อมกันไปจนกระทั่งทำให้สถานะกองทุนพลังงานเนี่ยเป็นบวกสภาพมันก็เคยเกิดขึ้นอยู่แล้วในภาวะปกติ
9: ดิฉันไม่มีอะไรจะวิพากษ์วิจารณ์หรอกค่ะเพราะว่ากองทุนนี้มีมานานแล้วแล้วเขาก็บริหารให้เราอยู่ได้มาโดยตลอดเวลาน้ำมันถูกเขาก็ทำให้เรารู้สึกว่าไม่ถูกเวลามันแพงเขาก็ทำให้เราทนพออยู่ได้คือเขาไม่ได้เอากำไรจากเรากองทุนนี้ไม่ได้เอากำไรจากเราแต่กองทุนนี้เป็นกองทุนที่บริหารให้อยู่กันได้ค่ะ
8: ก็เป็นเหมือนกันชนนะระหว่าง
9: ค่ะ
8: ระหว่างตลาดโลกกับผู้บริโภคกลายเป็นการชนให้
9: คือเราไม่ได้อยู่ในโลกแห่งความเป็นจริงอยู่แล้วของถูกเราก็ไม่ได้ใช้ของแพงเราก็ไม่ได้ใช้เราใช้ชีวิตแบบพออยู่ได้ถูกไหมคะเราใช้ชีวิตแบบพออยู่ได้ก็เลยไม่อยากจะวิพากษ์วิจารณ์เพราะว่าเขาคงมีแรงกดดันหลายๆอย่างนั่นแหละไอ้ที่เป็นหนี้นี่มันมีดอกเบี้ยนะคะพี่ไพศาลไม่ใช่ไม่มีนะเวลาที่เป็นหนี้เขาแล้วยังไม่จ่ายอะค่ะ
8: มันมีดอกเบี้ยด้วยใช่ไหม
9: ใช่ค่ะไม่ใช่ไม่มีดอกเบี้ยนะคะเพราะว่าบริษัทค้าน้ำมันเนี่ยที่คุณติดหนี้เขาอะเงินที่คุณไม่จ่ายให้เขาอะเขาเสียดอกเบี้ยนะคะไม่ใช่ไม่มีค่ะ
8: เดี๋ยวพักกันก่อนสักครู่ครับคุณอันครับสักครู่เดี๋ยวครับเดี๋ยวกลับมาครับ
9: ค่ะ
10: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
11: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
12: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป เอ็มคอร์ดคอนเน็กต์แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 เอ็มคอร์ด HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
13: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
8: สิบแปดนาฬิกา20 นาทีครับคุณอันครับ
9: ค่ะในวันนี้เนี่ยนะคะนอกจากเรื่องของสหรัฐกับอิหร่านที่เขาตกลงกันได้มันก็มีผลดีเรื่องราคาน้ำมันใช่ไหมคะเรื่องราคาทองหุ้นก็ขึ้นใช่ไหมคะพี่ไพศาล
8: หุ้นไทยไม่แน่ใจว่าขึ้นได้ไหมของหลายๆประเทศเนี่ยเขาเมื่อช่วงเช้าดูแล้วก็ขึ้นกันหุ้นไทยลบไม่ถึง1จุดนะ
9: โอเค
8: ไปมาแล้วก็ขึ้นมาตอนเช้าแล้วก็มาเทขายตอนบ่าย
9: ค่ะ
8: ดูในกราฟก็เห็นเลยเช้าว่าเปิดตลาดมาก็พุ่งพรวดเลยทะลุ1,000 600ขึ้นไปแบบจะเกือบแตะ 1,610 จุดอ่ะแล้วก็ค่อยๆ ย่อลงมาแต่ว่าก็ยังบวกอยู่นะแต่พอมาภาคบ่ายเนี่ยก็ไหลลงมาเคลื่อนไหวอยู่ในแดนลบตลอดก็ปัจจัยก็คือมีแรงขายเดลต้ามานะแล้วของภูมิภาคเป็นอย่างไรเดี๋ยวผมขอดูนิดนึงนะเอเชียวันนี้ก็บวกกันหมดเลยญี่ปุ่นนี่บวกเกือบ 5% นะบวก 3,297.46 จุดนะหังเสงก็บวก 124.57 จุด 0.5% เซี่ยงไฮ้คอมโพสิตก็บวกไป 1.61% เป็นต้นก็แสดงว่าไทยก็ไม่ค่อยจะไปในทิศทางของภูมิภาคสักเท่าไหร่นักยุโรปที่ตอนนี้เริ่มเปิดตลาดแล้วก็บวกกันหมดทุกตลาดทั้งเยอรมันทั้งอังกฤษทั้งฝรั่งเศสอิตาลีบวกกันหมดเลยแล้วของสหรัฐนี่ก็ดาวโจนส์ฟิวเจอร์นี่ก็บวกอยู่ 1% S&P ฟิวเจอร์บวก 1.3 Nasdaq ฟิวเจอร์บวก 2.12NASDAQ ตอนนี้กำลังมาแรงเพราะก็มี SpaceX เนี่ยก็มี SpaceX วันนี้ก็ซื้อขายเป็นน่าจะวันที่2หลังจากที่เปิดการซื้อขายเมื่อวันศุกร์เป็นวันแรก
9: สร้างประวัติการเลยใช่ไหมคะ
8: ใช่ใช่สร้างประวัติการ
9: หลายๆอย่างสร้างประวัติการหลายๆอย่างก็แล้วกันนะคะโอเคสำหรับข่าวในประเทศไทยพี่ไพศาลตื่นเต้นหรือว่ารู้สึกว่ามันเป็นปรากฏการณ์ใหม่กับข่าวอะไรมากที่สุดคะ
8: ไม่มีเรื่องอะไรที่รู้สึกก็วันนี้รู้สึกสื่อเขาก็โอเคเพราะมันมีเรื่องของไอ้คำพูดที่ดูแล้วก็รุนแรงหน่อยของท่านนายกที่ออกมาในการประชุมมอบนโยบายให้กับข้าราชการกระทรวงมหาดไทยนะก็โฟกัสกันไปที่เรื่องของมาเฟียภูเก็ตนายกฟังดูก็คล้ายๆกับนายกก็อ้างว่ามันมีเพจโซเชียลเพจนู้นเพจนี้นะโจมตีชี้เป้าไปที่รองผู้ว่าท่านหนึ่ง
9: แต่คนชื่อกุ้งอ่ะสองคนนะเพิ่งทราบว่ารองผู้ว่าภูเก็ตนั่งกันอยู่นั่นน่ะชื่อกุ้งถึงสองคนค่ะ
8: แต่ว่าถ้าเขาเรียกว่ารองกุ้งเนี่ยเขาเรียกคนเดียวอีกคนเนี่ยชื่อเล่นก็ชื่อกุ้งจริงแต่ว่าเขาจะเวลาเขาเรียกชาวบ้านทั่วร้านตลาดทั่วไปเขาจะเรียกชื่อจริงเขาจะเรียกรองแล้วตามด้วยชื่อจริงรู้สึกท่านจะชื่ออนันต์เขาจะเรียกท่านรองนันต์แต่ว่าท่านเนี้ยท่านเรียกกันรองกุ้งก็คงไม่ผิดอ่ะที่เขาพูดกันถึงว่ารองซีฟู้ดเนี่ยคงจะหมายถึงท่านรองผู้ว่าท่านนี
9: ้ค่ะ
8: แล้วคุณนายกคุณอนุทินก็ดูจะหัวฟัดหัวเวียงมาประชุมเสร็จก็มาพูดกับสื่อหรือไงบอกว่าก็เป็นแค่รองจะมาย้ายผู้ว่าก็ดูตลกเชิญยิ้มมาก็แล้วกันจะเป็นไปได้ยังไงเพราะว่าคนจะย้ายผู้ว่าได้ก็ต้องนี่แหละเข้าครม.ก็ต้องนายกอยู่แล้วแล้วก็ถึงขั้นจะให้ปลัดไปดูไปจัดการน่ะประหลัดก็ดูเสียงก็ดูแบบแปลกๆอยู่นะ
9: ทำไมอ่ะ
8: แปลกๆอยู่ไม่รู้แปลกแปลกๆกับพยายามจะชี้แจงอะไรต่างๆที่นายกถึงท่านตัดบททำเอาประหลัดอันสิทธ์ก็น่าเจื่อนๆอยู่เหมือนกัน
9: เรื่องของเรื่องก็คือว่ามันมี Facebook 2 Face อันนึงคือใต้โต๊ะอันนึงคือศูนย์ข่าวภูเก็ตเนี่ยเขาก็จะลงแล้วเขาจะลงไปที่เรื่องของรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตคนนึง
8: ที่เขาเรียกรองซีฟู้ดเนี่ยนะ
9: เรียกกันว่ารองซีฟู้ดแล้วเขาก็พูดแต่ทำนองที่ว่ารองซีฟู้ดเนี่ยพูดว่าจะย้ายผู้ว่านะพูดว่าจะย้ายผู้ว่าแล้วก็มีเรื่องอะไรมีอิทธิพลอะไรถึงขนาดสื่อบางสื่อได้ไปสัมภาษณ์คนในพื้นที่แล้วก็พูดกันว่าใหญ่ไม่ใหญ่ก็คิดดูว่าเป็นในอำเภอและอยู่จังหวัดภูเก็ตแค่2 ปีได้ขึ้นไปถึงรองผู้ว่าราชการจังหวัด จากในอำเภอไม่ต้องเป็นปลัดไม่ต้องเป็นอะไรเหรอคะพี่พิสารไม่ต้องเป็นปลัดจังหวัดไม่ต้องเป็นอะไร

0: ไปเลยจากนั้นเพิ่มภายใน2 ปีขึ้นเป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดได้แล้วก็อยู่มาตั้งแต่2 ปีก็คือช่วงของพรรคใหญ่พรรคหนึ่งแล้วก็บอกกันว่ามีความสนิทสนมกับผู้อำนวยการพรรคใหญ่พรรคหนึ่งว่ากันว่าทํานองนั้นก็แล้วกันแล้วก็ภูเก็ตนี่ก็อย่างที่เรารู้ว่าผลประโยชน์มันเยอะเยอะเยอะเยอะเยอะมากมายเยอะไปหมดผู้ว่าคนหนึ่งที่เพิ่งโดนยึดทรัพย์ไปนี่ก็เคยอยู่ภูเก็ตนานอยู่พอสมควรนะคะเป็นคดีไปเรียบร้อยแล้วเรียนมองปรากฏการณ์นี้เนี่ยเรียนมองว่าเป็นปรากฏการณ์ที่มันสะท้อนภาพของสังคมไทยชนิดที่ว่าเปลือยออกมาหมดเลยค่ะพี่ไพศาลเปลือยตั้งแต่ข้าราชการคนหนึ่งในเส้นทางการเติบโตเนี่ยต้องเกี่ยวข้องกับนักการเมืองไม่งั้นเติบโตยาก2วิธีการบริหารจัดการข้าราชการคนหนึ่งสมมุติว่าเป็นแค่รองผู้ว่าราชการจังหวัดนะใช้คําว่าแค่รองผู้ว่าเพราะยังมีผู้ว่ายังมีอธิบดีมีรองอธิบดีเยอะแยะมากมายเป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดคนหนึ่งเนี่ยผู้ว่าบอกให้ตั้งกรรมการสอบอธิบดีปลัดกระทรวงกับนายกยังไม่กล้าตั้งเลยค่ะไม่กล้าตั้งไม่กล้าตั้งกรรมการสอบขนาดผู้ว่านี่แบบชงให้เลยนะว่าตามข่าวที่ว่าเนี่ยก็นายกถามอยู่นั่นแหละคนไหนซีฟู้ดถามแล้วถามอีกสร้างความกระอักกระอ่วนสร้างความอึดอัดแบบวุ่นอึดอัดมากในบรรยากาศแบบนี้คือเราก็ไม่เคยเห็นผู้บริหารที่เป็นระดับปลัดเป็นรัฐมนตรีมันเหมือนกับว่าบริหารเหมือนกับว่าเป็นปลัดกระทรวงอะค่ะพี่ไพศาลก็ไม่เคยเห็นนะคะรัฐมนตรีต้องลงไปล้วงลูกขนาดนั้นนะเหมือนเป็นปลัดกระทรวงยังไงก็ไม่รู้ไปบริหารล้วงไปถึงวงในเลยร้องผู้ว่าจะมาย้ายผู้ว่าไอ้นี่มันเป็นตลกเชิญยิ้มก็คล้ายๆกับที่เข้าไปอีอะไรที่เงิน5 ล้านอะไรนั่นแหละสไตล์เดียวกันนี่เข้าใจสไตล์เดียวกันเลยนะสไตล์การบริหารแก้ปัญหาที่จังหวัดภูเก็ตกับสไตล์ที่เข้าไปโพสต์ใน Facebook อิแค่นี้คนก็รู้กันทั่วเป็นสไตล์คุณอนุทินจริงๆค่ะพี่ไพศาลเราก็เลยเข้าใจว่า เป็นสไตล์นี้จริงๆเป็นสไตล์นี้เลยเป็นสไตล์เนี่ยเข้าไปอิอะอะนี่ก็เหมือนกันผู้ว่าบอกให้ตั้งกรรมการสอบ
1: ปล่อยมุกนะโอเคปล่อยต้อง
0: ไม่กล้าตั้งอ่ะไม่กล้าตั้งพี่ไพศาลไม่กล้าตั้งกรรมการสอบแค่ส่งภาษาขู่ไปแค่นั้นเองรองผู้ว่าไหนจะมาขู่จะมาย้ายผู้ว่ามันก็เลยทำให้ฉันมองเห็นภาพข้าราชการแล้วก็มองเห็นภาพนักการเมือง
1: ครับ
0: เขาสร้างปัญหาแล้วเขาแก้ปัญหากันแบบไหนอ่ะดิฉันไม่อยากพูดแล้วเข้าใจได้ว่ามันก็คงจะอยู่กันไปแบบนี้ค่ะ
1: ครับ
0: ค่ะ
1: คือผู้ว่าภูเก็ตเนี่ยคุณนันจำได้ไหมเขาย้ายมาอยู่เชียงใหม่
0: จำไม่ได้อ่ะคนนี้ใช่ไหมคะ
1: ผู้ว่าเซมเบ
0: ้คนนี้ใช่ไหมคะ
1: ใช่
0: ค่ะ
1: ผู้ว่าเซมเบ้พอตอนที่รัฐบาลคุณอนุทินมาพับรู้สึกจะย้ายจากเชียงใหม่เลยใช่ไหมแต่ว่าก็เป็นที่เข้าใจได้เพราะว่าเขาก็มองว่าผู้ว่าเซมเบ้เนี่ยโอ้โหคุณทักษิณไปก็ต้อนรับก็อะไรต่างๆเนี่ยอยู่เชียงใหม่ก็จนกระทั่งมองว่าเป็นผู้ว่าสายชินวัตรอ่ะพอถูกย้ายไปเนี่ยโอ้ย้ายไปลงภูเก็ตผมจำได้มาจากรายการคุณอานควรบอกโอ้แสดงว่าต้องไม่ธรรมดานะย้ายจากเชียงใหม่มาแล้วยังไปลงภูเก็ตเนี่ย
0: เป็นที่มีกรมการปกครองก่อนนะคะ
1: ผู้ว่าเซมเบ้เนี่ยใช่ไหม
0: นิรัตพงศ์สิทธิถาวรหรือผู้ว่าเซมเบ้จากพ่อเมืองเชียงใหม่ไปสู่อธิบดีกรมการปกครองก่อน
1: นะอ๋อแล้วคุณแปล
0: ไปเป็นอธิบดีกรมการปกครองก่อน
1: สมัยคุณอิงเนี่ยเขาย้ายมาเป็นอธิบดีกรมการปกครอง
0: ใช่ไ
1: หมให้คุณบุญธรรมย้ายมาเอ๊ะตอนนั้นอะไรบ้างอ๋อยังนะก็ยังเป็นคุณอนุทินอยู่ใช่ไหม
0: ปี58และอายุน้อยนะคะเกิดปี15ปีนี้เพิ่งอายุ54เองเป็นผู้ว่าราชการเชียงใหม่นะคะเมื่อปี68

0: ก็ก้าวมาสู่อธิบดีกรมการปกครองในสมัยรัฐบาลพรรคเพื่อไทยภายใต้การกำกับดูแลของคุณภูมิธรรมเวชยชัยโดยมาแทนคุณชัยวัฒน์จุลธิรพงศ์ที่เป็นที่รู้จักกันว่ามาจากสายสีน้ำเงินของคุณอนุทินชาญวีรกูลค่ะ
1: ก่อนหน้าที่ตอนหลังก็ต้องเป็นที่ปรึกษาคุณทินตอนนี้ยังเป็นที่ปรึกษาอยู่นะ
0: ใช่ค่ะ
1: ที่ยืนอยู่ข้างหลังคุณทินตลอดอ่ะครับ
0: เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่และเป็นถึงที่ดีกรมการปกครอง
1: อ๋อแล้วย้ายมาเป็นนายกย้ายจากที่ดีกรมปกครองแต่ว่าก็โอเคยังไปลงที่ภูเก็ต
0: โอ้ยแต่ที่ดีกรมการปกครองนี่สุดๆแล้วเป็นอธิบดีของผู้ว่าทั้งปวงสุดๆแล้วเป็นที่ปรึกษากับกองก็รอขึ้นเป็นปลัดกันทั้งนั้น
1: ส่วนใหญ่ก็เป็นอย่างนั้น
0: ใช่ค่ะ
1: แต่ก็มาเป็นมาอยู่ภูเก็ตไงเนี่ยแล้วก็เพิ่งจะอยู่ได้ไม่นานหรอกเพิ่งจะมาอยู่ที่ภูเก็ตได้ไม่นานแต่ในขณะที่รองเนี่ยเขารู้สึกน่าจะฝังรากอยู่ที่ภูเก็ตนี่มานาน
0: ก็2ปีไงที่ฟังนักข่าวเขาไปสัมภาษณ
1: ์เป็นนาย
0: อำเภอได้2ปีแล้วก็สามารถขยับขึ้นมาเป็นรองผู้ว่าได
1: ้ครับ
0: เป็นนายอำเภอจากในอำเภอเป็นรองผู้ว่าใช้เวลาแค่2ปีค่ะ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ว่าเซมเบ้ท่านเนี่ยก็คงจะต้องมีใครที่เขาเป็นวงเป็นแบ็คอยู่บ้างถึงว่าไม่แข็งแกร่งใหญ่โตมากแต่ว่าก็ทำให้สามารถที่จะคือจากที่มีกรมการปกครองก็ยังไม่ถึงขั้นกับเข้ากลัวไม่ได้ไปอยู่เป็นผู้ตรวจหรือว่าอะไรเงี้ยนะก็ยังไปเป็นผู้ว่าภูเก็ตได้นะแสดงว่าก็ยังพอมีอยู่แต่ว่าจะแข็งแรงแค่ไหนเราไม่รู้แต่ไปอยู่เนี่ยก็ชัดเจนอะว่าก็ถูกบรรดารองผู้ว่าเขาท้าทายอยู่โดยเฉพาะเวลามีปัญหาปลัดจังหวัดโดนเด้งไปผู้ว่าก็ยังรอดอยู่รองยังรอดอยู่นะในเรื่องเกี่ยวกับปัญหาเรื่องมาเฟียเรื่องอะไรต่างๆของภูเก็ตนะฮะทีนี้เราก็ไม่รู้ว่าวงในเขาเป็นยังไงก็ต้องตามฟังกันก็มีนักการเมืองเข้าใจว่าพรรคประชาชนที่เขาเปิดข้อมูลว่ารองผู้ว่าที่เขาเรียกผู้ว่ารองผู้ว่าซีฟู้ดเนี่ยคนเนี้ยตัวจริงเสียงจริงของจังหวัดภูเก็ตเลย
0: ด้านอะไรอะคะ
1: ไอ้ที่เขาพูดกันทั้งหลายเนี่ยเขาบอกตัวจริงเสียงจริงแน่นอน
0: แล้วตอนที่เขาย้ายกันหมดคนนี้ไม่โดนย้ายอ่ะ
1: เขาก็ที่เขาเป็นคนยกข้อมูลเนี่ยบอกว่าก็ดูแล้วกันว่าเขาแบ็คเขาใหญ่ขนาดไหนเพราะว่าเขาเป็นนายอำเภอปั๊บ2ปีที่อำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตแล้วขึ้นเป็นรองผู้ว่าภูเก็ตทันทีเลยไม่ต้องไปผ่านตำแหน่งปลัด
0: เขามีอยู่เหมือนกันค่ะดิฉันเปิดดูเขาเป็นนายอำเภอปากพนังเป็นคนนครศรีธรรมราชนะคะอยู่ที่อำเภอเกาะสมุยแล้วก็อยู่ปากพนังแล้วก็มาเป็นนายอำเภอกระทู้จังหวัดภูเก็ตเป็นแล้วจากนายอำเภอกระทู้ขึ้นมาเป็นปลัดจังหวัดเมื่อปี67พอปี68จากปลัดจังหวัดก็ขึ้นมาเป็นรองผู้ว่าเลยก็หมายความว่าม
1: าภูเก็ตแค่2ปีขึ้นรองผู้ว่า
0: จากนายอำเภอกระทู้อ่ะแล้วก็ขึ้นมาเป็นปลัดจังหวัดแล้วก็ขึ้นผู้ว่าเลยขึ้นรองผู้ว่าเลยปีเดียวปลัดจังหวัดขึ้นรองผู้ว่าค่ะ
1: ตอนนี้เนี่ยเขาบอกว่าแบ็คของเขาเนี่ยเป็นผู้อำนวยการพรรคใหญ่พรรคหนึ่งซึ่งผมก็พูดอย่างนี้ผมก็คิดว่าใครๆก็เดาถูกกันหมด
0: น่าจะรุ่นเป็นลูกน้องคุณภูมิธรรมไหมคะ
1: ใช่ฮะ
0: รองผู้ว่าเนี่ยไม่ใช่ใช่ไหมฮะ
1: ไม่ทราบไม่แต่ว่าเขาอยู่สายใต้มาตลอดไม่ใช่เหรอเขาอยู่สายใต้มาตลอดเนี่ยก็ต้องคือแม้กระทั่งในยุคของรัฐปี68เนี่ยเข้าใจว่าเขาจะขึ้นมาช่วง
0: เราต้องพักกันก่อนไหมครับพี่ไม่ทราบ
1: โอเคครับพักกันก่อนสักคร
0: ู่ค่ะ
1: เลยมาไกลแล้วครับ
0: ค่ะ
2: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลง คลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
3: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Code Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวี

0: ช่วง2มุมข่าว
1: สิบแปดนาฬิกา36นาทีครับคุณอันครับนี่ผมไปดูที่สื่อเขาไปรวบรวมนะรองผู้ว่ากุ้งหรือนาย
2: ธีรพงษ์ช่วยชู
1: ก็พื้นเพเป็นชาวตำบลกลายอำเภอท่าสาราจังหวัดนครศรีธรรมราชนะเริ่มต้นชีวิตราชการจากพื้นที่ภาคใต้เติบโตและสั่งสมประสบการณ์ในสายงานปกครองและการบริหารจัดการพื้นที่ที่มีความซับซ้อนทั้งด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและทรัพยากรธรรมชาติมาอย่างยาวนานตำแหน่งสำคัญก็เคยเป็นนายอำเภอเกาะสมุยในช่วงวิกฤตโควิด-19 บริหารจัดการพื้นที่เกาะท่องเที่ยวระดับโลกอาทิเกาะสมุยมุ่งเน้นสร้างความเชื่อมั่นด้านสาธารณูปโภคเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจนายอำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชภารกิจก็ปราบปรามและรื้อถอนเครื่องมือประมงผิดกฎหมายก็คือใส่ตัวหนอนจำนวน155ชุดเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศชายฝั่งมาเป็นนายอำเภอกระทู้จังหวัดภูเก็ตรับผิดชอบสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญนะที่หาดป่าตองดำเนินการทำประชาพิจารณ์และจัดระเบียบมาตรการรองรับการขยายเวลาเปิดปิดสถานบริการถึง4:00แล้วก็ขึ้นมาเป็นปลัดจังหวัดภูเก็ตช่วงปลายปี2567ภารกิจการบริหารจัดการเมืองขยะอาหารนะฟู้ดเวสต์เนี่ยแล้วก็เป็นมาตรการทางสังคมแล้วหลังจากนั้นเนี่ยพฤศจิกายนปลายปี67นะแล้วก็มาปลายปี68ประมาณ1ปีเนี่ยกระทรวงมหาดไทยมีคำสั่งเลื่อนขึ้นเป็นรองผู้ว่าการจังหวัดภูเก็ตนะแล้วก็เริ่มปฏิบัติราชการในตำแหน่งรองผู้ว่าภูเก็ตอย่างเป็นทางการตั้งแต่1ธันวาคม68จนถึงปัจจุบันอันนี้ประวัติโดยสังเขปนะของคุณธีรพงษ์ช่วยชูหรือว่าปลัดกุ้ง
2: พี่แสงคะเวลามันเกิดกรณีแบบนี้ขึ้นผู้ว่าบอกตั้งกรรมการสอบไม่ปลัดกับอเมริกาตั้งได้ยกก็ด่าอะไรอย่างเงี้ยพี่แสงว่าสาเหตุมันมาจากอะไร
1: เนื้อแท้ปัญหาเลยก็คือว่ามันไม่สามารถจะไปปราบปรามหรือแก้ปัญหาอะไรได้ปัญหาที
2: ่
1: นายกสั่งผ่านไปอะไรต่างๆไปแต่ว่ามันก็ปัญหามันก็ไม่ได้รับการแก้ไขมันก็มีการสะท้อนผ่านออกมามาเฟียก็ยังอยู่ปัญหานู่นปัญหานี่ที่ชาวบ้านเขาร้องพอนายกคอยหลังนายกก็นั่นไปคราวนี้นายกก็ไปมองประเด็นว่ามันเกิดความขัดแย้งกันระหว่าง
2: การบริหารในพื้นที
1: ่หัวคนที่อยู่หัวแถวหัวของจังหวัดภูเก็ตใช่ไหมหัวสุดกับหัวรองเนี่ยว่าไม่ไปด้วยกันไม่ได้แต่ไม่ไปด้วยกันไม่ได้ธรรมดาจะมีการจะมีการนัดกันด้วยจะมีการนัดกันถึงเอาถึงหลุดจากเก้าอี้กันด้วยอันนี้นายกก็คงจะคือความเสียหายของนายกเลยก็คือว่ามันก็สั่งการไปแล้วปัญหาไม่แก้นายกก็ต้องขู่คำรามให้บรรดาผู้ข้าราชการเนี่ยไปจัดการคือคุณจะทะเลาะกันอะไรกันยังไงเนี่ยผมก็สังเกตดูนะนายกเขากึ่งๆลอยตัวนะเพราะในท้ายที่สุดใช่ไหมก็บอกว่าเอาคุณก็ทำรายงานที่ท่านปลัดให้ปลัดไปนั้นไปเดี๋ยวผมมีอะไรเดี๋ยวเผลอๆผมจะเล่นท่านปลัดด้วยก็มีอย่างนั้นไปปลัดก็คนกันเองอยู่กันมาตั้งนานแล้วก็ได้แต่มองตาปิดๆ
2: เสาร์อาทิตย์เขาก็ต้องขาสั้นไปกินเป็ดกินห่านด้วยกัน
1: คือมุกอย่างเงี้ยคุณนั่นอะมองถูกคือมุกอีอีอ่ะไปไหนไม่ถูกก็อีอีอีอี
2: แต่ผมทุกเรื่อง
1: ผมไม่อยากจะพูดแบบที่สื่อท่านหนึ่งท่านบอกว่าอะไรไม่รู้ทำยังไงก็รำลิเกดีกว่า
2: คือแตะทุกเรื่อง
1: อ
2: ีอีอ่ะรู้ด่าอะไรอย่างเงี้ยด่าด่าด่าด่าแต่นี่ก็กุ้มใจเหมือนกันว่าถ้าเราบริหารประเทศกันแบบอีอีไปเรื่อยอย่างเงี้ยมันจะได้เรื่องได้ราวไหมพี่เวสันรู้นะอีอีอีอี

0: รู้นะแล้วยังไงต่อดาดาดาดาดาดาแล้วยังไงต่อ
1: คือเราก็จะได้นายกที่ดูเหมือนแอคทีฟลงพื้นที่สั่งการลงสัมผัสเจอประชาชนให้คำมั่นสัญญาอะไรไปแต่ว่าก
0: ันเอง
1: เราก็จะเห็
0: ล
1: น
0: ุ
1: เ
0: ย
1: นี่ยช
0: ง
1: ัด
0: า
1: ว่าน ก็ไม
0: ไ
1: ่
0: ม่
1: สา
0: ถู
1: ม
0: การ ใ
1: ถ
0: จ
1: ที่จะ
0: ก็
1: ไป
0: ด่าอะไรอย่างเงี้ย
1: ไปเข้าไปถึงปัญหาแล้วก็ล้างบางในสิ่งที่เป็นต้นตอของปัญหาได้
0: ที่จริงเรามีสถาบันที่เขาแบบว่าสอนเรื่องการบริหารจัดการเยอะแยะมากมายในประเทศไทย
1: คื
0: น
1: อ
0: ะ
1: ผมพูดตรงๆเลยนะถ้าคุณจะทำนะมันก็รูปหน้าปัดจมูกยกเว้นว่าคุณกล้าพอแม้กระทั่งคนใกล้ตัวแม้กระทั่งคนของพวกคุณเองถูกไหมคือลองผู้ว่าใหญ่ขนาดเนี้ยแล้วในยุค
0: ผ
1: อย
0: ู
1: ่
0: ้
1: าง
0: ว
1: เ
0: ่
1: น
0: า
1: ี้ย
0: จะขนาดไหนอ่ะ
1: ไม่ใช่ผู้ว่าเขาก็คงก็พอตัวเขาก็รู้ว่าเออนายกก็เขารอดมาไ
0: แ
1: ด
0: บ
1: ้
0: ็ค
1: อย
0: เ
1: ่
0: ข
1: าง
0: า
1: อธิบดีกรมการปกครองก็อยู่อย่างเนี้ยแล้วแต่เขาไม่รู้จักผู้ใหญ่ก็เลยเดินไปไม่ได้อยู่แล้วใช่ไหมฮะผู้ใหญ่ก็คงจะเห็นยังเห็นประโยชน์และบทบาทของเขาอยู่ความรู้ความสามารถเขาอยู่อันนี้มันหลีกเลี่ยงไม่ได้แต่ว่ารองที่หือเขาอะรองจะไม่รู้เชียวหรือว่าผู้ว่าเนี่ยเป็นใครแต่รองแสดงว่าเขาก็ต้องคิดว่าเขาแน่พอแล้วนายกเนี่ยผมวันเนี้ยผมคิดว่านายกเล่นบทแบบเหมือนกับเห็นว่ามีหลุดด่ารองว่าปัญญา
0: ปัญ
1: อ
0: ญ
1: ่อ
0: าน อ
1: ด้
0: ่
1: ว
0: อ
1: ย
0: น
1: จะไปเป็นรองจะไปย้ายผู้ว่าอะไรเงี้ยคือผมคิดว่านายกกลัวว่าจะเข้าตัวเพราะว่าทั้งหมดในกระทรวงมหาดไทยเขาก็ต้องรู้ว่ารองเนี่ยเป็นคนของใครและเขาก็รู้ว่าคนคนนั้นเนี่ยเอาเข้าจริงแล้วนายกก็ได้อย่างมากก็แค่ไปขอกันว่าอย่าหรือว่าให้เบาลงไอ้ถึงขั้นไม่ให้ไปจัดกงจัดการเนี่ยคงยากแต่นะเพราะว่าเขาก็มีงานเขาก็มีภารกิจของเขาอยู่ในภาคใต้เขาอยู่มีการมอบหมายกันแล้วก็คือเราไม่ต้องพูดว่าใครแต่ว่าดูจากข้อมูลแล้วผมก็คิดว่าพอเข้าใจได้
0: ถ้าพูดเป็นภาพรวมอย่างนี้ได้ไหมคะพี่ไพศาลถ้าสมมติว่ามันมีประเทศหนึ่งที่บริหารจัดการแบบโปร่งใสโยกย้ายดูตามความรู้ความสามารถไม่ได้คิดว่าเป็นเด็กใครเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องแล้วก็ทุกคนก็ทำงานเต็มที่แล้วก็จะมีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานแบบมีความยุติธรรมไม่ต้องวิ่งเข้าหานักการเมืองเพื่อเข้าค่ายนู้นค่ายนี้อย่างเงี้ยแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครไปดูแลจังหวัดไหนกินสินบาทค่าสินบนร่ำรวยผิดปกติมีทุนเทาโดนร้องเรียนอะไรเงี้ยก็สอบไปแล้วก็ดําเนินการมันก็มีคนดีเพราะเขาไปทํางานเยอะแยะมากมายอ่ะมันจะเป็นอย่างนั้นได้ไหมคะมันเคยมีไหมคะ
1: ในจังหวัดที่มันมีผลประโยชน์สูงสุดคงยากผมเห็นใช่ไหมนักการเมืองก็ต้องมีทั้งตัวเองหรือสมัครพรรคพวกอ่ะไปซื้อที่ซื้อทางที่ภูเก็ตกันมาจะลงทุนทำนู่นทำนี้ที่ภูเก็ตกันซึ่งบางทีเนี่ยมันก็รู้ๆกันอยู่ที่ดินไอ้ที่ได้มาถือครองอะไรต่างๆเนี่ยมันก็ต้องใช้อำนาจวาสนาทั้งสิ้นคราวนี้ถ้าเราไม่มีข้าราชการเป็นพรรคพวกมามันก็ทำไม่ได้ข้าราชการเวลานักการเมืองเขาส่งมาก็ต้องทำงานรับใช้ใช่ไหมไอ้ที่เขาที่ป่าที่อะไรที่เขาจะมานักธุรกิจเขาจะมาลงทุนเป็นพรรคพวกนักการเมืองหรือว่าเป็นครอบครัวนักการเมืองก็ต้องอำนวยความสะดวกให้เปิดไฟเขียวให้ในขณะเดียวกันเนี่ยข้าราชการเหล่านั้นก็ทำมาหากินพร้อมไปด้วยใช่ไหมก็หาประโยชน์เข้าตัวด้วยดูแลผลประโยชน์ให้กับเจ้านายด้วยมันผมก็เห็นมันก็จะมีอย่างเนี้ยยกเว้นแต่ว่าถ้าเราได้นักการเมืองที่ไม่มีผลประโยชน์พกผลเลยชัดเจนอย่างเงี้ยนะแล้วการแต่งตั้งโยกย้ายเขาก็คัดเอาคนที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาจริงแท้จริงอันนี้ภาพอย่างนั้นถึงจะอาจจะเกิดขึ้นได้เพราะคนที่ถูกย้ายมาเขาไม่มีอะไรที่จะต้องไปช่วยเหลือเกื้อกูลนะ
0: ค่ะแล้วบางทีเอาแบบข้อเท็จจริงอะนะคะนักธุรกิจเขาก็ไม่ใช่ว่าจ้องแต่จะเอารัดเอาเปรียบหรือทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องแต่ก็มีข้าราชการที่แทนที่จะทำอะไรอย่างตรงไปตรงมาก็ขัดขวางในการดำเนินธุรกิจทุกประการบางครั้งก็มีความจำเป็นที่ต้องโยกย้ายข้าราชการที่ไม่ใช่จ้องแต่จะไปขัดขวางเขาอะค่ะพี่ไพศาล ขออนุญาตทำอะไรตรงไปตรงมาไม่เคยสำเร็จก็
1: อ
0: ัน
1: น
0: ี้
1: ก็
0: เ
1: เป็นล
0: น
1: ักษณะเหมือนว่าต้องจะต้องมีการจ่ายเงินจ่ายทองให้หรือ
0: ขอใบอนุญาตอะไรที่มันตรงไปตรง
1: ม
0: ม
1: ีหล
0: า
1: ายรูปแบบมีหลายรูปแบบ
0: ขอใบอนุญาตอะไรทุกสิ่งทุกอย่างที่ตรงไปตรงมาไม่เคยได้มันไม่ใช่ว่าจะย้ายข้าราชการไปเพื่อไปร่วมให้เขาอำนวยความสะดวกให้เขาทำทุจริตหรือผิดกฎหมายนะพี่ในศาลเอาแค่ว่าไม่คอยเตะตัดขาไม่คอยขวางไม่คอยเรียกรับผลประโยชน์อ่ะบางทีแค่นี้ก็บุญแล้วค่ะพี่ในศาลให้มันตรงไปตรงมาก็บุญแล้วแต่สิ่งเหล่านี้แหละเรียนเข้าใจว่าบางทีทางธุรกิจน่ะก็ยังต้องไปเกี่ยวข้องกับการเมืองบางครั้งไปเกี่ยวข้องกับราชการและเกี่ยวข้องกับการโยกย้ายก็เพราะว่าถ้าไม่เกี่ยวเลยก็จะมีข้าราชการบางประเภท
1: ก็ไม่สามารถที่จะ
0: เดินหน้าไม่ได้เลยค่ะเดินหน้าไม่ได้เลยครับพี่ไพศาล
1: โอเคครับเดี๋ยวพักสักครู่ครับ
0: ค่ะ

0: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว M-Cord News โทร02-201-6373
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
2: คุณชุสนะบอกว่าท่านเซมเบ้น่าจะเป็นคนญี่ปุ่นนะคะเคยอยู่ที่เชียงใหม่ตอนน้ำท่วม2ครั้งแล้วก็ไม่ได้ทำอะไรเป็นชิ้นเป็นอันเลยแถมเคยให้สัมภาษณ์สื่อไม่แน่ใจสัมภาษณ์เป็นภาษาญี่ปุ่นหรือเปล่านะคะบอกว่าน้ำไม่ท่วมแน่ๆค่ะ
3: เจอทั้งฝุ่นเจอทั้งน้ำเนี่ย
2: น้ำไม่ท่วมแน
3: ่ๆ
2: ค่ะเหนื่อยเห็นปัญหาก็เหนื่อยแต่ที่เหนื่อยกว่าเห็นปัญหาคือวิธีการแก้ปัญหาและถ้าได้เหนื่อยแบบสลบไปเลยก็คือรู้สาเหตุของปัญหาสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นและวิธีการแก้ปัญหามืดมนมากค่ะ
3: วันนี้นายกสื่อถามถึงเรื่องโครงการ AI Passport Thailand AI Passport นะก็นายกบอกว่าโครงการ AI Passport สุจริตโปร่งใสเป็นไปตามกฎหมายไม่มีนอกมีในยืนยันครม.นี้ไม่สนใจผลประโยชน์ถ้าไม่ถูกต้องโครงการล้มเองก็พร้อมก็ประกาศให้เดินหน้าต่อแน่นอนนะถามว่าฝ่ายค้านบอกว่าฝ่ายค้านเขาค้านโครงการนี้นายกก็บอกว่าประเทศไทยต้องเติบโตไปพร้อมกับโลกเทคโนโลยี AI หากวันนี้ใครเข้าไม่ถึง AI แม้จะไม่ถึงขั้นดับดิ้นสิ้นใจแต่ก็จะกลายเป็นคนล้าหลังไม่ทันโลกการดำรงชีวิตในปัจจุบันจำเป็นต้องอาศัยหลายปัจจัยประกอบกันเมื่อถามว่าฝ่ายค้านไม่ได้ท้วงติ่งเรื่องของแนวคิดโครงการแต่ท้วงติ่งเรื่อง TOR ที่อาจมีความเกี่ยวพันกับบุคคลในตระกูลชิดชอบปูทินบอกว่าคุณพัชระอนันตสินปลัดกระทรวงดิจิทัลเป็นผู้ดำเนินการส่วนนายชัยชนกรัฐมนตรีเป็นผู้รับผิดชอบและได้ชี้แจงรายละเอียดโครงการต่อสาธารณะเป็นที่เรียบร้อยแล้วดังนั้นสิ่งที่รัฐบาลต้องให้ความสำคัญคือการดำเนินการอย่างสุจริตโปร่งใสและเป็นไปตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนดหากทุกอย่างเป็นไปตามระเบียบก็ถือว่าผู้ดำเนินการได้ปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลจึงไม่มีปัญหาในเรื่องผลประโยชน์หรือผลการประเมินผลการดำเนินงานถามว่ายืนยันได้หรือไม่ว่าโครงการนี้จะไม่มีผลประโยชน์แอบแฝงหรือความไม่โปร่งใสผู้ทินบอกว่ารัฐบาลชุดนี้ไม่รู้จักคำว่ามีนอกมีในมีแต่การทำงานเพื่อพี่น้องประชาชนครม.ของเราเข้ามาทำงานโดยไม่สนใจเรื่องผลประโยชน์เพราะไม่ได้ทำให้ชีวิตดีขึ้นแต่อย่างใดทุกวันนี้ตนก็ใช้ชีวิตตามปกติไม่ว่าจะเป็นรัฐมนตรีหรือเป็นประชาชนทั่วไปหรือแม้เป็นนายกชีวิตไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปจึงไม่มีเหตุผลที่จะต้องเกรงใจหรือเกรงกลัวใครในการปราบปรามการทุจริตโดยเฉพาะในรัฐบาลที่ตนเป็นผู้นำผู้สื่อข่าวถามว่าพร้อมให้หน่วยงานต่างๆเข้ามาตรวจสอบหรือไม่อุทินบอกว่าทุกคนในรัฐบาลรังเกียจการทุจริตทุกรูปแบบไม่ใช่เฉพาะเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างแต่รวมถึงการโยกย้ายการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติและการกระทำผิดกฎหมายทุกประเภทหากมีการทุจริตจะต้องดำเนินการอย่างเต็มที่ไม่มีความกังวลต่ออิทธิพลใดๆแม้แต่คำว่าผู้มีอิทธิพลตนยังเปลี่ยนให้เรียกว่าอันธพาลก พื่อแสดงจุดยืนที่ชัดเจนว่ารัฐบาลถือว่าคนกลุ่มนี้เป็นศัตรูของสังคมและจะคุยกับรัฐมนตรีดีหรือไม่หลังจากหลายฝ่ายเรียกร้องให้มีการทบทวน TOR ปูตินบอกว่าไม่มีความจำเป็นเพราะทุกอย่างเป็นไปตามกระบวนการหากไม่ถูกต้องระบบก็จะทำให้โครงการล้มไปเองแต่หากเป็นไปตามกฎหมายระบบก็จะทำให้โครงการเดินหน้าต่อได้เมื่อถามว่าแสดงว่ายืนยันเดินหน้าโครงการต่อใช่หรือไม่ปูตินบอกว่าแน่นอนครับประชาชนรอ AI อยู่ AI ต้องตอบสนองได้ทันทีไม่ใช่ตอบได้เพียงไม่กี่คำถามแล้วค่อยๆช้าลงเวลาทำมาหากินเราไม่ได้ถามวันนี้แล้วรอคำตอบพรุ่งนี้ถามวันนี้ต้องได้คำตอบตั้งแต่เมื่อวานถามวันนี้ต้องได้คำตอบเมื่อวานสั่งวันนี้ต้องทำตั้งแต่เมื่อวานเนี่ยอันนี้ก็มุกนี้นายกก็มาอยู่บ่อยๆนะอันนี้ก็ให้สัมภาษณ์ยืนยันนะให้ความมั่นใจว่ายังไงโครงการนี้ของกระทรวงดีก็ไม่คงจะไม่มีการทบทวนอะไรก็คงจะเดินหน้าไปครับ
2: ก้าวไก่เขามีฝีมือในการที่เคยหยุดยั้งอะไรพวกนี้สำเร็จบ้างไหมคะพี่เวทัน
3: ใครนะ
2: พรรคก้าวไก่อะค่ะ
3: พรรคประชาชน
2: เป็นพรรคอะไรพรรคประชาชนเนี่ยค่ะ
3: ครับ
2: คือที่ฉันเขียนพรรคประชาชนผลงานอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ขึ้นนี่ก็เลยย้อนไปพรรคก้าวไกลอะไรอย่างเงี้ยมันขึ้นมาแต่ได้ไป30คดีจากการแสดงความเห็นของสสในสภา
3: โดนฟ้องแล้ว
2: คือไม่ได้ว่าดูถูกดูหมิ่นดูแคลนนะแต่ว่าอยากจะรู้ว่ามันจะไปจบที่ยังไงเพราะวันนี้คุณอนุทินเขาก็สวนหนักเขามั่นใจเขาไม่อยู่เกี่ยวเรื่องทุจริตคอร์รัปชันไม่มีความหมายไม่ได้ทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้นการันตีว่าทุกสิ่งทุกอย่างถูกต้องเดินหน้าถ้ามันจะล้มไปเองแต่ไอ้ถ้าล้มเพราะมันความไม่ถูกต้องเนี่ยไม่ใช่ที่เขาเคยเปิดแบบหนักๆ ก็คือเรื่องตึกสกายไนน์ของกระทรวงแรงงานของประกันสังคมถูกไหมฮะ
3: ครับ
2: หรือว่าที่ดินที่ว่าสำนักงานที่ของอะไรอะแรงงานประกันสังคมไปซื้อที่ดินแพงที่จังหวัดชลบุรีเขาก็เปิดมาแต่นี้เข้าใจมันไม่เคยมีใครติดคุกหรือว่ายับยั้งอะไรได้เลยนะคะพี่ไพศาล
3: ผมว่าก็นักการเมืองก็ทำเท่าที่เป็นบทบาทของเขาหลังจากนั้นเนี่ยกลไกต่างๆอย่างการตรวจสอบหรือการดำเนินการเนี่ยอย่างเรื่องของตึกสกายไนน์ในขณะนี้มันอยู่ในชั้นที่รัฐบาลเขาจะต้องตั้งกรรมการมาสอบแต่ว่าเขาเข้าใจว่ามันถูกเบรกถูกหยุดชะงักไปนะถูกดองใช้คำว่าถูกดอง
2: ค
3: ือ
2: มันไม่มีใครยอมมาตั้งกรรมการยอมมาเป็นกรรมการให
3: ้แล้วก็ส่วนเรื่องที่อาจจะมีการไปร้องปปช.อะไรยังไงก็ยังไม่เคยก็จะมีก็รู้สึกเป็นเรื่องคุณนี้มั้งคุณศักดิ์สยามใช่ไหมไปร้องศาลรัฐธรรมนูญ
2: ใช่ใช่ใช่ใช
3: ่แต่ว่าพอมาถึงปปช.ก็
2: เขาก็ตีตกไปนี่ก็จะไปร้องเอาเรื่องปปช.ก็ยังไม่ไปถึงไหนเลยไปร้องให้คุณโสพลส่งเรื่องไปตั้งกรรมการสอบปปช.
3: คืออย่างนี้ของปปช.นี่เขาอ้างว่าอย่างนี้เขาบอกว่าเรื่องของคุณศักดิ์สยามเนี่ยไอ้ที่จีตกไปเนี่ยมันสองเรื่องคือหนึ่งเรื่องว่าตกลงว่าแจ้งบัญชีหนี้สินและทรัพย์สินถูกต้องไหมก็เขาก็พิเคราะห์ไปอะไรต่างๆถึงไม่ได้แจ้งไม่อะไรต่างๆแต่ไม่ได้มีเจตนาตีตกอันที่สองเนี่ยถือว่ามีเกิดลักษณะผลประโยชน์ทับซ้อนไหมอะไรอย่างเงี้ยก็บอกเอ้ยยังมีเรื่องการที่ยังฟ้องร้องอยู่นะเพราะเขาคิดว่าเขาขายหุ้นไปแล้วแต่ทางฝ่ายนั้นก็ยังยังมีการมาฟ้องเฟ้องอะไรต่างๆที่ว่าจะต้องขอเงินคืนอะไรกันอยู
2: ่เขาบอกว่าอย่างนี้ค่ะเขาบอกว่าเขาไม่รู้เลยว่าเขายังเป็นเจ้าของหุ้นเขามารู้ตอนที่ถูกดำเนินการนั่นแหละว่าเป็นเจ้าของหุ้น
3: แล้วก็
2: เห็นไหมเนี่ยพอเขารู้ปุ๊บเนี่ยเขาไปฟ้องเอาหุ้นคืนเลย
3: ฟ้องขอหุ้นคืน
2: แล้วนี่แหละการไปฟ้องเอาหุ้นคืนนี่แหละเป็นประจักษ์พยานที่สำคัญว่าเขาไม่รู้ก่อนเลย
3: เพราะฉะนั้นในประเด็นว่ามันเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนก็ไม่มีสองเรื่อง
2: ค่ะ
3: ส่วนอีกเรื่องนึงที่เป็นเรื่องใหญ่มากก็คือว่าทำนิติกรรมอำพรางอย่างเนี้ยถือว่าผิดจริยธรรมร้ายแรงเนี่ยเป็นเรื่องที่สามเนี่ยยังอยู่ในกระบวนการตรวจสอบของปปช.อยู่เขาอ้างว่าอย่างนั้นแต่เข้าใจว่าจะโรยเกลือดองน้ำส้มอะไรก็อยู่เผาไม่ทราบ พระองค์ยังไม่
2: เคยทำ
3: ยังไม่ทราบ
2: คดีใหญ่เขาก็เคยทำหมดอายุความไปเหมือนกันนะ
3: ก็มีอยู
2: ่ถ้าใหญ่จริงๆหมดอายุความ
3: อ
2: ัน
3: นี้เขาอ้างว่าอย่างนี้เขาอ้างบอกว่าไปบอกว่าปปช.เขาฟอกขาวไม่ใช่เขาบอกยังมีอยู่ไอ้เรื่องนั้นก็ยังพิจารณากันอยู่เพียงว่าสองเรื่องนี้พิจารณาแล้วว่าคุณศักดิ์สยามไม่ผิดสองประเด็นนี้
2: ไม่มีเจตนา
3: ก็คือ
2: ไม่เชื่อว่าไม่มีเจตนาจริงๆเพราะว่าเขาเพิ่งรู้เห็นไหมเนี่ยพอเขารู้ก็ไปฟ้องเอาหุ้นคืนดูสิจ๊ะค่ะ
3: ครับคือไม่ได้ซุกหุ้นจนกระทั่งไม่ยอมแจ้งหนี้สินทรัพย์สินอะไรอย่างนี้ตก
2: แต่ว่าประเด็นก็คือว่าพรรคประชาชนเนี่ยไม่เชื่อและไปร้องให้คุณโสพลดำเนินการส่งเรื่องไปให้มีการตั้งกรรมการไต่สวนปปช.คุณโสพลยังไม่ดำเนินการใดๆค่ะใช่ไหมคะ
3: ก็คิดว่าคงไม่ดำเนินการอยู่แล้วคงไม่ส่งบัตรถึงวันนี้แล้วก็ถึงวันนี้แล้วก็ไม่ส่ง
2: ขนาดนี้แล้วส่งทำไม
3: ใช่ถึงวันนี้แล้วก็ไม่ต้องส่งรู้สึกมันจะมีอำนาจตามกฎหมายมันมีอำนาจในส่วนของทางประธานสภาอยู่ด้วยไม่ใช่ว่าถ้าบางเรื่องเนี่ยไม่มีอำนาจนะรับมาแล้วต้องส่งทันทีแต่เรื่องเข้าใจว่าเรื่องนี้น่าจะมี
2: วินิจฉัย
3: สามารถมีข้อวินิจฉัยได้ครับเดี๋ยวพักไป
2: นั่งนั่งทบทวนดูว่าแล้ววันนี้พักประชาชนจะทำอะไรได้ไหมเนี่ย
3: คงไม่ได้หรอกคงไม่มีไม่สามารถทำอะไรได้เขาคงเดินหน้าไปคือมันจะมีความเป็นปัญหาที่จะเข้าตัวคุณชัยชนกแล้วก็รัฐบาลก็คือถ้ามันเกิดความผิดพลาดอะไรขึ้นในโครงการเพราะคนก็คงจ้องดูอยู่ว่ามันจะมีความผิดพลาดอะไรเกิดขึ้นในโครงการนี้หรือไม่ครับ
2: ค
3: ่ะเดี๋ยวพักกันก่อนสักครู่ฮะเดี๋ยวกลับมาครับ
2: ค่ะค่ะ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าวกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
4: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานุษย์บทสีสิริ

0: ระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนในใส่เล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว M-COT News โทร 02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: เก้านาฬิกาสองนาทีครับคุณอันครับ
2: ค่ะมาคุยกันต่อค่ะพี่ไพศาลคะ
1: ครับฮะมีอีกเรื่องหนึ่งที่พรรคประชาชนเขาก็เคลื่อนไหวอยู่นะจริงๆก่อนหน้านี้ก็มีพวกว่าที่สวใช่ไหมที่เข้ามาแฉเรื่องว่ามันมีคลิปที่เห็นว่ามีกรรมการกกต.ไปเก็บพวกโพยอะไรต่างๆแล้วก็มีเสียงเสริมอะไรต่างๆที่ปล่อยออกมาว่าจะเป็นสว.แล้วอะไรต่างๆก็ต้อง
2: เก็บโพยครับจะเป็นสว.แล้วจะ
1: จริตกัน
2: หน
1: ่
2: อย
1: เลยจริตกันหน่อยต่างๆอย่างเงี้ยเขาบอกว่าเนี่ยมันน่าจะเป็นใบเสร็จได้นะว่ามีการหัวกันอะไรต่าง
2: ๆไอติมก็แถลงเมื่อวานฮะ
1: ไอติมเขาก็เดินสายแถลงอยู่สว.เขาก็เข้าใจว่าจะมีแต่คุณอะไรนะคุณฉัตรวัฒน์ใช่ไหมที่เป็นพลตำรวจตรีอดีตผู้การจังหวัดบุรีรัมย์ที่ออกมาชี้แจงอะไรคนเดียวแต่ว่ากลายเป็นว่าโดยกระบวนการนี่มีคนนี้ออกมาปกป้องนะสนธิยาสวัสดีนักเคลื่อนไหวการเมืองวันนี้ไปยื่นหนังสือถึงนายโสพลสาลัมประธานสภาเรื่องให้ตรวจสอบการทำหน้าที่เกินเลยและการฝ่าฝืนการทำผิดต่อบทบัญญัติรัฐธรรมนูญพุทธศักราช2560มาตรา184วงเล็บ2ประกอบ185วงเล็บ1วงเล็บ2และกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้องของนางสาวรัชนกศรีนอกส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนและประธานคณะกรรมาธิการศึกษาการจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณสภาผู้แทนราษฎรพร้อมตรวจสอบการกระทำของกรรมาธิการกรณีการตรวจสอบโครงการThailand AI Passport ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะซึ่งเป็นประธานกรรมาธิการได้รับการอนุมัติจากกรรมธิการดำเนินการกรณีก็ตรวจสอบอันนี้เป็นเข้ามาร้องคุณรัชนกเรื่องเกี่ยวกับที่ไปทำหน้าที่ตรวจสอบโครงการ Thailand AI Passport ของกระทรวง DE นะแต่ต่างๆเนี่ยนะเห็นว่าเป็นการทำเกินเลยกว่าหน้าที่แล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยนะก็ไปร้องเรื่องนี้ด้วยฮะเรื่องที่มีการออกมาเนี่ยเคลื่อนไหวเนี่ยเรื่องหัวสวอะไรต่างๆแบบนี
2: ้ค่ะ
1: รู้สึกคุณสนธิยาจะบอกว่าดูแล้วเนี่ยบรรดาผู้ที่เลือกเหล่านี้เป็นผู้สูงอายุสายตรงสายตาความจำอะไรต่างๆก็ไม่เหมือนกับคนหนุ่มคนสาวนะเพราะในการจดเลขจดอะไรไว้ต่างๆนี่เป็นเรื่องปกติจดเอาไว้เตรียมความจำอะไรต่างๆเนี่ยคุณสนธิยาก็เป็นคนที่ออกมาก็ถ้าวันนี้ออกมาสองเรื่องเลยนะมาปกป้องทั้งสองเรื่องเลยทั้งเรื่องที่จะไปเล่นงานไอ้ตัวให้กกต.ตรวจสอบเพราะมีพยานหลักฐานว่าตัวกรรมการกกต.เองก็เห็นอยู่แล้วว่ามันมีการ
2: มีโพย
1: มีการทุจริตเกิดขึ้นในการเลือกตั้งนะแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับคุณรัชนกก็เรื่องที่ทำหน้าที่เกินเลยในเรื่องการตรวจสอบโครงการ Thailand AI Passport
2: ลองสอบจริยธรรมเลย
1: โดยปกติแล้วคุณสนธิยาเขาจะออกมาแนวนี้ไหมไม่ค่อยออกมาแนวนี
2: ้เขาจะออกมาแนวไม่เอาส้มค่ะเพราะฉะนั้นอะไรที่ไม่ใช่ว่า
1: อุ้มน้ำเงินอะไรไม่ได้เกี่ยวใช
2: ่
1: ไหม
2: เฉยๆพี่ไพศาล
1: เรียกที่ว่าเรียกว่าไม่เอาส้มอย่างเดียวโอเคไม่เกี่ยวว่าอุ้มน้ำเงินหรืออุ้มไก่นะ
2: คือเราอะอยู่ในวงการนี้มาวงการนักร้อง วงการคนเคลื่อนไหวอะไรต่อมีอะไรมาเยอะแยะมากมายก็พี่สารได้เคยเห็นหมอเวงอะไปให้กำลังใจคุณสนธิกับตาย
1: ุคไหน
2: ยุคกปปสไอ้ยุคหน้าพันธมิตรอะไป
1: อ๋
2: ก่
1: ออ
2: น
1: ท
2: เพ
1: ี
2: ื่
1: แ
2: อ
1: ร
2: น
1: ก
2: เลย
1: ทีแรกก็ขึ้นเวทีด้วย
2: ไปเลยไปก่อนเพื่อนเลย
1: ใช่ใช่เพราะว่าเขาก็ไม่ค่อยพอใจบทบาทของคุณทักษิณ
2: แล้วหลังจากนั้นเป็นไงอ่ะ
1: เขาบอกเขาตาสว่างหรืออะไรไงเขาไม่ทราบแต่เขาเป็นกลุ่มพวกเขาบอกว่าตาสว่างอะไรของเขา
2: เสียแดงอีกอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็เห็นมาตลอดนะคำว่าไม่ยึดมั่นถือมั่นนะคะหรือคุณโบอย่างเงี้ยคุณโบนัฐฐาเมื่อก่อนแกอยู่ฝ่ายไหนอ่ะแกก็อยู่ฝ่ายเสื้อแดงถูกไหมฮะเป็นตัวแม่ด้วยซ้ำไปก็จัดรายการอยู่สถานีของเสื้อแดงเน
1: า
2: ะ
1: โอเคแล้วก็รู้สึกตอนช่วงที่เขามีการเรียกร้องอะไรคนรักเลือกตั้งอะไรใช่ไหมก็มีอยู
2: ่แล้วเอาง่ายๆคุณจตุพรนะคะทุกวันเนี่ยคุณจตุพรอยู่สีอะไรเมื่อก่อนคุณจตุพรยืนปราศัยอยู่ที่สนามอยู่ที่สะพานผ่านฟ้าเนี่ยพูดว่ายังไงนี่ก็เลยไม่ได้ยึดมั่นถือมั่นอะไรมากค่ะพี่ไพศาลไม่ยึดมั่นถือมั่นกับคนอื่นนะฮะกับตัวเองยึดมั่นอยู่ค่ะ
1: โอเคอ๋อนักร้องเขาก็ต้องมีอะไรเรื่องมีอะไรนะจังหวะทางการเมืองเขาเหมือนกันเนี่ยนะโอเค
2: เราก็เข้าใจอะค่ะคือการเมืองแบบเนี้ยทฤษฎีการเมืองของประเทศไทยมันไม่มีและให้ต่างชาติมาวิแคร์อะไรไม่สามารถอธิบายได้หรอกนักเคลื่อนไหวนักเคลื่อนไหวตกลงเคลื่อนไหวสายไหนอะไรยังไงเมื่อก่อนอย่างนี้ทำไมเดี๋ยวนี้เป็นอย่างนี้แล้วเหตุผลมันยังไงฝรั่งไงก็ไม่เข้าใจแล้วค่ะเราต้องคิดเองวิเคราะห์เองเนี่ยค่ะใครจําอะไรไม่ได้ใครความจําสั้นใครไม่ค่อยสนใจอ่านข่าวก็จะงงไปหมดว่ามันคืออะไรถูกไหมฮะเข้าใจได้เข้าใจได้ทั้งนั้นนะคะ
1: มีเรื่องหนึ่งวันนี้หมอเปรมศักดิ์อภิปรายนะเปิดตมวิกฤตหนังสือเรียนปี69บอกว่านักเรียนกว่า 2,000 โรงเรียนยังไม่มีหนังสือเรียนหลังเปิดเทอมครบ1เดือนตั้งข้อสงสัยกระบวนการจัดพิมพ์ตำรางบกว่าพันล้านนะก็รัฐมนตรีประเสริฐก็ออกมาตอบกระทู้นะวันนี้มีการประชุมวุฒิสภามีรายงานข่าวว่าบรรยากาศเป็นไปอย่างดุเดือดหลังนายแพทย์เปรมศักดิ์เพียยุระได้ตั้งกระทู้ถามสดถึงนายประเสริฐจันทรรวงทองรมว.ศึกษากรณีวิกฤตหนังสือเรียนปีการศึกษา69ที่ส่งผลกระทบต่อนักเรียนและครูทั่วประเทศหมอเปรมศักดิ์เปิดประเด็นว่าขณะนี้ยังมีโรงเรียนกว่า 2,000 แห่งทั่วประเทศที่ยังไม่ได้รับหนังสือเรียนแม้เปิดภาคเรียนมาตั้งแต่วันที่15พฤษภาคม69และผ่านไปแล้ว1เดือนทำให้นักเรียนจำนวนมากไม่มีแบบเรียนใช้ศึกษาขณะที่ครูผู้สอนก็ขาดสื่อการเรียนการสอนที่จำเป็นวงการศึกษาไทยไม่เคยเผชิญสถานการณ์เช่นนี้มาก่อนหนังสือเรียนจำนวนหลายล้านเล่มยังพิมพ์ไม่เสร็จทั้งที่เป็นเรื่องพื้นฐานที่สุดของการศึกษาวันนี้มีคนในกระทรวงศึกษาพูดกันว่าแม้รัฐมนตรีจะเป็นผู้บริหารสูงสุดแต่ยังมีผู้มีอิทธิพลที่ใหญ่กว่าคอยกำกับดูแลระบบทั้งหมดแล้วยังตั้งข้อสังเกตถึงกระบวนการจัดพิมพ์หนังสือเรียนของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาหรือสกสคว่าเดิมองค์การค้าของครูสภาเป็นผู้ดำเนินการพิมพ์หนังสือเรียนแต่กลับมีการเปลี่ยนรูปแบบให้สกสคเป็นผู้ดำเนินการพร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการภายนอกมาจัดทำ TOR จัดจ้างและตรวจรับงานเองจนเกิดข้อสงสัยถึงความโปร่งใสของโครงการที่มีมูลค่างบประมาณ 1,400 ล้านบาทนะฮะทางด้านรัฐมนตรีว่ากระทรวงศึกษาจะไม่ยอมให้ผู้มีอิทธิพลหรือมาเฟียอยู่เหนือระบบอีกต่อไปหากพบข้อมูลหรือหลักฐานใดที่เข้าข่ายการทุจริตพร้อมดำเนินการตรวจสอบอย่างเด็ดขาด โครงการจัดพิมพ์หนังสือเรียนดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องเมื่อวันที่27มีนาคม68วงเงิน 1,400 ล้านบาทโดยใช้วิธีการจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding เนี่ยและได้รับรายงานจากสกสคว่าหนังสือได้จัดส่งไปยังตัวแทนจำหน่ายหลักทั้ง11รายแล้วแต่อาจเกิดความล่าช้าในบางพื้นที่เนื่องจากมีโรงเรียนจำนวนหนึ่งสั่งหนังสือเพิ่มเติมภายหลังรวมถึงปัญหาในขั้นตอนการกระจายหนังสือไปยังโรงเรียนในแต่ละจังหวัดหากยังมีโรงเรียนที่ไม่ได้รับหนังสือตามที่มีการร้องเรียนผมจะสั่งตรวจสอบอย่างละเอียดเพราะนักเรียนทุกคนต้องได้รับหนังสือเรียนอย่างทั่วถึงแล้วก็บอกว่าได้สั่งการประชุมคณะกรรมการสกสคเป็นการด่วนในวันที่19มิถุนายนนี้เพื่อพิจารณาข้อเรียกร้องทั้งหมดทั้งเรื่องคุณสมบัติของผู้บริหารการจ่ายค่าตอบแทนอย่างซ้ำซ้อนหนึ่งข้อกล่าวหาเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างโดยเรื่องใดไม่ถูกต้องจะต้องได้รับการแก้ไขหากพบการกระทำผิดหรือมีการเอื้อประโยชน์จะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดแต่ทุกอย่างต้องอยู่บนพื้นฐานข้อเท็จจริงและความเป็นธรรมขณะที่หมอเปรมศักดิ์ก็ทิ้งท้ายด้วยการเรียกร้องให้กระทรวงศึกษาเร่งผ่าตัดปัญหาภายในองค์กรอย่างจริงจังโดยเตือนว่าหากยังปล่อยให้ระบบบริหารได้มีข้อครหาดำเนินการต่อไปวิกฤตที่เกิดขึ้นกับหนังสือเรียนในปีนี้อาจเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของปัญหาใหญ่ที่กระทบต่ออนาคตการศึกษาไทยทั้งระบบตกลงสรุปว่าหนังสือมันขาดหรือไม่ขาดยังไง
2: ขาดสิคะพิมพ์ไม่ทัน
1: บอกว่าจัดส่งไม่ทันจริงบอกว่าอาจจะมีบางจังหวัดในบางพื้นที่เพราะว่าครูบางโรงเรียนเนี่ยก็เพิ่งจะสั่งเพิ่มเติมเข้ามาม
2: ันฟังดูแปลกๆค่ะพี่นายสาร
1: ปกติแล้วเนี่ยหนังสือเรียนเนี่ยพิมพ์ไม่ทันไอ้เทอมที่เรียนนี้มันมีอยู่ผมนี่ได้ยินมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วนะเปิดเทอมแล้วหนังสือเรียนยังไม่มาอะไรอย่างเงี
2: ้ยเด็กมันเท่าไหร่ก็รู้อยู่แล้วถูกไหมฮะก็พิมพ์ตามจำนวนเด็กหรือว่าเด็กน้อยลงไม่กล้าพิมพ์ก็ไม่รู้แต่ก็ไม่เห็นเป็นไรเลยปีหน้าก็ใช้ไม่ใช่หรอฮะหรือจะต้องเปลี่ยนใหม่พิมพ์
1: หลักสูตรส่วนมากจะเปลี่ยนหลักสูตรทุกปีเพราะว่าถ้าใช้ของเดิมเดี๋ยวน้องก็บริจาคพี่อะไรต่าง
2: ใช่ค่ะ
1: พี่ให้น้องอะไรต่างนี่ไม่ได้ต้องเปลี่ยนใหม่เพราะว่าเขามีการปรับเปลี่ยนเนื้อหาอยู่ครับ
2: ค่ะ
1: ก็เป็นภาระผู้ปกครองนะผู้ปกครองก็ต้องซื้อใหม่ทุกเวลาที่ลูกขึ้นชั้นใช่ไหมพี่มาส่งต่อให้น้องก็ไม่ได้หนังสือเรียนปรับเปลี่ยนไป
2: ไหนว่าฟรีฮะไหนว่าเรียนฟรีฮะ
1: หนังสืออยู่ในขายหรือเปล่าผมไม่แน่ใจ
2: ต้องฟรีหมดสิคะ
1: อาจจะไม่อยู่ด้วย
2: ไหนว่าฟรีฟรีไม่จริงนี่นา
1: แต่ก็มีใครก็ศึกษามาเขาบอกว่าอย่างน้อยผู้ปกครองลูกหนึ่งคนต้องมีปีละ10,000บาทค่าใช้จ่ายเรื่องการศึกษาแค่ระดับไม่เกินมัธยมต้นนะปีละประมาณ10,000บาท
2: จ่ายจริง
1: ไม่ใช่ว่า10,000บาทนี่ไม่ใช่ว่าค่าอาหารการกินที่แปลงเรียนนะเนี่ยค่าเสื้อผ้าค่าหนังสือค่าจิปาถะที่ยังต้องจ่ายอยู่เพราะว่าเรียนฟรีเนี่ยก็รู้สึกจะค่าเทอมฟรีใช่ไหมแต่โรงเรียนก็จะมีค่าอะไรค่าบำรุงค่าอะไรต่างๆเขาที่เพิ่มเติมขึ้นมา
2: ค่ากิจกรรม
1: ใช่เป็นสิ่งที
2: ่นู่นนี่นั่น
1: ต้องจ่ายเพิ่มครับ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: เดี๋ยวพักอีกสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาครับ
2: ค่ะ
0: MCOT Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหกรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
1: สิบเก้านาฬิกาสิบหกนาทีครับคุณอันครับ
2: ค่ะอยากจะชวนพี่ไพศาลคุยเรื่องนี้หน่อยค่ะเรื่องเหตุการณ์ที่ยิงวินมอเตอร์ไซค์เสียชีวิตไปสองแล้วก็บาดเจ็บหนึ่งคนยิงก็เป็น10 ตำรวจเอกต่อชด
1: ตกลงเสียชีวิตอีกรายก็ที่ว่าบาดเจ็บสาหัสก็เสียชีวิตด้วยเป็นสอ
2: ส
1: ง
2: อง
1: อ๋อ
2: แล้วก็บาดเจ็บหนึ่ง
1: อ๋อเหรอ
2: ใช่ค่ะทั้งหมดยิงทั้งหมดสาม
1: ส
2: ค
1: าน มคนเลยโอ้
2: สามคนค่ะตายสองตั้งแต่วันแรกเลยหนึ่งแล้วก็มาเสียชีวิตตามมาอีกหนึ่งแล้วก็บาดเจ็บหนึ่งค่ะพี่ไพศาลมองเหตุการณ์นี้ยังไงฮะ
1: คือดูจากคลิปดูจากอะไรต่างๆแล้วเนี่ยก็คือมีการทะเลาะวิวาทกันด้วยวาจาใช่ไหม
2: ใช่ค
1: เร
2: ่ะ
1: เริ่มกันด้วยวาจาแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเริ่มทำร้ายร่างกายกันโดยที่ทางฝ่ายมอเตอร์ไซค์ก็เปิด
2: กระโ
1: ฉ
2: ด
1: าก
2: ถ
1: ก
2: ี
1: ่อ
2: บ
1: นกระโดดถีบก็ตำรวจตชด.คนนี้ก็ล้มกลิ้งไปล้มกลิ้งไปก็ถอยกูกึ่งกึ่งวิ่งหนีอ่ะก็ปรากฏว่าทางน
2: อ
1: ี
2: ก
1: ้ก็ทำท่าจะวิ่งตามสอง
2: คื
1: ค
2: อ
1: น
2: ค
1: น
2: น
1: จะ
2: หน
1: ว
2: ึ
1: ิ
2: ่
1: ่
2: ง
1: งตาม
2: คนหนึ่งถีบและอีกคนนึงก็ตามมา
1: อ่
2: แต่อีกค่ะแต่ว่าไม่โดนมากหลบ
1: ท
2: ท
1: า
2: ัง น
1: นี้ก็เปิดมาก็ยิงเลยคราวนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่
2: ตามยิงเลยเออ
1: ก็คือถ้าไม่มีคลิปอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันก็ทางตำรวจตชด.นี่ก็รับเต็มๆมานะพกพาอาวุธมาทั้งๆที่ไม่ได้มีภารกิจแล้วก็อยู่นอกเครื่องแบบอะไรเงี้ยนี่ก็เต็มๆเพราะว่าผมคิดว่ายังไงก็ไม่มีใบพกพาคิดว่าไม่น่าจะมีใบพกพานะแล้วก็นอกเครื่องแบบด้วยใช่ไหมคือตชด.เนี่ยแม้ว่าจะแต่งเครื่องแบบเนี่ยผมยังไม่แน่ใจเลยว่าอนุญาตไหมไม่ให้มีอาวุธประจำกายตชด.นะ
2: ค่ะพี่รุ่งเกียรติขาสั้นธรรมดาไปกินเหล้ากับเพื่อนมากรุงเทพเพื่อจะมาสอบเป็นปลัดอำเภอใช่ค่ะแล้วก็ไปสังสรรค์กับเพื่อนแล้วก็เรียกมอเตอร์ไซค์จะกลับบ้านเขาเรียก120ก็ต่อ60 บาทก็มาดูด่ากันยังไงก็มอเตอร์ไซค์ก็กระโดดถีบเอาเลยทีนี้เจ้าหน้าที่ชุดจับกลุ่มพิเคราะห์แล้วเห็นว่าพฤติการของ10 ตำรวจเอกนำทัพเนี่ยเป็นกรณีที่มีพยานหลักฐานตามสมควรว่ากระทำผิดมีโทษอาญาอัตราจำคุกอย่างสูงเลยนะคะเกิน3 ปีก็ไม่อาจขอให้ศาลออกหมายจับได้ประกอบกับมีเหตุอันควรเชื่อว่าจะไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานด้วยก็เลยควบคุมตัววันนี้ก็ถูกเอาไปจำขังเลยนะคะข้อหาที่ตั้งก็คือฆ่าผู้อื่นตายโดยเจตนาพยายามฆ่าผู้อื่นและพกพาอาวุธปืนติดตัวไปในหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่รับผิดชอบหรือโดยไม่มีเหตุจำเป็นเร่งด่วนตามสมควรค่ะข้อหาฆ่าผู้อื่นตายโดยเจตนาเลยนะฮะพี่ไพศาล
1: ดูในนั้นก็โอเคแล้วตั้งใจเจตนาแน่นอนเพราะว่ายิงไปแล้วก็ไปจ่อยิงเขาต่อยด้วย
2: ตรงนั้นแหละคือเดินย้อนกลับมาเลยอ่ะ
1: แล้วจ่อยิงนะอันนั้นเจตนาฆ่าเนี่ยมันแน่นอนไปบอกว่ายิงป้องกันตัวเพราะถูกทำร้ายอะไรต่างๆลูกการไม่ใช่อย่างนั้น
2: ค่ะ
1: ก็คงต้องดูเป็นขั้นตอนไปอย่างเนี้ยนะคือแต่บอกว่าทางฝ่ายมอเตอร์ไซค์เป็นฝ่ายที่ถูกทางผู้มีอาวุธยิงเงาอะไรต่างๆมันก็มีเหตุที่มันเกิดการทะเลาะวิวาทกันนะแล้วเป็นลงไม้ลงมืออีกฝ่ายนึงก็ตอบโต้มันคือถ้าไม่มีอาวุธตอบโต้ชกต่อยมันก็เป็นเรื่องความรุนแรงก็ลดระดับลงหน่อยอันนี้พอมีอาวุธมันก็ซัดอาวุธเต็มที่เลยแล้วยิงไม่รู้หมดแม็กเลยว่ายิงทำไมอุตลุดนะ
2: 17 นัดหรือยังไงเนี่ย
1: กี่นัดนะ
2: 17ค่ะ
1: 17 นัดนี่แสดงว่าต้องใส่แม็กใหม
2: ่ก็3 คนคนหนึ่งโดนไป5 นัดที่เป็น
1: โอ้ยถ้าอย่างนี้ก็เกิดถือว่าเจตนาฆ่าเกินกว่าเหตุเกินกว่าเลยทุกอย่างไม่หมด
2: ถึงแม้ว่าจะโดนเขากระโดดยันมาก่อนเนี่ยดิฉันก็คิดว่ามันก็หลังจากนั้นก็ดูเจตนามากไปหน่อยนะ
1: คือ
2: แค่ขู่ก็พอแล้วไอ้นี่แบบยิงระยะใกล้เลยอ่ะ3 คนล้มหมดเลย
1: คือโดยเอาโดยสติปัญญาของผมแล้วก็การ รู้เท่าทันสถานการณ์ที่เราพอมีอยู่บ้างนะแม้ว่าโดยตรงเนี่ยผมเนี่ยจะใช้บริการมอเตอร์ไซค์พวกวินต่างๆเนี่ยน้อยมากก็ตามนะแต่ผมเนี่ยมีความเชื่อมั่นมาโดยตลอดว่าวินมอเตอร์ไซค์ทุกวินเป็นเด็กของตำรวจเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณคิดจะไปมีลงมีเรื่องอะไรกับพวกนี้นะไปชกตรงชกต่อยอะไรนะก็ให้คุณเข้าใจนะว่าเด็กเหล่านี้มันคนเหล่านี้เขาเด็กตำรวจทั้งนั้นนะเขาไม่กลัว
2: ตำรวจไปมีผลประโยชน์อะไรกับเขาคะคิดจะเป็นเด็กตำรวจอะไรกันทุกอาชีพเลยเหรอ
1: ตำรวจเขาดูแลอยู่ตำรวจเขาดูแลอยู่เสื้ออะไรต่างๆเขาดูแลกันหมดอยู
2: ่หมายถึงว่าต้องซื้อเสื้อจากตำรวจเนี้ยเหรอคะ
1: ไปพูดอย่างนั้นก็เดี๋ยวจะหาว่าตำรวจเขาทุจริตคอร์รัปชัน
2: เอ้าก็ภรรยาเขาเย็บเสื้อขาย
1: เอาเป็นว่าวินที่ทำกันเนี่ยผมพูดเลยนะพี่วินนะ
2: มัน
1: ไม่มีใครถูกกฎหมายหรอกครับเสื้อตัวใส่กันอยู่กี่คนครับแล้วตอนเช้า
2: แล้วใครได้ผลประโยชน์
1: แล้วหน้าวินของพี่อ่ะเวลาตอนเช้าพี่ต้องเอากลวยตำรวจมาช่วยวางเขาด้วยนะ
2: ไม่ไม่ใช่หน้าวินเลยค่ะตรงยูเทิร์น
1: มาบางที
2: ซอยนี้นะ
1: ห่าง
2: ตั้ง800เมตรให้ขับมอเตอร์ไซค์ไปช่วยวางกลวยให้เลยค่ะ
1: แล้วมาเก็บเขิบอะไรให้พร้อมทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จราจรพร้อมสับนะฮะ
2: จิตอาสาจราจร
1: คืออันนี้ว่าเขาเนี่ยเป็นเด็กของตำรวจอยู่แล้วเพราะไอ้ความเชื่อมั่นในเรื่องว่าคนที่จะดูแลเขาในการที่จะคุ้มครองเขาแม้ใครมารังแกเขาหรือมาอะไรเขาเนี่ยมันมีความมั่นใจตรงนี้อยู่เพราะมันจะไม่มีหรอกฮะจู่ๆเนี่ยทะเลาะวิวาทกับลูกค้าแล้วโดดถีบโครมอย่างนั้นเอาความมั่นใจจากไหนไปกล้ามีเรื่องอย่างนั้นเพราะเขามั่นใจไงว่าโอเคอย่างมากที่สุดก็ทะเลาะวิวาทชกต่อยกันก็ไปเคลียร์ที่โรงพักไปไม่คิดว่าอีกฝ่ายมีปืนถ้ามีปืนมันคงไม่กล้าทำอย่างนั้นแหละแต่ว่าคิดว่าแค่ชกต่อยอะไรพวกนี้ไม่มีปัญหาหรอกนะฮะเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นอุทาหรณ์ของคนที่ถ้าไม่อยากผมคิดว่าตำรวจคนนี้ก็คงจะกัดกลุ้มอ่ะเพราะว่าคนตายไป2คนนะตระหนักไว้เลยว่าไม่ต้องไปทะเลาะเบาะแว้งกับเขาเขาเรียกราคามาเราคิดว่าเราไปไม่ได้เราไม่ต้องไปเดินหนีไปเรียกแท็กซี่ไปอย่างที่ในไอ้ที่เขาต่อรถต่อเถียงกันเนี่ยคือคุณไม่ไปก็ไม่ต้องไปต่อเขาหรือคุณต่อแล้วเขาบอกไปไม่ได้ก็จบกันแค่นั้นไม่ต้องไป
2: ถ้าคิดว่า120แท็กซี่ก็ได้ก็ไปขึ้นแท็กซี่
1: ก็คิดว่าแท็กซี่ไปก็โอเค
2: ถ้า120แท็กซี่ถูกกว่าน
1: ี้อันนี้ถ้าไปติดใจมีการคลุศวาทอะไรกันมันก็มีเรื่องมีราวกันแบบนี้อันนี้คนเราก็ต้องมีสติพร้อมเข้าใจว่าไม่ควรจะไปมีเรื่องเลย
2: โดยปกติก็ไม่ควรพกปืน
1: ยิ่งวินมอเตอร์ไซค์อะไรพวกนี้ไม่ต้องไปทะเลาะเบาะแว้งกับเขาเขาจะเรียกเกินราคาเขาจะอะไรยังไงก็ไม่ต้องไปทะเลาะหลบอะคุณไม่มีปืนนะคุณชกต่อยกับเขาไม่กลัวคุณหรอกให้คุณเป็นใครมาจากไหนเนี่ยเขาก็คิดว่าเขาก็พื้นที่ของเขาแล้วก็คิดว่าเขาก็มีลูกปงลูกพี่เขาอยู่คือถ้าคนทำมาหากินทั่วไปไม่มีใครอยากมีเรื่องหรอกครับอันนี้ถึงขั้นว่าพอพูดไม่เข้าหูในโดดถีบอย่างเงี้ยมันไม่ใช่คนธรรมดาหรอกผมบอกได้เลย
2: มัน
1: ไม
2: ่
1: ใช
2: ่
1: คนธรรมดา
2: ไ
1: ม่ใช่คนธรรมดามันจะคิดยังไงก็ต้องคิดว่าเอ้ยมันมีพวกเป็นตำรวจไงคงไม่มีใครบอกเอ้ยไม่กลัวไม่มีปัญหาหรอกเดี๋ยวอัญชลีกับไพศาลจะช่วยไม่คงไม่ใช่เราไปช่วยกันไม่ได้ยกเว้นพวกเป็นตำรวจนะซึ่งตรงเนี้ยผมเนื้อก็เลยเชื่อว่ามันเป็นถ้าจะเป็นข้อที่ช่วยเตือนใจใครนะก็เตือนใจอย่างเงี้ยอย่าไปมีเรื่องกับเขาอย่าไปทะเลาะบอกแว้งถ้าเราเป็นชาวบ้านธรรมดาทั่วไปนะไม่มีสติ
2: แล้ว
1: ไม
2: ่
1: พอใจ
2: ยังไงตัวได้กันทั้งคู่เรียนว่าพอตัวได้กันทั้งนั้นเลยค่ะพร้อมมีปัญหาอันนี้ก็อยู่กรุงเทพไปไหนมาไหนก็พกปืนอย่างนี้ก็ไม่ธรรมดา
1: พกปืนมาแม็กใส่แม็กมาต้อง3 4แ
2: ม็กนี่ก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันดูพ่อนี่ดูกุ้มใจมากเลยฮะลูกเป็นตำรวจอยู่ดีๆคิดว่าลูกจะก้าวหน้าขึ้นมาเป็นอำเภอนายอำเภอเป็นปลัดอำเภอปรากฏว่าวันเดียวก่อนที่ได้สอบกลายเป็นผู้ต้องหา
1: เอาใจว่ายังไงก็ต้องออกจากราชการไว้ก่อนด้วย
2: น่าจะออกค่ะน่าจะเป็นเรื่องนั้น
1: คดีใหญ่ขนาดนี
2: ้แล้วก็คนที่เสียชีวิต2คนนั้นก็เป็นเสาหลักของครอบครัวคนไทยนี่มีน้อยอยู่แล้วนะน้อยอยู่แล้วคนวัยทำงานเนี่ยเวลามีคนเสียชีวิตแต่ละคนแต่ละคนไปเนี่ยโหที่มีความสุข
1: ก็คือถ้าคิดว่าข่าวนี้มันพอจะมีอะไรที่เป็นประโยชน์ก็ด้านของประชาชนทั่วไปที่ใช้บริการของวินมอเตอร์ไซค์ก็ให้พึงสำเนียกอย่างที่ผมว่าเนี่ยนะแต่ละคนเขาไม่ธรรมดาคุณถ้าไม่พอจงพอใจก็อย่าไปทะเลาะบอกแว้งอะไรครับนะแม้กระทั่งผมคิดว่าไปใช้บริการเขาแล้วตัดตอนจ่ายตรงจ่ายตังอะไรอาจจะมีอะไรกับฟัดกับเฟียดกันอะไรกันบ้างก็ไม่ต้องไปติดใจหลบไปถือว่าจบไปอย่าไปมีเรื่องอันที่สองพวกพี่วินมอเตอร์ไซค์เนี่ยก็ถึงว่าพี่คิดว่าพี่มั่นใจนะแต่ก็อย่าแน่ใจนะว่าเขามีแบบบัตรมือไม้มาแลกกับท่านเท่านั้นนะถ้าเป็นกรณีอย่างเงี้ยเขามีอาวุธขึ้นมามันก็จะกลายเป็นเรื่องใหญ่
2: ก็
1: พี่ก็ต้องใจเย็นๆอยู่เหมือนกันแม้จะมั่นใจอะไรก็แล้วแต่ครับ
2: คือทะเลาะกันหน้าวินเนี่ยฮะพวกตัวเองตั้งกี่คน
1: อ
2: ่ะ
1: ก็ใช่
2: ไม่ได้ไปทะเลาะกันปากซอยที่ไหนฮะทะเลาะกันตรงวินเลยอะฮะก็ไม่กลัวเต็มที่กันเลยก็เสียใจนะคะเสียใจแล้วก็น่าเห็นใจกับครอบครัวที่สูญเสียเสาหลักไป
1: ไม่ควรจะเกิด
2: แล้วก็
1: ไอ้ที่ไม่ควรจะเกิด
2: นั่นก็เสียอนาคตพ่อก็กุ้มใจเลยมีลูกเป็นตำรวจอยู่ดีๆกลายเป็นผู้ต้องขังสองคนนั้นขับบินอยู่ดีๆก็เสียชีวิตภรรยาก็ร้องไห้สังคมก็มองอีกอย่างนึงภรรยาก็ต้องออกมานั่งพูดคุณคิดดูให้ดีเขามีรอยสักคนที่สักทั้งตัวต้องเป็นคนเลวเหรอคุณรู้ได้ยังไงดูกันแค่รอยสักสังคมก็มองไม่ได้ว่าเห็นอกเห็นใจกันทุกคนนะคะที่ในศาลเราเนี่ยยังมองสองด้านคนที่ไม่เห็นอกเห็นใจก็มีค่ะน่าเศร้าเศร้าหมดเลยผู้ชาย 3-4 คนหมดอนาคตค่ะ
1: เดี๋ยวพักกันอีกสักครู่นึงครับเดี๋ยวกลับมาครับ
2: ค่ะ
0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
3: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thais เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
0: MCOT Radio Network ชวนคุณผู้ฟังที่จบไปเป็นรายการจาก FM 100.5 MCOT News Network ต่อไปขอเชิญรับฟัง10อันดับข่าวเด่นจากภูมิภาครายการมหานครรอบทิศจาก FM 95 MHz

0: โดยจามอนกิตสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน
1: ์19:30 นครับต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับมหานครรอบทิศนะครับอยู่กันอีกครึ่งชั่วโมงนะครับคุณผู้ฟังวันนี้อยู่กับเรา2คนนะครับ
2: 2จอ
1: 2จอนะครับน้องดงจามอน
2: ดีเจก้อยก๋วยจันแรม
1: สวัสดีครับพี่ก๋วยสวัสดี1รอบครับ
2: สวัสดีค่ะทักทายคุณผู้ฟังไปยังคุณผู้ฟังทั่วประเทศที่ฟังเราผ่านทางเครือข่ายวิทยุสมทด้วยนะคะ
1: ครับผมนะฮะก็ใน Facebook ก็ได้นะครับฟังเราหรือว่าใครสะดวกยังฟังวิทยุอยู่นะครับก็ทักทายทุกท่านเลยนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับเราก็พยายามอัปเดตข่าวที่เกิดขึ้นในวันนี้นะรับรองว่าไม่ตกข่าวกันแน่นอนนะครับนี่อยู่กับเราวันนี้อีกครึ่งชั่วโมงนะครับงั้นเดี๋ยวไปเริ่มกันเลยก็ได้ครับพี่กวย
3: มหานครรอบทิศอันดับ10
2: เขามาที่เคสอุทาหรณ์ก่อนนะคะมีเด็ก2ขวบกลืนถ่านใส่ของเล่นเข้าไป
1: ไอ้ก้อนกลมๆเหรอ
2: ขอถ่ายก้อนกลมปะใส่ของเล่นหรือไม่เขาใช้ก้อนกลมๆเนาะ
4: ม
2: ี
4: ท
2: ั้
4: ง 3A 2A
1: มันจะมี
4: กลมๆเล็ก
2: ๆเนี่ยสงสัยคงแกะอะไรเงี้ยแล้วกลืนไป
1: โอ
2: ้เขาบอกว่าเด็กเนี่ยกลืนของกลืนถ่านเข้าไปเนี่ยนะคะเขาบอกว่าคุณหมอคนหนึ่งคุณหมอที่เป็นคนเป็นเคสที่รับเคสนี้เข้ามานะคุณหมอสมพงศ์โรงพยาบาลจอมทองจังหวัดเชียงใหม่บอกว่ารับผู้ป่วยเป็นเด็กชาวเขาด้วยนะอายุ2ขวบมาจากศพเมยแม่ฮ่องสอนญาติบอกว่ากลืนเหรียญเข้าไปทั้งที่ไม่ได้เหรียญเด็กเล่นเลยนะทางสัญญาแพทย์ที่โรงพยาบาลนี่ก็เลยไม่มีเครื่องมือก็เลยส่งมาที่โรงพยาบาลจอมทองที่เชียงใหม่นี่แหละก็ปรากฏว่าไปดูฟิล์มเอ็กซเรย์จากโรงพยาบาลต้นทางแล้วเห็นสิ่งแปลกปลอมที่เด็กกลืนเข้าไปค้างอยู่ที่หลอดอาหารแต่ไม่ใช่เหรียญ นะเพราะมีเงากลมๆซ่อนอยู่ในวัตถุนั้นด้วยน่าสงสัยว่าจะเป็นแบตเตอรี่หรือถ่านสำหรับใส่ของเล่นนะคะก็รับเด็กคนไข้นี้เข้ามาส่องกล้องเพื่อออกโดยใช้เครื่องมือที่มีอยู่ไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องมืออะไรเป็นพิเศษเลยกว่าเราจะส่งตัวมาก็3:00นำเด็กเข้าห้องผ่าตัดตอน4:00เพราะถ้าไม่รีบออกเนี่ยเด็กอาจจะกลืนถ่ายลงไปในกระเพาะอาหารหรือลำไส้เล็กจะออกยากกว่านะแล้วก็ถ้าเกิดว่าถูกน้ำย่อยแล้วเนี่ยแบตเตอรี่จะละลายมีกรดออกมากัดทางเดินอาหารของเด็กทะลุได้เด็กเล็กเนี่ยหมอเขาเลยต้องให้ดมยาใส่ท่อช่วยหายใจแล้วก็วางยาสลบแล้วก็ใช้กล้องส่องหลอดอาหารแล้วก็กระเพาะอาหารของผู้ใหญ่ตัวเล็กนะคะโดยมีช่องสำหรับใส่เครื่องมือขนาด 2.8 มิลลิเมตรใส่เข้าไปในหลอดอาหารของเด็กก็พบว่าเป็นถ่านไฟแบตเตอรี่แบบกลมแบนเหมือนที่เมื่อกี้ก็เลยใช้สายคีบใส่เข้าไปคีบถ่านนั้นดึงออกมาทางปากของเด็กพ่อแม่ของเด็กเนี่ยไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเด็กกลืนอะไรลงไปตัวแรกนึกว่าเป็นเหรียญแต่เห็นว่าเด็กเนี่ยไอแล้วก็หายใจแล้วมีเสียงดังแต่ไม่เหนื่อยนะหลังแต่ดีๆนะที่พ่อแม่เขายังแบบสังเกตลูกเขานะ
1: ไม่พี่แต่ถ้าไปกลืนอะไรที่มันใหญ่กว่านี้นิดนึงนะบางทีมันติดหลอดลมอะ
2: อุด
1: มันติดคออ
2: าจจะไม่หายใจแล้วนะอันนั้นเราอาจจะไม่หายใจแล้วเนี่ยอันนี้ยังค้างยังค้าง
1: ล
2: ึ
1: กลงไปไง
2: ทำให้เด็กเนี่ยทำแค่มีอาการไออ่ะไอคือไม่สะดวกอ่ะหายใจไม่สะดวกแล้วก็หายใจแล้วมีเสียงดังโอ้หลังจากส่องกล้องออกมาแล้วแบตเตอรี่ออกมาแล้วเนี่ยรอจนเด็กตื่นเอาท่อช่วยหายใจออกมาแล้วเนี่ยส่งกลับไปที่หอผู้ป่วยสังเกตอาการเด็กตื่นดีกินอาหารได้หายใจดีก็เลยกลับบ้านได้โอ้ต้องระวังนะปล่อยให้เด็กเนี่ยเล่นของเล่นแหมเด็กก็แค่อ่ะ
1: คือบางทีเดี๋ยวถึงว่าบางทีของเล่นจีนอ่ะเขาจะต้องเอาไข่ควงไข
2: ่
1: บางทีเราจะรู้สึกว่าโอ้โหเวลาซื้อของเล่นมาชิ้นนึงนะทำไมมันต้องมาไข่อะไรยุ่งยาก
2: ตอนนี้รู้แล้ว
1: เออเนาะ
2: เออก็ถือว่าเป็นการป้องกันนะ
1: ครับ
3: มหานครรอบทิศอันดับ9
1: วันนี้นะฮะที่อุดรนะครับเมื่อเช้านี้นะตำรวจได้รับแจ้งนะครับศูนย์วิทยุ191ได้รับแจ้งนะฮะมีชายอายุ50ปีนะครับโทรมานะครับบอกว่าเนี่ยอยู่บ้านเลขที่นี้ๆๆในตัวเมืองอุดรเนี่ยนะครับแจ้งมาช่วยด้วยมีคนมายัดยาบ้าเขาในช่วงกลางดึกที่ผ่านมาเนี่ยแล้วตอนเช้าเนี่ยมันขู่ครับคุณตำรวจเพราะมันจะมาลอบยิงผมโอ้นะโอ้โหพอได้ยินอย่างนี้ก็เฮ้ยมีทั้งเรื่องของยาเสพติดมีทั้งเรื่องของการข่มขู่กันด้วยนะเจ้าหน้าที่ก็เลยรีบไปที่ตรวจไปที่เกิดเหตุนะครับไปตรวจสอบไปถึงเนี่ยนะฮะเป็นบ้านไม้ชั้นเดียวยกพื้นสูงไปเจอคนแจ้งเนี่ยชื่อว่านวรัตน์นะครับอายุ50ปี แล้วก็คุณแม่นะครับแม่เขาเนี่ยชื่อว่านางสาวราตรีอายุ69ปีอยู่ในบ้านด้วยกัน2คนนวรัตน์ยอมรับนะครับว่าเป็นคนโทรแจ้ง191เองเออนะครับตำรวจก็เลยเข้าไปดูในบ้านนะว่ามีอะไรอย่างไรบ้างนวรัตน์นะครับเล่าว่าเมื่อคืนนี้ได้ยินเสียงนะครับคนมาพูดข้างหูเป็นผู้หญิง2คนผู้ชาย1คนคุยกันว่าเดี๋ยวให้มันหลับก่อนเดี๋ยวจะเอายาบ้าไปยัดนะครับเออนั่นแหละน่าจะหูแว่วเลยโทรมาหา191นะฮะเกิดอาการหลอนแล้วโทรมาหา191ยอมรับกับตำรวจนะครับว่าเสพยาบ้าไปวันละ 2-3 เม็ดอันนี้ก็ต้องบอกว่าอยู่ดีไม่ว่าดีแต่เออตำรวจเลยมาถึงบ้านเลยครับคุณโทรมาว่าจะโดนยัดยาใช่ไหมพอมาเจอยาจริงๆแต่เป็นของเขาเองนะครับหลอนแล้วเจอปืนในบ้านด้วยนะตำรวจเลยแจ้งข้อหาทั้งเสพยาเสพติดนะครับแล้วก็ในเรื่องของพรบ.อาวุธปืนด้วยนะฮะเออเดี๋ยวไปตรวจสอบปืนเนี่ยเป็นของ

0: ก็หวังว่าเนาะจะได้ส่งบําบัดกันจริงจังแล้วก็กลับมาเป็นคนดีๆไม่หลอนโทรไป191แบบนี้อีกนะครับ
1: ค่ะ
2: มหานครรอบทิศอันดับ8
1: นี่ในจังหวัดที่มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเนาะวันนี้ก็จะมีเหตุทะเลาะวิวาทอะไรกันอย่างเงี้ยเราบางทีก็กลางบ้างอะไรเงี้ยเนี่ยปรากฏว่าที่ภูเก็ตมีฝรั่งคนหนึ่งกลางอ่ะถือท่อนเหล็กไล่ทำร้ายคนไทยเป็นยังไงล่ะเจอครูมวยโบราณงัดวิชากระบี่กระบองเข้ามาเลยโดนไปแล้วเจ็บหนักไปเลยนะคะอันนี้เป็นเรื่องราวมาจากทางเพจ Facebook ภูเก็ตไทม์นะคะได้เผยแพร่ภาพเหตุการณ์มีผู้ชายชาวต่างชาติคนหนึ่งถือมีดแล้วก็ท่อนเหล็กเที่ยวเดินไล่หาเรื่องแล้วก็ไล่ทำร้ายผู้คนที่อยู่แถวถนนในซอยตาเอียดตำบลฉลองอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตนะคะก็แตกก็เจอกันไปหมดเลยทั้งคนไทยคนนักท่องเที่ยวต่างชาติในพื้นที่เนี่ยจากนั้นก็บอกว่าแต่ว่าภูเก็ตต่างชาติสุดกลางเจอของจริงเลือดอาบฝรั่งหาเรื่องโวยวายด่าคนไทยใช้ล่อนใช้ท่อนเหล็กอลูมิเนียมไล่ตีก่อนเจอดาบไล่ฟันแทบเอาตัวไม่รอดเพิ่งรู้ประโยชน์จากวิชากระบี่กระบองก็วันนี้เองนะคะเขาบอกว่าหลังจากโพสต์นี้ถูกเผยแพร่ไปก็มีสื่อของออนไลน์เนี่ยเข้ามาแสดงความคิดเห็นเพื่อวิจัยกันอย่างกว้างขวางส่วนใหญ่ก็ชื่นชมผู้ชายไทยนะคะที่มาหยุดความคลั่งของผู้ชายชาวต่างชาติคนนี้ไว้ได้นะคะเวลาถามข้อมูลเพิ่มเติมไปปรากฏว่าเขาเจอแบบว่าผู้ชายที่มาหยุดชาวต่างชาติที่คลั่งใช้มีดฟันใช้อะไรเนี่ยฟันเนี่ยบอกว่าผู้ชายคนนี้ที่เข้ามาต่อสู้เนี่ยเป็นครูสอนวิชามวยโบราณแล้วก็กระบี่กระบองอยู่ในยิมไทเกอร์มวยไทยนะคะเขาบอกเหตุการณ์นี้ไม่มีการแจ้งความดำเนินคดีนะแต่ว่าผู้ชายชาวต่างชาติที่ก่อเหตุเนี่ยได้รับบาดเจ็บแล้วก็ถูกฟันบริเวณแขนจนเป็นแผลชะกันเลยก็เรียกร้องค่าทำแผลแล้วก็ค่ารักษาพยาบาลจำนวน 50,000 บาทแต่ผู้ชายที่ว่าเข้าไปจัดการเนี่ยจ่ายให้แค่ 13,000 บาท
0: นี่ถ้าไม่มีคนเป็นมวยแล้วเราจะไปจับเขาได้ไงฮะเนี่ย
1: แล้วเขาก็ไล่ฟันไล่ใช้ท่อนเหล็กอ่ะนั่นน่ะสิ
0: เดี๋ยวนี้เป็นอย่างเงี้ยพี่กวยนะไม่ว่าจะพัทยาหรือภูเก็ตนะ
1: เวลาเมาขึ้นมา
0: คลั่งๆแบบนี้เยอะเหม
1: ือนกันคนนึกว่าเด็กเป็นอะไรหรอ
0: นี่เขาเมาหรือเขา
1: ใช้ท่อนเหล็ก
0: เกินขนาดหรือเปล่า
1: ใช้มีดด้วยนะอันนี้ถือว่าเขาก็นั่นแล้วแต่ว่าก้อนแหลมเขาก็มาเรียกค่ารักษาพยาบาล
0: เห็นข่าวทุกอาทิตย์เลยนะในประเภทแบบว่าเมาคลั่งหรือว่าคุ้มคลั่งอะไรแบบเนี้ย
2: มหานครรอบทิศอันดับ7
0: เคยไปน้ำตกทีลอซูไหมพี่กวย
1: ที่
0: ตาก
1: ใช่ใช่ไหมทีลอซู
0: โอ้โหเขาบอกว่ามันสวยงาม
1: สวยสวย
0: มากเนาะ
1: ใช่
0: นะอุ้มผางนะแต่ขึ้นไปก็ไม่ง่ายนะครับก
1: ็ทางโหดอยู่นะ
0: ใช่ใช่ครับผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานตากนะครับเชิญชวนคนไทยพี่นะภายในสิ้นเดือนนี้ไม่งั้นเขาจะปิดฟื้นฟู60วันนะครับ
1: หมายถึงว่าช่วงนี้ไปเที่ยวได้ไง
0: ช่วงนี้ไปเที่ยวได้ก่อน30มิถุนายนก่อนสิ้นเดือนนะฮะก็เขาเชิญชวนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะปิดฟื้นฟูตั้งแต่1กรกฎาคมไปจนถึง31สิงหาคมนะครับเพื่อนะฟื้นฟูธรรมชาตินะครับให้นักท่องเที่ยวให้แหล่งท่องเที่ยวเนี่ยกลับมามีผืนป่าที่อุดมสมบูรณ์นะครับก็เขาบอกว่าการเปิดฤดูการท่องเที่ยวช่วงนี้มันเป็นช่วงกรีนซีซั่นใบหน้าฝนเนี่ยเขาบอกโอ้โหคุณจะได้สัมผัสกับความเขียวขจีของผืนป่าต้นไม้นานาพันธุ์ธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์น้ำเยอะด้วยไปน้ำตกถ้ามันไหลแบบเบาๆเนี่ยมันก็เหมือนน้ำตกอะนะนะครับนี่ฮะเพราะฉะนั้นใครที่มีเวลานะถึงสิ้นเดือนนี้เท่านั้นนะครับก่อนที่เขาจะปิดไป2เดือนไม่ก็ต้องรอนู่นเลยนะฮะใกล้ๆปลายปีช่วงฤดูหนาวค่อยว่ากันใหม่นะที่ลอซูเนี่ยเขาบอกว่าได้รับการยกย่องให้เป็นน้ำตกที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทยใครไปแล้วบอกไม่สวยนี่คงไม่มีนะใครไปแล้วก็มีแต่ความประทับใจกลับมานะครับผมก็สมัยก่อนเป็นนักข่าวใหม่ๆเสียดายมากพี่เข้าไปอยู่กระทรวงสาธารณสุขช้าไปประมาณ3เดือนเขาเพิ่งไปทริปแบบไปตรวจเรื่องของแบบว่าสาธารณสุขในพื้นที่ที่อุ้มผางกันมาเราก็เลยไม่ได้ไปฮะแล้วหลังจากนั้นก็ไม่เคยได้ไปเลยครับทีลอซูไม่งั้นเนี่ยคงได้ไปสักครั้งในชีวิตแล้วครับ
1: โอ้ยไอ
0: เดี๋ยวถ้ามีโอกาสนะเดี๋ยวถ้ามีโอกาสต้องไปหน่อยนะฮะ

0: หานครรอบทิศอันดับ6
1: อันดับ6นะคะโอ้ช่วงก่อนหน้านี้ก็มีเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ชายแดนภาคใต้อยู่ต่อเนื่องกันเลยนะคะล่าสุดก็มีไปเผาโรงไฟฟ้าใช่ไหม เกิดอีกแล้ววันนี้นะคะที่จังหวัดปัตตานีนะคะวันนี้ในทางตำรวจแล้วก็หน่วยงานความมั่นคงได้รับแจ้งนะคะว่าคนมีคนร้ายไม่ทราบจำนวนลักลอบเข้าไปด้านหลังของสถานที่ก่อสร้างอันนี้เป็นโครงการโรงไฟฟ้าโซลาร์เซลล์นะคะอยู่ที่บ้านท่าพงตำบลตะโลกาโบกะโบนะคะอำเภอยะหริ่งจังหวัดปัตตานีค่ะแล้วไปเผาพื้นที่ที่มีการเก็บแผงโซลาร์เซลล์ทำให้ได้รับความเสียหายเบื้องต้นเนี่ยไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตทรัพย์สินของโครงการก็ได้รับความเสียหายจากการก่อเหตุนะคะภายหลังจากรับแจ้งเนี่ยหน่วยเฉพาะกิจของทหารพรานที่42ก็เข้าไปคุมสถานการณ์แล้วก็เข้าไปตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุและบริเวณโดยรอบปิดกั้นพื้นที่เพื่อความปลอดภัยแล้วก็สั่งการหน่วยกำลังในพื้นที่ปฏิบัติการตามแผนเผชิญเหตุนะคะแล้วก็ประสานให้ชุดเก็บกู้เข้าไปดูว่ามีพิสูจน์มีการทิ้งวัตถุระเบิดอะไรไว้หรือเปล่าแล้วก็ติดตามตัวผู้ก่อเหตุดำเนินคดีนะคะรายงานข่าวนะคะบอกว่าเหตุการณ์นี้เนี่ยไม่เพียงหวังที่จะสร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินของโครงการเท่านั้นแต่ยังมีเหตุมีความประสงค์ที่จะให้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการพัฒนาด้านพลังงานสะอาดการลงทุนแล้วก็โอกาสทางเศรษฐกิจของประชาชนในพื้นที่ซึ่งเป็นสิ่งที่ประชาชนส่วนใหญ่ต้องการให้เกิดขึ้นเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตแล้วก็สร้างอนาคตที่มั่นคงให้กับชุมชนนะคะเหตุการณ์นี้ส่งผลให้คนงานในโครงการเนี่ยมากกว่า600คนต้องหยุดงานชั่วคราวโดยแรงงานทั้งหมดเป็นลูกจ้างรายวันทำให้ขาดรายได้แล้วก็ได้รับผลกระทบต่อการดำรงชีพโดยตรงนะคะโอ้ตอนนี้การก่อเหตุเนี่ยเขาจะเลือกโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมด้วยนะเพื่อจะเหมือนกับเป็นหยุดอะไม่ต้องการให้ไปสร้างความเจริญเพื่อไปพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ต้องรีบหาให้ได้นะว่าใครไม่งั้นมันจะเกิดอย่างเงี้ยต่อเนื่องไปเรื่อยๆอะ
0: มหานครรอบทิศ
2: โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน
3: ์กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
4: แกวันนี้กินอะไรดีอ่ะไวๆเลย
5: เออไอเดียดีตอนนี้ไวๆว้าวเขามี2รสชาติใหม่ไวๆว้าวรสเจแปนิสเคอรี่ชีสที่หอมกลิ่นชีสเต็มรสแกงกะหรี่และไวๆว้าวรสโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ดรสเผ็ดร้อนหอมกลิ่นซีฟู้ดน่าอีสมาก
4: ไวๆว้าวอร่อยถึงเครื่องจนต้นตำรับต้องร้องว้าว
5: โหไปซื้อมาตอนไหนอ่ะไวมากขอว้าวด้วยคนดี

0: ลยไหมแค่ลุกก็
1: โอ้ย
0: แค่นั่งก็
1: โอ้
0: รับดูแลข่าววันนี้กับ Hill Life อุปกรณ์พยุงข่าวมีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนข่าวเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Hill Life อุปกรณ์พยุงข่าวซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: มหานครโรคทิพย
2: ์โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน
3: ์มหานครรอบทิศอันดับ5
4: อันดับ5นะคะทักทายคุณผู้ฟัง80กว่าท่านคนกวนนิดานะคะสวัสดีคุณชุบแจงคุณจำปีคุณมานพคุณบอยคุณมาลีนะคะคุณนางหนูวันคุณนงลักษ์คุณสมชายนะคะคุณเวียงชัยคุณวัฒนศักดิ์นะคะคุณพี่ปุญญวัฒน์นะคะคุณแมวคุณวันนี้มั่งมีผลนะคุณกัลยาชูจิตสกุลนะคะคุณนัดดาคุณธนชาติคุณคนนะคะแล้วก็มีคุณสุภาพคุณสอนคุณแก้วมณีทุกท่านเลยนะคะขอบคุณที่เข้ามารับชมแล้วก็รับฟังเรานะคะ
5: พี่พยาวคนพิจิตรเหรอโอ้สวัสดีค
4: ่ะใกล้บ้านโดงใช่ไหมโดนกำแพงเพชร
5: ด้วยแต่คุณพ่อผมก็อยู่บางมุนนาคอยู่ที่พิจิตรเหมือนกัน
4: ครับ ญาติกัน
5: ปีนึงก็จะนึกว่าแหละงานปลายปีพี่งานงิ้วอย่างเงี้ยก็ถึงจะได้กลับไป
4: แถวนั้นนี่เป็นคนจีนเยอะเลยใช่ไหม
5: ใช่เขามีงานงิ้วชุมแสงนะบาบุญนาตะพานหินแถวนั้นนะงานงิ้วก็โหนะครับไล่กันไปทีละทิศเลย
4: ค
5: ่
4: ะ
5: ติดกันนะครับแต่พาไปที่เพชรบุรีก่อนนะตอนนี้หนึ่งปัญหาก็คือลิงแสม
4: เราไม่ได้ยินข่าวลิงมานานแล้วนะ
5: ล่าสุดนะครับสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่3นะครับสาขาเพชรบุรีร่วมกับท้องถิ่นนะครับคุมประชากรลิงแสมคิดดูตอนนี้ได้มา400ตัวแล้วเอามาทำหมันการจับลิงตัวหนึ่งว่ายากแล้วนะพี่นี่เขาต้องวางแผนตั้งกรงล่อมันให้เข้ามานะครับได้400ตัวแล้วนะฮะดำเนินการเนี่ยนะฮะระหว่าง11ถึง25มิถุนายนเป้าหมาย3แห่งอันนี้เขาต้องอ่านว่าอะไรพี่วัดในบ้านพี่เนี่ย
4: วัดบรรพตาวาส
5: วัดบรรพตาวาส
4: บรรพตาวาสหรือว่าวัดเขากระจิว
5: อ๋อวัดเขากระจิวนะครับ200ตัวนี่ที่บ้านพี่กวยเลยใช่ไหม
4: บ้านท่ายาง
5: ท่ายางนะครับที่นี่200ตัววัดเขาพรมที่บ้านลาดอีก100ตัวแล้วก็
4: วัดเขาพรมชะแง่ป่ะ
5: เออใช่ใช่วัดเขาพรมชะแง่นะครับที่บ้านลาด100ตัวแล้วก็ถ้ำรงในถ้ำนะ
4: ว
5: ั
4: ดเขาถ้ำรงวัดเขาถ้ำรง
5: อีก100ตัวนี่แหละ3จุดเขาจะใช้พื้นที่ของเทศบาลนะครับตำบลท่ายางเนี่ยนะฮะตั้งเป็นศูนย์บัญชาการในการผ่าตัดทำหมันแล้วก็พักฟื้นมันนะฮะที่อบต.ถ้ำรงนะเพื่อลดอัตราการเกิดของเจ้าลิงแสมผมดูในภาพนะมันตัวน้อยเดียวพี่กวยตัวน้อยเดียวเหมือนลูกมันอ่ะโดนจับมาคลิปปุ๊บทำหมันซะแล้วครับ
4: ทำไมโดนเร็ว
5: เขาต้องตัวไหนได้ต้องทำไว้ก่อนหรือมั้งเนาะเออเพราะว่าเดี๋ยวมันโตขึ้นไม่งั้นเดี๋ยวมันแหมไปซื้อกระดึบแล้วเดี๋ยวแพร่พันกันได้นะครับเขาก็ดำเนินการนะนั้นดำเนินการอยู่ในช่วงนี้แหละนะครับเป้าหมาย400ตัวก่อนพี่ปัญหาลิงที่เพชรบุรีไม่ให้มันขยายพันธุ์ไปมากกว่านี้นะครับ
3: มหานครรอบทิศอันดับ4
4: เนี่ยที่มหาดไทยโอ้ยระเบิดลงนะเขามีการประชุมมอบนโยบายโดยคุณอนุทินชาญวีรกูลซึ่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยด้วยอ่ะ
5: ที่มันมีประเด็นว่าร
4: องกุ้งรองอะไรเนี่ยบอกว่ารองผู้ว่าภูเก็ตอะไรเงี้ยจะย้ายผู้ว่าภูเก็ตให้ดูก็คือตอนนายกไปลงภูเก็ตเนี่ยเราบอกให้ปราบมาเฟียใช่ไหมเนี่ยโอ้ยวันนี้คุณอนุทินบอกใครเหรอมีข่าวมาเลยบอกว่ารองผู้ว่าจะย้ายผู้ว่าเหรอ
5: เขาประกาศเลยพี่รองผู้ว่าเลยว่าจะประกาศว่าเดี๋ยวจะย้ายผู้ว่าให้ดูใช่เหรอ
4: แล้ววันนี้ประชุมคอนเฟอเรนซ์ด้วยถามไหนรองกุ้งเขาบอกว่ารองกุ้งก็นั่งอยู่แต่ไม่พูดว่าจะชี้แจงด้วยเอกสารด้วยอะไรพวกนี้คุณอนุทินก็บอกแล้วเขาใช้คำว่ารองคนนี้ใช้เรามีนิคเนมว่าเป็นรองซีฟู้ดไงก็คือรองกุ้งรองผู้ว่าราชการจังหวัดอะไรเงี้ยที่กระแสความขัดแย้งเนี่ยคุณอนุทินก็บอกว่าไม่มีปัญหาแล้วก็ปลัดกระทรวงมหาดไทยจะดำเนินการทุกอย่างตามความเหมาะสมนะคะล่าสุดย้ายฟ้าผ่าแล้ว
5: ย้ายใครฮะ
4: รองผู้ว่า เออแต่มีรองห้ารองอุ้ย
5: ครับ
4: มีรองห้ารองรวมถึงรองกุ้งคนนี้ด้วย
5: ห้าคน
4: เออเนี่ยวันนี้เนี่ยวันนี้เรามีการย้ายข้ารายการในตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดห้าคนก็มีหนึ่งนางวจิราพรอมาตยกุลจากรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชย้ายไปเป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครอันนี้เล็กลงแหละสองก็คือเนี่ยแหละรองกุ้งนี่แหละ

0: คุณธีรพงษ์ช่วยชูซึ่งเป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตย้ายไปเป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชมันก็ไม่นั่นเนาะเพียงแต่แค่ย้ายออกมาจากพื้นที่มากกว่าความขัดแย้ง
1: คร
0: ับ 3. รัฐมนตรีเอกเขตรัฐชาญสินรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครย้ายไปเป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตไอ้คนนี้ไปแทนที่ภูเก็ต 4. คุณอดุลชูทองรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตย้ายไปเป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาย้ายรองหมดเลยนี่เนี่ยแล้วก็ให้นายลอมดอนฮายีอาแวรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาย้ายไปเป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตคำสั่งนี้ให้ปฏิบัติตั้งแต่วันที่16มิถุนายนก็คือพรุ่งนี้ค่ะย้ายด่วน
2: มหานครรอบทิศอันดับ3
1: อ่ะมาถึงเรื่องไทยพาสปอร์ตบ้างนะครับล่าสุดเนี่ยเห็นท่านรัฐมนตรีชัยชนกบอกว่าพรุ่งนี้ถกเจรจาคู่สัญญาครับจะไม่ชะลอเพราะว่าทำทุกอย่างมาอย่างถูกต้องแล้วนะครับสำหรับโครงการไทย AI พาสปอร์ตเนี่ยนะครับ 1,621 ล้านนะวันนี้ที่ทำเนียบนะครับตอนเย็นที่ผ่านมาคุณชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดีอีก็ให้สัมภาษณ์นะครับว่าหลังจากเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับการประชุมครั้งแรกในการเจรจากับคู่สัญญา16มิถุนายนเดี๋ยวก็รอดูว่าผลจะเป็นอย่างไรนะฮะคือถ้าจะให้พักการดำเนินการของโครงการเนี่ยท่านบอกว่าต้องอยู่ในหลักเกณฑ์3อย่าง1โครงการนี้มันผิดกฎหมาย
0: ค่ะ
1: ผิดไหม2ใช้งบประมาณไม่คุ้มค่าคุ้มไหม3ไม่เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลถ้าเป็นแบบนี้ยกเลิกได้แน่นอนนะครับแต่ที่ผ่านมายืนยันว่าได้ทำทุกอย่างถูกต้องตามกระบวนการสั่งการให้ปลัดดีนะฮะติดตามข้อมูลตลอดเวลาถ้ามีอะไรกระทำผิดขึ้นมานะครับยืนยันว่ายกเลิกแน่แต่ตอนนี้ท่านบอกท่านทำทุกอย่างนะฮะตามกฎตามระเบียบนะครับเพราะฉะนั้นก็เดินหน้าต่อถ้าแบบนี้นะครับถ้าฟังทิศทางของท่านรัฐมนตรีดีแล้วแม้ว่าจะมีคำท้วงติงมีคำแนะนำนะครับให้ดูตั้งแต่ที่ OR ดูในเรื่องสัญญากันใหม่ท่านบอกว่าก็ทุกอย่างมันก็ดำเนินการไปหมดแล้วนะก็เดี๋ยวเขาบอกให้รอดูการประชุมพรุ่งนี้แล้วกันนะครับว่ามันจะเป็นอย่างไรนะฮะ
2: มหานครรอบทิศอันดับ2
0: อันดับ2มาดูข่าวหวาดเสียวมากๆเลยแต่ไม่ใช่ที่ประเทศไทย มีไอ้ที่สถานที่เวลามีเครื่องเล่นบันจี้จัมป์อ่ะดงเคยคิดในชีวิตนี้พี่ไม่เอาเด็ดขาดบันจี้จัมป์ไม่กล้าเด็ดขาดนี่ที่บราซิลค่ะมีผู้หญิง21ปีเนี่ยตายระหว่างขึ้นเล่นบันจี้จัมป์ตายเพราะอะไรรู้ไหมหลังถูกปล่อยตัวลงสะพานยังไม่ได้ผูกเชือกนิรภัย
1: ฮะ
0: สิก็ทำให้ร่างเนี่ยร่วงจากความสูงเกือบ40เมตรเสียชีวิตทันทีในที่เกิดเหตุนะคะโอ้เจ้าที่ที่เกี่ยวข้องก็เลยต้องไปสอบหามาตรฐานความปลอดภัยนะคะเขาบอกว่าสื่อต่างประเทศรายงานบอกว่าเหตุเนี่ยเกิดขึ้นที่สะพานปอนเตโดเอสเกเลโตในเมืองลิเมล่ารัฐเซาเปาโลที่บราซิลค่ะผู้เสียชีวิตเนี่ยอายุแค่21ปีเท่านั้นเองตอนที่ผู้หญิงคนนี้กำลังขึ้นไปเล่นกิจกรรมกระโดดบันจี้จัมป์พนักงานผู้ดูแลได้ปล่อยตัวเธอลงจากจุดกระโดดทั้งที่ยังไม่ได้ผูกเชือกนิรภัยหลักเข้ากับตัวทำให้ร่างของเธอร่วงตกจากความสูงเกือบ40เมตรกระแทกพื้นด้านล่างอย่างรุนแรงค่ะตอนนี้เนี่ยทางกู้ภัยแล้วก็ทีมแพทย์ฉุกเฉินเดินทางมาถึงที่เกิดเหตุแต่หญิงสาวเนี่ยผู้หญิงคนนี้21ปีเนี่ยได้รับบาดเจ็บสาหัสหลายจุดแล้วก็เลยเสียชีวิตในที่เกิดเหตุเลยนะคะเบื้องต้นตำรวจก็ควบคุมตัวผู้ที่มีเกี่ยวข้องกับกิจกรรม6คนเนี่ยไปสอบสวนว่าประมาทไหมต้องประมาทแน่นอนโด่งต้องดูอย่างดีเลยนะก่อนจะปล่อยกระโดดหย่อนลงมาเนี่ย
1: ปั
0: ดเสียวไม่เล่นถ้าเกิดใจไม่ถึงจริงๆเนี่ย
1: พวกนี้มันต้องเซฟตี้ให้ดีเลยนะ
0: แต่ก็แปลกใจนะมันก็มีคนแบบชอบเรื่องพวกนี้นะด้งเนาะ
1: กุ้
0: มชอบความสูง
1: ใช่แล้วมันมีอีกคลิปหนึ่งนะพี่เป็นพี่ทหารน่ะนะครับเขาฝึกโดดร่มพวกคนร่มนะฮะภาพที่เห็นลอยลงมาแล้วร่มตัวแรกไม่กลางดิ่งรอเสียข้างล่างเฮ้ยทำไงดี
0: ส
1: ักพักหนึ่งเหมือนมันมีตัวสองสำรองอ่ะฟึบขึ้นมา เป็นร่มสีขาวชะลอมาก็ลงมาก็ทุรักทุเลหน่อยพวกทีมที่อยู่ล่างวิ่งเข้าไปโอ้ยรอดเลยนะรอดเลยนะดีนะไอคนที่โดดมันว่าผมไม่ได้ดึงนะครับล่มมันกลางเองไอล่มสำรองอ่ะคนที่วิ่งไปฮะเองไม่ได้ดึงเหรอวันนี้มันดวงคน
0: ดวงคนดวงคน
1: ชีวิตมันก็อยู่กับความเสี่ยงนะในขณะเวลาเขาเรียนในพวกทหารนี่เขาต้อง
0: แล้วแต่แล้วแต่เรื่องนี้แต่ว่าเราพี่ไม่เอาเด็กไม่เอาเด็กขาดเรื่องความเสี่ยงมากๆเยอะเนาะเยอะๆอย่างเงี้ย
2: มหานครรอบทิศอันดับหนึ่ง
1: เมื่อวันนี้ที่เขตทวีวัฒนานะครับซอยบรมราชชนนี121จู่ๆมีรถเก๋งไฟฟ้าของยุโรปด้วยนะยี่ห้อนี้ไม่ใช่ของจีนนะเป็นของยุโรปนะ
0: จีนซื้อไปแล้วไม่หรอ
1: ขายเขาขายให้จีนแล้วเหรอเออ
0: ไม่ใช่หรอ
1: ไม่รู้ไม่รู้อันนี้ไม่รู้จริง
0: ใช่ใช
1: ่ใช่ไหมอ๋อขายจีนแล้วนะ
0: จีนซื้อแล้ว
1: ก็เดี๋ยวรอทางบริษัทเขาแถลงแล้วกันนะครับตอนนี้ทางพวกเพจ
0: ก็ใบแล้วกันที่โดนระเบิดเลยบ่อยๆอะไรนะ
1: ครั้งที่แล้วก็รอบนึงแล้ว
0: เออแบตเตอรี่อ่ะ
1: แบตเตอรี่ครั้งนี้เอาอีกแล้วอยู่จอดอยู่เฉยๆแล้วก็มันก็ไฟมันเหมือนมีแบบอะไรปะทุขึ้นมาปึ๊บแป๊บ
0: จอดไว้หน้าบ้านเลยนี่บอกจอดไว้หน้าบ้านเลยไม่ใช่หรอ
1: ใช่อยู่หน้าบ้านเลยครับตอนนี้เขาก็รอให้ทางบริษัทนะครับชี้แจงเรื่องนี้อยู่นะแล้วเดี๋ยวถ้าบริษัทเขาชี้แจงไงเดี๋ยวมาอัปเดตแล้วกันเพราะว่ามันก็สร้างความตกใจให้กับคนที่ใช้รถไฟฟ้าเหมือนกันนะ
0: ค่ะ
1: เออว่าอยู่ๆเอ๊ะทำไมบริษัทนี้มันรุ่นที่สองแล้วอะ
0: ค่ะ
1: รุ่นแรกก่อนหน้านี้อีกรุ่นนึงรุ่นนี้รุ่นที่สองแล้วก็ยังไม่
0: อ
1: ีกนะครับ
0: หมดเวลาแล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้นะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ลง
3: มหานครนิวส์10ข่าวเด่น
4: โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์สนับสนุนข่าวโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
4: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
6: ท้องเสียปวดท้อง
7: แน่นท้อง
6: มองหาย
8: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
2: ที่มีคุณภาพ

0: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา
1: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
0: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันจันทร์ที่15มิถุนายนพุทธศักราช2569พระราชวงศ์ทรงเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาวันนี้เวลา 7:00 น.พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลทรงเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลร่วมพิธีในการถวายพระตาหารเช้าที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมถวายแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามในบทพระอภิธรรม7คัมภีร์ทำนองเลื่อนและจากวัดอนงคารามในบทพระอภิธรรม7คัมภีร์บทพระอภิธรรมใหม่ทำนองกะรวม8รูปโอกาสนี้องคมนตรีผู้แทนราชสกุลต่างๆรวมถึงผู้แทนหน่วยงานภาครัฐร่วมในพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระศพพระพิธีธรรมคือสมณศักดิ์ประเภทหนึ่งที่พระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งจากวัดที่เป็นพระอารามหลวงซึ่งวัดแต่งตั้งวัดละ1สำรับสำรับละ4รูปเพื่อสวดในการบำเพ็ญพระราชกุศลต่างๆเวลา 11:00 น.พลตรีบ่อมเจ้านวพันยุคลเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาในการถวายพระทหารเพลซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมถวายแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพจากวัดปยุรวงศาวาสในบทสวดพระอภิธรรม7คัมภีร์บทพระอภิธรรมใหม่บทพระอภิธรรมมัตตสังคหะในทำนองเลื่อนและวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤทธิ์ในบทพระอภิธรรม7คัมภีร์บทพระอภิธรรมใหม่ในทำนองสรพัญญะและทำนองลากสูงรวม8รูปเวลา 17:00 น.หม่อมเจ้าที่คำพรยุคลเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาเป็นพระพิธีธรรมจากวัดปยุรวงศาวาสในบทสวดพระอภิธรรม7คัมภีร์บทพระอภิธรรมใหม่บทพระอภิธรรมมัตตสังคหะในทำนองเลื่อนและวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤทธิ์ในบทพระอภิธรรม7คัมภีร์บทพระอภิธรรมใหม่ในทำนองสรพัญญะและทำนองลากสูงรวม8รูปพระพิธีธรรมเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถมีความชำนาญในการสวดรู้ระเบียบปฏิบัติในงานหลวงการที่จะมีคุณสมบัติดังกล่าวได้ต้องมีใจชอบมีมานะอดทนขยันในการฝึกซ้อมเมื่อปฏิบัติพิธีการจะได้เรียบร้อยสมพระเกียรติ

0: สนับสนุนข่าวโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
3: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
3: แค่นั่งก็
4: โอ้ย
3: เราดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: ต้อนรับคุณผู้ฟังค่ะเข้าสู่ M-Cut Radio Network 22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาวันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับพิมดามหานครนะคะ3เพลงค่ะที่เปิดไปตอนต้นชั่วโมงนะคะภาพถ่ายจากพี่บิ๊กสุรินทร์และพี่เล็กสเรนค่ะคืนสิทธิ์ค่ะจากบุ๊กสุภการคนถูกของจาก Mental ค่ะในช่วงของ Hit Marathon
1: Hit Marathon
0: มาแล้วมาแล้วนี่คุณผู้ฟังอยู่กับพิมดามหานครนะคะดูแลกันไปจนถึง4ทุ่มตรงเลยค่ะอยู่เป็นเพื่อนกันนะคะ3ชั่วโมงเต็มเลยค่ะคุณผู้ฟังค่ะนะคะวันนี้มาดูแลคุณผู้ฟังแทนน้องบอสธีรพงษ์1วันนะคะน้องบอสติดภารกิจนะคุณผู้ฟังนะอยู่กับพิมดาค่ะเดี๋ยววันนี้พิมดามาเล่านิทานให้ฟังกันในช่วงท้ายๆชั่วโมงแน่นอนเลยนะคะใครมีเพลงอะไรอยากจะฟังนะคะเข้าไปฟังกันได้ค่ะนะคะเข้าไปฟังไหนล่ะก็เข้ามาฟังอยู่เนี่ย นะเข้าไปขอกันได้เลยหลังไมค์อยู่กับกวางน้อยคนน่ารัก02-248-1366นะคะหรือจะเป็น SMS ค่ะที่เบอร์4689400นะคะช่องทางนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะรวมไปถึงนะคะทาง Facebook Live ค่ะตอนนี้เรากำลังไลฟ์กันอยู่เนาะนะคะที่ LTM FM 95 Fanpage นะคะช่องทางนี้เนี่ยเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดหัวใจกดแชร์ให้ด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวพิมนาก็จะพาคุณผู้ฟังนะคะขึ้นรถไฟไปด้วยกันนะคะเป็นรถไฟสายด่วนขบวนพิเศษนะคะปกติเนี่ยจะไม่ค่อยได้มาหรอกช่วงเวลานี้นะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยมาดูแลคุณผู้ฟังแทนน้องบอสศิรพงษ์นะคะก็เลยได้มีโอกาสมาเจอกันเลยได้มีโอกาสพาคุณผู้ฟังนะคะขึ้นรถไฟไปด้วยกันเนาะนะคะถ้าพร้อมแล้วค่ะคุณผู้ฟังรายงานตัวมาแล้วเรียบร้อยเตรียมตัวนะคะขึ้นรถไฟกันค่ะเอาละค่ะมาแล้วนะคะทางช่องทาง Facebook Live ดูซิวันนี้มีใครรายงานตัวมาแล้วบ้างเอ่ยนะคะพี่สายทองหูตาไมค่ะน้องมังกรธนชนนะคะพี่ปุญญวัฒน์รัตนภักดีพี่เอสุดหล่อนะคะแล้วก็พี่อินแถนด้วยนะคะจากสปป.ลาวเนาะพี่จุ๊บแจงค่ะพี่วันนี้นะคะพี่ธนชพรมณีวันน้องไบสไลเดอร์บอกว่าแอดมารายงานตัวแล้วครับมาแบบงงๆครับมาแบบฉุกละหุกครับค่อยๆมาลูกใจเย็นๆนะคะยายอ้อ3ย่านนะคะแล้วก็พี่อะไรอีกพี่เสาคำเจ้าด้วยนะคะมีพี่ลำพึงมณีเขียวค่ะนะคะพี่สวัสดิ์กลิ่นวนนะคะแล้วก็มีน้องหนีดูกู๊ดด้วยนะคะงงๆกันไปเลยวันนี้เอ๊ะทำไมพิมดาถึงมาแทนน้องบอสธีรพงษ์ใช่ไหมนะคะไม่ต้องตกใจนะคะเพราะว่าเราก็จะเป็นการเซอร์ไพรส์ให้กับคุณผู้ฟังกันแบบนี้แหละบ่อยๆนะคะรวมถึงตัวพิมดาเองก็เซอร์ไพรส์เหมือนกันเพิ่งรู้ตัวเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะพี่โนบิตะโนบินะคะพี่ปุญญวัฒน์จากอุบลราชธานีด้วยนะคะแล้วก็ยังมีพี่ปูรัตนพันธ์นะคะพี่เรดมี่พี่สันทัศน์นะคะพี่สมหมายสุภาษิตด้วยค่ะนะคะพี่สายทองหูตาไม้ด้วยนะคะหนีดูมาแล้วนะคะหลายๆช่องทางคุณผู้ฟังนะคะสามารถเข้ามาชมกันได้เนาะนะคะทั้งทาง Facebook Live ด้วยนะคะแล้วก็ทางนี้ด้วยทาง TikTok นะคะฝากเข้าไปติดตามกันด้วยนะพิมดากำลังไลฟ์สดอยู่2ช่องทางเลยนะคะช่องทาง TikTok จะเป็นช่องทางส่วนตัวค่ะนะคะคุณผู้ฟังเข้าไปได้พิมพ์หานะคะคำว่าพิมดาแล้วเดี๋ยวก็จะเจอกันนะคะแล้วก็ต้อนรับสมาชิกใหม่ทุกท่านด้วยน้องแชมป์สีสุขมาแล้วแม่เรียกแม่รัวเลยนะคะพี่ยูนิคสวัสดีค่ะนะคะแล้วก็น่าจะหมดแล้วประมาณนี้น้องมังกรบอกว่าอะไรครับปากเกร็ดนนทบุรีฝนตกหนักมากฮาบนะคะช่วงนี้ฝนตกหนักกันแล้วเนาะปากเกร็ดนนทบุรีนะคะแล้วก็ยังมีพี่เอกศักดิ์ด้วยนะคะมีพี่วิจิตจากจังหวัดพิจิตรค่ะพี่ตั้มกระต๊อบอกขอไปรถไฟด้วยคนครับนะคะแล้วก็พี่สายทองหูตาใหม่นะคะเอาล่ะคุณผู้ฟังค่ะนะคะเดี๋ยวหลังจากจบเพลงนี้ค่ะจะขอ1สายหน้าใหม่นะคะ02-248-1366ค่ะกวางน้อยคนน่ารักรอรับสายคุณผู้ฟังอยู่ค่ะ

0: ฉันเหนื่อยแล้วนะคะเริ่มต้นมาเหนื่อยเลยนะวันจันทร์มาเหนื่อยทุกทีเลยเดี๋ยวไม่รู้ว่าเป็นยังไงนะคะเพลงนี้จากพี่นุ้ยสุวินาชื่อเพลงว่าฉันเหนื่อยแล้วค่ะตอนนี้หนึ่งสายหน้าไมค์มารอแล้วค่ะ
1: สายชิวหิวใจ
2: สนับสนุนโดยไม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
0: เอาละค่ะคุณผู้ฟังตอนนี้หนึ่งสายน้ำไมค์มารอทักทายหนึ่งสายน้ำไมค์กันก่อนสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับอาจารย์
0: อาจารย์โอ้ยเรียกวิมดาว่าอาจารย์เลยเหรอ
3: แกอาจารย์นะครับอาจารย์ทำงานเยอะคร
0: ับ เป็นอาจารย์สอนด้านไหนดี
3: เออด้านภูมิศาสตร์เลยครับภูมิศาสตร์ภูมิประเทศคร
0: ับ เหรอพิมดาเหรอเหมาะจะเป็นเขาเรียกอะไรสอนภูมิศาสตร์ด้านภูมิประเทศเหรอคะ
3: ด้านภูมิประเทศภูมิประเทศคร
0: ับ ทำไมอ่ะทำไมถึงเหมาะด้านนั้นน่ะ
3: คืออาจารย์ไปทั่วครับอาจารย์ไปทั่วประเทศนะครับ
0: อ๋ออาจารย์ไปทั่วประเทศอาจารย์ทักทายไปทั่วประเทศอย่างนี้ใช่ไหม
3: ใช่ครับผมทักทั่วโลกทั่วประเทศเลยครับ
0: เออแล้วก็เลยยกให้เป็นอาจารย์สอนภูมิศาสตร์ภูมิประเทศใช่ไหมคะพี่อะไรเนี่ยพี่อะไรรายงานตัวหน่อย
3: พี่อนันต์จากโคราชครับผม
0: พี่อนันต์ทำอะไรอยู่คะตอนนี
3: ้โอ้ทำสวนทำนาเลยครับผม
0: ทำนาทำสวนใช่ไหมนะฮะตอนนี้เหรอทำตอนนี้เลยเหรอ
3: ครับตอนนี้ครับทำนามีอ้อยมีมันมีพริกมีข้าวโพดครับ
0: ไม่หมายความว่าทำเวลานี้เลยเหรอ
3: โอ้ตอนนี้ก็ใส่ปุ๋ยฉีดยาครับทำนาตอนนี้ครับหว่านข้าวครับ
0: อ๋อหว่านข้าวเวลานี้เหรอคะ
3: จะหว่านตอนนี้ครับผม
0: โอ้ความรู้ใหม่นะเนี่ยว่าหว่านข้าวกันตอนเวลาสองทุ่มกับสามทุ่มเนี่ยนะทำไมถึงหว่านตอนกลางคืนอ่ะ
3: ไม่หว่านสองทุ่มครับผมอาจารย์หว่านตอนเช้าครับก็ทำตอนเช้าครับ
0: หมายความว่าตอนนี้เนี่ยอาชีพของพี่อนันต์เนี่ยคือทำไร่ทำนาหว่านข้าวแต่ว่าณเวลานี้คือกำลังจะพักผ่อนแล้วถูกต้องไหมคะ
3: ใช่ครับอาจารย
0: ์ประมาณนี้เนาะกำลังพักผ่อนแล้วเนาะ
3: ครับ
0: อยู่บ้านคนเดียวหรือเปล่าอยู่กับใครอ
3: ยู่กับแม่กับพี่สาวครับ
0: ดีอุ้ยมีเสียงอะไรอะเสียงอะไร
3: หมาเห่าครับผม
0: เสียงหมาเห่านะคะมันเป็นอะไรคะไปดูมันหน่อยสิ
3: มันเป็นอะไรครับมันกัดกันครับ
0: เออไม่มีอะไรเนาะนะคะวันนี้อยากฟังเพลงอะไรพี่อนันต
3: ์เห็นหน้าดีก็เห็นเบอร์ครับอาจารย
0: ์ได้เลยเดี๋ยวจัดให้นะคะ
3: ครับผม
0: เห็นหน้าดีกว่าเห็นเบอร์เนาะมอบให้ใครไหม
3: มอบให้ทุกเสียงทุกสายแล้วก็อสมทโคราชเลยครับ
0: ได้เลยนะคะขอบคุณที่โทรมาหน้าไมค์นะคะคืนนี้พักผ่อนให้มีความสุขนะพี่อนันต์นะ
3: ครับอาจารย์ครับ
0: ขอบคุณค่ะสว
3: ั
0: สดีค่ะ
1: สายชิวหิวใจ
2: สนับสนุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
0: ขอบคุณด้วยนะคะสายชิวฮิวใจค่ะขอขอบคุณยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
4: มหานครไลฟ
5: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย

0: สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: ขออนุญาตร้องเพลงกันหน่อยในช่วงนี้นะจ๊ะ

0: ใครปรบมือครับคืนนี้ขอให้รวยขอให้รวยทุกคนเลยนะครับผม
1: นะคะวันนี้เนี่ยคือมาแทนน้องบอสจิรพงศ์นะคะ FC น้องบอสเขาก็เลยเรียกร้องมาว่าอยากฟังเสียงน้องบอสจังเลยคิดถึงน้องบอสจังเลยนะคะก็เลยจัดเพลงนี้ให้นะคะบ่ว่างกำลังเจ็บนะคะเสียงจากบอสจิรพงศ์นะคะมาร้องเอาไว้ค่ะในงานมหานครตลอนฮิตติดตลาดนะคะที่ตลาดยิ่งเจริญสะพานใหม่นั่นเองนะคะมหานครไลฟ์ค่ะก็ต้องขอขอบพระคุณด้วยนะคะเครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นหายอ่อน

0: เพลียมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านขายยาทั่วไป
1: มหานคร
2: สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่ม New Tower
0: นะคะก่อนหน้านั้นนะคะมีแก้วรอพี่ด้วยนะคะเป็นเวอร์ชันแบบว่าต้นฉบับเลยนะของคุณแม่พึ่งพุ่มพวงนะคะเพลงนี้พี่สุนาจากจังหวัดเลยขอมาค่ะก็เลยจัดให้นะคะเอาละค่ะคุณผู้ฟังตอนนี้นะคะมีอีกหนึ่งเรื่องราวที่อยากจะมาประชาสัมพันธ์มาแจ้งให้กับคุณผู้ฟังได้ทราบกันนะคะบริษัทอสมทจำกัดมหาชนนะคะหรืออสมทเนี่ยร่วมสร้างสีสันและความสนุกค่ะเฟ้นหาเอ็มคอร์ดซูเปอร์แฟนนะคะในช่วงการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกค่ะผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะคะเปิดโอกาสให้แฟนบอลร่วมภารกิจส่งแรงเชียร์ทีมชาติทีมโปรดหรือทีมชาติที่ชื่นชอบนะคะแล้วก็ลุ้นรับของรางวัลรวมมูลค่ากว่า2,600,000 บาทค่ะร่วมภารกิจนะคะได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะคะมาฟังขั้นตอนกันค่ะขั้นตอนทำยังไงกันบ้างนะคะเพียงลงทะเบียนและเข้าสู่ระบบค่ะหลังจากนั้นให้เลือก Mcot Superfan Package นะคะเพื่อรับสิทธิ์ในการร่วมโหวตร่วมเชียร์ทีมโปรดแพ็กเกจเริ่มต้นที่ Mcot Superfan Starter นะคะไปจนถึง Mcot Superfan Diamond ที่ได้นะคะที่จะได้รับสิทธิ์สุดคุ้มนะคะและก็ยังมีภารกิจพิเศษสำหรับสมาชิก Mcot Superfan ค่ะที่มีคะแนนสะสมสูงสุด100อันดับแรกจะได้ของรางวัลพิเศษเพิ่มเติมด้วยนะคะติดตามรายละเอียดเงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรมและสมัครแบบไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะคะร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ค่ะจนถึงเวลา1:45 นะคะหรือ1:45 นของวันที่20 กรกฎาคม 2569กับเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันค่ะเดี๋ยวพักกันสั้นๆสักครู่นะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาอยู่ด้วยกันต่อกับพิมพ์ดามหานครค่ะ

0: ยพิมดามหานคร
1: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

0: มุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
1: เทสเกาหลีใกล้ฉันโคเรียนกิมจิฮอตฮอตใหม่ยำยำฮอตฮอตโคเรียนกิมจิอร่อยยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
0: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ

0: านมี The Bag ต้องจัดการหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้า
1: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้ The Bag ทุกคนสบายขึ้นด้วย PEA Smart Service จ่ายค่าไฟฟ้าง่ายๆผ่านแอป PEA Smart Plus รับบิลออนไลน์ด้วย PEA E-Bill สะสมแต้มหวัดดีพอยต์แลกเป็นเงินคืนค่าไฟฟ้าแจ้งเตือนผ่าน LINE @PEA Thailand และขอใช้บริการไฟฟ้าผ่านเว็บด้วย PEA E-Serviceเร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA Smart Service สบายทุกเรื่องไฟฟ้า

0: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ยพิมดามหานคร
1: เอาละค่ะกลับมาอยู่ด้วยกันต่อนะคะช่วงท้ายๆชั่วโมงแล้วค่ะยังเหลืออีกหนึ่งเพลงรอคุณผู้ฟังอยู่นะคะคุณฟังค่ะชั่วโมงหน้าขอหนึ่งสายหน้าไม้ด้วยนะคะ022481366ค่ะน้องกวางน้อยคนน่ารักรอรับสายคุณผู้ฟังอยู่ค่ะเดี๋ยวเวลาเหลือเยอะเลยอ่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวแถมให้ก็แล้วกันเนาะแต่ว่าเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจนะคะเลือกเพลงนี้มาฝากกันค่ะ
2: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
1: ทิ้งท้ายด้วยเพลงนี้นะคะเพราะรักนะคะหรือว่าหึงชื่อเพลงเขานะคะจากชามานั่นเองเพลงนี้เนี่ยมีคนคุณผู้ฟังอยากฟังแล้วก็ขอเข้ามานะคะทางช่องต๊อกต๊อกชั่วโมงหน้าอย่าลืมหนึ่งสายหน้าใหม่ด้วยนะคะกวางน้อยรอรับสายอยู่ค่ะ

0: ดยพิมพ์ดามหานครขณะนี้เวลา 21 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: ขณะนี้เวลา 21 นาฬิกา

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือนายกย้ำไทยพร้อมรับมือทุกสถานการณ์ชายแดนปัดข่าวรถถังกัมพูชาประชิดแนวชายแดนลั่นไม่มีใครล่วงล้ำอธิปไตยไทยได้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวภายหลังประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบหลายวาระสำคัญทั้งการใช้กลไกตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลหรืออันคลอสและการจัดตั้งศูนย์ต่อต้านอากาศยานไร้คนขับเมื่อผู้สื่อข่าวถามถึงกระแสข่าวว่ามีรถถังกัมพูชาประชิดแนวชายแดนนายอนุทินตอบสั้นๆว่าไม่มีส่วนกรณีรถถังล็อตใหม่ที่จีนส่งมอบให้กัมพูชานายอนุทินกล่าวว่าสิ่งที่กัมพูชาดำเนินการภายในดินแดนของตนเองไทยไม่มีสิทธิ์เข้าไปก้าวก่ายแต่ฝ่ายไทยมีการเฝ้าระวังชายแดนอย่างเต็มที่และมีความพร้อมในการปกป้องอธิปไตยของประเทศเมื่อถูกถามถึงกรณีที่กัมพูชาอาจใช้จังหวะที่คนไทยอยู่ในความโศกเศร้านายอนุทินย้อนถามกับผู้สื่อข่าวว่าคุณรู้ได้อย่างไรก่อนจะเดินข้ามกลับสะพานไปยังตึกไทยคู่ฟ้าพาณิชย์เตือนร้านอาหารขออนุญาตก่อนเปิดถ่ายฟุตบอลโลก2026นางอรมนทรัพย์ทวีธรรมอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญากล่าวว่าการแข่งขันฟุตบอลโลก2026คาดว่าจะได้รับความสนใจจากแฟนฟุตบอลทั่วโลกจำนวนมากแม้การแข่งขันกีฬาจะไม่ถือเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ตามกฎหมายแต่การถ่ายทอดสดการแข่งขันผ่านโทรทัศน์วิทยุหรือแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งถือเป็นงานแพร่เสียงแพร่ภาพที่ได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์พุทธศักราช2537และที่แก้ไขเพิ่มเติมสำหรับการแข่งขันฟุตบอลโลกเจ้าของลิขสิทธิ์คือสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่าซึ่งมอบสิทธิ์การถ่ายทอดให้แก่ผู้ได้รับอนุญาตในแต่ละประเทศโดยในประเทศไทยบริษัทจัสมินอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดมหาชนหรือแจ๊สและบริษัทโมโนเน็กซ์จำกัดมหาชนหรือโมโนได้ประกาศว่าเป็นผู้ได้รับสิทธิ์การถ่ายทอดการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ทั้งนี้การนำสัญญาณการถ่ายทอดสดไปเผยแพร่ต่อโดยไม่ได้รับอนุญาตไม่ว่าจะเป็นการสตรีมผ่านสื่อสังคมออนไลน์การเผยแพร่ซ้ำหรือการนำไปใช้เพื่อประโยชน์ทางการค้าอาจเข้าข่ายละเมิดลิขสิทธิ์โดยกรณีการละเมิดลิขสิทธิ์เพื่อการค้ามีโทษจำคุกตั้งแต่6เดือนถึง4ปีหรือปรับตั้งแต่100,000 ถึง800,000 บาท

รือทั้งจำทั้งปรับสปท.ข้อแผนยกระดับความปลอดภัยทางถนนชูปฏิญญามาราเกสตั้งเป้าลดตาย 50% นายเจเศษไทยเศษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนครั้งที่1/2569โดยนายเจเศษกล่าวขอบคุณทุกภาคส่วนที่มีส่วนร่วมการทำงานในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมาเพื่อป้องกันอุบัติเหตุทางถนนให้สถิติการเกิดอุบัติเหตุและจำนวนผู้เสียชีวิตลดลงอย่างมีนัยสำคัญจึงขอให้ทุกภาคส่วนบูรณาการและทำงานร่วมกันอย่างเข้มแข็งต่อไปสำหรับวันนี้เป็นการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนหรือสปท.ครั้งที่1มีประเด็นสำคัญที่ต้องอาศัยกลไกคณะอนุกรรมการในการนำไปบูรณาการร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและทุกภาคส่วนในการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน2เรื่องหลักคือแนวทางเรื่องการขับเคลื่อนปฏิญญามาราเกสร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดงานสัมมนาวิชาการระดับชาติเรื่องความปลอดภัยทางถนนครั้งที่17ปลดล็อกถนนปลอดภัยเพื่อเมืองปลอดภัยระหว่างวันที่19-20พฤศจิกายนณ Impact เมืองทองธานีอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีเตรียมความพร้อมการประชุมระดับสูงของสมัชชาสหประชาชาติว่าด้วยการพัฒนาความปลอดภัยทางถนน 20-21 กรกฎาคมณ นครนิวยอร์กเพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายลดผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนลงร้อยละ50ภายในปี2573ทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้เยมินแหวนเครือรายงานค่ะ

0: รียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกัน
1: สนับสนุนข่าวโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
3: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
4: นี่คือกระบวนการที่เราคัดสรรพริก
5: ใช้นิ้วลมไล้ไปตามยอดพริกดึงแดงแล้วเอาริมฝีปากคลึงเบาๆให้ทั่วแล้วค่อยๆบรรจงขบพริกจะคั่วเผ็ดน
4: ่ะอซซีตลอดทั้งกระบวนการน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงพริกชั้นดีเผ็ดแรงหน้ามั่มน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
6: เคยไหมแค่ลุกก็
7: โอ้ย
6: แค่นั่งก็
7: โอ้ย
6: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
0: Emcot Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.emcot.net

0: ยพิมดามหานคร
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิมา
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
3: ไอ้ไอยราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาฮ่าม
4: าแล้วชั่วโมงที่2แล้วค่ะคุณผู้ฟังตอนนี้1สายหน้าไมค์มารอแล้วทักทายเขากันก่อนสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับน้องจินดา
4: น้องพิมดาเองค่ะ
5: น้องพิมดาเหรอครับ
4: ใช่พอพานสระอิมอม้า
5: ครับ
4: พิมดาค่ะเออนะวันนี้ใครโทรมาคะเนี่ยชื่อพี่อะไรคะรายงานตัวหน่อยค่ะ
5: ชื่อธงชัยครับ
4: พี่ธงชัยใช่ไหมคะ
5: ธงชัยชูชื่น
4: อุ้ยบอกนามสกุลด้วยอยู่จังหวัดตากทำอะไรอยู่คะตอนนี้
5: ตอนนี้กำลังพักผ่อนครับ
4: พักผ่อนอยู่ใช่ไหมคะ
5: ฟังเอง
4: เหรอแล้วตอนกลางวันล่ะทำงานป่ะวันนี
5: ้ไม่ได้ทำครับ
4: เหรอฮะ
5: ครับ
4: แล้วปกติทำประกอบอาชีพอะไรคะขอโทษที
5: ตอนนี้ไม่ได้ทำอะไรเลยเพิ่งหายป่วยครับ
4: เอาเหรอ
5: นอนติดเตียง
4: จริงไหมคะเป็นอะไร
5: นอนติดเตียงมาปีครึ่ง
4: หรอคะแล้วเป็นอะไรอะคะคุณหมอบอกว่าเป็นอะไร
5: หมอบอกว่าเป็นกระดูกทับเส้น
4: อ๋อเหรอกระดูกทับเส้นนี่มันค่อยๆเป็นหรือเปล่าคะ
5: มันค่อยๆเป็นแล้วก็เป็นหนักบางทีก็เดินไม่ได้ล้มวูบไปเลย
4: หรอก็คือมันจะส่งสัญญาณเตือนเราก่อนล่วงหน้า
5: ครับครับ
4: ว่ามีอาการยังไงบ้างคะ
5: มีหน้ามืดแล้วก็จะวูบ
4: แล้วหน้ามืดแล้ววูบ
5: จะอ่อนหมดนะ
4: ไม่มันเกี่ยวกันหรอเหรอฮะ
5: แข้งขามันอ่อนหมดเลย
4: แข้งขาอ่อนหมดเลยแล้วหน้ามืดแล้ววูบไม่มันเกี่ยวกันด้วยเหรอคะอันนี้ไม่เคยรู้จริงๆเป็นความรู้ใหม่ก็คือถ้าเรามีอาการกระดูกทับเส้นเนี่ยเราจะแข้งขาอ่อนแล้วก
5: ็
4: แล้วก็หน้ามืดแล้วก็วูบอย่างนี้
5: จะวูบ
4: เหรอฮะเป็นนานไหมคะ
5: เป็นนานครับ
4: เป็นนานด้วยเป็นบ่อยไหมคะ
5: เป็นบ่อย
4: บ่อยด้วยใช่ไหม
5: คร
4: ับ
5: แล้วก็นี่ก็เลยนอนติดเตียงเลยไปไหนไม่ได้คานก็คานไม่ได้เดินก็เดินไม่ได้
4: อ
5: ๋
4: อแล้วตอนที่ร่างกายก็ส่งสัญญาณเตือนได้ไปหาหมอไหมคะ
5: ไปครับ
4: แล้วเป็นยังไงคะคุณหมอบอกว่ายังไง
5: หมอเขาบอกว่ามันแข้งขามันอ่อนด้วยแล้วก็กระดูกทับเส้นด้วย
4: แล้วมีวิธีรักษาให้หายไหมคะ
5: หายแล้วครับหมอให้ยากินหายแล้วครับเดินได้ไปปกติแล้วครับ
4: ตอนนี้หายแล้ว
5: ครับ
4: นะคะก็ยังไงดูแลสุขภาพร่างกายตัวเองอย่าให้กลับมาเป็นอีกนะ
5: ไม่เป็นแล้วครับสบายแล้ว
4: สบายแล้วเนาะนะฮะอันนี้คือเล่าถึงอดีตเนาะ
5: ครับ
4: นี่
5: กำลังออกกำลังกายอยู่อะไรอยู่เดินกวาดบ้าไอ้กวาดอะไรต่ออะไรได้ไปสบายแล้วครับ
4: ดีเลยค่ะดีเลยเนาะพยายามขยับตัวเยอะๆเนาะถือว่าเป็นการออกกำลังกายยืดเส้นยืดสายด้วย
5: วิ่งได้แล้ว
4: ดีเลยดีเลย นะคะ ตอนนี้ช่วงนี้ก็พักผ่อนเนาะกำลังจะเข้านอนแล้วใช่ไหม
5: ครับ
4: ฝนตกไหมคะที่ตาก
5: ลูกฟังเพลงถึงตีสองมุ่น
4: เนาะสบายสบายนะคะฝนตกไหมอ่ะที่ตาก
5: วันนี้ไม่ตกเลยครับเมื่อวานตกหน่อย
4: ๆค่ะนะฮะ
5: วันนี้ร้อน
4: ร้อนเลยเนาะ
5: ไม่ตกครับ
4: เดี๋ยวฟังเพลงก็จะรู้สึกเย็นใจขึ้นมาบ้างเนาะ
5: ครับ
4: อยากฟังเพลงอะไรอ่ะพี่ธงชัยวันนี
5: ้เนี่ยสาวย่าโมอ่ะของพุ่มพวงอ่ะ
4: สาวย่าโมไม่มีสาวย่าโมไหนเอาใหม่เพลงอะไรมันร้องยังไง
5: เพลงอะไรนะ
4: ร้องยังไงนึกออกไหม
5: ไม่ออก
4: ของใคร
5: ของพุ่มพวงอ่ะ
4: สุนารีหรือเปล่าย่าโมนั่นพี่สุป่ะ
5: สุนารีใช่
4: กราบเท้าย่าโมป่ะ
5: ครับสาวย่าโม
4: สาวย่าโมได้เดี๋ยวจัดให้นะคะมอบให้ใครเป็นพิเศษไหมคะ
5: ให้หน้าไม้แล้วก็หลังไม้ด้วยครับน้องอะไรนะ
4: กวางน้อยกวางน้อย
5: นั่นแหละ
4: ได้เลยนะคะเดี๋ยว

0: ปล่อยไปฟังเพลงพูดตามพิมดาจ้ะทุกเสียงทุกสายด้วยเนาะ
1: ครับ
0: ค่ะอ่ะก่อนไปฟังเพลงค่ะพูดตามพิมดานะ
1: ครับ
0: ขอขอบคุณ
1: ขอขอบคุณ
0: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
1: ์ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
0: ์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบู
1: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกข้าชาบู
0: สุกี้ชาบู
1: สุกี้ชาบู
0: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
0: และไอ
1: และไอ
0: ไอยาราอาฮ่า
1: ไอเลยอ่าฮ่าร
0: สชาติดี
1: รสชาติดี
0: ทานง่ายชุ่มคอ
1: ทานง่ายชุ่มคอ
0: ทุกบ้านต้องมี
1: อะไรนะ
0: ทุกบ้านต้องมี
1: ทุกบ้านต้องมี
0: มีอะไรไอยาราอะไร
1: ไอยาราอ่าฮ่า
0: เก่งมากเลยนะคะถูกต้องนะคะคุณได้ฟังเพลงเดี๋ยวนี้เลยนะคะขอบคุณพี่ธงชัยมากๆเลยนะคะ
1: คร
0: ับ ขอบคุณที่โทรมาหน้าใหม่พักผ่อนมีความสุขนะคะคืนนี
1: ้ครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: เอาล่ะคุณผู้ฟังช่วยกันคิดเพลงหน่อยได้ไหมว่ากราบเท้ายะโมแล้วไปกราบที่ไหนต่อดีนะคะถ้าเกิดว่าใครคิดเพลงออกแล้วช่วยบอกพิมดามาด้วยเนาะ

0: และนี่ก็คือ4เพลงค่ะในช่วงของพาเรทเพลงฮิตนะคะแม่เกือบลืมช่วงเลยคุณผู้ฟังนะคะดีนะตาเหลือบมาเห็นพอดีพาเรทเพลงฮิตค่ะวันนี้นะคะเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับอนุสาวรีย์เขาเรียกว่าอนุสรณ์สถานอะไรใดๆต่างๆเหล่านี้นะคะก็คือเป็นบุคคลสำคัญของประเทศไทยเรานะคะที่มีวีรกรรมนะคะที่กล้าหาญหรืออะไรต่างๆที่ยกย่องนะคะให้เป็นบุคคลสำคัญแล้วก็สร้างอนุสรณ์สถานให้กับท่านต่างๆเหล่านี้นะคะหรือว่าเป็นพวกชาวบ้านบางระจันอะไรใดๆต่างๆเหล่านี้นะคะเริ่มต้นกันที่กราบเท้าย่าโมค่ะจากพิสุนารีราชสีมานะคะวอนพ่อตักสินค่ะจากพี่รุ่งสุริยานะคะคาราบาวนะคะกับบางระจันค่ะนะคะเป็นมากันทั้งหมู่บ้านเลยนะคะเพลงนี้และปิดท้ายกันด้วยพันท้ายนรสิงห์นะคะจากพี่ปานประกาศิษฐ์นั่นเองนะคะเป็น4ท่านที่เป็นบุคคลสำคัญที่อยู่ในประวัติศาสตร์นะคะของไทยเรานะคะที่ให้น้องๆหนูๆเนาะนะคะรุ่นใหม่เด็กรุ่นใหม่ได้มาศึกษากันนะคะพาเรทเพลงนี้ต้องขอขอบคุณกันด้วยนะคะตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและไออายาระอ่ะฮะรสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีอายาระอ่ะฮะ
1: พาเรทเพลงฮิตฮิตสิมา
2: สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผัดท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
3: ง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอเยอร์อาฮ่าม
0: าแล้วชั่วโมงที่2แล้วค่ะคุณผู้ฟังพร้อมกันหรือยังคะใครที่เข้ามาทาง Facebook Live นะคะตอนนี้นะคะเดี๋ยวจะเรียกคุณผู้ฟังขึ้นรถไฟกันแล้วนะคะถ้าพร้อมแล้วไปค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้หลังไมค์จะได้ขึ้นรถไฟกันก่อนนะคะในชั่วโมงที่2เราจะมาเรียกกันเป็นจังหวะแร็ปค่ะเช่นเคยนะมาพี่หนุ่มน้องแต้จากสุพรรณมนัสนครศรีพี่นกสุพรรณพี่วอนจังหวัดกาญพี่มุ้ยศรีนครินทร์พี่สุนาจังหวัดเลยพี่มะกรูดชลบุรีพี่สุริยานครศรีพี่หนุ่มหน้าตาดีจากกำแพงแสนยายแสงบางนาพี่หนึ่งโรงก๊อกสุวรรณภูมิพี่สุจิตโคราชน้องแหวนนครศรีเฮ้ยได้นะคุณผู้ฟังดีไหมเป็นจังหวะแรปนะคะสร้างสีสันให้กับคุณผู้ฟังเนาะเผื่อใครกำลังแบบว่าฟังเพลงแล้วกำลังง่วงๆนะจะได้ตื่นตัวเนาะนะคะจริงๆตอนนี้ไม่ควรตื่นแล้วนะ3 ทุ่มครึ่งแล้วนะนะคะแต่ว่าบางคนก็ยังฟังเพลงอยู่เนาะเพื่อที่จะให้เป็นเพื่อนนะคะในการทำงานเนาะคุณผู้ฟังทีนี้มาทาง Facebook Live กันบ้างนะคะดูซิมีใครบ้างพี่ใส่ชนสวัสดีค่ะพี่อินแทนน้องเวนเวนวาออกมาทางนี้ด้วยพี่ไผ่ตะกั่วป่าพี่อัญชลีชูสุขพี่วิรัตนะคะจากน้องคายครับผมนะคะแล้วก็พี่ใหญ่เกดแก้วพี่พิสิทธิ์ศักดิ์นะคะพี่ระวิภาด้วยพี่วิเชียรอุ่นชาวนานะคะแล้วก็มีพี่อินแทนนะคะสบายดีจ้าพี่พิสิทธิ์ศักดิ์ทักทายกันแล้วพี่สุปราณีพี่ทำดีได้ดีอะไรเนี่ยเดี๋ยวนะพี่ทำดีได้ดีชั่วได้ชั่วบุญวัดนะคะพี่สุปราณีบุญโหมดปุญโหมดนะคะพี่สุริยะโสภาพงศ์น้องมังกรธนชนนะคะแล้วก็พี่หมวดคนด้วยนะคะพี่ไตรรัตใช่ไหมพี่ไตรรัตสวัสดีค่ะพี่มนพอินเพ็งพี่นางหนูวันสุดประเสริฐค่ะนะคะแล้วก็พี่นิสาด้วยนะคะพี่ภัยศรีหวังผลพี่ฟ้านะคะณัฐพงศ์พี่ชื่อดาดาดีที่สุดด้วยค่ะนะคะนี่มากันเพียบเลยช่องทางนี้นะคะมีหลายช่องทางค่ะมีทั้งช่องทางบ้านฟ้าบ้านดำนะคะแล้วก็ช่องทางธรรมชาติก็มีนะคะเปิดประตูเข้ามาเลยเมื่อกี้นี้เพียบเลยคุณผู้ฟังไม่รู้มาจากไหนกันนักหนานะคะคุณผู้ฟังได้ยินเสียงไหมตุงตังตุงตังนะคะนี่มาจากช่องทางธรรมชาตินะคะพี่วิชัยทาระไลนะคะน้องไบค์บอกใครปิดประตูเสียงดังจังนะคะนี่แหละช่องทางธรรมชาติเรานะคะพี่นิพพานนะคะน้องไบค์มาทางช่องทางนี้ด้วยเนาะนะคะแล้วก็มีพี่หนีดูกู๊ดนะคะมีใครอีกไหมนะคะหมดแล้วนะคะทางช่องทางนี้น่าจะหมดแล้วนะคะเดี๋ยวมาดูอีกช่องทางนึงเนาะมีใครบ้างน้องแวนแวนวะมาช่องทางนี้ด้วยนะคะแล้วก็มีพี่ดายเหรอใช่ไหมพี่ดาย51เหรอบอกไปด้วยพี่แพรวนะคะบอกไปด้วยค่ะพี่กิ๊บผู้น่ารักด้วยนะคะโอ้มากันหลายช่องทางเลยทีเดียวเนาะนะคะแล้วก็มีพี่ดลยานีบอกชอบฟังมากๆเลยฟังเพลงลูกทุ่งใช่ไหมคะพี่เอสเจสวัสดีด้วยนะคะประมาณนี้ก่อนเนาะคุณผู้ฟังเนาะรถไฟออกก่อนนะคะ
1: Wow, wow.
0: ล้วนะคะใครไม่ทันรถไฟรอบนี้นะคะไม่เป็นไรนะพี่วิสิทธิ์ศักดิ์บอกปทุมธานีฝนตกนะคะพี่นิพพรนะคะมาด้วยนะคะนี่ล่ะคุณผู้ฟังค่ะนะคะก็รายงานกันเข้ามาได้นะคะทั้งสภาพอากาศด้วยรายงานตัวด้วยว่ายังฟังอยู่นะคะหรืออยากจะขอเพลงอะไรก็ส่งเข้ามาขอกันได้นะคะเอาล่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้มีเพลงใหม่ล่าสุดค่ะจากพี่ไอดินอภินันท์มาฝากกันด้วยหายไปนานเหมือนกันเนาะสำหรับพี่ไอดินเนี่ยนะหนุ่มคนนี้วันนี้มีเพลงใหม่มาให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันแล้วนะคะให้หายคิดถึงกันละเดี๋ยวลองไปฟังพร้อมๆกันค่ะว่าเป็นเพลงชื่อว่าอะไรเป็นเพลงประมาณไหนอ่ะบอกชื่อเพลงก่อนอ้ายบ่อฮู้สวงนะคะแต่ว่าเป็นเพลงประมาณไหนเดี๋ยวไปฟังพร้อมๆกันค่ะ
4: จอคิวฮิต
5: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: นี่ล่ะค่ะเพลงใหม่ล่าสุดเลยนะคะจากพี่ไอดินอภินันท์นะคะชื่อเพลงว่าอ้ายบ่ฮู้ส่วงค่ะนะคะเพลงนี้เนี่ยสังกัดนะสังกัดค่ายใหม่เลยนะสิงห์มิวสิกนะคะหมายถึงว่าพี่ไอดินเนี่ยเขาอยู่ค่ายใหม่ด้วยนะเนี่ยตอนนี้นะคะแล้วก็คำร้องทำนองนะคะได้พี่ศักดิ์สิทธิ์มิตรเมืองกันมาเขียนคำร้องทำนองให้เรียบเรียงดนตรีนะคะก็พี่ศักดิ์สิทธิ์มิตรเมืองกันเช่นเดียวกันนะคะใครที่ชอบเพลงนี้ก็ขอเข้ามาได้แล้วนะคะทุกช่วงดีเจเลยนะคะเจาะคิวฮิตก็ต้องขอขอบคุณกันด้วยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองสนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว
0: เอาล่ะค่ะคุณผู้ฟังเพลงฮิตติดชาร์ตวันนี้เลือก2เพลงนี้มาฝากค่ะ

0: สองเพลงค่ะคุณผู้ฟังอยู่ในมหานครชาร์ตของเราเป็นเพลงที่เปิดแล้วถูกใจคุณผู้ฟังมากเลยนะคะมีหลายๆคนบอกมาว่าโอ้ยชอบจังเลยชอบจังเลยนะคะสิทธิ์ของเจ้าค่ะจากอ้ายไหมไทยหัวใจศิลป์นะคะสัปดาห์นี้อยู่ในฮิตที่10นะคะแล้วก็ก่อนหน้านั้นค่ะฮักพอเป็นพิธีค่ะจากพี่ต่ายอรไทยนะคะสัปดาห์นี้อยู่ในฮิตที่14ค่ะเพลงฮิตติดชาร์ตนะคะก็ต้องขอขอบคุณกันด้วยค่ะอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ7 11ค่ะ
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ7 11
0: พักกันสั้นๆสักครู่นะคะหลังโฆษณาค่ะจะเล่านิทานก่อนนอนให้คุณผู้ฟังฟังกันค่ะ

0: ยพิมพ์ดามหานคร
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
2: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้จิตกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: แผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นวันละ8 บาทสอบถามโทร02-201-4364

0: ู่ไม่ได้สูตรซัมเฟอร์ 2.5% ช่วยลดการสะสมเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยสบู่ไม่ได
1: ้ไม่ได้ไม่คัน
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: โดยพิมพ์ดามหานคร
1: เอาละค่ะมาแล้วช่วงท้ายๆชั่วโมงนะคะและเป็นช่วงที่ทุกคนรอคอยนะคะวันนี้บอกเลยนะนิทานสั้นมากคุณผู้ฟังนะคะอ่ะปาพร้อมแล้วไปฟังนิทานกันค่ะอินเดียค่ะเป็นประเทศที่ได้ชื่อว่ามีขโมยเยอะมากจึงมีคนประดิษฐ์เครื่องจับขโมยออกมาค่ะและนำไปติดตั้งที่ตลาดเชื่อไหมคะคุณผู้ฟังเพียงแค่5ชั่วโมงเท่านั้นแหละจับขโมยได้ถึง300คนอเมริกาค่ะจึงสั่งเครื่องจับขโมยจากอินเดียมาติดตั้งบ้างเชื่อไหมคะคุณผู้ฟังเพียงแค่3ชั่วโมงค่ะจับขโมยได้100คนไทยเราค่ะยอมแพ้ซะที่ไหนล่ะไทยเราสั่งมาบ้างค่ะคุณผู้ฟังสั่งเครื่องจับขโมยมาติดบ้างเชื่อไหมคะคุณผู้ฟังเพียงแค่30นาทีเท่านั้นเครื่องจับขโมยหาย Thailand only อ่ะทำไมอ่ะใช่ไหมเนอะนะคะนะนิทานก่อนนอนวันนี้นะคะเป็นยังไงสนุกไหมคะเอาเป็นว่าเดี๋ยววันหลังเนาะหานิทานสนุกๆแบบนี้มาเล่าให้คุณผู้ฟังฟังกันนะคะวันนี้หมดเวลาของพิมพ์ดาแล้วว่าคุณผู้ฟังขอบคุณทุกเสียงทุกสายทุกข้อความเลยนะคะที่อยู่เป็นเพื่อนกัน3ชั่วโมงเต็มเอ้ยไม่ถึง3แค่2อยากต่อเวลาแหละแต่ว่าได้แค่นี้นะคะอยู่เป็นเพื่อนกัน2ชั่วโมงเต็มเลยนะคะขอบคุณมากๆเลยเจอกันใหม่นะคะคุณผู้ฟังวันพุธวันพุธค่ะอันนี้ไม่ผิดวันพุธ2ทุ่มเดี๋ยวเจอกันนะคะ
2: สนับสนุนโดย
3: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
2: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
1: เพื่อนเพลงหวานขอบคุณด้วยกับหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปค่ะทิ้งท้ายด้วยเพลงนี้ค่ะคุณผู้ฟังแหมฟังนิทานพิมดาแล้วนอนไม่หลับกันเลยทีเดียวนะคะเอาใจวัยรุ่นยุค90กันหน่อยค่ะเดี๋ยวนะคุณผู้ฟังมันไม่ใจดั่งใจอีกแล้วอะมันไม่ใช่เวอร์ชันนี้หรือเปล่าทำไมอะทำไมมันเขียนแบบนี้แต่ว่าพอเปิดแล้วมันไม่ใช่อะนะคะอันนี้เดี๋ยวต้องถามพี่ช่างแล้วพี่ช่างเกิดอะไรขึ้นนะแต่มันไม่ได้เป็นแบบว่าเวอร์ชันอย่างที่เราเคยฟังตอนสมัยเด็กๆเลยอะนะเดี๋ยวแป๊บนึงนะคุณผู้ฟังแป๊บนึงเดี๋ยวจะต้องหาเวอร์ชันแบบว่าต้นฉบับออริจินอลให้กับคุณผู้ฟังนะคะอ้าวปิดกล้องแล้วปิดกล้องให้พี่ช้างเข้ามาช่วยดูใช่ไหมนะคะคุณผู้ฟังอ่ะเอาล่ะนะคะเดี๋ยวทิ้งท้ายกันด้วยเพลงนี้ก็แล้วกันนะคะ

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
2: ขณะนี้เวลา 22 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
7: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
8: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
9: เคยไหมแค่ลุกก็
10: โอ้ย
9: แค่นั่งก็
10: โอ้ย
9: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: คิดมาราธอนผมหมวกใบ

สวัสดีค่ะสวัสดีทักทายคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะที่กำลังติดตามรับฟัง FM 95ลูกทุ่งมหานครค่ะสวัสดีวันจันทร์ที่15มิถุนายนนะคะ2569นะคะเวลานี้นะคะกับเสียงนี้นะคะดีเจลูกตาลชนทิชานั่นเองนะคะก็มาอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังนะคะดึกๆแบบนี้แหละนะคะก่อนเข้านอนหรือว่าหลายคนอาจจะกำลังทำงานอยู่นะคะหรือว่ากำลังเดินทางอยู่นะคะจันทร์ถึงศุกร์ค่ะคุณผู้ฟังค่ะนะคะในช่วงเวลา4ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนนะคะ2ชั่วโมงเต็มๆเลยนะคะกับเพลงเพราะๆที่คุณผู้ฟังนะคะจะได้เพลิดเพลินนะคะนะคลายเครียดจากงานจากเรื่องราวมากมายในตั้งแต่ช่วงกลางวันมาละนะคะอ่ะนะอยู่ตรงนี้เป็นเพื่อนกันนะคะมาพูดถึงงานเพลงกันก่อนเลยนะคะวันนี้3งานเพลงเพราะๆเลยนะคะที่นำมาทักทายคุณผู้ฟังในช่วงต้นชั่วโมงกับฮิตมาราธอนของเรานะคะวันนี้บอกเลยว่าเป็นเรื่องนะคะของความคิดถึงเพราะว่าไม่ได้เจอคุณผู้ฟัง2วันไงคุณผู้ฟังนะ2วันเพราะว่าจริงๆแล้วเมื่อวานนี้ปกติแล้วเนี่ยเมื่อวานช่วง5โมงเย็นถึง1ทุ่มนะคะก็จะเป็นรายการเสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษนะคะร่วมกับพ่อชายเมืองสิงห์แต่ว่าเมื่อวานนี้นะคะมีภารกิจนิดนึงนะคะก็เลยไม่ได้มาเจอคุณผู้ฟังนะเมื่อวานนี้ไปเล่นคอนเสิร์ตนะคะที่หาดใหญ่นะคะก็ได้เจอทั้งแฟนเพลงแล้วก็แฟนรายการด้วยนะคะที่หาดใหญ่ก็ดีใจมากๆเพราะว่าไม่ได้ไปนานแล้วนะคะเป็นน่าจะ10กว่าปีได้คุณผู้ฟังนะคะก็ดีใจนะคะเมื่อวานนี้ก็มีหลายๆคนที่ติดตามรับฟังอสมทของเราด้วยกับ FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะอ่ะนะว่าจะพูดถึงงานเพลงนะคะที่เกี่ยวกับความคิดถึงนะคะที่นำมาทักทายวันนี้ก็เริ่มต้นมากับอำนาจแห่งความคิดถึงนะคะงานจากพี่ยุ้ยยัดเยอะนะคะแล้วก็ต่อด้วยเพลงรักเพลงคิดถึงพี่แคทนะคะคัทริยามารสีนะคะแล้วก็ที่จบไปเมื่อสักครู่นี้นะคะงานของพี่ต่ายอรไทยกับแอบรักแอบคิดถึงนะคะบอกเลยว่าวันนี้เนี่ยก็มาพร้อมกับความรู้สึกคิดถึงนะคุณผู้ฟังนะจริงๆไม่ได้เจอกันแค่24ชั่วโมงเราก็คิดถึงกันละเนาะสำหรับคนรักกันนะคุณผู้ฟังนะคะอ่ะวันนี้นะคะเช่นเคยค่ะสำหรับคุณผู้ฟังที่อยากจะฟังเพลงไหนเป็นพิเศษนะคะก็แนะนำเข้ามาได้เลยนะคะในทุกๆช่องทางของเราเช่นเคยนะคะเบอร์โทรศัพท์นะคะ022481366นะคะ022481366นะคะสำหรับใครที่นะคะวันนี้บอกว่าโอ้โหคิดถึงนะนะคะอยากจะพูดคุยกันสักหน่อยก็โทรเข้ามานะคะจองสายหน้าไมค์เลยนะคะอีกสักครู่หนึ่งกับช่วงสายชิลฮิวใจนะจ๊ะรับสายหน้าไมค์นะคะ022481366นะคะตอนนี้น้องกว่างกว้างนะคะรอรับสายอยู่แล้วนะคะใครอยากจะคุยสายก็อย่าลืมฝากเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับให้กับตันได้เลยนะคะส่วนนะคะช่องทางอื่นๆอะไรอีกบ้างนะคะSMS กันก่อนเลยแล้วกันเนาะ SMS นะคะพิมพ์ข้อความนะคะแล้วก็ส่งมาที่4689400นะคะ4689400วันนี้เนี่ยข้อความแรกนะคะโอ้โหก็ยังรั้งตำแหน่งเดิมนะต้องใช้คำนี้นะคะคุณแม่อรุณนะคะส่งมา22นาฬิกาพอดีเป๊ะนะคุณผู้ฟังสวัสดีค่ะคนสวยนะคะขอเพลงกลางดาวของน้องไรอันนะคะแล้วก็มีกรุณาฟังให้จบของพี่แช่มรำด้วยจากน้องต้องระยองนะคะแล้วก็ล่าสุดบอกว่าขอเพลงโอ้ดวงใจรบกวนพี่ตาลคนสวยเปิดให้หน่อยครับแน่นะคะพอบอกว่าคนสวยปุ๊บมันก็นะมันก็ต้องอยู่ในลิสต์ที่ต้องเปิด นะคะขอบคุณมากๆนะคะสำหรับทาง SMS แล้วก็ทักทายสมาชิกของเราด้วยนะคะทาง Facebook Live นะคะที่เพจ LTM FM 95นะคะแล้วก็ทักทายสมาชิกของเราด้วยนะคะทาง TikTok Live นะคะของ DJ เองนะคะใครที่อยากจะติดตามช่องทางของ DJ นะคะที่ TikTok ลูกตาชนทิชานะคะก็เสิร์ชหาได้เลยนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะตอนนี้หลายๆข้อความส่งกันเข้ามาเยอะเลยพร้อมกับงานเพลงที่แนะนำเข้ามาด้วยรัวๆเลยเนาะเดี๋ยวทยอยจัดใหนะคะแล้วก็อย่างที่เราได้ทราบกันนะคะช่วงนี้ก็อาจจะเป็นเพลงช้าๆเนาะคุณผู้ฟังนะคะก็แนะนำเข้ามาได้เลยนะคะเดี๋ยวจัดให้แน่นอนนะคะก่อนที่เราจะไปรับสายหน้าใหม่ค่ะนะคะเดี๋ยวจัดให้สำหรับหนึ่งงานเพลงของพี่หนูมิเตอร์กันละกันนะคะวอนฟ้าห่มดาววอนสาวห่มใจแล้วเดี๋ยวมารับสายหน้าใหม่กันค่ะ

0: ับสนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
1: สายชิลฮิวใจนะคะในช่วงนี้ขอขอบคุณยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะสายมารออยู่แล้วนะคะจากศรีสะเกษเลยล่ะสวัสดีค่ะพี่ชาติ
2: สวัสดีครับคนสวยน้องตาลเพื่อเจอกันหลายครั้งอยู
1: ่โอ้โหมาถึงปุ๊บก็ชมกันเลยนะคะพี่ชาติขา
2: พี่ครับก็สมตีเพราะว่าดีเจคนสวยเนาะก็คลายเหงาด้วยเลย
1: ขอบคุณมากมากเลยพี่ชาติตอนนี้อยู่ศรีสะเกษเลยใช่ไหมคะ
2: อยู่อำเภอขู่ขันครับร้านนวดประจำน
1: ั่
2: น
1: เองใช่ใช่ไม่จะถามว่าวันนี้ฝนตกไหมคะที่ขู่ขัน
2: โอ้คงเงียบอยู่เลยล่ะ
1: หรอโอ้เมื่อสักครู่นี้ทางนนทบุรีปทุมธานีโอ้โหเหมือนฟ้ารั่วเลยนะเขาบอกนะคือตกหนักมากนะ
2: เมื่อคืนฟ้าร้องอยู่เลยข
1: ู่
2: ขันนี
1: ่แต่ยังไม่มาเนาะฝนยังไม่มานะ
2: ครับยัง
1: ไม่ม
2: าก็คิดถึงน้องตาลก็เลยอยากมาทูเพลงดอกไม้ก้อนอีดนั่นนะ
1: จ้ายินดีมากๆแล้วจะถามว่าเป็นไงบ้างช่วงนี้ร้านที่นวดอยู่ทำงานอยู่เป็นยังไงลูกค้าเยอะไหม
2: มันได้ชั่วโมงครึ่งชั่วโมงครึ่งครับครึ่งเป็นไ
1: หมชั่วโมงครึ่งเหรอชั่วโมงครึ่ง
2: เออชั่วโมงครึ่งชั่วโมงครึ่งได้คนเดียวครับลูกค้าเข้าคนเดียว
1: จ้าจ้าเนาะก็ถือว่าได้พักบ้างเนาะ
2: ก็ได้พักบ้างหมอนวดอยู่นี่ทั้งสามคนนวดสักคนเลยแต่วันนี้มีลูกค้าประจำก็เลยเล่นก่อน
1: โอเคได้นะคะก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะมีลูกค้าเพิ่มมาอีก
2: วันนี้รู้สึกท้อแท้ตัวเองจังเลย
1: ยังไงไหนว่ามาหน่อย
2: ไอ้ก็เลยเงียบเงาเพราะว่าเรามองไม่เห็นจะไปไหนมาไหนก็ไม่สะดวกก็เลยอาศัยน้องลูกตาลให้กำลังใจนะ
1: ยินดีมากมากยินดีมากมากยินดีเสมอด้วยค่ะพี่ชาติถ้าเกิดว่าวันไหนที่รู้สึกเหนื่อยรู้สึกท้อหมุนมาฟังแล้วก็โทรมาคุยได้แบบวันนี้เลยนะ
2: ใช่ครับเพราะว่ากลัวลูกตาเบื
1: ่อไม่เบื่อเลยไม่เบื่อเลยไม่เบื่อเลยพี่ชาติไม่เบื่อเลยยินดีมากมากอ่ะงั้นเดี๋ยวจัดเพลงให้เลยดีกว่าวันนี้ดอกไม้กับก้อนอิฐของคุณอาเสรีใช่ไหมคะ
2: ใช่
1: ครับใช่เน
2: าะมอให้ดีเจน้องอุตาแล้วก็น้องแจ้งรุ่นน้องอะไรไม่รู้จำซึ่งไม่ได้
1: วันนี้หรอวันนี้เป็นน้องกวางกวาง
2: น
1: ้
2: องกวาง
1: เออน้องกวางน้องกวางใช่ใช่ค่ะ
2: แล้วก็มอให้ดีเจคนสวยแล้วก็ทีมงานอันอสมทททุกๆคนเก้าหาทุกคนทั่วประเทศเลยนะ
1: ได้เลยขอบคุณมากๆค่ะพี่ชัดขารักษาสุขภาพด้วยนะเดี๋ยวจัดให้เลยนะคะเพลงที่ขอมานะจ๊ะ
2: ครับครับแค่นี้นะครับขอให้โชคดีนอนหลับฝันดีด้วยนะครับ
1: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะโหน่ารักมากเป็นกำลังใจให้พี่ฉัตรแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะจัดให้เลยกับสายชิลฮิวใจค่ะดอกไม้กับก้อนอิฐเสรีรุ่งสว่างค่ะ

0: ับสนุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
1: ขอบคุณอีกครั้งนะคะสำหรับสายหน้าใหม่นะคะพี่ฉัตรจากศรีสะเกษนะคะส่วนคุณผู้ฟังที่อยากจะโทรเข้ามานะคะพูดคุยแล้วก็แนะนำงานเพลงพิเศษนะคะที่บอกว่าคืนนี้ขอฟังสักหน่อยเถอะนะคะขอปุ๊บได้ฟังปั๊บนะคะก็สายหน้าใหม่ได้เลยเดี๋ยวชั่วโมงหน้ารับอีก1สายนะคะคุณผู้ฟังสามารถโทรเข้ามาได้ตลอดชั่วโมงแล้วก็บอกให้กับน้องกวางนะบอกว่าจองสายหน้าใหม่นะจ๊ะนะคะแล้วเดี๋ยวเราว่ากันอีกทีเนาะชั่วโมงหน้าแต่ส่วนเพลงอื่นๆนะคะที่เราอาจจะไม่ได้คุยสายหน้าใหม่กันนะคะคุณผู้ฟังก็จะจัดให้อยู่เนาะในชั่วโมงของเรานะคะด้วยเวลาที่มีอยู่นะคะก่อนที่จะไปพูดคุยนะคะกับสมาชิกนะคะที่เพจ LTM FM 95แล้วก็ไปฟังเพลงกันต่อนะคะมีข่าวประชาสัมพันธ์ค่ะคุณผู้ฟังคะบริษัทอสมทจำกัดมหาชนนะคะร่วมสร้างสีสันและความสนุกเฟ้นหา MCOT Superfan ในช่วงการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกค่ะผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเปิดโอกาสให้แฟนบอลร่วมภารกิจส่งแรงเชียร์ทีมชาติทีมโปรดหรือทีมชาติที่ชื่นชอบนะคะลุ้นรับของรางวัลรวมมูลค่ากว่า 2.6 ล้านแสนบาทค่ะโดยสามารถร่วมภารกิจนะคะได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ค่ะโดยมีขั้นตอนนะคะในการร่วมภารกิจดังนี้นะคะเพียงแค่คุณผู้ฟังนะคะลงทะเบียนแล้วก็เข้าสู่ระบบนะคะจากนั้นเลือก MCOT Superfan Package ค่ะเพื่อรับสิทธิ์ในการร่วมโหวตร่วมเชียร์ทีมโปรดนะคะแพ็คเกจเนี่ยจะเริ่มต้นที่ MCOT Superfan Starter นะคะไปจนถึง MCOT Superfan Diamond นะคะที่จะได้รับสิทธิ์สุดคุ้มอีกด้วยนะคะและยังมีภารกิจพิเศษนะคะสำหรับสมาชิก MCOT Superfan ค่ะที่มีคะแนนสะสมสูงสุด100อันดับแรกจะได้รับของรางวัลพิเศษเพิ่มเติมอีกด้วยนะคะสามารถติดตามรายละเอียดเงื่อนไขการร่วมกิจกรรมและสมัครไม่เสียค่าใช้จ่ายนะคะที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะคะร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงเวลา 1:45 นของวันที่20กรกฎาคม2569นะคะเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะคะตั้งใจเลยนะคะว่าช่วงนี้นะคะหลายๆคนก็นะคะติดตามด้วยนะคะสำหรับฟุตบอลนะคะฟีฟ่าเวิลด์คัพนะคะแล้วก็มีหลายคนนะคะเป็นหมีแพนด้าเพราะว่านอนดึกไงเพราะว่าเวลาไม่ตรงกันใช่ไหมกับบ้านเรานะคะอ่ะก็ว่ากันไปในเรื่องของฟุตบอลนะคะช่วงนี้เอามาทักทายนะคะสมาชิกของเรากันบ้างดีกว่านะคะทางเพจนะจ๊ะมีใครเข้ามาแล้วบ้างเอ่ยนะคะสวัสดีพี่สรพงษ์พี่สุบินนะคะทักทายนะคะคุณแม่อรุณด้วยนะคะส่งสติกเกอร์มาเยอะเลยอ้าวคุณบันสตาร์ด้วยนะคะส่งเข้ามานะเหมือนอยู่ใกล้ๆนะคะแต่ก็ทักทายเข้ามาด้วยพี่สมยศนะคะพี่เชื่องพี่นักรบนะจ๊ะนะคะพี่หนุ่มนาโหนดด้วยนะบอกสวัสดีครับน้องลูกตาลหวานนะคะพี่ยุพยงนะคะพี่ฮักพอกำการนะคะแล้วก็น้องในบอยนะคะพี่วิจิตนะคะเสียเปี๊ยะคนเดิมไงจะใครล่ะนะคะพี่จรูนสวัสดีค่ะพี่พงษ์สะทอนนะคะน้องฟอฟ้าบอกว่าสวัสดีค่ะพี่ลูกตาลฟังอยู่ชลบุรีจ้านะคะทักทายนะคะลุงต้อยนะคะสวัสดีทักทายเดี๋ยวนะเลื่อนไปด้านบนพี่เดินเพนนะคะพี่เดินเพนด้วยพี่จำปีนะคะมาแล้วแล้วก็ฝากพี่ๆน้องๆทุกท่านนะคะกดไลค์กดแชร์ให้ดีเจด้วยเนอะนะคะพี่พรพันธ์นะคะสวัสดีค่ะจากกาญจนบุรีนะคะน้องไบนะน้องๆแกงเฝ้าดีเจด้วยนะหลายๆคนบอกว่าคิดถึงพี่ตาลใจจะขาดร้อนๆน้ำตาไหลหยดแหมะเลยนะไม่ได้เจอกันเมื่อวาน1วันใช่ไหมล่ะพี่ตาลแอบไปร้องเพลงนิดนึงนะคะยังเป็นนักร้องอยู่นะคะไม่ได้เล่นตลกได้อย่างเดียวหลายคนก็แหมนะคะเมื่อวานก็ได้เจอแฟนเพลงรายการนะคะพี่เรดมี่บอกว่าที่สุราษฎร์เนี่ย แดดร้อนมากๆโอ้เนี่ยฝนไปไม่ถึงฝั่งนู้นเนาะมีใครอีกนะคะทักทายกันประมาณนี้ก่อนก็แล้วกันนะคะคุณผู้ฟังที่รับฟังอยู่ทางวิทยุนะคะผ่านเครือข่ายวิทยุอสมท MCOT Radio Network นะคะอยากจะเปลี่ยนบรรยากาศนะคะอยากเห็นหน้าดีเจอยากจะทักทายผ่านข้อความผ่านแชทก็สามารถเข้ามารับชมผ่านทาง Facebook Live ของเราได้ด้วยนะคะที่เพจนี่แหละนะคะ LTM FM 95แล้วก็ฝากอีกหนึ่งช่องทางด้วยค่ะคุณผู้ฟังนะคะเผื่อว่าใครยังไม่ได้ดาวน์โหลดนะคะกับแอปพลิเคชันของอสมท MCOT Connect นะคะ MCOT Connect MCOT แล้วก็ตามด้วยคำว่าConnect นะคะ CONNECT นะคะตรงนี้เนี่ยจะรวมทุกคอนเทนต์ของอสมทนะคะทั้งรายการวิทยุต่างๆนะคะแล้วก็ข่าวนะคะจากทางสำนักข่าวไทยด้วยนะคะก็สามารถติดตามได้ทุกคอนเทนต์เลยของอสมทตรงนี้ดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS แล้วก็ Android นะคะเอาล่ะเดี๋ยวช่วงนี้ไปฟังเพลงกันต่อเลยนะคะมีงานเพลงแนะนำเข้ามานะคะพี่น้อยจากหนองคายจัดให้เลยนะคะกับยังคอยที่ซอยเดิมมนแคนแก่นคูนค่ะ

0: Con Life สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: ไปกันต่อนะคะช่วงนี้กับมหานครไลฟ์ค่ะขอขอบคุณสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายนะคะเดี๋ยวจัดงานเพลงเพราะๆนะคะของน้องไข่มุกเพนซินีให้ละกันนะในช่วงนี้กับมหานครไลฟ์ของเรานะคะกอดผ่านดวงจันทร์ค่ะ
2: วันนี้มีเพลงของน้องมุกมาฝากกันสักหน่อยนึงแล้วกันนะครับถ้าอยากฟังเต็มๆไปสามารถฟังได้ที่ FM 95ลูกทุ่งหวานนครของเราเลยนะครับ
3: เพลงนี้เป็นเพลงของไข่มุกเองนะคะได้ทำไว้เมื่อปี

0: เชียร์หน่อยครับฝากเพลงนี้ไปด้วยครับกับก่อนผ่านดวงจันทร์ของน้องไข่มุกพิษณีแล้วก็พี่บอเบิ้ล
1: มหานคร
2: สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่มนิวทาวเวอร์

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: ผมแห้งผมเสียผมตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โอ้ดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
3: แค่นั่งก็
4: โอ้ย
3: รอดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนในใส่เล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
6: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
0: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
7: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

0: จัดให้เลยนะคะสำหรับปลายฟ้าจาก2ศิลปินนะคะเบิ้ลปทุมราชและแมนพิสิทธิ์พงษ์นะคะที่แนะนำเข้ามานะคะฝากไว้หลังไมค์นะคะจากพี่โจ้เลียบคลอง2จัดให้แล้วนะคะ
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
0: ช่วงนี้กับเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจนะคะกับงานเพลงที่น้องบอยนะคะน้องนายบอยแนะนำเข้ามานะคะงานของมาลีหัวหน้านะคะกับลมเพลมพัดจัดให้เลยนะคะเดี๋ยวจบเพลงนี้พักกันสักครู่หนึ่งไปกันต่อชั่วโมงหน้ายังอยู่ด้วยกันนะคะกับดีเจลูกตาลชนทิชาค่ะ

0: ียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ยลูกตาลชนทิชา
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิมา
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
3: ไอ้ไอราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาฮ่า
4: 23:03 นะคะนะฮะอยู่กันต่ออีก1ชั่วโมงกับดีเจลูกตาลชนทิชาค่ะทักทายคุณผู้ฟังอีกครั้งนึงนะคะที่กำลังติดตามรับฟัง FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะจันทร์ถึงศุกร์นะคะคุณผู้ฟังค่ะช่วงเวลา 4:00 จนถึงเที่ยงคืนเนาะก็อยู่กับดีเจลูกตาลชนทิชาคนนี้นี่แหละจ้านะคะและชั่วโมงที่2ของเรานะคะเริ่มต้นกันกับพาเรทเพลงฮิตฮิต4ภาคนะคะกับ1สายหน้าไมค์มารออยู่แล้วสวัสดีค่ะ
5: ก็
4: ด
5: ี
4: ได้ข่าวว่าสายนี้เหงาเหงาหรอคะ
5: ใช่ค่ะ
4: ทำไมถึงเหงา

0: ือบอกว่าก็คือบอกก่อนหน้านี้ก็คือบอกกำลังจะแชร์อะไรบอก
1: จ้ะ
0: แชร์อะไรพี่หมอละก็คือบอกว่าก็คืออยู่ดีๆอ่ะก็คือบอกพี่บอสไม่มาก็คือแบบเหงาเหงาอ่ะหงอย
1: หงอยเลย
0: ไป2ชั่วโมงติดอ่ะ
1: ก็คือผู้ชายไม่มาหงอยเลยเลยต้องมาซบอกพี่สาว
0: ใช่ค่ะ
1: แซวเล่นน้องฟ้าใสนะโอเคน้องฟ้าใสโทรมาจากที่ไหนคะ
0: สมุทรปราการค่ะ
1: สมุทรปราการวันนี้ฝนตกไหมตอนนี
0: ้ไม่ค่ะ
1: ไม่ตกหรอยังโอ้สมุทรปราการตอนแรกเข้าใจว่าปริมณฑลน่าจะตกทั่วถึงกันหมดแล้วไม่ถึงสมุทรปราการช่วงไหนของสมุทรปราการคะฟ้าใส
0: น่าจะเป็นช่วงแบบช่วงที่แบบ
1: นี่เนี่ยนะถ้าหนูตอบว่าช่วงไหนคะอ๋อช่วงกับหลินหุ้ยค่ะนี่ฮาเลยนะเมื่อกี้จังหวะเมื่อกี้จริงๆส่งไปปุ๊บเนี่ยหนูต้องรับเลยนะเมื่อกี้เนี่ย
0: เดี๋ยว
1: รอโอเคโอเค
0: ช่วงที่บอกว่าบางวันอ่ะคือตกอ
1: ่
0: ะ
1: แต่วันนี้ไม่ตก
0: ใช่ค่ะ
1: โอเคก็เลยเหงา
0: แต่วันนี้ไม่ตกหงอยไป2ชั่วโมงติดเลยอ่ะนั่งเศร้านั่งท้อแท้
1: นี่ขนาดท้อแท้นะหัวเราะขนาดนี้นะยังยิ้มได้ยังยิ้มได
0: ้
1: นะคะอ่ะโอเคค่ะฟ้าใสค่ะวันนี้เงาๆแบบนี้อยากฟังเพลงอะไรจ๊ะ
0: มีคนเหงาเฝ้ารออยู่เบอร์นี้ค่ะ
1: อ๋อแบบนั้นเลยนะ
0: ใช่ค่ะ
1: จ๋าแล้วอยากมอบให้ใครเป็นพิเศษด้วยไหมคะ
0: มอบให้คนใกล้ตัวหนูเลยค
1: ่
0: ะ
1: โอ้คนใกล้ตัวเหรอคะอืมจ้ะโอเคอ่ะก่อนที่เราจะไปฟังเพลงเงาๆนะคะเดี๋ยวเรามาขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยกันก่อนนะคะเดี๋ยวฟ้าใสพูดตามพี่ตาเลยหรือว่าจำได้
0: พูดตามเลยค่ะ
1: โอเคนะคะขอบคุณ
0: ขอบคุณ
1: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
0: ์ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์
1: น้ำจิ้มปิ้งย่างน้ำจิ้มปิ้งย่าง
0: น้ำจิ้มปิ้งย่าง
1: สุกี้ชาบู
0: สุกี้ชาบู
1: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
0: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: และไอ้ไอยราอ่าฮ่า
0: และไอ้ไอยราไอยราอ่า
1: ฮ่ารสชาติดี
0: รสชาติดี
1: ทานง่ายชุ่มคอ
0: ทานง่ายชุ่มคอ
1: ทุกบ้านต้องมี
0: ทุกบ้านต้องมี
1: ไอยราอ่าฮ่า
0: ปลาไอยราอ่าฮ่าน
1: ี่เหงาไม่จริงหรอกเอาจริงๆนะ
0: หงอยแต่หงอยมากกว่า
1: อ่ะโอเคเดี๋ยวจัดเพลงให้วันนี้ขอบคุณน้องฟ้าใสมากๆนะจ๊ะ
0: ค่ะพี่ค่ะ
1: จ้าสวัสดีค่ะนี่ค่ะในช่วงนี้พาเรทเพลงฮิต4ภาคนะคะกับ4งานเพลงต่อเนื่องนะคะผู้ฟังขาเป็น4เพลงที่คุณผู้ฟังนะคะโทรเข้ามาฝากเอาไว้หลังใหม่นะคะเดี๋ยวเรามาฟังกันว่าจะมีเพลงอะไรบ้างแล้วก็จากใครกันบ้างนะคะ

0: สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
1: ไอ้ไอยราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาห่า
2: สี่งานเพลงต่อเนื่องนะคะเพราะๆกันเลยนะคะฟังเพลิน

ื่นกับพาเรทเพลงฮิตฮิต4ภาคนั่นเองนะคะมาดูกันนิดนึงค่ะคุณผู้ฟังนะคะว่ามีเพลงอะไรบ้างแล้วก็จากสายหลังใหม่นะคะจากใครกันบ้างนะคะที่จบไปเมื่อสักครู่นี้นะคะกับจูบไม่หวานสันติดวงสว่างนะคะจากพี่หนุ่มพัทลุงนะคะฝากเข้ามานะคะแล้วก็ก่อนหน้านั้นมีเก็บเศษแก้วดำรงวงทองนะคะจากลุงสว.02สุราษฎร์ธานีนะคะยอมแพ้ที่เธอออนอรดีนะคะยอมแพ้ที่เธอจากพี่ขจรนะพี่ขจรจากนครศรีธรรมราชแล้วก็แน่นอนนะคะกับต้นขบวนพาเหรดของเราเพลงของคนเหงาๆนะคะว่าอย่างนั้นนะคะจากสายหน้าใหม่ของเราน้องฟ้าใสกับมีคนเหงารออยู่เบอร์นี้ตั๊กแตนชนลดานั่นเองนะคะทักทายเพิ่มเติมนะคะสมาชิกของเราทาง Facebook Live นะคะที่ LTM FM 95สวัสดีพี่ประเดิมกลิ่นหอมด้วยนะบอกว่าได้ฟังเพลงเพราะๆนะคะพี่พิสิทธิ์ศักดิ์นะสวัสดีค่ะบอกว่าโคตรชอบเพลงนี้เลยอ่ะน่าจะเป็นจูบไม่หวานนะคะแล้วก็พี่สังสุราษฎร์นะคะสวัสดีค่ะทักทายกันเข้ามายามดึกนะคะเพิ่มเติมโอ้โหวันนี้สมาชิกเข้ามาเยอะกันเลยทีเดียวนะคะน้องๆแกงเฝ้าดีเจนะน้องฟ้าใสก็เป็นหนึ่งในน้องๆแกงเฝ้าดีเจนะคะเพราะฉะนั้นแล้วก็มีเพื่อนๆเข้ามาทักทายเพิ่มเติมเยอะแยะเลยนะคะสวัสดีคุณเปรมด้วยนะบอกว่าฟังผ่านวิทยุนะคะตกกระจายเสียงหัวเราะเมื่อสักครู่นี้น่าจะเป็นเสียงหัวเราะของน้องฟ้าใสนะ แล้วก็มีใครอีกเพิ่มเติมสวัสดีน้องอินแทนด้วยนะคะจากทางสปป.ลาวนะเขาบอกว่าเงาๆแบบนี้ต้องฟังเพลงนะคะก็มันน้อยน้อยใจ หรออย่างนั้นเลยนะคะผู้จะดีสวัสดีพี่ต่ายด้วยนะคะพี่สมบูรณ์นะคะบอกวันนี้ดีเจลูกตาลถักเปียสวยมากๆหนูก็ถักเปียแบบนี้ทุกวันนะพี่สมบูรณ์ก็ปากหวานนะจ๊ะขอบพระคุณมากๆนะคะอ่ะทักทายกันประมาณนี้ก่อนก็แล้วกันเพิ่มเติมเนาะเดี๋ยวช่วงนี้ฟังเพลงต่อดีกว่านะคะมีงานเพลงแนะนำเข้ามาตอนนี้หลังไมค์ค่อนข้างเยอะเลย ทยอยจัดให้นะจ๊ะเอาเป็นเพลงนี้ก่อนก็แล้วกันนะมนรักตอจวอนะคะของพี่แดงจิตกรนะคะพี่ไผ่นะพี่ไผ่จากจันทบุรีนะคะฝากเข้ามาค่ะจัดให้เลยนะคะในช่วงนี้

0: สนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
1: จากมนรักตจวแดงจิตกรนะคะมากันต่อที่จอคิวฮิตค่ะคุณผู้ฟังค่ะในช่วงนี้ขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองนะคะจริงๆแล้วค่ะในชั่วโมงนี้นะคะจอคิวฮิตของเรานะคะจะเป็นเพลงแจ่มจังนะคะแจ่มจังงานจากพี่โบซุปเปอร์วาเลนไทน์นะก็คือโบค่ะโบค่ะนะคะหนูชื่อโบมากับโบแล้วก็มากับโบพี่โบนะคะจากสังกัดท็อปไลน์มิวสิกนะคะเป็นเพลงใหม่ล่าสุดเลยนะคะคำร้องทำนองโดยลูกหนามนะคะหรือว่าน้องหนามเตยไทดอลมิวสิกนั่นเองนะคะแล้วก็เรียบเรียงโดยอาจารย์ปิยวัฒน์หมื่นสนิทนะคะแต่พอดีว่าเพลงนี้เนี่ยก็เป็นเพลงจังหวะสนุกๆเนาะนะคะตามสไตล์ของพี่โบเขานั่นเองนะคะแล้วก็ช่วงนี้เราอาจจะยังไม่ได้เปิดเพลงจังหวะสนุกๆนะคะแต่ว่าก็ฝากคุณผู้ฟังไว้ด้วยนะคะสามารถที่จะไปติดตามนะคะรับฟังแล้วก็รับชมมิวสิกวิดีโอเพลงนี้ได้ด้วยนะคะในYouTube นะคะแล้วก็รวมถึงโซเชียลมีเดียนะคะแพลตฟอร์มอื่นๆนะคะทุกแพลตฟอร์มเลยนะคะที่เขาก็ปล่อยเพลงนี้มาแล้วนะคะฝากอีกครั้งหนึ่งนะคะกับแจ่มจังโบซูเปอร์วาเลนไทน์นะคะรับรองอยู่แล้วนะคะศิลปินคุณภาพนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งเพลงสนุกเพลงช้านะต้องบอกว่าพี่โบเขาเอาอยู่นะคะจอคิ
0: วฮิตสนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: แต่ก่อนที่เราจะไปในช่วงต่อไปนะคุณผู้ฟังค่ะขออนุญาตจัดเพลงเพิ่มเติมให้เลยก็แล้วกันนะไหนๆเราก็มีเวลาตรงนี้อีกนิดนึงนะคะคุณยายเดือนนะคะคุณยายเดือนจากหนองบัวลำพูค่ะนะคะฝากงานเพลงของแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์เข้ามาแล้วก็ในช่วงนี้นะคะก็เป็นช่วงที่เรามีงานนะต้องบอกว่าเป็นงานประจำปีนะคะที่นักร้องลูกทุ่งนะคะทั่วฟ้าเมืองไทยต้องใช้คำนี้เลยนะคะที่ก็จะไปร่วมงานนะคะรำลึกถึงราชินีลูกทุ่งพุ่มพวงดวงจันทร์นะคะกันที่วัดทับกระดานนะคะอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีนั่นเองนะคะก็หลายๆคนก็นำงานเพลงของแม่พึ่งเข้ามาเยอะมากๆเลยนะคะแต่ว่าขออนุญาตเลือกมาหนึ่งงานเพลงละกันที่คุณยายเดือนแนะนำเข้ามานะคะสุดแค้นแสนรักจัดให้เลยค่ะ

0: ช็อต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว
2: ไปกันต่อเลยนะคะในช่วงนี้กับเพลงฮิตติดชาร์ตค่ะขอขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven นะคะสองงานเพลงจากมหานครชาร์ตของเรานะคะวันนี้จัดให้กับขอกำลังใจนะคะเพลงนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าอยู่ในชาร์ตของเรามาอย่างยาวนานยาวนานมากๆจริงๆแล้วก็ตอนนี้เนี่ยถือว่ายาวนานที่สุดนะคะในชาร์ตเลยนะคะทั้งหมด36สัปดาห์เนี่ยคุณผู้ฟังนะคะสำหรับขอกำลังใจนะคะแล้วก็อยู่ในฮิตที่6คงที่จากสัปดาห์ที่แล้วด้วยนะคะงานเพลงจากพี่หนูเล็กกากาฟิชเชอริงกับน้องวินวรพัฒน์นะคะแล้วก็เดี๋ยวไปต่อกับเพลงใหม่ของเมกอภิสิทธิ์นะคะฟิชเชอริงกับบุ๊กสุภการเนี่ยนะคะซึ่งเพิ่งเข้าชาร์ตของเรามาแบบสดสดร้อนร้อน อยู่ในฮิตที่19นะคะกับปริญญาไก่ตีนะคะ2เพลงนี้จัดให้ในช่วงของเพลงฮิตติดชาร์ตค่ะ

นับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven

0: 15
1: โดยลูกตาลชนทิชา
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
3: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
2: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
3: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้จิตกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
4: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
5: แผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นวันละ8บาทสอบถามโทร02-201-4364
6: เคยไหมแค่ลุกก็
7: โอ้ย
6: แค่นั่งก็
7: โอ้ย
6: รับดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: MCOT Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้น

0: จัดให้หวานหวานเลยนะคะกับขอเป็นแฟนส่วนตัวชนอภิชาตินะคะที่พี่อนันต์จากโคราชฝากเข้ามาทางหลังไมค์นะจ๊ะ
1: สนับสนุนโดย
2: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
1: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
0: วันนี้นะคะส่งท้ายนะคะเช่นเคยกับเพื่อนเพลงหวานนะคะในช่วงนี้ขอขอบคุณหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะคะวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะหลายๆคนบอกว่ายังไม่ง่วงเลยนะคะก็อยู่ต่อกันยาวๆได้เลยนะคะเดี๋ยวส่งต่อให้กับน้องเมธิชาด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณนะคะทั้งสายหน้าไมค์หลังไมค์นะคะวันนี้หลังไมค์ค่อนข้างเยอะมากๆถ้าเกิดว่าติดค้างเพลงของคุณผู้ฟังท่านไหนขออภัยด้วยจริงๆนะคะแล้วก็รวมถึงทาง SMS ด้วยอ่ะเมื่อสักครู่นี้เห็นมี SMS เข้ามาเพิ่มเติมนะคะขออนุญาตทักทายเนาะพี่อัญชลีจากนครศรีธรรมราชด้วยนะคะส่งมาทาง SMS บอกว่าอยากฟังน้ำตาหางเครื่องของแม่พึ่งพุ่มพวงนะคะแล้วก็มีแม่นางกวักก็จิรพัฒน์มีเชื่อในสิ่งที่เฮดในสิ่งที่เชื่อของท็อปพัสุพัฒน์จากพี่ปอแล้วก็กลางดาวของน้องไรอันเข้ามาล่าสุดด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณสมาชิกของเราทาง Facebook Live ที่ LTM FM 95ด้วยนะคะวันนี้ก็อีกหนึ่งงานเพลงหวานๆลาด้วยงานเพลงของพี่เจมส์เรืองศักดิ์กันละกันนะคะทุกวินาทีส่งกำลังใจให้คุณผู้ฟังทุกท่านทุกวินาทีเลยเช่นกันนะคะพรุ่งนี้เจอกันใหม่เวลาเดิมกับดีเจลูกตาลชนิชาค่ะวันนี้ไปก่อนละค่ะสวัสดีค่ะ

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 99 Active Radio ต่อไปขอเชิญรับฟังลูกทุ่งมหานครซุปเปอร์สเตชั่น FM 95
1: สนับสนุนโดย
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
1: ใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
5: สบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
6: ใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: สนับสนุนโดย
9: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
10: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
1: ยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
5: เครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่มนิวทาวเวอร์
11: เชียร์ .mport.net ตั้งแต่วันนี้ถึง20กรกฎาคม2569
12: อยากเป็นพิธีกรมือหนึ่งจับไมค์พูดแล้วคนฟังต้องว้าวห้ามพลาดกับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพรุ่นที่17อบรม24มิถุนายนนี้เรียนรู้ทุกทักษะจัดเต็มทุกเทคนิคที่จะช่วยคุณสร้างความมั่นใจและโดดเด่นทุกเวทีพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมากประสบการณ์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทโทร022016770
13: 99 Live บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และ

0: เที่ยงคืน4นาทีนะครับเข้าสู่ในช่วงครึ่งหลังนะครับของฟุตบอลโลกรอบแบ่งกลุ่มนะครับนัดแรกระหว่างสเปนนะครับกับเมืองเกาะเคปเวิร์ดนะครับช่วงนี้ยังอยู่กับพี่บอลศิรินันท์จตุรานตอนนั้นและผมจิงทรงศักดิ์วรรณจิตนะครับก็ช่วงนี้สวัสดีด้วยนะทักทายไปยังแฟนรายการทุกท่านนะครับที่รับฟังผ่านเครือข่ายของอสมทนะครับทั้งเซสเปสตานีนะช่วงนี้คือช่วงเนตินายไลฟ์บอลโลนะครับสดตรงจาก FM 99นะครับคลื่นแอคทีฟเรดิโอนะครับที่กรุงเทพมหานครก็ทักทายไปยังภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคใต้นะพี่นะภาคเหนือก็สุโขทัยแพร่ตากพิจิตรพิษณุโลกน่านลำปางอุตรดิตถ์เชียงรายนะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: แม่สอนเชียงใหม่ทักทายเป็นภาษาเหนือหน่อยพี่
1: เจ้าเ
0: น
1: ี่ย
0: ภาคอีสานเนี่ยแถวบ้านผมนี่นครปฐมด้วยนะกาฬสินธุ์นครราชสีมานะครับบุรีรัมย์ศรีเกษสกลนครอุบลอุดรหนองคายเลยนี่
1: 41สถานีส่วนใหญ่อยู่ภาคเหนืออีสานเยอะนะ
0: เออภาคกลางภาคกลางก็มีเยอะนะพี่นะภาคกลางมีกาญจนบุรีจันทบุรีชลบุรีสิงห์บุรีระ
1: ระยอง
0: ยองตราดนี่แหล่งใต้ไปภาคใต้มั้ย
1: ใต้มี
0: กระบี่ชุมพรตรังนครศรีธรรมราชปัตตานีพัทลุงภูเก็ตยะลาระนองสงขลาสตูลสุราษฎร์อำเภอหลังสวนหลังสวนอยู่ไหนอ่ะชุมพรนะ
1: ไม่แน่ใจหลังสวนนี่อยู่ลุมพินีไหม
0: ไม่ใช่ ประจวบคีรีขันธ์หลังสวนนั้นชุมพรไหมอ้าวก็สวัสดีทุกท่านนะครับที่รับฟังผ่านเครือข่ายของอสมทนะครับ
1: ครึ่งหลังกำลังจะเริ่มนะครับยัง0-0นะครับสเปนกับเคปเวิร์ดครึ่งหลังนี่สเปนจะบุกจากขวาไปซ้ายนะครับเป็นฝ่ายเริ่มต้นเขี่ยในครึ่งหลังเดี๋ยวยังไม่มีรายงานเปลี่ยนตัวผู้เล่นนะครับก็เหมือนทุกครั้งนะครับเปลี่ยนได้ฝั่งละ5คนแต่เปลี่ยนได้แค่3ครั้งนะครับ
0: ก็0-0ครับสเปนนะครับในครึ่งหลังบุกจากขวาไปซ้ายครับช่วงนี้ก็ฝากด้วยครับคืนความมั่นใจทุกย่างก้าวนะครับที่ฮิลไลท์นะครับอุปกรณ์พยุงเข่าครับที่ออกแบบมาเพื่อช่วยแรงรับแรงกระแทกหัวเข่าโดยเฉพาะด้วยแกนพยุงพลาสติกนะครับพิเศษที่ออกแบบมาเพื่อช่วยลดภาระข้อเข่านะให้คุณนะครับลุกนั่งเดินคล่องตัวและมั่นใจอีกครั้งนะครับสำหรับใครที่ต้องการเริ่มต้นดูแลสุขภาพเข่าวันนี้เรามีโปรโมชั่นสุดคุ้มนะครับซื้อ Heal Light อุปกรณ์พยุงเข่า2ชิ้นแถมฟรีอีก2ชิ้นครับรวมเป็น4ชิ้นราคาเพียง990บาทและยังรับฟรีครับกระเป๋าคาดเอวอีก1ใบโทรเลยครับ02-114-3990 02-114-3990นะครับค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อถูกช็อปที่ช็อปมาเนี่ยฝากด้วยสำหรับ Heal Light นะครับอุปกรณ์พยุงเข่าของเรานะครับอ้าวตากันต่อครับในครึ่งหลังครับยังอยู่ที่0-0นะครับเป็นไงพี่บอลตอนนี
1: ้ก็ยังไม่มีการเปลี่ยนตัวผู้เล่นนะครับยังใช้ชุดเดิมอยู่ทั้ง2ทีมนะครับ
0: พยานที่จะว่าเข้ามาข้างในครับก็ยังนะเข้ามือของวอซินยากาบี้ครับกาบี้ตอนที่ติดทีมชาติสเปนเนี่ยเขาประกาศในระหว่างแถลงข่าวแล้วก็ออกอากาศทางทีวีครับเจ้าตัวอยู่สนามซ้อมดีใจมาก
1: อ๋อตอนที่ประกาศตัวใครติดทีมชาติสเปนมาฟุตบอลโลก
0: ใช่หายเจ็บกลับมาไง
1: ดูว่าครึ่งหลังสเปนจะแก้เกมยังไงนะครับพอดูแล้วแคปเวิร์ดตราบใดที่ยังไม่เสียประตูนะครับยังเล่นแบบเดิมแน่นอนนะ
0: ก็ยังไม่มีรายงานการเปลี่ยนตัวนะครับ
1: สเปนพาบอลขึ้นมานะครับซีขึ้นมาทางฝั่งขวาขึ้นไม่ได้ก็ย้อนกลับมาใหม่นะครับป๊อกครับถ่ายบอลมาทางฝั่งซ้ายให้กับเปดรี่มองหาเพื่อนนะครับนะครับเปาอูบาซีทางขวามีเติมขึ้นมาครับยอร์เรนเต้ยังไม่เปิดนะครับเนี่ยครับได้แต่ครองบอลนะครับแล้วก็ม้วนคืนกลับมาให้กับเปาย้อนกลับมาใหม่คือตอนนี้ได้แต่ถ่ายบอลไปมานะครับพยายามหาช่องจ่ออยู่มาทางฝั่งซ้ายครับเติมขึ้นมาเปดรีเปิดด้วยเท้าซ้ายหม่งเช็ดเลยมาทางเสา2ยอเรนเต้เก็บบอลจ่ายคืนกลับมายิงไกลข้ามคานออกไปเนี่ยครับพอเจาะไม่ได้ก็ต้องอาศัยลูกยิงไกลนะครับเป็นฟาเบียนลุยส์นะครับสังกัด PSG
0: ดูจังหวะนี้ครับของฟาเบียน ลุยส์บอลข้ามคานออก

0: ไปครับตัวนี้ก็ขออภัยเรื่องของสัญญาณภาพนะครับสัญญาณเสียงด้วยนะนะครับอาจจะไม่มีซานะครับพอดีปรับเล็กน้อยครับของสเปนนะครับบอลทางขวาโยเดนเต้ไหลเข้ามาตรงกลางครับกูเบซี่ตัวนี้กูเบซี่กับลาปอกก็ดัดขึ้นสูงเหมือนเดิมนะครับเล่นเหมือนมิดฟิลด์จ่ายบอลเลยครับบอลทางซ้ายครับลาปอกจ่ายยัดเข้ามาตรงกลางแล้วเอาไขว้มาสวยครับพยานดิ้นหนีไปครับไม่ได้แต่เคปเวิร์ดจ่ายขึ้นหน้ามาตัดบอลกูเบอร์ซี่ครับยังบอลจากเท้าเลยจะโต้กลับก็ไม่ได้ครับฝาของเคปเวิร์ดบอลไหลออกขวามาครับย้อนหลังกลับมาที่ยอร์เรนเต้ไหลมาใกล้ๆครับลาป็อกบอลทางซ้ายซ้ายมาขวาหลองหยอดเข้ามามีตัวสอดเข้ามาตรงกลางวิ่งเสียบทะลุมาครับอุยาสบาจับบอลไม่ติดเปดี้ชิปมาได้สวยครับแต่ว่าอุยาสบาจับบอลแล้วไม่ติดเท้าครับแนวรับของเคปเวิร์ดเตะสกัดทิ้งมาก่อนแล้วจะโต้กลับมาอ้าวเคปเวิร์ดได้บอลด้วยแล้วทิ้งออกมาทางฝั่งขวาโอ้โหเพื่อนไม่วิ่งเติมครับ
1: ก็อยู่ในตำแหน่งล้ำล่าด้วยนะครับจังหวะเมื่อสักครู่นี้แต่นี่ครับสเปนก็ต้องระวังนะครับโอ้โหนี่ดันขึ้นมาเลยครึ่งสนามกันหมดเลยนะครับยกเว้นผู้รักษาประตูคนเดียวของบอลอะไรได้หมดนะครับสเปนยังอย่างเดียวก็คือขาดการประตูเนี่ยนะครับยังยิงไม่ได้แค่นั้น
0: ฐานติ๊กต็อกก็ทักทายขึ้นถึงกัสก้าสมัยนอนฟังบอลนะครับตอนนี้ฟังเราได้นะครับทุกแพลตฟอร์มนะครับบ้านแดงบ้านดำบ้านฟ้านะพี่นะ
1: บ้านดำด้วย
0: แอปของเราด้วยอย่าลืมนะเอ็มคอร์ดคอนเนคแต่อาจจะเสียบอลหน้าบ้านตัวเองครับฝากขอแค่บอลให้กับเฟเบนลุยขอยิงเลยเนี่ยโอ้โหเฟเบนลุยเอ้ยข้ามคาน
1: โอ้ยหลายครั้งมากเพื่อนขอบอลก็ไม่จ่ายให้นะเฟเบนลุยยิงเขาซ้ายนอกกรอบจากจุดเนี้ยเขายิงประมาณ 3-4 รอบยังไม่ตรงกรอบเลยนะครับจังหวะนี้เป็นการเสียบอลของแคปเวิร์ดในแดนตัวเองนะครับยิงตรงเส้น18หลานะครับซาเบียนลุยส์นะครับมีเพื่อนขอบอลนะครับทางด้านเฟรานตอเรสไม่ให
0: ้ข้ามคานี่คือแคปเวิร์ดกำลังจะสร้างเกมจากหลังบ้านขึ้นไปโนตัดได้ครับสเปนมากันหลายคนเลยแต่ว่าเฟรานลุยส์ปัดด้วยซ้ายข้ามถนัดข้ามคาน
1: โอ้ต้องดูว่าเคปเวิร์ดจะมียุคไหมนะครับพอเริ่มจะเสียบอลง่ายขึ้นนะสังเกตดูแล้วก็เริ่มจะตามไม่ค่อยทันแล้วนะครับ
0: จะเข้ายังไงครับตอนนี้เป็นจอมทัพนะเปตรีครับไหลออกขวามาเล่นกับฟาเบลุยให้แล้วไปถึงเส้นหลังแล้วหยอดเข้ามาตรงกลางบอลฉลับลดทอนความเร็วครับแล้วเข้ามือครับของโวซินยาโอ้วันนี้ถ้าเด่นตอนนี้นะณเวลานี้ผมให้โวซินยานะ
1: ใช่ครับเพราะก็ยังไม่เสียประตูแล้วก็เซฟไปหลายครั้งเหมือนกันยังไม่มีผิดพลาดนะโวซินยาเนี่ยครับจับบอลเล่นแล้วก็เตะทิ้งขึ้นหน้าเลยครับโวซินยา
0: วางยาเข้าหน้ามาติดฟาบิลุยครับบอลอยู่ตรงกลางครับหน้าบ้านของเคปเวิร์ดสเปนได้บอลที่เปตรีขอใกล้ๆโรดี้ให้กับกาบี้กาบี้ไปขืนไว้ลุกเร็วครับผู้สินให้เปจวาได้เปรียบเอา
1: เจ้าตัวก็งงครับผมทำฟาวล์อ่ะคาบี้แล้วตอนนี้เคปเวิร์ดก็คือแม่พอได้ฟาวล์ปุ๊บนี่ก็ไม่รีบแล้วครับดูว่าสเปนจะเปลี่ยนตัวตอนไหนครับดูแล้วสถานการณ์แบบนี้เนี่ยน่าจะเปลี่ยนเร็วนะครับอาจจะรอแค่ถึงนาที60อย่างช้าสุดนะครับโอ้เคปเวิร์ดกล้าเล่นขึ้นนะดูจากการยืนลักษณะการยืนแล้วก็เล่นในแดนตัวเองเนี่ยนะครับค่อยๆต่อบอลขึ้นมานะครับค่อนข้างมั่นใจนะครับ
0: เสียงจะเสียงซาวนะครับในสนามอาจจะขาดการถ่ายต้องขออภัยนะครับเรายังกำลังปรับปรุงอยู่นะพอดีแฟนรายการแจ้งมานะครับว่าเสียงมันอุ้ยนิดนึงอาจจะดูจังหวะนี้ของสเปนโอ้โหโอยาซาบาลทำอะไรครับจังหวะนี้แค่วันเดียวเสียบอลหน้าบ้านแล้วนะแต่จะเล่นเร็วครับโอยาซาบาลลูกนี้คือจะเบิ้ลให้เพื่อนแต่ว่าเบิ้ลเหมือนแป๊กผิดเหลี่ยมนะครับบอลเหมือนจะยิงเลยนะครับบอลข้ามคานไปไกลเลย
1: นี่ครับรักไก่ยิงหรือเปล่า ม่แน่ใจนะแต่ว่าเบิ้ลลูกนี้ยังไงก็ไม่ดีเพราะมันไม่ตรงกรอบนะครับ
0: ถ้าเปิดให้เฟรนโตเลสที่อยู่โล่งๆบริเวณจุดโทษคนเดียวครับน่าจะมีโอกาสมากกว่าแต่เจ้าตัวเลือกยิงเองครับลูกนี้หลุดเสาออกไปครับโอยาซาบาว
1: ดูแล้วไม่น่ารอดนะน่าจะโดนเปลี่ยนออกนะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับวันนี้
0: ใช่ครับ
1: แต่แคปเวิร์ดนี่ต้องชมอยู่อย่างนึงเขาค่อนข้างมั่นใจนะกล้าเล่นต่อบอลในแดนตัวเองขึ้นมานะครับ
0: คือยิ่งไม่เสียบอลหรือว่าไม่เสียประตูนะครับผ่านมา53นาทียิ่งเล่นยิ่งมั่นใจนะ
1: คือโอกาสได้ประตูดูแล้วมีน้อยเพราะว่าเหมือนวันนี้ไม่ได้เน้นเกมบุกอ่ะเน้นเกมรับแต่ว่าครึ่งหลังมาก็พยายามจะพาบอลขึ้นหน้าเยอะขึ้นนะครับ
0: ผมบอกว่าผมฟังคลื่นมา10ปีครับคือเรา20ปีแล้ว21ปีแล้วนะฮะเอาเดินหน้าต่อครับ10นาทีพาครับอยู่ที่0-0สเปนกับมองโกเลียเปิดครับฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายที่อเมริกาครับเตะกันที่แอตแลนตาแคนาดาจอร์เจียวันนี้ก็ติดตามกันต่อเนื่องนะครับคู่ต่อไปจะเตะตอนที่2ครับแล้วตี5
1: ก็กลุ่มเดียวกันเลยนะครับซาอุดิอาระเบียกับอุรุกวัยนะครับตี5ก็ตี5นี่จะเป็นใครนะคุณโอ๊ตใช่ไหม
0: คุณโอ๊ตกับคุณโอ๊กแล้วก็8นาฬิกานะครับห้ามพลาดนะครับผมรุ่นใหญ่มาเองเลย
1: พี่แปะ
0: มีเวลาจะบรรยายให้ฟังครับกับพี่ชุติคมเปลี่ยมครับสเปนเปิดเข้ามาก็ลึกเกินไปครับข้อมือของวอซินยาอ้าวมีผู้เล่นแคปเปิดเจ็บต้องเดินออกจากสนามครับ
1: ไล่เลยครับผู้ตัดสินเ
0: หมือนคาบาว
1: โจเน่คาบาวนะครับส่วนกุนซือของแคปเวิร์ดนะครับบูบิสตานี่อดีตก็เคยเป็นกองหลังทีมชาติแคปเวิร์ดเหมือนกันนะพอเอากุนซือที่เคยเล่นกองหลังมาคุมทีมเนี่ยเกมรับก็จะเหนียวแบบนี้นะเหนียวเป็นพิเศษนะครับขึ้นมาบ้างครับแคปเวิร์ดทางฝั่งขวาโอ้วางบอลยาวดูปะโอ้เนี่ยเราเพิ่งจะเห็นอุนายซิมอนนะครับ
0: จังหวะยาวๆข้างหน้ามาครับจะให้ทางเลเมนโต้นะครับบอลยาวเกินไปเข้ามือของอุนายซิมอนสเปนขึ้นมาเร็วครับนาที55ครับอยู่ที่0-0โรดี้ได้บอลตรงกลางหยอดออกซ้ายมาคูคูเดย่าแปะกลับมาครับย้อนมาใกล้ๆเปตรีเปดีมีเพื่อนเสียเข้าไปตรงกลางแล้วก็ได้บงเลยเดียวโอ้โหเฟรานตอร์เลสครับได้บงแต่ว่าตรงตัวครับของวอซินยาอีกแล้ว
1: ไม่แน่ใจว่าล้ำหน้าหรือเปล่าเราผู้ตัดสินให้เล่นต่อนะครับจังหวะหยอดเข้าไปซึ่งจะเป็นฟาเบียนลุยส์นะครับที่สอดเข้ามาแล้วก็ได้มงแต่บอลมันเช็ดบางนะครับโอ้แล้ววันนี้วอซินยานี่เด่นมากนะฮะ
0: ใช่น่าจะได้บอลมากสุดแล้วปะของแคปเวิร์ดนะ
1: มีส่วนร่วมตลอดนะครับเนี่ยเปิดบอลขึ้นหน้ามาสเปนเก็บได้หมดนะครับเนี่ยละครับทางฝั่งแคปเวิร์ดเตรียมที่จะเปลี่ยนผู้เล่นนะครับ
0: หมายเลข14ครับเป็นกองกลางครับเดียรอยดูอาเต้น้องชายใช่ไหมพี่อัน
1: นี้คนนี้น้องนะครับก็จริงๆเขาทับตำแหน่งกันนะครับไม่แน่อาจจะต้องเปลี่ยนคนพี่ออกด้วยนะครับ
0: หมายเลข15ลาลอสดูอาเต้เนี่ยเล่นตัวจริงนะครับวันนี้เดี๋ยวดูสเปนก่อนครับจากวันนี้ลาป็อกดันขึ้นมาสู่ครับยอดจะเล่นเนี่ยชิปเข้าไปข้างในครับยังติดเอาแล้วคือหลังกลับมาโอซินยาออกมาห่างจากประตูโอเพื่อนคืนมาแล้วน่ากลัวครับโอซินยาต้องวิ่งออกมาห่างจากประตูครับแล้วเตะทิ้งไปก่อนบอลทุบของสเปนครับเล่นเร็วไหลมาใกล้ๆออกขวามาครับบอลอยู่ที่โรดี้ลาป็อกโมโหคุ้มคลั่งยิงโอ้โหเจาะไม่ได้ใช่ไหมคุ้มคลั่งยิงไกลเลยครับข้ามคานไปไกลเช่นกัน
1: สมเป็นกองหลังนะครับลาป็อกยิงเขาซ้ายเต็มข้อเลยครับแต่ว่ามันไม่ตรงกรอบข้ามคานออกไปเจาะไม่เจาะยากเจาะยากดูแล้วเกมรับของแคปเวิร์ดเขาค่อนข้างมีระเบียบวินัยมากประสบการณ์เนี่ยเปลี่ยน2คนเลยนะครับก็นอกจากทางด้านเดลอยดัวเต้แล้วก็ยังมีหมายเลข17นะครับ
0: ของหน้า
1: แอลวิลลี่เซเมโดนะครับเล่นอยู่กับสโมสรในลีกไซปรัสนะครับก
0: ็สโมสรนะโอโมเนียนิโคเซียครับในลีกไซปรัสกองหน้าในวัยชายที่สปอร์ตปิดจะดูจังหวะนี้ของสเปนยอดเข้ามาตรงกลางครับยังติดเท้าของ ดินี่ซานเชสบอเกสครับ
1: มุมครั้งที่5ของสเปนอีกโบนาเตจันเล่นเวฟกันแล้วครับเพราะว่าข้างในสนามยังไม่

0: 4ประตูแต่ข้างบนนี่ต้องเชียร์กันก่อนนะครับแต่มุมทั้งฝั่งขวาของสเปนยังไม่มีการเปลี่ยนตัวนะครับมารอกันแค่ข้างสนามเฉย
1: ๆเลนสันครับบอลย้อนแล้วกลับมาครับให้ที่กาบิยอดเข้ามาตรงกลางมงตั้งทิ้งไปก่อนนะครับแรนเมนเดสกัปตันทีมนะครับขอแคบเบิร์ตที่ลงไปเล่นเกมรับสเปนได้บอลนะครับบริเวณวงกลมการสนามมาโกสโจเลนเต้ไหลมาให้ฟาเบนลุยส์โรดี้โดนไล่ล่ามาสากเอาโรดี้โดนไล่ล่ามาต้องขายบอลนะครับมาที่ปาวคูเบอร์ซี่ขวาสนามมาโกสโจเลนเต้ฟาเบนลุยส์ให้เปดรีเปดีจ่ายตรงๆขึ้นหน้ามาโอ้โหจะจ่ายบอลเรียบมากบอลลุดมาทางฝั่งขวาครับฟาบิลุยย้อนเข้ามาตกกลางจังหวะนี้เข้าวงมือของโวซินยา
0: วันนี้ยังไม่พลาดเลยนะการออกมาตัดบอลจากลูกเปิดริมเส้นนะครับของสเปนโวซินยาผู้รักษาประตูแคบวดเก็บได้หมดครับโอ้โหผ่านมาจะ1ชั่วโมงแล้วครับคุณเจ๋ง
1: เท่าไหร่ครับตัวนี้ฮะ20ใช่มั้ย
0: ยัง20อยู่เลย0ฝั่งละทีมนะครับโอ้โห
1: ฝั่งละ0เอาเดี๋ยวดูแคปเวิร์ดจะเปลี่ยนเป็น1-0ได้ไหมครับตัดในเข้ามาข้างในโดนไล่ล่ามาเตะทิ้งออกมาอ้าวย่างกันดีครับช่วยกันดีลมกิโตฝั่งของสเปนแล้วทิ้งยาวขึ้นหน้าไปครับเก๋เปิดเลยครับเอาแล้วออกมาทางฝั่งขวาให้กาเฟลันเฟลันจะชิงจังหวะไปแต่ว่าไม่ยอมครับบอเกสบอเกสก็เหนียวครับนี่ สไลด์ทิ้งเตะใส่มุมธงเลย
0: โอเคสนะครับตามมาสไลด์บอลออกหลังลามินยังเมามีโอกาสจะส่งลงมาไหมแต่ผมว่าไม่น่าเสี่ยงนะ
1: โอ้โหเปลี่ยนสาม
0: เลยนะ
1: คุณสาวซุปเปอร์แก๊งเลยพี
0: ่ก็คนที่โดนเปลี่ยนออกไปเนี่ยมีโจวานเน่กาบาวนะครับทางฝั่งซ้ายหมายเลข7นะครับ
1: ไดลอนลิบเลเมนโตก็ออก
0: ก็กองหน้านะครับแล้วก็อีกคนนึงที่โดนเปลี่ยนออกไปเป็นนั่นแหละครับลาลอดูอาเต้นะครับคนน้องจะลงมาแทนคนพี่นะคร
1: ับพี่ไม่ไหวน้องทำเอง
0: แล้วก็มีหมายเลข21นะครับนูโน่ดาคอสต้านะครับเล่นอยู่ในลีกตุรกีก็จะลงมาเล่นเป็นตัวลุกอีกคนหนึ่งนะครับเปลี่ยน3คนนะครับ
1: 15 79ออก14 24 17 21เข้าครับ
0: ก็มีวิลลี่เซเมโดนูโน่ดาคอสต้าแล้วก็เดลอยดูอาเต้ที่ถูกส่งลงมา
1: เปลี่ยนหน้าเข้า2ครับแล้วก็กองกลาง1โอ้โหน่าสนใจครับการเปลี่ยนตัวของเคปเวิร์ด
0: นี่กลายเป็นเคปเวิร์ดเปลี่ยนก่อนสเปนนะสเปนนี่ยัง11คนเดิมอยู่เลยนะครับเหลือประมาณครึ่งชั่วโมงสุดท้ายยัง 0-0 นะครับคือเติมความสดแล้วครับเคปเวิร์ดตอนนี้เพราะว่าต้องวิ่งไล่นะครับเอาตัวลุกลงมาเพื่อวิ่งเพรสซิ่งนะได้รับของสเปนด้วยจะจ่อยังไงครับสเปนตอนนี
1: ้ฟาเบลุยส์ครับออกขวามาเมื่อกี้ก็เห็นนะลามินยามานะครับบอมอยู่ข้างสนามครับจะเข็นลงหรือเปล่าก็สเปนฟาเบลุยส์หยอดเข้ามาตรงกลางเอาเตะสกัดพลาดเตะเวิร์ดครับบอลเลยมาถึงมาร์คูคูเรียคือหลังกลับมาตากันใหม่ที่โรดี้เล่นกับเปตรีเปตรีพลิกหนีไปจะแหวก3ไม่ไหวครับ3คนเคปเวิร์ดโดนไล่ล่ามาครับก็เตะอัดใส่เลยครับเตะอัดใส่เปตรีครับทางแรนเมนเดสครับกัปตันของหมู่เกาะเคปเวิร์ดก็ช่วยกันดีนะ
0: ข้างสนามตอนนี้เดลาฟูนเต้นี่คุยกับผู้ช่วยแล้วนะครับว่าจะเปลี่ยนยังไง
1: ผู้ตัดสินนับเลย
0: นับเวลานะครับคือถ่วงเวลาไม่ได้แล้วเดี๋ยวนี้นะครับเปลี่ยนตัวก็ถ่วงไม่ได้นะ
1: 5วิ5วิน
0: ี่เหมือนบาสเกตบอลไปทุกทีจะทุ่มมาก็จับเวลานะครับ
1: ต่อครับบอลไหลมาทางฝั่งซ้ายครับให้อาเวริกลาป็อกขอกันแก้ก็ได้ที่เปตรีออกซ้ายมาขวาสตาร์มาครับให้มาที่ปาวคูเบซี่โหดันขึ้นมาสูงครับคูเบซี่ฝ่าเบลุยออกขวาให้ยอร์เรเต้เปิดไปติดบอลนะติดแนวรับครับของเคปเวิร์ดตั้งขึ้นมาก็ไม่ได้ครับทางซิดดี้โลเปสคาบาลเอาอีกครั้งหนึ่งตอนนี้กูเบซี่มาเล่นไปกองกลางแล้วครับเข้ายังไงครับตอนนี้สเปนโรดี้เปิดพุ่งมาให้คูคูเรียพักออกมาและจ่ายเข้ามาตรงกลางยังติด เดี๋ยวรับ

0: ของเคปเวิร์ดครับเตะทิ้งมาก่อนฝั่งของปิโก้แล้วจะย้อนทางมาไม่ไหวครับแฮ่นูโน่ดาคอต้าครับกองหน้าสำรองที่ลงมาใหม่จับบอลแล้วบอลมันกระดอนไปไกลครับสเปนก็ชิงบอลกลับมาหรือมาต่อครับลาป็อกข้ามเส้นกลางสนามมาทางซ้ายขอเกก็ได้เปเดรีไหลออกขวามาครับยอเรนเต้ฟาเบลุยมาขอบอลครับตรงกลางไหลมาให้ลาป็อกมาที่เปเดรีเปเดรีจะไปครับเปเดรีไม่ไหวครับคือแล้วกันมาแต่กันใหม่ที่ลาป็อกลาป็อกจ่ายทะลุช่องมาโอจาสบาไม่พร้อมเล่น
1: ใช่วันนี้ดูแล้วเขาไม่มีประโยชน์กับสเปนจริงครับโอ้โหมีแต่เสียอย่างเดียวครับโอจาสบาดูแล้วคนที่จะต้องโดนเปลี่ยนออกเนี่ย
0: เหมือนเหม่อเหมือนช้ากว่าเพื่อน119เนาะพี่ว่าไหม
1: ใช่ๆวันนี้ดูยังไม่ค่อยพร้อมเท่าไหร่นะครับโอยาซาบา
0: คือลาป็อกให้เนี่ยแทนที่จะแบบพร้อมเล่นพร้อมจับบอลแต่ว่าโอยาซาบาพอเพื่อนจ่ายมาเอ้าจ่ายมาแล้วเหรอฮะเลยจับบอลไม่ติดท่านะครับบอลหลังไปแล้วเคเบิร์ดจะเปิดยาวขึ้นมาอุ้ยชนกันครับโพเดนสเปนกับเคเบิร์ดดูโนดาคอสซาครับไปชนกันครับศีรษะไปกระแทกใส่อาร์เมริกลาป็อก
1: ก็เจ็บจริงแน่นอนนะครับเพราะว่าสเปนไม่ถ่วงเวลาอยู่แล้วนะครับเพราะว่าสกอร์ยัง 0-0 ก็ต้องรีบลุกขึ้นมาเล่นต่อนะครับผู้ตัดสินก็ไม่ได้ว่าอะไรนะครับลาป็อกเจ็บฟรีไป
0: ลาป็อกก็กลับมาเล่นกับทีมแรกของตัวเองนะเอเลติกบีบอลนะครับ
1: ใช่ครับไปเล่นอยู่ในซาอุใช่ไหม
0: ใช่
1: 2ปีหรือ2ปีเนี่ยนะครับ
0: ก็ดังกับบีบอลนี่แหละครับเป็นเด็กปั้นเลยครับของบีบอลเขาแล้วไปอยู่กับแมนซิตี้ไปอยู่อันดาเซอร์มา2ปีครับแล้วก็กลับมาบีเบลนะครับสโมสรแรกของเขาเมื่อปีที่แล้วครับ
1: ก็ถือเป็นพี่ใหญ่แล้วนะไอมาริกลาป็อกนะครับอายุก็30กว่าแล
0: ้
1: ว
0: 32ปีแล
1: ้
0: ว
1: เนี่ยครับคองบอลไปเรื่อยครับสเปนแต่มันหาช่องลำบากจริงๆครับตอนนี้แล้วตอนนี้โอ้โหเคปเวิร์ดต้องการคะแนนแล้วครับโอ้โหดูครับ
0: มีลุ้นนะทำเล่นไป
1: แล้วที่ผ่านมายังไม่มี 0-0 อย่างที่บอกไปอาจจะได้เห็นคู่แรกแล้ว
0: ใช่
1: เหลืออีก25นาทีครับสเปนยังไม่เปลี่ยนตัว
0: กูเบอร์ซี่จ่ายยัดมาเอ้าไม่พร้อมเฟรนตอเรสไม่พร้อมจับยาวก็ไปทำฟาวเขาเดี๋ยวผู้สินให้พิจารณาเปลี่ยนครับเคปเวิร์ดหันหน้ามาทางไหนก็เตะขึ้นไปทางนั้นครับบอลออกข้างบริเวณกลางสนามเลย
1: เคปเวิร์ดที่ต้องไปแก้ไขจุดหนึ่งคือจังหวะสวนกลับเนี่ยแหละยังทำได้ไม่ค่อยดีนะครับ
0: บอลไหลมาทางฝั่งซ้ายครับให้ที่โรดี้คูคูเรียเพื่อนไหลโอยาสเปาโอ้ยเป็นกาบี้ขออภัยโอยาสเปาอยู่ข้างในครับบริเวณกรอบเขตโทษโรดี้ไหลมาใกล้ใกล้กาบี้โรดี้ขวาสนามไปขวาครับให้กูเบซี่ง้างไม่ยิงครับสเปนก็ไม่ยิงไกลนะพยายามให้บอลเนี่ยเข้าไปในกรอบเขตโทษก่อนครับและดูครับเกมคอมแพคของเคปเวิร์ดเนี่ยแน่นมากครับกำแพงรถบัสเนี่ยอย่างน้อยก็3 4คันเลยนะ
1: ซ้อนกัน2ชั้นด้วย
0: โอ้โหคูคูเรียครับไหลมาซ้ายให้โรดี้เปเดรีโรดี้ทางซ้ายคืนนั้นกลับมาครับเปเดรีขวาสนามไปให้ฟาบิลุยส์ลุยต้องแต่งเข้าซ้ายครับไหลมาไม่พร้อมเล่นครับยอร์เนเต้ต้องย้อนหลังกลับมาก่อนกลับมาที่ทางยอเลเต้เข้ามาในกรอบเขตโทษโดนสกิดนิดนึงบอลกีกากันโยโอ้ยโดนไล่ล่ามาครับทางโลเปสคาบาเลี้ยงแล้วออกหลังไปเลยครับโอ้โหเตะมุมครับของสเปน
1: เสียเตะมุมเป็นครั้งที่7นะครับให้กับสเปนแต่วันนี้ลูกเตะมุมลูกเซตพีซยังทำอันตรายไม่ค่อยได้เลยนะครับของสเปน
0: แต่มุมยอดเข้ามาข้างในรับสบายครับโบซินยาอ้าวไปชนเขาอีกครับลาป็อก
1: เฮ้ยเป็น40แล้ว
0: โรดี้ไปชนอีกอ้าว
1: ได้เห็นลามินยาวมาครับโอ้สรุปต้องส่งลงมานะครับตอนนี
0: ้โอ้โหไม่ฟิตด้วยนะลามินยาวมาว่ะ
1: แล้วแล้วครับต้องเปลี่ยนแล้วครับทางฝั่งสเปนนะครับดูว่าจะลงมาแทนใครนะครับจริงๆจะขยับเฟรนตอเรสไปยืนเป็นหน้าเป้าแทนทางด้านโอยาซาบาลแล้วก็เปลี่ยนโอยาซาบาลออกก็ได้นะก็อยู่ในช่วงกำลังจะต้องพักเบรกพอดีนะครับไฮเดรชันเบรกพัก3นาทีโอ้แต่ตอนนี้น่าเป็นห่วงเหมือนกันนะโอซินยาเขา40แล้ว ไม่รู้เจ็บจริงหรือเปล่า
0: ทักทายมาจาก YouTube นะครับสวัสดีครับฟังจากเบอร์ลินเยอรมันเพ
1: ่โอ
0: ้ขอบคุณมากครับและสวัสดีทักทายอีกครั้งนะครับแฟนๆรายการทุกท่านนะครับนอกเหนือจากฟังผ่านกาสเปียของเราครับทุกช่องทางนะสวัสดีที่รับฟังผ่านเครือข่ายวิทยุของอสมทครับทั้ง41สถานีครับทั่วประเทศไทยเลยภาคกลางภาคเหนืออีสานและภาคใต้ครับทั้ง41สถานีนะครับพี่บอลเดี๋ยวทักทายเป็นภาษาเหนือได้มั้ยฮะ
1: ไม่ได้ครับ
0: ภาษาใต้ก็
1: ไม่ได้เหมือนกัน
0: แรงใต้ได้ไหม
1: ดูแล้วไม่น่าจะเปลี่ยนคนเดียวนะสเปนต้องการประตูครับตอนนี้โอ้แต่ต้องจำเป็นถึงขั้นต้องส่งลามินยาวมาลงมานี่ก็ตอนนี้เป็นช่วงพักเบรกนะครับ3นาทีพักดื่มน้ำกันนะครับเดี๋ยวเราฝนเตนี้ต้องเข้ามาติวเข้มลูกทีมเลยครับจะทำยังไงให้ได้ประตูเนี่ย
0: ดูทางเฟซไลท์ครับชัดแจ๋วไม่มีดีเลย์เอาขอบคุณมาก
1: ส่วนงานบูบิสต้าคุณซื้อของแคปเวิร์ดนะครับก็ดูแล้วยังเอามือล้วงกระเป๋ากางเกงได้แบบนี
0: ้แอคเลยฮะอ่ะยามาครับต้องลงมาในช่วงประมาณ20นาทีสุดท้ายโอ้โหสุดท้ายต้องเข็นลงและยามาดูสภาพสีหน้าสีตาเหมือน
1: ไม่อยากลง
0: เหมือนต้องลงใช่ไหมผมฮะ
1: ดูลูกยิงไกลของลาป็อกนะครับดูความเร็ว
0: ดูความเร็วเท่าไหร่ฮะชีโชว์สถิติหน่อยครับความเร็วครับความหมุนของบอลสปินเรทเป็นไง
1: โอ้โหเดี๋ยวนี้กล้องเขาแต่ว่าเขาต้องมีชิปอยู่ที่ลูกนะ
0: ใช่มีชิปฝังอยู่ที่ลูกฮะคือผ่าออกมาเหมือนผลส้มเลยพี่จริงจริงเหมือนไม่รู้ติดอะไรไปติดอะไรมีฝังชิปด้วยฮะเอาเปลี่ยนซองครับเฟเมินิโน่ครับกับลาเมนยาเมา
1: ก็สมควรต้องเปลี่ยนนะครับส่วนคนที่จะโลคนที่จะโดนออกไปเนี่ยให้ผมเดานะโอยาซาบาลเนี่ยต้องมีหนึ่งก็จะส่งทางด้านของมิเกลมาริโน่ลงมาแทนฟาเบียนลุยส์นะครับมีโอกาสยิงไกลแต่ว่ายิงไม่ตรงกรอบนะครับก็อีกคนนึงเอากาบีออกนะครับแล้วก็ส่งทางด้านของลามีนยาเมาลงมาแทน
0: ถอดหมายเลข8ฟาเบียนลุยส์และหมายเลข9กาบีออกครับมาแล้วครับหนุ่มจานนั่นแหละที่ว่าใช่ไหมพี่
1: ใช่เหรอ
0: ไม่ใช่เหรอลาเมนยามาไม่ใช่นะเอานึกหนุ่มจากยะลาไม่ใช่นะคนสเปนนะครับลาเมนยามาโอ้โหแฟนๆชาวสเปนเนี่ยชูธงชาติและดีใจมากครับได้เห็นเจ้าหนุ่มมหัศจรรย์ครับลาเมนยามาโอ้โหผู้บรรยายใช้คำว่าซูเปอร์สไตล์นะ
1: ก็ไปได้แชมป์ยูโร2024นะกับสเปนยิ่งใหญ่มากตอนนั้นถึงยังไม่18เลยนะ
0: เอ๊ะทำไมสละแล้วหลายๆคนแฟนบอลสเปนบอกว่า30คงไม่ถึงแล้วมั้งตอนนี้เขาบอก
1: โอ้ยตอนนี้มองแค่10พอแล้วคร
0: ับ เอา10พอแล้ว
1: จะยิงได้หรือเปล่ายังไม่รู้เลยเนี่ยแคปเบิร์ดก็ยังดูแล้วยังแข็งแรงอยู่นะ
0: ใช
1: ่ยังวิ่งไล่บอลกันดีอ่ะแต่ไปแย่งมาได้ครับลามินยามา
0: ได้บอลครั้งแรกครับลามินยามาได้บอลไหลมาใกล้ๆให้กับเมดิโนย้อนกลับมาที่เปดี้ทางซาโอดูเกมของสเปนคึกคักครับได้ยามากับเมดิโนเข้ามาโอ้เปดี้ไม่เห็นตัวหลังครับบอลสกิดมาแล้วแคปเวิร์ดก็หวดทิ้งออกไปเลย
1: คือตอนนี้แคปเวิร์ดอันตรายเตะทิ้งอย่างเดียวครับออกเส้นข้างไปสเปนทุ่มเข้ามา
0: ทุ่มเร็วครับไหลให้โรดี้หยอดออกซ้ายมาลาป็อกง้างขอยิงไหมไม่ยิงครับป้ายมาซ้ายคูคูเดย่าลาป็อกเปดรี่ขวาสนามมาให้โรดี้บอลนะมาที่แล้วมียามาไปอยู่ทางฝั่งขวาครับสอน2แคปเวิร์ดก็สอ2มาสอ3แล้วครับสอ3แล้วครับมีไลเมเดสกับตาทีมาช่วยด้วยต้องจ่ายขึ้นมาครับโดนบีบ3ครับทางยามาแล้วจังหวะนี้ข้อ1 2มายอเลนเต้จ่ายเข้ามาแล้วยิงลูกนี้ก็โอ้โหเมดิโน่ครับยิงด้วยขวาไม่ถนัดครับบอลบดกันไปเข้ามือของโวซินยา
1: โอ้พระเอกจริงๆครับแต่ว่าลามินยามาลงมาปุ๊บเห็นเลยนะครับโอ้โหได้บอลตลอดแล้วมีบทบาทกับเกมบุกมากนะครับ
0: โวซินยาใช้บอลยาวขึ้นหน้าไป
1: โอ้แคปเวิร์ดนี่ข้างสนามมีตัวสำรองจะเปลี่ยนลงมาอีกคนนึงนะครับคนที่4แล้วนะครับคนหมายเลข8นะครับเจ้าเปาโลเฟรนันเดสนะครับมิดฟิลด์
0: เป็นกองกลาง ของกลางเล่นฝั่งซ้ายก็ได้ครับจากสโมสรสเตโอบูคาเรสต์นะในลีกโรมาเนียครับนัดที่42ครับหากลงสนามในเกมนี้ในนามทีมชาติโอยามาเกมคึกคักเลยนะครับพอเลมินยามาเข้ามาโรดี้เปิดเออรวยเข้ามาข้างในครับยังติดหัวครับของปิโก้คาร์ลอสโตเปสครับเปเดรี่ไหลออกซ้ายมาลาป็อกได้หยอดเข้าไปข้างในจะให้เมดิโน่เคปเปิดก็ได้บอลก็จุดพลุขึ้นหน้ามาโอ้โหตัวนี้หาบอลไม่เจอนะครับลามินยามาได้บอลคล้องหนีมาวน2โดนดัก2ต้องหยอดแลกกันมาให้โรดี้โรดี้เข้าใกล้ๆเปเดรี่มาที่ยูเนเต้เข้า1 2ใกล้ๆเปเดรี่เข้าในกรอบเขตโทษวนสาวลง13แล้วไม่มีใครครับเพื่อนไม่มาช่วยแต่ทิ้งไปก่อนบอลไปอัดใส่ดูโนดาคอสตาครับหันหลังมาก็แต่ทิ้งไปก่อนและเข้าทางของสเปนบอลย้อนกลับมาครับเกม15นาทีสุดท้ายครับกูเบอร์ซี่ไหลมาใกล้ๆโรดี้สายมีกูคูเดย่าเจาะใกล้ให้ครับทางเฟลาโตเลสได้กดตรงนี้ติดบล็อกครับบริเวณจุดโทษซัดตัวนี้แล้วอ้าวดูทางเทพบุตรจะสวนมาโอ้โหแต่ว่ายังมีตัวห้อยตัวสุดท้ายครับเป็นนะกูเบอร์ซี่ครับที่เก็บได้และคืนให้กับลาป็อกตากันใหม่ที่อุไนซิมอน
1: โอ้โหนี่วันเวแล้วครับสเปนเดินหน้าบุกแหลกแล้วครับจะเอาประตูให้ได้อุ้ยแล้วดูหมดแล้วนะ
0: เอาจ่าชลุช่องมาครับเปเดรี่จะให้กับลิเมญาเมาแล้วก้มเล่นลูกนี้ผู้ตัดสินบอกว่าเมริโน่ครับไปทำฟาวใส่เควินปีน่าครับของกลางของเคปเบิร์ตไปเรียนตัวครับ
1: ก็เป็นโอกาสของแคปเวิร์ดเปลี่ยนตัวนะครับส่งเจ้าปาโลเฟร์นันเดสลงมาแทนหมายเลข13ยีนั้นแบ็คซ้ายออกนะครับปิโก้โลเปสกาบาวโดนเปลี่ยนออกไป
0: ก็ที่เปลี่ยนไปคือชอปาโลเล่นมิดฟิลด์ก็ได้ฝั่งซ้ายก็ได้ครับ
1: เปลี่ยนไปแล้ว4คนนะครับก็เติมความสดลงมาอีก1นะครับก็เปลี่ยนตัวก็เหมือนกันนะครับต้องมีเวลาไม่เกิน10วินาทีนะ
0: คืออยู่ใกล้ฝั่งไหนอยู่ใกล
1: ้ออกเลย
0: แดนไหนออกไปฝั่งนั้นเลยครับจะเดินเออลอยชายไม่ได้ฮะ10วิเนี่ยโดนทำโทษนะเล่น10คน1นาทีนะ
1: ใช่สำคัญเลยนะครับ
0: กฎใหม่ครับนาทีเท่าไหร่75แล้วเนาะ
1: ก็ยังเหลือเปลี่ยนได้อีก1คนนะเคปเบิร์ตก็ฉลาดนะเปลี่ยนได้3ครั้ง5คนตอนนี้เปลี่ยนไปแล้ว4
0: มาดูลาเมียมาเจอชาวเปาโลนะครับที่ลงมาก็ต้องมาปิดทางฮะลาเมียมานะครับแบ็กซ้ายคนใหม่ที่ลงมาของเคปเบิร์ต
1: โอ้สเปนจะทำยังไงครับ
0: จ่ายยัดมาครับเฟลันออกสายมาคูคูเดย่าย้อนแล้วกลับมาลาป็อกอยู่ทางฝั่งซ้ายจะไปถึงสลังเอาถึงสลังไหมมองหาเพื่อนต่ออยู่โอ้โหโดนดักได้โอ้โหทำได้เยี่ยมครับจังหวะนี้แย่งของโดโนดาคอสตาครับกองหน้าสำรองที่ลงมาใหม่เอาเดชชิ่งกับเพื่อนไม่ไหวครับเสียบอลอีกแล้วสเปนได้บอลอยู่หน้ากรอบเขตโทษโรดี้ให้กับคูโกเดย่าชิงเร็วโอยาซาบาวมาที่เฟลันจะให้เร็วโอ้โหมิเกลโอยาซาบาวครับวิ่งดำหน้าเพื่อนจ่ายย้อนหลังโอ้โหสเปนเล่นเร็วก็ไม่ได
1: ้พื้นที่แคบๆนะครับของสเปนเดี๋ยวนี้ยังบอลไม่ถึงเท้านะครับมาอีกแล้วครับทั้งฝั่งซ้ายคูโกเดย่า
0: โอ้โหบอลวันเวครับบุกอยู่ฝ่ายเดียวครับคูโกเดย่าไหลมาให้เปเดรี่ขวาชนะมาครับยอเรนเต้และมินยาเมายาเมากระชากเข้าหาเซเมโดจ่ายย้อยเข้ามาตรงกลางแล้วเปดี้ได้ยิงนู่นนี่ติดบล็อกครับยิงเบาเกินไปเสื้อขาวนะครับโหบางนู้นจะเป็นทางดิสนีย์บอกเกตนะบล็อกเมื่อสักครู่ครับหมายเลข3ของเคเบิร์ตเอาเดินหน้าต่อครับเปเดรี่บริเวณหน้ากรอบเขตโทษอยู่บริเวณหัวกะโหลกไหลออกขวามาโรดี้โดนไล่ล่าต้องคืนกลับมาใกล้ๆที่เปเดรี่ลาป็อกทางซ้ายโอ้เจาะลำบากครับเข้ายังไงหาช่องเข้าอยู่ครับกูเดย่าทางซ้ายจะแตะลอดขาเขาโอ้โหแหมร้องเพลงของพี่โป่งนะครับมันง่ายเกินไปฮะลาเมเดสที่จริงเป็นกองหน้าก็ลงมาเล่นเกมรับนะ
1: กัปตันทีมต้องทำหน้าที่สุดๆนะครับ
0: มาเล่นเกมรับฝั่งขวาเอานาทีที่78ครับโอ้3ประตูไม่ได้เลยมั้งแฟนบอลสเปนอ่ะไม่ได้เลยมั้ง
1: ผมยังกลัว0-0อยู่เลยเนี่ย
0: เอาแล้วมิยามาแต่งเข้าสายออกด้านนอกจะคล้องเข้ามาอีกครั้งหนึ่งบอลฉลับแล้วออกหลังไปติดผู้เล่นของแคปเวิร์ดออกหลังนะครับแต่มุมครับของสเปน
1: โอ้แต่มุมครั้งที่เท่าไหร่แล้วครั้งที่8แล้วนะครับของสเปนคุยตั้งแต่ก่อนเริ่มรายการนะจะเจออาถรรพ์หรือเปล่า 0-0 เนี่ยเปลี่ยนตัวคนสุดท้ายครับทางฝั่งแคปเวิร์ดนะครับจะส่งหมายเลข18นะครับ
0: กองกลาง
1: สเตลโมอาคันโยนะครับเล่นอยู่ในลีกโปรตุเกสนะอายุ24ปีลงมา
0: วิตเรียกีมาไลครับ24ปีนัดที่17ครับยิงไป1ประตูครับเทโมอารานโฮ

0: เตะมุมฝั่งขวาโดนมุมที่ไปก่อนแล้วเอาวอซิญ่าชกพาบอลไม่เจอบอลลอยอยู่หน้ากรอบเขตโทษแล้วชิงจังหวะ2ของทางอุยาซาบาวย้อนเข้ามาตรงกลางโอ้มุมทิ้งไปก่อนครับจังหวะมงของชัวเปาโลครับแบ็คซ้ายที่ลงมาใหม
1: ่โอ้ปั่นป่วนเหมือนกันนะครับเคปเวิร์ดเอาผู้ตัดสินบอกหยุดก่อนนะครับเดี๋ยวรอฟังห้อง VR มีอะไรไหมไม่มีครับให้เล่นต่อทุ่มเข้ามาครับ
0: 10นาทีสุดท้ายเร่งเครื่องเกียร์6แล้วครับตอนนี้สเปนขวาสามมาคาเปตรีให้มาโกสโยเลนเต้และมินยามาขอบอลแต่ให้กับเมลิโน่ยามาได้บอลนะครับบริเวณหน้ากรอบเขตโทษออกขวามาเมลิโน่ให้เลมินยามาโอ้ยามาพอได้บอลเนี่ยผู้เล่นของมุกกอดเข้มเบิดมากัน3คนเลยครับพร้อมที่จะหาร่วมกินโต๊ะอยู่แล้วต้องพอขวาแน่นต้องออกซ้ายมาบ้างครับให้โรดี้มาเล่นปีกซ้ายครับออกซ้ายมาไม่ได้ครับต้องตบกันมาที่คุกุนิยากูบาซี่ยอเรนเต้ทางขวายามาขอแล้วครับแต่ยามาต้องถอนตัวเองลงมารับบอลตามนะครับต้องใช้บอลยาวเข้ามาข้างในยังติดทางดีเน่บอเกสลุยต่อครับสเปนพลพรรคกระทิงดูครับมีตัวอ้อมมาให้กับลามินยามาถึงสุดสนามและตบกลับมาตรงกลางแต่ว่าชัวเปาโลครับเร็วเหมือนกันครับก็ขวางไว้ในจังหวะสุดท้ายบอลติดใครเอ่ยน่าจะติดยามาออกหลังไหมอ่ะ
1: ใช่ครับโดนยามาแต่ว่าเดี๋ยวผู้ตัดสินให้ใครโอ้เปลี่ยนอีก2คนนะครับดานิโอโมลงมาแล้วนะครับลงมาแทนเฟรานตอเรสนะครับ
0: ว่ากฎใหม่ก็มีเหมือนกันนะพี่เพราะว่าบอลมันเตะมุมเนี่ยออกฝ่ายเกมรับหรือว่าเกมรุกเนี่ยสามารถที่จะตัดสินได้นะฮะเข้ามาแทรกแซงได้นะครับกฎใหม่นะครับ
1: ก็เอาแต่ให้เป็นเตะมุม
0: ให้เตะมุมกับ
1: ไม่ให้ละนะครับให้เป็นลูกตั้งเตะนะครับ
0: ตามที่เราบอกไปฮะตามกฎใหม่ที่ออกมาที่นี่เขาฟังจากสัญญาณของ VR ครับ
1: ตอนแรกให้แต่มุม
0: ใช่เช็คว่าบอลสุดท้ายเนี่ยโดนใครโดนฝั่งเกมรับเกมรุกนะครับ
1: อันนี้แฟร์ดิ
0: อ
1: ันนี้แฟร
0: ์ปกติ AVR เนี่ยแทรกแซงไม่ได้นะฮะ
1: ก็เข้าสู่ช่วง10นาทีสุดท้ายแล้วนะครับยัง 0-0 นะครับสเปนกับเคปเวิร์ดแต่ว่าสเปนเหลือเปลี่ยนได้อีก2คนนะแล้วก็เปลี่ยนได้ครั้งสุดท้ายโอกาสยิง21ครั้งนะครับสเปนตรงกรอบ6ขณะที่เคปเวิร์ดเนี่ย3ครั้งที่เขามีโอกาสยิงเนี่ยมาจากครึ่งแรกหมดเลยนะ
0: ไม่ตรงกรอบเลย
1: ไม่ตรงกรอบเลยแต่ว่าครึ่งหลังยังไม่มีโอกาสยิงเลยนะครับเคปเวิร์ดตั้งรับอย่างเดียว
0: หลายมีย่ามาเอามาหยาที่ยาแหวกไปนะครับไม่ผ่านก็สอครับมีชอเปาโลและดินี่บอเกสคนโอ้บอเกสวันนี้เบอร์3เซ็นเตอร์แบ็กเล่นดีมาก
1: ใช่โอ้คู่เซ็นเตอร์แบ็กเล่นดีทั้งคู่เลยนะครับ อย่างที่บอกไปประสบการณ์ทั้งคู่30กว่าทั้งนั้นเลยนะ
0: ครับสเปนใส่ต่อครับสายเกียร์ถอยไม่มีตัวนี้ฮะไหลออกขวามาเลยเมียเมาหยอดเร็วเข้ามาเมลิโน่หัวดีอยู่แล้วครับมองตั้งกับมาคุกคนยากมองตั้งโอ้โหมองกดลงพื้นลูกนี้ก็เข้ามือของวอซินยา
1: โอ้แล้วแกเก่าจริงๆครับตบบอลแต่ยังไม่รับนะให้ถ่วงเวลาไปอีกหน่อยนึงโอ้มง1-1เลยนะคุกคนยากกดแล้วนะครับแต่ว่ามันตรงตัวผู้รักษาประตูนะครับวอซินยาวันนี้ถือยังเป็นแมนออฟเดอะแมตช์อยู่นะครับ
0: เอาแล้วแค่เปิดได้บอลนะครับตบเข้ามาตรงกลาง
1: ไม่จ่ายดูสิครับ
0: ให้เดียรอยดูอาเต้บอเกสครับออกซ้ายมาชัวเปาโลชัวเปาโลเจออ้าวไปเจาะยางเขาซะแล้วครับทางนะเลมินยามา
1: น่าจะเอามือไปน่าจะโดนมือนะแล้วก็ทวงเวลาได้นิดหน่อยตอนนี้ผู้เล่นของเคปเวิร์ดไม่รีบนะครับได้ฟรีคิกริมเส้นฝั่งซ้ายโอ้นี่ถ้าเกิดผีจับยัดยิงเข้าไปนี
0: ่อย่าพูดอย่างนั้นแฟนบอลสเปนเดี๋ยวเขาว่าเอาเดี๋ยวดูจังหวะนี้ของเคปเวิร์ดโอ้โหให้ยาวไปครับบอลเข้ามือของอูไนซีมอนชัวเปาโลครับโอ้ลงมาก็อยู่ฝั่งซ้ายก็เร็วเหมือนกันนะ
1: ครึ่งหลังเนี่ยเคปเวิร์ดยังไม่มีโอกาสยิงเลยนะครับอูไนซีมอนนี่แทบจะหลับเลยไม่ต้องทำงานโอ้กูเกเรย่านี่โดนปล่อยทิ้งทางฝั่งซ้าย
0: บอลนะย้อนหลังกลับมาครับตากันใหม่กูเบซี่มาที่เปดรีขวาครับมาโกสโยเลนเต้แล้วเป็นยามาออกขวามาให้ยามาโอ้โหให้แรงเกินไปครับไปติดตัวของมาโกสโยเลนเต้และดูนะผู้เล่นของเคปเวิร์ดนี่กล้าเล่นนะครับ
1: ใช่คือต้องชมอีกอย่างนะเคปเวิร์ดวันนี้เนี่ยนอกจากสู้วางแผนมาดีแล้ววันนี้เขาแทบไม่ทำฟาวล์เลยนะคือเกมแทบไม่มีหยุดเลยอ่ะคุณเจ๋งแล้วก็ ดูเราไม่น่าจะต่อเวลาเยอะ

0: ด้วยครึ่งหลังนะครับ
1: ภาพต่างประเทศแฟนบอลในแอตแลนตาสเตเดียมกับแฟนบอลสเปนเริ่มเครียดแล้วครับ5นาทีสุดท้ายครับของเกมนี
0: ้คือก็มียุบให้เห็นนะเคปเวิร์ดแต่ว่าทางสเปนก็ยังทำอะไรไม่ได้นะครับ6นาทีสุดท้าย
1: ให้กับเดนิโอโมให้เร็วมาเมลิโน่จ่ายแต่ว่ายังติดแนวรับของเคปเวิร์ดลุยต่อครับลาป็อกให้โรดี้หยอดออกขวาลามินยามาเดชอเปาโลดักอยู่แล้วครับมองทิ้งออกข้างไป
0: คือวันนี้เคปเวิร์ดแนวรับปิดช่องดีด้วยนะครับสเปนพยายามจะหาช่องเจาะไม่ได้เลยนะ
1: โรดี้ออกซ้ายมาครับที่คุคุริยามีพื้นที่เปิดเข้ามาตรงกลางโอโมโหจับบอลไปเด็ดและยิงสวนนาทีลูกนี้ซัดด้วยซ้ายครับของโรดี้หลุดออกหลังไปไกลเลย
0: แล้วลูกยิงไกลของสเปนวันนี้ก็ไม่ได้ด้วยนะไม่ได้ลุ้นเลยลูกยิงไกลแต่ละครั้งยิงด้วยเท้าซ้ายหลุดออกกรอบไปนอกกรอบไปเยอะห้านาทีสุดท้ายครับยัง 0-0 สเปนกับเคปเวิร์ด
1: จังหวะนี้ทำบอลลั่นออกไปครับทางวิลลี่เซเมโดสำหรับที่ลงมาใหม่ครับของเคปเวิร์ดและสเปนทุ่มเร็วทันทีเปดดี้ให้โรดี้โรดี้ไหลใกล้ๆลาป็อกมาทางซ้ายครับโอโมจ่ายย้อนกลับมาครับโรดี้มาทางซ้ายคูคุริยะโอโม่พยายามที่จะขยับให้ครับแต่ย้อนล่างกลับมาก่อนลาป็อกปากูเบซี่เปตรีทิมออกขวามาเลบินยาเมายาเมาเจอเซเมโดขวางอยู่ยาเมาเปิดไปติดวิลลี่เซเมโดเซเมโดเป็นกองหน้าสำรองนะลงมาเล่นเหมือนแบ็คซ้ายเลยครับมาช่วยชอปาโลครับทางฝั่งซ้ายเอ้าแล้วจังหวะนี้จะสวนครับเซเมโดได้บอลด้วยเจอกับมาเกลเจเลเต้เตะอาศัยยอร์เลเต้แล้วเล่นฉลาดครับเซเมโดเตะอาศัยยอร์เลเต้เอาเป็นบอลทุ่ม
0: โอ้โหข้างสนามสเปนจะต้องเปลี่ยนตัวอีกนะครับโอ้ส่งนิโก้วิลเลียมลงมาอีกคนนึงนี่ก็ไม่สมบูรณ์นะครับโอ้ต้องส่งลงมาแทนทางด้านโรดี้นะครับ
1: โอ้โหถอดกัปตันทีมกองกลางออกครับส่งปีกลงไป
0: โอ้โห
1: นิโก้วิลเลียมโอ้ซ้ายขวาตัวนี้อันตรายนะครับสเปนส่งตัวจริงลงมาแล้ว
0: จริงๆอ่ะเขาเปลี่ยนได้5คนนะแต่ว่าสเปนเลือกจะเปลี่ยนแค่4เพราะเขาเปลี่ยนครบ3ครั้งแล้วนะครับหมดสิทธิ์เปลี่ยนแล้วนะสเปนเน
1: ี่ยก็ทิ้งไพ่ใบสุดท้ายเลยครับเซเมโดครับเข้ามาตรงกลางให้อารันโฮคือหลังกลับมาที่ปิโก้เซ็นเตอร์แบ็กครับปิโก้คาร์ลโลเปสวางยาวขึ้นหน้ามาโอ้ยชนกันบอลตรงกลางของสเปนเก็บได้ครับโอโมให้มาที่เมดิโน่แล้วเมนยามาขอบอลแล้วจ่ายสายก้อยให้เดนิโอโมเข้ามาที่กรอบเขตโทษหันหลังมาแล้วกลับมายิงนี่แทงเข้าแล้วโอ้ยโอยาซาบาครับแทงเข้าลูกนี้ติดผู้เล่นของเคปเบิร์ตหลุดออกหลังไป
0: เดนิโอโมจับแล้วหมุนตัวดีมากนะครับจ่ายมาให้กับโอยาซาบายิงด้วยเท้าขวาอูไปติดเหมือนจะโดนหลัง
1: หมายเลข4
0: ใช่มั้ยโอ้โดนบริเวณหัวไหล่นะ
1: โอ้ของปิโก้ครับ
0: โชคดีมากครับเคปเวิร์ดยังไม่เสียประตู
1: ติดปิโก้หรือว่าโรเบโต้คาร์ลโลเปสครับ
0: ไปมุมครั้งที่10ครับของสเปน
1: อย่ามาเล่นสั้นครับให้ครับเปตรี่ให้แล้วไปมีมุมเปิดมากขึ้นครับล่ะมีอย่ามาเปิดเข้ามาตรงกลางบอลไม่ถึงเพื่อนครับเตะสกัดทิ้งออกไปก่อนโอ้โห
0: เคปเวิร์ดตอนนี้ต้องอุดให้อยู่แล้วครับแมตช์มาถึงตรงนี้แล้วคงไม่อยากเสียประตู
1: ใช่ฮะ
0: คือต้องการสัก1คะแนน
1: ต้องกัดฟันแล้วครับตอนนี้ผู้เล่นของเคปเวิร์ดต้องการ1แต้มนึกแต้มใหญ่ด้วยนะถามว่าเสมอกับสเปนได้ครับโอกาสเข้ารอบจะพอมีแต่สเปนจะยอมหรือเปล่าครับโอโม่จิ้มออกมาแล้วบอลออกข้างไปเลยครับโอเดนิโอโม่นึกว่าจะได้ทุ่มครับเพราะว่าบอลเหมือนจะสลับแต่โอโม่นี่เซ็งเลยครับอาจารย
0: ์เคปเวิร์ดไม่รีบนะตอนนี้คุยได้เลยนะครับถ้าเคปเวิร์ดได้คะแนนดูครับเปิดให้กับเดนิโอโม่จับบอลโอยาซาบาขอยิงเท้าขวายิงดีแล้วนะอู้แต่มันกองหลังนี่ต้องชมจริงๆคร
1: ับโคดีบ็อกเกอร์
0: โอ
1: ้
0: โห
1: ปิโก้หรือว่าโรเบโต้คาร์ลโลเปสเหมือนแทงเข่าไอ้พี่โอ้ยิงไม่เต็มเนาะยิงแบบดีดๆฮะ
0: เอาละครับนาทีสุดท้ายสเปนเดี๋ยวดูว่าจะทดกี่นาทีนะครับ
1: แล้วเป็นยามาได้บอลโอ้จะโดนดัก 3-4 คนครับยามาต้องขึ้นแล้วกาลาบาเปดี้อ้าวเปดี้ไม่พร้อมเล่นแล้วเคปเวิร์ดจะสวนเลยครับมาทางฝั่งซ้ายครับเคปเวิร์ด
0: เอาไปแน่นะเนี่ย
1: มากันนะ 4-5 คนครับข้างในมีด้วยครับเคปเวิร์ดแล้วจังหวะนี้แต่งเข้ามาอบไปเปิดย้อนหลังกลับมาก่อนขอยิงไกลลูกนี้นะครับโอ้โหหลุดออกหลังไป
0: โอ้แฟนบอลบนอัศจรรย์ยังหัวล้อเลยโอ้เคปเวิร์ดการเข้าทำวันนี้คือไม่ได้เหมือนไม่ได้ซ้อมมาเลยอ่ะน่าเสียดายครับมีโอกาสอย่างเงี้ยนะเคปเวิร์ดจังหวะโตกับยิงไกลลูกนี้ไม่ได้ลุ้นเลยครับเควิน
1: เควินปีหน้าครับที่ลงมา
0: อุ้ยไปโดนไหล่นะได้เตะมุมนะแบบเนี้ยไปโดนไหล
1: ่โอโม่เช็คได้ครับ
0: ได้เตะมุมนะครับแบบ
1: ตอนแรกเหมือนไม่ได้นะแต่ว่ามีเช็ค VR ได้ไงเตะมุมคัดทางขวาและที่สุดท้ายแล้วนะเทโมอารันโฮครับสำรองที่ลงมาใหม่ก็จะเปิดด้วยเท้าซ้ายบอลสวิงเข้าประตูนะอิสวิงเข้าไปวางลึกเข้ามาตรงกลางบอลด้วยนะโอ้โหตรงของไดซิมอนโอ้โหแคปเวิร์ดเกือบช็อกล้อครับตรงตัวของซิมอนแล้วทิมบอลออกมาเร็วครับให้โอยาซาบ้านี่ก็เป็นเลี่ยมได้บอลจะแตะหลบแต่ลูกนี้ไม่ไหวครับแต่แล้วยาวเกินไปเข้ามือของวิซิญญาโอ้โหแคปเวิร์ดมงกลกพื้นแต่ว่าภาพตัดไปที่โบเกสครับกองหลังครับโบเกสหมายเลข3กดลงพื้นแต่ตรงตัวของอูไนซิมอนโ
0: อดูได้จริง
1: สำรองของแคปเวิร์ดครับ
0: อูนี่กรอบหกหลาด้วยนะกดลงพื้นน้ำหนักมันเบาไปนะครับอูไนซิมอนได้เซฟแล้วครับครึ่งหลังอ้าวแล้วก็สเปนเหลือเวลาตอนนี้เข้าสู่ช่วงทดเจ็บแล้ว
1: เข้ามาที่ชาร์จเข้ามาโอ้โหไม่ได้ครับ
0: โอ้โหดูครับตอนนี้ทดเจ็บ5นาทีนะครับตอนนี้ทดมาแล้ว1นาทีเหลืออีกแค่4นาทีโอ้ฝั่งสเปนตอนนี้เครียดเลยคร
1: ับ ใช่ครับเพราะไม่ได้เกิดจากเคปเวิร์ดเสียดายเสียหายนะฮะ
0: ส่วนเคปเวิร์ดก็เครียดนะครับกลัวจะ1แต้มหลุดมือไปนะครับโอ้โหเล่นมาถึงตรงนี้ต้องชมความพยายามของเขาจริง
1: เปตรี่หยอดเข้ามาข้างในก็มองทิ้งไปก่อนโอ้โหนี่แนวรับได้ดีมากครับหมายเลข3กับหมายเลข4นะปิโก้กับทางดินนี่บอเกสครับหมายเลข3คือบอเกสเนี่ยเกือบหรือว่าชื่อเล่นชื่อดีนี่นะ
0: เกือบมงได้
1: เกือบมงประตูชัยครับอ้าวสเปนยังเหลือเวลาประมาณ3นาทีคูเบซี่ขอยิงไกลไม่ยิงครับไหลออกขวามาแล้วมินยามาเข้าสายขอกดโดนเอาติดพ้นกันเองโอยาซาบาครับพื้นที่ตั้งเยอะไปอยู่ตรงนั้นทําไมแล้วเอาละครับจะสวนมาครับมากัน5คน5ต่อ3โอ้โหใจออกขวามาลูกนี้แม่จังหวะจ่ายครับแม่ของทางดูโนดาคอสตาจ่ายไปติดมาร์โคโคนิญาเฉยเลย
0: เอาครับสเปนตอนนี้ตั้งหน้าตั้งตาบุกอีกต่อครับ
1: เอาลุยต่อครับลุยต่อโอโม่ให้กับเปตรี่ยอดออกมาทางฝั่งซ้ายคูคูเนย่าไหลย้อนกลับมาเปตรี่เหลือ3นาทีครับทดเวลาทั้งหมด5นาทีไหลมาที่ลาป็อกเปตรี่ดึงเข้าขวาขวาสนามากูเบอร์ซี่ครับแล้วมินยาม่าอ๋อมีพื้นที่ด้วยครับยาเบ้าเข้าซ้ายออกด้านนอกจะไปไม่ผ่านชาวเปาโลเปาโลก็ติดหลังเร็วครับต้องตีโครกออกไปก่อนครับทางยาเบ้าตั้งลำได้หันหน้าเข้ามาเอาเปดี้ไปหลงตำแหน่งโอ้โหไปเหม่อครับแล้วเคปเวิร์ดจะสวนมาเคปเวิร์ดอ้าวเปดี้ต้องเหลือเลยครับเพราะว่าไปดึงเข้าจังหวะนี้โอ้โหเล่นฉลาดมากครับเคปเวิร์ดจังหวะนี
0: ้โอ้โหเปดี้ใบเหลืองใบแรกของสเปนนะครับวันนี้ก็ใบเหลืองก็น้อยนะฝั่งละใบเท่านั้นอุตยังหวาดโต้ของเคปเวิร์ดเสียดายทำกันช้าไปนิดนึงนะครับอูจะไปเจอทีมที่โต้กลับดีๆผมว่าสเปนนี่เหนื่อยนะเนี่ยอูแล้วเคปเวิร์ดวันนี้เขาวางแผนมาดีมากจริงๆเกมรับเหนียวแน่นนะครับเกมบุกอาจจะไม่ได้หวือหวามากแต่ก็มีโอกาสลุ้นนะครับ
1: เอ๊ะทำไมคนบอกว่าสเปนยังมีสิทธิ์ชนะ 1-0 นะพี่ เขาบอกไม่ชนะแล้วเหรอ
0: เหลือ2นาทีในช่วงทดเจ็บผมว่าตอนนี้คนเชียร์เคปเวิร์ดกันเยอะอยากให้สร้างประวัติศาสตร์ไปเลยนะครับมาฟุตบอลโลกครั้งแรกแล้วก็กำลังจะเก็บ1คะแนนแรกได้นะครับ
1: แต่ว่าต้องกระทิงดูไม่ยอมครับจะควิดได้ไหมในช่วงท้ายครับอีก2นาทีอ้าวเมเดโน่จ่ายไปติดอ้าวแล้วเข้าทางของผู้เล่นเนี่ยแคปเวิร์ดนะครับแล้วจ่ายมาตรงกลางให้อารันโฮอารันโฮโอ้โหเบอร์18เนี่ยตัวกระตันดีเหลือเกินแล้วหลอกซะด้วยครับหลอกซะด้วยไหลมาใกล้ๆครับให้มาที่ทางเมนเดสเมนเดสกับตันทีมได้คนยิงลูกนี้นี่ก็โอ้โหลุดเสาออกไป
0: โอ้เนี่ยแคปเวิร์ดเนี่ยไม่กล้าเล่นพอถึงฝั่งหลุดขึ้นมาทางเกมบุกนะครับมักจะเลือกยิงไกลกันทั้งนั้นเลยนะ
1: โอ้กับตันยิงลูกนี้หลุดเสาไปไกลเลยครับนาทีสุดท้ายครับตอนนี้ครับ 5นาทีตอนนี้ทดมานาทีที่4แล้วครับนิโก้วิลเลียมได้บอลคุกุระย่าวิ่งคู่ขนานไปครับตีคู่ขนานให้นิโก้วิลเลียมจ่ายสายก้อยเข้าไปตรงกลางย่าครับติดทางปิโก้
0: โอ้นี่กลายเป็นว่าช่วงทดเจ็บนี่ทางเคปเวิร์ดได้ลุ้นมากกว่าสเปนนะ
1: เอาแต่ว่าสเปนมาอีกครั้งหนึ่งดานี่โอโมไหลมาเลวินยาเมาได้บอลนะครับย้อนเข้ามาตรงกลางจังหวะนี้ก็ติดทางบอลเก็บเอายามาได้บอลเข้าซ้ายแล้วเตะลูกนี้โหปิ้นครับ
0: โอ้ยได้เอาโอกาสสุดท้ายแล้วครับแต่มุมของสเปนทดเจ็บกำลังจะครบ5นาทีนะครับแต่มุมครั้งที่11
1: โอ้นี่ตัวนี้ปิโก้ครับหรือว่าโรเบโต้คาร์ลอสโลเปสกองหลังหมายเลข4ของเคปเวิร์ดเนี่ยกระตุ้นลูกทีมว่าเหลือเวลาอีกนาทีเดียวครับ
0: ไม่ถึงนาทีแล้วครับ
1: กลั้นใจด้วยครับเตะมุมทางขวาครับอินสวิงเข้ามาครับเตะมุมของเลวินยาเมาหยอดเข้ามาตรงกลางได้บอลลูกนี้แล้วก็โอ้โหโอยาซาบาครับมงสมัครลูกนี้หลุดเสาออกไปแล้วกูบาซี่ครับอยู่เสา2มงไม่ถึงครับบอลหลุดออกหลัง
0: โอ้ทดเจ็บครบ5นาทีแล้วครับอยู่ที่ผู้ตัดสินชาวจอร์แดนแล้วครับว่าจะเป่าเมื่อไหร่เป่าเลยครับ
1: เลยครับโอ้โห0ต่อ0ครับโอ้โหเคปเวิร์ดได้แต้มแรกประวัติศาสตร์ครับ
0: โอ้เหมือนชนะเลย
1: สุดท้าย
0: โอ้บูวิสต้าครับเดินมาจับมือกับเดลาฟอนเต้แบบโอ้โหไม่ยิ้มด้วยนะกุนซือของทางด้านเคปเวิร์ดเหมือนแหมมีโอกาสได้3แต้มไม่รู้จะคุยเหมือนกุนซือญี่ปุ่นหรือเปล่านะครับ
1: โอ้โหฮะหมูกรอบเคปเวิร์ดครับแต้มแรกในประวัติศาสตร์ของพวกเขาครับที่มาเล่นในรอบสุดท้ายดูกองเชียร์ของเคปเวิร์ดครับในสนามอาร์เนต้าสเตเดียมโอ้โหดีใจมากผิดกับฝั่งของสเปนครับ
0: ก็น่าเสียดายจริงๆโดยเฉพาะครึ่งแรกนะลูกยิงของทางด้านของเฟรนตอเรสนะครับลูกที่ยิงไปชนคาน
1: ถือเข้าลูกนั้นมันเปลี่ยนเกมเลยนะ
0: ลูกเกมมันจะเปลี่ยนไปนะครับพอมันไม่ได้ลูกนั้นปุ๊บเคปเวิร์ดก็ยังเล่นเหมือนเดิมอยู่นะครับแล้วก็วันนี้เขาทำได้ดีด้วยวางแผนมาดีเราก็ต้องชมด้วยนะครับทีมเวิร์คทุกอย่าง
1: วันนี้ผมชมเกมรับพี่
0: ใช่ผู้รักษาประตูโวซินยาเนี่ยควรจะได้แมนออฟเดอะแมตช์นะครับของเคปเวิร์ด
1: ร้องไห้โวซินยาร้องไห้ครับประตูของเคปเวิร์ดร้องไห้ครับ40ปีครับประตูของเคปเวิร์ดร้องไห้เพื่อนต้องมาปลอบครับเพื่อนเหยียบเท้าไม่ใช
0: ่โอกาสยิงของสเปน27ครั้งตรงกรอบ7โอ้โหราคา XG เขา 2.29 เลย
1: เมื่อกี้ผมขออภัยคือ คนลุกแทนโวซิญญาเขาร้องไห้
0: ใช่ครับผู้รักษาประตูอายุ40ปีแล้วนะครับของเคปเวิร์ดนะครับก็เล่นทีมชาติมา90นัดก่อนหน้านี้นะครับโอ้โหเล่นดีมากวันนี้ก็ทำให้ทีมได้1คะแนนด้วย
1: สวัสดีจ่าชาด้วยนะครับสวัสดีทุกคนนะโอ้โหโอ้ยเกมสนุกมากครับไม่ว่าจะเป็นคู่แรกที่เสมอ0-0
0: ใช่ใช่ครับอย่างที่บอกไปไง
1: บอกแล้วอย่าเจิมอย่าเจิมโอ้พี่บอลศิรินันท์เจิมก็เรียบร้อยเลยฮะเสมอครั้งแรกครับในฟุตบอลโลกครั้งนี้ครับ0-0ครับเสมอ0-0เป็นเกมแรกครับนาที14ก็เสมอแล้วครับ0-0
0: นั่นไงลางสังหรณ์คิดไปแล้ว
1: โอ้โหตายังเขียดอ้าวยังไงฮะเรียบร้อย
0: ก็แต่ชมผมชมแคปเวิร์ดจริงๆวันนี้จริงๆอ่ะถ้าเขาตั้งใจมากกว่านี้ผมว่ามีโอกาส3คะแนนด้วยซ้ำจังหวะโต้กลับขึ้นมาเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่มีโอกาสนะเพียงแต่ว่าเขาเลือกที่จะยิงไกลเยอะเกินไป
1: นะครับก็โอ้โหวันนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามกันนะครับเข้ามาตั้งแต่เวลา5ทุ่มเดี๋ยวช่วงหน้าก็อยู่กันต่อนะครับขอบคุณ SMS เข้ามาทักทายแล้วก็คุยกันนะครับทั้ง Facebook YouTube แล้วก็ทาง TikTok นะครับเขาบอกว่าอาจจะเบิร์ดอาร์เจนตินาโมเดลว่ะพี่แพ้ซาอุเกมได้ยังไงแล้วก็พลิกสถานการณ์กลับมาชนะไปถึงรอบชิงแล้วก็ได้แชมป์โลกสมัยที่
0: ยังเป็นไปได้แต่ยังไม่บอกนะตั้งแต่สเปนได้แชมป์โลกปี2010หลังจากนั้นมาอีก3ครั้งเนี่ยพวกเขาไม่เคยชนะคู่แข่งในรอบน็อกเอาท์เลยนะ2014ตกรอบแบ่งกลุ่ม2018แพ้รอบ16แล้วก็ครั้งที่แล้วกาตาร์ก็ตกรอบโดนจุดโทษแพ้รอบ16เหมือนกัน
1: ครับเกมล่าสุดยอดมากครับเขาบอกมาครับโอ้อยากจะร้องไห้แต่สเปนตอนบอลโลกปี2010เนี่ยพวกเขาก็แพ้สวิตเซอร์แลนด์นะแพ้ส่วนหน
0: ึ่งแล้วก็ไปได้แชมป์โลก
1: แล้วก็เดินหน้าเข้าสู่แชมป์โลกก็อาจจะสะดุดบ้างก็ดีฮะที่มาเสมอเกมแรกเพราะว่าทำให้เดลาฟอนเต้กุนซือของทีมคริติกดูรู้ว่าจะต้องทำอย่างไรบ้างนะครับเอาวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับผมช่วงหน้าก็อยู่กันต่อกับพี่อู๋ใหญ่และคุณเอกนพดลนะ
0: ครับ
1: ติดตามกันต่อในคู่ต่อไปเนาะฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายนะครับ
0: ส่วนสเปนนัดต่อไปจะเตะวันที่21ใช่ไหมเจอซาอุ
1: สเปนใช่ไหมพี่ผมเช็คให้แป๊บหนึ่ง
0: แล้วก็ทางฝั่งของ
1: สเปนเจอซาอุดนะครับวันที่21และอุรุกวัยเจอกับหมู่เกาะเคปเวิร์ดครับวันนี้เราสองคนต้องลาไปก่อนครับช่วงหน้าอยู่กันต่อนะในช่วงนิตินายไลฟ์บอลโลกนะครับวันนี้เราลาไปก่อนนะขอบคุณและสวัสดีนะครับ
0: สวัสดีครับ
2: นิตินายไลฟ์บอลโลก ดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: สนับสนุนโดย
4: ท้องเสียปวดท้อง
5: แน่นท้อง
4: มองหาย
6: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
7: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียว
8: ไอ้ไอยราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาฮ่า
9: แชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
10: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเพิ่
11: มมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
9: เคยไหมแค่ลุกก็
12: โอ้ย
9: แค่นั่งก็
12: โอ้ย
9: เริ่มดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: สนับสนุนโดย
13: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
14: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
8: ไอ้ไอยราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาฮ่า
9: แชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
10: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
11: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
15: ตาบังกฤษเข้ารอบต่อไปมากที่สุดแม้ผู้เล่นแกนหลักบางคนจะอยู่ในช่วงปลายอาชีพแต่ประสบการณ์ในทัวร์นาเมนต์ระดับโลกที่เคยผ่านเข้าถึงรอบลึกๆมาแล้วน่าจะช่วยให้พวกเขาผ่านเข้ารอบต่อไปได้ไม่ยากส่วนกาน่าตัวแทนจากทวีปแอฟริกาถูกมองว่าเป็นม้ามืดในกลุ่มนี้แม้อันดับฟีฟ่าจะต่ำที่สุดในกลุ่มแต่พวกเขามีกลุ่มกำลังผู้เล่นสายเลือดใหม่ที่ค้าแข่งในลีกยุโรปอยู่หลายคนโอกาสเข้ารอบของกาน่าขึ้นอยู่กับการหักดันปานามาให้ได้และพยายามแบ่งแต้มจาก2ยักษ์ใหญ่ของยุโรปเพื่อไปลุ้นโควต้าอันดับ3ที่ดีที่สุดขณะที่ปานามาแม้ชื่อชั้นจะเป็นรองอังกฤษและโครเอเชียแต่พวกเขามีพัฒนาการการเล่นที่ก้าวกระโดดโอกาสสร้างเซอร์ไพรส์ผ่านเข้ารอบ2ของปานามาคือเกมที่แข่งกับกาน่าและหวังพึ่งความผิดพลาดของทีมใหญ่เพื่อเก็บแต้มสำคัญในการลุ้นตั๋วเข้ารอบ32ทีมสุดท้ายในฐานะอันดับ3ที่ดีที่สุด
16: เริ่มแล้วกับกิจกรรมสุดสนุกเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ตั้งแต่วันนี้ถึง20กรกฎาคม2569
17: อยากเป็นพิธีกรมือหนึ่งจับไมค์พูดแล้วคนฟังต้องว้าวห้ามพลาดกับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพรุ่นที่17อบรม24มิถุนายนนี้เรียนรู้ทุกทักษะจัดเต็มทุกเทคนิคที่จะช่วยคุณสร้างความมั่นใจและโดดเด่นทุกเวทีพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมากประสบการณ์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทโทร022016770
18: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
19: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
20: ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ MCOT Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก MCOT ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ MCOT Connect เป ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ
5: สารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพาะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
19: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
21: F99 คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM99 รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
22: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569

0: Radio SMS 468-8899
1: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร081-658-3461
2: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: บอลโลกสตอรี
4: ่มิโรสลาฟโคลเซ่เจ้าเวหาผู้ครองบัลลังก์ดาวซันโวแม้เวลาจะผ่านไปแต่สถิติของมิโรสลาฟโคลเซ่ดาวยิงหน้าตายจากเยอรมนียังคงเป็นบรรทัดฐานสูงสุดเขาคือเจ้าของสถิติทำประตูในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายมากที่สุดตลอดการที่16ประตูจากการลงเล่น4สมัยจุดเด่นของโคลเซ่ไม่ใช่ความหวือหวาแต่คือความเฉียบคมและการหาพื้นที่โดยเฉพาะลูกกลางอากาศที่เป็นเครื่องหมายการค้าสถิติที่น่าสนใจคือเมื่อไหร่ก็ตามที่โคลเซ่ทำประตูได้ในเวิลด์คัพทีมชาติเยอรมนีไม่เคยแพ้เลยและเขายังเป็นนักเตะเพียงไม่กี่คนที่ได้เหรียญรางวัลครบทุกสีคือเหรียญทองเหรียญเงินและเหรียญทองแดงจากฟุตบอลโลก4สมัยที่ลงแข่งสถิติ16ประตูของเขาจึงเป็นกำแพงสูงที่กองหน้ายุคปัจจุบันต้องพยายามอย่างหนักเพื่อข้ามไปให้ได้
5: Guess I'm

0: Girls
1: เอาละครับขอต้อนรับเข้าสู่ FM 99นะครับ Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงนะครับในช่วงเรียกว่าฟุตบอลโลกของเราอ่ะนะครับก็ถือว่าเมื่อสักครู่นี้เพิ่งจบไปงามไส้กันไปเรียบร้อยสำหรับเต็ง1สเปนนะครับ
2: ไม่ใช่ฝันใช่ไหม
1: เสมอกับเคปเวิร์ดไป0ประตูต่อ0นะครับ
2: นี่คือเรื่องจริง
1: เรียบร้อยครับจบเรียบร้อยนะครับ
2: แหมเมื่อวานคิดว่าคูเลเซาจะโดนเยอรมันยิงไม่ถึง4รอไป7
1: ครับ
2: วันนี้มาสเปนเต็ง1เว้ย
1: เพราะที่ผ่านมาเนี่ยก็ดูอยู่ว่าจะมีทีมไหนเนี่ยอ่อนเรียกว่าอ่อนกว่าคูเลเซามั้ยตอนแรกก็กะว่าเดี๋ยวรอดูเคปเวิร์ดรอดูนิวซีแลนด์ก่อนไปไปมาแล้วโอ้โหเคปเวิร์ดถือว่าสร้างตำนานไปเรียบร้อย
2: เรียบร้อย
1: เนี่ยยันอยู่นะครับก็เดี๋ยวเราก็จะรายการกันไปอีกสัก1ชั่วโมงนะประมาณสัก1ชั่วโมงแล้วเดี๋ยวช่วงตอนตี2ก็ยังมีอีก1คู่ก็เป็น1ในบรรดาทีมเต็งอยู่เหมือนกันนะครับก็เป็นเบลเยียมจะเจอกับอียิปต์นะครับอีกประมาณ1ชั่วโมงประมาณสักตี2นะครับ เราก็จะตามกันไปนะครับก็จะมีการถ่ายทอดเหมือนเดิมนะครับ
2: อยู่กันยาวๆเลยนะครับในช่วงฟุตบอลโลกใน FM 99ก็จะมีเขาเรียกว่าทั้งออนแอร์ออนไลน์ไปแทบจะทั่วโลกเลยส่วนวิทยุอสมทอีก41สถานีที่ต่างจังหวัดก็สามารถรับชมได้ตั้งแต่เที่ยงคืนจนถึงตีห้า
1: ครับ
2: ใครตัดยางอยู่ใครขับรถใครทำธุระอะไรยังไงอยู่ที่ไหนอยู่มุมไหนของประเทศไทยส่งมาพูดคุยกันหน่อยนะคร
1: ับ
2: ส่งมาพูดคุยกันหน่อย
1: ช่วงนี้ก็เป็นถือว่าเป็นช่วงให้ระบายกันได้นะครับเพราะว่าโอ้โหน่าจะเป็นกองเชียร์สเปนกันเยอะเลย
2: พี่จะกระทิงดุเป็นกระทิงอะไรเนี่ยเออแต่ปี2010เขาแพ้นัดแรกเขาเป็นแชมป์เลยนะ
1: ครับ
2: แต่วันนี้ไม่แพ้เกือบโดนเลยนะ
1: ใช่
2: เกือบโดนเลยนะ
1: แต่ก็ถือว่าโอกาสเยอะนะครับโอกาสเยอะมากๆแต่ว่าสุดท้ายเป็นสกอร์ไม่ได
2: ้
1: นะ
2: ครับ
1: ทางด้านของเคปเวิร์ดเนี่ยมีโอกาสแค่ครั้งเดียวเอง
2: ครับผม
1: นะครับโอ้โหในเรื่องของสถิติต่างๆเนี่ยเป็นต่อทั้งหมดเลย
2: ใช่
1: เตะมุมมากกว่าครองบอลมากกว่ายิงมากกว่าตรงกรอบมากกว่านะครับ
2: โหนี่คุณต้องดีใจเปล่า
1: ทำไมฮะ
2: เพราะคุณอู่เคปเวิร์ดนะ
1: ทำไมครับ
2: ก็อู่เคปเวิร์ดไงฉายาตอนที่ไปภาคแอปคอนน่ะ
1: ครับผมอู่อูดีอาคองโกครับ
2: ก็จะถามว่าเซอร์ไพรส์มั้ยพี่อู่มากๆนะ
1: ใช่ๆๆนะเพราะว่าหลายคนก็มองว่า
2: แพ้ไม่เยอะนี่ก็ถือว่าโอเค
1: ใช่แพ้ไม่เยอะก็ถือว่าเก่งแล้วนะครับกับสเปนชุดดีที่โอ้โหหลายชื่อตัวเล่นก็ถือว่าแทบจะเทียบกันไม่ได้เลยในแต่ละตำแหน่งนะ
2: ใช่
1: แต่วันนี้พอเล่นเข้าจริงโอกาสโอ้โหแต่ว่าก็ต้องไปเขกหัวตัวเองนะเพราะจากค่าเอ็กโกอะไรต่างๆที่ออกมาเนี่ยมันเยอะกว่ากันทุกอย่างเลย
2: ครับผม
1: แต่ว่าผลิตสกอร์ไม่ได้นะครับ
2: นี่ถือว่าเป็นคู่แรกของฟุตบอลโลกครั้งนี้ที่จบ 0-0
1: อืมใช่นะครับ
2: เพราะว่าก่อนหน้านี้มีเสมอจริงแต่ว่าเสมอเขามีสกอร์กันหมด
1: มีแบบมีสกอร์ครับก็ถือว่าเบ่งเป็นแรงได้ไหมนะเบ่งแรงได้นะก็ถือก็ภาคมีประตูกันหมดนะ
2: นี่ภาคแชมป์ยุโรปยิงไม่ได้นี่เรียบร้อยนะ
1: เออภาคเต็งหนึ่งโอ้โหถือว่าแรงนะถือว่าแรงนะ
2: ใครวันเนี้ยใคร
1: จะขี้กับใครอ่ะจันบอลใช่ไหม
2: กับพี่บอลกับพี่บอล
1: คุณบอลใหญ่ใช่ไหม
2: ทั้งคู
1: ่แรงทั้งคู่นะครับ
2: ใครขึ้นรถผ้าป่าใครขึ้นรถกระถินสเปนรายงานตัวมาซะดี
1: ๆไม่น่าเหลือไม่น่าเหลือกัน
2: พี่วันนี้บอลเอียงสเปนผมว่าแทบจะ80-90%
1: ใช่นะครับ
2: เรียบร้อย
1: สุดท้ายจบ 0-0 นะครับ
2: โอกาสยิงขนาดนั้นสัก 2-3 ลูกไม่ได้
1: เด
2: ี๋
1: ยวผมไปเก็บตกนะให้นะครับครองบอล 74% ทางด้านของจำนวนการยิง27ครั้งตรงกรอบไป7นะครับแล้วก็เป็นโอกาสที่น่าจะเป็นประตูในถึง2ครั้ง
2: ครับ
1: ก็ถือว่าน้อยเนาะ27เตะมุมไป11นะครับถือว่าดีกว่าทุกอย่างโอ้โหค่าไอโก 2.29 อ่ะเยอะกว่ากันเยอะเลยนะครับ
2: ครับผม
1: แล้วก็มีจังหวะเตะมุมไป11ครั้งนะครับโอ้เยอะกว่าทุกอย่างนะ
2: ครับ
1: แต่เสียดายทำไม่ได้นะครับมีเพียงแค่สถิติอย่างเดียวนะครับลองไปดูนี่โอ้โหโกเซฟเคปเวิร์ดเซฟไป7เซฟอ่ะนะครับวันนี้ก็ไลน์อัพก็ตามคาดเนอะส่วนใหญ่เพราะว่าประตูในอุนายซิมอนอยู่แล้วแบ็คขวาก็เป็นยอเรนเต้คู่กลางก็ลาปอสกับโค คูบาซี
2: ่ครับ
1: ซ้ายก็เป็นคูคูเรย่านะครับส่วน3กองกลางก็ตามคาดคือโรดี้ฟาบินลุยแล้วก็เพดรีนะครับส่วน3แนวรุกก็จะมีเฟรนตอเลสโอยาซาบาลแล้วก็กาบี้นะครับ
2: แล้วสำรองก็เปลี่ยนแค่4คนเองเหรออ
1: ืม
2: เปลี่ยน
1: เอามิเกลเมลิโน่ลง
2: โอโม
1: นาที71ลาบินยามาวนาที71โอโมมานาที81แล้วก็นิโก้วิลเลียมนาที87นี่ขนาดไปขุดวิลเลียมอ่ะ
2: ซูบี้ไม่ได้ลงนะเกมเนี่ย
1: เพราะจากข่าวเนี่ยนิโก้วิลเลียมไม่สมบูรณ
2: ์
1: ลามาวก็สภาพร่างกายก็ไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่นะครับใช่นะครับโอ้คือมาลงนาที87นี่แสดงว่าต้องการประตูแล้วอ่ะไม่รู้จะเปลี่ยนอะไรแต่ว่าจริงๆระดับอย่างตัวสเปนเนาะจริงๆผมว่ามันก็น่าจะเติมไอ้บอกก้าไอ้เกเชียสเนาะในตอนอื่นเครื่องก็ใช้บิ๊กเอเชียสมาตลอดเนอะ
2: เพราะว่าไอ้เกเชียสนี่มันเอลเพนด้าเนาะไอ้เรื่องประสบการณ์แบบนี้ผมว่าก็น่าจะช่วยได้เยอะ
1: ทำไมใช้มิลิโน่เนอะเพราะมิลิโน่เองจริงผมว่าด้วยสภาพร่างกายที่มันเจ็บมานานเนอะมันช่วงฉายช่วงท้ายๆเองเนี่ย
2: ตอนแรกคิดว่าจะไม่ทันบอลโลกด้วยซ
1: ้
2: ำ
1: ใช่ใช่ตอนแรกมีข่าวว่าจะไม่ได้มาด้วยซ้ำจริงๆโอ้ตัวเลือกมันก็มีตั้งเยอะนะ
2: แล้วอย่างไอ้เจ้านิโก้วิลเลียมกับยามาไม่ฟิตอ่ะทำไมไม่เลือกใช้พวกเจอร์มี่ปีโน่อะไรพวกนี้
1: ใช่เจอร์มี่ปีโน่ซูบีเบนดี้อย่างเงี้ยนะ
2: ผมก็แปลก
1: บอกค่าอิเกเซียกีมาโดก็แหละ
2: ใช่
1: นะเติมมาเลยนะครับแต่เสียดายใช้แค่4คนก
2: ็
1: จบทำอะไรเขาไม่ได้นะ0-0ก็ถือว่าเสียหน้าเหมือนกันเนาะ
2: ใช่
1: นะเต็งหนึ่งแล้วเจอโอ้โหถ้าเจอทีมใหญ่ยังโอเคนะผมว่าจะพอเจอเคปเบิร์ดอ่ะมันก็ถือว่าเสียฟอร์มเหมือนกันนะครับ
2: จบกลายเป็นว่าเคปเบิร์ดพอมีแต้มกับสเปนเนี่ยหนึ่งแต้มเนี่ยมันอาจจะส่งผลถึงการลุ้นเข้ารอบหรือว่าแย่สุดก็คืออันดับ3ที่ดีสุดอีกนะแล้วสมมติว่าถ้าไปเบียดกับพวกซาอุหรือชนะได้นี่เผื่อเข้ารอบนะพี่4แต้มอ่ะ
1: ใช่ใช่ใช่แต่ก็ยังมีโอกาส
2: ใช่ที่เหลือ
1: แต้มนึงแล้วไปชนะอีกสักสองเกมก็ได้อยู่นะวันหนึ่งสเปนก็ไม่ได้อะไรเสียหายอะไร
2: ไม่ตกหรอกแต่ปัญหาคือไอ้ทีมเต็งแชมป์กลุ่มเนี่ยพอมันไม่ได้เข้าที่หนึ่งตามความคาดการณ์ทีนี้โอ้โหพี่อู๋เอ้ยมันจะวุ่นวายกับรอบน็อกเอาท์ไอ้พวกจะหนีเนี่ย
1: แต่
2: ม
1: ัน
2: คาดการณ์ไม่ได้
1: แต่โปรแกรมสเปนมันไม่ได้ยากนะเพราะว่าจะมีร่วมสายคือเคปเบิร์ดที่เจอวันนี้เดี๋ยวก็จะมีอุรุกวัยกับซาอุดิอาระเบีย
2: ครับผม
1: ซึ่งถ้าสเปนเองไม่พลิกล็อกแบบเหมือนวันอย่างวันเนี้ยถ้าจะเก็บ6แต้มกับอีก2เกมที่เหลือก็ไม่ใช่เรื่องยากนะ
2: ใช
1: ่แต่ก็ต้องรอดูด้วยโอ้โหว่าอุรุกวัยกับอุรุกวัยนี่กะเจอซาอุนี่เดือดแน่นอนนะเพราะว่าใครจะคาดว่าสเปนได้แค่แต้มเดียวนะครับ
2: ครับผม
1: คือการเข้าที่1ที่2มันต่างกันอยู่แล้วนะ1 2หรือจบ3แบบนี้นะครับ
2: ครับก็พูดคุยกันนะครับช่วงนี้ก็สบายสบายก่อนเพราะว่าเดี๋ยวช่วงตีสองเราค่อยเข้าบรรยาย
1: ครับผม
2: คู่ที่สองของค่ำ
1: เอสเบสก็ยังมาได้สบายสบายนะช่วงนี้เราก็คงคุยกันเล่นๆไปก่อนแล้วเดี๋ยวในช่วงตีสองเราก็เอาจริงเอาจังละ
2: ใช่
1: นะครับเพราะว่าก็จะเป็นการบรรยายแล้วนะครับ
2: ครับผม
1: เขาบอกว่าชอบรายการช่วง 2-3 ทุ่มวันนี้ครับที่สินเจริญบาร์เทอร์มาจัดรายการดีมากครับโคตรเพลินก็เหมือนพี่แท่งช่วงหลังก็
2: อยากจัดรายการแนวนี้
1: แกจ
2: ั
1: ดแนวนี้ในทิกตอกอยู่เหมือนกัน
2: นั่งพูดคุยเล่นกีตาร
1: ์เพลินๆนะสำหรับคนที่ชอบดนตรีนะเพราะสินเจริญบาร์เทอร์เขาก็เชี่ยวเรื่องนี้อยู่แล้วนะเรื่องดนตรีเขาเล่นดนตรีทั้งบ้านนะครับ
2: คุณเล่นดนตรีแล้วพูดคุยกับแฟนเพลงนี่เอาอยู่อ่ะนะเพลินๆผมก็ชอบนะ
1: ใช่ใช่
2: เล่นสดร้องสดในห้องส่งอ่ะ
1: แล้วแกชอบเล่นสดอยู่แล้วใช่ไหมแล้วก
2: ็พี่อู๋ก็ชอบเล่นสด
1: ว้าผมก็สดประจำเนี่ยสดหน้าจันเองจริงอันนี้ก็บอกเคปเวิร์ดเหนียวจัดโอลาซาบาลตัวนี้โอกาสเยอะเปลืองไปหน่อยเมริโน่ที่ส่งมาไม่มีบทบาทบอลดันไปถึงโอลาซาบาลโอลาซาบาลจริงๆมันก็อย่างที่เราคุยกันนะว่ากองหน้าเขาก็ไม่ได้คมอะไรแล้วก็ส่วนใหญ่ที่ชัวร์เนี่ยจริงๆคือลูกจุดโทษนะเขาเป็นคนที่ยิงจุดโทษชัวร์แล้วผมก็ยังงงนะกี้คือเมริโน่โอเคมันดึงไปได้แต่ว่าโหตัวเลือกคุณมีตั้งเยอะแยะคุณเลือกตั้งแต่ที่แทบไม่ได้ลงทั้งปีนะ
2: จริงๆถ้า
1: ขนาดเมริโน่เป็นตั้งแต่

0: เนโน่สรุป
1: จากอาร์เซนอล
0: เป็นแนวฟอร์เวิร์ดหรือว่าเป็นแนวสไตรเกอร์กัน
1: จริงๆคือตัวรับตอนเล่นดอร์ทมุนด์เขาเล่นเป็นเซนเตอร์มาก่
0: อ
1: นแล้วเขาเล่นเป็นเซนเตอร์เลยนะตอนอยู่ดอร์ทมุนด์เล่นเป็นเซนเตอร์
0: อุจจาสบา
1: แล้วก็เล่นเป็นมิดฟิลด์เขาตัดเกมได้
0: เหมือนกับเขาเป็นนักเตะคู่บุญของโค้ชนะแต่ว่าถ้าหน้าเป้าอ่ะไอช่วงเอาอย่างอีเกเซียสพวกเนี้ยมันให้มันเล่นเต็มเกมมันอาจจะไม่ได้แต่ถ้า20นาที20นาทีสุดท้ายเนี่ยคุณต้องเอาแล้ว
1: เพราะอิเกเชียปีนี้ฟอร์มดีใช่ไหมแล้วก็มันได้เก๋าอะนะ
0: แล้วคุณไม่มีพวกหน้าเป้าธรรมชาติเหมือนก่อนอันนี้มีพวกโมราต้าอะไร
1: ใช่ใช่ใช่มันยังมีอยู่ตลอด
0: ดิโก้คอสตาอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่มีเพราะหมดเจนของดาวิดบีย่าหมดเจนของตอเรสมันก็แทบจะไม่มีศูนย์หน้า
1: เพราะวันนี้ที่ลงจะว่าไปก็เหมือนกับฟอร์ฟอร์นายเนอะ
0: ใช่
1: นะที่ลงอยู่เพราะว่าอย่างแฟรานก็ไม่ใช่หน้าเป้าแท
0: ้
1: ๆโอยาซาบาลก็ไม่ใช่หน้าเป้าแบบแท้ๆเพราะเขาเล่นจริงๆก็มันจะอยู่ต่ำเหมือนเป็นหน้าต่ำนะไม่ใช่หน้าเป้าแท้ๆนะครับ
0: ครับ
1: วันนี้ก็งงกับเดลฟอนเต้เหมือนกันว่าเราก็ตัวผู้เล่นในสถานการณ์ต้องได้ประตูเนอะทำไมเหลือกักไว้อีกที่หนึ่งเนอะน่าจะลงไปอีกคนนึงอ่ะ
0: แสดงว่าคือโหวันนี้ก็ต้องชมคิดว่าเอาอยู่เน
1: า
0: ะ
1: ใช่แล้วก็วันนี้รู้สึกที่ผมดูคะแนนในหลายเจ้านะเขาก็ให้คะแนนไอ้เจ้าประตูของเคปเวิร์ดวันนี้เซฟเยอะนะครับน่าจะมีโอกาสเป็นแมนออฟเดอะแมตช์ในเกมนี้ได้เลยนะ
0: เดี๋ยวเช็คดูให้ว่าเกมเนี้ยใครได้แมนออฟเดอะแมตช
1: ์ดูเว็บไซต์ยังเป็นทางการดีกว่า
0: อ
1: ันนี้ก็บอกว่าผมครับพี่ฟังแต่ครึ่งแรกเลยครับก่อนเลสเตอร์ครับผมคืออะไรอ่ะผมครับพี่ตั้งแต่ครึ่งแรกเลยครับก่อนเลสเตอร์ครับผมอันนี้อาจจะข้อความมันตกหล่นหรือเปล่าอ่ะผมเลยไม่ค่อยเข้าใจคำถามเน
0: า
1: ะ
0: ทีนึง
1: แล้วก็บอกบอลโลกมีกรรมการไทยมีไหมครับ
0: ครั้งนี้ไม่น่าจะ
1: ครั้งนี้ไม่มีเลยนะครั้งนี้ไม่มีนะ
0: คนไทยคนเดียวที่มีส่วนเกี่ยวข้องก็คือนี่แหละน้องลิซ่านี่แหละ
1: ใช่
0: ไปร้องเพลงพิธีเปิดอ่ะ
1: พอนึกถึงวันนี้ก็เลยจัดเพลงโกของน้องลิซ่าไปเลยนะ
0: ครับ
1: ก็บอกว่าเดลาฟูเอนเต้เนี่ยลูกรักเลยโอราซาบาลชอบใช้ประจำโกก็ยังใช้อูไนซิมอนเป็นมือหนึ่งเมื่อกี้ก็ตอนตัวเล่นออกมาผมก็นั่งคุยอาจารย์เอกอยู่นะในช่วงที่ก่อนจะพากอ่ะก็ยังงงว่า
0: ดาวิดลาย่าโชว์ฟอร์มโคตรจะดี
1: แต่ปีนี
0: ้เบียดมือหนึ่ง
1: ปีนี้ต้องยอมว่าลาย่าฟอร์มดีมากเนาะ
0: ใช่
1: ยังเบียดไม่ได้เลยนะโอ้แกบางทีแกก็ติดไอ้ลูกรักเยอะไปหน่อยนะ
0: สเปนหมดจากกาซิยาสมีใครมาอีกไหมก่อนที่จะมาเป็นยุคเนี่ยยุคซีมอนยุคลาย
1: าสก็ไม่มี
0: เกปาก็แทบจะไม่มีโอกาสได้ขึ้นเลยนะ
1: ใช่ใช่ไม่ถึงเพราะว่าถ้าจะมีผมว่าก็ต้องเป็นพวกคา
0: ริ
1: ซาเลส
0: ก็ยุคเดียวกัน
1: คาริซาเลสคาซิยาสพวกนั้นเนาะที่จะเป็นแบบโกมือระดับโลกแต่
0: บาเดสกับยาสก็เจนเดียวกัน
1: บาเดสก็ไม่ถึงอ่ะผมว่ามันก็ได้ระดับนึงแต่มันไม่ได้โกแบบเนาะระดับพวกคาซิยาสพวกคาริซาเลสอ่ะ
0: คือเอาจริงๆบอลสเปนทั้งประตูมือระดับโลกกับกองหน้าหายมิดฟิลด์เนี่ยมันมีทุกปีมีทุกเจนอยู่ละ
1: ครับ
0: เพราะว่าสเปนมันขึ้นชื่อในเรื่องของฟุตบอลบิวเนาะพี่หูกองกลางเขาก็ดีอยู่แล้ว
1: ครับ
0: แต่ว่าประตูนึกไม่ออกว่ะถ้าไม่ใช่กาซียา
1: ประตูผมว่าไม่น่ามีแล้วนะถ้าบอกอุรุกวัยเนี่ยกองหน้าไม่มีต้องเอากลางไปเล่นกองหน้าคิดดูส่วนซาอุตกไปเยอะพอลีกซาอุทุ่มเอาตัวนักเตะลีกยุโรปมามีผลนักเตะในประเทศก็ตัวเดิมๆไม่มีนักเตะเยาวชนขึ้นมาเลยก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ช่วงนั้นมันชินี่ไงบนอ่ะ
0: ใช่
1: ไหมมีตัวต่างชาติแล้วก็ไม่รู้จะเอาตัวไหนมาติดทีมชาติอะนะครับก็เลยต้องออกมา
0: ศูนย์หน้าอุรุกวัยถ้าศูนย์หน้า
1: ก็ดูเยสตอนนี้
0: ดาวินอ่ะ
1: ก็ดาวิน
0: เพราะว่าครั้งนี้อุรุกวัยเขาไม่เอาหลุยส์โซเลสมาอันนี้เสียดายเหมือนกันนะแต่ไม่รู้ว่าใครไปเบียดโคต้าของ
1: จริงๆถ้าไม่มีช้อยอ่ะก็ติดมาเหมือนพวกเนมาเหมือนเนอะมาสักหน่อยสักคนหนึ่ง
0: บอสเนียยังมีเชโก้โปรตุเกส
1: ใช่เชโก้ติดมาทั้งครั้งที่เจ็บด้วยนะ
0: ผมว่า
1: เกมแรกก็ลงไม่ได้อะ
0: เคยเห็นในคลิปเวลาหลุยส์โซเลสเล่นกับเนมาที่อินเตอร์มิอามี่อ่ะเขาก็โอเคนะเขาก็โอเค
1: แต่ความเก่าเนอะยังน่าได้อยู่เนอะ
0: ใช่
1: เพราะว่าตัวเลือกตอนนี้มันก็ที่เราเห็นจริงๆมันก็มีแค่ดาวินคนเดียวนะดาวินนูนเยสนะครับก็ต้องลุ้นนะ
0: แต่ผมไปเลื่อนดูก่อนว่าโคต้าเกมรุกเขาโหอาจารย์มีถ้าไม่นับว่าดาวินที่เคยเล่นอยู่ในพรีเมียร์ใครเนี่ยโรดิโกอากิเร่อยู่กับเล่นในลีกของเม็กซิโกอ่ะ30กว่า
1: ครับ
0: แล้วก็อีกคนนึงเฟเดริโกวินัส เล่นกับโอเบียโดก
1: ็
0: เพิ่งตกชั้นไม่มีเลยอ่ะก่อนหน้านี้มันยังมีไอ้เจ้าที่เคยมาอยู่กับแมนยูไอ้ผมยาวๆอ่ะเคยอยู่นาโปลีใครอะไรพวกเนี้ยไอ้ตัวดังถ้าไม่ใช่หลุยส์โซเลสอ่ะอาจจะติดปากอีกแล้ว
1: มาฟอรันปะ
0: ก็มีฟอรันมาอีกคนนึงที่แบบหน้าเท่ๆหน่อยผมหยิกๆยาวๆอ่ะ
1: เอออุรุกวัยลืมไปมีตัวเด็ดไอ้ตัวนี้อยู่กูคาเต
0: ้
1: กูคาเต้นี่ไงตัวที่จะแบกทุก
0: จนลูกพี่เอากองหน้าก่อนผมมันก็ได้ถึงลุยโซเลสกับเอดิสันคาวานี
1: ่ครับ
0: ผู้ฟอร์ลันอะไรอย่างเงี้ยจริงๆอ่ะอุรุกวัยพวกกองหน้าระดับโลกอ่ะมันมีมาทุกเจนนะพี่เดี๋ยวว่าแต่สเปนนะเยอรมันยังไม่มีเลย
1: อ
0: ิตาลีพวกนี้หายหมดนะกองหน้า
1: เออใช่
0: ดีสุดเนี่ยตอนนี้คืออังกฤษนะ
1: มันมีกองหน้าก็จริงแต่มันก็ไม่ได้อะไรมากมายเนอะเปริสตรีอะไรพวกเนี้ยเนอะ
0: ใช่
1: แม็กซิมิเลียนอาราโคอะไรพวกเนี้ยมันก็ไม่ได้ว่าจี๊ดจ๊าดอะไรแบบขนาดนั้นนะ
0: อุรุกวัยโคต้าที่เขาลงมาไอ้ฟอร์เวิร์ดเขามีโคต้า3คน
1: อ
0: ะแต่เมดฟิลด์พวกเนี้ยมันสามารถเล่นหน้าได้เล่นริมเส้นเล่นเกม
1: มันเป็นเหมือนฟอร์เวิร์ดมากกว่าเนอะเออมันเหมือนเป็นฟอร์เวิร์ดมันไม่ได้เป็นตัวแบบสไตรเกอร์แบบเพราะถ้าดูแบบหน้าเป้าจ๋าๆเป็นสไตรเกอร์จริงมันก็ดาวินนะแค่คนเดียวเลย
0: ดังสุดชุดเนี้ยก็น่าจะเป็นบาเบเด้แหละของทางด้านเรอัลมาดริด
1: ใช่ๆบาเบเด้แล้วก็ตัวเก่าอย่างพวกไอ้นี่เนี่ยซานาเบียป่ะ
0: มุสเลล่ายังติดอ่ะอาจารย์
1: ใช่เป็นตัวจริงด้วยนะรู้สึกเฟรนาโดมุสเลล่า
0: ครับ
1: น่าจะเป็นประตูตัวจริงหรือเปล่าเพราะว่าแต่ปีนี้ก็เจ็บดิเพิ่งหายมาเนาะไม่รู้จะเป็นตัวจริงป่ะหรือจะใช้ไอ้เซเจโรเชสอะไรนั้นป่ะ
0: มีโอกาสเพราะว่าตอนนี้มูเซล่าเขาไปเล่นกับเอสเซนเตสอยู่กับลีกของอาร์เจนตินาละ
1: ครับอันนี้ก็ว่ากันไปนะครับ
0: แบบน่าจะผ่านได
1: ้แต่ซาอุผมว่าตัวที่เล่นอยู่พวกอัลฮิลาลก็เล่นดีกันหลายคนนะ
0: อัลดอซารี
1: ใช่ไอ้สองอัลดอซารีเลยแล้วก็พวกกลางอย่างโมเมดกันโนอะไรพวกเนี้ยซัมบักติอะไรพวกเนี้ยนะไอ้4 5ตัวจากเอาฮีลาผมว่าโอเคอยู่นะ
0: แบ็คอัลนาเซอร์แบ็คจอมลุยตัวเล็กๆอะไรก็ยังอยู
1: ่ใช่
0: ต้องเห็นชื่อถึงจะอ๋อ
1: ก็น่าจะโอเคอยู่ในระดับนึง
0: ครับ
1: อันนี้บอกว่าอาจารย์อูพี่เอกครับสเปนเกมเลื่อนหรือยกเลิกเห็นสกอร์0-0ตั้งนานคุณนันท์มันต่อเวลามานานครับคุณนันท
0: ์
1: เกมจบไปเรียบร้อยแล้วเขามีทดเวลาบวกเวลาเพิ่มกันมานะ
0: น่าจะประชดประชันมาแหละเห็นไม่ยิงถึงศูนย์น่ะ
1: ไม่แต่ตามเว็บอ่ะเกมจบไปแล้วตั้งนานมันยังขึ้นค้างอยู่เลยเนี่ยอย่างตะกี้ผมเปิดมามันก็เราเข้ามาสักพักเนี่ยเพิ่งเกิดศูนย์ศูนย์เองนะครับก็ส่งกันมาได้นะครับไม่มีอะไรก็ลุยกันได้นะครับ
0: ค่ำคืนนี้ยังมีโปรแกรมเหลืออีก3คู่นะครับก็เดี๋ยวจะคิกออฟเกมต่อไปเนี่ยในช่วงเวลา14:00ตรง
1: ครับ
0: เบลเยียมกับทางด้านอียิปต์แล้วก็17:00ซาอุดิอาระเบียกับอุรุกวัยส่วนในช่วงเช้า18:00อิหร่านกับทางด้านนิวซีแลนด์นะครับ
1: ครับนอกนั้นตอนนี้เนี่ยก็จะเป็นพวกสแกนดิเนเวียเน
0: า
1: ะจะเป็นพวกนอร์เวย์สวีเดนพวกเนี้ยที่จะมีคิกออฟกันอยู่ซึ่งไม่สนโลกเลยไอซ์แลนด์อะไรพวกเนี้ยฟินแลนด์อย่างเงี้ย
0: ไอช่วงโควิดไอบอลเบลารุสป่ะ
1: ใช่ไม่กลัว
0: ไม่มีใส่แมสไม่มีป้องกันอะไรเลยอ
1: ่
0: ะปล่อยชมกันแบบสบายๆอ่ะ
1: ซึ่งก็เยอะด้วยนะไม่ใช่น้อยนะนะครับอันนี้เขาบอกว่ากรรมการเอเชียคู่สเปนที่แข่งจบไปสดๆร้อนๆใช้กรรมการจอร์แดนตัดสินโควต้ากรรมการเอเชียได้ตัดสิน7คนขัดใจมา1ติดได้ไงเนี่ยแต่เสียดายไม่มีกรรมการไทยนะแต่ปีนี้กรรมการไทยคงไม่น่าได้มั้งเพราะว่าในลีกเราก็โอ้โห
0: แต่ไทยนะฮะพีเมียร์ยังนัดหัวได้นะ
1: ครับ
0: ใครกี่คนน่ะ
1: ขนาดเรียกระดับเป่าฟีฟ่าเรายังมีประเด็นดราม่ากันเลยนะครับในไทยลีกก็มีกันเกือบทุกนัดอยู่เหมือนกันเนาะเรื่องกรรมการนี่ผมว่ากรรมการเอเชียถ้าเป็นตะวันออกกลางผมไม่ค่อยโอนะเมื่อตะวันออกถ้าเป็นตะวันออกกลางอ่ะไม่ค่อยโอเท่าไหร
0: ่
1: เพราะเวลาตัดสินกันทีไรเนี่ยเวลาเราไปเล่นเราก็จะรู้กันดีอยู่เน
0: า
1: ะ
0: ยิ่งถ้าเป็น
1: นกหวีดหวานประจำเลย
0: ตะวันออกกลางเจอกับโซนอาเซียนอ่ะโอ้นี่เหมือน
1: แล้ว
0: มันเห็น
1: บางทีก็ไม่ได้อคตินะผมว่ามันเหมือนบางทีมันชอบเป่าเข้าข้างกัน
0: อ
1: ่ะเออเหมือนช่วยๆกันนะในตะวันออกกลางด้วยกันเนี่ยเวลาเตะพวกไอ้บอลเอฟซีแชมเปี้ยนลีกทูนะมันก็เห็นได้บ่อยๆนะครับ
0: ครับผม
1: อืม ก็ว่ากันไปนะครับในส่วนของกรรมกรกรรมการนะ
0: ครับทาง YouTube คุณสุเมธบอกว่าสเปนเอาไป5กะโหลครับตอนแรกผมนึกว่าไม่มีไลค์ใน YouTube อ่ะเนี่ย
1: เอาเหรอก็ผมก็ไม่ได้เปิดดูอาจารย์เอกเปิดอยู่เลยใช่ไหม
0: เนี่ยผมเห็นใช่ป่ะเนี่ยหรือว่าของเราตั้งแต่ช่วงเย็นวะ
1: มันไม่รู้เหมือนกันผม
0: ไม่แน่ขึ้นนี่ไงอาจารย
1: ์เหรอ
0: เนี่ยตีหนึ่งตีสี่
1: อ้าวช่วงนี้ไลฟ์อยู่ด้วยเหรอ
0: นันทพงศ์สวัสดีครับพี
1: ่
0: เ
1: อ
0: กมาขาพี่แฟงอูยาย
1: ผมก็นึกว่าเราไม่ได้ไลฟ์อยู่ช่วงนี้โอเคเดี๋ยวจะได้เปิดให้ได้นะครับ
0: โกเก่าแมนยูไงไม่ถึงใคร
1: อ๋อ DKR เหรอใช่ป่ะ
0: DKR อยู่ติดทีมชาติมันไม่ได้ยืนยาวเหมือนนี่ DKR ก็เป็นประตูระดับโลกคนล่าสุดของสเปนนะ
1: เดเคอาร์เราก็ลืมไปใช่ใช่ลืมข้ามไปเลยเนอะ
0: ใช่
1: ข้ามยุคไปเฉยเลยเดเคอาร์นี่ก็เป็นถือว่าเป็นเบอร์ต้นต้นละโลกโลกได้เหมือนกัน
0: ยังเล่นกับฟิออร์อยู่ป่ะ
1: ไม่แน่ใจว่า
0: จบซีซั่นนี้ยังไม่นี่แหละนี่ไงบอกว่าเดเคอาร์คุณนันทพงศ์บอกว่าฟังจากเสียงผู้บรรยายคู่สเปนกับเคปเวิร์ดสเปนได้โอกาสแต่เปลี่ยนเป็นประตูไม่ได้กล้ำกลืนฝืนทนสุดๆประมาณนี้ขาดลามีนเหมือนขาดใจครับสเปนแต่คุณนันทพงศ
1: ์พอเจ็บไปแค่ตัวเดียวเนอะผมว่าวันนี้มันขาดคู่เลยเพราะปกติถ้าเราจำกันได้ว่าไอ้ช่วงยูโรที่ผ่านมาไอ้ตัวอันตรายของเขาคือลามินยามาลกับอิยากิวิลเลียมนะ
0: ใช่
1: นะโอ้โหสองฝั่งซ้ายขวา
0: ที่มันคือชุดตัวหลักเลย
1: ใช่คือตอนนั้นน่ะพอไปจับยามาลก็เจอวิลเลียมเล่นงานใช่ไหมพอไปจับวิลเลียมก็เจอยามาลแต่วันนี้มันผมว่าปีกมันลดทอนคุณภาพไปเยอะเลยเนอะ
0: มันทดแทนไม่ได
1: ้มันคนละเรื่อง
0: เพราะอย่างวิลเลียมกับลามินยามาลมาตรฐานสูงมากกว่าที
1: มชาติจริงจริงต้องยอมรับจริงเพราะยุคช่วงนี้นี่มันระดับอย่างลามินยามาลมันด้วยความที่อายุมันนะมันเหมือนเป็นดาวรุ่งเนอะแต่ตอนนี้มันคือซุปตาไปแล้วนะมันคือระดับซุปตาไปแล้วนะ
0: ทีมชาติมันก็ขาดไม่ได้ไง
1: ใช่นะครับ
0: ว่าเขา
1: ขาด
0: ข
1: าดใจ
0: มาตั้งแต่เด็กอะ
1: อย่างน้อยวันนี้ผมว่ามันก็เป็นจุดนึงที่หลายๆทีมเอาไปศึกษานะว่าสเปนที่ผ่านมาพอมันไม่มีอินยากี้วิลเลียมที่สมบูรณ์ไม่มียามาที่สมบูรณ์มันก็เจาะใครไม่เข้าเหมือนกันนะ
0: ครับผม
1: แล้วก็ไอการที่ไม่พอไม่มีหน้าเป้าเนี่ยพอระบบฟอร์นายสุดท้ายมันก็ให้เห็นแล้วเนาะว่าความที่พอไม่เป็นมันไม่คมอ่ะ
0: ครับ
1: ยาซาบาลก็ทิ้งโอกาสเปลืองไปเยอะเหมือนกันนะครับ
0: ก็คุณได้เป็นพี่อุกฤษนะพี่เอกครับฝากทักทายน้องจุนน้องสนด้วยนะครับวันนี้มาหรือเปล่ารออยู่
1: ไม่แน่ใจ
0: มาตั้งแต่เมื่อคืนแล้ว
1: เมื่อคืน
0: สนผ้ากับผมจุ่นผ้ากับชิด
1: ครับ
0: สนเมื่อเช้าเพิ่งไปผ้าเกมช่วงเช้ามานี่
1: อ้าวเหรออ๋อ
0: จะอยู่ถึงตีห้าอะไรไหมครับหยอกของเราถึงตีสี่นะ
1: ของผมถึงตีสี่นะครับคือบอลจบแล้วก็ออกเลยเนาะ
0: ครับผมแล้วก็ทางเพจคุณวีรศักดิ์บอลวีรายงานตัวครับกรีดยางเหมือนเดิมฟังยาวๆครับทักทายคุณบอลวีด้วยนะ
1: ครับผม
0: อย่าลืมนะกรีดยางอยู่ห้ามมองบนเด็ดขาดต้องก้มหน้ากรีดยางอย่างเดียวเดี๋ยวไปเห็นใครปีนต้นไม้ลงมาปีนต้นยางลงมาอันนี้เดี๋ยวจะได้หยุดกรีดยางนะ
1: ครับผม
0: ระวังบ้องหลาเลยนะคุณวีรศักดิ์นี่แสดงว่าคุณวีรศักดิ์นี่เป็นแฟนเคปเบิร์ดนะ
1: อ๋อ
0: สะใจสเปนแพ
1: ้ไม่บางทีก็อาจจะเป็นกองเชียร์ทีมอื่นไงใช่ไหมกองเชียร์ฝรั่งเศสกวนกองเชียร์อเมริกาไอ้เป็นกองเชียร์อังกฤษอะไรเงี้ย
0: เอง
1: ก็ไม่อยากให้ได้แชมป์อะไรอย่างงี้ก็มีโอกาสนะ
0: ขอค่าเหนื่อยรวมของนักเตะสเปนกับเคปเวิร์ดหน่อยโอ้โหเทียบไม่ติด
1: ผมว่าเอาแค่ค่าเหนื่อยยามาคนเดียว
0: เผื่อจริง
1: เผื่อได้ทั้งทีม
0: เทียบกันไม่ติดเลย
1: ครับ
0: ก็ถือว่าโคตรจะพลิกเลยนะครับ
1: อันนี้ทาง SBS บอกว่าสวัสดีครับพี่เอกเรียบร้
0: อ
1: ยสเปนจากคุณพงษ
0: ์โอ้ไม่เป็นคู่ที่ผมมั่นใจสุดเลยนะคืนนี้สเปน
1: คู่นี้จริงๆนะถ้าจะให้เหมาะนะทีมพลาดต้องเป็นคุณอะไรวะคุณมดดำตายแต่เช้ารายการตายแต่เช้า
0: เนี่ยอาจารย
1: ์อันนี้ตายแต่เช้าครับโอ้คู่แรกเลยโอ้คู่แรกกันแล้วเป็นศูนย์ศูนย์คู่แรกเลยนะ
0: แล้วอะไร
1: เ
0: ลยว่าโหนี่อุตส่าห์ว่าบอลเตะเร็วสุดของบอลโลกครั้งนี้คือสเปน5ทุ่มนะ
1: เมื่อ
0: ผมได้เห็นแบบย้ำใหญ่เหมือนเยอรมันเมื่อวานอ่ะ
1: เมื่อตอนเย็นเรายังคุยกันอยู่เลยว่าเฉลี่ยประตูเนี่ย
0: สามลูก
1: ประมาณสามลูก
0: โอ้
1: เกมนี้ไม่มีสักลูก
0: สามลูกนิดๆ
1: แล้วเกิดกระเต็งหนึ่งอ่ะแล้วนี่บอกว่าเมื่อไหร่จะได้เชียร์นักเตะทีมชาติไทยในบอลโลกครับ FC บางเจ๋งโอ้โห ไม
0: ่เป็นคำถามง่ายๆนะครับแต่ตอบโคตรจะยากเลย
1: ใช่ครับ
0: ก็ไม่รู้จะได้เห็นหรือเปล่า
1: ไม่รู้ผมจะทันด้วย
0: เพราะเรา
1: ไม่รู้ผมว่าจะได้
0: เ
1: อง
0: เลยมันก็ผ่านมาครึ่งชีวิตแล้วนะอาจารย
1: ์ตอนนี้ก็50กลางๆแล้วนะครับไม่รู้จะทันไหม
0: ผมจะแตะ50แล้วอ่ะ
1: ของผมเกิน50นานแล้วอาจารย์เอก49ไงอาจารย์เอก49
0: ไม่ผม48อายุ48ไม่ถึง49ลดลงมานิดน
1: ึ
0: ง
1: อยู่ยากเลยนะอยู่ยากเลยอยู่ยากเลยนะครับ
0: แหมได้ที่คมเลยนะ
1: แล้วก็มีบอกว่าเดี๋ยวแป๊บนึงนะผมว่าฟากานี่โอเคสุดในตะวันออกกลางย้ายสัญชาติอพยพเป็นออสเตรเลียละขออภัยนะครับทานน้ำสักแป๊บโชคสักดอก
0: สวัสดีครับบอกว่ากรรมการโซนแอฟริกาใต้ชาติน้อยแต่กรรมการมาตัดสินใกล้เคียงกับยุโรปเลยครับกรรมการอังกฤษได้ไปแค่2คนมีโอลิเวอร์กับเทเลอร์เท่ากับบราซิลแล้วก็อาร์เจนตินาก็มาชาติละ2คน
1: แต่อังกฤษไม่น่าได้ไปนะ
0: มาตรฐาน
1: อังกฤษเนี่ยผมว่าถ้าดูมาตรฐานนะโอ้โหโอลิเวอร์กับเทเลอร์ไม่ได้ดีเลยเนาะแค่มันแค่ว่าเหมือน
0: เบอร์ใหญ่
1: มันต้องได้โควต้าเนาะแต่ถ้าเทียบผลงานจริงๆผมว่าจริงๆว่ากรรมการโซนอเมริกาใต้โอเคนะ
0: ทุกสินพี่เนี่ยก็เบียดกับ
1: ดีกว่านะ
0: มาตรฐานเดียวกัน
1: เพราะการอเมริกาใต้มันก็คงจะผ่านศึกหนักไปอยู่แล้วเพราะว่าปกติในอเมริกาใต้
0: อ
1: ะมันต้องคอยห้ามทับเล่นกันที่กระบอลเดิน
0: ถ้าอเมริกาใต้เนี่ยถ้าคุณตัดสินไม่ดีนี่คุณโดน
1: พร้อม
0: เชียร์ลุมมากระท
1: บต่อยอะนะครับบอกทานอะไรมาก่อนภาคยังฮะคุณลงเล้งจัดมาแล้วจัดกับจันเอกมาแล
0: ้
1: ว
0: กดกาแฟมาเรียบร้อย
1: ไปจัดไอ้นี่ส้มตำไก่ย่างอะไรพวกนี้คอหมูย่างมากันนะครับ อันนี้บอกว่าเคปเวิร์ดเห็นตัวอย่างคือลาซาวถ้าบุกแรกโดนแน่ใช
0: ่
1: คือลาซาวพอไปได้ลูกหนึ่งแล้วคึกเนาะ
0: อ
1: พอไปผมว่าคือลาซาวไอ้นี่ด้วยมันประสบการณ์มันไม่สูงเนาะ
0: ครับผม มีส่วนเคปเวิร์ดสวัสดีหมดหัวใจครับแต่คุณนันทพงศ์มิสเตอร์พิสโนบอกว่าสวัสดีครับได้ข่าวว่าเมสันกรีนวูดจะไปโรม่าไหมครับเห็นข่าวอยู่นะ
1: ใช่เห็นข่าวอยู่นะครับ
0: เห็นข่าวอยู่แต่ว่าถ้าเป็นดิวใหญ่ล่าสุดก็น่าจะเป็นมาร์คคูเรียเน
1: า
0: ะจ้า
1: เพราะว่าอกหักไม่ได้ไปสเปย์ไม่ได้ไปตุรกีเพราะว่าไอ้ประธานนั้นโอ้โหตัวเต็งด้วยนะจะเลือกตั้งไม่ได้เพราะเขาบอกแล้วว่าเขาจะซื้อเมสันกรีนวูดนะคร
0: ับ
1: แต่โรม่าตอนนี้เหมือนกำลังจะสร้างทีมนะเพราะว่ามันได้ไปแชมเปี้ยนลีกไงล่าสุดนี้ก็ไปติดต่อไอ้เจ้าพูลิสิตของมิลานอยู
0: ่
1: เพราะพูลิสิตมิลานเนี่ยมีสัญญาหมดปี2027นี่มั้งแล้วก็มีเหมือนไอ้ออปชั่น
0: อ
1: ะออปชั่นต่อได้อีกปีนึงแล้วโรม่าเขาไปติดต่ออยู่นะครับล่าสุดนี้ก็มาจะดึงตัวกีนวูดผมว่าก ีนวูดดีเลยเน
0: า
1: ะ
0: กี
1: นวูดฟอร์มดี
0: ย้ายถาวรแล้วใช่ไห
1: มโหได้กินวูดไปอีกคนเนอะได้หน้าเป่าแท้ๆเลยเนอะ
0: มันเลย
1: ไปสลับเลยเพราะว่าโหแต่ก็ไป
0: ถ้าได้อีกตัวไปจะแจ่มกว่านี้นะจารย
1: ์
0: กูดี้กักโป
1: เอ้โห
0: กักโปมาเล่น
1: ม
0: ัน
1: ไม่เข้าพวกเลยมันไม่เข้าพวกเขาเด็ก
0: โอ้เกาโชเล่นได้เล่นได
1: ้คุณธีระวาทินนะครับคิดว่าศูนย์ศูนย์อีกคู่ไหมผมว่าไม่แน่นะคู่เบลเยียมอียิปต์อะนะอียิปต์ก็ผมว่าเป็นทีมที่แพ้ยากทีมหนึ่งนะ
0: ครับผม
1: แล้วเบลเยียมตุ้มเล่นมาแล้วเนี่ยจันเอกนะ
0: อย่าสูญสูญเลยถ้าเสมอสักหนึ่งหนึ่ง
1: หนึ่งหนึ่งก็ได้สองสองก็ได้นะ
0: เหมือนเกมแคนาดา
1: คู่เราไม่น่าแรงนะ
0: น่าจะยิงอ่ะ
1: เพราะวันนี้เบลเยียมเนี่ยเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะวันนี้ใช้คุกตัวเป็นประตูนะครับแนวรับขวาเนี่ยทูบัสมูนิเยซ้ายเป็นจันได้ของคาสันเย่นะ
0: ค
1: ู่กลางเป็นมิเคเล่กับเอนกอยนะครับแล้วก็กองกลางตัวไหน2คนเนี่ยเป็นโอนาน่ากับทีรมันอยู่แล้วอันนี้จองนะครับ
0: ครับผม
1: ส่วน3ตัวรุกมีเดอบรอยนะครับเชอร์มี่โดกูแล้วก็ท็อตซาวันนี้หน้าเป้าเลือกใช้เดเคทเลเลอร
0: ์ครับ
1: นะครับโดยมีลูกากูเป็นสำรองนะคร
0: ับ ใช
1: ่ส่วนอียิปต์เองก็ปรับเปลี่ยนหลายคนเหมือนกันนะครับประตูเนี่ยใช้ไอ้เจ้าโชเบร์นะครับ
0: ครับผม
1: แบ็คขวาเป็นฮานี่ซ้ายเป็นฟาตูแล้ววันนี้เซนเตอร์เลือกเอาไอ้เจ้าฟาที่ที่ปกติเล่นกลางตัวกลางนะเป็นกลางรับนะมาเล่นเซนเตอร์จับคู่กับอิบราฮิม
0: ครับ
1: แล้วก็คู่กลางเป็นอัตเตียจับคู่กับลาชินนะครับส่วน3แนวรุกเนี่ยโอ้โหเหลือแค่ซาร่าคนเดียวนะแล้วก็ใช้ซิโก้กับ อาชูนะครับหน้าเป้าเป็นมามูดวันนี้ตัวเก๋าอย่างพวกเตรเซเก้ซีโซเป็นสำรองนะครับ
0: ใช่ก็สเวตตัวจริงอียิปต์ชุดเนี้ย
1: เอาความสดไหม
0: ก็มีจากทีมอย่างเอาอารีเอาอารีนี่คือเอาอารีของอียิปต์นะครับ
1: ครับ
0: ชื่อเอาอารีเนี่ยในพวก
1: มันจะมีเอาอารีดูไบ
0: ในตอนออกกลางในแอฟริกามันมีเยอะ
1: เอาอารีซาอุอย่างเงี้ยนี่มันก็จะแยกกัน
0: จากสเวตคนเนี่ยเป็นผู้เล่นจากเอาอารีก็น่าจะเป็นทีมที่แบบแกร่งสุดที่นู่นเนาะที่อียิปต์
1: ก็ถือเป็นเต้ยของที่นู่นเน
0: าะใช่ใช่อ่ะก็

0: ใช่
1: ทั้งตัวจริงทั้งสำรองนะเกือบ10คนน่ะนะครับ
0: ก็ถ้าคุ้นหูถ้าดังสุดก็ที่เหลืออยู่ที่เราเห็นเนี่ยก็น่าจะเป็นนี่แหละโมซาร่ากับมามูสอ่ะสองตัว
1: ใช่เพราะปกติเขาประตูเขาใช้เอลเชเนวีเนี่ยเนาะวันนี้ไม่ได้ใช้เอลเชเนวีเนาะเป็นสำรองไปนะ
0: ก็มีชื่อตรงประตูไอเอลเชเนวีนี่ก็เอาอารี
1: ใช่ของเอาอารีเป็นละจริงๆไอคีเบ
0: เหมือนแคมป์เหมือนแคมป์ซ้อมทีมชาติอียิปต์อ่ะ
1: ประตูนี่ก็เป็นมือสองของอาลีนะไอเยอร์เชเบเนี่ยนะครับมาพร้อมคู่กันเลย
0: ครับ
1: แต่วันนี้ดันเอามือสองลงนะไม่รู้ว่าอาจจะเรื่องเจ็บตอนซ้อมอะไรหรือเปล่านะ
0: คร
1: ับ ก็ต้องรอลุ้นกันนะครับผมเดี๋ยวเขาบอกว่าคุณชาแนลบอกงวดนี้9293แล้วก็มีลงชื่อมาด้วยว่าพี่แว่นนะหวยหรือเปล่า
0: ใช่ครับเนี่ยวันนี้เข้า16แล้วอาจารย์
1: หวยออกเช้านี้ดิใช่ไหม
0: หวยชะบ่ายเย็นๆอ่ะ
1: ไอ้แต่92ผมเห็นมันออกบ่อยมากเลยนะ
0: บางคนก็ถึงนี่ไงจะออกจะมี7อีกไหมงวดเนี้ยเพราะ7นี่มาแทบทุกงวดเลย
1: ครับคุณพัสุ2537บอกว่าสวัสดีครับคุณอู๋คุณเอกค่าตัวเอเลสเอเดอร์สันเนี่ยมีผลกระทบต่อทีมอื่นจะซื้อขายนักเตะแพงเกินเล่นดีจริงๆแค่ปีเดียว UCL ก็ยังไม่ได้เล่นผมว่ามันก็ด้วยความที่มันเป็นนักเตะที่ดันติดทีมชาติด้วยไงท
0: ี
1: น
0: ี
1: ้นะแบบมันติดทีมชาติด้วยแล้วพอทีมที่สนใจมันจะเป็นแมนยูเป็นซิตี้อ่ะ
0: ทีมใหญ่สนใจ
1: แต่ตอนนี้แมนยูเลี้ยวละ
0: อืม
1: เพราะมันตั้งราคาแพงจริงจริง
0: คุณเป็นผมซิตี้ก็จะถอยอ่ะผมบอกเลย
1: ถ้าเป็นความคิดเห็นผมนะผมก็ไม่เอานะเนอะเพราะว่าราคาเนี้ยถ้าไปเทียบกันอย่างเพราะตอนนี้ไอ้พวกบาเลบ้าใช่ไหมบาเลบ้ามาจูดฟานันเดสอเล็กสกอตอย่างเงี้ยมันจะอยู่ที่เลทประมาณ80ล้าน
0: ถ้าราคา100ล้านน่ะคุณต้องเก่งให้เหมือนเดเคนไรท์กัน
1: ใช่ใช่มันต้องระดับ
0: เดเคนไรท์100ล้านที่แบบผมไม่
1: มันต้องเป็นซุปตาร์ไปแล้วเนาะ
0: อย่างกีริตย้ายมาเป็นระดับ100ล้านจากวินล่ามาซิตี้อันนี้ผมก็คิดว่าเกินราคาอยู
1: ่ใช่ใช่มันต้องระดับนั้นไปแล้วเนาะ
0: อย่างอีซงอีซักอะไรอย่างเงี้ย
1: ใช่ใช่ตอนนั้นน่ะตอนอีซักย้ายมันเทพจริงนะครับแต่นี่เพิ่งขึ้นมาปีเดียวนะแล้วแกโขกซะเยอะอ่ะ125ตอนเนี้ย
0: มันเป็นเพราะว่านี่แหละผมว่าคือยักษ์ใหญ่ทั้งแมนยูซิตี้เขาแย่งกันไง
1: แต่จริงๆผมว่ามันก็ไม่ได้กระทบอะไรนะเผลอๆจะดีซะอีกนะเพราะว่าไอ้ทีมอื่นที่เขาจะขายอ่ะก็ปากสักอ่ะ80พออ่ะมันขายแล้วแพงนะมาทางนี้ไม่ล่ะ
0: 50ล้านตอนนี้ผู้ซื้อนักเตะดีๆแทบไม่ได้นะ
1: คุณนันทพงศ์บอกร้านมนชัยหน้าบริษัทเด็ดสุดครับของย่างสุดเนี่ยผมเพิ่งไปเล่นมาเองร้านลาบมนชัยเนี่ยหน้าอสมทเลยนี่ครับไปจัดกับจันเอกมา
0: ตรงข้ามเซเว่นอ่ะ
1: ใช่นะฮะคุณณัฐพงศ์บอกสวัสดีครับคุณเอกอาจารย์อู๋อยากสวัสดีด้วยนะครับ
0: ครับ
1: แล้วก็คุณณัฐพงศ์บอกเสมอ0-0บ่อยๆจะลุ้นที่3ที่ดีที่สุดกับกลุ่มอื่นๆลำบากแน่ครับแต่ก็ถ้าไป
0: เสมอ0-0 3เกมไม่น่าจะผ่านอ่ะ
1: 0-0 3เกมผมว่ายากนะ
0: ไม่น่าเข้ารอบอ่ะผมว่าเผลอๆตกอ่ะ
1: คุณณัฐพงษ์ชลินบอกอาจารย์อู๋ใหญ่เสียดายอโมริมเหรอครับเห็นคุยเรื่องอโมริมตอนเย็นอ้าวอันนี้ผมพอดีตอนเย็นมันข่าวมันออกมาพอดีว่ายืนยันคอนเฟิร
0: ์
1: มผมก็เลยเอาข่าวมาบอกกันเพราะว่าวันก่อนเนี่ยคุยกันนั่นคือคุยอาจารย์เอกว่าเขาขึ้นเป็นโน1เป็นเต็ง1ที่ว่าจะได้คุมมิลานแต่วันนี้มันเป็นอย่างเป็นทางการแล้ว
0: ใช่
1: มันคอนเฟิร์มก็เลยเอาข่าวมาบอกกันนะครับ
0: ก่อนหน้านี้มีข่าวเยอะสล็อตก็มีข่าวกับมิลาน
1: ครับ
0: ลาสเนอร์ก็มีข่าวมิลานใช่ไหมทายก็มาลงเอยกับทางด้านอโมริมนะ
1: คุณทีละวาทินบอกสเปนรอบนี้เหมือนแผ่วๆลงครับผมว่าอาจจะเป็นเพราะตัวเจ็บด้วยเนาะเพราะว่าอิยากิวิลเลียมปีนี้มันเจอปัญหาการบาดเจ็บมาแล้วยามาวก็เจ็บมาแบบเรื่อยๆเนาะ
0: ใช่
1: เดี๋ยวเจ็บเดี๋ยวเจ็บอยู่เนาะ
0: คือฟุตบอลทัวร์นาเมนต์มันเกมแรกมันวัดอะไรไม่ได้ทั้งหมดอ่ะเพราะอย่างปีที่เขาคว้าแชมป์เขาก็แพ้เกมแรก
1: ครับ
0: อย่างอาเจนครั้งล่าสุดเขาก็แพ้เกมแรกไม
1: ่ใช่แพ้ซาอุไง
0: แ
1: พ้ซาอุแล้วก็ไปแชมป์ก็บอกหวัดดีค่ะนะเอกนะอูกะดึกๆแฟน99ทุกท่านฟังอยู่นะคะตั้งลูกอยู่กับหวยพี่หญิงแมนซิมาหรือยังคณาเอกถ้ามาแล้วแจ้งด้วยนะคะขอบคุณค่ะคุณเทยลงทุนแฟนนอน
0: โอ้เมื่อวานพี่หญิงน่าจะเหมือนจะส่งมานะแต่ผมจำไม่ได
1: ้ถ้าพี่หญิงฟังอยู่พี่หญิงส่งมาจริงก็ได้นะ
0: ไดเรกมาในไลน์ผมเลยเดี๋ยวผมจะได้บอกน้องเทยลงทุนได
1: ้อันนี้ก็บอกว่าคุณเอกเรื่องของสเปนอะไรมานะ เราก็อ่านออกไม่ได้นะ
0: คือถามว่าคุณ

0: เด็กๆบ้านเด็ดหรือเปล่าใช่ครับผมจบราชภัฏบ้านสมเด็จสังกัดเดียวกับพี่บีแหลมสิงห์พี่มีพี่ต้นประวีณ
1: อ๋อเหรอ
0: เออบิ๊กหน่ออะไรก็จบบ้านเด็ดเหมือนกันสเปนอะลูกเดียวมันยังไม่ยิง
1: สเปนได้กดด่ายับเลย
0: พี่คนคาดหวังให้สเปนยิงเขาเรียกว่าชนะเยอะๆหรือว่ายิงให้เหมือนเยอรมันเมื่อวานอะเยอะมากนะสุดท้ายก็ไม่ยิงสักลูกเลย
1: บอกพี่ครับฟอร์มนักเตะปืนในบอลโลกเป็นไงบ้างครับฟอร์มปืน
0: ก็เมื่อวานมีอินคาบิเย่
1: อินคาบิเย่ไม่ดีเพราะว่าอินคาบิเย่โดนเผายับเลยใช่ไหมโดนโอ้โดนลากกระจายเลยอ่ะ
0: โอ้พี่เจอดิโอมงเด้
1: โอ้ไอดิโอมงเด้โอ้โหมัน
0: เอาใครก็ได้อะชั่วโมงเนี้ยถ้าตัว
1: ขนาดมันรู้ทางอะเนาะอยู่บนเด้ด้วยกันมาก่อนนะมันยังโอ้โห
0: คือถ้าไม่ซ้อน1ซ้อน2โหผ่านสบาย
1: แล้วปกติอินคาบิเย่มันก็ไม่โดนใครขนาดนี้เนาะมันโดนไอ้เมื่อวานอีเดียมองเด้โอ้โหพาทัวร์อย่างมิเกลมิลิโน่ก็ไม่มีอะไรนะลงมาสำรองผมว่ามันไม่ค่อยมีบทบาทเท่าไหร่
0: ฮาว
1: า
0: ดไง
1: ใช่ฮาวาดฟอร์มดีกดไป2ลูกฮาวาดก็มีส่วนร่วมแล้วก็ประตูยิงก็สวยด้วย
0: ใช่
1: จุดโทษโอเคไม่นับ
0: เอาไปจุดโทษนี่ก็ยิงดีฮาวาดน่ะยิงมุมดิกเลย
1: ครับนอกนั้นมีใครอ่ะต้องไปนั่งไล่นะอังกฤษก็ยังไม่เห็นฟอร์ม
0: ใช่
1: ไหมอังกฤษก็ยังไม่เห็นฟอร์ม
0: ฝรั่งเศสบราซิลอาจารย์กาเบียว
1: นอร์เวย์ก็ยัง
0: บราซิลเป็นไงอ่ะสองกาเบียวอ่ะ
1: กาเบียวก็ยังไม่เท่าไหร
0: ่กาเบียวหนึ่งกาเบียวมากันเยสกับมาตินารีใช่ไหมที
1: ่ก็ไม่เท่าไหร่กาเบียวก็วันนั้นก็เจอโมร็อกโกก็เสียวอยู่เหมือนกัน
0: ก็ต้องเดี๋ยวก็ส่วนใหญ่ก็ต้องรออังกฤษกับฝรั่งเศส
1: ที่นอร์เวย์ก่อนโอเดกาดอะไรพวกนี้นะ
0: ครับผมโนเวน่าจะพรุ่งนี้ไหม
1: ครับ
0: น่าจะโปรแกรมพรุ่งนี
1: ้ก็ต้องรอรุ่นให้พวกนั้นได้ลงก่อนนะครับเพราะมันยังเตะนัดแรกไม่จบกันนะเน
0: า
1: ะ
0: ครับคุณคาวินได้บอกมาว่า DKR ครับGo Spain
1: ใช่เราลืม DKR ไปได้ไงเนาะ
0: ทักเขาไปสาบอกว่าบอลไม่เปิดฤดูกาลเลยชุดขาวยกธงซะแล้ว
1: ก็อย่างว่านะผมว่าด้วยความที่พอมันไม่ทีมระดับอย่างมัดริดอ่ะมันมือเปล่ามาอย่างเงี้ยไม่ประสบความสำเร็จเน
0: า
1: ะแล้วมันก็ต้องยกแบบยกระดับขึ้นมาเนาะ
0: เสริมทัพดีอยู่นะเข้าตาหมดเลยอ่ะ
1: มีโคนาเต้
0: ใช่
1: ไหมมีโคนาเต้เข้าไปมีดุมฟรีส
0: เบนาโด
1: แล้วเบนาโดก็ไม่น่าพลาดแล้วก็ไอ้เจ้าคูคูเลย่านะ
0: นี่มีข่าวแม็กก้าโซบง
1: ใช่มีข่าวกับแม็กอลิสเตอร์
0: ระวังนะเชียร์ทีมไหนที่นักเตะมัน
1: โซโบโหว่ายาก
0: เหลือปีเดียวอ่ะ
1: โซโบโหว่ายากเพราะว่ามันแบกลิเวอร์พูลอยู่นะแต่แม็กก้าปีที่แล้วผลงานมันไม่ดี
0: โซโบเนี่ยเดี๋ยวเตรียมขึ้นเป็นท่านรองพี่หูเป็นรองกัปตันทีมแล้วก็ฟานไดปีหน้าหมดสัญญาว่ากันว่า
1: ทำไมขึ้นเป็นท่านรอง
0: ก็ล็อบโบไปแล้วไงกัน
1: วันนี้ขึ้นเป็นท่านรองเรียบเลยวันนี้ขึ้นเป็นท่านรองเรียบ
0: ก็เลยท่านรองเข้าวินหมดอ่ะ
1: ครับ
0: ก่อนนี้เชนเป็นท่านรองว่าย้ายล็อบโบปีนี้ก็ย้าย
1: ครับ
0: ก็ว่ากันว่าอาจจะซื้อใจด้วยการให้เป็นรองกัปตันที
1: ม
0: เพราะปีหน้าฟันได้หมดสัญญาก็น่าจะย้ายก็จะขึ้นมาเป็นกัปตันทีมเต็มตัว
1: ครับ
0: แต่คาแรคเตอร์ของโซโบมันได้นะมันเป็นผู้นำอ่ะผมว่าโซโบได้
1: โอ้ยโซโบมันเล่นแล้วมันมีแพชชั่นตั้งแต่ไอ้ฮังการีแล้วไงใช่ไหมมันแค่คาแรคเตอร์นี้แบบกับฮังการีเลยอ่ะแบกทีมอ่ะนะครับ
0: คุณพายุบอกว่าจานเอกต้องเป็นม้าเหลืองครับไม่ใช่ม้าขาวโอ้โหจะม้าเหลืองมาส้มวันนี้ก็ไม่ไหวสเปนรอบแต่หัวค่ำเลย
1: ครับเออสเปนผมว่าไม่รอดกันทั้งนั้นอ่ะ
0: แต่คำถามนี้น่าสนใจบอกจานอู๋จะไปพริบไหวหรือห้องเชือดครับ
1: ไม่ไปทั้งคู
0: ่
1: เพราะผมเป็นสายขาว
0: พี่ต้องเลือกสักทางเมื่อวานผมคุยกับพี่อู๋อยู่ผมคุยกันอยู่ใช่ป่ะเฮ้ยเอกแค่นี้ก่อนนะเดี๋ยวพี่ต้องไหว้พระสวดมนต์ละ
1: ใช่ทุกวันพระไง
0: วันพระต้องไหว้พระ
1: ทุกวันพระผมไหว้พระสวดมนต์นี่ครับ
0: นี่เห็นไหมว่าของเราอ่ะมันสาย
1: ตัวตนสังคม
0: สายธรรมะของจริง
1: นี่วันนี้ถ้าไม่ติดภาคบอลเนี่ย
0: ไปวัดย่านา
1: ก็จะไปวัดย่านากับจันเอกอยู่เหมือนกันนะวัดมหาบุตรนะคร
0: ับ หลักๆคือไปขอหวยนั่นแหละว่าพรุ่งนี้หวย
1: ไม่ของเราก็ไปเรื่อย
0: ๆ
1: เพราะสัปดาห์ที่แล้วเราไปบริจาคลงศพไปเขาเรียกวัดหัวลำโพงนะ
0: ใช่ครับ
1: อันนี้เขาบอกว่าอันนี้ผมความเห็นแตกเมื่อตอนเย็นกับอาจารย์เอกนะคุณนันทพงศ์อาราดอนเนาะถ้าผมอ่านผิดขออภัยนะบอกว่าหวังว่าอโมริมจะประสบความสำเร็จกับมิลานครับใจผมว่าผมมองว่าเห็นภาพไอ้อโมริมเดิมๆที่กับแมนยูผมคิดภาพดีไม่ได้เลยแต่อาจารย์เอกบอกน่าจะดี
0: ผมว่ากราฟชีวิตของอโมริมผมว่ามันน่าจะต่ำสุดที่แมนยูละไปมิลานนะผมว่า จะให้อมรินทร์ไปพาทีมคว้าแชมป์ผมว่าเขาคงไม่หวังขนาดนั้นเนาะเอาติด1ใน4อ่ะ
1: ใช่
0: โอเ
1: คคงติด1ใน4ก่อนและตอนนี้ต้องรักษาตัวนักเตะไว้ด้วยนะ
0: ปัญหาอยู่ตรงนี้แหละพี่อู๋ว่ามิลานจะเสียใครจะได้ใครอ่ะ
1: เพราะว่าพองดีบางทีอ่ะพอมีการปรับเปลี่ยนโค้ชอ่ะเนาะนักเตะมันโดนนะเพราะว่าอย่างพูลิสิตเนี่ยถ้าไปอ่ะผมว่ากระทบแน่นะถ้าพูลิสิตออกจากมิลาน
0: อ
1: ่ะมาตอนนี้แล้วผูอย่างโรม่าไม่ได้ไปแชมเปี้ยนลีกด้วยนะมันก็น่าสนใจนะแล้วยิ่งไอ้สัญญาเหลือถึงปี2027นี่เองก็จะหมดแล้วอ่ะนะครับ
0: โมโน้องใหม่มาก็โคตรแรงเลย
1: ใช่ใช่
0: ทอมิการ์สส่วนพวกอินเตอร์นาโปลีมันก็เหมือนมันลมบนแล้วเนาะสองทีมนั้นน่ะ
1: คุณก้องเกียรติบอกคิดว่าประเทศไหนที่น่าเสียดายไม่ได้ไปฟุตบอลโลกครั้งนี้สัก10ประเทศผมว่าอันดับหนึ่งคิดเหมือนกันใช่ป่ะเต็มร้อยคืออิตาลี
0: ใช่
1: เนอะเพราะทีมอย่างอิตาลีมันต้องได้ไปอ่ะ
0: ถ้าในยุโรปเดนมาร์กก็ไม่ได้ไป
1: เดนมาร์กก็ได้เนอะ
0: นี่ก็ได้
1: เพราะเดนมาร์กมันก็ปกติมันบอลรายการอีเวนต์อย่างนี้มันได้ไปตลอดเนอะ
0: ถ้าไม่ใช่แค่เรื่องฟอร์มที่สวยงามนะพวกไอร์แลนด์อย่างเงี้ย
1: ไนจีเรียก็ช่วงนี้ก็โชว์ฟอร์ม
0: ไปไหม
1: โอ้ต้องมานั่ง
0: ไอ้แคมารูนเหมือนกัน
1: ไม่ได้ใช่ปะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวดั้งไล่กับกูจำไม่ได้ละลืมตัวเนี้ยมึนไปหมดละ
0: พวกมีไอวอรี่โคสต์กาน่าอียิปต์โมร็อกโกตูนิเซียแคเมรูนก็ไปอีกทีมนึงอาจจะไม่ได้ไปนะอาจารย
1: ์
0: ในโซนแอฟริกาเดี๋ยวผมเช็ค
1: อีกทีมนึงที่ผมเสียดายด้วยนะรัสเซียรัสเซียไม่ได้มาเน
0: า
1: ะเพราะมันมีปัญหาเรื่องไอเนี่ยเน
0: า
1: ะ
0: เนี่ยอาจารย์
1: การเมือง
0: โซนแอฟริกาแอลจีเรียแคปเปิร์เดียคองโกอียิปต์กาน่าไอวอรี่โคสต์โมร็อกโกเซเนกัลตูนิเซียแอฟริกาใต
1: ้
0: ไนจีเรียแคเมรูนเนี่ยไอ้2 ทีมต้องไปบอลโลกทุกครั้งอ่ะก็ไม่ได้ไป
1: แล้วเห็นแอฟริกาใต้เล่นนะให้ไนจีเรียมาดีกว่
0: า
1: เพราะไนจีเรียตอนนี้เขาไปอุ่นเครื่องผลงานดีด้วยนะไนจีเรียโอเค
0: ทีมที่เสียดายทีมชาติไทย
1: ทีมชาติไทยไม่เราพูดได้เราเสียดายไงที่ไม่ได้ไปแต่ถึงแม้เราจะเป็นความฝันของเรานะเพราะว่าในความเป็นจริงเราไม่ได้ไปอ่ะนะ
0: แล้วก็ในโซนคอนคาเคฟอ่ะพวกคอสตาริกาอันนี้ก็ไม่ได้ไปผมว่าโซนคอนคาเคฟแบบพลิกล็อกมากนะพี่อู๋ถ้าไม่นับ3ทีมเจ้าภาพอเมริกาเม็กซิโกแคนาดากูราซาวเฮติปานามาพวกคอสตาริกาพวก
1: ปกติมาประจำนะ
0: พวกฮอนดูรัสอะไรพวกน
1: ี้พวกนี้จะดูแข็งๆหน่อยเน
0: า
1: ะ
0: ขาประจำบอลโลกนะ
1: ครับ
0: จาเมกาก็ไม่ได้มา
1: ใช่
0: ตีเดดแอนโทบิโกก็ไม่ได้มา
1: ก็มันแซงจาเมกามานี่แหละไอ้กูราซาวเนี่ยแหละ
0: ไอ้โซนคอนคาเคฟก็ถือว่าน่าเสียดายหลายทีมอย
1: ู่แล้วก็คุณพิษณุบอกสวัสดีครับดูในเพจสโมสรสนามวิลล่าพาร์คและสนามเอลาโรสช่วงนี้กำลังปรับปรุงสนามเพิ่มความจุครับก็ธรรมดานะพออยู่ได้แล้วเน
0: าะหลายๆสนามก็ใช้ในช่วงปิดฤดูกาลนี่แหละในการปูหญ้าใหม
1: ่ครับ
0: ในการรีโนเวทในการเพิ่มเติมอัตราจงอัตราจันอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
1: เสียดายถ้าไม่ติดอีเวนต์บอลโลกนะพวกนี้จ้างจันเอกได้นะพวกเรื่องทำสนามอ่ะเพราะบางทีหญ้าเดิมอ่ะมันต้องมีคนกำจัดไงให้จันเอกไปกินหญ้าเดิมไอ้ถ่ายหญ้าได้อย
0: ู่ไปขอไปกินที่แอนฟิลด์พ
1: อ
0: ผมจะกวาดให้เรียบอะไรที่เป็นของสล็อตทำไว้อ่ะผมยอมสละเลย
1: คุณก้องเกียรติบอกยังรู้รางวัลที่ฟีฟ่าครั้งนี้ตั้งแต่แชมป์ถึงบวยอ๋อไอ้เงินรางวัลน่ะเหร
0: อ
1: ต้องไปนั่งเปิดไล่ดูเน
0: า
1: ะ
0: ต้องไปเช็คดูอ่ะ
1: คุณโจโจ้พาบันเทิงบอกโปรตุเกสยังมีโรนัลโดไหมครับมีครับยังโรนัลโดติดโอ้โหโปรตุเกสไม่มีโรนัลโดไม่ได้ตอนนี้ก็เป็นกระแสอยู่เนาะ
0: ครับ
1: เป็นกระแสกันอยู่ว่าบางฝ่ายก็ว่าโรนัลโดควรเป็นตัวจริงไหมหรือจะเป็นตัวสำรองเนาะเพราะเห็นเกมแรกก็โอ้โหเสียงแตกอยู่เหมือนกันเนาะคือควรมานะผมว่าควรติด
0: ใช
1: ่แต่ว่าตอนเนี้ยเสียงมันแตกตรงที่ว่าจะสตาร์ทเป็นตัวจริงหรือว่าจะให้เริ่มเป็นสำรองอะไรแล้วคอยมาเป็นทีเด็ดมากกว่าอะไรแบบนี้นะ
0: พี่อู๋แชมป์รายการเนี้ย50 ล้านเหรียญ
1: 50ล้านเหรียญเหรอ
0: 50ล้านเหรียญ
1: โอ้โหทำไมมันน้อย
0: รองแชมป์33ล้านอันดับ3 29ล้าน
1: ครับ
0: อันดับ4 27ล้าน
1: อ
0: ันดับ5ถึง8 19ล้าน
1: ครับ
0: 9ถึง16 15ล้าน17ถึง32 11ล้านส่วนทีมที่ตกรอบแรกอะได้9 ล้าน
1: 9ล้านนะ
0: 9ล้านเหรียญ
1: 9ล้านเหรียญสหรัฐนะ
0: ใช่เงินรางวัลทั้งหมดของบอลโลกครั้งนี้665ล้าน
1: ครับผม
0: ยังไงฟีฟ่ากำไร
1: อยู่แล้วเอาเก็บอังกฤษประเทศเดียวก
0: ็
1: ถึงเท่าไหร่แล้วอังกฤษอยู่บนอยู่โอ้โหก็ลิขสิทธิ์แพงมาก
0: ครับ
1: ญี่ปุ่นอย่างเงี้ยนะครับ
0: คุณพายุพอดีส่งมาในแอป99ฟังไม่ได้ครับต้องมาฟังใน ในเฟซแทนคุณพายุลองอันนี้ไม่แน่ใจว่ารับทราบหรือยังนะแอปเก่า Active Radio ที่สีฟ้าลบทิ้ง
1: เลยนะครับใช่แอปเก่าที่เป็น99สีฟ้าเปลี่ยนเลยนะครับ
0: เป็น Mcord Connect
1: เป็น Mcord Connect นะใช
0: ่
1: เป็นตัวใหม่เลย
0: อันนี้
1: เพราะหลายคนก็ยืนยันว่าฟังได้อยู่นะ
0: แล้วคุณพายุโหลดลบแล้วโหลดตอนนี้นะผมจะรอว่าทำได้ไหมฟังได้หรือเปล
1: ่
0: า
1: ใช่ใช่ใช่เพราะเดี๋ยวอีกสักแป๊บนึงจะตีสองแล้วนะ
0: ใช่ใช่ใช
1: ่อ้าวเฮ้ยโอ้กำลังว่าจะเบรกรอที่มันตีสองอยู่แล้ว
0: บังโมจะได้ฉลองประตูชัยวันเกิดไหม
1: ไม่แน่
0: ก็มีโอกาส
1: ก็มีโอกาสครับ
0: ถ้าได้จุดโทษยังไงเขาก็ยิงแน
1: ่เขาบอกเอเชียยังไม่แพ้นะปีนี้มาดีคุณอาทรใช่ครับปีนี้มาดี
0: ครับผมคุณวรพงศ์ขอบคุณพี่ๆและทีมงานที่เอาแผงเวลาขึ้นครับผมเปิดทีวีแต่ต่อเสียง99ออกลำโพงครับภาพกับเสียงตรงกันเป๊ะเลย
1: ครับผม
0: โอ้ขอบคุณมาก
1: ๆคุณรีแลกบอกเมื่อคืนญี่ปุ่นเกมรุกมันมากแต่จบสกอร์ไม่ครับญี่ปุ่นผมว่าปัญหาคือพวกกองหน้าเนาะมันไม่มีกองหน้าที่แบบคมๆเท่าไหร่แต่ว่ากลางมันฝีมือเยอะเนาะเดี๋ยวเราอาจจะต้องออกก่อนเนาะ
0: เฮ้ยไปยกมือไล่พี่แล้วนะ
1: ใช่ๆต้องออกก่อนแล้วเพราะว่าเดี๋ยวเราไปเตรียมเราจะไปเข้
0: า
1: ทอดสดแล้วเนาะอ่ะวันนี้ก็ขออภัยนะเอสเบสก็ขอบคุณด้วยที่เข้ามาเพียบเลย
0: ครับ
1: แล้วเดี๋ยวเราต้องย้ายห้องแล้วเดี๋ยวเราพักกันก่อนอ
0: ย่าเพิ่งหนีไปไหนนะผมกับพี่อู๋ยังอยู่ต่อนะ
1: เดี๋ยวผมต้องย้ายห้องไปอยู่ข้างนอกแล
0: ้
1: วในห้องถ่ายทอดสดของเรานะครับ ช่วงนี้พักกันสักครู่เดี๋ยวตีสองมาชมการถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกกันในคู่เบลเยียมกับอียิปต์นะครับช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่หนึ่งครับ
2: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99ฟุตบอลโลก2026กำลังจะระเบิดความมันเชียร์ทีมโปรดลุ้นทุกแมตช์ทุกประตูทุกวินาทีสำคัญติดตามข่าวสารวิเคราะห์เกมและอัปเดตผลการแข่งขันแบบเข้มข้นกับทีมผู้บรรยายคุณภาพเจาะลึกทุกประเด็นฟุตบอลโลกครบทั้งก่อนเกมหลังเกมเชียร์ให้สุดมันให้เต็มอารมณ์ติดตามได้ตลอด24ชั่วโมงที่ FM 99 Active Radio
3: บอลโลกสตอรี่
4: วิเคราะห์ทีมที่มีโอกาสเข้ารอบ32ทีมสุดท้ายในกลุ่ม K ทีมชาติโปรตุเกสถูกยกให้เป็นแต่งหนึ่งของกลุ่มอย่างไม่มีข้อสงสัยหลังจากทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในรอบคัดเลือกโซนยุโรปขุมกำลังของทัพฝอยทองอัดแน่นไปด้วยซูเปอร์สตาร์ระดับโลกที่ค้าแข่งกับสโมสรยักษ์ใหญ่ทั่วยุโรปมีจุดเด่นที่เกมรุกอันหลากหลายและแทคติกการเล่นที่มีความยืดหยุ่นสูงมาตรฐานทีมที่อยู่เหนือกว่าคู่แข่งในสายนี้อย่างเห็นได้ชัดทำให้พวกเขาถูกคาดหมายว่าจะสามารถผ่านเข้ารอบ2ในฐานะแชมป์กลุ่มได้อย่างไร้แรงกดดันโคลอมเบียถูกยกให้เป็นเต็ง2ที่จะได้ตามโปรตุเกสเข้ารอบต่อไปในรอบคัดเลือกโซนอเมริกาใต้พวกเขาทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมจุดเด่นของโคลอมเบียคือสไตล์การเล่นที่ดุดันความสามารถเฉพาะตัวของผู้เล่นแนวรุกและแนวกลางที่แข็งแกร่งคอยไล่บทขยี้คู่แข่งศักยภาพโดยรวมของพวกเขาเหนือกว่าอุซเบกิสถานและดิอาคองโกหากพวกเขารักษามาตรฐานในระดับสูงเอาไว้ได้โอกาสเข้ารอบ32ทีมสุดท้ายก็ไม่น่าจะหลุดมือส่วนอุซเบกิสถานสร้างประวัติศาสตร์ผ่านเข้ามาเล่นฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายได้เป็นครั้งแรกจุดแข็งของทีมคือระบบทีมเวิร์คและระเบียบวินัยทางแทคติกความกระหายชัยชนะที่ไม่มีอะไรจะเสียพวกเขาน่าจะตั้งเป้าแชร์แต้มจากทีมใหญ่อย่างโปรตุเกสหรือโคลอมเบียและหักด่านดิอาคองโกเพื่อลุ้นจบอันดับ3ที่ดีที่สุดเพื่อสร้างเซอร์ไพรส์ในการผ่านเข้าสู่รอบล็อกเอาท์ขณะที่ดิอาคองโกตัวแทนจากทวีปแอฟริกาถูกมองว่าเป็นทีมที่มีโอกาสเข้ารอบน้อยเนื่องจากนักเตะขาดประสบการณ์ในเวทีระดับโลกเมื่อเทียบกับโปรตุเกสและโคลอมเบีย
5: สนับสนุนโดย
6: ท้องเสียปวดท้อง
7: แน่นท้อง
6: มองหาย
8: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
5: ใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแช่ยิ่งเดือด
9: สบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
10: เคยไหมแค่ลุกก็
11: โอ้ย
10: แค่นั่งก็
11: โอ้ย
10: เริ่มดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: สนับสนุนโดย
12: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิตโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิตโกวันละเม็ด
7: ฮมวิทโกกลมสีทอง
5: ยำยำฮอตพอ

0: Korean กิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
1: เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่ม New Tower
2: 2016770รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
3: เต็มคนเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: เพราะสุขภาพดีเริ่มต้นได้ทุกวันนี่คือช่วงเวลาของคนรักสุขภาพ Healthy Time รายการที่จะเปลี่ยนเรื่องยากทางการแพทย์ให้เป็นเรื่องง่ายใกล้ตัวและเข้าใจได้สำหรับทุกคนเปลี่ยนภาษาหมอให้เป็นภาษาชาวบ้านโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์ปัญญาไข่มุกแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกระดูกและข้อไขทุกข้อข้องใจให้คุณมั่นใจในการดูแลตัวเองทุกคำถามมีคำตอบดำเนินรายการโดยเต่าน้อยอัชราเชิดชูพร้อมทีมงาน FM 99ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 6:30 น.ถึง 7:30 น.
5: อัปเดตข่าวกีฬาร้อนวิเคราะห์เกมแบบถึงแก่นวิจารณ์แมตช์แบบไม่มีกั๊กเจาะลึกทุกประเด็นทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังกับ

มิติแห่งเกมลูกหนังแบบไม่กระพริบตาเจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทั้งในสนามและนอกสนามเกาะติดมหากรรมมวลเสน่ห์ของฟุตบอลโลกที่จะทำให้คุณอินไปกับทุกจังหวะสำคัญดำเนินรายการโดยตั๋วสโรจน์ก้องกีรตินิกทีทวัฒน์

0: ็อดีตเคยเป็นทีมเบอร์หนึ่งของโลกนะครับ
1: แล้วก็มาลุ้นกันว่าปีนี้นี่แฟนๆจะได้สนใจไหมสำหรับทนายของแฟนๆซาร่านะครับ
0: ครับผม
1: จะฉลองวันเกิดได้ไหมวันนี้ครับรอลุ้นประตูกันช่วงแรกๆก็ยังเกมไปตันอยู่ที่ตรงกลางเยอะนะครับลูกโมงดักมาเอาสกัดกันไม่ดีครับเบลเยียมพยายามจะเลาะจากริมเส้นแต่ว่าโอ้วันนี้กลางยืนชิดกันตลอดนะครับเก็บบอลตกกันไม่ค่อยได้ครับแคทเทเลอร์ทอดซาชิง1 2มาทอดซาเหลี่ยมซ้ายโอ้โหจัดซัดลูกนี้เจอปั๊มพอดีคืนกลับมาใหม่ครับโอนาน่าขอออกขวามาอีกทีนึงพยายามจะตัดในเข้ามาเดบรอยฝากออกขวามาใหม่ครับโอ้โหเจอไล่มาครับทูมันมูนิเยตคืนหลังไปตั้งกันใหม่ไปเลยครับโอ้ช่วงนี้กลายเป็นบอลของเบลเยียมนะครับ11คนลงไปหมดแล้วครับโดกูจะท้าดวลซะหน่อยครับโดกูเจอกับฮานี่จ่ายบอลตัดเข้าไปในกรอบเขตโทษยังไม่มีมุมยิงนะครับง่ากรอบโทษยิงลูกนี้แล้วก็ได้แค่หวาดเสียวครับเควินเดอบรอยครับโอ้โหจากหน้ากรอบเขตโทษครับ
0: โอกาสแรกครับหูแน่นมากครับเล่นของอียิปต์พื้นที่ตรงนี้อุ้ยไปเปิดหน้าท้าเหมือนหักข้อเยอะไปหน่อยนะครับคือจังหวะยิงเนี่ยนี่ครับดูจากมุมด้านหลังของทางด้านคิวินเดอบรอยเนี่ยพยายามจะยิงหนีมือประตูไปหน่อยไม่ตรงกรอบนะครับ
1: ยืนดักเอาไว้อยู่ครับฟาที่ก็เลยพยายามจะยิงปั่นอ้อมมานะครับเริ่มจะเก็บบอลไม่ค่อยได้เอ้าโหโอมามามูสครับบอลไม่มีอะไรเลยครับโหไม่โดนตีเข่าเข้าข้างหลังนะครับลงไปกองผู้ตัดสินเป่าฟาวให้ครับมามูถึงก็งงเลยครับโอ้โหจะพักบอลแท้ๆครับโดนอัดเข้าไปทีนึงได้ฟาวมาครับนี่เป็นกล้องจากด้านหลังนะครับได้เป็นลูกฟรีคิกตั้งแต่ตรงกลางสนามเลยครับก็เอากลับหลังไปตั้งกันใหม่ครับทางฝั่งของเบลเยียมเองก็บีบมากดดันตลอดเหมือนกันนะครับพอแนวรับของอียิปต์ได้บอลก็วิ่งบีบมาแล้วโอ้โหวันนี้ถือว่าชิดตัวกันมากนะครับทางด้านของอียิปต์แล้วก็เบลเยียมนะครับคู่ต่อสู้ได้บอลนี่วิ่งเข้าหาเลยครับเนี่ยพอแนวรับมาปุ๊บนี่เดเคเลเลอร์นี่โอ้โหเดเคเลเลอร์วิ่งเข้าใส่เลยครับยังออกบอลกันไปไม่ได้นะครับต้องคืนหลังมาก่อนครับฟาตูฟาที่โอ้โหเนี่ยบอลยังอยู่หน้ากรอบของอียิปต์นะครับเนี่ยตัวต่อบอลมันไปไม่ได้ครับฮานี่โดนบีบมาเตะอัดซะเลยแล้วก็บอลล้นมางัดทิ้งไปก่อนครับราชินจะต่อบอลลุยมาก็โดนโอนาน่าดักได้ตามไปเตะลูกนี้ฟาวไปแล้วครับนะโอนาน่าออกบอลไปแล้วนะครับฟาวครับซาร่า
0: ครบรอบ34ปีวันนี้นะครับโมซาร่าจังหวะเข้าจากด้านหลังอุ้ยเท้าซ้ายนี่ไปเลาะที่ข้อเท้าทำให้เสียฟาวโอนาน่าอยู่ข้างหน้านะครับฟาวชัดเจนครับลูกนี
1: ้โดนเอาคืนครับโอนาน่าก่อนหน้านี้ไปตีเข่าใส่มามูดครับคราวนี้ซาร่าเลาะน่องซะเลยครับเจอหน้ากระทักทายกันแล้วครับพีระมันกับทางซาร่าบอลยาวครับวางบอมโด่งๆมาไม่ดีครับแต่ว่าฮานี่ก็โมงไม่ดีโมงคืนกลับไปใหม่ครับตั้งคืนกลับไปเลยครับ
0: เกิดซาร่าเองก็คุ้นเคยกับนักเตะเบลเยียมอยู่แล้วนะครับหลายคนของเล่นเบลเยียมก็เล่นในพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับ
1: ก็พยายามจะบิ้วขึ้นไปแต่ว่าทางด้านของเบลเยียมไม่ยอมนะครับจนทำบอลออกข้างไปเองครับจังหวะตอกส้นมาไปสุดเส้นแล้วจะหาช่องเปิดอยู่โดนปั๊มออกหลังซะก่อนแล้วไม่ได้เตะมุม ด้วยครับทอดซาพยายามจะโวยว่าจะเอาเตะมุมไม่ได้ครับ
0: ครับพื้นที่มีน้อยครับแล้วโอ้โหอียิปต์เข้าทีสองคนครับพยายามจะลุยต่อเปิดแล้วแต่สุดท้ายมาโดนตัวเองครับ
1: อินฟานติโน่นะประธานนะมานั่งดูด้วยครับ
0: บอลโลกครั้งนี้นี่กินกุนซือไปคนหนึ่งแล้วนะฮะ
1: อย่าเรียบร้อยครับ
0: ตุรกีไปเรียบร้อย
1: ซาบีราบูชีครับ
0: โ
1: อ้โดนเร็วเหลือเกินครับโดนไล่ออกไปแล้วนะครับมาดูจังหวะมามูดครับเก็บบอลคล้องได้จ่ายตัดมาซาร่าตัวขวามีเติมมาครับแบ็คขวาเติมมาแล้วครับฮานี่ไหลทะลุตามช่องมาแล้วก็โยนเข้ามาในกรอบเขตโทษโดนหม่งทิ้งออกไปครับตามมา จ้ำจิ้มลูกนี้โดกูลุยมาก่อนแต่เจอ2ครับเชนไม่โดกูจะฝ่าไปไม่ไหวครับโอ้โหเจอ2อยู่เลยแล้ววางสวนมามูรีบเกินครับอ่ะใจร้อนเกินมามูหันไปมองหน้าเลยนะครับรีบโยนไปหน่อยครับบอลมันยาวไปถึงประตูเลยครับเอาแต่จ่ายไม่ดีโอนาน่าโดนฉกคืนกลับมามาแล้วครับซาร่ากัดชากหนีโอนาน่าซาร่ากัดชากไปก่อนฝากไปทางขวาก่อนครับซิโก้ยกคืนกลับมาซาร่าจะพยายามหักเข้ามาโดนเตะล่วงไปไม่ฟาวครับโอนาน่าดักได้ดีครับโดนจิ้มคืนมาเหมือนกันโดกูไปไม่ได้โอ้โหดักได้หลายทีครับซิโก้จ่ายตัดในมามูดจับพลิกไปเองจับยาวไปหน่อยบอลลึกมาคืนไปถึงคูกตัวเตะทิ้งไปเลยครับบอมทิ้งยาวๆมาบอลเลยตกมาเบียดแย่งกันไปครับอ้าวเรียกบาไลต่อไหลสุดท้ายจิ้มก่อนแล้วก็บอลออกหลังไปนะครับผู้สินว่ายังไงครับเดเคลเลอร์จังหวะลุยไปกับอิบราฮิมนะครับอิบราฮิมก็พยายามจะโวยว่าแหมมันไม่น่าจะได้ลูกเตะมุมนะครับดูมุมนี้น่าจะชัดกว่าครับ
0: มองยากครับลูกนี้ผู้ตัดสินเพราะว่าต่างคนต่างที่จะเข้าหาบอลทั้งคู่นะครับ
1: เหมือนปลายสตั๊ดมันจะโดนแล้วก็ยกประโยชน์ให้ผู้ตัดสินไปครับมุมนี้มองยากครับภาพช้านี่ยังไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับได้เป็นเตะมุมเลยครับเบลเยียมลูกเตะปาดทิ้งขึ้นมาก่อนครับโอ้พยายามจะโหม่งเช็ดเข้ามามันไม่ทันเลยครับแต่ได้ของอาชัวไปกลางมุ้งสูงไว้หน่อยครับอาชัวพอบอลเตะยาวทิ้งมาจากชัวแบกก็ไม่ดีครับโอ้แต่วันนี้มาเน้นแพ็คเกมรับแล้วก็บีบตลอดเลยนะครับเนี่ยครองบอลนานไม่ได้ครับเบลเยียมเจอบีบไล่มาครับเอ็นกอยแตะยาวมาเอ็นกอยลุยมาต่อโอ้โหเอ็นกองใบเหลืองไปครับโอ้โหผ่านมา2สุดท้ายอัตเตียครับโดนเลยครับโอ้มาวาอัตเตียครับโอ้แต่ว่าถือเป็นแนวรับที่ลุยมาสวยนะครับเอ็นกอยโอ้โหเตะขาหลังเขาเลยครับเนี่ยหลุดไปแล้วนะครับโอ้โหมาวาอัตเตียก็เลยต้องยอมเลย
0: ครับ
1: ยอมแลกเหลืองเลยครับ
0: ก็ดูเกมรุกของทางด้านเบลเยียมก็ดูชื่อชั้นดีกว่านะครับเพราะฉะนั้นวันนี้อียิปต์เองก็น่าจะรับแน่นๆแล้วรอสวนนะครับเพราะว่าข้างหน้ามีมามูดมีโมซาร่าอยู
1: ่ใช่ครับอย่างน้อยมีมามูดก็ในได้ในเรื่องความเร็วนะครับ ถ้าจะสวนครับก็พยายามจะดึงทางอียิปต์ขยับขึ้นมาหน่อยครับเนี่ยแบ็คโฟร์เลยต้องเล่นกันก่อนไม่งั้นไม่ขยับครับมามูดตามมาไล่เลือกสั้นๆครับพยายามจะโยนยาวๆขึ้นมาโทมัสเมเนเยโยนมาไม่ถึงนะโดนดักได้ครับซิโก้ไปไม่ได้เหมือนกันครับจากได้ของมุสตาฟาซิโก้เชมิโดกูครับเจอกับฮานี่โดกูวันนี้ดักได้หลายทีครับฮานี่2ทีแล้วครับโดกูดึงก่อนเจอซ้อน2ครับโดกูปาดเข้ากลางมามามูดรออยู่แล้วฉกให้กับซาร่ากำลังจัดสวนซาร่าลุยมาแล้วดึงใบเหลืองแน่ๆเลยครับโอ้โหยอมเลยครับ
0: สันเย่หรือเปล่าเดี๋ยวดูว่าใครโดนครับ
1: โอ้ฟาร่ามูนลูกนี้ถือว่าสวยเลยครับหน้าคัสซันเย่ครับ
0: นี่สปีดหายเยอะแต่ไปกับบอลนี่ขึ้นเหลี่ยมของซาร่าอยู่ข้างหน้าโอ้โหพี่ดึงแบบเรื่อยๆแล้วผู้ตัดสินอยู่ตรงนั้นเนี่ยเป่าปุ๊บฉกที่เสื้อแล้วก็แจกเลยครับเหลืองฝั่งละใบนี่ติดๆกันเลยนะครับอาเตียกับทางด้านคัสซันเย่
1: อีคาสันก็สนก็น่าสนใจอ่ะดูจังหวะดึงกระชากมาแม่ถือว่าอันตรายแล้วเหมือนกันครับคาสันเย่ลูดิกาเซียจดเลยครับจดไว้ก่อนครับก็เมื่อสักครู่นี้ต้องบอกว่าเสียท่านะครับไม่ดึงนี่งานเข้าเลยนะครับซาร่าหลุดแน่ครับเลยต้องจำใจดึงแล้วดึงแบบชนิดรู้ตัวครับว่าโดนใบเหลืองครับคาสันเย่ถือว่าเริ่มตอบโต้ได้วันยาววางข้ามมามาโนมันแรงไปหน่อยครับออกมาแล้วครับคุกตัวครับคว้าไปได้ครับเป้าหมายก็จะเป็นมามูดแหละครับ
0: ครับจะคงจะเป็นตัวแทนของโมซาร่าต่อไปของทีมชาติอียิปต์นะครับ
1: โอ้โหวันนี้กลางเล่นยากครับ เดอบรอยเนี่ยดูแล้วมีคู่ตลอดเดอบรอยจะไปหมุนไปหมุนมามีแต่สีขาวของอียิปต์ครับทุ่มเร็วมาจับแหวกทะลุ2โดนสไลด์ดักได้อีกแล้วครับฮานี่เชมิโดกูนอนเจ็บอยู่แล้วก็จับไปที่ข้อเท้าครับนักเตะอียิปต์ก็หยุดเล่นให้นะครับ
0: ข้อเท้าซ้าย
1: โอ้โหนอนดิ้นอยู่ครับมูฮัมเหม็ดฮานี่นะคร
0: ับถ้าจะเอาเชมิโดกูต้องเอาหนักๆแล้วเอาให้อยู่มองไปที่บอลแล้วอุ้ยลูกเนี้ยให้เหลืองก็ได้นะครับเนี่ย
1: แต่มันเข้าโดนบอลนะครับเนี่ยจะดูที่โดนบอล
0: แต่ขายกสูง
1: แต่ขาหลังอ๋อขามันไปเกี่ยวกันนิดนึงแล้วกลายเป็นว่าเหมือนข้อเท้าพลิกแต่ก็โอ้โหไอตอนดิ้นอย่างแรงครับกรรมการมาปุ๊บลุกอย่างเร็ว
0: ครับ
1: เพราะเดี๋ยวนี้ไม่ได้เพราะเดี๋ยวนี้ไอเรื่องกฎใหม่ไม่ได้ครับถ้าเปย์ลงมาแกต้องออกนะครับ ก็เลยต้องรีบลุกครับโอ้โหแล้วลุกอย่างไวหายแล้วครับ
0: อียิปต์ครั้งที่แล้วที่กาตาร์เนี่ยไม่ได้เป็นเล่นนะครับครั้งล่าสุดไปก็ปี2018นะ
1: แต่วันนี้ดูเหมือนโดกูไม่ง่ายเหมือนกันนะครับม
0: ู
1: เมดอันนี้ฮานี่นี่วันนี้ดวลกันตัวเนี่ย3ทีฮานี่แกสไลด์เกี่ยวบอลได้สวยนะครับ
0: ครับ
1: เกมผ่านมา16นาทียังเสมอกันอยู่0-0นะครับโดยที่เกมรุกนี่เบลเยียมอยู่ดีกว่านะครับครองบอลมากกว่าเดอคาเลอร์มาโอ้โหเนี่ยมันติดตัวตลอดเลยครับพลิกไม่ได้ครับโอนาน่าข้างหน้ามันตันเกินครับต้องกลับหลังมาครับมูนิเยคืนมาเลยครับเอ็นกอยหาช่องจะบอมเข้าไปใหม่แทงยัดมาให้เดอบรอยเจอติดตัวอีกแล้วเดอบรอยทะลุช่องมาก็ดักได้ครับอิบราฮิมดีทะลุมาพยายามจะพลิกซาลาเจอเตะฟาวครับต้องรีบเตะก่อนครับ
0: มิเคเล่นะครับนี่ตามขึ้นมาทำฟาวนี่สูงเลยครับ67ประตูในนามทีมชาตินะครับโมฮัมเหม็ดซาลาตามหลังก็คือกุนซือนี่นะครับฮัสซันครับยิงไป69ประตูก็กุนซืออียิปต์ชุดนี้นะครับ นำราสโมสูงสุดของทีมชาติอียิปต์อยู
1: ่วันนี้ถือว่า2คนข้างหน้าซาร่ากับมามูดก็เก็บบอลได้ดีนะคร
0: ับ
1: ไปกับบอลได้ดีเลยครับพยายามจะยืนแพ็คเอาไว้ครับเดเคเลเลอร์ตามไล่มาซิโก้แตะหนีมาปะยังมีตัวซ้อนครับโอนาน่าจิ้มมาให้โดกูครับจะเลาะริมเส้นไม่ไหวครับวันนี้โดกูก็ยากเหมือนกันครับริมเส้นเจอ2ตลอดเดอบรอยก็เจอลุมอีกแล้วครับท็อตซาจะไปตัวโอ้โหม้วนไปม้วนมาไม่ไหวอ่ะท็อตซาต้องวนกลับมาแก้ไขก่อนครับเดอบรอยโอ้สีขาวมันเยอะเหลือเกินครับข้ามฟากไปแล้วต้องกลับหลังตั้งใหม่ไปเลยครับอียิปต์ไล่ดีครับ
0: อียิปต์ก็ชัดเจนนะว่าเน้นรับแน่นๆแล้วรอส่วนนะครับโอ้ถ้าไปเปิดแรกนี่ก็สู้เบลเยียมลำบากนะครับ
1: ก็ไม่แปลกใจว่าทำไมฮัสซันไม่ได้เลือกตัวเก่าอย่างพวกเตเซเก้กับซีโซ่นะครับ
0: ครับ
1: เลือกเอาตัวใหม่มาตามสไลด์กันไปต่างคนต่างฟ้องครับก็ผู้ตัดสินให้เป็นบอลของอียิปต์นะครับจังหวะไปโดนกระแทกร่วงไปก่อนครับอาชัววันนี้อาชัวเองก็ไม่ค่อยมีบทบาทเท่าไหร่เนาะทางซ้ายแกขึ้นสูงไปหน่อยครับอาชัวยัดมาลูกนี้ฟ้องแฮนด์บอลครับได้ด้วยครับอาชัวจังหวะยกเล่นเร็วครับอาชัวโยนมาไม่มั่นนะครับแล้วก็แซงมาเอาได้อีกนะครับฮานี่ดูครับวันนี้เด่นครับแบ็คขวาครับไปตัดบอลมาได้จะเลาะจากขวามาก่อนครับซิโก้เด่นกันสั้นๆก่อนครับหาช่องอยู่ซิโก้ล็อกตัดในมาจ่ายตัดทะลุมาหน้ากรอบจริงๆนี่โอ้โหสุดๆเลยครับ 1-0 ของอียิปต์ครับ
0: นี่ไงอชัวอาชัวไง
1: อาชัวจากนอกกรอบเขตโทษสุดสวยเลยครับ
0: กูต้องชมโมซาร่าด้วยนะครับที่เล่นไม่เยอะจังหวะครับเกมทางขวานึกว่าจะตันนะครับต้องชมจังหวะให้บอลเร็วแล้วซาร่าเนี่ยเห็นเพื่อนอยู่คือไม่เลี้ยงไม่เลื้อยเห็นเพื่อนว่างจ่ายยัดแล้วสุดท้ายเป็นอาชัวที่ยิงไกลครับสุดสวย1-0 ครับอียิปต์ขึ้นนำเบลเยียมครับนาที19ครับ
1: ยิงเอามันจริงๆนะครับโอ้ประตูอย่างคุกตัวตะพุ่งไม่ถึงเนี่ยคือต้องยิงดีจริงเพราะว่าแกทั้งสูงทั้งยาวนะครับโอ้โห
0: นี่ดูพี่อู๋ทางขวาแน่นซาร่าเห็นปุ๊บจับแล้วไหลเลยครับโอ้แทบจะบนหัวกระโหลกเลยนะครับ
1: ต้องชมทางด้านของมามูดด้วยครับมามูดแกดึงตัวผู้เล่นเซนเตอร์2คนไปอยู่กับแกหมดนะครับแล้วพออาชัวมาได้บอลเนี่ย มันคนเดียวโล่งๆแล้วใส่เต็มเลยครับโอ้โห
0: ติด
1: สุดมือจริงๆนะครับใส่โป้งครับ
0: ถ้าใส่ซอกคอได้เป็นอูใหญ่นะฮะ
1: ใส่ซอกคอจะออกเสียวนะครับ
0: อูจะมันแรงเลยนะอาจารย
1: ์ครับ
0: อูนี่เป็นประตูแรกของอาชูครับกับเกมทีมชาติครับ
1: คือขึ้นชื่อว่าคุกตัวยิงประตูเขาไม่ง่ายอยู่แล้วนะครับเขาเป็นประตูระดับต้นๆของโลกแต่โอ้โหกับพุ่งไม่ทันนะครับอาชูโอ้โห
0: เอาแบบนี้มวยรองขึ้นนำก่อนแบบนี้สนุกแน่ครับ
1: คือเซนเตอร์2คนโดนดึงไปวิ่งไปหาทางมามูนหมดนะครับเอาละครับครองบอลเยอะกว่าแต่โดนก่อนนะครับทำได้นะครับอียิปต์นาทีที่20นะครับอิมาอัลชูลูกวางบอลยาวมาแบบนี้ก็ลำบากเหมือนกันนะครับเดเคเลเลอร์เจอลุม2อยู่ฟาตูไปช่วยแล้วก็มีทั้งฟาตูฟาที่ครับลมไล่อยู่พยายามจับทิกไม่มีเพื่อนมาช่วยครับงัดคืนกลับมาชิลมานก็โดนบีบไล่มาครับย้อนหลังกลับมาตั้งหลักกันใหม่เลยครับเอ็นกอยต้องเติมนะครับเอ็นกอยขวามีท็อตซาอยู่ครับเอ็นกอยเลือกมาท็อตซาเจอกับอาชูไล่มาต้องคืนครับโอนาน่าโอ้ตอนนี้ได้ขึงแล้วนะครับ
0: แบ็คขวาซ้ายเบลเยียมนี่โอ้เติมขึ้นมาสูงแล้วนะครับ
1: เอ็นกอยข้ามฝั่งไปเลยครับทางซ้ายครับโดกูด่วนด่วนตัวหน่อยครับซิโก้เข้ามาไล่กดดันปาดเข้ากลางมาทีเลมันจะยกไม่ผ่านหูอีบก็เข้าแน่นเลยกันแล้วดีดยาวมาบอลข้ามามามูดไม่ถึงตกมาดีดไปอีกทีนึงก็ไม่ได้ครับอิบราฮิมก็บอมคืนกลับมาใหม่มีมือไปดึงโอ้โหแกเข้าชงชางไปหน่อยครับเกเล่แกไปดึงทั้งนั้นนะครับเสียฟาวครับ
0: ทำฟาโมซาร่าเนี่ย2ช็อตแล้วนะครับน่าจะเป็นตัวที่ประกบกันตัวต่อตัวแล้วครับ
1: โอ้โหและอี
0: เบรกกัน
1: จริงครับเดี๋ยวตอนนี้ก็เป็นช่วงไฮเดรชั่นเบรกหรือว่าวอเตอร์เบรกนะครับ
0: ครับ
1: คืออาศัยวางยาวแล้วให้มามูดคอยวิ่งเนี่ยคู่เซนเตอร์2คนมันเผลอไม่ได้ครับเพราะความเร็วมามูดอันตรายนะครับ
0: นี่ช่วงเบรกเนี่ยก็ได้รับคำวิจารณ์เยอะ
1: ใช่ครับเพราะว่า
0: เหมือนขายโฆษณาอะไรอย่
1: าง
0: เง
1: ี้
0: ย
1: ใช่ๆหลายฝ่ายออกมาบอกว่าไอ้ที่ว่าจะเบรกเนี่ยไม่ใช่เพื่อนักเตะอ่ะ
0: ใช่
1: แต่เพื่อจะขายโฆษณาบางครั้งอ่ะ เราจะเห็น
0: ว่าไอ้นู่นเปล่าไอ้นู่นเปล่า
1: บางครั้งก็บอสเตอร์เบรกอ่ะมันหมดเวลาไปแล้วแต่มันยังต้องพักต่อเพราะว่าโฆษณามันยังไม่จบนะครับก็เลยโดนวิจารณ์เยอะครับ
0: ทีมงานผู้ตัดสินวันนี้มาจากบราซิลนะครับมูสินหลักก็รามอนอาเบติครับจากบราซิล
1: แสบจริงครับอิมาอาชู
0: ก็เป็น
1: คือแกไปอยู่ฝั่งซ้ายแบบแทบไม่มีส่วนร่วมเลยนะตอนแรกไปยืนสูงแบบโอ้โหพอตัดในเข้ามานี่แสบจริงครับวันนี้ก็ต้องชมคู่หน้าคือซาร่ากับมามูดวันนี้นี่แกไปกดดันนักเตะเบลเยียมได้ดีเลยครับไปกับบอลดีทั้งคู่ด้วยคร
0: ับ ผมว่าซาร่าเขาไม่ไปเองอ่ะนี่พอเห็นเพื่อนแล้วให้เลยบอลแรกแตะปุ๊บบอล2นี่วิ่งเข้ามายิงเลยนะครับคือบอลแรกดีมากๆนะครับ
1: คือพอคู่เซ็นเตอร์ไม่อยู่เนี่ยโทมัสมินิเยแกช้าอยู่แล้วนะครับพอดวลตัวก็เสร็จนะครับแกก็ใส่ซะเลยครับโอ้โหจากนอกกรอบเลยนะครับนี่มาอาชัวมาทีเดียวแล้วประตูมาแล้วแกโยกมาเลยครับ
0: ครับก็นี่คือหนึ่งในนักเตะเอาอารีที่เล่นในอียิปต์นะครับประตูแรกของเขาอาชัวไม่เราไม่0-0นะ
1: จ้าไม่เราไม่แรงแล้วไม่อีแรงกูแรกนะกูแรกมา0-0นะครับอีแรงครับของเราอย่างน้อยมีประตูครับ
0: ของเราเอ้ยของเราต้องพยายามอินซีไว้ดีครับพี่อู๋พี่เอกเอสเอสไปช่วงหัวค่ำพี่ไม่อ่านเลยเน้นพวกเฟสที่ส่งฟรีเสียใจครับอู๋บางทีมัน
1: สลับกัน
0: บางทีสลับกันนะครับคือถ้าหลุดถ้าข้ามาขออภัยด้วยแต่จริงไอ้ของผมกับพี่อู๋เนี่ยไอ้ประเภทเลือก SMS อ่านเนี่ยไม่น่าจะใช่
1: ผมเลือก SMS ก่อนนะเพราะ SMS หมดปุ๊บผมจะข้ามไปอาจจะเป็นช่วงที่ส่งมาช่วงที่ข้ามไปเนาะ
0: คร
1: ับ ก็ไม่มีเวลาเดี๋ยวก็จะอ่านให้ช่วงวอเตอร์เบรกเนี่ยสบาย
0: ๆมีถามช่วยตามผลไอซ์แลนด์ดิวิชั่น2ดิวิชั่น2เนี่ยเพิ่งเล่นมา2คู่นะครับมีเซลฟอร์ดขึ้นนำทอตเตอร์โวก้า1-0
1: ครับ
0: ส่วนยอนีกับคารีเนี่ยยัง0-0นะครับถ้าเป็นลีกหลักเนี่ยอากูเรรี่ตามหลังเฟรม0ประตูต่อไอ้2ประตูต่อ4นะครับ
1: ครับ
0: ตกหล่นลีกอื่นๆส่งมาสอบถามได้นะครับเดี๋ยวผมก็จะดูให้
1: สล
0: ับ
1: ไม่ได้อยู่นะครับไม่เป็นไรครับช่วงฟุตบอลโลกเราก็ตามติดกันไปหมดไม่ต้องกลัวนะครับถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วย
0: ครับผม
1: ก็ถือว่าช่วงนี้มันก็จะเยอะหน่อยยุ่งหน่อยนะครับเพราะว่าเราย้ายห้องส่งมานะครับเพราะว่าจะผ่านเครือข่ายวิทยุอสมทที่41สถานีนะครับ ก็กลับมาแล้วครับจากช่วงวอเตอร์เบรกนะครับ
0: ครับเอ๊ะของเราทางเพจทางช่องแดงไม่มีใช่ไหมเหรอทำไมของพี่ไม่เห็นขึ้นวะ
1: ก็เดี๋ยวค่อยว่ากันไปนะครับแต่ว่ามีปัญหาอะไรแจ้งมาได้นะครับ
0: โอเคโอเคขึ้นมาละ
1: ต้องเติมแล้วครับคาตันเย่นะครับก่อนหน้านี้ไม่ค่อยได้เติมช่วยเท่าไหร่ครับโ
0: อ
1: ้ดูแล้วเหมือนเชมิโดกูวันนี้เก็บพลิ้วไม่ออกเหมือนกันครับเจอซ้อน2แล้วก็ท็อตซาก็พอฝาฝั่งขวาท็อตซาก็จะเจอซ้อน2นะครับ
0: ครับ
1: เรียกว่า3แนวรุกครับเดอบรอยท็อตซาโดกูนี่ครับ3คนนี้ได้บอลปุ๊บเจอ2ตลอดนะครับก็เลยยังพลิ้วไม่ออกครับผ่านมาครึ่งทางครับ25นาทีนะครับเบลเยียมตามหลังอยู่0-1ครับเอ็นกอยครับได้บอลนี่ก็ต้องเติมช่วยนะครับเอ็นกอยตอนนี้กลายเป็นทิ้งเซนเตอร์มิเคเลไวชันนะครับลูกแทงทะลุตามช่องมาเอาทางซ้ายหลุดมาเหมือนกันได้เปิดแต่ก็ยังไม่ผ่านครับโอ้ยังเหนียวเหมือนเดิมครับฮานี่โอ้แกบล็อกลูกเปิดของคาซันเย่ได้นะครับคาซันเย่แทงเข้ามาทีละมันพยายามจับทิกหยดที่เลมานโดนชนนิดหนึ่งลุ้มง่ายไปหน่อยซาร่าจะไปติดพัวพันอยู่ซาร่ามาโดนเหลี่ยมบังพอดีแล้วเลี้ยงวนตัดมาสวยครับลูกจ่ายมาเควินเดอบรอยเดอบรอยดึงก่อนยกข้ามท่านรู้หมดยังสกัดได้เหมือนเดิมครับมาลงไปช่วยเกมรับครับอิมาอาชูเตะงัดลูกนี้คืนกลับมาได้ครับได้เป็นทุ่มเลยครับ
0: ก็พยายามจะเอาประตูตีเสมอกลับขึ้นมาให้เร็วที่สุดนะครับเบลเยียมแนวรับหรือว่า10คนผู้เล่นของเบลเยียมเนี่ยอยู่ฝั่งอียิปต์หมดแล้วนะครับยกเป็นประตูอย่างทิโบคุกตัว
1: เชมิโดกูครับโอ้โหต้องกลับมาครับคาซันเย่โอ้โหแพ็คแน่นเลยครับตอนนี้ทิ้งตัวไล่ข้างหน้าไว้เป็นมามูธนะครับต้องลงมาช่วยกันหมดแล้วครับเกมรับนี่ไปซ้อนแบ็คเลยครับฮานี่เจออีกแล้วครับมาเจออีกรอบที่4โดกูพยายามจะไปให้ได้ครับดวลตัวอยู่ฮานี่แกก็บังทางไว้ไม่ให้เล่นเลยครับโอนาน่าเลือกวางท่านรู้มาจะโมบอลตกมาพอดีเกี่ยวคล้องได้แล้วก็ไปฟาวเขาครับโอ้ฟาวไปแล้วครับ
0: ใครก็ได้ช่างกล้าเล่นเหลือเกินโอ้โหกล้าล็อกหลบผู้เล่นของเบลเยียมในกรอบ18
1: ครับโตนเตะครับ
0: โอ้นี่นิ่งมากนะครับ
1: เร็วกว่านะแสบจริงครับ
0: เกมรับก็ต้องลงมาช่วยนะ
1: แล้วคนโง่นี่คือทูมัสเมดิเยนะ
0: ลงมา
1: เติมไปช่วยโง่ครับ
0: นะครับใครที่รับชมอยู่อย่าลืมนะครับคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะฮะ
1: จังงงจังหวะอะไรว่างๆเดี๋ยวแล้วก็จัดการให้นะครับ
0: ครับผม
1: ลูกวางยาวทิ้งบอมมาแล้วใช้ความคล่องตัวแล้วครับโอนาน่าดึงไว้แล้วยกข้ามไอทีไม่ดีครับแต่ว่าก็สเตะสกัดมาไม่ดีเหมือนกันครับอิบราฮิมโอนาน่าโอ้โหม้วนไปม้วนมาโอ้โหหน้ามึนไปหมดเลยครับทำไมสีขาวมันเยอะเหลือเกินครับโดกูเลาะซ้ายไปก่อนเจอกับซิโก้ต้องคืนกลับมาครับคาซันเย่โดกูเจอฮานี่เข้าเร็วดูเลยครับโอ้โหโมเมทฮานี่วันนี้แกจี๊ดดีเหลือเกินครับ
0: ครับ
1: เป็นแบ็กที่ตัวเล็กพอๆกับโดกูมีความเร็วเหมือนกันนะครับวันนี้เจอกันมันครับนะลุยมาช่วยครับเปเคเล่ให้มาโดกูเอาจับไม่ดีเจอฮานี่เตะทิ้งอีกแล้วช้าไม่ได้เลยครับ
0: ก็ไม่รู้ว่าพออียิปต์นำแบบนี้แล้วนี่จะเข้าทางอียิปต์หรือเปล่านะครับเพราะว่าเบลเยียมเองเนี่ยพยายามจะดันไลน์ขึ้นสูงทั้งหมดเลย
1: ชิลมันจ่ายแล้วมันย้อนหลังจะสวนได้ไหมอาชูไปก่อนครับเลาะซ้ายมาครับอีมาอาชูจะไปทางแคบเจอกับเมอร์นีเย่วนตัดเข้ากลางมาครับโอ้อาชูเลี้ยงมันต้องทำมาช่วยครับอยู่ที่ชิลมันโอ้เลี้ยงวนมาดูกินแดนมาตั้งเยอะครับมาช่วยเตะทิ้งให้ครับโอ้พอยิงประตูได้แล้วบทบาทเยอะเลยครับอีมาอาชู
0: กำลังสดกับ28ปีครับ
1: อีกเป็นช่วงนี้เนี่ยเตะกำลังพีคเนาะ
0: ใช่ขึ้นลงไม่มีหมดข้างหน้าก็มีซีนี่อย่างซาร่ากับมามุดค้ำไว้นะครับ
1: คือโอกาสยิงของเบลเยียมยังไม่มีนะครับเพราะว่าอาจจะเยอะกว่านะครับ
0: เนี่ยซาร่าเหมือนมายืนเป็นตัวเพย์เมกเกอร์นะพี่หู
1: ใช่ครับ
0: ข้างบนเนี่ยใช้มามุดยืน
1: คือมามุดจะไปค้ำแล้วยืนไล่นะครับแล้วก็ซาร่ามาไปเล่นเป็นเหมือนตัวเบอร์สิบเนาะกลางนะครับคอยออกบอลครับบอลไปถึงเดคเลอร์น้อยมากนะครับโทมัสเมเดเยครับทิ้งไปที่ว่างก่อน พยายามจะลุยมาก็สไลด์ไว้ก่อนแล้วครับดักไว้แล้วครับฟาที
0: เดเคทเลยนะครึ่งหลังเนี่ยจะได้เห็นลูกากูนะครับเนี่ยแทบจะไม่มีบทบาทเลยครับเกมรุก
1: คิเลมันต้องบอมเข้าไปข้างในครับยังสกัดได้อิบราฮิมบอลล้นมาพักอกแล้วก็ซีโก้บอมยาวๆทิ้งขึ้นไปใหม่ลูกกลางอากาศดวลกันเอาหาบอลอยู่พักได้โดนจิ้มคืนเหมือนกันโอนาน่าฝากคืนมาทางซ้ายครับโอนาน่าให้ทางซ้ายมาอีกทีครับเชมิโดกูเจอกับฟัดทางด้านของฮานี่เหมือนเดิมมีซิโก้มาช่วยด้วยคืนย้อนหลังมาขาซานเย่เปิดมาแล้วก็พยายามจะมุดมาโมงแล้วมันเลยไปหมดนะครับยูนิชินามัน
0: บอลมันย้อนหลังแล้วมันต่ำครับเปิดมาเนี่ยได้ลุ้นนะครับจากทางขวาจังหวะเปิดเนี่ยโอ้บอลมันต่ำแล้วต้องก้มโมงอะโมงแบบบังคับทิศทางไม่ได้นะครับจังหวะเปิดคอสมาของคาสตันเย่
1: แต่โมงก็ยากเน
0: า
1: ะ
0: ยาก
1: โมงก็ยากคือเหมือนมันวิ่งมาแล้วมันระยะเข่านะครับมันมุดมาโมงแล้วก็ไปโดนหลังศีรษะแล้วมันก็ผิดเหลี่ยมผิดฝาไปโนดนะครับไม่ค่อยดีนี่เริ่มจะต้องโวยเพื่อนแล้วครับชิลมัน
0: เป็นอูใหญ่น่าจะง่ายว่าอูใหญ่ชอบมุดอะไรต่ำๆนะ
1: ใช่นะครับผมเข้าทางของต่ำอยู่แล้วปกติไม่ต้องมุดของต่ำมันเข้าหน้าแล
0: ้
1: ว
0: เฮ้ยฟาตี้มีกระเพกไว้ให้มันสักครู่แต่ลุยต่อได้นะครับ
1: ทำดีฟาตี้ครับมาพยายามจะเซตกันซัดทาฝากเข้าในมาโอ้โหเจอลุมอีกแล้วครับมาออกบอลไม่ทันครับทางด้านของเดอบรอยครับเงยมากระเจอสองทันทีครับต้องลุยมาครับมิเกลฝามาฝาลุยมาให้ครับบอลฉลับมานิดนึงยังได้อยู่ครับเชนเมโดกูเลาะซ้ายมาเจอ2อีกแล้วกระชากหนีฮานี่เจอตัวซ้อนอีกทีไปไม่ได้ครับฟาตูครับตามมาช่วยครับหนีไปได้ก็โดนตัวซ้อนอีกแล้วครับ
0: ครับโอ้นี่ต้องใช้คำว่าแทบจะพับสนามเลยนะครับทางด้านเบลเยียมแต่ก็ไม่ถึงขนาดเร่งมากนะพี่อู๋นะ
1: ก็คือไปตามเกมเรื่อยๆครับตั้งแต่วอเตอร์เบรกมาเนี่ยบอลไม่ถึงมามูดเลยนะครับนะดอตซาเปลี่ยนฝั่งครับโยนคอสมาก็ไม่ได้ครับโดนดักได้เอานากรอบเขตโทษงานจะยิงก็โดนเตะทิ้งอีกอิบราฮิมแล้วกำลังจับสวนซาร่าจะเกี่ยวไม่ทันโดนจิ้มคืนหลังก่อนวิ่งตามบีไปก่อนครับมามูดไล่มาก่อนบอลมาถึงคุกตัวต้องแตะหนีครับคุกตัวต้องวางครับวางยาวๆสวนมาก็โมงดักได้ครับบอลเข้าทางอีกแล้วครับฟาตูบนตัดไหนมาครับซาร่าโอ้โหขวาโล่งเลยครับให้มาซิโก้ออกมาลูกนี้ฮานี่เติมมันแล้วครับตัวสลับมาเข้ามาในกรอบแล้วยิงเลยดูดิโอ้โหเกือบ 2-0 โอ้โหหยิบเอาอีกแล้วครับเลี้ยงเลี้ยงมาทำท่าเหมือนจะเปิดแล้วยิงเลยครับโอ้โห
0: มาไม่เยอะแต่มาทีได้ลุ้นครับจังหวะยิงซุปเปอร์เซฟครับบูถ้าตุกคุกตัวไม่เซฟแล้วเสียบเสาไกลครับ
1: มุมหลังประตูนะเด็กนะเห็นชัดๆเลยไม่ปัดนี่ตุงแน่นอนครับโอ้โหซิโก้
0: โอ้ยมาแต่ละทีนี่มีเสียงอ้าวฮะเตะมุมต่อครับอียิปต
1: ์อาชัวเอาเปิดไม่ดีปะโถอาชัวไปให้โดกูซะงั้นแล้วโดกูสวนมาแต่ลูกนี้ยังสไลด์ได้เหมือนเดิมโดกูจะไปอีกทีไม่ทันแล้วฟาวไปแล้วครับโดนสไลด์ลูกนี้ครับแต่ได้กับฟาตูครับใบเหลืองไหมโอ้ไม่รอดครับที่พยายามจะฮัตซันพยายามจะฟ้องนะครับว่าไม่ฟาวอะไรแบบนี้เหมือนบอลออกไปแล้วครับไม่รอดครับดูว่าบอลออกไปก่อนหรือยัง
0: สปีดทำเร็วอยู่แล้ว
1: ต้องดูมุมนี้ครับบอลออกไหม
0: ยัง
1: ไม่ออกครับโอ้ก็ชัดเจนครับฟาตูใบเหลืองนะครับเข้าช้าเองครับเริ่มจะโดนใบเหลืองไปแล้วก็ถือว่าอันตรายนะครับแบ็กซ้ายโดนไปแล้วครับฟาตูตอนนี้ขึงอย่างเดียวครับเหลืออีกประมาณ10นาทีสุดท้ายท็อตซาตอนนี้มาอยู่แล้วก็ไปไม่ผ่านอีกแล้วครับดูดิครับฮานี่จิ้มแล้วก็ไปโดนท็อตซาครับโอ้ดูดิครับอุตส่าห์เปลี่ยนฝั่งมาเอาท็อตซามาก็เจอโมเมนต์อันนี้เล่นงานเหมือนเดิมครับเตะปั๊มอาสัตขาโดนขาของทางนั้นของท็อตซานะครับได้ทุ่มครับอียิปต
0: ์ครึ่งแรกเหลืออีก10ประมาณ10นาทีสุดท้ายนะครับก่อนทดเจ็บ
1: ดูโหตั้งมาเกี่ยวได้ครับลูกนี้เอาซาร่าทางซ้ายมีจะได้ชูโอ้ซาร่าเปิดไปคนละทิศคนละทางเลยไม่ดีครับลูกนี้จะทะลุให้มามูดมันไปคนละช่องเลยครับไปติดกองหลังด้วยครับวางยาวสวนมาใหม่มิเคเล่โดนกระโดดตีเข่าดักไม่ได้ครับซิโก้คืนหลังมาครับ ฮันนี่ให้มาซิโก้ซิโก้จับพลิกอ่ะยังได้ทุ่มแล้วครับ
0: ครับ
1: ไปติดทางด้านของคาซันเย่นะครับ
0: พยายามจะเกี่ยวตัวแรกแล้วไปต่อครับ
1: ที่อียิปต์ก็เหมือนรู้นะครับว่าคาซันเย่แกโดนใบเหลืองไปแล้วก็พยายามจะเน้นเกมทางขวาครับดึงช้าไว้ก่อนแล้วครับทางด้านของอิบราฮิมเลยครับดึงช้ากลับหลังไปเลยครับ
0: รู้ว่าทีมเป็นรองก็ต้องเล่นแบบนี้นะครับแล้วนำด้วยครับอียิปต์พยายามจะให้ผู้เล่นของเบลเยียมขึ้นมาไล่นะครับ
1: คือเวลาได้บอลในแดนตัวเองเนี่ยถ้าไม่มีนักเตะเบลเยียมมาก็เคาะกันเองครับเล่นเวลาไปด้วยครับกับแบ็คโฟร์เนี่ยแหละครับเปิดยาวดีกว่าครับชูเบร์ให้มาบอลตกลูกนี้ไม่โดนใครเลยครับได้ทุ่มแล้วครับฮักซันเย่ฝากตรงกลางมาครับจิลมันอยู่วันนี้ตรงกลางทั้งทีรมันโอนาน่ากับเดอบรอยเล่นกันด้วยความยากลำบากจริงนะครับ
0: ครับ
1: เพราะจะเจอนะนักเตะอียิปต์แบบกรูเข้ามาหาตลอดนะครับเนี่ยต้องมาดึงเอาบอลจากตรงกลางสนามเอาครับทีรมันมองก่อนเลยครับทีรมันแทงทะลุตรงกลางมาเดี๋ยวแค่เลยต้องมาเกี่ยวบอลเก็บแล้วครับเอ็นกอยยัดในมาแล้วจับจังหวะแรกไม่ดีครับ
0: แ
1: ล
0: ้
1: วก็เจ็บเลยครับนักเตะหยิบเนี่ยพยายามจะฟ้องว่าโดนเหยียบเข้าไปครับ
0: โอ้ก็เป็นฟาตี้
1: เป่าให้ครับฟาตี
0: ้ต้องเป่าหยุดเกมเลยดูจังหวะฟาตี้จังหวะปั๊มบอลถึงบอลก่อนอู้ยโดนเชลมานย่ำครับ
1: จริงๆแต่น่าโดนเหลืองเนาะ
0: เนียน
1: เล่นแบบนี้
0: เหมือนตีเนียนเข้าไปเหยียบ
1: เหมือนเจตนาโอ้โหไปเหยียบเข้าที่ข้อเท้าเขานะครับ
0: โอ้ยช่วงพักติวเลยครับอาชูดูภาพช้าครับจังหวะแตะหนึ่ง
1: จะให้ดูความเร็ว
0: แล้วก็ยิงด้วยขวาร้อยโอ้สปีดเท่าไหร่เมื่อกี้
1: 123ครับกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับ
0: คุกแรงนะ
1: อือ120ก็ถือว่าแรงแล้วครับเร็วกว่ารถจันเอกอ่ะนะครับ
0: ผม108แล้วพี
1: ่108เฉยๆ108กิโลเมตรต่อชั่วโมง
0: 180กิโลเมตรต่อชั่วโมงอ่ะ
1: โอ้โหเจอความอึดอัดเข้าไปแล้วครับคล่องบอลเยอะจริงอ่ะแต่มันยังไม่มีลูกเสียวเลยนะครับเบลเยียมนะครับชิลมันไหลทะลุขึ้นมาครับจะแทงทะลุก็ไม่ได้แล้วจะพลิกต่อมามูดวนหนีมามามูดถึงก่อนแล้วโดนดักได้ครับโดนดักไปได้ครับไปลุยทะลุมาให้ไปทีเกเลเลอร์แต่งเข้าขวาจะหาช่องยิงอยู่แถว2ลุยมาไม่มีเหลี่ยมยิงอีกล็อกแล้วล็อกอีกโอนาน่าหน้าก็ไปโทษแทงไปทางซ้ายแล้วยกข้ามาวนตกพอดีโดโกหักมาแล้วยิงลูกนี้วืดตามมาจิ้มอีกทีนึงยังได้อยู่ก็ปั๊มกันอีกทีนึงเอามาใหม่ครับเอ็นกอยหน้าก่อนไปโทษเอ็นกอยต้องกลับหลังแล้วครับตั้งใหม่ดีกว่าครับเบลเยียมโอ้โหมาชุดใหญ่ๆเลยครับมาอีกแล้วครับโทมัสมินิเยจะหาช่องบอมอยู่ตอนนี้สลับกันอยู่นะครับโดกูมาอยู่ขวาครับทอดซาไปเล่นซ้ายแล้วครับเอ็นกอยครับเข้ามาโอนาน่ายังขึงไว้อยู่หน้ากรอบเขตโทษนะครับเอ็นกอยอีกทีนึงทะลุทางขวามาครับโทมัสมินิเยตั้งป้อมอยู่วางเข้าไปด้านในบอลโค้งมาโขกสะบัดไปตกมาพอดีแล้วได้ซัดลูกเดียวบอลฉลับยังเคลียร์ทิ้งเอาไว้ได้ครับโอ้โหอิบราฮิมจะสวนคืนซาร่าไม่ถึงบอลตกมาจับยาวโดนไล่มาแล้วครับแล้วละขโมยบอลได้ฟาวไปแล้วครับโอ้โหไม่งั้นงานเข้าเลยครับเบลเยียม
0: ราชินไปทำฟาวแล้วซาอู้จังหวะยิงทอสซาเมื่อสักครู่เนี่ยเหมือนจะโดนไม่เต็มนะครับยิงไกลแต่ว่าติดบล็อกครับเจ็บด้วยนะครับเนี่ยเหมือนกับกุมไปที่ข้อเท้าขวานะครับ
1: ลูกนี้ที่ซาราชินไม่ฟังขู่มามูดไปแล้ว
0: บอลจากมูริเย่ทางขวาเนี่ยเปิดไปจังหวะมีหม่งชงมาทางเสาไกลซ้ายของทอซาเหมือนจะยิงเหมือนยิงไม่ดีนะครับ
1: มันวางโดนเหมือนแป๊กๆอะนะครับโดนไม่เต็มครับ
0: แต่เบลเยียมมาใหม่ครับ
1: บอลทะลุตามช่องมาไปสุดเส้นโยนข้ามฝั่งมาก็ยังดักไม่ได้ครับฟาตูอาชูแต่งมาให้ครับมามูดดึงก่อนมามูดดีดออกซ้ายมาอาชูบิดช่องแล้วจับไปลูกนี้โดนจิ้มออกเหมือนต่างคนต่างฟ้องจะเอาเป็นลูกทุ่มเลยครับ
0: ได้ฟาวไหมอาชูโดนกระแทกล้มเลยนะครับพยายามจะเลาะริมเส้นไปต้องดูตรงนี้ครับ
1: ไม่โดนบอลเลยนะ
0: ตรงนี้น่าจะได้ฟาวนะครับเนี่ยเดี๋ยวดูว่าผู้สินให้ฟาวหรือเปล่า
1: คือถ้าไม่ให้ฟาวก็พลาดนะครับเพราะว่าเต็มข้อเท้าให้ฟาวโอ้โหแต่ว่ามันโดนตรงนู้นนะทำไมแกให้ถอยมาซะเยอะเลยครับ
0: ก็เป็นมูริเย่นะครับที่ไปทำฟาว
1: ดูวางยาวอีกแล้วครับเป้าหมายเป็นมามูสเลยครับวิ่งฉีกมาบอลลึกไปถึงคุกตัวคุกตัวต้องโดนไล่อยู่นะครับเบอร์นีเยครับต้องคืนกับไปตรงกลางครับเอ็นกอยบอลแบบนี้อันตรายครับเล่นเหมือนกับที่มามูสอยู่กับแฟรงก์เฟิร์ตนะครับวางทะลุมาให้กับวิ่งนะครับลูกดีดยาวมั่งเหมือนกันครับทิ้งไปท็อตซาเจอฮานี่ถึงก่อนครับฮานี่บังไว้ท็อตซาไล่เตะอัดซะเลยโอ้โหแซ่บจริงครับบอลออกหลังด้วยนะครับได้เตะเปิดมาโอ้โหนี่เด่นมากครับแบ็คขวาครับโมฮัมเหม็ดฮานี่
0: ขวาซ้ายถือว่าช่วยกันวิ่งได้ดีครับทั้งแบ็คขวาฮานี่ซ้ายฟาตูนะครับนี่ครับกุนซืออย่าง

0: มาพยายามจะพักบอลโอนาน่ามาทีละมันก็ไม่ได้ต้องคืนหลังนะครับเอ็นกอยไปตั้งหลักกันใหม่ดีกว่าครับเบลเยียมวันนี้ก็พยายามจะโยกซ้ายโยกขวาโลไปโลมาแต่วันนี้ต้องชมเกมรับของอียิปต์นะครับดักกันได้ดีครับต้องสลับตำแหน่งกันนะครับพยายามจะดึงก่อนครับเล่นกันที่แนวรับบ้างครับลุยมาครับมิเคเล่ให้สั้นๆแบบโอ้คาสันเยไปไม่ได้แน่นครับโอนาน่าฝากตรงกลางเลยครับพยายามจะลุยตัดฝ่ามาแล้วจ่ายมาโดนแย่โดนนิดนึงอาชูยังได้อยู่ครับโทมัสมินิเยแล้วจ่ายไม่ดีครับโอ้โหเอาได้สวนอีกแล้วครับมามูดคืนมาซาร่ากัดชากไปแล้วซาร่าลุยมาต่อซาร่ายังมาอยู่นะครับขวามีซิโก้รออยู่ดึงช้าก่อนครับเพื่อนเดิมมาไม่ทันครับคืนกลับไปที่ฮานี่เลยครับไปตั้งกันใหม่เลยครับ
1: ขึ้นไม่ได้ไม่เสี่ยงครับซาร่าบนแล้วก็จ่ายเอาชัวร์นะครับเนี่ยมาตั้งในแดนของตัวเองครับอียิปต
0: ์ซาร่าไปมีแค่2คนนะครับอ้าวอันนี้โมโหตัวเองครับ
1: เป็นอัตเตียครับไปจ่ายพลาดแล้วออกข้างไปเองครับ
0: คืออาชูแกก็ห้อยสูงไปหน่อยครับอัตเตียก็ไปดันจ่ายไม่มองเพื่อนไปย้อนหลังนะครับ
1: เปอร์เซ็นต์ในการคอนโทรลบอลเนี่ยทางฝั่งเบลเยียมนี่ถือว่าเยอะกว่านะครับ
0: 55% นะครับบอลตรงกลางให้มาครับเดอบรอยนะกลับไปทดดอกยิงดู2ชั้นแลบกระดอนไปกระดอนมาแล้วอาชูจะแตะหนีอาชูไปแล้วผ่านเดอบรอยแล้วทะลุมาโอ้โหไปคนละช่องไม่งั้นทะลุไปในมามูดมาเอ้ามามาอีกทีนึงครับลุยมาเดอบรอยเดี๋ยวบอยฝากขวามาชิมิโดกูโดกูจะแหวกเข้าไปเจอ2ไม่ผ่านครับอาชูเกี่ยวได้ครับไม่ฟาวด้วยครับคืนกลับมาครับฟาตูทะลุบอกจ่ายไม่ดีครับแม่วันนี้โดนไล่อยู่ครับสุดท้ายครับฟาวไปแล้วครับแต่นักอัตเตียครับ
1: โอ้อาชูวันนี้เด่นจริงครับ
0: คืออาชูเด่นในการสวนกลับเกมสวนอาชูเด่นแต่ว่าเกมรับนี่ต้องให้เลยครับฮานี่ทอดสาดีทะลุขึ้นมาครับโอ้ดิไปอยู่เป็นหน้าเป้าไม่เจอบอลครับเดเคเลเลอร์ต้องมาเล่นเป็นริมเส้นแล้วก็ลูกงัดข้ามมาหยอดมาแล้วถึงก่อน9หนึ่งครับโอ้โหออกมาได้ทันครับอุฟาชูโบลุยสวนมาครับซาร่าทางซ้ายเจอรุม2อยู่ครับซาร่าดึงก่อนโอ้โหทางแคบซะแล้วซาร่าบอลหลุดมาซิโก้จิ้มทะลุมาอ้าวบอลต่อเข้ากลางมาซิโก้จับบอลยังได้อยู่ครับมามูดลงมาดีดคืนมาครับอัตเตียฝากซ้ายเลยครับอาชูลุยมาแล้วครับเลาะซ้ายมาอาชูอัตเตียทุ่งขึ้นหน้ามาครับยังดึงไม่อยู่ขึงไม่อยู่ครับฝากซ้ายมาอีกทีอัตเตียมีทางด้านของอัตฟาตูเติมขึ้นมาช่วยนะครับขึงบ้างแล้วครับตอนนี้อัตเตียดีทะลุมาเอาบอลกระดอนมาตรงกลางจ่ายไม่ดีครับยังได้อยู่ครับฟาตูเอาไงครับปาดเข้ากลางมามูสขึงไว้ก่อนครับโอ้โหขึงแบบยาวๆเลยนะครับมาข้ามฝั่งมาฮานี่เปิดยัดในไปชันแลบมาพอดีเข้าทางมามูดโดนจิ้มแล้วไปฟาวครับเข้าช้าไปหน่อยครับมามูด
1: จับบอลแรกแล้วมันกระดอนห่างครับตามซ้ำเลยนะจะเป็นทางด้านโอนาน่าที่จังหวะโดนฟาโอนาน่าครับโอ้ยนี่ก็ย้ำไปที่หลังเท้าโอนาน่าเลยครับ
0: จังหวะแย่มันไม่โดนแต่จังหวะขาที่เหยียบที่ไปเหยียบตรงบริเวณปลายสตาร์ทพอดีครับ
1: ครับ
0: นี่ให้ดูกล้องด้านหลังยิงดีจริงครับนี่กล้องเป็นกล้องของพุทธศิลป์นะครับ
1: ครับ
0: แฟนๆนี่กระโดดแทบหลุดจากแผงกั้นนะครับ
1: แฟนอียิปต์ก็รู้นะเพราะเจ็บครึ่งแรก4นาทีนะครับก็พอมาแบบเป็นรองพอได้ประตูนำมันก็สะใจนะ
0: แล้ววันนี้จ่ายบอลเสียเยอะมากครับเนี่ยโทมัสมูนิเยไปจ่ายไปเฉยเอาแต่ก็ต่างฝ่ายต่างจ่ายเสียเหมือนกันครับซิโก้จ่ายมาเดเคเลเลอร์ให้มาย้อนหลังครับทอดซาดีดไซก้อยมาอีกทีก็ยังลงมาช่วยได้ดีครับซิโก้หัวทิ้งไปก่อนซาร่าจับไปครับบอลล้นมาโอนาน่าให้สั้นๆพยายามจะแหวกฝ่ามาเองครับเดอบรอยเลาะซ้ายมาโดนจิ้มออกข้างครับ
1: ยังได้ทุ่มอยู่จะทุ่มไกลยัดเลยหรือเปล่าเบลเยียมนี่ครับคาสันเย่เหมือนจะทุ่มไกลเลยครับนะจะเล่นสูตรไหนไกลหรือใกล
0: ้แต่ว่าป้ายมันติดทำให้ถอยไกลไม่ได้ครับก็ทุ่มดง

0: โมงมาครับโมงตั้งมาพอดีตั้งมาแล้วซัดลูกนี้โอ้ยข้ามคานไม่ได้ลุ้นเลยครับเชลมิโดกู
1: ใช้คำว่าจะเต็มหลังเท้าแต่มันเข้าเหลี่ยมเท้าขวานะครับเชลมิโดกู
0: ดูดีกาเซียต้องหันหลังเลยครับ
1: อูนี่ขนาดใกล้ๆนี่ยังทุ่มยัดมาในกรอบ
0: เออทุ่มมาไกลมากเลยครับ
1: จังหวะยิงบอลมันกระดอนพื้นแล้วมันออกข้างเยอะไปหน่อยคอนโทรลบอลยากครับลูกนี้ของโดกูครับเนี่ยต้องขยับตา มการกระดอนของบอลด้วยนะครับปิ้นเลย
0: จังหวะดีดของเดอะแคเลเลอร์เนี่ยบอลมันกระดอนพื้นแล้วมันไกลตัวครับจากภาพเนี่ยมันสุดปลายเท้าพอดีเลยมันก็เลยเหลี่ยมมันก็เลยบานออกไปเลยเป็นไซส์ก้อยบานไปเยอะครับบอลยาของคุกตัวนะครับบอมแล้วครับบอมมาเป้าหมายบอลตกมายังโมงดักไม่ได้ครับฟาตูไปช่วยได้ดีครับอาชูพยายามจะไปดีดทะลุบังครับอาชูให้มามูดบอลมาโดนแซะนิดนึงโดกูยังอยู่ทางขวาครับตอนนี้มาสลับมาเลยนะครับโดกูมาอยู่ขวาแล้วครับโอนาน่าไปที่เมคิเล่มีคาสตันเย่เติมมาครับท็อตซาต้องคืนก่อนครับไม่ไหวครับแน่นเกินครับตอนนี้ก็พยายามจะดึงอยู่นะครับบอลลุยมามือนิเยไม่เอาครับเลือกขวาบอลกลับมาใหม่พยายามจะชิงให้มือนิเยโดนบังเหลี่ยมแล้วครับบังไปเรื่อยๆครับฟาตูบังแล้วก็ฟาวไปแล้วครับโทมัสมือนิเยครับ
1: จะไปดึง ฟาตูแล้วเสียฟาวนะครับดึงเวลาไปด้วยนะครับอียิปต์เพราะเจ็บครึ่งแรกเหลือประมาณนาทีครึ่งนะครับ
0: นี่ถือว่าทำกันบ้านมาดีครับฮัสซันฮัสซันเนี่ย
1: ก็นำก็จริงแต่สีหน้าก็ยังเครียดอยู่นะครับเพราะว่าสถานการณ์นะครับมันเป็นรองในเรื่องของรูปแบบการเล่นนะ
0: ช่วงพักครึ่งน่าจะเยอะเลยครับเพราะเห็นไอ้ดึงโน้ตไป 3-4 ใบเลยครับลูดิกาเซียไปเสียบไว้ที่เสื้อสูตรแล้วเดี๋ยวพักครึ่งคงได้ใช้ครับจดไปแล้วครับแผนเอาโมงคืนหลังไม่ดูหน้าดูตาเลยไปสุดเส้นแล้วยิงดูในใจขาเซฟโอ้โหเอ็นกอยไปโมงคืนหลังแล้วไม่ดูครับไม่มีใครอยู่ครับ
1: นี่ยังดีที่มามูดจังหวะไปยิงเนี่ยมุมมันไม่มีนะครับโมงคืนแล้วมันไม่ถึงมันห่างเยอะครับมาใหม่ทีเตะยัดได้เตะมุมครับอี
0: คือมามูดก็มองแล้วข้างในเนี่ยไม่มีเพื่อนเติมก็เลยเตะยัดไปอย่างน้อยก็ได้เตะมุมเลยได้เตะมุมเลยครับโอ้โหเห็นกอยเกือบไปครับแนวรับดาวรุ่งของทางเบลเยียมนะครับเตะมุมทางกราบซ้ายครับจะเตะมุมอาจจะเสียเปรียบหน่อยเพราะว่าตัวเล็กกว่ากันเยอะครับ
1: เดี๋ยวดูว่าจะมีสูตรเล่นสูตรไหนครับอาชู
0: เล่นสั้นครับอาชูยืนย้อนหลังมาแล้วแทงทะลุมาให้ซาลาวางมาโดนโมงทิ้งมาแถว2วิ่งมาซัดลูกเดียวยิงแป๊กแล้วบอลมันล้นมายังตามไปเก็บก่อนบังจะเอาเตะมุมแล้วก็ได้เตะมุมครับทางด้านของเยเซลอิบราฮิมนะครับได้เตะมุมครับเปลี่ยนฝั่งมาเป็นทางขวาบ้างครับ
1: นี่เตะมุมช่วงทดเจ็บเนี่ย3ครั้งติดเลยนะครับฝั่งขวานี่โมซาลาจะปั่นเดี๋ยวดูว่าจะเปิดมาหรือว่าจะเล่นเวลาตรงนั้นมุมธงครับแต่ช็อตนี้จบก็น่าจะเป่าจบครึ่งแรกเลยนะครับเพราะครบมาแล้ว4นาทีครับ
0: เพราะเหมือนเล่นฟรีครับเปิดมาแล้วก็ได้หรือไม่ได้ครับน่าปั่นเข้ามาแล้วโบงมาโอ้โหจะแย่ไม่ถึงโอ้โหดูแล้วคุกตัวออกมาแล้วไม่ถึงบอลด้วยโอ้โหขอแค่ชาร์จโดนเนี่ย 2-0 แน่นอนครับ
1: เดี๋ยวดูว่าตัวไหนครับ
0: โอ้ยออกมาพลาดครับคุกตัวไอ้แกออกมาปัดมาชกครับโอ้โหดันเพื่อนมาโมงดักซะก่อนครับ
1: ราซีนเนี่ยราชีนะครับพยายามจะเข้าไปโมงแต่ถลำมานิดนึงก็จบครึ่งแรกนะครับเบลเยียมตามหลังอียิปต์0-1นะครับอียิปต์ได้ประตูขึ้นนำจากทางด้านอาชูครับนาทีที่19ของการแข่งขันแต่รูปเกมในช่วงท้ายๆครึ่งแรกสนุกนะ
0: ใช่ครับเดี๋ยวดูว่าไอ้ที่เขียนใบมาเพียบ จะไปแก้เกมยังไงก็ดูดิกาเซียนะครับโอ้จดไว้ตึมเลยครับ
1: เดี๋ยวดูผลฟุตบอลที่เล่นกันอยู่ตอนนี้ไอซ์แลนด์นะลีกสูงสุดอากูเรรี่ตามหลังเฟรมอยู่ 3-4 ส่วนดิวิชั่น2เนี่ยยอนเนียกับแครี่0-0นะครับเซลฟอร์ดขึ้นนำท็อตทูโวก้า1-0
0: ครับ
1: ก็น่าจะประมาณนี้ผลบอล
0: ส่วนช่วงนี้ผมก็ประชาสัมพันธ์หน่อยครับแค่ออกแรงลุกนั่งหรือว่าเดินขึ้นลงบันไดก็ต้องเริ่มระวังมากขึ้นขึ้นความมั่นใจให้ทุกย่างก้าวด้วยฮิลไลท์นะครับอุปกรณ์พยุงเข่าที่ออกแบบมาเพื่อช่วยรับแรงกระแทกแทนหัวเข่าครับโดยเฉพาะแกนพยุงพลาสติกพิเศษที่ออกมาเพื่อช่วยลดภาระหัวเข่านะครับช่วยคุณลุกนั่งเดินคล่องตัวแล้วก็มั่นใจนะครับตัวผ้าถักทอพิเศษให้สัมผัสที่นุ่มนวลไม่ระคายเคืองผิว ระบายอากาศได้ดีเยี่ยมไม่ร้อนไม่อึดอัดไม่สะสมความชื้นนะครับสามารถใส่ทำกิจกรรมได้ยาวนานตลอดทั้งวันสำหรับใครที่เริ่มดูแลสุขภาพเข่านะครับโปรโมชั่นสุดคุ้มก็คือซื้อฮิลไลท์อุปกรณ์พยุงเข่า2ชิ้นแถมฟรีอีก2ชิ้นนะครับรวมเป็น4ชิ้นในราคา990บาทเท่านั้นนะครับแล้วก็ยังรับฟรีกระเป๋าคาดเอวอีก1ใบครับโทร02-114-3990นะครับ02-114-3990 นะครับ
1: ค
0: ่าจัดส่งแล้วก็ประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียนะครับ
1: ครับ
0: แล้วก็ในส่วนของบริษัทอสมทครับจำกัดมหาชนก็ร่วมสร้างสีสันและก็ความสนุกเฟ้นหา Mcot Super Fan นะครับในช่วงการแข่งฟุตบอลระดับโลกครับก็ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดนะครับยิ่งโบดยิ่งมันครับเปิดโอกาสให้แฟนบอลไปร่วมภารกิจส่งแรงเชียร์ทีมชาติทีมโปรดแล้วก็ทีมชาติที่ชื่นชอบนะครับรับของรางวัลมูลค่ากว่า 2.6 ล้านบาทครับก็ร่วมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะครับขั้นตอนก็ไปลงทะเบียนแล้วก็เข้าสู่ระบบเลือก Mcot Super Fan Package ครับเพื่อรับสิทธิ์ในการร่วมโหวตนะครับร่วมเชียร์ทีมโปรดแล้วก็แพ็กเกจเริ่มต้นที่ Mcot Super Fan Starter ไปจนถึงMcot Super Fan Diamond นะครับที่จะได้รับสิทธิ์สุดคุ้มแล้วก็ยังมีภารกิจพิเศษสำหรับสมาชิก Mcot Super Fan นะครับที่มีคะแนนสะสมสูงสุด100อันดับแรกนะครับก็จะได้รับของรางวัลเพิ่มเติมนะครับติดตามรายละเอียดแล้วก็เงื่อนไขร่วมกิจกรรมสมัครไม่เสียค่าใช้จ่ายด้วยนะครับที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 ของวันที่20กรกฎาคม2569กับเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะครับ
1: ครับผม
0: ต้องขอบคุณผู้สนับสนุนของเราด้วยเนาะ
1: ช่วงนี้ผมไปดูข้อความนิดนึงพี่อู๋
0: เก็บตกให้เนาะพอดี
1: พี่หญิงส่งมานะครับงวดนี้นะครับ16มิถุนายน2569
0: ครับ
1: เลขที่ส่งมาคือ809แล้วก็669
0: ครับ
1: ชอบตามไม่ชอบผ่านนะ
0: ก็ถือ
1: ว่ากัน
0: แฟนๆสเปนน่าจะรออยู่แฟนๆสเปนก็พรุ่งนี้ไป
1: แต่ถ้าเบลเยียมไม่มานี่ก็แฟนเบลเยียมด้วยนะ
0: ก็ไม่แน่ว่
1: า
0: คืนนี้แฟนอียิปต์อาจจะเยอะ
1: ครับผม
0: นะครับ
1: ก็มีบอกว่าพี่ๆครับลิเวอร์พูลจะเสริมทัพใครหรือยังครับเปลี่ยนผู้จัดการทีมแล้วยังไม่มีข่าวจะได้คนไหนเลยแต่ถ้ามาดริดจะเอาแมกกาต้องแลกกับกูแลหรือว่าคามาวินก้านะครับสาวกชุดขาวจะว่าผมบอกตามตัวนี้ยังไม่ให้ครับแต่คุณกฤตภาค
0: ตอนนี้คุณกฤตภาคที่มีเนี่ยก็คือตัวที่ต้องแย่งหน่อยนะที่มีข่าวอย่างพวกอเล็กซ์สกอตโค้ชอีลาอูล่าเขาก็ตัวเก่าของเขาก็มีข่าวอยู
1: ่เดียวมองเด้
0: แล้วก็ล่าสุดเดียวมองเด้ก็หลักร้อยมันก็ยังแพงอยู่ก็ยังอยู่แล้วก็อีกหนึ่งคนที่ลิเวอร์พูลดูเหมือนจะเดินเกมแล้วนะครับตามอาร์เซนอลเลยก็คือไอ้เจ้าบูอัดดี้ของโมร็อกโกนี่แหละ
1: ฟอร์มดีจัด
0: ใช่เพราะว่าตอนนี้เนี่ยน่าจะราคาขึ้นไปถึง70แล
1: ้
0: วนะครับก็ตอนนี้คือตัวที่ลิเวอร์พูลมองมันดันเป็นตัวตลาดตัวที่ต้องแย่งกันอยู่ผมว่าอาจจะต้องรอแล้วก็ผมว่าอาจจะให้อิลาวล่าได้ปล่อยต
1: ั
0: วไปก
1: ่
0: อนหน่อยเนาะเพราะมันจะมีตัวใหม่เข้ามามันอาจจะต้องให้ตัวเก่าออกไปก่อนนะครับคือถ้าแม็กก้าไปอย่างเงี้ยอาจจะซื้ออเล็กซ์สกอตเข้ามาเนาะ
1: ครับก็นั่นอย่างที่พี่หูบอกอ่ะมันเป็นตำแหน่งที่ลิเวอร์พูลกับทีมใหญ่มันสนใจทั้งเกมรุกแล้วก็มิดฟิลด์ตรงกลางด้วย
0: ตอนนี้มันระดับไอ้ที่คุยเนี่ย80ล้านปอนด์ด้วยมันก็ต้องใช้เวลาในการคุยหน่อยคร
1: ับพี่อู๋พี่เอกนุ่นจะมาหงอีกรอบพี่เอกว่าไงจากพี่จอนคลอง6ถ้าถามผมถ้าได้มาก็ดีเพราะมันฟรี
0: ค่าเหนื่อยถ้าไม่แรงมากนะ
1: ใช่
0: นะแกจัดสัก150,000ผมว่าโอเคนะ
1: เพราะมันได้ฟรี
0: เพราะว่ามันไม่มีค่าตัวเน
1: า
0: ะ
1: น้อยดาวินมันก็น่าจะเข้ากับแท็กติกของเอลล่า
0: อย่างน้อยดาวิน
1: ดีอ่ะ
0: ผมว่าก็มาในกรณีที่มีศูนย์หน้าแตกต่างกันหลายๆคนเนาะมีสายจี๊ดละใช่มั้ยมีสายจี๊ดอย่างไอ้เจ้าเอกิติเก้ใช่ไหมมีสายคมอย่างอีซักมีสายบ้าพลังอย่างไอ้เจ้านุ่นมั่งนะน
1: ุ่
0: นเยสมาผมว่าน่าจะทำให้มิติในเกมรุกมันดีขึ้นนะเน
1: า
0: ะ
1: ครับจากเอสเอ็มหรือว่าเมสเซจช่องทางอื่นอยากให้พี่ช่วยจัดการให้ดีกว่านี้ครับเพราะถ้าบอกว่า มีอะไรทักทายมาทาง4689899แต่พอส่งไปพี่ไม่อ่านแล้วไปอ่านช่องทางอื่นก่อนรายการช่วงอื่นเก็บได้ครบนะครับก่อนที่ช่องทางอื่นจากFC ในที่นายกูรู
0: อันนี้ผมบอกตรงเลยนะเหลืออีกเพียบเลย
1: ใช่
0: ถ้าผมอ่านมันอ่านแล้วมันไม่ทันจริงนะครับเพราะว่าพยายามสลับ3ช่องนะครับ3ช่องเพราะว่าอาจารย์เอกเนี่ยแกดู Facebook ของผมเนี่ยสลับระหว่าง SMS กับทางด้านของ YouTube
1: ครับผม
0: จริงมันไม่ทันจริงต้องขออภัยเพราะว่า
1: คือเรา
0: เก็บได้ไม่ครบอ่ะ
1: ไม่รู้นะผมว่าเวลาเราจัดอ่ะเราจะให้ความสำคัญกับ
0: SMS
1: 48 9 9 9ก่อนแล้วนะครับ ขอบคุณพี่หญิงนะคะจดไว้แล้วค่ะจากน้องเทยลงทุนจากทาง YouTube นิดหน่อยนะอาจารย์ก่อนที่จะไปพักกันเนาะคุณนันทพงศ์สวัสดีด้วยนะครับทักทายกันมาคุณนาโมเลเวอร์พี่พักคูลิ่งเบรกแล้วครับไลฟ์หายกันในช่วงนึงเลยประมาณนี้อ๋อช่วงนี้เปลี่ยนจากห้องส่งมาตรงนี้ไง
0: อ๋อเพราะว่าเราย้ายจากห้องส่งข้างในครับมาจากข้างนอกเพราะว่ามันจะมีเรื่องการถ่ายทอดสดนะครับเราก็เลยเปลี่ยนมันก็ช่วงนั้นก็จะเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านของการไลฟ์นะครับ
1: ครับแอปฟังไม่ได้เลยครับหลายวันแล้วก็แนะนำนะก็ให้ลบแอปเก่าทิ้งไปเลยแล้วก็โหลดแอปใหม่มาผมเห็นคุณนันทพงศ์เนี่ยแนะนำละนี่บอกว่าแอปเก่าลบทิ้งเลยครับโหลดแอปใหม่แทน Mcord Connect อันนี้ชัดแจ๋วเลยนะครับคุณใจเย็นนรสิงห์ทำไมมันขึ้นหมุนๆครับแต่ฟังได้อ่ะก็เมื่อสักครู่นี้เป็นทีมงานแก้ไขอยู่เนาะ
0: ครับครับ
1: สวัสดี
0: ครูที่เห็นน้องๆเขามาดูอยู่นะครับ
1: พี่ไพโรจน์บอกว่าสวัสดีครับกรีดยางอยู่บุรีรัมย์ครับ
0: โอ
1: ้ฝากติดตามด้วยนะ
0: เวลากำลังได้เนาะตีสองจะต
1: ี
0: สาม
1: อยู่นครยังมีเลยอยู่ใต้อยู่นครมีหมดนะครับคุณซูเปอร์พาวเวอร์บอกเบลล่าจะแพ้หรือเปล่าครับอะไรประมาณนี
0: ้
1: อยากให้อียิปต์ตกรอบครับคนเชียร์อียิปต์ก็เยอะพี่ต่อเรียบร้อยเลยเป็นกำลังใจให้เบลเยียมแล้วก็อียิปต์น่าจะชนะนะครับจากคุณบุญอนันต์พักบาพี
0: ก็มีโอกาสเหมือนกันนะเพราะว่าเนี่ยยังยิงไม่ตรงกรอบสักลูกเลยนะครับไอ้ลูกยิงก็ไม่อันตรายเลยนะครับ
1: ครับ
0: โอกาสยิงทางด้านของอียิปต์เนี่ยตรงกรอบไป3นะครับแต่ว่าโอกาสยิง8ครั้งของเบลเยียมที่ขึ้นมากราฟิกจากทางฟีฟ่าเนี่ยไม่ตรงกรอบสักลูกเลยนะครับ
1: ใช่อียิปต์เก่งชนะแน่เดี๋ยวเราลุ้นอีกครึ่งหลังนะครับเดียวมองเด้น่าจะแฟนหงนะอยากได้อ
0: ย่างจี๊ดเลยนะ
1: ครับ
0: เมื่อวานนี้น่าจะได้เห็นฟอร์มไปแล้วเผาอินคาปิเย่ซะเยอะเลย
1: สปีดจัดมากนะ
0: คร
1: ับ
0: อย่างเร็วอ่ะ
1: ครึ่งหลังยิงประตูได้แน่นอนเบลเยียมเดี๋ยวเราลุ้นกันนะครับนักพากย้ายค่ายกันเยอะกว่านักเตะอีกแต่คุณท็อป
0: ครับผม
1: แล้วก็มีแมนยูจะได้ตัวเพิ่มไหมครับอู้ได้แน่นอนฮะเดี๋ยวรอก่อน
0: แมนยูตอนนี้ก็เต็งเต็งมาธิวส์เฟรนเดสอยู่นะครับเพราะตอนนี้เขามองว่าเฟรนเดสน่าจะโอเคกับทางด้านของแมนยูที่สุดแล้วแต่ว่าราคามันก็ไม่ถูกเหมือนกันนะครับเพราะว่าอยู่ที่80-85นะครับล้านปอนด์นะ
1: ก็ต้องรอลุ้นกันนะเนาะเพราะว่าเอาจริงตลาดเนี่ยเผื่อเพิ่งเปิดวันนี้ด้วยซ้ำเนี่ย
0: ใช่ใช่ใช่
1: 15-16นะครับ
0: แล้วก็มีข่าวกับคิมมินแจด้วยคิมมินแจของบาเยิร์นนะครับ
1: คิมมินแจก็มีข่าวลิเวอร์พูลนะอาจารย
0: ์ใช่ก็หลายทีมให้ความสนใจอยู
1: ่ครับผมก็ทางเพจ Facebook นิดนึงนะพี่ประสิทธิ์นะครับสวัสดีครับพี่เอกพี่อู๋ไลฟ์หายไปแป๊บนึงกลับมาแล้วนะครับขอบคุณ
0: น่าจะเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านพอดีครับ
1: คุณกฤษดาบอกแอปฟังไม่ได้หลายวันแล้วครับฝากดูหน่อยครับพี
0: ่
1: ลองโหลดแอปใหม่นะพี่กฤษดา
0: ถ้าเป็นตัวเก่าไอ้ที่เป็นสีฟ้าลบทิ้งแล้วก็เอาเป็น Mcord ไอ้ที่เป็น Connect อ่ะนะครับตัวใหม่นะครับ
1: ฟังอยู่ในสวนยางบ้านทุ่งไม้ไผ่ครับเขาพระทองชะอวดนครศรีนี่พี่ประสิทธิ์ตามเราตั้งแต่ช่วงหัวค่ำแล้วนะ
0: ครับก็สวัสดีด้วย
1: แต่เวลาในเวลาเขาเวลาของพี่ๆน้องๆที่เขากำลัง
0: ก็อาจจะมีเก็บตกไม่ครบก็ต้องขออภัยด้วยนะก็พยายามจะเก็บให้ครบอยู่นะครับ
1: คุณเพียรชูแก้วทักทายมาพี่ประพิษสวัสดีครับอาจารย์อู่ภาคตื่นเต้นมากนอนไม่หลับเลยครับจากคุณคุ้งแลมพา
0: ครับก็ขอบคุณด้วย
1: สวัสดีครับพี่เอกพี่อู่พี่เอกผมบอกแล้วไม่เชื่อเยอรมันจริงๆอาแจ็คเด็กของเยอรมันทักทายด้วยสังโพลีเป็นไงบ้างฮะนี่ก็แฟนสังโพลีนะ
0: สังโพลีก็นี่ไงเมดคาร์ฟไงยิงได้แล้วโชว์ฟอร์มดีกันหลายคนนะ
1: เยอรมันโหดมากแจ็คเมื่อวานนะพี่เอกคิดว่าจะชนะไม่ถึง4ลูก
0: ก็คิดว่าโหดอ่ะแต่คิดว่าจะโหดแบบ3ลูกไม่คิดว่า
1: ล่อไป7เลยอ่ะโอ้โห7-1ยังโหดนะรอบ5ทุ่มนะครับมวยรองมาแล้วครับรอบดึกขอมวยเป็นต่อบ้างประมาณนี้ก็
0: ต้องรอลุ้นเพราะว่ายังมี45นาทีแล้วด้วยความที่ผมเคยพากไอ้ลูดิกาเซียตอนที่เขากำลังฮอตๆอยู่กับลิวอ่ะ
1: ครับ
0: เป็นโค้ชที่บ้าเกมลุกนะเกมลุกจ๋าเลยแล้วยังมีทีเด็ดอย่างลูกากูนะลูกเคบาคิโออะไรพวกเนี้ยสายจี๊ดๆอาจจะต้องลงมาเพราะวันนี้ก็ท็อตซาก็เจาะไม่เข้าโดกูก็เจาะไม่เข้าเนาะเดอบรอยก็วันนี้โอ้โห
1: คือ
0: ได้บอลโดนลุมตลอดเลยอะ
1: แบ็กมันได้อย่างฮานี่ฟาตูครึ่งแรกยังแรงมีอยู่เดี๋ยวดูครึ่งหลังว่าจะหมดหรือเปล่า
0: ฟาตูนี้อาจจะต้องลุ้นเนาะเพราะมันโดนเหลืองไปแล้วเน
1: า
0: ะ
1: คุณฟิลกูดบอกว่าอยู่อุดรทักทายกันมาใครฟังอยู่ที่ไหนทักทายมาบอกกันได้นะครับ
0: เพราะตอนนี้เรา41สถานีใช่ไหมจันน
1: ี่41สถานีทั่วประเทศนะครับ
0: ค่าไฟจากทั้งจากตรงไหนก็มีปัญหาอะไรส่งมานะครับถ้าแก้ได้ก็เราก็พยายามจะแก้ไขให้
1: พี่จำเนียนสีแสงมุกท่านทั้งสองอย่าเครียดนะครับ
0: ครับ
1: อ๋อไม่เครียดนะครับคือบางอย่างเราแค่อธิบายให้เข้าใจ

0: ใช่ใช่ใช่
1: เราไม่ได้เครียดหรอครับ
0: ไม่มีอะไรไม่มีอะไร
1: เราไม่มีอะไรกันเราก็อธิบายให้ฟัง
0: คือถ้าเป็นแฟนก้าวที่เป็นขาประจำก็
1: จะเข้าใจ
0: ทราบอยู่แล้วนะครับอ่ะก็น่าจะประมาณนี้ก็พยายามจะเก็บให้หมดก่อนเบรกเดี๋ยวครึ่งหลังได้มาลุยกันต่อนะเกมเบลเยียมกับอียิปต์นะจ๊ะ
1: นี่ยอมแบบไม่พักเลยนะ
0: ใช่
1: คนอื่นก็พักนะ
0: ไปพร้อมยัง
1: โอเคครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะเดี๋ยวกลับมาตามครึ่งหลังกันครับ
2: 99 ไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: สนับสนุนโดย
4: ท้องเสียปวดท้อง
5: แน่นท้อง
4: มองหาย
6: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
7: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียว
8: ไอ้ไอราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาฮ่า
9: แชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
10: ใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
11: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
12: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
13: เคยไหมแค่ลุกก็
14: โอ้ย
13: แค่นั่งก็
14: โอ้ย
13: รอบดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
3: สนับสนุนโดย
15: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
16: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
8: ไอ้ไอราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาฮ่า
9: แชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
11: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มๆซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
12: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
17: มันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาพูทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
18: เตรียมคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
19: เริ่มแล้วกับกิจกรรมสุดสนุกเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ตั้งแต่วันนี้ถึง20กรกฎาคม2569
3: อยากเป็นพิธีกรมือหนึ่งจับไมค์พูดแล้วคนฟังต้องว้าวห้ามพลาดกับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพรุ่นที่17อบรม24มิถุนายนนี้เรียนรู้ทุกทักษะจัดเต็มทุกเทคนิคที่จะช่วยคุณสร้างความมั่นใจและโดดเด่นทุกเวทีพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมากประสบการณ์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทโทร022016770
1: ครบเครื่องเรื่องกีฬาเกาะติดผลการแข่งขันทุกมุมโลกผ่านแอปพลิเคชัน MCOT Connect ฟัง FM 99คลื่นของคนรักกีฬาสุขภาพท่องเที่ยว

0: 602-201-6569
1: ทุกเรื่องของฟุตบอลโลกที่คุณห้ามพลาดอัปเดตครบทุกมิติแห่งเกมลูกหนังแบบไม่กระพริบตาเจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทั้งในสนามและนอกสนามเกาะติดมหากรรมมวลเสน่ห์ของฟุตบอลโลกที่จะทำให้คุณอินไปกับทุกจังหวะสำคัญดำเนินรายการโดยตั๋วสโรจน์ก้องกีรตินิกธีทวัฒน์

เกมแบบถึงแก่นวิจารณ์แมตช์แบบไม่มีกั๊กเจาะลึกทุกประเด็นทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังกับเรื่องเล่ากีฬาที่คุณห้ามพลาดเข้มทุกสาระเข้าใจง่ายเกาะติดทุกเรื่องวงการกีฬาไทยทุกสนามทุกการแข่ง

0: ตัวจริงเสียงจริงทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 16:00 นถึง 17:30
1: น. FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
2: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกนิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: เอาละครับขอต้อนรับกลับเข้าสู่ FM 99นะครับในช่วงของนายที่นายไลฟ์บอลโลกนะครับกลับมาว่ากันต่อครับเกมครึ่งเวลาหลังนะครับบอลโลกในรอบแบ่งกลุ่มนะครับเบลเยียมตามหลังอียิปต์อยู่0-1นะครับกลับมาครึ่งหลังยังไม่มีการปรับเปลี่ยนเรื่องของตัวผู้เล่นนะครับอียิปต์พยายามจะลุยขึ้นมาจากริมเส้นนะครับแต่ว่าโดนเคลียร์ทิ้งออกไปได้ครับจะสวนกลับแต่ว่าก็ฟาวไปแล้วครับเชมิโดกูครับเจอหัวก่อนเลยครับตามมาอัดเลยครับวันนี้โอ้หน้าที่ของเขาเลยครับฟาตี้ยังเป็นเดคเลเลอร์อยู่นะครับยืนเป็นหน้าเป้าอยู่เหมือนเดิมนะครับตอนนี้ก็วางทะลุมาทางซ้ายครับคาซันเย่แตะหลบไปแล้ว1เจอซ้อน2ครับโอ้โหซ้อนกันดีครับราชินผ่านฮานี่ไปได้ก็เจอดักอยู่ครับโอ้โหแต่ตอนนี้เจอรุมล้อมอยู่นะครับบอลคืนกลับหลังมาต้องเตะทิ้งออกไปครับชูเบียชูเบียเตะเปิดมาแล้วก็โอ้โหตอนนี้บุกแหลกจริงๆนี่เบลเยียมจับบอลได้จะทุ่มเร็วอย่างเดียวเลยนะครับก็โดนตัดฟาวล์แล้วก็โดโก
4: ไม่ปล่อยให้ผู้เล่นเบลเยียมได้เล่นง่ายๆหรือถนัดนะครับพอได้บอลปุ๊บนี่ผู้เล่นหยิบนี่โอ้เข้าถึงตัวเลยออกอาการหงุดหงิดแล้วครับเชลิมิโดโกก็โดนต่อเรื่อยๆนะครับ
3: วันนี้ต้องชมนัสเซอร์อิบราฮิมเนาะ
4: ครับ
3: เซนเตอร์ที่คอยมาสอนฮานี่โอ้บอลยาววางแม่นมากครับอาชูเจอกับมูนิเยครับอาชูลากตัดไปแล้วแทงอ้อมหลังมาจ่ายมาซัดลูกนี้ไม่ดีตามมายิงอีกทีติดบล็อกซ้ำอีกทีก็ติดบล็อกโอ้โห3บล็อกโอ้โหเป็นจุดโทษของทางอียิปต์นะครับไม่ได้ลูก2ครับ
4: ทั้งมามูทั้งซีโก้ครับจังหวะยิงเหมือนมันยิงไม่เต็มยิงแป๊กไปติดบล็อกซี่ครับอู้แต่ก็อันตรายนะครับเบลเยียมบุกเพลินๆต้องระวังจังหวะสวนนะครับ
3: แล้วมิเคเล่แกบอกโอ้โหยืนอยู่เฉยๆเจอเตะอัดไป3ทีครับซิโก้เอาจับบอลอยู่แล้วมันถลายออกไปเองครับทางด้านมูสตาฟาซิโก้มาดูอีกครั้งครับ
4: ดูจังหวะอ้อมมาเนี่ยล้ำหรือไม่ล้ำซิโก้จังหวะแรกอะแป๊กจังหวะ2ของมามูสก็ไปติดบล็อกครับมิเคเล่ที่ขวางอยู่
3: ถ้าไม่แป๊กเนี่ยน่าลุ้นประตู2มากเลยนะครับบริเวณจุดโทษมันโล่งๆเลยครับซิโก
4: ้ก็รีบยิงนะครับตรงนั้นมีผู้เล่นเบลเยียมพยายามจะปรีเข้ามาขวางนะครับ
3: วันนี้กลายเป็นคนหนึ่งที่ดูบทบาทน้อยคือทีเลมันนะเด็กเนาะทีเลมันหายโอ้ยกเท้าสูงโอ้เต็มหน้าเลยครับอัตเตียโอ้อัตเตียโดนเข้าไปจ่ายมาก็โหบุกไม่ได้ครับไม่ไหวก็ต้องดีดคืนหลังกลับหลังไปเลยนะครับไปดูดเลยครับคุกตัวก็ออกสั้นๆก่อนครับเอ็นกอยก็เริ่มขยับมาบีบกดดันในแดนของเบลเยียมเลยนะครับ
4: เพรา
3: ะรู้อยู่แล้วว่าเบลเยียมเนี่ยวันนี้เขาดาหน้าบุกแน่นอนเลยครับโอนาน่าคือหลังกลับมาครับเอ็นกอยฝาบอลฝ่ามาเองครับเอ็นกอยลุยมาครึ่งสนามได้แล้วครับเอ็นกอยโอ้จะออกข้างไม่ได้ครับต้องกลับหลังอีกทีแล้วครับตอนนี้โอนาน่าแทงทะลุตรงกลางมาโดกูฝ่าไปได้ก็โดนเบียดร่วงไปก่อนได้ฟาวครับโอ้นี่ตัดฟาวอย่างเดียวครับมามูดไปอัดฟาวครับ
4: กับเพื่อนร่วมทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้ด้วยกันเนี่ยผักเลยครับก็ชิงตัดฟาวในระยะที่ไกลอยู่นะครับไม่ยอมให้ชลวิโดกูลากไปใกล้กว่านี้ครับ
3: มามูดมามูดนี่แกดึงแล้วแกบอกเลยครับรอก่อนครับโดรอมูดด้วย
4: 30กว่าหลาระยะไกลแต่โอ้ดูจากตำแหน่งตรงนี้มันแทบจะตรงประตูเลยนะเดบลอยครับอยู่ที่บอล
3: ยิงไม่ไหวครับไกลเกินครับน่าจะเปิดครับเล่นสั้นๆครับโอ้แต่สูตรนี้ไม่มีอะไรครับออกซ้ายมา ทอสซาพยายามจะลากตัดในเจอซ้อนอยู่ทอสซาม้วนไปใหม่จะแหวกไปเจอ3ตัวที่3ทอสซาจะไปตอบยังไปไม่ได้แล้วโดดสไลด์ลูกนี้มาจะสวนคืนวางทะลุทางซ้ายมาสุดเส้นครับโดกูโดกูไปสุดเส้นจะหาช่องอยู่ลากเข้ามาด้านในโดกูไปสุดเส้นแล้วก็จะแย่ลูกนี้ยังจิ้มออกมาได้ครับอียิปต์วางสวนกลับมาเอาจ่ายไม่ดีซิโก้ตามมาปั๊มกันทีแล้วเอาละครับจะสวนซาร่าจ่ายลูกนี้บอลมันลอยๆไปหน่อยครับอาชูต้องรอมามูดล้ำหน้าอยู่ดีดทะลุไปก็ไปที่ว่างก่อนครับมาเตะทิ้งไปเลยครับจากด้านของคุกตัวครับ
4: ออกมาเล่นนอกกรอบว่าซาร่าสปีดไปเอาบอลนะครับโอ้ได้ฟาวครับชิลมัน
3: ต้องระวังตัวเองนะครับฟาตูไปฟาวชิลมันแต่มันฟาวเบาครับชิลมันเล่นเร็วเลยครับแจกเข้ากลางมาเดอบรอยก็ต้องกลับหลังเหมือนกันครับโอนาน่าเนี่ยมีตู่วิ่งตามตลอดนะครับเด็กเคเลเลอร์นี่โอ้โหแทบไม่มีพื้นที่เลยครับบอลมาโดกูพลิกได้โดกูเจอตัวซ้อนฉีกมาทางซ้ายครับคาสันเย่คืนมาเจมี่โดกูจริงจับไถไปอยู่แล้วก็โอ้โหได้ฟรีคิกหน้ากรอบเขตโทษแล้วครับสั่งได้ซิโก้ไปฟาวโดกูนะครับได้ลุ้นเลยครับโอ้อีก9เดียวนะครับจะเข้ามาในกรอบเขตโทษนะครับเจิมทางด้านอัตเทียครับอัตเทียมาเตะก่อนนะครับได้ลุ้นฟรีคิกเลยครับเบลเยียมก่อนหน้านี้เดอบรอยมันไกลไปครับโอ้โหมาแล้วครับเดอบรอยเยื้องมาด้านซ้ายเล็กน้อยเท้าขวานี่พอดีเป๊ะเลยครับเนี่ยเลยหัวกะโหลกมาประมาณสัก2ก้าวครับ
4: ครับ
3: หูระยะนี้อันตรายมากครับ
4: ขออีกครั้งครับทางด้านเควินเดอบรอย
3: น์โชเบอร์ต้องสั่งกำแพงดีๆครับ
4: เหลี่ยมนี้มันเข้าเหลี่ยมขวาเลยนะพี่อู
3: ๋เอาอาชัวไปนอนขวางไว้ก่อนครับที่เหลือก็เอายัดตัวใหญ่ดูแล้วน่าจะปั่นแน่ๆเนาะระยะมันได้จริงครับยังจัดสูตรยังจัดเซตกันอยู่คือตัวใหญ่มันไม่มีครับก็มีแต่คนตัวเล็กๆครับอีบตั้งกำแพงกันอยู่5คนก็เลยเอาให้มันเยอะๆไว้ก่อนครับฮานี่ก็เลยบอกเพื่อนเข้าไปยืนเยอะๆหน่อยครับกำแพงเนี่ยฮานี่เป็นคนดูไลน์ให้ครับเดอบรอยปั่นมาแล้วโอ้โหไม่เข้าแล้วครับเดอบรอย
4: เช็ดเสาหรือเปล่า
3: เช็ดเสาน่าจะชนเสาแล้วออกนะครับ
4: เป็นเสาเหลี่ยมนอกนะครับคือเดอบรอยน่ะจะยิงหนีกำแพงแล้วมันโค้งเยอะไปหน่อยครับนี่มันปั่นโค้งแล้วโอ้โหเช็ดเสาประตูน่ะไปไม่ทันแล้วนะครับโอ้โหมันเลี้ยวเร็วไปหน่อยเลยครับปั่นลูกเนี้ยของเควินเดอบรอย
3: วิชัวเบอร์นี่ไม่ทันแน่ๆครับแล้วมันไปโดนเหลี่ยมนอกแล้วโอ้โหนี่ติ๊กอ้อมกับแพงแล้วข้ามมาแล้วด้วยนะครับ
4: ครับ
3: วิแฟนๆนี่ร้องจักโอ้เอาจะได้สวนแล้วครับเราลุยทะลุขึ้นมาจากภาพช้าลุยมาหน้ากรอบไปโทษยกข้ามาทางขวาพักออกได้แล้วจักซัดลูกนี้มาเตะทิ้งออกหลังไม่ได้ก่อนโอ้โหคาสันเย
4: ่ซิโก้นี่งาน
3: ได้ซัดแล้วหลอดเหลืองมาเต็มหลอดแล้วครับซิโก้
4: บอลสวนได้สวยครับบอลเนี่ยดูครับจังหวะซาร่าเนี่ยเปิดมาไม่ล้ำครับซิโก้พักอกจังหวะแรกแต่โอ้วิกกำลังจะตามไปเล่นต่อคาสันเย่เนี่ยปรีเข้ามาเคลียร์ออกไปก่อนครับ
3: แล้วเมื่อครู่เนี่ยไปฉายภาพช้ากลับมาอีกทีหยิบเกือบได้ครับ
4: ครับ
3: เตะมุมครับโมซาร่าเลือกวางเข้ามาด้านในโอ้โหไม่ไหวโดนโมงดักไว้ก่อนครับโมงตั้งกลับมารอดักเก็บแล้วครับก็ต้องคืนหลังครับอาเทียกลับหลังไปเลยครับไปประตูนู้นเลยครับอูฟาโชเบอร์ไม่มีวันนี้แทบไม่ได้เซฟเลยครับโชเบอร์เซตกันก่อนครับฟาตี้จ่ายทะลุมาก็ต้องวนกลับหลังครับซิโก้คืนมาแล้วก็วางยาวขนานเส้นไปบอลทันไม้ไต่เส้นอยู่ยังได้อยู่ครับซิโก้ไปเจอกับเอ็นกอยซิโก้จ่ายปาดตัดมามามูดแต่งอยู่มามูดลากทะลุไปมามูดขอแค่ยิงไม่ทันเจอลุม2อยู่แล้วตามมาปั๊มอีกทีนึงยังได้อยู่ครับในกรอบเขตโทษอียิปต์ซิโก้ฝากซ้ายมาแล้วก็บรรจงวางครอสมาได้โมงแล้วปัดทิ้งมาตามมาซ้ำลูกนี้โอ้โหยิงผิดเหลี่ยมเฉยเลยอาชู
4: ยิงหรือเคลียร์ครับเนี่ยโอ้โหจังหวะแรกโมซาร่าโบงเนี่ยกูตัวเซฟออกมาครับ
5: ไม่อยากเชื่อตัวเองเพื่อนมองหน้าเลยต้องเข้าครับลูกนี
4: ้ดูครับบอลคอสมาจากทางซ้ายซาร่าโบงกดลงพื้นจังหวะแรกเซฟมาได้แต่โอ้ยรีบยิงไปหน่อยครับแล้วมันติดไซส์อ่ะไซส์หนีออกไปเลยครับ
5: กะจังหวะปัดมาบอลมันกระดอนพื้นกะจะหลังเท้าดันไปโดนไซส์โป้งแล้วมันก็ขนานเส้นออกไปมุมธงเลยครับ
4: พื้นที่เวลามีแต่สักหนึ่งช็อตก็ยังได้นะครับแต่รีบยิง
5: เต็มข้อนะจ๊ะเนี่ยโอ้โหระยะ 3-4 หลาเองครับ
4: หรือถ้ามันติดไซส์ก้อยก็น่าจะได้ลุ้นกว่านี้ได้มันหมูมันเลี้ยวหนีครับ
5: อ่ะเปลี่ยนคู่แล้วตอนนี้อยู่ไม่ไหวแล้วครับโอ้ยนั่นก็เบลเยียมต้องเปลี่ยนแล้วครับกาตานเย่นั่นแหละครับออกแล้วครับเพราะว่าเขาโดนเหลืองไปแล้วนะครับ
4: ครับลัชกินครับลงมาแทน
5: แล้วก็อีกคนหนึ่งก็มาดูโอนาน่าครับ
4: ครับ
5: เดบรัสนะครับเดอะคูเปอร์กับรัสกินนะครับลองดูครับว่าการแก้เกมเป็นยังไงครับลงมา2คนนะครับ
4: ก็ยังไงก็ต้องเปลี่ยนนะกองหน้ายังไม่ส่งลูกากูลงมานะครับ
5: โอ้แต่ว่าก็มีโอกาสเกือบได้2-0หลายทีเหมือนกันนะครับซาร่าพาทัวร์ไปก่อนจ่ายย้อนมาซิโก้พาเข้าไปแล้วเซต 1-2 การซ้ายตรงนี้ปั๊มเข้าไปแล้วติดบล็อกเลยครับบอลล้นมาเดอบรอยทะลุมาโดกูจับแล้วโดกูคล้องไว้ก่อนเจอดักได้ครับมาจับสวนเกินมาแล้วก็ดัดฟาวซะเลยครับราชินไม่ยอมให้เล่นเร็วเลยครับ
4: ครับผลไอซ์แลนด์ล่าสุดตอนนี้ยอร์เนียเสมอกับทางด้านคารี 1-1 นะครับแล้วก็เซลฟอร์ดขึ้นนำทอตเตอร์โวก้า 2-0 นะครับ
5: คู่นี้ครึ่งหลังนี้ยกระดับกันได้ทั้งคู่เลยครับมีเสี่ยวทั้งคู่ครับก็ต้องดูว่าเดอคูเปอร์กับทางด้านของรัสกินที่ลงมาเนี่ยมันจะทำให้ทีมดีขึ้นไหมนะครับเปลี่ยนไป2ครับ
4: ก็ยังเน้นบุกต่อเนื่องครับเบลเยียมจะประตูตีเสมอครับ
5: ตอนนี้ต้องไปอยู่ริมเส้นแล้วครับเดเกเลเลอร์โอ้โหโดนลุมครับอาชูทำได้ดีครับแย่งมาเตะทิ้งซะเลยครับทางด้านของราชินนะครับบอลตกมาครับเอ็นกอยก็พยายามจะช่วยลากลุยขึ้นมาเนาะเอ็นกอยคือพอเอ็นกอยขึ้นปุ๊บเนี่ยมิเคเล่ก็จะถอยลงไปนะครับ
4: ครับ
5: มิเคเล่กลับหลังมาครับเอ็นกอยตอนนี้นี่พับสนามอยู่นะครับโชวัตเมเนเยทะลุตามช่องมาหาช่องจัดดีดก็ไม่ผ่านเหมือนเดิมครับลงไปดักได้ดีแต่ว่าบอลมันออกข้างไปแล้วนะครับได้ทุ่มครับ
4: เกิดวิ่งเยอะนะครับแนวรับของทางด้านอียิปต์ครับถึงตรงนี้ก็นี่รับแน่นแล้วรับต่ำมากครับอียิปต
5: ์แล้วแต่ละคนช่วยกันได้ดีครับโดยเฉพาะวันนี้กลางทั้งราชินอัตเตียซาร่าพวกเนี้ยแล้วดูไปถึงอาชัวเนาะ
4: ใช
5: ่โอ้เข้าถึงบอลเร็วมากนะครับ
4: อินฟานติโน่เหมือนลูกลี้ลูกลนนะเชียร์เบลเยียมแล้ว
5: อินฟานติโน่บอก
4: กูไม่เกี่ยว
5: อินฟานติโน่บอก
4: ไม่เกี่ยวนะดูเฉยๆนะ
5: พี่โดนนั่นสเปนแล้วอินฟานติโน่บอก
4: จะมาเอาเบลเยียมคืนนะโดนซ้ำเลยทีเนี้ยโอ้งั้นต้องรออีลานนะ
5: คือครึ่งแรกก็เห็นนาฬิกาอยู่ตรงนี้นาฬิกาไม่มีแล้วฟันติโน
4: ่เรื่องเวลากับสกอร์นี่เราปรับให้แล้วนะครับ
5: ครับผมก็พยายามทำให้มีอะไรก็ส่งมาได้นะครับเราก็พยายามทำให้เอาหน้ากรอบเขตโทษล็อกมาแล้วแทงทะลุตามเข้ามาจัดยิงอยู่โหเจอหลุม3ไม่ได้ครับแล้วจัดสวนได้ไหมบอลทะลุมามามูดไปแล้วมามูดเอาไปแล้วครับมามูดหลุดมาแล้วมามูดหลุดเดียวจริงๆมามูดยิงได้ไม่ดีครับโอ้โห2ยังไม่ได้ครับโอ้มามูด
4: ลูกนี้ต้องชมแนวรับเบลเยียมเลยครับคือทำได้ดีแค่นี้คือต้องยิงครับมามูดเพราะว่าตัวที่วิ่งประคองมาอย่างโมซาร่าไม่ทันครับแล้วเหลี่ยมเปิดไม่มีซาร่าไหลให้มามูดแล้วนี่ครับเกี่ยวติดสปีดหลุดมาในกรอบเขตโทษแต่งเข้าเหลี่ยมขวาจังหวะยิงโอ้โหต้องเป็นเอ็นกอยมากระแทกครับทำให้มามูดเนี่ยยิงไม่ถนัดแล้วบอลหลุดกรอบออกไปครับ
5: ถือว่าแก้ตัวได้นะครับเพราะว่าเอ็นกอยเจอมามูดพิงแล้วพลิกแล้วหลุดมาแล้วแต่พอจังหวะจะยิงอ่ะมันตันทีนึงครับ
4: เนี่ยจานหลังดันไลน์สูงๆต้องระวังนะครับเพราะมามูดสปีดเร็วมากนะครับ
5: คือตอนนี้มันแลกกันแล้วว่าถ้าไม่ได้ประตูก็อาจจะโดนนะครับเพราะว่าเบลเยียมก็ลุยแหลกแล้วเอ็นกอยแกก็ขึ้นสูงด้วยนะครับ
4: ก็ทำได้ดีก็แค่นั้นนะมันต้องยิงครับ
5: แต่2ตัวที่ลงมายังไม่ค่อยได้บอลนะโอ้วางมาแล้วพักอกได้แล้วจะ แต่งหาช่องยิงโดนเบียดไว้อยู่ไม่ได้ครับแม่โดกูง่ายไปหน่อยเจอรุม2แล้วไปทิ้งตัวนะครับอ่าโวยเลยครับอิบราฮิม
4: โดนกระแทกจริงแต่ว่ามันล้มง่ายไปหน่อยพยายามจะคึงตัวที่เข้าไปขวางอิบราฮิม
5: ไม่โดนด้วยครับโชคดีไม่โดนใบเหลืองครับเนี่ยไม่โดนเลยครับอิบราฮิมกับอัตเตียครับ
4: ง่ายไปลูกนี้นี่เจตนาที่ทิ้งตัวด้วยนะครับ
5: ดีดเลยครับโอ้โหภาพช้านี่ไม่ได้เลยครับคู่นี้แป๊บเดียว มาอีกแล้วครับเข้าไปช่วยแล้วหน้าก่อนไปโทษปั๊มกันอีกทีนึงเดกาเลเลอร์ตามไปครับเดกาเลเลอร์บังแล้วก็ได้เป็นเตะมุมแล้วครับเตะมุมทางกราบขวาครับ60นาทีผ่านนะครับเบลเยียมตามหลังอีบอยู่0-1นะครับ
4: คุณแอนฟรีบุรพาบอกซาร่าสู้ๆก็สกอร์น้ำอยู่นะครับอียิปต์แต่ห้ามโดนนะครับเวลาครึ่งชั่วโมงเนี่ยเหลือเยอะมากๆนะครับ
5: แล้วก็เหมือนลูดิกาเซียแกก็ยังกักไว้อยู่เนาะยังมีพวกลูกากูลูเคบาคิโอยังไม่ปล่อยลงมาครับตัวสำรองนะเตะมุมครับเดอบรอยหยอดเข้ามาตรงกลางโดนชิงมงกรยิงสวนมาโอ้โหลูกนี้อยู่ในเทเลมันใส่ด้วยซ้ายเกือบเข้าเหมือนกันนะครับถากเสาไปหน่อยเดียว
4: นึกว่าจะยิงสวนงั้นๆแต่ทิศทางนี่เกือบได้นะครับมันไม่ไซครับน้ำหนักเนี่ยแรงมากครับแต่ถ้าไซโป้งนิดนึงเนี่ยโอ้มีโอกาสลุ้นเลยครับโอ้ยิงหนักมากครับเชอร์มัน
5: แต่ลูกนี้ก็อาจจะมีลุ้นซูเปอร์เซฟของโชเบอร์เหมือนกันนะครับบินมาแล้วครับโอ้แต่วันนี้หมักบังได้ดีนะครับแต่โอ้เจอลุม2เหมือนกันนะบอลออกข้างจะฟ้องเอาทุ่มไม่ได้ครับแต่นาซิโก้บอลยกข้ามาครับโดกูเจอตันก่อนทีนึงโดกูออกริมเส้นฝ่าเข้าไปในกรอบไปโทษเดคาเลเลอร์ให้มาเดบรอยโอ้ยิงลูกนี้เบาเกินไปตรงตัวพอดีครับโชเบอร์ก็เลยสบายเลยครับเข้าซองเลย
4: โอกาสมีแม่เรื่อยๆเหมือนบอลจะติดเท้านะครับจังหวะเอี้ยวตัวยิงของธนาควินเดบรอยดูครับมูนิเย่เปิดมาลูกนี้เนี่ยนะครับมันติดเท้ามันย้อนไปนิดนึงครับ
5: มันเหมือนไม่เต็มด้วยเนาะ
4: ใช่
5: นะมันไม่เต็มครับมันโดนลูกแปรแบบเฉือนๆนะครับ
4: คุณวีระชนบอกว่ามันมากมันครับเนี่ยตอนนี้เกมมันคือเบลเยียมอ่ะเปิดหน้าสู้เพื่อจะเอาประตูตีเสมอแล้วก็หลังมันลอยแล้วโอกาสจะโดนลูก2ก็มีนะครับ
5: แต่หมากของกาเซียที่ส่งเดอคูเปอร์มาแล้วครับลูกากูเดอคูเปอร์กับลัสกินไม่มีบทบาทเลยเนาะแต่เด็กเนาะลงมาทางซ้ายแต่ว่ามันเน้นทางขวาเลยแล้วเริ่มลุยได้ดีขึ้นนะครับเดอเคเลเลอร์กับมูนิเยลงมาช่วยกันทางขวานะครับเนี่ยดีดทะลุมาแล้วจะหาช่องเปิดก่อนแต่งอยู่แล้วแทงทะลุมาครับโดกูลากไปสุดเซตพลิกไม่ได้เตะลูกนี้ทิ้งออกหลังเอาเตะมุมอีกแล้วครับไปติดทางด้านฟาตูครับ
4: ก็เห็นบอลปุ๊บจิ้มทิ้งเลยครับไม่เสี่ยงที่จะไปต่อล้อต่อเถียงครับโดกูโอ้เล่นเร็วครับเบลเยียม
5: เล่นสั้นมาโยกตัดในก่อนแล้วก็บรรจงจะปั่นเข้าไปยอดลึกมาก็คว้าไว้ได้ครับโชเบอร์แล้วจะสวนนี่นะโชเบอร์งางแล้วหวดยาวๆมาครับโชเบอร์บอลยาวๆมาโดนโมงดักแล้วก็ฟาวแล้วครับ
4: ครับโอ้จะโดนเหลืองหรือเปล่านะโอนาน่าไปขวางจังหวะออกบอลเร็วของโชเบอร์ครับ
5: โชเบอร์เตะทิ้งไปแล้วครับไปโดนกระแทกตามน้ำครับผู้สินกระเป๋าให้นะครับ
4: ของผู้สินว่ามาโดนขาเขาครับหูวิแฟนเบลเยียมเครียดนะครับคือกลุ่มนี้เบลเยียมอียิปต์แล้วก็มีทางด้านอิหร่านอีกทีมนึงด้วยนะครับซึ่งเกมของอิหร่านเนี่ยจะเล่นกันในช่วง8โมงอิหร่านจะเจอกับนิวซีแลนด์โอ้โหเล่นขนาดนี้ยังง่วงแฟนเบลเยียม
5: สงสัยผู้บรรยายแกมองไปเห็นแฟนบอลไหมครับแกเปลี่ยนไปเป็นโชเบียแล้วนะครับน่าจะไปเห็นแก้วครับตอนแรกโชเบอร์อยู่เลยตอนนี้เป็นโชเบียแล้วครับอ่ะเปลี่ยนตามแกไปบอลเสร็จตรงกลางวางทะลุมาอีบเอ้าตัวครับซิโก้ลุยทะลุมาก่อนข้างในมีเพื่อนรออยู่ดึงเข้าขวาจริงลูกนี้ฉลับแล้วโอ้โหไม่เข้าโอ้โหได้แต่มองแล้วครับคุกตัวบอลมันฉลับแต่มันไม่เข้าประตูครับ
4: คุกตัวสารภาพไปแล้วนะครับนี่ครับบอลซาร่าเบิ้ลเร็วมาทางด้านซ้ายคล่องตัวอยู่แล้วนะครับมามูสตัวกับโอนาน่าล็อกแต่งเข้าเหลี่ยมขวายิงฉลับแล้วโอ้โห
5: นี่ได้จะสวดมนต์ไปแล้วนะครับ
4: ตัวไปผิดทางแล้วเสียหลักไปแล้วด้วยแต่โชคดีเบลเยียมตรงที่บอลฉลับแต่มันไม่ตรงกรอบนะครับ
5: โอ้ไปฉลับไอ้เจ้าเอ็นกอยเอาเตะมุมเลยครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยก็พยายามจะนำห่าง2ยังไม่ได้เล่นสั้นนะครับเตะมุมคืนกลับมาตั้งป้อมแล้วก็วางมาตัวสอดมาไม่ผ่านเลยครับยังดักได้ครับเอาเติมมาใหม่ฟาตูแทงทะลุตามช่องไปก่อนจับไปถึงลาชินให้ทะลุบัตโดนสกัดทิ้งก่อน จะสวนคืนได้ไหมเอาได้อยู่ครับทีละมันลุยมาก่อนทีละมันเจอมามูธมาชะลอแล้วชาแล้วแต่ว่าฟาวครับ
4: ราชิน
5: ราชินมาตัดฟาวครับ
4: เข้าจากด้านหลังนะครับผู้สินคงมองจากตรงนี้นะครับเข้าไม่หนักแต่ว่าเข้าจากด้านหลังแล้วไปกระแทกชลมันครับก็ตามตำแหน่งนะครับเดคเทเลเลอร์ครับโดนถอดออกครับลูกกูจะลงมาเป็นหน้าเป้าแทนนะครับถ้าจะเล่นบอลคอสบอลโยนก็คงจะเอาลูกกูเข้ามาค้ำกับแนวรับของอียิปต์นะครับคู่สเปนใครชนะครับ
5: เสมอครับ
4: ศูนย์แล้วประตูของเคปเวิร์ดนี่แมร์อดอมแมตนะครับเจ็ดเซฟนะอาจารย์
5: เจ็ดเซฟครับ
4: ใช่
5: เปลี่ยนแล้วครับเอาสายหยาบลงมาทั้งคู่ครับตอนนี้มี2กูนะครับลูกากูกับโดกูเอาบอลหลุดถึงเส้นหลังเปิดทะลุบอลชาร์จเรียบร้อยตีเสมอได้1-1ลูกากูครับเพิ่งจะลงมาโอ้โหแป๊บเดียวเรามาดูลูกากูครับเสมอกันแล้วนะครับเบลเยียมกับอียิปต์ครับ
4: โอ้ยสัมผัสแรกเลยครับลงมาปุ๊บมีโอกาสเข้าทำแล้วเป็นประตูเลยครับลูกากู
5: แล้วตัดภาพช้าไม่ได้เหมือนเดิมครับโอ้โหภาพช้าตัดไปอยู่กลับมาอีกทีหนึ่งโดนเลยครับลูกากูชาร์จจ่อๆครับ
4: โอ้โหนี่ลงมานี่เปลี่ยนเกมเลยนะครับ
5: โอ้แล้วเวลายังอีกเยอะนะครับ
4: กราฟิกขึ้นมานาที66นะพี่อู๋เปลี่ยนตัว66ยิง66ไม่ล้ำนะครับบอลออกทางขวาลูกเนี้ยมูริเย่เห็นแล้วครับเปิดมาลูกนี้โอ้ยแนวรับเข้าไป2คนแต่เอาลูกากูไม่อยู่ครับ
5: โอ้แน่นะครับทั้งอิบราฮิมทั้งฮานี่เข้าไม่ทันครั
4: รบ
5: ลูกากูแซงมาตัดหน้าแล้วแย่ก่อนครับอุ้ยโอนโกครับโอ้น่าจะไม่โดนลูกากูเหมือนโดนขาฮานี่ครับ
4: คือลูกเนี้ยมันก็เสี่ยงกับการที่
5: ใช่ครับเหลี่ยมเนี้ยมันหันหน้าเข้าประตูแล้วมันระยะใกล้นิดเดียวเองครับ
4: เคลียร์ออกยากมากอ่ะโอ้โหโชคร้ายครับ
5: จับมาเดี๋ยวรออย่างเป็นทางการแต่ถ้าเราเห็นเนี่ย
4: มัน
5: เหมือนโดนโมเห็นฮานี่นะครับ
4: แต่ประตูตีเสมอนี่เคลียร์นะครับไม่มีอะไรไม่มีประเด็น
5: ได้แน่แต่จะเป็นใครครับ
4: ใช่ครับ
5: ก็ช่วงพักเบรกพอดีครับ
4: เดี๋ยวดูว่าโมเมนตัมจะเปลี่ยนหรือเปล่านะครับ67นาทีครับอียิปต์เบลเยียมเสมอกัน 1-1 นะครับ
5: เหมือนเปลี่ยนผิดเนาะเปลี่ยนมา2ตัวหูไอ้เจ้าเดอคูเปอร์ไม่มีส่วนเลยครับกับลัสกินเนี่ยแต่ลัสกินอาจจะมองว่าคาสันเย่แกใบเหลืองไปแล้ว
4: ใช่ก็ช่วงนี้เบรกอยู่ว่าย้ำนะครับว่าใครที่รับชมอยู่ FM 99เราก็จะมีเกมบรรยายสดนะครับทุกคู่นะครับ
5: ทุกคู่นะครับ
4: ส่วนภูมิภาค41สถานีเนี่ยสัญญาณที่จะออนแอร์ไปทั่วประเทศก็ตั้งแต่เที่ยงคืนจนถึง 5:00 นนะส่วนใครยังอยากจะรับฟังอยู่นะครับแนะนำให้ไปโหลดแอปMCOT Connect นะครับอันนี้ก็รับฟังกันได้ตลอดนะครับ
5: เรื่องของข้อความอะไรก็พยายามจะบริหารให้มันมากขึ้นให้เร็วที่สุดนะ
4: ใช่ใช่นี่ไงคุณ
5: ส่งมาได้เหมือนเดิม
4: โซโลมาสเตอร์บอกกองหน้าตัวไถเนี่ยไถได้เรื่อง
5: มาแล้วครับโ
4: อ้
5: แต่ตอนนี้ยังไม่ขึ้นนะ
4: ยัง
5: ไม่ขึ้นว่าใครยิงนะผมว่าอาจจะไปรอภาพแต่ที่เราเห็นเนี่ยมันโดนขาฮานี่เนาะโดนขาฮานี่มากกว่าเพราะลูกากูเหมือนแย่ไม่ถึงนะครับ
4: คุณวีรชนบอกว่ามันครับตู้เย็นลงมาเนี่ยเอาไปไถไว้ก่อนจากคุณโซโลมาสเตอร์แล้วก็ได้ประตูด้วยตู้เย็นทำได้ครับ
5: กีก็หลุดทางอาชูนั่นแหละครับที่แกไปซ้อนแบ็คแล้วก็เหมือนไปยืนแล้วมันไม่ล้ำหน้าด้วยครับโทมัสมูนิเยก็เติมมาดีแล้ววันนี้ก็ถือว่าเติมได้ดีนะครับมูนิเยปาดเข้ามาแล้วก็โอ้โหกองเชียร์ระเบิดเลยครับ
4: อัดมาตั้งนานนะแฟนเบลเยียมคุณสันติบอกสุดยอดผู้บรรยายครับจันอู
5: ครับ
4: ยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับ
5: แกต้องร้องให้เครดิตนะเพราะว่าแกเป็นคนแหวกทำให้อย่างน้อยกองหลังอียิปต์มันต้องแย่เข้าประตูตัวเองอ่ะ
4: ครับผมก็ในส่วนของทางโซเชียลทั้งเพจ Facebook ใครที่ยังไม่ได้ติดตามยังไงก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับบอลโลกก็สามารถฟังการบรรยายสดได้นะครับทุกคู่ส่วนอยากจะเห็นแอคชั่นเห็นหน้าตาผู้บรรยายนักพากย์ก็เราไลฟ์ทางเพจแล้วก็ทาง YouTube นะครับกดติดตามทิ้งไว้ก่อนเลย
5: มันสดด้วยนะบางทีก็ต้องขออภัยนะบางทีมืออาจจะหายไป อะไรอย่างเงี้ยบางทีวันนั่งนาน
4: คือ
5: ต้องมีโยกมีอะไรกันบ้างนะ
4: ถ้าจะเสียอารมณ์กับหน้าตาของอูใหญ่ก็ผมก็ขออภัยไว้ด้วยนะครับ
5: ใช่เพราะว่ามันจะไม่เข้ากับฟุตบอลไงแต่มันน่าจะไปสายละครไงจะว่ามาดูโหหน้าตาหล่อๆมันก็ไม่ใช่เหมือนคุณดูหมากปรินแล้วก็มาดูบอลเนี่ยมันไม่เข้าอ่ะ
4: คุณณัฐพล บอกว่าผมช่องพวกคุณตั้งนานแล้วครับประมาณนี้
5: โอเคครับขอบคุณครับ
4: ยังไงฝากติดตามมาด้วยนะ
5: จ้า
4: ฝากติดตามด้วยนะครับอ๋อผมหาช่องพวกคุณตั้งนาน
5: ปูจะเปลี่ยนเซ็นเตอร์ครับราเบียเพราะปกติเนี่ยฟาที่แกไม่ใช่เป็นเซ็นเตอร์จำเป็นแต่ว่าอาจจะสลับเนาะดูว่าจะเอาใครออกครับ
4: อุ้ย
5: อาชูเพราะอาชูเป็นคนที่พลาดนะครับ
4: วิ่งเยอะหรือเปล่าอาจารย์
5: ใช่ใช่แกน่าจะหมดละเพราะแกพลาดเดี๋ยวอาจจะต้องสลับแหละครับฟาที่อาจจะมายืนกลางเหมือนเดิมคนยิงประตูครับอิมามไปแล้วครับก็เป็นทางด้านของราเบียที่เป็นเซนเตอร์ครับ
4: ราเบียเล่นใน UAE ครับกับเอาอายนะครับ
5: ก็แชมป์เก่าในไอ้นู่นนะแต่ช่วงหลังฟอร์มไม่ดีนะให้ตกรอบแบบไม่ไหวเลยครับแชมป์ระดับไอ้แชมเปี้ยนลีกครับ ACL นะครับอ่ะ20นาทีครับตอนนี้เวลา70นาทีกลับมาเซตกันใหม่เสมอกันที่1-1นะครับ
4: ครับ
5: เบลเยียมกับอียิปต์ครับแต่เรายังไม่เห็นอยู่ดีนะครับว่ายังไม่ขึ้นมานะครับ
4: ฟีฟ่ายังไม่ยืนยันว่าลูกตีเสมอได้เป็นเครดิตของใคร
5: ปิดเล่นยากครับโอ้โหแล้วก็ราชินแกแข็งแกร่งกว่าครับโดนเชมิโดกูแย่งไปแล้วไปแย่งคืนครับแล้วโดกูไปเตะขาครับ
4: โอ้โหลูดิกาเซียจับมาทั้ง2คนแล้วฮัตซันอีกคนนึงพี่อยู่คิดว่ามีลูก3มั้ย20นาที
5: เกมเปิดแบบนี้มีแน่ครับแต่ไปอยู่ฝั่งไหนไม่รู้นะครับเพราะว่าก็ชัดเจนแล้วครับอียิปต์เองก็อาจจะกลับมาสวนมากขึ้นเพราะก่อนหน้านี้รับเยอะไปหน่อย
4: ใช่
5: นะมีช่วงหนึ่งไปโอ้โหโดนบุกแบบรัวๆเลยครับ
4: ไอ้ช็อต20เนี่ยหลายช็อตอยู
5: ่ใช่ครับน่าจะได้จบไม่ลงโดยเฉพาะไอ้ช็อตที
4: ่มาชู
5: โอ้โหมันควรต้องเข้านะว่ายิงจ่อๆครับพอเมื่อไม่ได้ครับเวลายังอีกเยอะลุยฝ่ามาเองครับมิเคเล่ฝากตรงกลางมามูนิเยดีดใส่ก้อยมาเลยบอลหล่นถึงเส้นหลังพอดีจับเปิดไม่ได้อยู่ฟาตูเข้าอยู่ท็อตซาคืนย้อนหลังกลับมาก่อนยังไม่มีเหลี่ยมให้เปิดนะครับโอ้โหโดนไล่มาอยู่ทีเดียวบอลทะลุมาใหม่อีกทีครับแล้วควายให้มาในกรอบเขตโทษลุยมาจริงๆโน่นโอ้โหคว้าไว้ได้ครับโอ้โหโทมัสมูนิเยช่วงหลังมาเป็นชุดเลยครับ
4: โอ้หลุดมาสวยมากครับแล้วก็ตัดสินใจที่จะยิงเองครับเดี๋ยวดูว่าเพื่อนเนี่ยว่างพอที่จะไหลให้หรือเปล่าอู้แต่ก็ให้ยากครับตรงนั้นเนี่ยก็โดนลุม2ลุม3ก็เลือกที่จะยิงเอง
5: เป็นแบ็คขวาด้วยแล้วพอเป็นยิงซ้ายนะ
4: มันไม่ถนัดนะ
5: ลูกนี้ก็เป็นจันเอกนะ
4: โอ้ไม่เหลือครับ
5: ข้ามคานครับมาอีกแล้วโอ้โหตอนนี้อียิปต์โดนเป็นชุดเหมือนกันนะครับโอ้พอขาดไอ้เจ้าอาชูไปก็ไม่แน่นะอาจจะขู่ไม่ได้เหมือนกันนะครับ
4: ครับ
5: เดี๋ยวอาจจะต้องดู
4: คุณอนุรักษ์บอกว่าขึ้นมาแล้วครับเป็นโอนโกงก็น่าจะตามนั้น
5: แต่ในกราฟิกของเรายังไม่ขึ้นเนาะอาจจะเป็นเว็บจังฟีฟ่าเนาะโอ้โหแต่ตอนเนี้ยเน้นขวาอย่างเดียวเลยครับพยายามจัดลุยมาต้องคืนกลับหลังไปก่อนครับรัสกินโอ้โหเพิ่งจะได้บอลครับรัสกินเอ็นกอยโอ้โหตอนนี้พับอย่างเดียวเลยครับเล่นหลัง5ไปแล้วนะครับโอ้โหไอตัวปีกต้องไปซ้อนแบ็คแล้วครับตอนนี้ไม่เหลือใครไว้แล้วนะครับเนี่ยมามูต้องบอกให้เพื่อนขยับมาช่วยไล่หน่อยครับโอ้ลูดี้กาเซียแกออกมายืนแอคชั่นแล้วครับหลังจากที่นั่งอยู่นะครับบอลหยอดเข้ามาโดนหม่งไว้ได้อิบราฮิมจิ้มไปทีนึงแล้วฟาวไปแล้วครับ
4: อาจจะต้องมาพอใจกับการที่จะต้องรับเพื่อเก็บ1แต้มหรือเปล่านะครับอียิปต
5: ์เดอะคูเปอร์นะครับจังหวะเข้ามันมีเปิดปุ่มมาครับฟาวครับโดนเตือนอยู่ลูดิกาเซียออกมาเยอะไปหน่อยครับอียิปต์ก็ต้องเปลี่ยนเหมือนกันครับตัวรุกตัวเก่าครับซีโซมาแล้วครับซีโซเนี่ยเดี๋ยวคงต้องดูว่าอาจจะเป็นพวกซิโก้ก็มีสิทธิ์นะครับเพราะว่าปกตินี่เขาจะเป็น3ภาษาจะมีพวกเตเซเก้ซาร่าแล้วก็ทางด้านของซิซิโซ่เนี่ยแหละครับ
4: ถ้าจะเอาประสบการณ์มาช่วยเก็บผลเทเลเก้ก็อาจจะมีโอกาสนะครับ
5: ใช่ครับเพราะช่วงท้ายๆมัน15นาทีเนาะคือเก็บเอาเพราะว่าพวกนี้เป็นพวก30กว่าไปแล้วนะครับก็เลยเก็บไว้อาจจะสัก15นาทีครับ
4: ครับ
5: เพราะตอนนี้โอ้โหเบลเยียมกำลังได้ใจนะครับพอได้1-1แล้วเนี่ยโอ้โหแกบุกอย่างเดียวเลยครับ
4: 1แต้มอียิปต์น่าจะพอใจแต่เบลเยียมไม่น่าจะพอใจครับ
5: เพราะเขามาแบบมาเหนือกว่าเนาะเอาไปล็อกเยอะโดนแล้วฟาวใบเหลืองแล้วครับโอ้โหจะไปเลี้ยงเกินครับแล้วก็สุดท้ายโดน ซิโก้ครับแย่งบอลไม่ได้ใบเหลืองทันทีครับเดอคูเปอร์ครับ
4: เดี๋ยวดูว่าจะให้เปลี่ยนตัวหรือเปล่าเพราะว่าผู้เล่นสำรองของอียิปต์อะอยู่ข้างสนามโอ้โหนี่ก็ดึงไม่มีทรงเลยครับ
5: กาเซียบอกโอ้โหสาจะเก็บเหลืองเองคาตันเย่ดันมาเสียง่ายๆจะไปเลี้ยงเองนะครับแล้วไปตู้ไปเจอตัวรุกอย่างซิโก้ครับโอ้โหลงมาคู่เลยครับ
4: ถอดซิโก้ออก
5: ก็ตามตำแหน่งนะครับ
4: ครับถอดซีโก้ซีโซลงมาหรือเปล่าการ
5: ซีโซครับซีโซ1คนแล้วครับ
4: แล้วก็อีกคนหนึ่งหมายเลข25ครับ
5: ซีโซครับอีก1คนนี่เดี๋ยวดูว่าเอาใครอี
4: ก1คนหมายเลข9นี่ลงมา
5: โอ้เป็นซาร่าโอ้ถ้ากับ3ประสานตอนนี้ออกหมดแล้วนะครับซาร่าซีโก้แล้วก็อาชูนะ
4: คนหนึ่งเนี่ยอับเดลคาริมครับ
5: ก็อาจจะด้วยพลังมันหมดแล้วเนาะ75นาทีครับก็เป็นตัวหน้าอีกคนหนึ่งนะครับอับเดคาริม
4: คนที่บาซ่าเลยอาจารย
5: ์เป็นเด็กดาวรุ่งนะ
4: เด็ก18ปีนะครับเกมรุก
5: เอาความสดสู้ครับลุยกันต่อเปลี่ยนตัวกันแล้วแก้เกมกันแล้วเดี๋ยวดูครับฮัตซันกับกาเซียครับใครจะเคี่ยวกันครับเวลายังเหลืออยู่ครับตอนนี้76นะครับไม่รวมทดนะ
4: ครับ
5: 14นาทีครับแล้วคู่นี้ดูทรงอีก1ประตูนี้น่าจะน็อกกันเลยเนาะ
4: ใช
5: ่ไม่น่ามากกว่านี้นะอ่ะบอลวางมาครับหม่งตั้งทิ้งไปจิ้มมาหม่งมันติดฉลับไปแล้วก็เตะเคลียร์ทิ้งมาบอลลึกมาก็ตามมาเก็บตกได้ครับอิบราฮิมคืนหลังกันไปครับชัวเบียฝากให้มาใหม่อิบราฮิมต้องเตะทิ้งแล้วครับโดนบีบไล่มาวางทะลุมาพักอกคืนมาให้สวยครับเก็บตกได้วางข้ามไปเลยครับฮานี่ทิ้งมาทางซ้ายครับฟาตูค่อยๆเลาะมาก่อนครับฟาตูยอดไปอีกทีหนึ่งแรงเกินไปน้ำหนักมันแรงไปหน่อยครับโอ้โหเกือบได้ลุ้น
4: ครับอับเดลคาริมที่ลงมาเมื่อสักครู่เนี่ยเด็ก18ปีเล่นกับบาซ่าเบย์ครับในสเปน
5: ก็มายืนค้ำเป็นหน้าแล้วก็ตำแหน่งซาร่าก็เป็นมามูสลงมาต่ำหน่อยนะครับ
4: ครับผม
5: แล้วก็ซีโซก็ตามตำแหน่งเลยครับเขาก็โดนซิโก้แย่งไปเนาะก็มาเป็นซิโซเหมือนเดิมนะครับ
4: ครับ
5: เริ่มจะดึงตัวผู้เล่นบ้างครับโอ้โหตรงกลางไม่มีใครประกบเลยครับเดบรอยแต่เจอลุมอยู่โอ้ยวนไปวนมาก่อนไม่จะสีขาววางทะลุทางซ้ายมาเดบรอยจะหาช่องเปิดไม่ได้ครับให้ไมทีโดกูโอ้โหโดกูครับเอาคืนดีกว่าครับเดบรอยแทงทะลุตามช่องกลับตัวแล้วแทงมาลูกากูติดบล็อกครับลูกนี้จะยิงอยู่โมงตั้งกับเข้ามายังอยู่ในกรอบเขตโทษโมงไปอีกทีนึงยังไม่พ้นอันตรายโมงมาใหม่คืนหลังดีกว่าครับเดอร์คูเปอร์ให้มาเอ็นกอยโอ้โหยังโดนพับอยู่ดีครับโทมัสเมเนเยอยู่ในแดนของอียิปต์อยู่นะครับเดี๋ยวต้องดูภาพใช้ที่ใครไปบล็อกลูกยิงลูกากูครับแปะออกขวามาไปสุดเส้นโยนไม่ดีครับโอ้ยออกหลังไม่เลยโยนลูกนี้ถือว่าน่าผิดหวังครับ
4: มีตัวเจ็บด้วยนะครับจังหวะบล็อกลูกยิงของลูกากูนี่ลงมาแล้วมีโอกาสเรื่อยๆนะครับลูกากูครับในกรอบ18หลานี่ยังไว้ใจได้นะครับ
5: ที่พอมีหน้าที่เป็นหน้าเป้าแบบแท้นะพวกนี้เขาจะรู้จังหวะในการยิงส่วนร่วมอาจจะไม่ค่อยมีนะถ้าเผื่อถึงเวลาอยู่ถูกที่ถูกเวลาครับ
4: ครับ
5: โอ้ลูกากูได้ซัดแต่ว่ายังไม่เห็นภาพช้านะว่าใครเป็นคนบล็อกครับลูกวางยาวอีกแล้วครับแม่จะโมงเช็ดจับยาวแล้วแทงทะลุมาอีบเอาลุยมาทางซ้ายครับมุมธงรออยู่รอเพื่อนเติมมีตัวเติมแล้วล็อกก่อนแล้วจ่ายคืนกลับมาซีโซซีโซหน้ากรอบไปทั่วโหจะยิงลูกนี้ติดบล็อกบอลตกมาเตะทิ้งครับโทมัสมูนิเยครับไม่ไหวครับเคลียร์ก่อนดีกว่าครับซีโซไปเล่นยากครับโอ้โหจะยิงนอกกรอบ
4: อย่างได้ทุ่มนะครับอียิปต์กำลังจะเข้าสู่ในช่วง10นาทีสุดท้ายนะครับเกมต่อไปของทั้งคู่ในเบลเยียมเจออิหร่านนะครับแล้วก็อียิปต์จะเจอกับทางด้านนิวซีแลนด์นะครับเกมที่2ของทั้ง2ทีม
5: นี่เติมมาสูงเลยครับนี่ตอนนี้ก็บุกไปชุด

0: สไลด์เกี่ยวลูกนี้ครับทำได้ดีครับราชินคือหลังกลับมาลูกกูไปบีบก่อนครับฟาตูเอาตัวรอดมาก่อนครับลูกวางยาวทะลุมาเกี่ยวได้สวยครับแต่นั้นก็ฟาตี้โอ้โดนผลักลูกนี้มือนี่เยมือไวไปหน่อยนะครับฟาตี้ก็โดนผลักฟาตี้ก็มาเล่นเป็นปีกแทนอาชูไปเลยนะครับ
1: ครับก็พอไปทำฟาวนี่ก็เข้าทางอียิปต์เลยนะครับเนี่ยเคาะบอลดึงเวลาไปด้วยนะครับถ้าเปิดหน้าแรกเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นรองเบลเยียมนะครับ
0: ใช่แต่ช็อตตัดต่อปีนี้ยังไม่ค่อยดีจันเด็กเนาะ
1: ใช่
0: นะช็อตจากลูกากูยิงแล้วโดนบล็อกบริเวณจุดโทษอย่างเงี้ยมันก็น่าจะภาพชายได้เห็นได้หายไปเลยได้กราฟิกไอโอนโกก็ยังไม่ขึ้นเลยป่านี้นะครับบอลเซตกันสวยครับวางทะลุมาใหม่ทางซ้ายเลาะมาทันไหมครับฟาตี้ล็อกตัดในมาฟาตี้ยอดมาแรงเกินอีกครับโอ้โหโค้งมือคุกตัวแล้วคุกตัวก็คว้างเร็วครับลุยฝ่ามาเอ้ามาสวยด้วยครับเดบรอยลุยทะลุมาแล้วแทงออกซ้ายมาให้มาโดกูดล็อกหนีฮานี่ฟาวครับได้เตะเปิดเข้าไปครับมุมทงทางซ้ายครับ
1: ต้องยอมฝ่าวะลูกเนี้ย
0: รอดไหมครับฮานี่ไม่น่ารอดนะครับ
1: กำลังจะเข้าเขตโทษนะ
0: น่าจะเหลืองนะครับช็อต
1: โดนโยกแล้วก็พยายามจะแตะเข้าเหลี่ยมเท้าขวาบอลไปแล้วนะฮะแต่ว่าคนไปไม่ได้ครับชิบิโรกูโดนทำฟาวก็ชัดเจนนะครับก็อยู่ที่บอลก็เป็นแนนเดคุยเปอร์กับเดบรอยนะครับตรงเหลี่ยมมุมกรอบ18หลาพอดีนะครับมุมยิงก็มีแต่น้อยครับเดี๋ยวดูว่าจะมีสูตรไหนเพราะว่าลูกกูเนี่ยยืนไปค้ำแล้วนะครับในกรอบเขตโทษเปิดแม่นๆก็มีลุ้นนะครับลูกที่2ของเบลเยียม
0: เดี๋ยวอีกสัก 3-4 นาทีเนี่ยเดี๋ยวอาจจะได้เห็นไพ่ตายพวกนี้เพราะว่าเปลี่ยนไป3คนนะยังเหลืออีกฝั่งละ2คนนะครับไม่แน่ครับอาจจะมีส่งเพิ่มมาอ่ะอย่างน้อยเดอบรอยครับจะเปิดเข้าไปก่อนแล้วครับเหลี่ยมยิงก็ได้อยู่นะครับแต่ว่ามันแคบไปหน่อยเปิดน่าจะได้ลุ้นกว่าครับเดอบรอยเดอบรอยหยอดเลยโลดมาแล้วโหกำหมัดชกทิ้งไปก่อนเอ็นกอยครับให้มาชีเลมานวางยอดมามองไปนู่นนี่ปัดได้ครับโอ้โหปลายมือครับโชเบียโอ้โหปลายนิ้วครับโอ้โหแล้วสวนคืนได้ไหมขอมาเอาได้เหมือนกันเลยครับลุยคืนกลับมาทะลุมาไม่ดีครับโอ้โหแทงตรงกลางสวนใหม่เหมือนกันครับโดกูจะแหวกไป2เตอตัว3มาซ้อนครับมาโอ้ตอนนี้สวนกันแหลกแล้วครับเอาละครับทางด้านของอียิปต์ลุยคืนมาบ้างเหมือนกันครับเลาะมาก่อนต้องรอเพื่อนครับเพื่อนไม่ทันซีโซ เล่นสั้นๆครับเล่นกับมามุดหาพยายามจะหาช่องก่อนครับอันนี้ให้มาซีโซโอ้โหคว่ำไปแล้วโดนกระแทก
1: ไม่ได้ฟาวด้วย
0: ก็มันสวนกลับไม่ได้แล้วนะครับต้องเริ่มกันใหม่เลยครับคือหลังกลับมาครับลุยมาครับลาเบียฝากซ้ายมาครับต่างปอมก่อนแล้วก็จำท่าหลอกจะโยนไม่มีมุมครับคืนกลับมาอาเตียโอ้โหเลาะซ้ายตอนนี้เบลเยียมก็ลงไปอุดเหมือนกันลูกวางมาไม่ดีนะครับโอ้ยกล้องปัดทิ้งอะครับโอ้โหเกือบเข้าครับลูกเปิด
1: ไม่ดีเกือบจะปริ้นเข้าเลยนะครับน่าจังหวะซ้ายปั่นโค้งมา
0: อุ้ยลูกมันใบไม้ร่วงแล้วมันฮุกอยู่ดีอะ
1: คืออาจจะชนคาหรือจะออกแต่กูตัวเนี่ยเอาชัวร์คือต้องปัดทิ้งก่อนหน้านี้ครับมิเคเล่ได้โขกเป็นซูเปอร์เซฟของชูแบร์ครับปลายมือเลยเนี่ยไม่ปัดเนี่ยเข้าแน่นอนวันนี้ครับ
0: โอ้ถือว่าวันนี้ประตูทำหน้าที่ดีทั้งคู่นะปลายมือเลยครับโอ้
1: อ่ะลุ้นเต็มมุมของอียิปต์ครับ
0: ซีโซวางยอดไปเสาไกลเลยมีตัวเติมมงตั้งกันมาด้านในพักคืนมาแล้วแต่ขวาจริงลูกนี้ก็ติดบล็อกเหมือนกันครับประเด็นจุดโทษโอ้อียิปต์ได้ซัดเหมือนกันตั้งมาใหม่ทางซ้ายครับยอดมาอีกทีนึงจับโคก็ยังติดอยู่เอ็นกอยลูกากัดดีดทิ้งเอาไปเลยครับมูนิเยโออียิปต์ยังเก็บตกได้ครับมาใหม่ครับฟาตี้ไม่ไหวแล้วครับกลับหลังดีกว่าครับไปเริ่มใหม่ครับบราเบียจ่ายทะลุมาพยายามจะดึงอยู่ครับมาลูกเชาะยอดชิปข้ามาทางฝั่งขวาครับซีโซซีเชอร์โจตัวซีโซดีทะลุมาตัวเติมทางขวามาสุดเซนคัตแบ็กกับหมดยังโดนสกัดทิ้งออกข้างไม่ได้ครับโอ้โหเดอคูเปอร์ครับ
1: ฟาตี้ครับแม่บทจะบุกบทจะสู้นี่ก็ถือว่าได้ใจเหมือนกันนะครับตรงนั้นอียิปต์ไม่ยอมง่ายๆครับได้ทุ่ม
0: พอเปลี่ยนตัวรุก

0: มาสู้นี่ก็โหเอาไปเล่นไปเหมือนกันนะครับพยายามจะลุยมาซีโซ่พาทัวร์ไปก่อนที่มุมธงเปิดตามันไม่มีใครครับโอ้โหเดอะคูเปอร์หยอดทิ้งไปก่อนลูกากูพักได้ยกมาอ่ะลูกากูล้อซ้ายมามีลูกทัวร์มา2คนลูกากูโดนเตะทิ้งไปเลยครับตามมาได้ทันครับราชิน
1: ตรงกลางนี่ถือว่าช่วยกันวิ่งได้ดีนะครับทั้งราชินแล้วก็อัตเตียคือไม่ยอมปล่อยให้ลูกากูได้หลุดแล้วครับ
0: โอ้โหเนี่ยครับมาอย่างที่บอกเลยครับมา2คน
1: กับ26
0: ครับครับเรียบร้อยออกแล้วครับไม่ไหวแล้วครับจะเปลี่ยนสำรองมา
1: เฟอร์นันเดสเปโดฮะคนหนึ่งผู้เล่นจากลิวครับหมายเลข26
0: 1คนที่ออกไปคือเดบรอยนะครับอ
1: ี
0: กคนหนึ่งยังไม่เห็นนะครับ
1: วานาเก้นยันลงมา
0: เดบรอยกับใครแต่ว่าวานาเก้นเนี่ยเห็นแล้วครับ
1: ครับ
0: กับเปโดครับแต่ว่าเมื่อกี้มองไม่ทันเหมือนกันเอ้าลุยมาพยายามจะปุยอับดุลคาริมครับพาทัวร์ไปก่อนอับดุลคาริมยอดข้ามามันแรงเกินครับโอ้ข้างในเพื่อนรออยู่มาเปิดข้ามามูดออกไปนะครับ
1: เชลมี่โดกูครับอีกคนหนึ่งที่โดนเปลี่ยนตัวออกไป
0: หายเลยครับวันนี
1: ้ก็วันนี้โอ้โหคืออียิปต์ไม่ปล่อยให้โดกูได้มีโอกาสได้ดวลเดี่ยวนะครับก็อาจจะยากหน่อย
0: แล้วก็ไปเจอไอ้ช็อตที่ฟาวแบบต่อตลอดนะครับ
1: ไม่ให้
0: แกพลิ้วเลยครับฟาวยังไงหัวเสียครับ
1: บอลไอซ์แลนด์เดี๋ยวเช็คดูให้ครับโยเนียเสมออยู่ 2-2 นะครับ79นาทีลุยต่อเบลเยียมเปิดลูกากูโหยขึ้นโคกกดไม่ลงครับ
0: มันใต้ลูกพอดีจังหวะโดดไปแล้วอ่ะบอลมันลงใส่หัวพอดีครับโอ้โหแต่ได้เสียวนะครับวันนี้พอคาสตันเย่ออกไปเนี่ยไอ้เกมรุกทางซ้ายไม่มีแล้วนะครับขวาอย่างเดียวเลยครับแล้วไอ้ที่มาเนี่ยไปร่วมกันเล่นทางขวาหมดเลยนะครับทางด้านของเบลเยียม
1: มันมาโดนบนหัวมันไม่โดนหน้าผากเทคตัวคนเดียวครับลูกากู
0: โอ้โหนี่เป่าปากเลยครับ
1: ย
0: าเซเบียอิบราฮิมขึ
1: ้
0: นประกบหลุดไปแล้วนะครับ
1: คุณอนุรักษ์บอกว่ากราฟิกขึ้นมาแล้วครับหลังจากพักไฮเดชันเบรกว่าโอนโกแต่พี่อาจจะไม่ทันก็ถ้าไม่ทันต้องขออภัยด้วยอ
0: าจจะเป็นช่วงที่เราไปนี่ปะนะอาจจะไปเข้าห้องน้ำนะ
1: ครับ
0: อ่ะโอเคครับแต่ว่าดูจากตรงนั้นก็รู้แล้วนะอาการของไอ้เจ้าฮันนี่แกเต็งโอ้แต่คู่นี้ยังต้องลุ้นนะครับ87แล้วครับรอลุ้นว่าจะทดกี่นาทีนะครับโอ้ยัง 1-1 อยู่ครับเพราะต่างฝ่ายต่างต้องการ3แต้มเพราะเปลี่ยนตัวลงมาเอ้าโมงเช็ดมามามูดไม่ถึงโอ้โหเตะทิ้งเลยครับไม่สนเลยครับหันไปทางไหนครับลัสกินเนี่ยเป็นอีกหนึ่งตัวที่วันนี้ลัสกินลงมาแกไม่มีบทบาทจริงนั่นแหละครับมาแล้วครับจะเปลี่ยนมาเพิ่มอีก2คนครับ
1: 20กับ15ฮะถอด13อย่างฟาตูออกครับ
0: ใช่ครับปีกออกไปแล้วครับฟาตูก็โดนใบเหลืองไปแล้วด้วยนะครับฟาตูไอ้ท่านต้องฟาตูอันนี้ก็มันหมดแล้วเนี่ยครับเนี่ยครับเหมือนน่าจะส่งสัญญาณเหมือนตึงๆแล้วเจ้าตัวเดินออกไปแล้วครับไม่ไหวหมดครับ
1: หมายเลข20กับหมายเลข15ลงมาครับ5เฟสนะครับ
0: ครบแล้วครับ5คนนะครับ5เฟสกับอาเดลครับลองดูครับ2คนลุยมาจนสุดเส้นหลังแล้วล็อกหนีผ่านไปแล้วมีอะไรไหมบุรุษิตไม่ให้ครับโอ้โหกำลังจะเอาจุดโทษเอาแล้วจ่ายกันไม่ดีมัวแต่ช้าครับโดนฉกได้จะสวนไม่ได้ครับแล้วอียิปต์เอากลับมาได้ครับโอ้โห
1: ตัวที่ขวางอยู่เดคูอิเปอร์นะครับ
0: แล้วเหลืองไปแล้วด้วยนะครับอ่ะอียิปต์ยังมาอยู่ครับหาช่องอยู่ครับเดี๋ยวคืนหลังกลับมาโอ้โหตอนนี้จะเอากันให้ได้ครับเพราะว่าเปลี่ยนครบ5คนแล้วนะครับทุกอย่างหมดแล้วครับทางด้านของฮัสซันกับทางด้านดูดิกาเซียทำอะไรไม่ได้แล้วนะครับหมดหน้าตักแล้วครับแล้วเดี๋ยวรอลุ้นครับว่าจะทดกี่นาทีอ่ะวางยอดท่านรู้มาเหมือนเดิมโมงตั้งมาโมงไปอีกทีก็สกัดทิ้งมาครับเอ็นกอยโอ้ตอนนี้นี่กลายเป็นบอลของอียิปต์แล้วครับมาทางซ้ายครับหาช่องก่อนครับพยายามจะตัดในมาติดบอดจ่ายทะลุมาพักได้แล้วไม่มีเหลี่ยมให้ยิงครับมามูดฝากขวามาเติมมาล็อกเข้าทางมาฮานี่แล้ว

0: ยิงฉลับหลังเลยครับบอลตกมาก็โขกทิ้งไปก่อนแถว2มงตั้งไว้ทีนึงพยายามจับแย่เท้าโอ้โหดุลคาริมไม่ถึงแล้วครับโอ้เจอเตะอัดยังไม่ออกอยู่ครับมาตามมาโอ้โหท็อตซาต้องลงไปช่วยมูนิเยแกะออกได้ครับโอ้โหดูภาพช้าอีกทีใครเป็นฮีโร่เลยครับขวางเอาไว้แล้ว
1: เมเคเล่เมื่อกี
0: ้ลูกวางยาวมาท็อตซาหยอดทะลุมามงตั้งมาจะให้กับลูกากูถึงก่อนคล้องเบิร์ดบอลคืนกลับไปได้ครับโอ้โหหยิบช่วยกันได้ดีครับ
1: อียิปต์เอาแรงมาจากไหนปกติไม่ได้วิ่งสู้ฟัดได้ดีขนาด
0: ห้านาทีนะครับตอนนี้อยู่ที่5นาทีสุดท้ายครับดูแล้วทั้งคู่ไม่มีใครเล่นเกมรับแล้วนะครับ
1: ครับ
0: ตอนนี้ก็อียิปต์ก็ลุยแหลกเหมือนกันครับซีโซ่ซีโซ่ตัดไหนไปโดนผลักล้มลงไปครับซีโซ่ไม่ฟาวครับเดอคูเปอร์จ่ายสั้นไปหน่อยเดอคูเปอร์ลูกนี้โดนบอลครับผู้สินไม่ว่าอะไรเอาครองบอลมาใหม่อีกทีครับอเดลลุยมามีตัวแลบทางซ้ายทำยังไงแทงทะลุมาแล้วล็อกล็อกคัตแบ็กอยู่ในกรอบเขตโทษครับอียิปต์ดึงจังหวะไว้ก่อนโอ้โหมันตันแล้วก็สุดท้ายช้าไปมูนิเยแย่งไปได้แล้วก็ต้องเคลียร์ทิ้งโยนไกลๆที่สุดแล้วครับแล้วลูกากูวิ่งมาก็แนวรับเก็บตกแล้วครับคืนหลังไปเลยครับโชเบอร
1: ์ช่วงท้ายช่วงทดเจ็บอียิปต์ไม่กลัวเบลเยียมนะครับเนี่ย
0: จะเอาแล้ว
1: เปิดหน้าแรกกันแล้วครับไม่รับไม่เน้นแล้วครับตอนนี้มีช่องในสู้เลยครับอียิปต
0: ์ฮานี่อ่ะแบ็คขวาไม่ลงแล้วนะครับทิ้งแค่อิบราฮิมเอาไว้นะครับวางยาวแต่ไม่ดีครับลูกนี้
1: กดมาแล้วนาทีเศษครับดูจังหวะก่อนหน้านี้ครับเดอคุยเปอร์โอ้โหจริงๆแขนมีโอบก่อนนะเนี่ย
0: ครับดูโอ้โห
1: เนี่ยมีเหนียวมีกอดแต่
0: เดอคุยเปอร์แกก็ล็อกเอลซีโซไว้เลยนะครับเนี่ยโอ้โหฮัตสันแกดัวจัดเลยครับ
1: เนี่ยฮัตสันบอกเนี่ยมีกอดครับมีกอด
0: คือมันก็ไม่ได้ฟาวหนักแต่มันมีกอดจริงนะครับแต่ว่าอาจจะไม่ถึงกับจุดโทษนะอาจจะก่อนเข้ากรอบนะครับแต่ว่าโอ้โหฮัตซันแกก็อยากได้นะครับแต่ว่าจังหวะมันผ่านไปแล้วนะครับ1นะ1นาทีเข้าสู่นาทีที่2แล้วครับจากการทด5นาทีครับตอนนี้ลุยอย่างเดียวครับฮันนี่ฝากมาครับซีโซ่คือหลังกลับไปใหม่ครับโอ้เซตกันมาพยายามจะพลิกอยู่โอ้เฮนี่ไปจับบอลไม่ดีโดนสวนคืนลุยมาทัดลูมาต่อครับนากรอบเฮโต้พาบอลไปในกรอบเฮโต้แล้วงางจะยิงแถว2ลูกากูบังไว้อยู่ไม่มีมุมยิงครับลูกากูคืนหลังมาเอาฝากไปทางซ้ายครับชิลมันได้เปิดยัดเข้ามาครับเฟร์นันเดสไม่ได้ครับติดบล็อกครับได้ทุ่มเลยครับ
1: โอ้โหมาน่ากลัวครับแต่อียิปต์ก็ลงมาได้เร็วนะครับฮานี่ต้องบอกเพื่อนให้ลงมาช่วยกันหน่อยนะครับ
0: คือฮานี่แกก็ไปเล่นยากเองครับเกมรับแกเล่นดีแต่พอเกมรุกแกก็ไปเลี้ยงบอลแล้วเสียเองนะครับไปบ่นเพื่อนอีกครับฮานี่อ่ะลุยมาใหม่ครับทอดซายอดไปมันไกลเกินลูกกูตั้งมาจิ้มคืนหลังไปก่อนนะครับเฟร์นันเดสคืนหลังกลับมาครับได้ตั้งยังเป็นทางด้านของเบลเยียมนะครับเมคเคเล่ให้มาโอ้โหโดนบล็อกลูกนี้เอาไม่ฟาวแล้วสวนคืนเจอตันอยู่ทีนึงเป่าไปแล้วครับ
1: ครับ
0: มา
1: ทดเจ็บเหลืออีก2นาทีนะครับ
0: มามูดบอกกำลังจะไปเลยแล้วแต่ฟาวแล้วครับซีโซ
1: ่ทอนซาโดนซีโซ่กระแทกจากด้านหลังนะครับก็ได้เบรกหายใจหายคอกันหน่อย
0: คือฮัตสันแกเลือกไม่เอาตัวเก่าเลือกเอาความสดนะ
1: ใช่
0: เอาเด็ก18อย่างอับดุลคาริมมาบยืนพิงหน้าเลยแต่ตอนนี้ต้องพิงหลังก่อนนะครับ
1: พี่คิดต้องระวังนะเพราะว่าเหมือนกับเบลเยียมจะบอมให้ลูกากูแล้วข้างหน้าแล้วสำรองอย่างทางด้านวานาเก้นนี่ก็ตัวทีเด็ดนะครับ
0: ก็ต้องระวังในลูกตั้งเตะแบบนี้ครับจะบอมเข้าไปนะครับริมเส้นทางซ้ายครับชิเลมันครับจะบอมไปแล้วครับตอนนี้นี่ต้องมูกันหมดแล้วครับแฟนบอลทั้งเบลเยียมทั้งอียิปต์ครับ
1: ขอพรกันแล้วครับตอนนี
0: ้นาทีที่4ครับของการทดเวลาชิเลมันยอดมาเสาแรกแล้วเคลียร์ลูกนี้โดนไม่ดีครับมันหันหลังให้ประตูด้วยนะครับก็ไม่รู้จะทำยังไงครับดีดลูกนี้ไม่แค่แล้วก็บอลข้ามคานออกไปครับ
1: ครับก็ตวัดลูกนี้มันเหลี่ยมยากครับเนี่ยตวัดดีดไปเสาไกลแต่ว่าบอลมันไม่ตรงกรอบนะครับ
0: ก็ทำได้แค่นี้เนาะมิเคเล่ครับก็จะดีดไปตามนั้นก่อนแหละครับ
1: ครับ
0: โอ้จังหวะโอ้โหเตะทิ้งเหมือนกันก็ไม่สนเหมือนกันครับเบลเยียมเอ็นกอยครับไม่สนแล้วไม่เอาแล้วโดนไล่มาตกใจดูดิกาเซียเหงื่อแตกเลยดูครับถึงก็ต้องเอาผ้าเช็ดเลยครับอ่ะบอลทางซ้ายยิบปัด

0: ข้าในมาสกัดลูกนี่โอ้เลยมาเข้ามือพอดีอับเดคาริมชาร์จมาแล้วครับไปเข้ามือพอดีครับอ้าวกำลังเข้าสู่นาทีที่5กำลังจะหมดแล้วครับ
1: ครับ
0: คุกตัวเล่นสั้นครับโอ้เอ็นกอยดึงไว้ก่อนผู้สินจะให้เพิ่มไหมนะครับเหลือ10วิครับชิดามันวางยาวๆไปเลยแต่ไม่ดีครับโอ้ก็ปล่อยออกหลังก็คงน่าจะหมดแล้วครับปล่อยครับโชเบอร์ไปเลยครับไม่เอาครับแล้วก็ผู้สินเป่าจบเลยครับ5นาทีครบครับโอ้โหเรียกว่าลุ้นกันหัวใจจะวายนะครับเสมอกันไป 1-1 ครับ
1: เป็น 1-1 ที่ต้องใช้คำว่าโคตรสนุกเลยนะครับอียิปต์ขึ้นนำก่อนนะครับจากนั้นอาชัวนาทีที่19ส่วนเบลเยียมมาตามตีเสมอจากการเข้าฮอสของลูกาโกแต่ว่าบอลไปโอนโกนะครับ
0: ครับผม
1: ก็เป็นโดนฮันนี่เข้าประตูไปจบเกม1ประตูต่อ1แบ่งกันไปทีมละ1แต้มส่วนโปรแกรมของกลุ่มนี้นะครับก็เกมต่อไปก็จะมีทางด้านอิหร่านครับเจอกับทางด้านนิวซีแลนด
0: ์
1: ส่วนเบลเยียมเกมต่อไปครับก็จะเจอกับทางด้านอิหร่านนะครับแล้วก็อียิปต์เจอกับนิวซีแลนด์ส่วนมีถามมาพี่อู๋อังกฤษจะเล่นกันวันไหนน่าจะค่ำคืนวันพุธนะ
0: ครับ
1: อังกฤษเกมแรกจะเจอกับทางด้านโครเอเชียนะครับ
0: ถือว่าวันนี้ก็สมควรกับการได้ไปคนละ1ลูกนะครับเพราะว่าก็โอ้โหวันนี้เนี่ยต้องยอมรับว่าเกม50-50จริงๆ
1: ใช่
0: ไม่รู้จะไปฝั่งไหนครับโอ้โหมันมีโอกาส
1: สู้ได้มันนะ
0: อียิปต์เอง
1: สู้ได้ดีเกินคาดเลย
0: 2-0ที่ทำไม่ได้เองด้วยเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ทั้งมามูดทั้งอาชูครับถึงไม่เข้านี่ไงมามูดกับเชอร์มี่โดกู
0: มูดมาขอโทษกันสอยไปทีนึงครับ
1: ช่วงท้ายนิดนึงนะคุณสุภชัยผมนี่สิงอยู่กับคลื่นนี้ตั้งแต่อาเฮียหม
0: ออ
1: านอสนะพี่อ้วนนะครับเสียงพี่อู๋คล้ายๆพี่อ้วนแต่ไม่ค่อยได้ส่งอยู่ที่อยู่สวนที่นครปฐมครับ
0: ครับผมก็ขอบคุณด้วยนะครับ
1: คุณประสิทธ
0: ิ์อยู่ถึงตีสี่เนาะก็ตามเก็บให้นิดนึงนะครับเท่าที่ได้เน
1: า
0: ะ
1: ทีมงานภาค99ภาคฟุตบอลสนุกครับ
0: ครับผมก็ขอบคุณด้วยนะครับก็ติดตามได้เรามีทุกคู่นะ
1: ครับทักทายกันมาทักทายกับเรามาทั้งสองคนอ
0: าจจะมีตกหล่นอะไรผิดพลาดอะไรบ้างก็ส่งกันมาได้บอกกันได้เดี๋ยวแล้วก็ปรับปรุงกันไปเน
1: า
0: ะ
1: ครับผมอาจารย์อูฮะสนใจภาคคู่กับหยองไหมฮะงานแน่นไหม
0: โอ้ผมได้หมดแหละครับคนเดียวก็ได้ครับใครก็ได้ครับ
1: ชอบพี่อู๋พี่เอกครับขอบคุณมากครับดูฟรีตอนแรกคิดว่าดูไม่ได้นะครับคุณเอกคุณอู๋เข้าทุกวันไหมครับไม่ได้ทุกวันนะครับ
0: ไม่ได้ทุกวันครับ
1: ครับผมไลฟ์99ไวกว่าเยอะเลยครับประมาณนี
0: ้อ๋อคร
1: ับ
0: อ
1: ียิปต์ไม่เหมือนเดิม
0: อียิปต
1: ์ดีกว่าเดิมเยอะ
0: ต้องชมฮัสซันเนาะ
1: ใช่
0: ต้องชมฮัสซันจริงๆโอ้โหวันนี้แกวางทำกันบ้านมาดีมากแต่ว่าวันเนี้ยผมว่าปัญหาของทั้งคู่คือตัวสำรองที่ลงมาเนาะทั้งเบลเยียมทั้งอียิปต์เลยพอเปลี่ยนแล้วมันโหไอ้เจ้าอาชู ที่มันเคยกดดันได้เนาะ
1: ใช่
0: พอเปลี่ยนออกเขานั้นโอ้โหเกมมันผ่อนไปเลยส่วนไอเดอร์คูเปอร์กับไอ้เจ้าลัสกินหายเลยครับ
1: ใช่แล้วก็เกมระดับสื่อประมาณนี
0: ้
1: เกมมันบรรยายมันประมาณนี้นะครับขอบคุณมากก
0: ็
1: ย้ำนะครับใครที่ยังไม่ได้ติดตามนะฮะโซเชียลของเรานะพี่อู๋นะเพจ Facebook FM 99 Active Radio นะครับก็กดติดตามด้วยแล้วก็รวมไปถึงนะครับแอปพลิเคชัน Mcord Connect เพราะว่า99เนี่ยจะออนแอร์ทั่วประเทศน่ะตั้งแต่เที่ยงคืนจนถึงตี5เพราะฉะนั้นหลังตี5เราจะตัดสัญญาณไปที่ FM 95ลูกทุ่งมหานครนะครับ
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นใครอยากฟัง99บรรยายเกมสดทุกคู่เนี่ยแนะนำให้ไปโหลดแอปพลิเคชันเป็นCord Connectแล้วก็ฟังกันได้แบบต่อเนื่องเลยนะครับ
0: เลยก็พยายามจะเป่าหูผู้ใหญ่ว่าให้ทำแบบนี้ไปตลอดเลยไหมกับการถ่ายทอดสดแบบนี้เน
1: า
0: ะเพราะว่ายังไงเรามีการบรรยายอยู่แล้วนะครับ
1: ครับผม
0: ก็จะได้แบบใกล้ชิด
1: กันก็โอเคนะผมว่า
0: แฟน
1: เป็นแฟนที่อยู่ต่างจังหวัดเนี่ยยังตัดยงตัดยางอยู
0: ่
1: จะอีสานจะใต้จะเหนือจนออกก็ฟังได้หมดไง
0: ครับผม
1: ครบถ้วนนะอาจารย
0: ์ครับผมอ่ะวันนี้หมดเวลาแล้วเดี๋ยวตีสี่ใครมาต่ออาจารย์เอกจำได้ไหม
1: เป็น
0: คู่ใครไม่รู
1: ้คุณโอ๊ตกับพี่โอ๊กเปล่า
0: อ๋อวันนี้ก็หมดเวลาของเราพอดีครับในช่วงของในที่นายไลฟ์บอลโลก
1: ใช่ครับ
0: นะครับวันนี้ผมจันอู๋ดมศักดิ์แล้วก็จันเอกนพดลสองคนลาไปก่อนแล้วครับเจอใหม่โอกาสหน้านะครับวันนี้สวัสดีครับผม
1: สวัสดีครับ
2: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: สนับสนุนโดย
4: ท้องเสียปวดท้อง
5: แน่นท้อง
4: มองหาย
6: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
7: บำรุงร่างกายบำ
5: ำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
6: าแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
7: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
8: และกฟผภารกิจแห่งความยั่งยืน
9: โบราณท่านบอกว่าถ้าเกลียดใครให้เผาพริกเผาเกลือให้แต่ถ้ารักใครให้เผาพริกอย่างเดียว
10: ยังไงอ่ะ
9: ก็เผาพริกเน้นๆใส่กุ้งแห้งเนื้อหอมกระเทียมเต็มๆโขกเคล้าให้เข้ากันก็จะได้น้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในอาหารแล้วเสิร์ฟให้ผู้นั้นกินจะหลงรักจนงอหัวไม่ขึ้นเพราะน้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในเมนูไหนก็อร่อยจนใครก็ต้องตกหลุมรักพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
11: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
12: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดย
6: กาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
7: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
13: แผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นวันละ8บาทสอบถามโทร02-201-4364

0: ไทยเชฟ
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
3: สนับสนุนโดย
4: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
5: เฮโมวิทโกกล่องสีทอง
6: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
1: าแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
7: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
8: และกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน

0: สวัสดีครับ4:10 นนะครับมาอยู่กันต่อนะครับกับSoccer Live Report นะครับหรือว่าเราจะเรียกว่าอะไรดีฮะน้องไป Soccer Live ไหมหรือว่ารายการรอบโลกกีฬาดีนะฮะเพราะว่าปกตินี่รอบโลกกีฬานี่ก็ถ้าวันธรรมดาแบบนี้ก็จะมา5:00 ถึง6:30 นใช่ไหมฮะแต่ว่าช่วงนี้ก็มีบอลโลกเนาะก็ภาคกันต่อเนื่องเลยนะครับสำหรับฟุตบอลโลกที่จบไปเมื่อสักครู่นี่สดๆร้อนๆเลยนะครับสำหรับเกมระหว่างเบลเยียมกับอียิปต์นะเสมอกันไป1-1นะครับถือว่าต้องตามตีเสมอนะครับเบลเยียมเนี่ยนะแล้วเดี๋ยวเกมที่เราจะอยู่ด้วยกันตอน5:00ก็คือเกมระหว่างซาอุดิอาระเบียกับอุรุกวัยนะคุณโน้ตนะ
1: ครับ
0: ครับแล้วช่วงนี้เราจะเรียกรายการเราว่าอะไรเนี่ย
1: ไม่รู้กันนะฮะแต่เมื่อเช้าเมื่อวานผมก็มานั่งตรงนั้นเลยนะ
0: อ้าวเหรออ
1: ่าใช่มันต้องไปนั่งข้างนอก
0: เอาเมื่อกี้ไปบอกว่ามาอยู่ข้างในกันเลยพี่หรือ
1: เหรอ
0: เอาไง
1: ไม่รู้เอามันอยู่ข้างในไปแล้วเนี่ย
0: เออ
1: เพราะว่าเมื่อวานเห็นไอ้บางเจ๋งอ่ะบอกให้ไปนั่งนอกเลย
0: อ๋อเหรอ
1: เ
0: ออไม่เป็นไรเดี๋ยวขยาย
1: เดี๋ยวขยายเดี๋ยวขยาย
0: ครับ
1: เอออ
0: ืม
1: นะวันนี้ผมไปเปลี่ยนเกงมาไง
0: เปลี่ยนฝนเหรอ
1: เปล่าเดี๋ยวเสร็จตอนเช้าไง
0: อ๋อไม่เรียบร้อยเหรอ
1: เออเดี๋ยวไม่เรียบร้อย
0: ไม่จริงเหรอ
1: เออนี่ไง
0: ตายแล้วผมก็ขาสั้นมาด้วย
1: อ้าว
0: เรียบร้อย
1: เดี๋ยวคุณเจอพี่สุเทพคงไป

0: เตรียม
1: เหรอ
0: เออ
1: โอ้ไม่เป็นไรพี่ผมมาตั้งแต่ตีสี่แล้วพี่
0: อ๋อ
1: ครับเดี๋ยวต้องรีบกลับก่อนงั้นคุณอยู่ไปก่อนนะ
0: อ้าเอา
1: เออ
0: พี่เทพไม่ว่าอะไรหรอก
1: อ๋อ
0: มาเดี๋ยวตอนเช้าเดี๋ยวมีพี่เทพกับป๋าด้วยนะ
1: ใช่ใช
0: ่เออช่วงนี้คือมันจะเรียกว่าเขาเรียกว่าไงอ่ะแต่ละวันมันจะเข้าไม่เหมือนกันเน
1: า
0: ะเพราะช่วงบอลเตะมันหลายช่วงเวลามากเลยอ่ะ
1: ใช่ใช
0: ่อืม
1: ก็ถ้าตรงกับเวลาของรายการไหนก็รายการนั้นเลยใช่ไหม
0: ประมาณนั้น
1: แต่ถ้าไม่ตรงนี่ก็จะมีซ็อกเกอร์ไลฟ์อยู่แล้วนะฮะ
0: ใช่อย่างเงี้ยคู่นี้ถ้ามันเตะตีห้าเราก็มาตีสี่ก่อนใช่ไหม
1: ใช่ใช่
0: แต่บางวันมันก็เตะหกโมงเงี้ยก็เข้าตีห้า
1: แล้วถ้าเตะหกโมงรายการเราต้องพากไหม
0: พากดิ
1: ถึง8โมงเนี่ย
0: เออก็เมื่อวานไงเมื่อวานนี่ผมก็เข้ากับไอ้เจ๋งไงก็คือเข้าตั้งแต่ตีห้
1: า
0: เข้าตีห้าเสร็จแล้วก็รอหกโมงพอหกโมงก็บรรยายถึง8โมง
1: ก็เอาอย่างนั้นไปเลยนะครับ
0: ใช่
1: ก็เข้าใจกันตามนี้เพราะเวลามันเยอะเหลือเกินนะ
0: 17ช่วงเวลาไงเออทั้งหมดอะ17ช่วงเวลาเป็นบอลโลกที่บ้ามากๆอ่ะคือใครดูครบนี่คือแบบคุณต้องอึดมากแล้วคุณต้องว่างด้วยนะคือคุณต้องเป็นคนที่ว่างจัดๆเลยอ่ะ
1: เออ
0: ใช่ป่ะ
1: ครับ
0: เพราะว่าโอ้โหดูมันเตะแบบอย่างนี้คุณดูไปกี่คู่แล้ววันนี
1: ้เอาจริงนะ
0: เออ
1: เกมที่ผมดูเต็มเวลาเลยนะนั่งดูแบบโฟกัสเต็มที่เต็มเวลาเหมือนดูบอลปกติเลยนะไม่มีเลยฮะ
0: อ้าว
1: จริงๆโอ้โหแบบไม่ไหวว่ะวันเปิดผมยังดูครึ่งเดียวครึ่งหลังยังหลับตื่นๆเลยอ่ะ
0: วันเปิด
1: ไอ้คู่แรกอ่ะ
0: เอาวันเปิดผมดู
1: คู่แรกผมก็ดูไปครึ่งนึงครึ่งหลังกะว่านอนดูโอ้โห
0: ผมดูแต่พี่ที่เปิดอ่ะผมไม่ดูเพราะผมตั้งปลุกไว้ตีสองเลยเออ
1: ครับ
0: แล้วก็ตื่นมาตีสองแล้วก็ดูเลยไอ้แคนาดาสหรัฐอเมริกาอะไรที่ผมก็เลือกไม่ดูนะคือเลือกดูบางคู่วันนั้นเราดูเยอรมันดูเยอรมัน
1: ผมก็ดูไปครึ่งนึง
0: คู่ไอ้เมื่อวานนี้ญี่ปุ่นนี่ผมดูไปประมาณสัก60ไม่ถึงด้วยเพราะตอนแรกว่าจะนอนเนี่ยแล้วมันนอนไม่หลับ สักประมาณนาที30ก็ค่อยลุกขึ้นมาดูอะไรเงี้ยเมื่อคืนนี่ผมก็ดูสเปนไม่แบบดูแค่ครึ่งหลังอะไรเงี้ย
1: โอ้โหยังอุตส่าห์ดูอีกอ่ะโอ้สุดยอดเลย
0: ใช่แล้วก็คู่เมื่อกี้ก็ไม่ได้ดู
1: ไอ้ผมนี่กะง้างคู่ที่แบบต้องดูเลยสำหรับช่วงแรกๆนี่คู่ฮอลแลนด์กับญี่ปุ่นเมื่อวานก็เต็มตัวอย่างดีอาบน้ำอาบท่ามานะ
0: ครับ
1: ปรากฏเรียบร้อยหลับนะ
0: อ้าว
1: ไม่ดูเลย
0: โอ้ตีสาม
1: ไ
0: ม
1: ่
0: เนี่ยมันเตะตีสามไง
1: ตีสามอ่ะ
0: อืม
1: โหแบบตอนแรกก็แบบดูโปรแกรมแล้วโอ้โหเอาเว้ยช่วงนี้บอลโลกเดี๋ยวรอดูคู่โน้นคู่นี้นะโอ้โหเอาเข้าจริงไม่ไหวจริงเอาเข้าจริงนี่แบบง่อมมากเลยแล้วเวลานอนเรากลายเป็นสับสนไปหมดเลยนะตอนเนี้ยไม่รู้ว่าจะใช้ชีวิตช่วงไหนกลายเป็นมึนง่วงตอนกลางวันง่วงไปหมดเลยตอนเย็นหัวค่ำก็ง่วงก็อาจจะช่วงแรกๆอยู่เนาะปรับเนื้อปรับตัวกันไปนะฮะ
0: ใช่คือช่วงและอย่างคือรอบแรกก็ต้องยอมรับว่ามันก็หลายๆคู่อ่ะมันก็ไม่ได้แบบถึงขนาดแบบว่าเฮ้ยพลาดไม่ได้ขนาดนั้นไง
1: ใช่
0: ใช่ไหมเนี่ยมันก็จะมีเนเธอร์แลนด์เจอญี่ปุ่นเนี่ยที่ดูแล้วมันสูสีแบบว่าชื่อดีอ่ะชื่อดีกันทั้งคู่
1: ครับ
0: โมร็อกโกนะโมร็อกโกเจอบราซิลอ่ะวันนั้นผมก็ดู
1: มันใช่คุณ
0: วันนั้นผมก็ดูแต่ดูก็แบบผ่านๆแบบไม่ได้ตั้งใจดูขนาดนั้นนะ
1: ครับ
0: ก
1: ็ปรับเนื้อปรับตัวแล้วกันเน
0: า
1: ะเพราะว่าจะอยู่กันไปอีกนานนะฮะ
0: ใช่
1: จบกันนู่นเนี่ย19มั้ย19กรกฎาคมมั้ยอีกเดือนกว่านะก็อาจจะต้องเลือกดูมั้งนะหรือว
0: ่
1: า
0: ใช่
1: ๆยิ่งวัยอย่างเราเนี่ยโอ้ตอนแรกนึกว่ายังไหวนะฮะแต่ว่าไม่ไหวแล้วนะ
0: โอ้เพราะว่ามันอย่างเมื่อวานเนี้ยมันก็ตั้งแต่เที่ยงคืนน่ะคู่เยอรมันน่ะใช่มั้ยคู่เยอรมันนะตั้งแต่เที่ยงคืนนะ
1: ใช่
0: ไปจบเอาคู่สวีเดนตุรกีก็คือ11โมงเช้าอ่ะ
1: โอ้
0: 11ชั่วโมงอ่ะ
1: โหด
0: โหดจัดอ่ะ
1: บางวันคู่สุดท้ายเตะเริ่ม11โมงนะ
0: มีนะเริ่ม11โมงบางวันก็เริ่มอย่างเมื่อวันนี้เริ่ม5ทุ่มใช่ไหม
1: ครับ
0: เริ่ม5ทุ่มเนี่ยมันก็จะไปจบคู่สุดท้ายเอาตอน10โมง
1: คู่สุดท้าย8โมงใช่ไหม
0: ใช่ไหมคู่สุดท้าย8โมงอิหร่านกับนิวซีแลนด์
1: เออ
0: โอ้โห
1: อย่างเมื่อคืนนี้ก็มี5ทุ่มแล้วก็ตี2จบไปแล้วก็ของเราก็ตี5
0: ตี5แล้วก็8โมงก็คือ11ชั่วโมงอ
1: ่
0: ะ
1: แล้วมันไม่เว้นเวลาให้เรานอนมันเป็นชั่วโมงเดียวเว้นชั่วโมงเด
0: ียวมันหาชั่วโมงเดียวชั่วโมงเดียวไงแล้วไม่มีหยุดไม่มีอะไรด้วยนะ
1: เออ
0: เตะต่อเนื่องกันไปยาวเลยอ่ะโอ้โหคือเริ่มเห็นพิษสงของไอ้104แมตช์แล้วเนี่ย
1: มาราธอนมาก
0: เออเยอะนะ
1: เออ
0: เยอะแบบเยอะจัดเลยอ่ะคือมันก็กลายเป็นว่าพอแมตช์มันเยอะแบบนี้เราก็ดูไม่ครบทุกคู่นะ
1: เป็นไปไม่ได้เลย
0: เออเผลอๆดูน้อยๆลงด้วย
1: ใช่ใช่จริงๆเผลอๆดูน้อยๆลงด้วย
0: เออ
1: เพราะไอ้คู่ที่แบบบางทีเมื่อก่อนเวลามันดีมันปกติใช่ไหมสามทุ่มสี่ทุ่มห้าทุ่มเราก็ดูอยู่แล้วใช่ไห
0: ม
1: เราก็นอนไปเลยอย่างเงี้ยอันนั้นจะดูเยอะกว่าอันนี้ไอตอนเตะเที่ยงคืนเตะตีสองเราก็ดูได้ไม่เต็มที่นะตอนเช้าก็ยังไม่ตื่นอีกเลย
0: เออ
1: แกเป็นดูน้อยกว่าเดิมอีกนะฮะ
0: ครับ
1: ก็เลือกเอาเลือกเอา
0: ใช่ใช่
1: เลือกเอาดูตอนดึกหรือว่าจะเลือกเอาดูตอนเช้าก็ลองเลือกคู่ดูแล้วกัน
0: เดี๋ยวก็มียังมีอังกฤษยังมีฝรั่งเศสอะไรพวกนี้นะ
1: ใช่ยังไม่ลงนะ
0: โปรตุเกสนี่ก็ยังไม่ได้ลงนะ
1: ครับ
0: เมื่อคืนนี้เบลเยียมก็เสมอหยิบไป 1-1
1: โอ้สเปนเนี่ยสเปนเสมอหมู่เกาะเก็บเปิด 0-0 นะ
0: ครับ
1: โอ้สุดๆเลยนะ
0: เออ
1: โอ้เคปเวิร์ดนี่มาบอลโลกครั้งแรกด้วยนะ
0: ใช่
1: เจอกับสเปนทีมเต็งหนึ่งเลยนะ
0: สเปนก็เจาะไม่เข้านะก็ค่าให้โกสเปนนี่ 2.24 ไอ้ 2.7 อ่ะครองบอล 74% นะ
1: ครับ
0: เออนะครับแล้วก็โอกาสยิงทั้งหมดเนี่ย27ครั้งเข้าก่อไป7ครั้ง
1: ครับ
0: นะครับก่อไม่ได้เลยสักลูกนะครับใกล้เคียงสุดก็เฟรนโตเลสอ่ะยิงชนคานนะครับแล้วก็มุกกอเคปเวิร์ดนี่สร้างสถิติใหม่ด้วยนะนับตั้งแต่มีการบันทึกสถิติเลยก็ว่าได้นะก็คือตั้งแต่ปี1996
1: อ่
0: ะทั้งเกมฟาวครั้งเดียวอ่ะ
1: ใช่ใช่ใช่
0: สุดยอดอ่ะ
1: สุดยอดเลย
0: ฟาวครั้งเดียวฮะ
1: คือระเบียบวินัยเป๊ะมาก
0: เออ
1: เป๊ะสุด
0: ๆโอ้คือถ้ามันไม่ฟาวเลยแต่ว่ามันก็อาจจะไม่ค่อยมีจังหวะฟาวด้วยเพราะว่าพวกเขาก็ลงไปรับกันหมดไงรับกันอย่างเดียวแล้วก็สเปย์ก็จ่อไม่ค่อยเข้าอ่ะ
1: ครับ
0: พยายามจะหาทางเข้าไปแล้วช่วงแรกสเปย์เล่นเนี่ยไม่มีปีกไม่มีอะไรด้วยคือจะมาวูบวาบหน่อยก็ตอนส่งลามินยามาลงมาแล้วอ่ะเออถึงจะแบบดูเข้าท่านิดนึง
1: ผมก็คือลามินยามาสำรองด้วยเหรอ
0: สำรองเหมือนเขายังไม่ค่อยสมบูรณ์
1: อ
0: ่ะ
1: ใช่ใช่
0: ยังไม่ค่อยสมบูรณ์เขาก็เลยคือถ้ามันยิงได้ผมว่าเขาอาจจะไม่ส่งอ่ะแต่นี่มันยังเจาะไม่เข้าไง
1: จำเป็น
0: ก็เลยจำเป็น
1: อ
0: ่ะเออก็เลยต้องส่งลามินยามาลงมา
1: ครับ
0: นั่นแหละนะครับแล้วก็ไอ้มิเกลยาซาบาลนะครับกองหน้าสเปนนี่ก็สร้างสถิติใหม่ด้วยนะครับเป็นตั้งแต่คนแรกในประวัติศาสตร์นับตั้งแต่มีการบันทึกสถิติเมื่อปี1966เป็นต้นมานะที่30นาทีครับไม่โดนบอลเลยแม้แต่ครั้งเดียว
1: ไม่โดนบอลเลยครึ่งชั่วโมง
0: เออ
1: 30นาที
0: ใช่
1: ครับ
0: ครับเป็นสถิติที่ยอดเยี่ยมมากเลยประหนึ่งว่าไม่มาเล่นน่ะ
1: เหมือนหายไปคนหนึ่ง
0: หายไปคนหนึ่งอ่ะ
1: ต่อให้ครึ่งชั่วโมง
0: เออ
1: ครับ
0: ครับ
1: เออ
0: สุดยอดมากฮะ
1: เหลือเชื่อนะมีสถิติเหลือเชื่อหลายอย่างในเกมนี้นะ
0: ใช่
1: เออไอโกมันอะวิซินยาโอไอโบซินยาเนี่ยนะ
0: อ
1: ายุ40นะ
0: ครับ
1: เพิ่งอายุ40เมื่อวันที่3มิถุนายนเนี่ยนะฮะถือว่าแก่ที่สุดอันดับ2ของบอลโลกครั้งนี้นะ
0: ครับ
1: โอ้สุดยอดเลยนะฮะก็อย่างที่บอกคือสเปนเนี่ยโอกาสยิงทั้งหมดคือ27ครั้งนะฮะและไอโบซินยาเนี่ยเซฟไป7ครั้งนะเซฟไป7ครั้งนะตั้งแต่ฟุตบอลโลกปี1966อะมีผู้สาประตูที่เซฟในเกมเดียวมากกว่าไอโบซินยาในเกมนี้คือแพทเจนนิงนะ
0: ครับ
1: ตอนนั้นไอร์แลนด์เหนือเซฟไปไอร์แลนด์เหนือเจอกับบราซิลปี86นะฮะตอนนั้นเซฟไป10ครั้งนะฮะอันนี้เซฟ7ครั้งนะในเกมเดียวนะ
0: ครับ
1: ก็สุดยอดจริงนะฮะ
0: แ
1: ล้วก็สถิติที่น่าสนใจอย่างนึงรู้นะสเปนได้ยิงลูกสุดท้ายในฟุตบอลโลกได้นี่ก็คือเกมที่เจอกับญี่ปุ่นในเกมรอบแรกที่กาตาร์นะฮะเมื่อ4ปีที่แล้วตอนนั้นนาทีที่11เนี่ยแล้วพอหลังจากนั้นเนี่ยเขาบอก 2,000 สเปนต่อบอลกัน 2,500 ครั้งนะนับตั้งแต่ประตูแล้วเนี
0: ่
1: ยแล้วก็ยังยิงประตูในฟุตบอลโลกไม่ได้เลยนะ
0: ครับ
1: โอกาสยิงรวมทั้งหมด49ครั้งนะ
0: ก็ตามสไตล์เริ่มกลับมาเป็นสเปนเดิมๆแล้ว
1: ต่อบอล 2,500 ครั้งยิงประตูไม่ได้สักลูก
0: อ
1: ะ
0: ต่อบอลงั้นเนี่ยก็เหมือนเคาะไว้เคาะมาอยู่นั่นแหละ
1: ใช่
0: เนี่ยแล้วดูนะสถิติลามินยามาลงมาเล่น24นาทีนะโดนบอล36ครั้งคือจะเป็นพอเห็นมีลามินยามาแกก็ยัดลามินยามาอย่างเดียวเลยจ่ายบอลสำเร็จไป16ครั้งคีย์พาส1ครั้ง เลี้ยงบอลสำเร็จ2ครั้งผ่านครอสบอล2ครั้งชนะในการดวลอีก2ครั้งเนี่ยคือแบบถ้าไม่มีลามินยามาลนี่คือสเปนก็เหมือนโอ้โหหมดปัญญาเลยอ่ะ
1: ครับ
0: แต่ก็สุดท้ายก็จ่อไม่เข้านะ 0-0 นะ
1: ครับ
0: สำหรับสเปน
1: นี่มีเกมในกลุ่ม H นะกลุ่ม H ก็มีสเปนเคปเวิร์ดอุรุกวัยแล้วก็ซาอุนะฮะ
0: ครับ
1: โอ้โหมีลุ้นเข้ารอบเลยไหมเนี่ย
0: หมายถึงอะไรเคปเวิร์ดเนี่ยก
1: ็มีแต้มนึง
0: มีสิทธิ์นะ
1: แล้วมีแต้มนึงอย่างสเปนนี่ก็สุดๆเลยนะ
0: อืม
1: คือแบบโอ้โหตอนแรกนี่ผมกะว่าเหมือนกือลาเซาอะนะที่เจอเยอรมันไป7ลูกนะฮะ
0: ครับ
1: ไม่ใช่บราซิลนะกือลาเซานะ
0: เ
1: จอเยอรมันไป7ลูกก็นึกว่าจะคงจะเละนะ
0: ครับ
1: โอ้โหที่ไหนได้เปิดมาเสมอ 0-0 เว้ย
0: ใช่
1: โอ้โหสุดยอด
0: อืม
1: แล้วเกมต่อไปเคปเวิร์ดเนี่ยเจอกับอุรุกวัยนะ
0: ครับ
1: เจอกับอุรุกวัยวันที่21นะฮะ
0: นะก็ต้องรอดูนะบางทีสตาร์ทสวยๆแต่ว่าเดี๋ยวก็พอเจอกับอุรุกวัยเจอกับซาอุเนี่ยเดี๋ยวเกมรุกมันก็ต้องทำงานบ้างอ่ะคืนนี้มันก็ว่างตามตรงก็คือพี่เขารับอย่างเดียวไง
1: ครับ
0: รับแน่นๆอย่างเดียวแล้วก็รอโต้นะ
1: แต่ก็ถือว่าเสียฟอร์มพอสมควรนะสำหรับสเปนซึ่งถูกยกให้เป็นทีมเต็งลำดับต้นๆนะ
0: ครับ
1: นะฮะแล้วก็เป็นแชมป์ยูโรมาด้วยนะครับ
0: ใช่
1: ก็อาจจะสลับทรงสลับตัวหรือว่ามีผู้เล่นไม่พร้อมบ้างนะก็ต้องเข้าทัวร์นาเมนต์จริงๆมันก็ต้องปรับหน้างานกันต่อไปนะฮะ
0: ครับ
1: ครับ
0: แต่มันก็พูดตรงๆก็ยังไม่ได้เสียหายอะไรเยอะไงสำหรับสเปนเพราะว่าถ้าย้อนกลับไปปี2010ถ้าจำกันได้ปีนั้นเนี่ยสเปนก็นัดแรกแพ้นะแพ้สวิตเซอร์แลนด์มั้ง 0-1 แต่หลังจากนั้นพวกเขาก็เป็นแชมป์ได้น
1: ะ
0: ปี2010นะครับนี่ก็สตาร์ทด้วยการเสมอหรืออาร์เจนตินาไงใช่ไหมเจนีน่าครั้งที่แล้วนี่สตาร์ทนัดแรกแพ้ซาอูนะ
1: ก็แพ้ซาอูเนี่ยที่จะ
0: แพ้ซาอูเออ
1: ครับ
0: ใช่แต่ว่าสุดท้ายเจนีน่าก็เป็นแชมป์ได้เหมือนกัน
1: ใช่ใช่อ
0: ันนี้มันก็แค่เสม
1: อ
0: เออ
1: ก็รอดูนะฮะ
0: ครับ
1: มีคนขอผลเข้ามาพี่โอนะ
0: คู่ไหนฮะ
1: ไอซ์แลนด์ดิวิชั่น2ฮะ
0: โอ้โหนี่บอลโลกทำอะไรท่านไม่ได้เลยเหรอฮะ
1: ไม่ได้ฮะ
0: ครับ
1: รักจริงฮะไอแลนด์เนี่ยฮะครับ
0: โฟเนียฮะเสมอกับคารีอาคาเน 2-2 นะครับเซลฟอร์ดชนะทอตเทอร์โวก้า 3-1 นะครับ
1: ครับ
0: อืม
1: เออแล้วคุณเจ๋งก็ฝากสวัสดีเนชั่นไวด์ด้วยนะ
0: อ๋อเหรอ
1: ใช่ใช่
0: ให้เราสวัสดีแทนคุณเจ๋งใช่ไหม
1: ช่วงก่อนตีห้าเนี่ยมีเนชั่นไวด์ด้วย
0: ครับ
1: ก็คือทั่วประเทศนะฮะ
0: อ่าม
1: ีวิดีโอของอสมททั่วประเทศก็
0: ใช่
1: รับชมรับฟัง
0: สวัสดีแทนคุณเจ๋งด้วยนะฮะแกฝากมา
1: ครับผม
0: อ๋อครับไม่ใช่นะสวัสดีแฟนๆด้วยนะครับ
1: ครับ
0: ที่รับฟังอยู่ทั่วประเทศนะ
1: แต่ว่าก็มีแค่ตีห้าเนี่ยนะ
0: ใช่ถึงตีห้านะ
1: ถ้าหลังตีห้าก็ถ้าทั่วประเทศก็ไปดูทางแอปก็ได้นะ
0: ครับ
1: MCOT Connect นะก็โหลดกันมาก็ดูได้นะฮะฟังเฟิงอะไรก็ชัดดีนะฮะ
0: ครับ
1: ครับผม
0: ม
1: ีตกงานแล้วนะคุณโน้ตนะ
0: ฮะใคร
1: บอลโลกเริ่มมาไม่กี่วันเองนี่มีโค้ชโดนเด้งแล้วนะ
0: อ๋อซาบีลามูชี
1: ใช่ฮะคุณซื้อทีมชาติตูนิเซียนะ
0: ผมนึกว่าไอ้นึกไปถึงไอ้นี่ไอ้เม็กซิโกคนนั้นน่ะ
1: ใคร
0: ที่มันไปทำหยีตาอะไรนะก็โดนปลดไปเมื่อกัน
1: ไอ้นั่นก็น่าจะหนักนะฮะ
0: ไอ้นั่นก็โดนเด้งเมื่อกัน
1: โอ้ไปเหยียบผิวเกาหลีนะ
0: โอ้แล้วเกาหลีคนนั้นก็หน้าแบบเจือนๆเลยนะ
1: น่าเกลียดนะ
0: เออ
1: โอ้แบบตอนนั้นตาอย่างนี้มันน่าเกลียดจริงนะฮะ
0: คือแบบโอ้โหแล้วก็คือมันไม่รู้เรื่องเลยหรือไงแบบแสดงว่าปกติก็ทำเป็นประจำนะ
1: แสดงว่าเป็นเรื่องปกติของเขาเลยนะ
0: เออ
1: แบบว่าทำแบบชิวๆไม่ได้คิดอะไรเลยอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: ใช่แล้วไอ้น้องนั่นคนนั้นก็แบบตอนแรกก็ยิ้มแย้มอ่ะตอนหลังก็หน้าเจือนเจือนไปเหมือนกันอ่ะ
1: โอ้โห
0: เจอแบบหยีตาทำหยีนั่นเหยียดอ่ะ
1: ไม่ไหวไม่ไหวนะ
0: ใช่
1: แต่ลามูชีนี่ก็พาตุนิเซียแพ้สวีเดนไปนัดแรกประเดิมไปแพ้ 5-1 นะฮะ
0: ครับ
1: ก็เรียบร้อยโดนปลดออกจากตำแหน่งไปนะครับ
0: เออ
1: ก็ตูนิเซียก็แต่งตั้งมอนเดอร์เคไบเออร์นะฮะอดีตกุนซือทีมชาตินี่แหละนะครับตอนนี้ก็ทำเป็นผู้อำนวยการเทคนิคนะครับขึ้นมาคุมทีมชั่วคราวก่อนนะฮะ
0: ครับ
1: นัดต่อไปเดี๋ยวจะเจอกับทีมชาติญี่ปุ่นนะครับที่มอนเตเร่ที่เม็กซิโกวันอาทิตย์นี้นะครับ
0: ก็โอ้คล้ายๆไทยเหมือนกันนะ มีพอเทคนิคมารอเสียบด้วยเหรออ
1: ๋อใส่จ้องอยู่นะเหรอ
0: เออเดี๋ยวปะใช่ใช่ใช่ใช่เหมือนกันนะ
1: เออ
0: ครับมีพอเทคนิคมาพอปลดโค้ดปุ๊บก็พอเทคนิคเสียบได้เลย
1: ลงตัวขนาดนั้น
0: เออ
1: เล่นนัดเดียวเอง
0: นะคุมนัดเดียวเอง
1: เออ
0: ยังไม่ตกรอบเลย
1: นี่บอลโลกนะพี
0: ่แล้วเออ
1: เออ
0: ครับ
1: ไม่ใช่ง่ายๆนะพี
0: ่เออก็มันจะได้เรื่องเอาตรงๆนะคือหรือคงคิดว่าแบบไม่ไหวแล้ว
1: ก็ไม่รู้เหมือนกัน
0: เนาะ
1: เออ
0: เออแล้วโค้ชแบบพาทีมนี่มาแล้วไงอ่ะ
1: คือเขาคงมองว่าถ้าจะมีลุ้นเก็บแต้มหรือลุ้นเข้ารอบมันก็ต้องเจอสวีเดนเนี่ยแหละมั้งในกลุ่มนี้
0: เหรอ
1: เพราะว่าอีก2ทีมในกลุ่มเป็นญี่ปุ่นกับเนเธอร์แลนด์เนี่ย
0: แต่กลุ่มนี้มันแข็งนะคือต้องยอมรับว่ามันแข็งแล้วก็อีกจุดหนึ่งก็คือสวีเดนเนี่ยไอ้รอบคัดเลือกอ่ะคือ
1: ไม่ได้เรื่องเลย
0: มันไม่ได้เรื่องใช่แต่มันเปลี่ยนโค้ชมาไงแกรมพอตเตอร์นะใช่ว่
1: า
0: แล้วตัวมันก็ไม่ได้ไก่กาในคู่หน้าวันนี
1: ้โอ้ตัวดีๆนั่นเลย
0: เออ
1: ขนาดยันคูรูเซสกี้ผมไม่มานะ
0: โอ้ถ้ามาก็ช็อกแล้วล่ะฮะแฟนสเปอร์บอกช็อกแล้วฮะ
1: เจ็บมาทั้งปีมันเล่นบอลโลกดีอ้วกเลยนะฮะ
0: เออใช่ป่ะแล้วถ้าไล่ชงไล่ชื่อเลยสเปนเอ้ยสวีเดนมันไม่ธรรมดานะ
1: ใช่ใช่ใช่เออ
0: แล้วที่มันแย่ตอนรอบคัดเลือกก็คือมันไม่ใช่โค้ชคนนี้ไงแต่มาตอนนี้มันเปลี่ยนเป็นแกรมพอตเตอร์แล้วนะฝีไม้ลายมือก็เห็นกันอยู่อ่ะใช้ได้นะ
1: บงระบบทีมดีนะ
0: อืม
1: เล่นสวยทีเดียวนะฮะ
0: ใช่
1: อีซักนี่คนละคนเลยนะฮะ
0: เอออ
1: ยู่ลิเวอร์พูลนี่โอ้โหโดนนิดโดนหน่อยเจ็บ
0: อ
1: ันนี้ฟิตเปรี้ยเลย
0: ครับ
1: ครับ
0: ใช่
1: แล้วยังมีโยเคเลสแล้วก็อีกคนนึงก็คือยัสซินอายารีนะ
0: ฮะ
1: ทีเด็ดนะยิงไกล2ลูกโคตรสวยเลยนะ
0: อืม
1: สุดยอดนะ
0: ครับ
1: แล้วมีเชื้อสายตูนิเซียด้วยคุณพ่อเป็นตูนิเซียด้วยนะ
0: เออ
1: โอ้โห
0: แกก็เลยต้องกระมิดกระเมียนนิดนึง
1: แต่ลูก2คงไม่ไหวแล้วลูก2ปล่อยเต็มที่เลยนะ
0: ครับ
1: อืม
0: ใช่เนี่ยแกรมพอตเตอร์นี่มึงเข้ามาทำเมื่อตุลาคมปีที่แล้วนี่เองแรกๆก็ยังไม่ค่อยนั่นน่ะแล้วก็สุดท้ายก็พาสวีเดนเพลย์ออฟมาได
1: ้ใช่ๆ
0: ชนะยูเครนมา
1: แล้วเขาไปได้สิทธิ์จาก
0: แล้วก็ชนะโปแลนด์
1: ไปได้สิทธิ์จากอะไรนะ
0: ในเนชั่นลีกอ่ะ
1: เนชั่นลีก
0: อ่ะคือพอมีสิทธิ์ไว้แกก็เลยคว้ามาได้
1: พอมีสิทธิ์ตัวนี้ก็เล่นรอบคัดเลือกอะไรชิวๆไงเลยไม่ค่อยได้เรื่องอะไรนะฮะแล้วก็มาได้สิทธิ์ตัวนี้จริงๆด้วยนะ
0: ใช่คือมันก็เลยทำให้ก็เป็นความสำคัญของเนชั่นลีกอย่างหนึ่งอะเนาะ
1: ครับ
0: ไม่งั้นสวีเดนก็ไม่ได้มาอยู่แล้วเพราะว่ารอบคัดเลือกนี่ตอนแรกไม่ค่อยดี
1: ครับ
0: อืม
1: แล้วกลุ่มนี้มันจะเป็นกลุ่ม F เนี่ยมันจะเป็นกลุ่มที่ค่อนข้างสวยนะคุณโรนนะคือปกติบอลโลกครั้งนี้คือหลายๆกลุ่มมันจะแบบว่าอันดับ3ก็เข้ารอบเลยใช่ไหม
0: อ
1: ันดับ3ก็เข้ารอบอาจจะไปเจออันดับ1ก็แล้วแต่หรือว่าถ้าเป็นอันดับ1ของกลุ่มส่วนใหญ่ในฟุตบอลโลกครั้งนี
0: ้
1: มันก็จะเจอกับอันดับ3ใช่ไหม
0: ครับ
1: อันดับ3ของกลุ่มอื่นถ้าเป็นอันดับ2ก็เจอกับอันดับ2ด้วยกันหรือไม่ได้เจออันดับ3ใช่ไห
0: ม
1: แต่กลุ่มของเนี่ยกลุ่มของสวีเดนกลุ่มของญี่ปุ่นกลุ่มของเนเธอร์แลนด์เนี่ยอันดับ1จะไปเจออันดับ2อันดับ2ไปเจออันดับ1นะ
0: เออ
1: ของกลุ่มและของกลุ่มบราซิลด้วยนะ
0: ครับ
1: เออนะฮะ
0: ใช่
1: ของกลุ่มบราซิลซึ่งกลุ่มบราซิลเนี่ยนอกจากบราซิลแล้วก็ยังมีอย่างโมร็อกโกด้วยนะฮะโมร็อกโกนี่เป็นทีมอันตรายเหมือนกันนะ
0: โมร็อกโกเล่นดีกว่าบราซิลอีกวันนั้นน่ะ
1: โอ้โหโคตรจะดีสุดๆนะ
0: ก็มีชื่ออะไรบัวดี้แจ้งเกิดเลย
1: โอ้โหโคตรเด่น
0: จะมาบวดดี้แจ้งเกิดเลยแล้วก็มีหลายๆตัวอัสลาฟฮาคิมี่มีอะไรเงี้ยไซบารี
1: ที่ยิงก
0: ็ใช่แล้วใครอย่าลืมว่าโมร็อกโกใครแล้วที่เข้ารอบรองนะฮะ
1: แล้วดูฟอร์มเกมแรกเจอบราซิลเนี่ยโอ้โหผมว่าเผลอๆไปลึกอีกนะโมร็อกโกนะ
0: ใช่
1: โอ้เล่นดีมากนะ
0: แล้วอย่าลืมว่าโมร็อกโกนี่แชมป์ทวีปนะแม้ว่าจะไปยึดเข้ามาก็ตาม
1: แพ้เซเนกัลรอบชิงนะ
0: ใช่
1: แต่ว่าได้แชมป์นะ
0: ได้แชมป์
1: ครับผม
0: เพราะยึดเข้ามา
1: เล่นในบ้านด้วยตอนนั้นนะ
0: ครับ
1: เล่นที่โมร็อกโกด้วยแต่ก็ตามกฎนะตามกฎ
0: ใช่
1: เขาตัดสินถ้าอย่างนั้นก็ต้องว่าอย่างนั้นณตอนนี้นะ
0: ครับ
1: เขาก็อุทธรณ์อยู่นะเซเนกัลนะฮะแต่ว่าไม่รู้ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือเปล่านะฮะครับผม
0: ก็โอ้แล้วต้องบอกว่าคือกลุ่มเนี้ยกลุ่มเนเธอร์แลนด์นี่ก็ถือว่าโชคร้ายอะเนาะ
1: ใช่
0: โชคร้ายอะนะครับกลุ่ม F อะ
1: กลุ่มบราซิลเนี่ยก็โชคร้ายนะ
0: เ
1: พราะว่าต่อให้คุณเข้าที่1ที่2นะคุณก็ไม่ไปเจอเนี่ยเนเธอร์แลนด์หรือไม่ก็ญี่ปุ่นหรือไม่ก็สวีเดนใ
0: ช่
1: คือรอบ32ทีมนี่มันจะมีเพิ่มล็อกเอาท์ขึ้นมาอีกรอบนึงอะนะ
0: ใช่
1: ถ้าปกติมันก็จะนอกเอารอบนอกเอาก็16เลย
0: 16อันนี้จะเพิ่มรอบ32มา
1: ใช่ๆ
0: นะครับ
1: เกมนึงนะ
0: ใช่แล้วก็แล้วว่าค คือมันก็ไล่ตุ๊กตากันยากนะว่าตรงๆอ่ะเพราะว่าไออันดับ3ที่ดีที่สุดเนี่ยมันก็เข้ารอบอีก8ทีมนะใช่ป่ะมันเข้ารอบอีก8ทีมเพราะฉะนั้นบางทีเราสมมติเราเข้าไปที่1เนี่ยเราไปเจออันดับ3ของกลุ่ม

0: อือเนี่ยโหก็ต้องวัดกันอีกว่าไอ้กลุ่มอื่นเนี่ยมันจะมีทีมไหนเข้ามาบ้าง
1: อืม
0: ใช่ไหม
1: ครับ
0: เออ
1: หรือทีมไหนทีมใหญ่ทีมไหนจะตกไปอันดับ3หรือเปล่าอย่างเงี้ยนะ
0: ใช
1: ่บราซิลเนี่ยบราซิลเผื่อเข้าอันดับ3อาจจะโชคดีกว่าเข้าอันดับ1อันดับ2ก็ได้นะ
0: แต่อันดับ3อันดับ3ส่วนมากมันจะต้องไปเจอแชมป์กลุ่มมันจะต้องไปเจอแชมป์กลุ่มไม่กลุ่มใดก็กลุ่มนึงอ่ะ
1: ครับ
0: นั่นแหละนะครับเพียงแต่ว่าก็บางทีถ้าแชมป์กลุ่มไปเจอกลุ่มที่มันไม่แข็งมากไงใช่ไหมกลุ่มที่มันไอ้พวกโชภาพอ่ะ
1: แชมป์กลุ่มเป็นอเมริกา
0: เ
1: งี้ยนะสมมตินะแคนาดาอย่างเงี้ยนะ
0: ใช่กลุ่มดีอย่างเงี้ยอเมริกาออสเตรเลียตุรกีปารากวัยอย่างเงี้ยมันพอเรียกว่าเจอใครก็พอได้ใช่ไหม
1: ใช
0: ่หรือกลุ่มสวิตเซอร์แลนด์แคนาดากาตาร์บอสเนียอย่างเงี้ยหรือกลุ่มเออะเม็กซิโกเกาหลีใต้เช็กหรือว่าแอฟริกาใต้อย่างเงี้ยกลุ่มเนี้ยมันแบบใครแบบเป็นแชมป์กลุ่มเงี้ยเราเข้าที่3ไปเจอกลุ่มพวกเนี้ยมันก็พอได้อะ
1: ครับ
0: ใช่ไหม
1: คือไม่ใช่ว่าทีมพวกนี้ไม่ดีนะแต่ว่าถ้าวัดกันน่ะมันก็ถ้าเลือกได้นะเจอทีมเหล่านี้มันก็ดีกว่านะ
0: ครับ
1: เออ
0: ใช่
1: แต่มันดูยากจริงอย่างที่บอกนะฮะ
0: ใช่
1: มันดูยากเพราะว่าโอ้โหการเข้ารอบนี้ไม่รู้ไปเจอใครนะฮะไอ้หลายๆทีมเขาเองเขาก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะนั้นไม่ต้องคิดมากก็ทำให้ดีที่สุดไปทุกเกมนะ
0: ใช่คือบางทีไอ้ฟุตบอลทัวร์นาเมนต์แบบเนี้ยทั้งบอลโลก ทั้งบอลยูโรเนี่ยมันก็นอกจากเก่งแล้วคุณก็ต้องมีดวงด้วย
1: โอ้มีส่วนเยอะเลย
0: มีดวงด้วยเพราะบางทีไอ้สายเส้นทางที่จะไปถึงรอบชิงอะไรเงี้ยบางทีมันก็อยู่ที่เทียบไม้ถ้าจำได้อย่างครั้งมิวหรือบอลยูโรหรืออะไรอ่ะที่ข้างบนหนักมากไอ้ข้างล่างเบายูโรครั้งนี้แล้วป่ะ
1: ใช่ใช่ยูโรครั้งนี้แล้ว
0: ยูโรครั้งนี้แล้วเนี้ยที่ไอ้ข้างล่างอังกฤษว่าเบาอ่ะจะมาอะไรข้างบนนี่แบบโอ้โหทีมดีๆไปมาลุมมาตุ้มกันอยู่อ่ะ
1: มีส่วนเยอะส่วนเยอะนะ
0: มันจะมีส่วนเยอะเส้นทางของการไปถึงสู่รอบชิงชนะเลิศอะไรเงี้ย
1: มีดวงมีวาสนาเกี่ยวเยอะนะฮะ
0: ใช่ใช
1: ่อ๋อนี่ทาง YouTube นี่บอกว่าเสียงไม่มีนะ
0: ฮะ
1: แต่ว่ามาแล้วมั้งน่าจะมานะ
0: อ๋อช่วงแรกวะเพราะเดี๋ยวนี้เรามีน้องฟิลิปรามนะฟิลิปราม
1: ครับผมไม่ใช่สอนรามนะฟิลิปราม
0: ฟิลิปรามใช่น้องชื่อราม
1: ครับ
0: แล้วก
1: ็รามนี่อะไรฮะกากหรือเกื้อนฮะ
0: ป่าลำปามฮะ
1: ครับผม
0: เออ
1: ไม่ดีสักอย่าง
0: ครับ
1: ครับผม
0: เออแต่ก็ช่วงนี้ก็จะเจอหน้าน้องเขาบ่อยเขาอยู่เวรเนี่ยมาช่วยเราเยอะ
1: ๆโอ้น้องก็จะไหวไหมเนี่ย
0: ก็สักพักน่าจะร่วงแล้วล่ะฮะไอ้น้องลามอยู่ใช่ไหม
1: ร่วงไปแล้วฮะ
0: อ๋อ
1: ยังอยู่ยังอยู
0: ่อยู่เนี่ย
1: เออดีนะ
0: เอออ
1: ีกนานนะนี่ผ่านมาไม่อยู่วันเองนะ
0: นี่เพิ่งเริ่มนะนี่เพิ่งนับกันไปนี่เพิ่งเป็น10กว่าแมตช์เองนะ
1: ใช่
0: 10กว่าแมตช์ยังประมาณสัก10กว่าเปอร์เซ็นต์นะ
1: น้อยมากน้อยมาก
0: ใช
1: ่ๆโอ้เหลือเยอะเลย
0: เหลือเยอะเลยอังกฤษไอ้ฝรั่งเศสอะไรยังไม่ออกโรงอาร์เจนยังไม่ออกโรงนะ
1: โปรตุเกสด้วย
0: โปรตุเกสอะไรอย่างงี
1: ้
0: อ
1: ังกฤษนี่คือเตะคือมันพุทธมั้ย
0: ครับ
1: คือมันพุทธโอ้ก็กลุ่มสุดท้ายเลยอังกฤษอ่ะสิบสองกลุ่มเลยนะ
0: ใช่
1: กลุ่ม L เลยกลุ่ม L เลยนะ
0: โคตรเยอะเลย
1: คร
0: ับ
1: ผม
0: จริง
1: เจอโครเอเชียอังกฤษนะ
0: ครับก็กลุ่มอังกฤษก็จะมีกาน่านะครับกาน่าแล้วก็ปานามา
1: ครับ
0: ม
1: ีขอหวย3ตัวตรงครับคุณพี่โอ๊ตครับ
0: โอ้ถ้าเรารู้เราก็คงไม่มานั่งอยู่ตรงนี้แล้วฮะ
1: วันนี้หวยออกด้วยนะ
0: ใช่ใช่เรียกว่าลุ้นกันเต็มเหนียวเลย
1: ใช่แล้วก
0: ็
1: น้ำมันลงอีกแล้วนะ
0: ใช่
1: มันลงอีกแล้วนะฮะ
0: ลงไปเป็นบาทเหมือนกันนะวันนี
1: ้เช้านี้ดีเซลบาทนึงดีเซลนี้เหลือไม่ถึง39บาทแล้ว
0: ครับ
1: ถ้าดูไม่ผิดนี่ 38.80 มั้งแล้วก็ถ้าโซฮอกลุ่มเบนซินก็จะบาท20
0: ครับ
1: นะ
0: โอ้โหก่อเติมน้ำมันไปทีเกิน 1,500 ไปแล้วอะแบบผมก็เตรียมเงินไว้ 1,500 ไงแบบเงินสดอะให้น้องก็ไปน้องหันมาค้อนเลยอะ
1: ครับ
0: 1,560 ค่ะสะดุ้งเลย
1: ครับ
0: อุ้ยเกิน 1,500 แล้วเหรอเดี๋ยวนี
1: ้
0: แต่ว่าตอนนี้ราคามันจะลงแล้วนะเช้านี้นะเช้านี้ลงมา
1: 4:05
0: นะ
1: ครับ
0: อย่าเพิ่งไปเติมตอนนี้อั้นไว้ก่อน
1: รออีกนิดนะครับ
0: อั้นไว้ก่อน
1: หรือไม่รอถูกหวยก่อนค่อยไปเติมก็ได้
0: ใช่
1: ถ้าอั้นไหวก็อั้นไว้นิดนึงนะฮะครับ
0: ตอนนี้ราคาน้ำมันโลกมันผันผวนอะว่าง่ายๆนะครับเพราะฉะนั้นของเราก็ ต้องเช็คราคากันดี
1: ๆครับ
0: จะเติมน้ำมันแต่ละครั้งอ่ะ
1: ครับ
0: เช็คราคากันดีๆ
1: ใช่ๆ
0: นะครับ

0: ราะว่านี่พี่ทํากับอิหร่านเขาก็สงบศึกกันแล้วนะ
1: เขาเปิดช่องแคบแล้วนี่
0: ใช่เออ
1: ก็ดีนะฮะหวังว่าจะไม่มีอะไรกันอีกนะ
0: ครับ
1: เพราะว่าเดาอารมณ์แกยากเหมือนกันนะฮะ
0: คือเดาอารมณ์พี่ทําแล้วก็ต้องไปเดาอารมณ์อิสราเอลด้วยนะเออ เพราะว่าเหมือนพี่ทําตอนนี้เขาเบาแล้วนะกลายเป็นอิสราเอลนี่ก็รุนแรงอยู
1: ่ครับ
0: ก
1: ็พี่ทํานั่นแหละไอ้ก็อิสราเอลนั่นแหละที่ทําให้โดนัลด์ทรัมป์ก็ต้องแบบเหมือนเขาก็วิเคราะห์กันนะว่าที่อเมริกาต้องรบก็เพราะว่าอิสราเอลอยู่เบื้องหลังอะไรเงี้ย
0: ครับ
1: เหมือนเป็นตัวละครอิสราเอลเท่านั้นเพราะว่าอันนี้ทฤษฎีสมคบคิดนะไม่รู้จริงป่ะนะฮะเขาบอกไอ้ไฟล์ของไอออนอะไรชื่ออะไรนะเอฟสตีนที่เสียชีวิตไปในคุกอ่ะนะที่บอกว่าเขาเคยจัดปาร์ตี้มั่วเด็กมั่วสาวมั่วอะไรนั้นน่ะที่มีคนดังเยอะๆนะฮะหนึ่งในนั้นคือโดนัลด์ทรัมป์ด้วย
0: เหรอ
1: ที่มีพระเจ้าชายของอังกฤษอะไรทั้งหลายนั่นนะฮะที่เป็นประเด็นใหญ่ของโลกอยู่ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ย
0: ครับ
1: เขาบอกว่ามีไฟล์ AFC เนี่ยเก็บไฟล์ของไว้ทุกคนเลย
0: อ๋อ
1: และในนั้นก็มีโดนัลด์ทรัมป์ด้วยครับผม
0: ครับ
1: แต่ก็แซวกันคงไม่จริงกับมั้งไม่รู้นะฮะ
0: เออ
1: ครับ
0: แต่มันก็นะอย่างว่าแหละคนระดับนี้นะเรื่องแบบปาตรงปาร์ตี้อะไรก็เป็นธรรมดาแหละ
1: ใช่ใช
0: ่คนมีตังอ่ะ
1: ครับ
0: เออใช่ไหม
1: ก็ดีที่อย่างน้อยก็กลับมาอยู่ในสภาพปกติได้สักทีนะฮะก็หวังว่าราคาข้าวราคาของที่ขึ้นไปก็จะลงมานะ
0: ใช่ใช
1: ่มีหวังไหมฮะ
0: ก็น่าจะเขาหลอกรอเซ็นสัญญาอะไรกันใช่ไหม
1: เซ็นสัญญาอะไรเหรออ
0: ะไรนะไอ้นี่ไงสงบศึกกับอิหร่าน
1: อ
0: ะวันศุกร์
1: อ
0: ่ะ
1: อ๋อ
0: แบบเซ็นอย่างเป็นทางการเป็นพิธีมีอะไรเงี้ยนะ
1: เหรอ
0: แต่เขาบอกว่าเซ็นออนไลน์ไปแล้วนะหรือก็ไม่แน่ใจเหมือนกันอ่ะเออแต่อิสราเอลเขาบอกเขาจะไม่ถอยจากเลบานอนเนี่ยก็เลยไม่รู้จะเป็นเงื่อนไขอะไรกันอีกหรือเปล่า
1: ครับ
0: เพราะมันก็เนี่ยชักเข้าชักออกกันมาหลายรอบแล้วพี่ถามกับอิหร่านเนี่ย
1: ครับ
0: ก
1: ็เนี่ยพูดถึงเรื่องนี้เดี๋ยวเกมช่วงเช้าเนี่ยก็ถือว่าน่าจับตานะ
0: ครับ
1: เพราะว่าอิหร่านจะลงสนามนะฮะอิหร่านนี่จะเจอกับนิวซีแลนด์นะครับเป็นเกมแรกของทีมชาติอิหร่านในฟุตบอลโลกครั้งนี้นะฮะ
0: ครับ
1: แล้วเตะที่ประเทศสหรัฐอเมริกาด้วยนะครับ
0: อ
1: ิหร่านกับนิวซีแลนด์ก็อิหร่านก็เพิ่งเดินทางมาที่อเมริกาเมื่อก่อนเกมประมาณ24ชั่วโมงนะ
0: ครับ
1: แป๊บเดียวเองนะฮะเพราะว่าเขาไม่ได้อยู่ที่อเมริกานะฮะ
0: อยู่ที
1: ่
0: เม็กซิโก
1: ใช่
0: ครับ
1: ก็เลยต้องเข้าๆออกๆนะฮะ
0: ก็อเมริกาเขาไม่ให้อยู่ยาวไง
1: ใช่ใช
0: ่บอกให้คุณเข้ามาเตะแล้วก็รีบออกไปแล้วก็เข้ามาเตะแล้วก็รีบออกไป
1: ครับ
0: นะครับเนี่ยก็อิหร่านก็ออกจากแคมป์ที่ติวกน่ามานะแต่ว่าถ้ามาที่ไอสนามตอนเช้านี่มันจะเป็นโซฟายสเตเดียมที่แคลิฟอร์เนียเนี่ย
1: สนามเปิดนะ
0: มันก็ไม่ยากเท่าไหร่ใกล้ๆใกล้ๆนะครับก็ไม่แน่ใจว่ามากันยังไงนะครับนั่งรถบัสมาหรือเปล่าหรืออะไรก็ไม่รู้นะ แต่มันจะมีนัดนึงอ่ะที่อิหร่านมันต้องไปเตะที่ซีแอตเทิลไง ลูเมนฟิลด์ซีแอตเทิลนี่คือมันอยู่ติดแคนาดาเลยอันนั้นต้องนั่งเครื่องมา
1: ไกล
0: มากเลย
1: ครับ
0: นะครับก็ต้องดู
1: เกมสุดท้ายมั้งเจออียิปต์นะ
0: ใช่ใช่
1: เจออียิปต์ที่ลูเมนฟิลด์ที่ซีแอตเทิลนะครับ
0: นะครับแล้วตอนนี้คนเขาก็ลุ้นกันอยู่ให้ทั้งสองทีมนี้มันจบรองแชมป์กลุ่มนะซึ่งถ้ารองแชมป์กลุ่มทั้งคู่เนี่ยตามเส้นทางมันจะไปเจอกันนะในรอบ32ทีม
1: อเมริกาเหรออ
0: ่าอเมริกาอิหร่านเนี่ยแมตช์หยุดโลกแน่นอน
1: เอ้ยแมตช์หยุดโลกไม่ใช่ในสนามนะ
0: ครับ
1: แมตช์หยุดโลกการเมืองเนี่ยครับผม
0: ใช่แล้วไม่มีความเป็นไปได้นะทำเป็นเล่นไปเพราะอเมริกานัดแรกชนะมาแล้วนะ
1: ใช่
0: ชนะมาแล้วนะแล้วดูทรงอย่างเงี้ยอเมริกาก็ฟอร์มใช้ได้อยู่ใช่ไหมก็รอรู้นี่หลานนะถ้าอีหลานจบที่2ได้นี่โหฮา
1: อันนี้ก็คือกลุ่มเดียวกับที่จบไปเมื่อกี้นะกลุ่มจีนะ
0: กลุ่มเบลเยียมอียิปต์อ่ะ
1: เบลเยียมอียิปต
0: ์คือสมมุตินะสมมุติเล่นๆนะสมมุติอีหลานชนะนิวซีแลนด์ตามฟอร์มเนี้ยนะสมมุตินะแล้วก็ไปเสมอ อียิปต์หรือเสมอเบลเยียมสักนัดหนึ่งก็4แต้มก็ไม่แน่นะ
1: ใช
0: ่เออหรือเสมอทั้ง2ทีมได้อย่างเงี้ยก็ไม่แน่นะเพราะว่าอย่าลืมว่าบอลโลกมันทีมใหญ่ๆบางทีมันนัดแรกๆหรือรอบแรกๆบางทีมันก็มันยังไม่ค่อยไหลลื่น
1: ดูยาก
0: มันไม่ค่อยไหลลื่น
1: ใช่
0: ใช่เวลา
1: ดูสเปนเนี่ย
0: เนี่ยก็มีเยอรมันอยู่

0: เลยอ่ะช็อตประหลาดไอ้นี่ก็มาแบบนั่นด้วย
1: ครับ
0: เออแล้วประสบการณ์ก็ไม่ค่อยมี
1: เกมแรกในบอลโลกเหมือนกัน
0: ใช่
1: โอ้โหแต่ตอนตีเสมอได้นะ แบบผมนี่ขนลุกเลยนะ
0: เออ
1: โอ้โหเอาเลยหรือว่าจะมีอะไรวะอะไรเงี้ยนะ
0: แต่ผมก็เห็นวันนั้นนั่งดูอยู่ก็เดี๋ยวก็โดนคือละเซาเนี่ยเดี๋ยวก็โดน
1: โอ้โหแต่เยอรมันเล่นแบบอย่างชิลเลยนะ
0: อย่างเยอรมัน
1: เล่นสบายๆ
0: ใช่ใช
1: ่
0: คือยุคของนาเกสมันเขาก็จะเกมรุกจัดจ้านหน่อยนะครับแต่ว่าก็เลย์รอยซานเน่โดนด่าอยู่คนเดียวเลย
1: คนอื่นเขาเล่นดีกันหมด
0: เออเลย์รอยซานเน่บอกโอ้ชนะ 7-1 นี่ผมยังโดนด่ามากกว่านักเตะกุลาเซาอีก
1: ก็เดี๋ยวอันนี้มันเป็นเกมที่แบบเหมือนเกมรุกอย่างเดียวนะเหมือนซ้อมเกมรุกแต่ว่าถ้าเกมต่อไปหรือว่าเกมในรอบน็อกเอาท์ก็ต้องเจอของจริงเจอแบบพวกทีมใหญ่ๆก็ต้องดูว่าเกมรับจะเป็นยังไงนะ
0: ฮะใช
1: ่ในเยอรมันนะ
0: เกมรับแล้วก็ความเฉียบคมในการจบสกอร์นะมันก็จะมีส่วนเยอะ
1: ใช
0: ่เพราะว่าบางทีเจอทีมแบบเกะใกล้ๆกันหรืออะไรมันก็กินกันยากอ่ะใช่ไหมบางทีอ
1: ่
0: ะอย่างยูโรเงี้ยเยอรมันก็ไปแพ้สเปนเนี้ยก็ไปเจอไอ้มิเกลเมริโน่ไงหม่งในนาทีท้ายๆเลยแล้วเยอรมันมีโอกาสตีเสมอถ้าจำมันได้แต่ว่าฟูคุกอ่ะหม่งไปชนขาดมั้งคือต่างฝ่ายต่างมีโอกาสอ่ะแต่ว่าเป็นสเปนมันทำได้ไงแต่เยอรมันมันทำไม่ได้ไงก็เลยตกรอบก็เนี่ยพอรอบน็อกเอาท์เนี่ยบางทีหรือว่าจะต้องลากยาวไปยิงจุดโทษอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะต้องวัดกันตรงนั้นนั่นแหละ
1: ครับ
0: เ
1: ยอรมันนี่เดี๋ยวเกมต่อไปเจอไอวอรี่โคสต์นะฮะ
0: ว
1: ันที่20นี้นะครับ
0: ใช่
1: ครับไอวอรี่โคสต์ก็ชนะมาเหมือนกันในเกมแรก
0: ชนะเอกวาดอร
1: ์เอกวาดอร์มา 1-0 นะครับ
0: โหแต่ว่ายานเดียวมองเด้นี่เล่นอย่างเทพเลย
1: ก็บอกมันโกงอายุอ่ะฮะ
0: เหรอ
1: โอ้เด็กอะไรมันเก่งเงี้ยนะ
0: เออแต่หน้ามันก็ไปเหมือนกันนะ19อะไรวะเนี่ย
1: 19อะไร
0: เออ19อะไรวะเนี่ยทำไมหน้าดูนั่นมากเลยอ่ะ
1: โอ้เล่นเอาแชมป์พรีเมียร์ลีกผมเนี่ยแบบไปไม่เป็นเลย
0: อ
1: ินคาปิเย่เนี่ยโอ้โหเรียบร้อยเลยนะ
0: อินคาปิเย่นี่หลังไหม้แล้วไหม้อีก
1: เผายับเลย
0: เจอเผาเละเทะไปหมดเลยอ่ะ
1: ครับผม
0: หมดสภาพเลย
1: เออ
0: ก็เรียกว่านัดเดียวก็เรียกว่ารู้เรื่องอ่ะจังเกิดเลย
1: ใช่
0: เพราะว่าก่อนหน้านี้อยู่ไลฟ์สิกคนอาจจะไม่ค่อยได้เห็นฟอร์มอะไรอย่างงี้ไงบางคนอาจจะไม่ได้ดูบูเดสลีกาใช่ไห
1: ม
0: ก่อนหน้านู้นเล่นกับเลกาเนสอะไรเงี้ยก็อาจจะไม่ได้นั่นมากแต่ว่าก็โหตอนนี้ไลฟ์สิกก็รูปปากอ่ะ
1: ครับ
0: ก็ซื้อมา20ล้านยูโรอ่ะขายตอนนี้น่าจะมีเป็นร้อยอ่ะ
1: โหเป็นร้อยเหรอ
0: ก็มีสิทธิ์อ่ะเพราะว่ายุมัน19ไงยุมัน19อ่ะหมายทิปหน่วยเป็นยูโรนะ
1: ครับ
0: ยูโรอ่ะ
1: แต่ก็ต้องดูดีนะบอลโลกนี่ก
0: ็
1: ตาดีได้ตาไร้เสียเหมือนกันนะฮะ
0: ใช่แต่ว่าคือไอ้นี่มันเล่นดีนะตอนอยู่ไลฟ์สิกแล้วไงใช่ไหมตอนอยู่ไลฟ์สิกแล้วอ่ะแล้วไลฟ์สิกคือซื้อมาปีเดียวเองซื้อมาฤดูกาลนี
1: ้โอ้มันถูกหวยเลยนะ
0: เออก็สี่ห้าเท่าอ่ะกำไรสี่ห้าเท่าอ่ะต้องมีอ่ะ
1: มีข่าวมาทีมไหนอยู่เนี่ย
0: ก็ลิเวอร์พูล
1: เหรอ
0: ลิเวอร์พูลหลายทีมอยู่ไอเดียวมงเด้เนี่ยพูดถึงสโมสรนี่ก็ล่าสุดลูเบนอมูริมนะ
1: ไปมิลานใช่ไหม
0: คุมมิลานแล้วนะ
1: โอ้ยคิดอะไรวะเนี่ยตอนแรกมีข่าว
0: หมายถึงโมริมเหรอคิดอะไรไปคุมมิลาน
1: หมายถึงมิลานเนี่ย
0: อ๋อ
1: โอ้มีข่าวกัตเนอร์ผมก็แสดีใจ
0: ครับ
1: โอ้สุดท้ายโมริมโอ้ตาย
0: ของดีดี
1: เหรอ
0: เ
1: ออครับไม่มีอะไรจะเสียแล้วครับเดี๋ยวจะมาสมองเคิร์มนี่มิลานอีกวะเนี่ยปรับโน่นปรับนี่โอ้โห
0: หลังสามแน่นอน
1: โอ้นะฮะ
0: โอ้โหแกก็ร้อนวิชาเหมือนกันนะลูเบนอมริมอ่ะ
1: โอ้แต่เซ็น2ปีเองนะ
0: เซ็น2ปี
1: ครับ
0: ค่าเหนื่อย 3.5 ล้านยูโรนะ
1: ครับ
0: นะครับมิลานก็ปลดอเลเกรีไปปลดโหทีมงานอะไรไว้เกี้ยงเลยฝ่ายบริหารอะไรไปหมดอ่ะ
1: ก็ไม่ได้ไปแชมเปี้ยนส์ลีกอ่ะก็เลยเรียกว่ารื้อทีมครั้งใหญ่
0: ครับ
1: ทีมบริหารด้วยเปลี่ยนโค้ชด้วยนะฮะ
0: ใช่
1: ดีไม่ดีก็รอดูฤดูกาลหน้าแล้วกันเขามีออปชั่นเซ็น2ปีถึงปี2028นะฮะแต่ว่ามีออปชั่นต่อได้อีก12เดือนนะฮะ
0: ครับ
1: ครับ
0: แล้วก็อย่าลืมนี่ด้วยนะวอลเลย์บอลในชั้นลีกนะนัดสำคัญแล้วนะสนามนี้
1: เฮ้ยแข่ง17นี่แล้วไม่เหรอ
0: 17นี้แล้วล่าสุดนี่เขามีการประกาศรายชื่อนักกีฬามาไงโอ้เขาเรียบร้อยบางคนก็โดนทัวร์ลงไปตั้งแต่ยังไม่ทำอะไรเลยอ่ะ
1: ทำไม
0: ก็แบบพอติดทีมมาก็มีโดนด่าว่าง่ายๆติดมาได้ยังไงอะไรก็ว่ากันไปเออ แล้วก็คือ

0: นะวอลเลย์บ้านเราแฟนๆเขาก็โหดอยู่
1: โอ้โหใช้ได้เลยใช้ได้เลย
0: ใช
1: ่ดราม่าทุกเรื่องเหมือนกัน
0: เออนะแต่ว่าอันนี้คือต้องเรียกว่าสำคัญนะคือสนามเนี้ยต้องชนะให้ได้ทั้ง2ถึง3นัดเลยอ่ะเพราะสนามสุดท้ายพูดตามฟอร์มอ่ะโอกาสเราจะเก็บได้สักนัดหนึ่งนี่ยากมาก
1: หมดสิทธิ์เลย
0: เพราะฉะนั้นสนามเนี้ยนัดแรกเจอยูเครนวันที่17นะครับวันที่18เจอบัลแกเรีย2นัดเนี้ย
1: ใช่
0: เขาเล็งกันว่าถ้าจะชนะก็คือ2นัดนี้นี่แหละ
1: ใช่ๆ
0: นะครับจากนั้น20เจอแคนาดาแล้วก็21เจอเนเธอร์แลนด
1: ์ครับ
0: นะครับ
1: 2นัดแรกเนี่ยนะก็เหมือนเล่นในบ้านเราก็จัดโปรแกรมให้แบบอาจากอ่อนไปแข็งเลยเพราะนั้นนี่ต้องเอานะฮะ
0: 20:30 ทุกวันหมายถึงว่าทีมชาติไทยนะแข่ง 20:30 นะแต่ว่ามันก็จะมีคู่อื่นด้วยอะไรเงี้ยแข่งก่อนอะไรเงี้ย
1: ครับ
0: นะครับเมื่อวานนี้ก็แจ๊สกับโมโนเขาก็มีมอบเงินสนับสนุนไป 200,000 บาท
1: นี่
0: นะครับแล้วก็จะมีอัดฉีดด้วยนะฉีดด้วยก็ชนะก็นัดละ1ล้านบาทนะ
1: เฮ้ย
0: โดยคุณพิษโพธารามิกนะเจ้าของนะครับ
1: เป็นไง
0: ชนะก็1ล้านบาทนะครับ
1: ครับ
0: ก็1ล้านบาทนี่ไม่ใช่เฉพาะสนามที่บ้านเรานะหมายถึงว่า8แมตช์ที่เหลือ8แมตช์ที่เหลือของ2สนามเนี่ยชนะนัดไหนก็ได้1ล้านนะ
1: ต้องชนะเลยนะ
0: ต
1: ้องชนะเลยนะ
0: ชนะก็1ล้าน1ล้าน
1: ก็ได้เป็นขวัญกำลังใจที่ดีนะแต่นี่ให้ไปเลย 200,000 ก่อน
0: 200,000 ก็เป็นแบบเงินสนับสนุนในการเต็มทีมอะไรอย่างงี
1: ้
0: ปลุกพลังใจเพราะว่าก็หนีตกชั้นนะว่างตามตรง
1: ตอนนี้17อยู่นะ
0: คือตกถ้าดับบอยก็ตกชั้นนะแล้วตกชั้นเนี่ยคือปีแล้วเกาหลีใต้ตกไปใช่ไหม
1: ใช่
0: ปีนี้ก็เราก็ต้องมาลุ้น
1: ครับ
0: แล้วนัดแรกสนามแรกคือเราก็แพ้รวด4แมตช์เนี่ยแม้ว่าจะได้มา2คะแนนก็ตาม
1: ครับก็เดี๋ยวรอเชียร์กันวันที่17เดี๋ยววันนี้วันที่16เนี่ยเขาจะมีแถลงข่าวอย่างเป็นทางการนะฮะ
0: ใช่
1: ที่อินดอร
0: ์ครับ
1: ที่อินดอร์แถลงข่าวตอนบ่ายโมงนะครับ
0: วันเอาวันนี้เดี๋ยวใช่ไหม16
1: วันนี้ใช่
0: ใช
1: ่ก็เงินเหลือมะล้านเดียวเบาๆนะ
0: หือ
1: ซื้อบอลโลก 2,000-3,000 ล้านนี่ชิว
0: ๆครับ
1: โอ้นี่ตอนนี้นี่ลุยได้นี้เต็มที่แล้วเขาก็ถ่ายทุกนัดเลยนะสำหรับวอลเลย์บอล VNL เนี่ยนะฮะถ้าใครติดตามดูบอลโลกอยู่เปิดเข้าไปเจอแอปเขานี่ก็คงต้องผ่านหูผ่านตาบ้างแหละนะฮะ
0: ครับ
1: ต้องมีกดเข้าไปดูบ้างอะต่อให้คนไม่ดูนะฮะ
0: ใช
1: ่คนดูนี่ก็ดูอยู่แล้วนะฮะ
0: ครับ
1: มีทั้งผู้หญิงผู้ชายก็ดูกันเต็มอิ่มไปเลยนะฮะ
0: โอ้เขาตีกันอย่างสนามไอ้เมื่อที่แล้วก็ผู้ชายก็แข่งสนามแรกไป
1: ใช่
0: ผู้ชายแข่งสนามแรกไปก็เดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวสัปดาห์นี้ก็จะเป็นผู้หญิงสนามที่2แล้วนะครับสนามที่2แล้วก็ต้องลุ้นอย่าให้ตกชั้นน่ะเพราะตกชั้นไปกระแสหรืออะไรต่างๆมันก็หายเกลี้ยงอ่ะอันดับโลกอะไรแล้วเดี๋ยวนี้คือ VNL นี่มันเอาอันดับโลกนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราตกไปตอนนี้มันเหมือนกับว่าอันดับโลกเราเนี่ยถ้าณเวลานี้นะมันมีทีมที่มีอันดับโลกดีกว่าเราอะสมมติเราตกไปเราก็ต้องไปนั่งทำฟอร์มนั่งอะไรกันมาใหม่อะไรเงี้ยก็ใช้เวลาพอสมควรมันไม่ได้มีทัวร์นาเมนต์แบบสมัยก่อนแล้วไง
1: ครับ
0: นะครับเพราะฉะนั้นก็เรียกว่าต้องเน้นๆนะเน้นๆนะครับพยายามอย่าให้มันตกชั้นนะครับและวอลเลย์บอลนี่แปลกอย่างนะก็คือมันไม่ได้นับแต้มนะมันนับแมตช์ชนะก่อนนะเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยคือสมมุติเราแพ้ 2-3 ได้มาแต้มหนึ่งแต้มหนึ่งไปเรื่อยแต่เกิดไอโดมินิกันมันชนะมาสักแมตช์นี้เราก็หล่นเป็นพวยนะ
1: เพราะเราไม่ชนะ
0: ใช่เพราะคือแคตตากรีแรกเลยคือมันนับแมตช์ชนะก่อนนะ
1: เออ
0: วอลเลย์บอลวิธีการนับเวลาแบบเขาเรียกว่าอะไรไอไทเบรกเกอร์อ่ะเขาจะนับแบบแมตช์ชนะก่อนนะเพราะฉะนั้นคือชัยชนะคือสำคัญมากอ่ะเหมือนที่คุณสมพรบอกอ่ะสองแมตช์ต้องมีให้ได้แล้วครับหรือถ้า3เนี่ยเขาบอกว่าน่าจะรอดได
1: ้โอ้ถ้าผมว่าชนะสัก2แมตช์ผมก็น่าจะรอดนะแต่ถ้า3นี่รอดแน่นะ
0: รอดแน
1: ่เออ
0: เออใช่แล้วเพราะตอนนี้ก็เหลือไทยกับโดมินิกันน่ะที่ยังไม่ชนะใครเลยนะสนามแรกอ
1: ่
0: ะ
1: แล้วโอกาสดีสุดคือสนามนี้แหละในบ้านเราเนี่ย
0: ใช่
1: ว่าเราได้ในบ้านด้วยแล้วก็เจอคู่แข่งที่ไม่ค่อยแข็งด้วยนะฮะ
0: ครับ
1: ไม่ใช่ว่าไม่ดีนะแต่ว่าถ้าเทียบกับทีมอื่นก็ถือว่าเบาหน่อยนะ
0: คือถ้าไปดูสนามสุดท้ายก็โอ้
1: โหบราซิลโปแลนด์เลยไม่ไหวอ่ะ
0: ใช่เราคงชนะยากอ่ะอเมริกา ญี่ปุ่นเงี้ยบราซิลแล้วก็ตุรกี
1: อันนั้นก็แก่งจริง
0: 4แมตช์สุดท้ายเราสนามสุดท้ายเราเจอพวกเนี้ยก็ต้องทำใจอ่ะ
1: ครับ
0: เออ
1: คุณโอ๊ต

0: ลูกถีบยอดอกควรให้กี่คะแนนคะ
1: อ๋อ
0: มีใครถีบอะไรตอนไหนไหมฮะมันหมายถึงอะไรเนี่ย
1: ไม่รู้นะอันนี้มันหมายถึงเรื่องที่เกิดล่าสุดนี่หรือเปล่าในบ้านเราอ่ะหรือในเจลเดยอง
0: โอ้โหในเจลเดยองเลยเหรอ
1: เออ
0: โอ้ยอย่างนาน
1: ก็2010ไง
0: 2010เลยนะ
1: เออแต่ว่าถ้าในบ้านเราเขาไม่รู้ถีบไปตรงบริเวณไหนเหมือนกันอ่ะ
0: อ๋อน่าจะในบ้านเราเลยนะ
1: เออที่มีเป็นคดีกันอยู่อ่ะ
0: อ
1: ืม
0: ช่วงนี้ไม่ได้ตามอะไรสักเรื่องเลยดูชีวิตวนเวียนอยู่กับบอลมากเลย
1: ล่ะ
0: เปิด Netflix ก็ดูแต่บอลโอ้มีแต่สาร
1: เห็นสารคดีบอลอะไรเต็มไปหมดแล้วไม่มีเรื่องอะไรทนายอะไรเนี่ยใช่ไหมอ๋อ
0: ทนายปีศาจ
1: เออ ทนายปีศาจโ
0: อ้โหจบแล
1: ้
0: วดูยัง
1: ยังไม่ได้ดูเลย
0: สนุกดีสนุกดี
1: เออยังไม่ดูเลยเนี่ย
0: คือถ้ามีหนังไทยแบบนี้คนไทยก็ดูฮะมันต้องทำออกมาแบบนี้เยอะๆ
1: ต้องทำดีๆหน่อยใช่ไหมมันถึงอ่ะเดี๋ยวนี้แล้วเขาก็แบบส่งหนังไปใน Netflix กันนะ
0: ใช่คือ ถือเป็นทำให้อุตสาหกรรมซีรีส์อุตสาหกรรมหนังนี่คึกคักขึ้นมาเลย
1: ใช่
0: ของทุกประเทศเลยนะ
1: เออแล้วเห็นนี่เดี๋ยวคุณตอนเช้ามีอะไรนี่ไหมอ่ะเดนนิวคัพไหมอ่ะ
0: โอ้ใช่โอ้โหคนมากเลยคุณนรส
1: ส่งหวานๆเลยนะส่งหวานๆเลยนะ
0: วันนี้เปิดสนามแล้วนะมี10โมงนะ
1: ครับ
0: 10โมงที่จริงๆมี2เกมเลยมี10โมงกับบ่ายโมงครึ่งนะฮะ
1: พอแล้วหมดเวลาฮะ
0: เอาย
1: ังเอาต่อไป
0: ครับ10โมงนี่มีคู่ของไอ้เทพศิรินเทพศิรินแชมป์จตุรมิตรนะฮะจะเจอกับสามสีราชานะฮะ
1: อ
0: ันนี้ก็น่าดูนะถือว่าเป็นบิ๊กทีมของฟุตบอลนักเรียนทั้งคู่เลยนะครับ
1: ครับ
0: แล้วก็บ่ายโมงครึ่งก็จะเป็นสุนกุลาบเจอกับราชสีมาวิทยาลัยนะฮะ
1: สุนกุลาบนี่เห็นเขามีอะไรเปิดตัวอะไรไหมเหรอใช่ไหม
0: เมื่อวานเขาเปิดตัวทีมฟุตบอล
1: แชมป์มาไหมแชมป์ไอ้พฤติคุณเนี่ยมาไหม
0: แชมป์ก็วัสุทธิฮะ
1: วัสุทธิมาไหม
0: มาทำไมฮะ
1: เหรออ
0: ๋อแต่รายการนี้มาดิ
1: มาใช่ไหม
0: มารายการนี้มาก็สงกรานต์นี่เป็นแชมป์เก่า
1: ครับ
0: แล้วก็ราชสีมานี่ถ้าจำกันได้ก็เคยมีประเด็นหักธงก็สงกรานต์ราชสีมานี่แหละ
1: อ๋อเหรอ
0: ครับผมแล้วก็ที่ธุรกิจบัณฑิตก็มีนะธุรกิจบัณฑิต10โมงก็เป็นโพนิมิตนะฮะเจอกับมัธยมเทศบาล6นครอุดรธานีนะฮะ
1: ครับ
0: แล้วก็บ่ายโมงครึ่งเป็นท่าข้ามเจอกับสาระวิทยานะครับ
1: อืม
0: ก็ติดตามกันได้นะก็ถ้าไม่ได้ไปดูที่สนามก็ดูที่แอปพลิเคชันซุปนะฮะ
1: ครับ
0: SOOP นะถ้าจะดูถ่ายทอดสดนะครับทาง YouTube ทาง Facebook ไม่มีนะฮะ
1: ครับ
0: ต้องดูที่แอปพลิเคชันซุปนะครับ
1: อ๋อ
0: ครับผม
1: ไม่มีถ่ายใน YouTube แอปแดงแอปฟ้าอะไรไม่มีแล้วนะ
0: ไม่มี
1: อ่า
0: ลองไปดูในซุปนี่ดู
1: ครับ
0: เขาจะมีช่องเดลีนิวอยู่นะฮะเปิดดูช่องนั้นจริงช่องอื่นก็มีนะก็ลองดูกันก็ได้นะครับ
1: ครับ
0: ได้ยินว่าน้องไก่เราติดต่อขอซื้อโตนารี่แล้วครับจากคุณเชษโหจริงเหรอฮะผมยังไม่เห็นข่าวเลยอย่าไปหวังนะฮะเราปล่อยให้ทีมดังๆเขาแย่งกันไปฮะคงยากฮะโตนารี่เนี่ย
1: ครับ
0: ของดีๆนะฮะ
1: ก็ถ้าเหมือนก็คิดว่าถ้าเป็นเราเงี้ยเนาะถ้าเป็นเราอ่ะเราจะไปสเปอร์ไหมอ
0: ่
1: ะ
0: ไปถ้าเป็นผมอะผมไป
1: เขาคุณจะไปสเปอร์ไง
0: อ๋อเหรอ
1: เออไม่ไม่เอาไปลงคือในระดับแบบโตนารี่อะผมว่าจะไปอ่ะมันก็แบบคล้ายๆว่าแบบเราเหมือนเราเลือกบริษัทอะใช่ไหมแบบเราก็ต้องอัพให้มันบริษัทมันใหญ่ขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเราทำงานไหนว่าม
0: ันก็เสนอมาเราก็ต้องเลือกบริษัทใหญ่
1: มันก็ต้องเลือกอะแล้วอย่างโตนารี่นี่มันไม่ใช่แบบโอ้โหทางเลือกแบบทีมที่สนใจคงเยอะอะมันน่าจะเยอะอยู่แล้วอะ
0: ครับ
1: อืม
0: อย่าว่าแต่โตนารี่เลยไอ้บูอัดดี้เนี่ยที่เล่นดีกับโมร็อกโกเนี่ยจะได้ไม่รู้ถ้าจะเอาก็คงไม่ได้นะฮะว่าตอนนี้ก็ดังระเบิด
1: โอ้ดังระเบิดเลยแล้วราคาก็กระฉูดไปแล้วอ่ะ
0: โอ้น่าจะแพงอ่ะ
1: อื
0: มต่ำๆนี่ก็มี560อ่ะ
1: ใช่ว่านี่ก็อายุน้อยไง
0: ใช่อายุ18
1: น้อยเ
0: ออโอ้สุดยอดเลย
1: อืม
0: แล้วเล่นดีจริงนะ
1: ครับ
0: โอ้ดูวันนั้นนี่ประทับใจมากเลยน้องๆดีเซลพรีเมียมเต็มถังเด็กปั๊มบอกครับเสีย
1: เฮ้ย
0: เติมน้ำมันตอนนี้กลายเป็นเสียแล้วนะ
1: ครับ
0: ครับผม
1: เออนี่เราต้องเบรกก่อนไหมเนี่ยเดี๋ยวบอลต้องไป
0: เออใช
1: ่บอลแล้วนะ
0: บอลจะเตะแล้วนี่ว่าโอเค
1: เดี๋ยวช่วงนี้เบรกกันสักครู่นะ
0: ครับ
1: นะครับแล้วเดี๋ยวไปฟังการบรรยายฟุตบอลนะครับ
0: ครับ
1: คู่ซาอุดิอาระเบียกับอุรุกวัยนะครับ
0: ครับผม
2: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงและทีมงาน FM 99 ที่จบไปเป็น

0: ขณะนี้เวลา5นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
0: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
9: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
0: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่

สวัสดีค่ะ ตี 5:10 นาทีอ้อวันนี้มาเร็ว1 นาทีนะคะกับเช้าวันอังคาร16/6ค่ะวันนี้16 มิถุนายน 2569ค่ะวิทยุอสทชั่วไทยแล้วก็ Facebook LTM FM95 สวัสดีทุกท่านนะคะชาวเฟซด้วยค่ะ LTM Super Station ของเราตี5ถึง7โมงเช้านะคะทุกสถานีค่ะสวัสดีทักทายหลายท่านก็ต้องตื่นเช้าเนาะไปทำงานไปตัดยางไปขายของนะคะวันนี้ก็เดี๋ยวมีฝนหรือเปล่ากับเช้าวันนี้อ้าววันนี้มีข่าวดีเอาข่าวแรกเลยนะคะดีเซลลง1 บาทแก๊สโซฮอล์1.20 บาทนะคะวันนี้ก็กลุ่มเบนซินกับแก๊สโซฮอล์ทุกชนิดลดลง1.20 บาทต่อลิตรนะคะเว้นตัวพรีเมียมนะคะยังราคาคงเดิมค่ะสำหรับวันนี้ปัญหาเริ่มตั้งแต่ตี 5นี่แหละค่ะเป็นต้นไปนะคะดีเซลก็ลดลง1 บาทนะคะตอนนี้ขายปีกของแก๊สโซฮอล์95นะคะก็จะเป็น41.10 บาทE20 36.10 บาท E85 32.04 บาทแก๊สโซฮอล์91 40.47 บาทแล้วก็ตัวพรีเมียมยังคงเดิมเนาะ50.99 บาทนะใครเติมตัวนี้บ้างพรีเมียมนะคะยังราคาเท่าเดิมวันนี้ไม่ลดนะคะส่วนดีเซลลง1 บาทนะคะทุกชนิดเลยค่ะทั้ง B7 เหลือ38.80 บาท B20 33.80 บาทแล้วก็พรีเมียมดีเซลก็54.25 บาทนะคะก็ยังไม่รวมภาษีบำรุงนะคะนี้ตามจังหวัดก็ราคามากกว่ากรุงเทพอยู่แต่ก็ไม่ถึงบาทเนาะก็ประมาณนี้นะคะวันนี้

็ถือว่าดีหน่อยเนาะหลายคนบอกว่าพอได้หายใจนะพอได้หายใจอะไรอย่างนั้นส่วนเรื่องของฝนฟ้าเอ๊ะมีวันนี้ไม่ได้เป็นข่าวด่วนนะสำหรับฝนตกฝนฟ้าคะนองนะคะช่วงนี้มีแต่ว่าไม่ได้เยอะมากเดี๋ยวรออีกสักพักนึงนะคะเดี๋ยวกรมอุตุก็จะส่งมานะคะเอานี้น้องเมย์อยู่หลังไมค์นะคะเหมือนเดิม022481366ค่ะ022481366นะคะโทรศัพท์มาพูดคุยกันทักทายกันนะคะซึ่งแรกเลยที่ต้องประกาศนะคะก็เป็นเรื่องที่ทางกอรมน.นะคะได้มีการขอต้องบอกว่าขอจริงๆว่าผิดกฎหมายนะคะจากกรณีที่พบว่ามีการเผยแพร่ภาพที่ถูกสร้างและดัดแปลงด้วย AI ซึ่งแสดงภาพในหลวงกับสมเด็จพระราชินีขณะเสด็จพระราชดำเนินในพระราชพิธีเกี่ยวกับการเชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานะคะหลายคนก็แชร์ไปด้วยความที่ไม่รู้ว่ามันเป็นภาพจริงหรือภาพที่มีการดัดแปลงขึ้นมานะคะภาพดังกล่าวนั้นถูกเผยแพร่ตั้งแต่วันที่13แล้วส่งต่อกันอย่างกว้างขวางผ่านสื่อสังคมออนไลน์นะซึ่งเป็นภาพที่สร้างและปรับแต่งด้วย AI ในลักษณะที่ไม่ตรงกับข้อเท็จจริงเพื่อกระตุ้นอารมณ์และสร้างปฏิสัมพันธ์บนโลกออนไลน์ก็ส่งผลให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนและก็ความสับสนในสังคมนะคะกอรมน.ค่ะกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรขอความร่วมมือนะคะขอให้ทุกท่านใช้วิจารณญาณในการรับและส่งต่อข้อมูลจากสื่อสังคมออนไลน์โดยเฉพาะเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับสถาบันหลักของชาติว่าควรจะตรวจสอบแหล่งที่มาจากหน่วยงานภาครัฐจากสำนักพระราชวังหรือสำนักข่าวที่น่าเชื่อถือก่อนจะเผยแพร่ก่อนจะแชร์ก่อนจะแบ่งปันก่อนจะโพสต์ทุกครั้งเพื่อป้องกันการเผยแพร่ข้อมูลเท็จลดความสับสนในสังคมแล้วก็ร่วมกันสร้างภูมิคุ้มกันทางข้อมูลข่าวสารอย่างมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมจริงๆการนำข้อมูลเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์นะคะหรือเอาไปเผยแพร่ส่งต่ออันเป็นเท็จเนี่ยก็ถ้าก่อให้เกิดความเสียหายนะแล้วอาจจะไปกระทบต่อความมั่นคงของประเทศอาจจะเข้าข่ายมีความผิดนะคะตามกฎหมายพ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์นะคะโทษหนักอยู่นะแต่ตอนนี้กรมน.เขาก็ขอความร่วมมือนะขอความร่วมมือนะที่บอกว่าโทษหนักนี่คือจำคุกนะคะไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน 100,000 นะคะหรือทั้งจำทั้งปรับเพราะฉะนั้นขอความร่วมมือหยุดก่อนแชร์นะคะตรวจสอบก่อนเชื่อแล้วก็ร่วมกันใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่างตั้งสันมีความรับผิดชอบแล้วก็เคารพต่อข้อเท็จจริงเพื่อทำลงรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคมแล้วก็ปกป้องสถาบันหลักของชาติไม่ให้ตกเป็นเป้าของการบิดเบือนข้อมูลในโลกดิจิทัลปัจจุบันนี้นะคะบางท่านก็รู้ว่าเป็นภาพดัดแปลงเป็นภาพ AI แต่ก็อยากจะส่งเพราะว่าบางทีมันเหมือนกับไม่ชอบถูกจริตอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ไม่ได้นะคะก็ตอนนี้ก็ยังไม่ได้มีการเรียกว่าเอาผิดยังไม่ได้เอาผิดใครนะคะแต่ว่าขอความร่วมมือก่อนว่าไม่แชร์ภาพไหนที่ไม่จริงไม่อะไรเพราะว่ามีคนชอบไปดัดแปลงอ่ะอันนี้ก็ดูแล้วมันรู้สึกนะขัดตาขัดใจแหละเนาะเจ้าหน้าที่ตำรวจเองก็อาจจะไม่อยากที่จะทำอะไรในช่วงเวลานี้นะคะในช่วงที่คนไทยกำลังอยู่ในช่วงความโศกเศร้ากันอยู่นะคะก็ต้องขอความร่วมมือกันก่อนนะยิบแชร์นะภาพปลอมคือก็ไม่มั่นใจก็ถามได้นะคะว่าภาพนั้นเนี่ยจริงไหมยังไงอะไรอย่างนี้นะคะก็อยากให้ทุกคนได้เข้าใจตรงนี้ด้วยนะคะสำหรับบางท่านค่ะแล้วก็วันนี้มีเดี๋ยวนะได้สายมาหรือยัง

0: ขออนุญาตเช็คไลน์นิดนึงนะคะรออยู่นะคะ022481366นะคะ022481366ค่ะใครที่จะโทรมานะคะเดี๋ยวนะมีเรื่องจริงๆก็เยอะอยู่นะโอ้มีอะไรละเนี่ยไฟไหม้เหรอเมื่อคืนใช่ไหมคะโอ้โหวอดไปทั้งหลังเลยนะคะบ้านหลังนี้ก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่จังหวัดตรังนะคะอ๋อเป็นเหตุการณ์แก๊สรั่วค่ะในบ้านหลังหนึ่งพบว่ามีเปลวเพลิงนะคะลุกไหม้ตรงวาล์วถังแก๊สภายในห้องครัวก็ควบคุมเพลิงไว้ได้ไม่ลุกลามไปยังส่วนอื่นของบ้านเฉพาะครัวนะคะก็ปรากฏว่ามีผู้บาดเจ็บด้วยนะคะถูกไฟลวกเล็กน้อย1รายก็เบื้องต้นนั้นปลอดภัยอันนี้ระวังนะคะเพราะว่าบางบ้านเนี่ยเวลาจะคือไม่ทำอาหารแล้วอ่ะก็ไม่ได้ปิดถังแก๊สคือไม่ได้ปิดวาล์วนักดับเพลิงเขาประชาสัมพันธ์นะว่าขอให้ทุกบ้านนะคะจะเป็นบ้านร้านอาหารเพิ่มความระมัดระวังในการใช้งานถังแก๊สและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องด้วยแล้วก็มันตรวจสอบสภาพอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานอยู่เสมอเพื่อป้องกันอุบัติเหตุและความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นได้ค่ะเนี้ยคือบางทีแล้วก็รู้สึกว่าเดี๋ยวอีกไม่กี่ชั่วโมงก็ต้องทำกับข้าวอยู่แล้วก็เลยไม่ได้ติดนะไม่ได้ทำอะไรอันนี้ก็คงจะต้องระมัดระวังแหละเนาะไม่รู้จะว่ายังไงนะคะก็ไม่ประมาทต้องบอกว่าอย่างนั้นค่ะเมื่อวานนี้มีเรื่องของหนุ่ม17อันนี้เป็นเรื่องวัยรุ่นเนาะสังคมมันก็จะมีอย่างเงี้ยทุกวันนะคะคือทางตำรวจนครบาล3นะคะกลุ่มงานสอบสวนนครบาล3ได้มีการสืบสวนจับกลุ่มเด็กชายไม่ใช่เด็กชายสินะ27แล้วเนาะเด็กชายน้องเอกับน้องบีแล้วกันอายุ17เท่ากันเลยทั้งคู่นะคะไล่ยิงเด็ก16อ่ะคิดดูโอ้โหมีปืนแล้วนะคะเนี่ยเป็นอาวุธปืนไทยประดิษฐ์1กระบอกแล้วก็รถมอเตอร์ไซค์นะคะนี่ก็ปรากฏว่าไล่ยิงกันตอนบ่าย2นะคะ14:30 นเนี่ยค่ะก็โชคดีนะคะไม่ได้เสียชีวิตหรือว่าอะไรแต่ว่าที่ตกใจอย่างที่บอกนะคะว่าเด็ก27เนี่ยมีปืนนะคะเอาออกมาจากบ้านนี่ค่ะแล้วก็มาไล่ยิงกันก็ถามว่าเพราะอะไรไปยิงเด็กอายุ16อ๋อมันเช็คของครับพี่มันด่าผมและให้ของรับผมแค่นี้เองนะคะพอได้ยินแบบนี้ก็ขี่มอเตอร์ไซค์ตามไปก่อเหตุแล้วก็ไปยิงเขาโอ้โหดูสิและที่น่าตกใจกว่านั้นอีกก็คือว่าเด็ก2คนนี้มีถูกประวัติมีประวัติถูกจับกุมแล้วนะคะเมื่อปี68ร่วมกับพวกอีก9คนทำร้ายร่างกายผู้เสียหายทางคดีโอ้พนักงานสอบสวนตำรวจก็เลยต้องจับอีกแล้วอีกรอบนึงนะคะนี่คือเด็กปัจจุบันนี้นะคะอักไล่ยิงกันนะก
1: ็
0: พ่อแม่ก็ต้องตรวจเช็คนิดนึงนะว่าเด็กนั้นเนี่ยมีปงมีปืนหรือเปล่านะคะก่อนออกจากบ้านไปโรงเรียนนะคะไปรับสายกันหนึ่งสายกันนะคะ
2: บอกข่าวเล่าความ
0: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับด้วยครับสวัสดีครับ
4: ครับผมครับคร
0: ับ
4: สวัสดีครับ
0: เดี๋ยวน้องๆมาด้วยใช่ไหม
3: มาด้วยครับมาด้วยสวัสดีครับ
0: โอเคสองสายมาเลยนะคะลุงหมาสายด้วยค่ะลุงหมา
4: สวัสดีพี่สีพี่สีกับน้องท้องกับผม
3: ครับสวัสดีครับลุง
0: เชิญค่ะเชิญค่ะลุงหมามีนบุรีหันดง
4: ผมมีเรื่องอยากจะถามเกี่ยวกับว่าบัตรปักทองนะครับเพราะว่ามันหลายปีแล้วอ่ะที่ว่าจะทำให้เป็นบัตรประชาชนใบเดียวใช้ได้ทุกที่อะไรเงี้ยและปัจจุบันนี้ผมยังต้องไปเอาใบส่งตัวนู่นน่ะไอ้โพสีนู่นน่ะผม

0: ไอ้บ้านผมอยู่ลาดกระบังบ้านผมอยู่ลาดกระบังแต่ว่าผมก็
1: โคสีคือพัทลุงเหรอ
0: ฮะ
2: อยู่ฝั่งทนใช่ไหมพี่ฝั่งทน
1: อืออ๋อฝั่งทนเลยเหรอโอ้
0: โคสีโคสีตรงไอ้นี่ครับตรงสุขุมวิท56ครับ
1: อ๋อชอบให้เราเข้าใจถูกแล้วแถวสุขุมวิทขนมและโปรสี
0: ชุม
1: ชนโปรสีนะอ๋อค่ะ
0: เป็นอนามัยที่ศูนย์เขาเรียกว่าศูนย์อะไรโปรสีที่56ตรงสุขุมวิทครับผมไอ้ตัวนี้มันก็นานแล้วนะแต่ว่าผมแปลกตรงที่ว่าไอ้โรงพยาบาลที่ผมขอติดไว้เนี่ยที่ตอนนู้นเนี่ยเนาะก็ต้องเอาใบส่งตัวทุกครั้งแม้กระทั่งว่าเป็นรอบที่ว่าไอ้นัดหมอนัดอย่างเราหาหมอต่อเนื่องใช่ไหมผมเป็นโรคเบาหวานโรคความดันไขมันอะไรเงี้ยนะต้องไปหาหมอต่อเนื่องหมอนัดทุก3เดือนนะครับมันก็ยังต
1: ้อง
0: ตัวอยู่เพราะว่าทั้งที่ว่าเราหาหมอทุกๆ3เดือนเนี่ยไม่น่าจะให้ใบส่งตัวนะผมว่านะแต่ว่าผมเดินไปหาหมออยู่ที่โรงพยาบาลมินบุรีเนาะเขาไม่ได้เอาส่งตัวนะคุณศรีเขาเอาไปส่งเขาถามว่าใช้สิทธิ์อะไรผมบอกว่าผมไม่มีสิทธิ์อะไรผมมีแต่บัตรทองว่างั้นเพราะก็คือประกันสังคมผมก็ไม่มีแต่ว่าผมมีบัตรทองเขาก็ไล่ให้ไปตึกที่เป็นบัตรทองเนาะก็ไปติดที่บัตรทองก็ไม่ต้องเสียตังค์ไม่ต้องเอาไปส่งตัวเขาก็ให้หาหมอเลยนะครับมันยังไงผมก็จะงงอยู
2: ่
0: แต่ที่โรงพยาบาลที่เราขอติดเอาไว้เนี่ยที่ว่าเป็นติดของเราโดยตรงเนี่ยมันทำไมถึงต้องเอาไปส่งตัวอยู่ตอนนี้นะครับ
2: มันขึ้นอยู่กับโรงพยาบาลนะครับผมลุงครับที่เคยฟังทางสปสช.เขาบอกครับคือถ้าโรงพยาบาลเขาเข้าร่วมแบบใช้บัตรประชาชนรักษาได้เลยแต่มันก็ที่ไหนก็ได้เลยครับอันนี้คือลุงไปรักษาที่โรงพยาบาลอะไรนะที่ว่าต้องใช้ใบส่งตัวเนี้ย
0: เอ่ยชื่อได้ใช่ไหมฮะ
2: ครับผม
1: น่าจะได้นะลุง
0: โรงพยาบาลสิรินธรนะครับ
1: โรงพยาบาลสิรินธรเขตประเวศเนาะ
2: เพราะว่าเขา
1: ต้องใบส่งตัวทุกครั้งก็เลยสงสัยว่าเพราะอะไรทำไมใช่ไหม
0: ใช่ครับเพราะแต่ว่าเขาก็ให้เอาไว้ล่วงหน้าอยู่ปีหนึ่งนะครับแต่ว่ามันก็ต้องไปเอาอ่ะครับเพราะไป
1: นี่คือเอามาทั้งสิบเลยใช่ไหมกี่ใบเอามาเป็นสิบใบเหรอครับ
0: ลาดกระบังไปสุขุมวิท60กิโลนะคุณศรี
1: ค่ะก็เลยสงสัยว่าทำไมยังต้องเอาใบส่งตัวอยู่ทำไมไม่เข้าตรงนี้เหรอคะ
0: ครับผมมันเพราะว่าเราก็ใช้สิทธิ์อยู่นี่สิทธิ์ของเราก็ขอไว้ที่นี่ใช่ไหมแล้วก็คือหาหมอทุกๆ3เดือนอย่างเงี้ยครับผม
1: ก็เลยสงสัย
0: เป็นโรคประจำตัวนะครับ
1: ค่ะ
0: แต่ผมไปหาที่เยี่ยนที่มินบุรีนี่เราไม่ต้องเอาไปส่งตัวแล้วเราก็ไม่ต้องเสีย30บาทก็ไม่ต้องเสียก็คือขอให้หาเลยอย่างเงี้ยนะครับ
2: เขาก็ที่มินบุรีนี่เป็นคลินิกหรือว่าเป็นโรงพยาบาล
0: ถ่ายรูปแล้วก็จบก็หาหมอได้เลยอย่างเงี้ยครับ
2: โอ้ที่มินบุรีนี่เป็นคลินิกหรือว่าเป็นโรงพยาบาล
0: ลุ
2: ง
1: นะต่อรู้ไหมที่มินบุรีนี่เป็นคลินิกหรือเป็นโรงพยาบาลที่ไม่ต้องใบส่งตัว
0: โรงพยาบาลนวมินทร์หนึ่งครับผม
1: นวมินทร์
2: ผมคิดว่าสิรินธรเนี่ยเขาอาจจะเป็นโรงพยาบาลสังกัดกทม.นะพี่เขาอาจจะต้องใช้ก็จะต้องใช้ใบส่งตัวเพราะว่าคนที่ใช้สิทธิ์บัตรทองกับโรงพยาบาลสิรินธรเขาเยอะอยู่แล้วอ่ะพี
0: ่มันไม่ใช่ของรัฐบาลหรือว่ายังไงครับไอ
2: มันเจ้าของรัฐแต่มันเป็นของสังกัดกทม.ครับ
0: เหรอแต่ก็ไม่เป็นไร
2: สังกัดกระทรวงสาธารณสุข
0: ไว้ปีหนึ่งนะจะปีหนึ่งต้องไปเอาปีหนึ่งอย่างเงี้ยนะ
2: คุณลุงอย่างนี้ไหมลองโทรไป1330แล้วแจ้งขอย้ายสิทธิ์ไว้ไม่นานแล้วเราก็ย้ายสิทธิ์มาอยู่สิรินธรเลยดีไหมล่ะ
0: ย้ายมาแล้วครับตอนนี้แต่ก่อนผมอยู่โรงพยาบาลรามาใช่ไหม
2: ครับ
0: ผมอยู่โรงพยาบาลรามาแล้วตอนนี้ผมก็เลยขอย้ายมาที่มาที่สิรินธรนี่ตอนนี้ไอ้สิทธิ์ที่โรงพยาบาลราชบังมันเต็ม

0: มาลาดกระบังใช่ไหมและเขาก็บอกว่าใกล้ที่สุดก็คือใกล้ๆบ้านเราที่สุดก็คือสิรินธรนี่ตอนนี้ทะเบียนบ้านผมน่ะอยู่ลาดกระบังนี่แหละแต่ว่าเขาต้องเอาคนค้ำอะไรอย่างเงี้ยนะก็มันหาคนค้ำไม่ได้อย่างเงี้ยก็เลย
1: ดูยุ่งยากอะไรอย่างงี้เน
0: า
1: ะ
0: ยุ่งยากยุ่งยาก
1: ไกลด้วย
0: ค่ะทั้งที่ว่าทะเบียนบ้านผมเป็นเจ้าบ้านเองนะผมเป็นเจ้าบ้านเองอยู่ลาดกระบังผมจะเป็นเจ้าบ้านเองก็มีบ้านเล็กอะไรครบหมดทุกอย่างแต่ทำไมมันต้องยุ่งยากขนาดนี้อ่ะครับ
1: ก็น่าจะเรื่องที่คุณจามวลบอกแหละว่าคนละสังกัดค่ะบางทีโรงพยาบาลเนี่ยมันมีสังกัดมหาวิทยาลัยสังกัดกทม.สังกัดกระทรวงสาธารณสุขอย่างเงี้ยค่ะมันข้ามเรียกว่าข้ามองค์กรกันก็เลยต้องมีใบส่งตัวมาหน่อยนะคะแต่คิดว่าโดยเร็วนี้แล้วก็น่าจะบูรณาการร่วมกันนะน้องร่องเนาะ
2: ครับผมว่าแล้ว
1: แต่ว่าอาจจะยังไม่ปุ๊บปั๊บยังไม่เร็วนะคะก็ทำแบบนี้ไปก่อนนี่ลุงหมายได้ใบส่งตัวทีละ12ใบทุกเดือนเหรอคะ
0: ไม่ใช่คือใบส่งตัวเราไปขอเราจะไปขอล่วงหน้าไว้1ปีอย่างเงี้ยนะเขาก็จะทำ
1: ให้เราก็ได้มาเลย1ปี
0: ได้มาเลย1ปีเราก็สามารถหาหมอได้4ครั้งสี่ครั้งหมอใหม่อย่างเงี้ยนะ
1: ก็เข้าใจว่าถ้าเป็นโรงพยาบาลสังกัดเดียวกันเนี่ยคิดว่าใบส่งตัวนี่อาจจะไม่จำเป็นแล้วในโรงปัจจุบันเนี้ย
0: ใช่มันน่าจะแบบนั้นแล้ว
1: ใช่น่าจะเป็นแบบนี้แล้วนะคะอันนี้ก็สะดวกสบายไปประหยัดค่าใช้จ่ายด้วยนะลุงเนาะเวลาจะเดินทางไปหาหมอ
0: ข้อมูลของเราแหละมันอยู่ในไอ้คอมของโรงพยาบาลอยู่แล้วมันไม่น่าเนาะข้อมูลของเราไว้ในคอมอยู่แล้วในโรงพยาบาลน่ะ
1: เข้าใจแต่ว่าไอ้เรื่องเงินน่ะลุงเวลาเขาจะไปเบิกกลับมาเนี่ยค่ะเพราะน่าจะเบิกกันคนละส่วนคนละสังกัดใช่ค่ะแต่ว่าโรงพยาบาลประเวศอย่างเงี้ยค่ะโรงพยาบาลสิรินธรใช่ไหม
0: ใช
1: ่เวลาเขาจะส่งเบิกเงินคืนมาเนี่ยที่รักษาไปแล้วเนี่ยก็น่าจะเบิกคนละชุดคนละที่กันเพราะว่าคนละสังกัดน่าจะเกี่ยวกับเรื่องอย่างนั้นมากกว่านะคะส่วนการรักษาพวกน่าจะครอบคลุมเหมือนบริการทั่วแล้วหรอกนะก็เขาคุยกันได้แต่เรื่องเงินก็เป็นเรื่องใหญ่อย่างในต่างจังหวัดอย่างนี้เขาบอกว่าโรงพยาบาลชุมชนเนี่ยถ้าคุณหมอเขารักษาได้แบบว่าเขาไม่ส่งตัวเลยนะคะทั้งรุ่งอย่างนี้ไม่ค่อยส่งรักษาเองเลยรักษาเองเลยผ่าตัดเองรักษาเองเลยอย่างนี้ค่ะหมอเขาเก่งคือถ้าส่งแล้วเขาบอกว่ามันจะยุ่งยากนี่แหละในการเก็บเงินในการเอาเงินคืนมาจากสปสช.อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ถือว่ามันต้องเงินคนละส่วนอย่างเงี้ยเหรอ
1: คนละส่วนใช่ค่ะก็คือเหมือนโรงพยาบาลไทยโรงพยาบาลมันอ่ะต้องเบิกกลับมาเพื่อกลับมาบริหารโรงพยาบาลตัวเองอย่างเงี้ยค่ะ
0: ยากโคตรยุ่งยากเกินไป
1: ยุ่งยากเกินไปนะคะอดทนเนาะอดทนนะคะ
0: ก็เป็นโครงการของรัฐแล้วก็น่าจะ
1: แต่มันคนละสังกัดเท่านั้นเองเนาะ
0: ยุค
1: ก็ไม่เป็นไรของลุงหมายได้ไป1ปีก็เดี๋ยวปีหน้าค่อยว่ากันเนาะยังไงก็ตามให้ลุงหมายสุขภาพแข็งแรงนะคะไปหาหมอทุกนัดทุกครั้งเนาะน้องรง
0: ครับผมคร
2: ับผมใช่เลย
1: ค่ะแล้วก็แล้วกันครับได้ค่ะได้ค่ะเราสู่กันฟังขอบคุณนะคะ
0: ครับ
2: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ

0: มาดูข่าวกันต่อน้องรุ่งค่ะเชิญค่ะ
1: ครับผมนะฮะโอ้ก็หลากหลายเรื่องราวนะครับ
0: ใช่ค่ะเนาะเรื่องคนป่วยเรื่องพระเรื่องครูนี่มีทุกวันเนาะก็
1: ครับผม
0: ครูที่ถูกเด็กป.3 ถือมีดไล่ฟันก็เมื่อวานนี้ก็รู้สึกว่ามีการให้ย้ายกลับไปสอนที่เดิมแล้วนะคะลุง
1: ครับผม
0: ค่ะน่ากลัวนะเดี๋ยวนี้เมื่อกี้ข่าวแรกที่นำเสนอไปคือเด็ก16เด็ก17 2คนน่ะพกปืนไล่ยิงเด็ก16เมื่อวาน
1: เมื่อกี้ฟังพี่อยู่ว่าทำไมหาปืนได้ง่ายจังใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช่17ออกจากบ้านก็มีปืนไปโรงเรียนหนีอ่ะแล้วคิดดูแล้วนี่เด็กป.3 ก็มีมีดไปโรงเรียนป.3 นี่ขวดค่ะ
1: ป.3 เห็นครูเนี่ยวิ่งหน้าตั้งเลยนะฮะ
0: ใช่ป.3 ก็8ขวบเนาะ8ขวบ9ขวบประมาณนี้ใช่ค่ะอันนี้เป็นโรงเรียนในจังหวัดสกลนครนะคะถืออาวุธมีดพาไล่ฟันครูสาเหตุเกิดจากนักเรียนชายทะเลาะกับเพื่อนครูเห็นเหตุการณ์ก็เข้าไปห้ามแต่นักเรียนไม่พอใจโวยวายแล้วก็ด่าครูนะคะครูก็ช็อกเลยนะคะก็ปรากฏว่าสั่งให้เด็กกลับบ้านเนาะสั่งให้เด็กกลับบ้านแล้วก็หลังจากนั้น เด็กก็เอามีดมาไล่ฟันครูสาเหตุที่ห้ามไม่ให้ทะเลาะกับเพื่อนนี่แหละค่ะ
1: คุณครูก็ไม่ได้มาลงกับครู
0: ใช่ครูก็บอกว่าไม่ได้ถือโทษโกรธเด็กนะแล้วก็เป็นห่วงว่าเด็กคนนี้เนี่ยในอนาคตเขาจะอยู่ยังไงในการที่แบบเขาเรียกคุยเนาะว่าสอบสวนเขาได้จริงในที่ประชุมว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นเด็กป.3 เนี่ยนะทำไมพฤติกรรมแบบนี้ปรากฏว่าอะไรรู้ไหมเด็กคนนี้มีประวัติพฤติกรรมก้าวร้าวนะน้องรุ่งเพราะว่าสภาพแวดล้อมบ้านเบิ้ลเนี่ยพ่อก็เกี่ยวข้องกับยาเสพติดและมีความรุนแรงย่า76ปีซึ่งเป็นคนดูแลหลักก็มีปัญหาสุขภาพมีข้อจำกัดในการดูแลแล้วก็มีข้อมูลสำคัญเนี่ยเรื่องเล็กๆนะอย่าลืมนะในวันเกิดเหตุย่าลืมให้หลานกินยา
1: ครับ
0: ส่งผลให้เด็กมีอาการแปรปรวนและไม่สามารถควบคุมอารมณ์ตัวเองจนนำไปสู่เหตุการณ์ดังกล่าวนะคะแต่ถามว่ามันก็เล็กไหมไม่เล็กนะเรื่องการกินยานะคะซึ่งครูคนนี้ครูผู้หญิงก็ร้องไห้เสียใจนะว่า เหตุการณ์มันฝังใจอะเนาะมีทีมแพทย์มีนักจิตวิทยาเข้ามาดูแลรวมถึงผู้ว่าของจังหวัดสกลนครด้วยนะคุยปลอบใจแล้วก็เดี๋ยวจะวางแนวทางว่าจะเอาตัวของพ่อเด็กเนี่ยเข้าสู่กระบวนการบำบัดยาเสพติดนะที่บ้านพักใจสักประมาณ 4-6 เดือนเด็กก็จะเข้าสู่การประเมินและรักษาทางจิตเวชต่อเนื่องตามคำแนะนำของแพทย์จนกว่าสภาวะจิตใจที่ดีขึ้นนะคะอื้อหืออ
1: ืออ่
0: ะเนี่ยน่าเชื่อเนาะ
1: ครับต้องดูแลใกล้ชิดทันที
0: ย้ายกลับบ้าน
1: ครับผมโอ้เป็นครูก็ปลอดภัยแล้วเนาะเป็นครูนี่ก็ไม่ง่ายนะ
0: ใช่ใช่คร
1: ับ
0: ครูก็อย่างที่บอกว่าไม่ได้โกรธเด็กหรอกเพราะว่ารู้ว่าเด็กคนนี้มีปัญหาแต่เป็นห่วงเขาว่าหลังจากเนี้ยเด็กคนนี้จะอยู่ยังไงใช่ไหมคนดูแลก็คือย่าอุ้ยเชื่อไหมว่าตอนที่ครูเล่าเนี่ยหนีสุดชีวิตเลยนะคะหนีสุด
1: ก็เด็กเวลาวิ่งเขาก็วิ่งเร็วกันนะวิ่งไล่ถือมีดแล้ววิ่งไล่นึกภาพดูพี่ครูก็ต้องวิ่ง
0: ชี
1: ว
0: ิ
1: ตอะไรครูผู้หญิง
0: วิ่งสิหูไม่วิ่งนะมีสิทธิ์ที่จะบาดเจ็บ
1: ครับ
0: นี่ค่ะมันไม่คิดเลยแหละไม่คิดเห็นแล้วรู้สึกหูคุณครูก็วิ่งร้องให้คนช่วยเด็กก็แตกตื่นนะคะตกใจร้องไห้จนพันโลมาช่วยอะค่ะล่อเด็กให้มาทางสนามเด็กเล่นนะคะกล่อมให้เด็กวางอาวุธลงเขาถึงยอมเราต้องขอบคุณพันลงเนาะ
1: โอ้ดีนะไม่มีเหตุร้ายอะไรเกิดขึ้นนะครับ
0: เนาะแต่ว่าอย่างที่บอกเนี่ยเด็กคนนี้เห็นบอกว่าชอบคือเหมือนกับว่าข่มขู่รีดไถเงินเพื่อนด้วยนะ พฤติกรรมก่อนหน้านี้นะบุ้งเด็กคนนี้
1: คร
0: ับ รีดเงินรีดถ่ายเงินเพื่อนจนเด็กบางคนเนี่ยอยู่ไม่ได้แล้วต้องย้ายโรงเรียนหนี
1: โอ้โหคือเด็กมีปัญหาจริงๆเนาะ
0: จริงค่ะ
1: ดูแลกันไปที่ดอนเมืองก็มีคดีหนึ่งนะครับพี่อันนี้ก็เป็นคดีใหญ่เหมือนกันนะฮะแล้วเมื่อวานก็คลี่คลายได้แล้วนะครับจากกรณีที่ไปเจอศพถูกหั่นแล้วก็ยัดไว้ในกล่องในลังพลาสติกทิ้งไว้ที่บ้านหลังหนึ่งในเขตดอนเมืองนะฮะนะตำรวจเขาก็เลยเริ่มแกะรอยนะครับจนไปพบว่าผู้ตายเนี่ยก่อนถูกฆ่านะครับไปทะเลาะกับกลุ่มวัยรุ่นอยู่กลุ่มหนึ่งล่าสุดเมื่อวานนี้นะครับตำรวจนครบาลนะครับจับกลุ่มได้เป็นที่เรียบร้อยนะครับผู้ต้องหา3คนนะฮะตำรวจไปเอาตัวมาที่โรงพักแล้วนะครับเมื่อคืนนี้จากการตรวจสอบกล้องวงจรปิดนะครับชนวนเหตุเนี่ยเบื้องต้นเขาบอกว่ามีความขัดแย้งกันเรื่องนาฬิกาคือผู้ตายเนี่ยไปโทษไปกล่าวหาแหละนะครับว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุเนี่ยขโมยนาฬิกา

0: เข้าไป
1: ค่ะ
0: นะฮะก็เลยมีการนัดมาเคลียร์กันนะครับที่บ้านก็พาพวกมาเคลียร์กันว่าไม่ได้เอาไปนะฮะจนบานปลายทะเลาะกันก็เลยถึงขั้นลงมือ

0: นั่นแหละสิ
1: ล่าสุดนะจับกุมได้แล้วนะครับนายกฤตนัทนายสุปกรณ์และนายชยพล3คนนี้นะครับร่วมกันก่อเหตุศาลอนุมัติหมายจับไปตามจับกุมมาได้นะครับแถวแถวปทุมธานีนะครับ
0: จับได้เรียบร้อย
1: เมื่อวานนี้คุมตัวมาที่โรงพักนะครับโอ้โหทั้ง3คนเนี่ยนะฮะในสภาพอิดโรยเขาบอกว่าตั้งใจจะมาเคลียร์มาเคลียร์เรื่องนาฬิกาเนี่ยแหละแต่ปรากฏว่าผู้ตายเนี่ยมาด่าบุปการีเขา
0: ค่ะ
1: เออนะครับก็เลยลงมือเลยฮะสุปกรณ์นะฮะเป็นคนนายสุปกรณ์เนี่ยเป็นคนเอามีดเนี่ยแทงนะครับ
0: โอ้โหโหดจริงจริงเลย
1: เออนี่ฮะมูลเหตุเรื่องของนาฬิกามีการกล่าวหากันนะครับนี่ฮะเจ้าตัวบอกว่าสุปกรณ์เขาก็บอกว่าเขาเนี่ยนะทำคนเดียวนะไม่มีใครมาช่วยยกกล่องยกหีบเนี่ยขึ้นไปอยู่ด้านบนของบ้านทำคนเดียวว่างั้นเ
0: ถอะทำคนเดียว
1: แต่เพื่อนอีกสองคนก็อยู่ในที่เกิดเหตุนะ
0: แล้วลากแหไปด้วยไหม
1: ก็โดนไปด้วยนะครับโดนข้อหาร่วมกันนี่แหละฆ่าก็ซ่อนร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาร่วมกันซ่อนเร้นอำพรางศพ
0: โอ
1: ้ครับผม
0: โอ้โหทุกวันเนาะฆ่ากันทำร้ายกันเขาบอกว่าแค่ด่าพ่อแม่เหรอ
1: เขาใช่ครับก็เขาบอกตั้งใจจะมาเคลียร์เรื่องนาฬิกาว่าไม่ได้ขโมยไปแต่ว่าพอมาถึงแล้วโดนด่าก็เลยโมโหนะครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ก็เลยลงมือฆ่าเพื่อนคนนี้ซะเลยฮะโอ้โห
0: ค่ะส่วนวินมอเตอร์ไซค์กับตำรวจตชด.อันนี้ก็บอกว่ามีด่ากันก่อนด้วยนะในกล้องเราอาจจะไม่ได้ยินใช่ไหมเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยที่โรงพยาบาลตำรวจนะครอบครัวของนายชรินวินมอเตอร์ไซค์ที่เสียชีวิตนะคะก็มีญาติไปติดต่อขอรับศพไปทำพิธีที่วัดกุณฑีรุทธารามห้วยขวางเนี่ยนะคะก็ลูกสาวของผู้เสียชีวิตเธอบอกว่าก่อนเกิดเหตุประมาณสักหนึ่งทุ่มพ่อซื้อข้าวมาให้เธอกินแล้วก็ไปเปิดทีวีดูการ์ตูนทุกสิ่งอย่างดูเหมือนปกติไม่มีอะไรผิดแปลกจนกระทั่งช่วงดึกมีเพื่อนบ้านโทรมาว่าจ้างให้ไปซื้อยาก่อนจะเกิดเหตุก่อนหน้านี้ย้อนกลับไป3วันบอกว่าพ่อเนี่ยโพสต์รูปลูกสาวลง Facebook พร้อมใส่เพลงแสดงออกถึงความรักและบอกรักก็เลยทำให้ลูกสาวเนี่ยแปลกใจทั้งที่ก่อนหน้านี้พ่อไม่เคยทำแบบนี้ลูกก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นลางสังหรณ์เนี่ยค่ะแล้วครอบครัวเขาบอกว่ารู้สึกไม่สบายใจที่โซเชียลวิจารณ์นะคะแล้วไปให้กำลังใจผู้ต้องหาแทนมีการระดมเงินช่วยเหลือตชด.กันก็เลยมองว่าสังคมไทยเป็นอะไรไปไม่รู้ข้อเท็จจริงทั้งที่ผู้เสียชีวิตถูกด่าก่อนเนี่ยครอบครัวว่าอย่างนั้นนะน้องดงถูกกระทำก่อนเป็นใครก็ทนไม่ได้แต่ยอมรับว่าการดุมทำร้ายอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของการสูญเสียแต่ในฐานะที่ผู้ต้องหาเป็นตำรวจก็ไม่ควรมาโกรธแค้นถึงขั้นยิง17นัดแบบนั้นดูแล้วเกินกว่าเหตุถ้าหากอ้างว่ามีอาการป่วยจิตเวชก็ไม่ควรรับราชการและพกพาปืนครอบครัวไม่ได้มีเส้นมีสายและไม่สามารถห้ามปรามความรู้สึกนึกคิดของโซเชียลได้แต่อยากให้ทุกคนรู้ว่าครอบครัวเป็นฝ่ายสูญเสียเป็นการพูดข้อเท็จจริงและมีการตั้งข้อสังเกตด้วยว่าหลังก่อเหตุทำไมถึงไม่มีการตรวจปัสสาวะตำรวจคนนี้นะคะส่วนมีคนเอาคลิปมาเปิดเผยภายหลังนะคะว่าเอามีการตั้งข้อสังเกตว่าวินเนี้ยเคยถูกร้องเรียนเรื่องพฤติกรรมไม่เหมาะสมเล่นการพนันในวินบ้างดื่มสุราบันเทิงกันเนี่ยมีคลิปอะไรอย่างเนาะแล้วก็บางคนก็สักลายจนน่ากลัวญาติของผู้เสียชีวิตบอกว่าเรื่องพวกนี้ขอให้สังคมเข้าใจว่ามันไม่เกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนาะขอให้แยกแยะ

0: ก็ในวันเกิดเหตุเพื่อนวินส่วนใหญ่ก็ไม่ได้เข้าไปรุมมีเพียง 2-3 คนเท่านั้นครอบครัวก็เลยบอกว่าถ้าหากผู้เสียชีวิตรับรู้ก็ไม่อยากให้จองเวรจองกรรมซึ่งกันและกันขอให้ไปสู่ภพภูมิที่ดีเข้าใจว่าเขาคงทำบุญมาแค่นี้ค่ะนี่คือครอบครัวแบบท้อมากคุณลุงจริงนะในโซเชียลมีเดียเนี่ยมีการแบบว่าก็ตั้งเลยว่าเนี่ยถ้ามีเลขบัญชีของตชด.เนี่ยบอกด้วยเขาจะช่วยค่าประกันตัวอย่างนี้เลยครอบครัวก็เลยบอกว่าไม่เข้าใจสังคมเหมือนกันว่าทำไมถึงเป็นแบบนี
1: ้
0: อันนี้อารมณ์ของผู้คนที่พอรู้ข่าวนะ
1: ครับคือคนไม่ในคลิปเนี่ยมันไม่เห็นมันไม่ได้ยินหรอกว่าก่อนที
0: ่เขาจะ
1: ม
0: ี
1: การ
0: ที
1: บกันเขาทางตชด.ไปยั่วไปยั่วยังไงทางฝั่งนี้ไปพูดอะไรนะที ่ข่าวเนี่ยมันก็มีแต่คนมาบอกว่ามาเรียกรถจากตลาดห้วยขวางไปสน.มักกะสันพอบินบอก120ทางฝั่งนู้นบอกโอ้ยแพง80ได้ไหม60ได้ไหมมีการต่อราคากัน
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แล้วทางนี้เขาเลยบอกให้ไปนั่งแท็กซี่ไปไอ้บทสนทนาพวกนี้เวลาคนเรามันคุยกันเนี่ยเราไม่รู้ว่าคุยด้วยอารมณ์ไหนพี่
0: ค่ะ
1: โอ้ถ้ามันแพงพี่ก็ไปแท็กซี่ก็ได้นะครับถ้าพูดอย่างนี้มันก็คงคนมันไม่ใครโกรธกันหรอกพี
0: ่
1: แต่เวลาคนเล่าในคนที่อยู่ในที่เกิดเหตุแล้วเขาเล่ามันเขาไม่ได้เล่าว่าอารมณ์มันพูดยังไงหรือก็ทางฝั่งตชด.แล้วไปพอไม่ไปทางนี้ไม่ไปเลยแค้นเลยพยายามไปพูดจาอะไรอย่างเงี้ยพวกนี้เดี๋ยวตำรวจเขาต้องไปเก็บรายละเอียดเลยนะครับว่าพยานแวดล้อมเขาว่ายังไงกันบ้างนะ
0: คร
1: ับเพราะเห็นเพื่อนวินเนี่ยเพื่อนวินก็มาเล่าบอกว่าทางฝั่งที่ตชด.เนี่ยก็ไม่ไปอ่ะก็ยืนอยู่แถวนั้นแล้วเหมือนกับคนกำลังก็โกรธวินอ่ะแบบมองด้วยสายตาค้อนมาคนที่บอกไม่ไปอ่ะนะที่บอกให้ไปนั่งแท็กซี่ไปอย่างนั้นแหละก็มองค้อนมาแล้วก็มีการท้าทายกันทีเนี้ยพูดจาท้าทายกัน
0: ก็เกิดเรื่องจนได้นะคะเอล่ะเสียชีวิตไป2บาดเจ็บไป1นะคะเมื่อวานนี้ศาลก็ให้ประกันตัวตชด.แล้วนะคะในวงเงิน 500,000 บาทนะคะแล้วก็หลังจากศาลให้ประกันตัวเรียบร้อยเอาจริงๆนะทุกคอมเมนต์ 95% เทไปในทางเดียวกันหมดอีกแล้วค่ะน้องดง
1: ครับ
0: เนี่ยสู้นะตชด.สู้นะคะเป็นกำลังใจนะคะเชียร์นะคะอย่างเงี้ยเอาจริงมีอย่างเงี้ยเพราะนั้นเรื่องนี้เขาต้องสู้คดีดีๆนะเพราะว่าทนายเนาะต้องเก่งมากนะว่าไหม
1: ครับ
0: นี่ค่ะตามนั้นไม่รู้จะว่ายังไงเนาะเนี่ยมันเป็นเรื่องที่แบบเหมือนสังคมจะมีส่วนร่วมไปด้วยอ่ะแล้วก็พูดถึงวินมอเตอร์ไซค์สักหน่อยนึงก็ได้นะคะส่วนหนึ่งละกันนะส่วนน้อยด้วยอ่ะช่วยว่าคนสัมผัสได้ถึงความรู้สึกว่าเกิดอะไรขึ้นในแต่ละวันคุณลุง
1: ครับ
0: ใช่ไหมเหมือนกับที่รายการเราพูดถึงพี่แท็กซี่บ่อยๆเนาะมันจะมีแท็กซี่กลุ่มนึงอ่ะที่แบบมีคนโทรมาบ่อยมากเลยแถวรังสิตเนี่ยโทรมาฟ้องเราอยู่บ่อยมีประมาณเหมือนเป็นมาเฟียเหมือนเป็นอะไรอย่างเงี้ยก็คล้ายๆลักษณะเดียวกันเพราะฉะนั้นฝากถึงพี่วินมอเตอร์ไซค์ทุกวินนะคะในกรุงเทพเนาะ
1: ครับครับ
0: ค่ะตรงเรื่องบริการเนี่ยเป็นเรื่องที
1: ่
0: ต้องให้ความสำคัญแล้วก็เรื่องกิริยามารยาทเรื่องอะไรเงี้ย
1: ต้อง
0: หลายเรื่อง
1: เนี่ยต้องดูอารมณ์ผู้คนแบบนี้พี่ว่าทำไมสังคมเขาถึงเอ็นมาทางฝั่งของทางผู้ก่อเหตุนะ
0: ใช่
1: เพราะคนเขาเชื่อว่าถ้าวันนั้นเนี่ยไม่ชักปืนออกมาถ้าวันนั้นไม่ชักปืนออกมาเนี่ยมันก็จะเป็นเหตุการณ์ต่อเนื่องที่เขาบอกว่าต้องโดนลุมแน่ๆเลยอัน

0: พอภาพในกล้องเนี่ยเห็นแล้วแหละว่าพี่บินเนี่ยเตรียมที่จะเข้าไปเนี่ย2 3 4คนแถวนั้นน่ะไม่รู้กี่คนล่ะเออเตรียมที่จะเข้าไปละแต่ทีเนี้ยการชักปืนออกมาแล้วกระหน่ำยิงหมดแม็กเนี่ยเขาก็ต้องไปต่อสู้ในชั้นศาลแล้วว่าไอ้พี่เขาป้องกันตัวคำนี้ไอ้ป้องกันตัวนั้นป้องกันได้ขนาดไหนครับ
1: ใช่เลย
0: มาเห็นบอกว่าคนในพ่อก็ไปหาเงินมาเนี่ยนะโอ้โหถึงที่เอาคอนโดไปวางเลยนะพี่เพื่อเอาเงินออกมาก่อนเนี่ยเอาเงินออกประกันลูกชายเนี่ยฮะ
1: 500,000 บาทค่ะน่าจะกันตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ออกจากราชการไว้ก่อน
0: ครับ
1: อันนี้ก็เป็นเรื่องอารมณ์เนาะหรือตอชดปืนดุค่ะมีข้อแม้เรื่องห้ามยุ่งกับพยานหลักฐานนะคะถึงแม้ว่าภรรยาของหนึ่งในผู้เสียชีวิตจะไปคัดค้านการประกันตัวก็ไม่ได้เป็นผลนะคะต้องศาลอนุญาตให้ประกันตัวนะคะเมื่อวานนี้
0: ค่ะเนาะประมาณนี้ครับผม
1: เราพักกันเลยไหม
0: ได้ครับ
1: ค่ะเดี๋ยวก็มาในช่วงชั่วโมงที่2กันต่อนะคะข่าวเช้า95ค่ะ
0: ครับ

0: ศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ของ New เจริญ Pharmaceutical
2: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
3: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรตช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
4: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจาก New เจริญ Pharmaceutical
5: ยาเพียแคม
6: ยาเพียแคม
7: ยาเพียแคม
8: ยาเพียแคม
9: ยาเพียแคม
1: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเพื่อถัดยอกหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาไอยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
3: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
10: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
11: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
12: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิน่าแมกนีเซียไซเมจิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
13: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ

0: บู่ไม่ได้สูตรซัมเปอร์ 2.5% ช่วยลดการสะสมเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยสบู่ไม่ได
1: ้ไม่ด้าไม่คัน
2: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,000

0: 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่16องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกงสีทอง
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: แผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นวันละ8 บาทสอบถามโทร02-201-4364

0: มาแล้วชั่วโมงที่2ข่าวเช้า95วิทยุอสมทนะคะ 6:09 นาทีกับเช้าวันอังคารวันนี้16เดือน6นะคะน้องโด่ง
1: วันหวยออกวันลอตเตอรี่ออก
0: วันลอตเตอรี่ออกเนี่ยนะเมื่อกี้เห็นจิ้งจก2หางก่อนค่ะจิ้งจก2หางอะไรนะเดี๋ยวนะมีคนอ๋อนี่ไงเกาะอยู่ที่ศาลพระภูมินะคะเลขเยอะเหลือเกินนะคะก็มันเป็นวัฒนธรรมของคนไทยอ่ะเนาะเราต้องตีเป็นตัวเลขตีเป็นเลขก็ได้นะคะปกติจิ้งจกมันก็จะหางเดียวเนาะสัตว์ทั่วไปใช่ไหมมันไม่มีสัตว์ประเภทไหนที่มีสองหางเนาะเห็นไหมพอมันแตกก็นั่นแหละเผื่อจะให้โชคให้ลาบนิดๆหน่อยๆก็ยังดีอะไรอย่างนี้นะค่ะพูดถึงโชคลาบนี่ต้องแสดงความยินดีด้วยเลยอย่างนี้ข่าวดีเลยนะคะของคุณแม่นนนี่นี่เป็นคุณแม่ป้ายแดงเลยค่ะนนนี่ลูกสาวของคุณแอนซีเรียมค่ะน้องดงหลังจากแต่งงานแล้วก็ประกาศข่าวดีว่ากำลังตั้งครรภ์ลูกคนแรกล่าสุดนั้นเธอคลอดแล้วนะคะ
1: ชื่อน้องไทยก็เป็นคุณยายแล้วสิเนาะ
0: โอ้ก็ไม่น่าเชื่อเนาะคือยังสาวปิ้นมากเลยคุณซีเรียมกับคุณบิลลี่นะคะบิลลี่โอแกนก็ได้หลานสาวชื่อน้องไอนะคะน่ารักน่าเอ็นดูสุดๆเลยคุณนนนี่ก็โพสต์ว่ามาแล้วค่ะลูกคนแรกปลอดภัยแข็งแรงขอบคุณคุณหมอพี่ๆพยาบาลทุกคนที่ดูแลเป็นอย่างดีเลยนะคะคิดถูกที่เลือกที่นี่เพอร์เฟคสุดๆคุณหมอดูแลดีมากอ๋อหมายถึงโรงพยาบาลวิภาวดีนะคะบอกว่าจะมาอัปเดตเรื่อยๆนะคะก็บอกว่า อีกวันที่ชีวิตเปลี่ยนเจ้าความรักของแม่นี่แม่ป้ายแดงนะคะหน้าตาก็ออกมาแบบเรียกว่าสมบูรณ์คือสวยมาเลยอ่ะต้องบอกว่าอย่างนั้นคือทั้งฝั่งตายายปู่ย่าพ่อเนี่ยหน้าตาดีหมดอ่ะนึกออกไหม
1: ครับ
0: แล้วลูกก็จะไปไหนล่ะคะก็อาจจะเข้าวงการบันเทิงในอนาคตอย่างนี้เน
1: า
0: ะ
1: ในอนาคตใช่ไหม
0: ใช่มันต้องเข้าอยู่แล้วเอาเนนนี่ขนาดว่าเขาไม่ได้เข้านะเขาไม่ได้แสดงแบบเป็นจริงเป็นจังเหมือนพ่อกับแม่นะแต่เชื่อไหมว่าคนบันเทิงหรือว่าประชาชนรู้จักว่านี่คือเขาลูกของบิลลี่โอแกนลูกของแอนซีเดียมมันคือต้องเข้าแหละคือเข้าก็เหมือนไม่เข้าอ่ะหรือไม่เข้าก็เหมือนเข้ามาแล้วนะ
1: ครับ
0: ค่ะวันนี้
1: ขอบคุณดีด้วย
0: ยินดีด้วยยินดีด้วยนะคะ
1: ครับผม
0: คือเดี๋ยวนี้ลูกของดาราเนี่ยเชื่อไหมว่าปัจจุบันเนาะมีงานมากกว่าพ่อแม่อย่างน้องเกลอ่ะน
1: ้อง
0: เกลอ่ะเมื่อวานนี้เขาเจอคุณอนุทินต้องบอกว่าคุณอนุทินอ่ะไปเจอน้องเกลในงานเขาก็เชิญไปใช่ไหมแล้วก็จังหวะหนึ่งที่คุณอนุทินนายกรัฐมนตรีพบน้องเกลนะคะก็ภรรยาเป็นจ๋าก็ถามว่ารู้จักลุงหนูไหมลุงหนูหน้าเหมือนหนูไหมซึ่งน้องเกลก็สายหน้าและยิ้มอย่างเขินอาย

0: ก่อนที่นายกรัฐมนตรีขอย้ำขออุ้มหน่อยเชื่อไหมว่าน้องเกลปฏิเสธค่ะน้องนุ๊กแล้วปฏิเสธแบบน่ารักว่าอะไรรู้ไหมบอกว่าหนูตัวหนักคุณอนุทินขออุ้มน้องเกลว่าขออุ้มหน่อยอะไรอย่างนี้นะเกลบอกว่าหนูตัวหนักค่ะ
1: น่ารักมากน้องที่บ้านบอกมาแล้วการปฏิเสธอะเนาะให้บอกแบบนี้อย่างเงี้ยหรอ
0: ไม่รู้พี่เลี้ยงหรือว่าคุณแม่ชมพู่หรือใครแต่คิดว่าคงไม่มีใครบอกหรอกไปยิ้มอายนะแต่น้องเกียวก็ปฏิเสธบอกว่าหนูตัวหนักส่วนลุงหนูก็จับแก้มอย่างน่าเอ็นดูนี่แล้วทำหน้าแบบแล้วเกียวทำปากสูน่ารักมากน่ารักจริงนี่คือการที่เกียวไปโผล่ที่ไหนเมื่อวานนี้ทำเนียบเหรอ
1: ใ
0: ช่ไหมเป็นงานโครงการในช่วยไทยพัสอ่ะเขาไม่ใช่ได้ไปฟรีๆนะเกลมีค่าตัวนะคะเยอะมากด้วยขอบอกน่ารักมากคุณแม่
1: เมื่อวานเขาเป็นนี่พี่คือตอนนี้น้องเกลเขาเป็นพรีเซนเตอร์ของไรเดอร์อยู่เจ้านึงเคยเห็นไหมเคยเห็นตาม
0: บิ
1: ล
0: บอร์ด
1: ใส่เสื้อไรเดอร์อยู่เงี้ยแล้ว
0: ใส่เสื้อเขียวเมื่อวานเป็นบุกทำเนียบเลย
1: เมื่อวานวันแรกที่ใช้ช่วยไทยพลัสในไรเดอร์ได
0: ้อ๋อเออใช่
1: ก็เลยเอาคงจะน้องเกลไปเพื่อประชาสัมพันธ์ว่าตั้งแต่วันนี้ใครสั่งของในไรเดอร์ก็ใช้สิทธิ์ได้แล้วอะไรประมาณนี้เกลเขาเป็นพรีเซนเตอร์ของไรเดอร์อยู่
0: เจ้านี้เลยเจ้าเกลนี่แหละเนาะ
1: ครับผม
0: ก็ไปโปรโมทโครงการไทยช่วยไทยพัสว่าใช้ได้เป็นวันแรกแต่ว่าเงินมันหมดแล้วอะเมื่อวานเนี้ยถ้าใครจะได้ใช้กี่คนเนี้ย
1: เราก็ผมก็หมดเหมือนกันส่วนใหญ่นะส่วนใหญ่นะถ้าคนแบบกินข้าวกลางวันซื้อกับข้าวอะไรเงี้ยหมดแล้ว
0: จริงๆลุงหนูต้องเติม15และ16นะ1และ16นะไม่ใช่จะเติม1และ1นะมันนานไป แล้วคิดดูเกลก็ไปถึงทำเนียบนะวันนี้มันจะได้ใช้ยังไงล่ะมันหมดตังค์แล้วอ่ะต้องรอวันที่1นะคะแล้วอะไรรู้ไหมในสื่อพอข่าวนี้ออกมาเอาไทยรัฐแหละตัวดีเลยไทยรัฐบอกว่าเปิดภาพน่ารักน้องเกลบุกทำเนียบนายกอนุทินขออุ้มแต่ปฏิเสธด้วยเหตุผลสุดเอ็นดูแล้วคอมเมนต์ต่อท้ายว่าเกลลูกหนีไป โอ๊ยแหมเหลือเกินนะเกลทำดีมากลูกอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันคือในงานมันไม่ได้ซีเรียสอะไรเลยเพราะว่าเกลเขาน่ารักเขาบอกว่าหนูตัวหนักเขาก็น
1: ่
0: ารักน่ารักมากเลยลูกของดารานางเอกแล้วค่าตัวเขาอะเห็นบอกว่า17ล้านนะน้องดง
1: โอ้ก็ระดับพรีเซนเตอร์เลยนะพี
0: ่เออ
1: ก็ต้องก็เดินไปที่ไหนก็เห็นเขาเรียกอะไรอะที่เป็นเขาเอารูปน้องเกลมาตั้งไว้เต็มไปหมดเลยอะ
0: เออ
1: ตามห้างตามอะไรอย่างเงี้ย
0: ค่ะ
1: ก็น่าจะ7 หลักก็ต้องมีนะ7-8 หลักอ่ะ
0: ค่ะ
1: อ
0: ื
1: ม
0: นั่นแหละ7-8 หลักก็บอกว่านะคือถ้าทั้งแม่ทั้งลูกเนี่ยเมื่อวานเนี้ยเขาซื้อเป็นแพ็คเพราะว่ากรณีคุณชมพู่เนี่ยไม่ใช่ว่าไปเป็นเพื่อนลูกนะเขาไปแบบมีค่าตัวเหมือนกัน
1: อืมอ๋อแม่ก็เลยรับไปด้วย
0: ใช่ถูกค่ะ
1: เน
0: า
1: ะ
0: ก็ไปร่วมประชาสัมพันธ
1: ์เนาะนี่แหละว่าลูกให้คุณเน
0: า
1: ะ
0: ใช่สุดเลยนะ
1: ส่วนอีกคนหนึ่งเมื่อวานนี้ที่กลับมาออกโหนกระแสอีกรอบนะครับ
0: โอ้โหนี่ก็ให้คุณ
1: อันนี้ก็มีลูกอยู่เหมือนกันนะครับตั้งคัน
0: ผลการตรวจยืนยันเชื่ออีกนะยังมีคนไม่เชื่ออีกนะน้องว่าย
1: ังมีคนไม่เชื่อ
0: น้องฟาริดาท้องจริงหรือเปล่าสรุป
1: เม ื่อวานผมก็แสเนี่ยเขายืนยันให้แล้วนะครับว่าท้องจริงแต่ท้องกับใครเนี่ยเดี๋ยวเห็นพี่หนุ่มกรรชัยบอกว่าหาโรงพยาบาลให้แล้วก็เดี๋ยวนัดตรวจ DNA เลย20มิถุนายนนี
0: ้เอาตอนแรกสรุปก็จะไม่ไปเพราะเขายังไม่พร้อมกลัวจะกระทบกับลูกในครร
1: ภ์ก็ล่าสุดเนี่ยเขาบอกเขาพร้อมแล้วพร้อมให้สื่อไปเป็นพยานละ
0: อ๋อ
1: นะครับ
0: พร้อมแล้วนะ
1: พร้อมแล้วนะฮะหลังจากที่มีดราม่านะกับนี่แหละน้องตินตินนะครับนักร้องนิวคันทรีแต่เมื่อวานนี้ก็กลับมาโหนกระแสอีกรอบนะครับเธอบอกว่าโอ้โหช่วงที่ผ่านมาเธอโดนทัวร์รถทัวร์จอดทัวร์ลงเธอหนักมากนะครับเธอก็ยังเธอก็อยากจะมาเหมือนกับขอโอกาสนะว่าให้เธอได้กลับเข้ามาสู่ในวงการให้เธอได้ใช้ชีวิตปกตินะครับเธอก็เอาภาพอันดาซาวนะของโรงพยาบาลพระนั่งเกล้ามาเอาเอกสารสมุดสีชมพูเอาใบรับรองแพทย์มานะครับมายืนยันนะว่าเธอตั้งครรภ์จริงส่วนประเด็นที่ถึงบอกว่าที่เธออึกอักอึกอักในรายการนะพี่เขามีการถามว่าน้องฟ้าเนี่ยส่งเหมือนฟิล์มเอ็กซเรย์ฟิล์มอันดาซาวอะนะครับฟิล์มอันดาซาวเนี่ยไปให้แฟนคลับของศิลปินคนหนึ่งที่ชื่อว่าน้องโฟก
0: โฟกกับฟอร์ม
1: ส่งไปเหมือนกับจะไปบอกทางผู้หญิงคนเนี้ยว่าฉันท้องแล้วนะฉันท้องกับเขาแล้วนะนะน้องฟ้าก็บอกว่าวันนั้นมันมีคนสั่งให้ส่งไปแต่ไม่ได้ส่งไปให้กับนักร้องโดยตรงส่งไปให้กับผู้หญิงอีกคนนึงไม่คิดว่าเขาจะเอามาเปิดเผยนี่แหละแล้วประเด็นนี้อึดอัดรายการพี่พอคุณหนุ่มกรรชัยก็อยากจะให้เขาเล่าความจริงเลยว่ายังไงแล้วส่งไปเพื่ออะไรจะส่งไปหาผู้หญิงคนนี้เพื่ออะไรเพื่อบอกเพื่ออวดเพื่อบอกเพื่ออะไรยังไงถือก็อ่ำอึ้งอึ้งอยู่ทั้งรายการนะครับคือคนดูเมื่อวานก็อึดอัดหนึ่งในคนที่อึดอัดเนี่ยคือเพจซ้อฮะเพจอีซ้ออีซ้อเนี่ยฮะอีซ้อเนี่ยขึ้นว่าให้ซ้อพูดแทนไหมเหมือนกับดูแล้วอึดอัดจังเลยให้ซ้อพูดแทนไหมเออซ้อเขามีหลักฐานที่เรื่องนี้อยู
0: ่
1: ครับสุดท้ายแล้วเนี่ยนะฮะพี่หนูเขาก็เลยแนะนำเธอว่านี่แหละให้ไปตรวจเอาให้มันชัดตรวจ DNA ให้สื่อเป็นพยานแล้วก็บอกว่าจากนี้ไปเนี่ยอย่าไปพูดอะไรที่มันเลื่อยเปื่อยอีกให้ไปเปลี่ยนชื่อแล้วก็เก็บเนื้อเก็บตัวแล้วถ้าอยากจะกลับเข้าสังคมกลับเข้าสู่วงการบันเทิงเนี่ยเดี๋ยวสังคมเขาก็จะเป็นคนบอกเองนะครับว่าจะได้กลับเข้ามาไหม
0: คือจุดประสงค์ก็คือบอกเหมือนกับว่าอยากจะกลับมาอยากทำงานในวงการบันเทิงน
1: ี่
0: หรอ
1: ใช่เขาก็ขอโทษทุกคนแล้วหลังจากนี้เขาบอกว่าขอเริ่มต้นใหม่เขาอยากจะใช้ชีวิตเป็นแบบเขากับลูกอ่ะอยากจะใช้ชีวิตแบบคนปกติแล้วเธอบอกว่าตอนนี้เธอโดนเหมือนกับว่ามีคนแบบขี่มอเตอร์ไซค์มาจ้องเธอหน้าบ้านโดยที่ไม่รู้วัตถุประสงค์อะไรอย่างเงี้ยเธอก็แหวนหวาดระแวงไปหมด
0: นะฮะแล้วสรุปใครสั่งให้ส่งชุดตรวจคันที่บอกว่าท้องกับโฟกไปให้อ่ะ
1: สามเบรกไม่ได้รับคำตอบครับพี
0: ่เขาไม่บอกเหรอ
1: พี่หนุ่มกันใช้อับพักก่อนเดี๋ยวให้เขาเล่าส่วนตัวให้ผมฟังก่อนอ่ะก็จับมันกันอ้ำอึ้งกันอยู่นั่นน่ะสามเขาบอกสามตลอด3เบรกจนจบรายการเนี่ยยังไม่ได้คำตอบเลยฮะคืออ้างว่ามีบุคคลที่3ส่งไปให้ซาแซงหรือว่าแฟนคลับคนนี้นะเป็นคนที่ส่งไปเนี่ยเป็นซาแซงของโฟกทำให้เขาจะทำให้ซาแซงคนนี้เลิกยุ่งเหมือนกับเลิกพฤติกรรมมายุ่งกับคุณโฟกที่เป็นศิลปินเนี่ย หนุ่มบอกเนี่ยถ้า

0: พูดอย่างนี้ถ้าเล่าอย่างนี้นะมันก็ไม่จบเดี๋ยวคนเขาก็จะไปขุดต่อว่าผู้หญิงคนนี้เขาเป็นไม่ได้เป็นซาแซนแล้วเขาก็ต้องเอาไลน์ที่คุณเคยคุยกับเขาเป็นคนที่คุณรู้จักกับเขาขึ้นมาอีกมันก็ต่อเนื่องไปอีกมันก็มีประเด็นอีกไม่จบคนที่อยู่ในรายการก็พยายามขอให้เธอเล่าความจริงมาเลยถ้าวันนี้จะมาพิสูจน์ตัวเองแล้วอ่ะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ให้แบบก็ขอโทษสังคมไปเลย
1: ให้เคลียร์ไปเลยเอออย่างนี
0: ้
1: แล้วก
0: ็ให้เคลียร
1: ์มีคนไปขุดคุยอะไรเยอะแยะมากมายนะคะ
0: คร
1: ับก่อนหน้านี้เออว่าสรุปแล้วฟาริดาเนี่ยเป็นใครเคยเปลี่ยนชื่อมาเคยโพสต์ว่าเป็นหลานดาราดังยุค80แต่ว่าเธอไม่บอกหรอกว่าเป็นใครเพราะว่าพยายามที่จะไม่ใช้เส้นสายในการเข้าสู่วงการอยากให้ครอบครัวภูมิใจอะไรประมาณเนี้ยเออเคยประกวดมิสแกรนด์ด้วยนะ
0: อี
1: เออเนี่ยก
0: ็ครับ
1: ก็โดนขุดแหละตอนนี้นะคะส่วนคนนี้ที่เคยฟาดเดือดจัดเต็มกลางรายการเหมือนกันนะคุณก๊อตจักรพันธ์นะคะล่าสุดนั้นก็โพสต์ให้กำลังใจตินๆต่อเนื่องแล้วก็เป็นโพสต์คลิปขณะที่ตินกำลังทำงานเล่นดนตรีอยู่พร้อมนั้นเขียนข้อความว่าก่อนหาตังค่านมหาตังซื้อข้าวกินก่อนตามไปให้กำลังใจน้องได้ครับพี่ก๊อตก็โพสต์สามหนุ่มลุกต้าตินวงนิวคันทรีที่คุณก๊อตพยายามจะปั้นนะคะแล้วก็เขียนข้อความแซวว่าไปทางไหนดีพวกเพิงนุต้าตีนมือคันทรีจับมือไว้แล้วไปด้วยกันนุขายกุ้งต้าขายเค้กตีนเลี้ยงลูกนี่พี่ก๊อตเออก็จะมีคอมเมนต์จากแฟนๆที่ไปให้กำลังใจมากมายนะคะเออเราบอกขำจนน้ำตาไหลนะพี่ก๊อตโพสต์แบบนี้เออนี่ค่ะก็เป็นวัยรุ่นที่หลายคนบอกโอ้พลาดท่าเสียทีหลายคนก็บอกว่าก็เป็นอุทาหรณ์ให้กับบรรดาผู้ชายได้เหมือนกันเนาะ
0: ครับ
1: ได้ไหมเออต้องมีสติเนาะเรื่องแบบนี้ใช่ไหมเนี่ย
0: ใช่ใช
1: ่เออ
0: สุดท้ายเห็นในรายการก็ติดต่อทางฝั่งของคุณตินไปนะครับแล้วก็ไปจบลงเอยกันว่าให้ทางรายการเนี่ยเป็นตัวกลางในการหาโรงพยาบาลให้เลยแล้วก็จะมีสื่อมวลชนไปเป็นพยานตรวจกันวันที่20มิถุนายนนี้ครับพี
1: ่อ๋อ24ไม่ใช่21ใช่ไหมรอบ
0: 20
1: ก่อนเขานัด21
0: ใช่อันนี้ก็เป็น20ละ20มิถุนายน
1: อ๋อเปลี่ยนมาเป็น20อ๋อเออเพราะว่านัด21นี่แหละที่ทางน้องผู้หญิงก็บอกว่าเขาอยากให้คลอดเลยก่อนแล้วค่อยมาตรวจเพราะว่าเขากลัวจะกระทบแต่ว่าก็เห็นมีบรรดาผู้รู้เนาะเขาบอกว่าไม่เกี่ยวเปิดได้
0: ครับ
1: ไม่กระทบกับลูกค่ะก็ตามนั้นเนาะหัวใจตึ้งๆต่ำๆเหมือนกันนะคะ
0: ครับ
1: ส่วนกีฬาก
0: ีฬานะครับก็เดี๋ยวช่วงอีกประมาณชั่วโมงกว่าๆนะพี่ทีมชาติอิหร่านจะลงเตะฟุตบอลโลกที่เซ
1: ตรอบแรกนัดแรก
0: เห็นดูบรรยากาศภาวะสงครามเหมือนจะดีขึ้นใช่ไหมพี่โดนัลด์ทรัมป์ดูจะ
1: ดู
0: จะใช่เหมือนประนีประนอมมากขึ้นนะครับ
1: เด
0: ี๋ยวจับตาดูไม่รู้ว่าอันหนึ่งกองเชียร์อิหร่านเนี่ยเข้าสนามมากน้อยขนาดไหนมีคนก็รอดูนะฮะเดี๋ยว8โมงเช้าเนี่ยครับจะเจอกับนิวซีแลนด์นะฮะ
1: อ๋อ
0: นะฟุตบอลโลกของอิหร่านในครั้งนี้นะครับจะเป็นอย่างไร
1: ค่ะ
0: นะฮะก็เดี๋ยว8โมงนะกองเชียร์อิหร่านเขาก็ไปนะเขามีไปถือธงอิหร่านอะไรกันหน้าสนามอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ไปรอแล้ว
1: ไปถึงกองเชียร์ที่เขาอาศัยอยู่ในสหรัฐอเมริกาอยู่แล้วใช่ไหม
0: ใช่น่าจะอย่างนั้นนะพี
1: ่อ๋อ
0: พี่ตรงนี้ที่บินไป

0: เลยถ้าบินมาจากอิหร่านเลยเนี่ย
1: มันน่าจะมีไหม
0: เออมันได้ได้ไหม
1: เออ
0: แต่เขาได้ได้เพราะเขาห้ามอย่างวีซ่าที่เขาไม่ให้เนี่ยเป็นแบบเจ้าหน้าที่บางคน
1: เออเท่านั้นนะเขา
0: บอกว่าอยู่ต้องอยู่เม็กซิโกเนี่ยแล้วก็บินมาเนี่ยบินมาเพื่อเตรียมการแข่งขันแล้วก็เดี๋ยวต้องบินกลับ
1: โอ้
0: เออ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับเดี๋ยวก็
1: เดี๋ยวรอ
0: ดู
1: ตาม
0: ผมไม่ได้จับตาฟุตบอลเท่าไหร่ดูจับตาดูสถานการณ์ว่าผู้เนี่ยอิหร่านเนี่ยอเมริกาดูว่าแบบคนอเมริกาจะโหมไม่รู้นะผมดูพิธีเปิดวันนั้นนะพี
1: ่
0: พอเขาถือธงเป็นอิหร่านเข้ามาคนในสนามโหนะ
1: โ
0: อ้คนในสนามโหเนาะคือว่าคนอเมริกันที่เขาอยู่ข้างในสนาม
1: ค่ะ
0: เพราะเขาต้องถือธงแต่ละประเทศเนี่ยลงมาเดินลงมาเลย
1: ใช่ก็เหมือนกีฬาทั่วไปเวลาเปิดสนามอ่ะเนาะมีที่ชีเปิดอ๋อก็มีโหเล็กน้อยนะเวลาอิหร่านสู้ๆอิห
0: ร่านสู้ๆเนี่ย
1: อิหร่านสู้ต่อก็ในเมื่อคุณไม่ได้ถอยตั้งแต่แรกอ่ะนะเออก็ต้องสู้ต่อ
0: ครับ
1: ใช่มั้ยเพราะหลายคนน่ะเอาจริงหลายคนบอกว่าเอ้ยไปแข่งทำไมถึงอะไรอย่างนี้นะในเมื่อเขาสู้แล้วก็สู้ต่อค่ะ
0: ครับ
1: ค่ะ
0: แล้วก็มันจะมีเมื่อคืนนี้พี่นะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ทีมชาติที่มาฟุตบอลโลกเป็นครั้งแรกนะก็คือทีมชาติเคปเวิร์ดฟังชื่อแล้วแบบมันต้องโดนอย่างน้อย 5-6 ลูกหรือเปล่ามาเจอแชมป์ยุโรปอย่างสเปนซึ่งเป็นเต็ง1นะเต็ง1ของบอลโลกครั้งนี้นะปรากฏว่าสเปนเจาะไม่เข้า 0-0 นะฮะอย่างจืดเลยครับพี่โอ้กรุงจืดเลยแหละเกมนี้นะครับเสมอกันไป0-0นะครับทั้งที่ก่อนการแข่งขันเนี่ยคาดการณ์กันว่าสเปนเนี่ยน่าจะชนะต่ำๆ 3-4 ลูกอ่ะเขาคาดการณ์ไว้อย่างนั้นเลยนะปรากฏว่าเซอร์ไพรส์มากนะครับเคปบวดทีมจากแอฟริกาตัวแทนจากทวีปแอฟริกายันเสมอสเปนได้เก็บคะแนนแต้มแรกในฟุตบอลโลกหน้าโอ้โหนักเตะดีใจกันอย่างกับได้แชมป์โอ้ลุ้นกันน่าดูนะตัวพวกตัวสำรองเขาพยายามลุ้นไม่ให้เสียประตูนะฮะ
1: ค่ะ
0: พอจบเกมเนี่ยโอ้โหดีใจกันอย่างกับเป็นแชมป์โลกแล้วครับเพราะถือว่ามาฟุตบอลโลกอ่ะคือแบบครั้งแรกในประวัติศาสตร์ประเทศนะพี่แล้วก็มีแต้มแล้ว1คะแนนเนี่ยโอ้มันก็ดูยิ่งใหญ่นะยันสเปนได้นะฮะแล้วก็เดี๋ยวนัดต่อไปเนี่ยทีมที่จะเหนื่อยเนี่ยสเปนมันจะไปลงกับซาอุหรือเปล่านะเจอซาอุจะเองจะเอเชียจริงนะฮะ
1: โอ
0: ้ครับ
1: เ
0: ออค่ะนะผมบอลเมื่อคืนนะครับสเปนเสมอส่วนที่เตะอยู่ตอนนี้เนี่ยนะฮะซาอุดิอาระเบียก็นำอุรุกวัยอยู่1-0นะพี
1: ่ค่ะ
0: ครับทีมจากเอเชียของเรา
1: จบเนาะ
0: ครับผมครับผม
1: บันเทิงกีฬา

0: ติดยังยังไม่ให้ปิดยังเพิ่งปิด
1: ยังไม่ปิดเร็วไปเอาที่เร็วไป
0: เร็วไป
1: ให้ให้เราต
0: ่อฮะเอาถ้างั้นมาดูวอลเลย์บอลนิดนึงถ้างั้นเพราะว่าเดี๋ยวจะ
2: ไป
0: แข่งเนชั่นลีกสัปดาห์ที่2นะคะวันพรุ่งนี้ทางร่มจะเริ่มแล้วที่อินดอร์สเตเดียมหัวมากนะคะกลับมาที่ไทยสัปดาห์ที่2 17-21 โอ้โหสนุกแน่นอนนะคะเพราะว่าล่าสุดสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลประกาศ18รายชื่อแล้วนะคะก็ออกมาแล้วเรียบร้อยนะคะก็มีพรพันธ์ณัฐธนิชาปิยานุชกัญญารัตน์ธิดาภาทัศดาวิมลรัตน์แก้วกัลยาอัชนาพรมาครบเลยศศิภาพรวลิศรากันที่มาพิมพิชยาและสุภาวดีนะคะโค้ชออสก็บอกว่า

0: ทราบว่าแต่ละทีมมีผลงานที่ดีทั้งในปีที่แล้วและปีนี้นะเพราะฉะนั้นในสัปดาห์ที่2เนี่ยเราต้องชนะให้ได้อย่างน้อย2แมตช์จะพยายามชนะให้ได้แต่ว่าแน่นอนไม่ใช่เรื่องง่ายเนาะคู่แข่งแน่นอนพรุ่งนี้เป็นยูเครนค่ะน้องรุ่ง
1: ยูเครนเหรอ
0: ยูเครนค่อนข้างเขาบอกว่าผลงานของเขาดีในสัปดาห์ที่ผ่านมาเนาะเล่นกับญี่ปุ่นอ่ะเขายังได้เซตอ่ะแล้วก็ต้องดูวิธีการเล่นของเขาให้ละเอียดนะคะส่วนประเทศบัลแกเรียเป็นทีมที่แข็งแกร่งอยู่แล้วแคนาดาก็หนักมากโค้ชออสบอกว่าเดี๋ยวพยายามใช้ผู้เล่นของเราให้เต็มที่นะคะแต่ละแมตช์ก็จะมีรูปแบบการเล่นที่แตกต่างกันออกไปทุกคนเสียใจที่สัปดาห์แรกไม่ได้ตามเป้านะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่คาดหวังไว้แล้วก็ยังไม่ได้แต่ว่าคุยกับทีมโค้ชว่าต้องช่วยกันต้องให้มีศรัทธาทั้งในตัวเองและเพื่อนร่วมทีมด้วยนะคะ
1: ครับต่อวันพรุ่งนี้ตบกัน 20:30 ครับพี่ไทยนะจริงจริงมีตั้งแต่บ่ายโมงแล้วแหละถ้าเกิดว่าใครที่แบบชอบดูวอลเลย์บอลเนาะก็บ่ายโมงตรงในแคนาดาเจอเนเธอร์แลนด์นะครับแล้วก็ 17:00 เนี่ยบัลแกเรียเจอโปแลนด
0: ์
1: แล้วก็ไฮไลท์ครับ 20:30 นะครับไทยของเราเจอกับยูเครน
0: นั่นแหละ
1: ผมลองเข้ามาดูบัตรราคาบัตรนะพี
0: ่ค่ะ
1: เชื่อไหมพี่ลิงไซส์แบบขอบสนามนะที่นั่งมีแบบนั่งแบบลิงไซส์ติดโค้ดเลยอะนะฮะรอบสนามเนี่ยนะฮะลิงไซส์เนี่ย 4,000 บาทนะ
0: อุ้ย
1: ราคาไทยเราลงเล่นนะ 4,000 นะแต่ถ้าเป็นคู่ที่แมตช์ที่ไม่ใช่ไทยลงเล่นเนี่ย 2,500
0: โอ้แล้วบัตรเต็มหรือยังพรุ่งนี
1: ้บัตรเต็มหรือยังเนี่ย
0: ผ
1: มลองเลยนะผมลองกดนี่ผมเข้าอยากรู้ราคานะว่าเดี๋ยวนี้วอลเล่ย์เขาดูกันเถอะแต่300ก็มีนะ300นี่อยู่ชั้น2ข้างบน
0: ก็ไปเอาบรรยากาศ300ก็ได
1: ้ชั้น3เลยชั้น3เลย300เนี่ยแล้วก็ลงมาที่ชั้น2นะรอบเป็นวงกลมเนี่ย600นะครับแล้วก็อยู่บนกลมวงกลมอินดอร์ชั้น1เนี่ย900แต่ถ้าคุณจะลงไปนั่งที่ขอบสนามเลยเนี่ยนะฮะ
0: 4,000
1: มี 2,800 กับ 4,000
0: ก็แล้วแต่ว่าใครจะสะดวกแบบไหนได้หมด
1: 4,000 นะนัดนึงนะ
0: โอ้ 4,000 ราคาสูงสุดนะคะเอาแบบถูกก็ได้เนาะคิดว่ารอบที่2เนี่ยน่าจะยังมีอยู่นะคงไม่เต็มหรอกนะไปเชียร์กันได
1: ้บรรยากาศก็ยังดีอ่ะใช่ไหมเวลาไปเชียร์เด็ก
0: ค่ะ
1: โอ้เต็มเหมือนกันนะพี่เดี๋ยวดูที่ดั้งว่างเลยแล้วกันตึ๊บ
0: เต็มเหรอ
1: วิบัตรเต็มหมดแล้วครับพี่
0: อ้าวโอ้โหแสดงว่า
1: แล้ว
0: แฟนวอลเลย์บอลไม่ธรรมดาเป็นหมดโอ้โหสุดยอดเลยถ้าอย่างนั้นก็ทีมไทยน่าจะกำลังใจแหละ
1: เหลือที่นั่งเดียวเลยนะเหลือที่นั่งเดียวเลยแหละที่นั่งเดียว 4,000 บาท
0: อ
1: ย่างกดดันเพราะมันเหมือนกับคนเขาจองเป็นคู่แล้วมันเหลือเศษอยู่ที่นั่งเดียวหน้าสุดแถว A 4,000 บาทแต่ผมกดจองให้พี่สีเลยแต่พี่สีโอนมา
0: จะชอบนะจริงเคยไปดูบ่อยเมื่อก่อนอยู่ใกล้ๆสนามเนี่ยค่ะไปดูบ่อยเลยนะมันรู้สึกสนุกนะดูบอลเล่บอลอ่ะมันสนุกมากเน
1: า
0: ะเป็นอะไรที่แบบ
1: ในสนามมันมีเปิดเพลงอะไรอย่างงี้ใช
0: ่ไหมใช่กระหึ่มจริงๆนะสนุกเอาขนาดไม่ได้นั่งข้างหน้านะมันจะเสียงดีมากมันจะกล้องมันจะรู้สึกโอ้โหมันเคึกเคิมอ่ะใครเข้าไปอยู่ตรงนั้นนะรู้สึกว่ามีส่วนร่วมทุกวินาทีค่ะน้องดุ้งแล้วก็นักกีฬาก็จะได้มีกำลังใจด้วยนะคะสำหรับทัพนักกีฬาวอลเลย์บอลทีมชาติไทยล่าสุดมีข่าวดีจากทางประธานของแจ๊สนะคะบริษัทจัสมินอินเตอร์เนชั่นแนลค่ะดร.สุรัตน์ อัศวประภาบอกว่าเดี๋ยวจะอัดฉีดให้เลยสำหรับทีมวอลเลย์บอลสาวไทยรอบนี้นะคะน้องดุ้งชนะรับไปเลยแมตช์ละ1ล้านค่ะ
1: โอ้โห
0: หนึ่งล้านต่อ
1: โมโนเขาถ่ายในไทย
0: ฟ้าฮะ
1: โมโนเขาถ่ายทอดถ้าเกิดว่าใครแบบไม่มีบัตรแต่อยากดูก็
0: ดู

0: เป็นทางบ้าน
1: แอปโมโนได้เลยฮะ
0: เนี่ยใช่ค่ะประกาศเรียบร้อยนะคะผู้บริหารผู้ถือหุ้นใหญ่แมตช์ละ1ล้านบาทนะคะสำหรับทีมนักกีฬานะคะก็อย่างที่บอกนะว่าวอลเลย์บอลทีมเนี้ยทีมหญิงเนี่ยสร้างความสุขและความภาคภูมิใจกับคนไทยมาตลอดหลายปีแล้วเนาะเพราะนั้นก
1: ็
0: ไม่แปลกที่ผู้บริหารเขาก็จะสนับสนุนเต็มที่นะคะที่ให้ประสบความสำเร็จนี่ค่ะเมื่อวานนี้ก็มอบไปแล้วนะ 200,000 ก่อนเพื่อร่วมสนับสนุนการเตรียมความพร้อมให้ 200,000 ก่อนออเดิร์ฟ
1: นะ
0: ค่ะ
1: ไม่ไหวตัวช้าไปเข้าไปดูทั้ง3แมตช์เลยนะไทยไม่ว่าจะเจอยูเครนบัลแกเรียหรือว่าแคนาดาเนี่ยบัตรเต็มหมดเลยครับพี
0: ่โอ้กลางวันก็เต็มทั้งที่ไทยไม่ได้แข่งก็เต็มใช่ไหม
1: อ๋อถ้าเป็นคู่ที่ไม่ใช่ไทยแข่งเนี่ยน่าจะว่างนะเดี๋ยวลองดู
0: ยังพอมีอยู่ช่วงกลางวันไทยก็อยากไปดูก็แวะไปได้นะคะอินดอร์สเตเดียมหัวหมากนะคะ
1: ครับผม
0: ค่ะวันนี้ก็
1: ครับ
0: ติดได้ยังติดได้นะคะ
1: ครับผมเมาข่
0: าวเล่าบันเทิงเราก็จะได้ขอบคุณสปอนเซอร์ที่น่ารักของเราในช่วงนี้นะคะขอบคุณนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลผู้ผลิตและจำหน่ายเวชภัณฑ์ยาดีๆเพื่อคนไทยมาตลอดตอนนี้เครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์ครีม 91E และสบู่มัมตินมีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven นะคะ
1: ครับผม
0: ค่ะเมื่อกี้พูดถึงที่จบสองหาเมื่อวานเจอตัวเงินตัวทองในทำเนียบน้องดง
1: ครับ
0: เมื่อวานเจอตัวเงินตัวทองในทำเนียบด้วยนะ
1: มาถึงว่าพี่ไปทำเนียบนี้เหรอ
0: ครับก็ตอนที่มีเมื่อวานเนี้ยที่ทำเนียบเขาประชุมสมช.ใช่ไหมและระหว่างที่นายกเดินกลับขึ้นไปตึกไทยคู่ฟ้าน่ะเห็นเลยตัวเงินตัวทองมาจอดไม่ใช่มาจอดมาอยู่ตรงจุดที่นายกเดินผ่านพอดีนะคะก่อนที่ตัวเงินตัวทองก็กระโดดลงน้ำไปนายกก็บอกอุ้ยโชคดีแล้ววันนี้คุณอนุทินก็บอกอุ้ยโชคดีแล้ววันนี้นะคะคือมันกระโดดลงน้ำทันทีอ่ะพอมันจุดที่นายกเดินผ่านอ่ะแล้วนักข่าวก็เลยไม่ปล่อยสิคะอย่างนี้มองว่าเป็นเรื่องโชคดีเหรอคะรุดินบอกโชคดีถ้าเจอไอ้ตัวพวกนี้เขาว่าโชคดีนี่อารมณ์ดีขึ้นตึกไทยผู้ฟ้าไปเลยดีร้องอุ้ยก่อนด้วยนะ
1: อุ้ย
0: ขำดี
1: อุ้ย
0: โชคดี
1: มันใกล้วันหวยออกนะคนก็เลยคนไทยแล้วอ่ะมันก็ต้องโยงนิดนึง
0: หน่อยนึงใช่สำหรับคนไทยขำดีเนาะเนาะโชคดีถ้าเจอพวกนี้รู้ด้วยนะในเรื่องของถ้าเจอตัวพวกนี้แล้วไม่ยอมบอกว่าตัวอะไรถ้าเจอตัวพวกนี้เพราะว่าโชคดีไม่พูดออกมาว่าตัวอะไรคะท่านแต่ว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยนักข่าวพยายามตอบถามถึงกรณีกัมพูชาว่าอาจจะใช้สถานการณ์ที่คนไทยอยู่ในช่วงของความโศกเศร้าเนี่ยนะคะนายกก็เลยถามกลับว่ารู้ได้ยังไงคือเนื่องมาจากว่ามีข่าวเรื่องรถถังฝั่งกัมพูชาไงมาประชิดชายแดนอยู่นะคะนายกก็บอกว่าไม่มีนะแล้วนักข่าวก็ยังไม่ลดลาวายสองบอกเอ้ามันมีรถถังรถที่สองที่แบบจีนส่งให้กัมพูชาไงคุณอนุทินนายกไม่รู้เหรอนายกก็บอกว่าการที่กัมพูชาจะทำอะไรในดินแดนของเขาเนี่ยเราไม่มีสิทธิ์ไปยุ่งเราก็เฝ้าระวังชายแดนของเราเต็มที่มีความพร้อมเต็มที่ที่จะไม่ให้ใครมารุกรานอธิปไตยของเราเท่านั้นขอย้ำว่าตรงนี้เรามีความมั่นใจคือถ้าอยู่ในดินแดนเขาอยู่ในบ้านเขาเนี่ยเราไม่มีสิทธิ์ไปรับรู้รับทราบเลยว่าใครจะให้อะไรกันมีความพร้อมในการป้องกันดินแดนของเราก็พอให้ความเชื่อมั่นไม่มีใครล่วงล้ำหรือบุกรุกดินแดนของเราได้ค่ะก็แสดงว่านายกไม่ได้ยุ่งตรงนั้นว่าเนี่ยจีนส่งรถที่สองแล้วนะเป็นร

รถถังเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าในการประชุมสมช.เนี่ยจริงๆก็มีหลายวาระนะทั้งเรื่องของการใช้กลไกตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลแล้วก็การจัดตั้งศูนย์ต่อต้านอากาศยานไร้คนขับหรือว่าแอนตี้โดรนด้วยนะคะแต่ว่าไม่ได้พูดถึงว่าทางกัมพูชาก็เตรียม

0: แล้วก็ข่าวที่บอกว่าจีนส่งรถถังรถที่สองให้กัมพูชาจริงอ่ะมันก็รู้สึกว่าแหมนะความสัมพันธ์ไทยกับจีนก็ดีดีใช่ไหมแล้วอยู่ๆก็ไปส่งรถถังติดอาวุธปืนใหญ่ให้เขาอะไรอย่างเงี้ยมันก็ยังไงอยู่ใช่ไหมทั้งร่วงเนาะคนไทยก็รู้สึกไม่สบายใจอ่ะเอามาส่งอะไรกันตอนนี
1: ้คร
0: ับใช่ไหมเอาแล้วถามว่ามอบอาวุธไปให้กัมพูชาน่ะให้เขาไปสู้กับใครเหร
1: อ
0: ถูกไหมถ้าไม่ใช่ไทยอ่ะเนี่ยคนไทยก็อาจจะไม่สบายใจแต่ก็นายกก็ไม่ได้ตอบอะไรด้วยหรอกเพราะว่าท่านบอกว่าก็ไม่รับรู้รับทราบแล้วกันเพราะว่ามันอยู่ในบ้านเขาเมืองเขาอะเนาะ
1: ครับ
0: ค่ะ
1: เราก็ได้แต่จับตาดูเนาะต้องระวังอย่ามาลุ่มล่ามอย่ามาล้ำเขตกันก็พอเนาะ
0: ค่ะ
1: นะครับส่วนในไทยเราก็ต้องเฝ้าระวังกันเองนะครับเมื่อวานเนี่ยพี่ร้านทองน่ะไปแจ้งความไว้ร้านทองที่เพชรบูรณ
0: ์
1: น่าสงสัยมากนะอาจจะอยู่เนี่ยนะฮะร้านทองปิดแล้วนะกลางค่ำกลางคืนเนี่ยนะฮะมีมอเตอร์ไซค์วัยรุ่นสองคันนะสองคนนะครับขี่มาจอดหน้าร้านนะแล้วจู่ๆเนี่ยมากดกล้องวงจรปิดลงไปที่พื้นไม่ให้ส่งออกมาที่ถนนเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นตอนตีสอง
0: ค่ะ
1: นะครับตีสองของวันที่12แล้วก็ตีหนึ่งวันที่15มาสองรอบร้านเขาก็เลยแบบเอ๊ะมันมาป่วนหรือว่ามันมาดูลาดเราหรือมันยังไง
0: ส
1: ิเดินมาถึงกดกล้องวงจรปิดลงพื้นนะฮะ
0: ตั้งใจเลย
1: นั่นสิครับนี่ฮะสองสามีภรรยาเจ้าของร้านเนี่ยนะครับเขาก็บอกว่าตอนนี้หวาดกลัวนะหวาดกลัวตอนนี้ก็หวังพึ่งกล้องพึ่งไฟส่องสว่างของเทศบาลเนี่ยแหละนะเพราะว่าดูเหมือนคนร้ายอ่ะอย่าเพิ่งไปเรียกคนร้ายเลยดูเหมือนว่าคนกลุ่มวัยรุ่นเนี่ยเขาไม่กลัวกล้องเลยอ่ะพี่ของร้านทองมีกล้องเหรอกดกล้องลงพื้นเลยแล้วก็ไม่รู้เจตนาว่าเขาจะทำอะไรต่อนะครับก็แปลกจริงๆนะนี่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเขตเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์เลยนะครับร้านทอง
0: แปลก
1: เมื่อวานนี้ไม่ได้ทำอะไรต่อใช่ไ
0: หมแค่กดกล้องลงพื้นเพื่อเตรียมการไว้วันอื่นหรือเปล่าน
1: ั่นน่ะสิมาสองรอบด้วยนะมาสองรอบสองวันด้วยนะฮะ
0: แปลก
1: เทศบาลก็ต้องช่วยกันใช้กล้องตัวอื่นล่ะมีกล้องตัวอื่นก็ต้องคอยดู
0: เน
1: า
0: ะอ
1: ย่าให้มันเสียอย่าให้กล้องเสียนะครับ
0: จริงกล้องนี่เสียไม่ได้เลยนะปัจจุบันนี้นะคะ
1: ใช่พี
0: ่นอกจากไม่เสียแล้วก็ต้องมีเมมเบอรี่การ์ด
1: ใส่ไว้ให้ครบ
0: ต้องมันฟึกไว้ตลอด
1: ครับ
0: ไปฟังเพลงสดกันสักเพลงนะคะเดี๋ยวกลับมาในช่วงสุดท้ายช่วงหน้าค่ะ
1: ครับ
2: ต้องแค่ไหนต้องทำกันที่ระดับเลย

แฟนรายการทุกคนด้วยนะคะกับผลงานเพลงนี้นะคะเพิ่งปล่อยไปนะจ๊ะฝากด้วยนะคะกับผลงานเพลงเว้าวอนนะคะใครร้องได้ช่วยกันร้อง

0: ศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ของ New เจริญ Pharmaceutical
2: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
3: New Barwich ชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฟื้นไข้ช่วยเจริญอาหาร New Barwich ชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจาก New เจริญ Pharmaceutical
4: BOCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
5: BOCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
6: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือ

0: ีจำหน่ายแล้วที่7 Eleven
1: นี่จันนี่ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
2: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
1: ่ฮะสวยดับแก่ตกรอบได้ไงอ่ะ
2: นั่นดิพี่ขนาดพี่ๆสื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะแต่กรรมการตาถั่วนี่แหละบอกว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะจนเท้าแตกลายบ้างล่ะ
1: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอย่าปล่อยให้โอกาสเด่นๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
0: มีจำหน่ายแล้วที่7 Eleven
3: เนี่ยซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลากทองขวดเนี้ยอร่อยเหลือเชื่อสูตร1ตราแม่ครัวฉลากทองชื่อเนี้ยปลายังยอมให้จะนึ่งทอดต้มผัดย่างจิ้มก็หอมอร่อยซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลากทองแซ่บนิดอาหารอร่อยขึ้นเยอะ
4: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมจิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน7 Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
5: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
6: ประกันสังคมมาตรา40ชวนคุณจ่ายเงินสมทบต่อเนื่องเพื่อจะได้รับความคุ้มครองในทุกสถานการณ์คุ้มครองสูงสุด5กรณีไม่ว่าจะเจ็บป่วยทุพพลภาพเสียชีวิตชราภาพหรือสงเคราะห์บุตรก็ได้รับความคุ้มครองเลือกทางเลือกที่เหมาะสมกับคุณ1จ่าย70บาท2จ่าย100บาท3จ่าย300บาทจ่ายง่ายผ่านโมบายแบงกิ้งเคาน์เตอร์เซอร์วิสแอป SSO Plus หรือสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่จังหวัดสาขาประกันสังคมมาตรา40คุ้มครองอาชีพอิสระจ่ายปุ๊บอุ่นใจปั๊บสอบถามโทร1506กด1โทรฟรีตลอด24ชั่วโมง

0: ศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
2: ข่าวฮอตเพลงฮิต
3: ค่ะเช้าวันนี้นะคะเชิญค่ะ
4: ครับก็วันนี้น้ำมันลงนะพี่สีน้องเมื่อเช้านี้นะครับ
3: ใช่ค่ะ
4: น้ำมันลงไปโอ้บาทกว่าเลยนะใครที่แบบว่าเมื่อวานยังไม่ได้เติมก็ถือว่าโชคดีไปบางคนบอกโหเติมไปเต็มแล้วนี่เซ็งเลยนะฮะนะครับคอยติดตามเรื่องราคาน้ำมันกันนะครับเดี๋ยวทิ้งท้ายด้วยอากาศแล้วกันนะครับพี่นะครับเพราะว่าวันนี้กรมอุตุเตือนนะครับว่ามรสุมจะเข้า36จังหวัดนะครับส่วนใหญ่ก็ในพื้นที่ภาคกลางนะครับกรุงเทพและปริมณฑลเนี่ยก็จะมีฝนนะฮะมีฝนในช่วงเย็นด้วยนะครับภาคเหนือภาคตะวันออกนะครับแล้วก็ภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะฮะก็คือฝั่งอันดามันเนาะภาคใต้อันดามันนะครับก็อาจจะมีฟ้าฝนในช่วงนี้นะครับก็ให้ระมัดระวังด้วยนะครับเผื่อว่าวันนี้ใครที่เนาะเดินทางกันจะได้ระมัดระวังนะครับ
3: ค่ะปิดท้ายด้วยอุทาหรณ์นิดเดียวนะคะนี่คือใครที่เป็นแฟนกันเนาะเวลาแบบรักกันก็รักกันจะทำอะไรก็ได้จะอีกฝ่ายหนึ่งจะให้ทำอะไรก็ได้เมื่อวานนี้มีสาวคนหนึ่งอายุ19ค่ะน้องรุ่งจบชีวิตจบชีวิตเหตุที่ว่าแฟนต่อยภาพเปลือยบีบให้คืนดี
4: ปลา
3: โดดแม่น้ำมูลนะคะน้องรุ่งฝั่งอำเภอเมืองอุบล นะคะนะน้องอายุ19อีกนะคะเนี่ยค่ะก็ช่วยเหลือไม่ได้เลยกู้ภัยก็พยายามจะเต็มที่แล้วนะคะแต่ว่าปรากฏไม่ได้นะคะน้ำมันแรงมากน้ำเชี่ยวเลย
4: น้องก็กดดันเนาะ
3: กดดันมากอายุ19เองซึมเศร้ามาสักระยะ

0: หนึ่งแล้วนะคะผู้ชายคนหนึ่งทีนี้ผู้หญิงก็ขอเลิกแต่ว่าฝ่ายชายไม่ยอมเลิกไม่พอใจข่มขู่ด้วยการปล่อยภาพเปลือยของเธอบีบเพื่อให้คืนดีนะคะสุดท้ายเธอไม่ไหวนะคะก็เสียชีวิตมาโอ้โหเนี่ยค่ะญาติก็บอกว่าโอ้โหดูสาเลี้ยงดูมาป้าเปอร์เนี่ยนะคะบอกว่าไม่มีใครรู้เลยเรื่องนี้ไม่กล้าเล่าให้ฟังมีแต่ปรึกษากับเพื่อนสุดท้ายหาทางออกไม่ได้ก็เกิดเหตุสลดที่ว่านี้ค่ะ
1: โอ้ครับ
0: เนี่ยเนาะอายุก็น่าจะ10กว่า19ทั้งคู่มั้งคือยังวัยรุ่นกันอยู่เนาะ
1: ฝ่ายชายจะรู้สึกรู้สาอะไรไหมเขาเนี่ยเนาะ
0: ก็นั่นแหละสิ

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: เช้าวันอังคารกับรายการ Good Morning ASEAN ค่ะในเช้านี้นะคะคุณผู้ฟังทุกท่านยังอยู่กับดิฉันน้ำหวานอิสรีศรีวิชาญกุลและพี่ต้นสุชาติชวังกูลค่ะ
2: ครับผมในเช้าวันนี้นะครับเราก็ยังมีข่าวเรามีข่าวมาอัดแน่นแล้วก็เสิร์ฟให้คุณผู้ฟังตั้งแต่6โมงเช้าจนกระทั่งถึง7นาฬิกา30นาทีนะครับเดี๋ยวในช่วงเจาะลึกอาเซียนวันนี้เราจะได้คุยกับท่านดร.วิเลิศภูริวัฒน์อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเปิดมุมคิดประธาน AUA คนแรก AUA อันนี้ไม่ใช่สถาอเมริกัน University Alumni นะครับแต่ว่าเป็นอีกอันนึงนะครับก็คือUniversity เดี๋ยวเขาแทนเมื่อกี้เขา เป็นอีกหนึ่งองค์กรนะครับก็คือ University เมื่อกี้นี่หายไปไหนแล้ว เป็นที่ผมไม่จะเคยได้ยินเหมือนกันนะครับสำหรับองค์กรนี้เป็นองค์กรที่เกี่ยวกับด้านทางด้านมหาวิทยาลัยนะครับ
1: ค่ะน่าติดตามมากๆเลยคือปกติเวลาเราพูดถึง AUA เนี่ยหลายๆท่านก็จะคุ้นนึกถึงสมาคมนักเรียนเก่าสหรัฐอเมริกาในพระบรมราชูปถัมภ์ใช่ไหมคะหรือว่าที่หลายๆท่านเนี่ยรู้จักทั่วไปในชื่อสถาบันสอนภาษาเนาะ AUA ซึ่งเป็นภาษาสถาบันสอนภาษาอังกฤษแห่งแรกๆเลยของประเทศไทยที่เขาได้มีการนำเอา native speaker มาช่วยสอนเรื่องฟังพูดอ่านเขียนฉันก็เคยเรียนนะตอนเด็กๆแต่ว่า AUA เนี้ยเป็น
2: เก่าเหมือนกัน
1: อีกแบบหนึ่งนะคะซึ่งเรา
2: Asian University Alliance
1: Asian University Alliance ค่ะ
2: ครับ
1: เดี๋ยวเรามาคุยกันช่วง 7:15 นาทีนะคะ
2: ครับ
1: เอาละในช่วงนี้ไปทักทายคุณผู้ฟังสักนิดหนึ่งดีไหมคะพี่ต้น
2: ดีครับผมไปที่ TikTok นะครับก็เห็นคุณป๊อปนะคุณป๊อปโป๊ะนะครับมามอร์นิ่งเราคุณอาวันคุณอนุชิตนะครับคุณสาธิตงานแข็งคุณอุทัยพันผาคุณแป๋วนะครับแล้วก็คุณวิกตอเรียคุณสยามช็อปคุณโอ๊กนะครับแล้วก็คุณหมูนะครับ8989มาอุณสวัสดิ์เรานะครับคุณพิสิทธ์นะครับแล้วก็คุณสายแสงอันนะครับแสงจันคุณแสงจันครับกลับขอบคุณทุกคอมเมนต์นะครับ
1: ค่ะใน Facebook วันนี้ยังเสถียรอยู่ไม่ไปไหนนะคะยาวไปนะ กับไลฟ์เราในเช้านี้นะคะอรุณสวัสดิ์คุณผู้ฟังทุกท่านเลยค่ะมีท่านหนึ่งน่ารักมากเลยคอมเมนต์คุณสุพิชชานะบอกว่ารายการดีๆที่ฟังแล้วเพลินสาระก็ทันสมัยครับโอ้ขอบคุณมากๆเลยเป็นเกียรติอย่างมากเลยนะคะที่ได้นำเสนอข่าวสารให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันในทุกๆวันนะคะแล้วก็มีคุณพันนีโรจนะเบญจกุลหรือเปล่าคะก็ติดตามรายการของเราขอบคุณมากๆเลยค่ะคุณ